0: นฝ่าฝืนแนวชายแดนระหว่างโมร็อกโกกับสเปนทะลักเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนส่วนแยกของสเปนที่อยู่ในแผ่นดินโมร็อกโกตั้งแต่วันที่30กรกฎาคม2569นั้นสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลาบัดขอประกาศเตือนคนไทยในโมร็อกโกและนักท่องเที่ยวไทยที่อยู่ในโมร็อกโกและมีแผนที่จะเดินทางไปยังเมืองเซลตาดังกล่าวขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองเซลตาหรือการข้ามพรมแดนไปยังประเทศสเปนผ่านทางนี้และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เอ็มดิกและฟินิเดกของโมร็อกโกจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติสำหรับในกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตทางหมายเลขโทรศัพท์212-661-155-885ปิดท้ายความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: เอลิจูเนียร์ครูปีกองหน้าดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสวัย20ปีสกัดทีมบอร์นมัธต้องพบกับข่าวร้ายหลังพลาดโอกาสย้ายทีมครั้งสำคัญในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้เนื่องจากได้รับบาดเจ็บกระดูกฝ่าเท้าข้อที่5แตกระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมปรีซีซั่นที่ประเทศออสเตรียทั้งนี้ก่อนได้รับบาดเจ็บบาร์เซโลน่าให้ความสนใจครูปีอย่างจริงจังในฐานะตัวเลือกหากพลาดคว้าตัวฮูเดนอัลวาเรสจากอาเลโกมาดริดทั้งนี้รายงานยืนยันว่าข้อเสนอจะเป็นการจำนวน2ครั้งได้ถูกบอร์นมัธปฏิเสธไปทั้งหมดขณะที่ครูปีซึ่งต้องหยุดพักรักษาตัวโดยคาดว่าจัสตินไควิร์ดจะได้รับบทบาททำเกมรุกของทีมต่อไปผลการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มเอนัดที่2ติมอร์เลสเตที่เหลือ10คนแพ้อินโดนีเซีย0-3เวียดนามเสมอสิงคโปร์0-0ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกราชมิตรคู่ที่น่าสนใจยูเวนตุสชนะนิส2-0ตูลูชนะเรอัลซาซิดัด2-1สปาร์ตังลิสบอนชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์4-1เซาท์พอร์ตเสมอวิกแกนแอตเลติก0-0และเบอร์เบงแฮมซิตี้เสมอบาร์เซโลนา2-2ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการบูบาดาล่า DC Open 2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศแบรนดอนนากาชิมะนักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นมือ33ของโลกพลิกล็อกเอาชนะอเล็กเดอร์เบนเออร์คู่แข่งจากออสเตรเลียมือ6ของโลกและเป็นมือ1ของรายการ2เซตรวด7-6แทบเบรก7-5และ6-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: โอบกอดตัวเองในทุกเช้าวันใหม่เพื่อสร้างกำลังใจและเพิ่มพลังให้ตัวคุณทำให้คุณเป็นคนใหม่ได้ในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้เราไปตรวจสอบบนทางด่วนกันนะคะกับคุณวรรณวิสาบุญเรืองศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวรรณวิสาคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณบุญยนุสวัสดีค่ะผู้ฟังจะสวัสดีทุกท่านค่ะ
0: บนทางด่วนบอกว่าก่อนหน้านี้มีรถเมล์จอดเสียตรงช่วงของทางด่วนขั้นที่หนึ่งตอนนี้ยังไงบ้างคะล่าสุด
1: ตอนนี้ขึ้นใหญ่คนคิดขวางไปแล้วค่ะคุณบุญยนุ
0: โอเครวดเร็วค่ะไอ้บอกว่าดูมันก็มีรถติดอยู่ช่วงหนึ่งรถตู่เยอะๆไอ้ตรงช่วงขึ้นมาจากด่านดาวขนองตรงนั้นมีอะไรไหมคะรถเยอะอย่างเดียวหรือว่าอะไรไหมคะ
1: ตอนนี้มีแค่รถเยอะอย่างเดียวค่ะคุณเจนุสแล้วก็เขาด่านมาแล้วเนี่ยบนสายทางทั้ง7สายทางเนี่ยยังเคลื่อนตัวทำกันได้ดีเลยค่ะแล้วก็ถือว่ารถน้อยคล่องตัวเลยค่ะณเวลานี
0: ้ยังโล่งๆค่ะ
1: ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าช่วงสายๆเนี่ยไม่แน่ว่าทางออกทางชลบุรีเนี่ยอาจจะมีปริมาณรถเยอะหน่อย
0: เยอะไหมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อีกจุดหนึ่งสังเกตมาตั้งแต่ในช่วงเช้าไอ้เส้นบางพลีสุขสวัสดิ์อะค่ะตรงช่วงที่จะเชื่อมต่อกับทางวงทางต่างระดับบางขุนเทียนหรือว่าจะวนออกมาทางด้านของพระรามสองตรงนี้ก็เหมือนกับมีรถสะสมค่อนข้างยาวเหมือนกันตรงนี้มีสาเหตุมาจากอะไรไหมคะแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วยัง
1: ถ้ามีปริมาณรถเยอะในช่วงของสายๆหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณผู้ชมส่วนมากเนี่ยมันจะเกิดมาจากของรถบรรทุกที่เขาใช้ทางพิเศษตรงจุดนี้ค่ะแล้วก็บวกกับว่าออกไปแล้วเนี่ยก็ยังมีทางที่พื้นที่ด้านล่างเขายังทำทางอยู่เป็นบางช่วงค่ะ
0: ตอนนี้เลยตอนนี้ละค่ะถ้าตอนนี้ตรงนี้จะมีกล้องมีอะไรไหมเพราะมันดูท้ายแถวยาวมาสังเกตตั้งแต่ตอนช่วง6 โมงเช้าละประมาณเกือบ500 เมตร
1: ถ้าในกล้อง
0: ค่ะ
1: ถ้าในกล้องตอนนี้ยังคล่อง
0: ใช่ไหม
1: จุดนะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะออกไปทาง
0: ค่ะ
1: 8M82เนี่ย M82เนี่ยอาจจะมีชะลออยู่บ้างค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกเลยเพราะรถบรรทุกตอนน
0: ี้
1: เริ
0: ่ม
1: วิ่งแล้ว
0: ใช่
1: ค่ะ
0: อันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าตัวที่มันจะขึ้น M82 แน่เลยเนี่ยเพราะดูที่มันจะมีดูรถเยอะตรงนี้ใช่ไหมคะตั้งแต่เช้ามาแล้วค่ะซึ่งจริงๆมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยโดยปกติในช่วงที่เป็นวันธรรมดาแต่คือไม่นึกไงว่าอย่างมันเป็นวันหยุดยาวว่ายังจะมีรถเยอะแต่ก็ยังมีอยู
1: ่นะ
0: ย
1: ัง
0: เยอะยังจะออกใช่แต่ส่วนใหญ่เป็
1: น
0: รถบรรท
1: ุก
0: ยังออกแต่จังหวัดกันใช่ไหม2 วันยังมีเวลา
1: ใช่
0: ค่ะโอเคแต่ถ้าพูดถึงภาพรวมทั่วๆไปก็ไม่มีปัญหาอะไรในช่วงนี
1: ้ใช่ค่ะยังไม่มีปัญหาค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ายังช่วงเช้าอยู่7 โมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังถือว่ารถยังน้อยอยู่ค่ะคุณเวรแต่ว่าถ้าช่วงสายๆเนี่ยจุดที่ต้องเฝ้าระวังเลยก็คือมีทางออกชลบุรีตรงนี้นะค่อนข้างที่จะหนาแน่นในวันที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์หรือว่าเป็นวันหยุดนะคะจะเลิกยาวๆอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ก็จะค่อนข้างหนาแน่นหน่อย
0: ค่ะเดี๋ยวเราดูวันนี้จะยังไงแต่ว่ามันแน่นจนต้องเลี่ยงเส้นทางหรือต้องลงเกาะเหมือนถ้าลงเกาะนี่ไงต้องมาเจอตรงจุดที่มีการทำถนนอยู่ดี
1: ใช่ค่ะก็ถ้าอย่างสายของบุรพาเนี่ยค่ะอย่างที่ผ่านมาวันหยุดนะคะจะเลิกยาวๆก็จะเห็นว่าทางออกชลบุรีเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นเพราะว่าลงไปเนี่ยเขาก็จะมารวมกับพื้นที่ด้านล่างข้างล่างอะค
0: ่ะ
1: แล้วทำให้ทางท้ายสะสมบนทางพิเศษเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นเลยประมาณเกือบ10 กิโลได้เนาะในช่วงที่ผ่านมาค่
0: ะ
1: ก็ทำให้มีรถเนี่ยที่เขาอาจจะแบบรอไม่ได้หรือว่าอาจจะต้องเร่งรีบจริงๆอ่ะแอบกับรถตรงทางขึ้นมาจากบริเวณด่านบางปะกง2อะค่ะ
0: เดี๋ยวนะแอบกับรถเลยเหรอหมายถึงว่าลูกอันตรายมากเลยนะคะ
1: อันตรายค่ะแล้วก็พอเจ้าหน้าที่เราเห็นเนี่ยเราก็เลยให้พนักงานจัดการจราจรเนี่ยไปจับไว้เลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ย้ำเลยนะพฤติกรรมนี้อย่าทำ
1: ใช่อันตรายค่ะแล้วก็พอเจ้าหน้าที่เราเห็นเนี่ยเราก็เลยให้พนักงานจัดการจราจรเนี่ยไปจับไว้เลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ย้ำเลย

0: นะพอเขาเห็นแล้วเขาก็จะรีบกลับรถลงแต่จริงๆแล้วมัน
1: ก็ไม่ควร
0: ทำเลย
1: ใช่ไม่ควรอย่างยิ่งแต่มันมีป้ายมีอะไรบอกอยู่ชัดเจนใช่ไหมคุณอวิชาโดยปกติแล้ว
0: มีค่ะมีป้ายบอกชัดเจนแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่รู้หรืออาจจะขึ้นมาตาม GPS หรืออะไรก็แล้วแต
1: ่แต่มันยังไม่เคยมีอุบัติเหตุใช่ไหมเราหวังไว้ว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุนะ
0: คือมันก็มีบ้างค่ะแต่ว่ามันน้อยแต่พอมันเกิดแล้วมันก็ค่อนข้างที่
1: จะรุนแรงใช่ไหมเดี๋ยวย้ำจุดอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณวรรณวิสาเดี๋ยวคนที่ใครเส้นทางจะได้แบบระวังเอาไว้ค่ะ
0: ได้ค
1: ่ะ
0: จุดที่ต้องเฝ้าระวังเลยสำหรับรถที่ชอบย้อนขึ้นมาบนทางพิเศษหรือว่าผู้ใช้ทางที่เขาไม่ได้ชำนาญบนทางค่
1: ะ
0: ก็จะมีเลยหลักๆคือพัฒนาการพัฒนาการหนึ่งหรืออะไรเงี้ยค่
1: ะ
0: ตรงช่วงของพัฒนาการของสายฉลองรัฐตรงนี้ก็จะขึ้นมาเยอะขึ้น
1: อันนี้ได้ยินบ่อย
0: แล้วก็ใช่แล้วก็ตรงของบริเวณสายเฉลิมมหานครนะคะตรงบริเวณของสุขุมวิทหกทางออกสุขุมวิทอะค่ะ
1: 62ใช่ไหม
0: ใช่ตรงนั้นก็มีเยอะอยู่ค่ะแล้วก็ทางออกแถวๆพระขนงมันก็อีกเข้ามาอยู่เหมือนกันเพราะอย่างว่าเส้นตรงนั้นมันเป็นมันมี
1: ทาง
0: ขึ้นขน
1: า
0: ดตั
1: ด
0: ใช่ค่ะเขาก็ไม่รู้เขาก็ขับเข้ามากันก็ค่อนข้างบ่อยอยู่ค่ะแต่เราก็จับได้ทุกเคส
1: แปลว่าอย่างคน
0: ที่
1: คือมันอันตรายยิ่งถ้าเป็นถนนโล่งเนี่ยดิฉันจะผ่านบ่อยตรงช่วง62ที่ถ้าเราเป็นคนที่ใช้เส้นทางจะต้องเบี่ยงออกไปใช้ทางรถไฟสายเก่าได้ใช่ไหมตรงจุดนั้นแต่หมายถึงว่าพฤติกรรมของคนที่เขาหลงมาเขาต้องขึ้นมาจาก62แล้วเขาจะขึ้นแล้วเขาจะเข้าไปทางด่วนแปลว่าเขาเลี้ยวผิดจริงๆเขาต้องเลี้ยวขวาไม่ใช่เลี้ยวซ้าย
0: ใช่ตรงจุดนั้นเลยค่ะคุณวรรณ
1: ซึ่งบอกเลยนะว่าเนี่ยจะกลัวมากเนี่ยจะไม่ใช้เวลาในฝั่งขากลับไปทางด้านนั้นเพราะมันอันตรายใช่อันตรายมากโอ้มี
0: ที่ว่ารถอาจจะน้อยในบางช่วงเวลา
1: แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ควรยิ่งน้อยอย่ายิ่งอันตรายมาก
0: ใช่ค่ะ
1: เขาก็รถแต่จะใช้ความเร็วอย่างเวลาที่เขามาจากสะพานขึ้นสะพานตัว62เพื่อจะตรงเข้าทางด่วนถ้าเป็นคนที่ไม่ชำนาญทางก็อาจจะขับเร็วไงแต่ถ้าเป็นคนที่รู้เราก็จะแบบระวังชะลอเวลาที่เราออกมาจาก62เพื่อจะมาใช้สะพานออกมา62ออกมาเส้นสุขุมวิทอันนี้ตรงเนี้ยเข้าใจแต่ไม่นึกว่ามันเคยเกิดอุบัติเหตุด้วยหรอ
0: ใช่ค่ะมันก็มีบ้างค่ะแบบบางทีก็มีอุบัติเหตุซึ่งเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้ว
1: ไม
0: ่
1: มีควรจริงแล้วก็อย่างพัฒนาการเนี่ยได้ยินบ่อย
0: มีจุดอื่นอีกไหมการก็บ่อยเหมือนกัน
1: ใช่พัฒนาการเนี่ยบ่อยมีจุดอื่นอีกไหมคะที่มันอันตราย
0: ถ้าที่คิดมาก็บ่อยๆก็จะประมาณ2จุดเนี้ยค่ะที่ขึ้นมาบ่อยแต่มันก็มีบ้างที่พัดหลงขึ้นมาจากจุดอื่นๆแต่ก็จะน้อยกว่า2จุดนี้ค่ะ
1: คืออย่างบางครั้งเข้าใจเหมือนกันว่าบางทีไอ้ทางขึ้นทางลงของทางด่วนเนี่ยบางทีถ้าคนไม่คุ้นทางมันก็อันตรายจริงนะ
0: แล้วก
1: ็ลงขึ้นไปได้ค่ะหลงขึ้นค่ะ
0: บางทีมันก็ในเมืองเราก็รู้อยู่ว่าถ้าสมมติคนต่างจังหวัดหรือผู้ใช้ทางที่เขาเข้ามาต่างจังหวัดเราไม่ค่อยได้ใช้รถในกรุงเทพเนี่ยเขาก็จะงงๆ
1: ใช่ถ้าเป็นกลางวันอ่ะโดยส่วนมากอาจจะแบบมองเห็นทางได้ชัดแต่เป็นกลางคืนเนี่ยโอ้โหบางจุดรู้เลยว่าไม่คือจุดเสี่ยงจริงๆ
0: ใช่ค่ะ
1: นะใช่ไหมระวังกันมากๆหรืออาจจะต้องมีป้ายไปบอกเพิ่มแล้วคุณวรรณวิสาช่วงทางขึ้นทางลงตรงจุดอะไรต่างๆเหมือนกับมันป้ายไปช่วยบอกว่าถ้าจะเข้าด่วนหรือว่าจะขึ้นถนนมันต้องเลี้ยวไหนอะไรประมาณอย่างนี้มัน
0: แต่คน
1: ส่วนมากจะไม่สังเกต
0: ทางพิเศษเราก็พยายามทำให้มันเยอะขึ้นประชาสัมพันธ์ผู้เดินทางให้มากขึ้นอยู่
1: ค่ะ
0: แต่ถามว่าเรามีไหมเรามีทุกจุดอยู่แล้วแต่เราก็อยากจะกระจายให้มากขึ้นกว่านี้อีก
1: แต่อีกอย่างหนึ่งนะคนปัจจุบันหลายคนเลยนะไม่ได้ดูป้ายใช่ ตาม GPS ดู GPS อย่างเดียวไม่ดูป้าย
0: ใช่
1: อันตรายมาก
0: อันนี้ก็เราก็ไม่รู้ผู้เชี่ยวทางเนาะคืออย่างต
1: ั
0: วหนูเองเนี่ยเวลาเขาเข้าเมืองเราก็ไม่ค่อยได้ไปในเมืองเท่าไหร่ก็จะมีแบบหลงๆบ้าง
1: เปิดฟังเสียงอย่าดูจากจะป้ายอย่าดูแค่ GPS แต่ให้ฟังเสียงอันนี้จะปลอดภัยมากกว่าดูเปิดฟังเสียงแล้วก็เปิดดูป้ายหมายถึงว่าดูป้ายนำเส้นทางที่มันเป็นป้ายของทางกรมทางหลวงหรือว่าของทางกทม.ค่ะมันต้องควบคู่กันไปอืมค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณวรรณวิสา
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆวันนี้เราได้ทราบถึงจุดเสี่ยงจุดที่ไม่ปลอดภัยจุดซึ่งเป็นอันตรายซึ่งก็เชื่อว่าหลายคนนะคะก็ที่อาจจะผ่านเป็นประจำอยู่บ่อยๆก็คงจะรู้แล้วแต่วันนี้เรามาย้ำเตือนกันมาบอกกันนะคะในส่วนของคนที่แบบอาจจะไม่ได้ชำนาญเส้นทางหรือว่านานๆที่จะผ่านไปแล้วอย่างนึงดูป้ายบอกทางบ้างอย่ามัวแต่ฟังแต่เสียงหรือไม่ก็คือฟังแล้วก็ดูหน้าจอของ GPS อย่างเดียวอ่ะโอ้โหอันนี้เสี่ยงมากอันตรายมากเมื่อเช้านี้เจอมาแล้วคันหนึ่งขับรถแบบพฤติกรรมอาหารไปดูโอ้โหจิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็ดูหน้าจอเลยค่ะซึ่งมันอันตรายตอนประมาณตีสี่กว่าอันตรายกับเพื่อนร่วมทางเพราะเขาขับไปเบรกไปอ่ะอันตรายมากนะคะอ่ะบนจบคราวนี้มาฟังเรื่องราวที่มีสาระกันต่อเมื่อคืนเนี่ยคุณณัฏฐยาสัมภาษณ์ไปเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วว่าเป็นเรื่องที่จริงแล้วพวกเราในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะคนที่อยู่ในโซเชียลหรือว่าคนที่เป็นอินฟูเป็นยูทูบเบอร์เป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะคะจะต้องรู้เลยนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญานะคะเพราะยกตัวอย่างของแคสตัดดี้ของยูทูบเบอร์นะคะซึ่งที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามฟังย้อนหลังกันเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยนะคะทางคุณณัฏฐยาเนี่ยได้สัมภาษณ์อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของแนวทางในการคุ้มครองคลิปวิดีโอของฮารุนโซโลค่ะเดี๋ยวไปติดตามค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฏฐยาสวัสดีท่านค
1: ่ะท่านอธิบดีคะคงต้องเรียนสอบถามก่อนเลยว่าอย่างกรณีของงานที่เป็นชิ้นงานที่ออกที่ปรากฏตามสื่อทางเป็น YouTube หรือว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นช่องทางโซเชียลอื่นๆอันนี้เนี่ยการเขาเรียกอะไรนะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือว่ายังไงอะคะต้องมีการไปดำเนินการขั้นตอนอะไรไหมกับทางของกรมทรัพย์สินนะคะ
2: ค่ะก็ต้องเรียนว่านะคะสิ่งที่น้องฮารุณนะคะผลิตขึ้นมาหรือว่าการจัดทำคลิปวิดีโอแล้วในคลิปเนี่ยค่ะเราจะเห็นได้ว่าน้องก็ท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆใช่มั้ย
1: คะ
2: มีการบรรยายสิ่งที่น้องท่องเที่ยวไปม
1: ี
2: การใส่เสียงดนตรีมีการใส่ฟุตเทจเนี่ยนะคะตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นงานลิขสิทธิ์ประเภทเราเรียกว่าโสตทัศนวัสดุนะคะซึ่งงานลิขสิทธิ์เนี่ยค่ะถือตามกฎหมายเนี่ยจะสามารถได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทันทีนับตั้งแต่สร้างสรรค์นั้นนะ
1: คะ
2: พอเป็นงานโสตทัศนวัสดุอะค่ะอายุการคุ้มครองเนี่ยก็จะมีอายุ50ปีนับตั้งแต่ได้สร้างสรรค์นะคะหรือในกรณีที่น้องได้เผยแพร่คลิปนะคะลงบน YouTube หรือว่าเผยแพร่ตรงช่องทางที่สาธารณชนเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เนี่ย
1: อ
2: ายุการคุ้มครองตามกฎหมายเนี่ยก็จะ50ปีนับตั้งแต่ที่เผยแพร่ครั้งแรกบน YouTube ค่ะ
1: ค่ะหมายความว่าก็คืออย่างเช่นอย่างเนี้ยกรณีแบบว่าทางน้องฮารุณเนี่ยคือไปจดทางด้านของ YouTube เป็นช่องของตัวเองเสร็จแล้วก็มีการอัพในส่วนของคลิปตรงนี้ไปก็เป็นการคุ้มครองโดยอัตโนมัติเพราะว่าเป็นการอัพโดยเป็นเจ้าของช่องอันนั้นเป็นถูกต้องไหมคะอันนี
2: ้ค่ะคือลักษณะของงานนะคะที่น้องสร้างสรรค์
1: ค่ะ
2: สามารถได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทีนี้กฎหมายลิขสิทธิ์นะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมาจดทะเบียนนะคะเขาจะให้กับความคุ้มครองทางกฎหมายทันทีนับตั้งแต่สร้างสรรค์ผลงานแล้วก
1: ็
2: โดยเฉพาะพอเป็นโสตทัศนวัสดุอะค่
1: ะ
2: เราได้เผยแพร่ต่อสาธารณะนะ
1: คะ
2: เราก็จะได้รับนับระยะเวลาคุ้มครองไปก็50ปีนับตั้งแต่เผยแพร
1: ่50ปีแล้วทีนี้เนี่ยพอในส่วนของการคุ้มครองที่บอก50ปีตรงนี้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างตัวน้องคือเรื่องของการดูแลเข้าไปดูแลต่อตรงนี้มันจะต้องเป็นหน้าที่ของใครอะคะ
2: ต้องเรียนนะคะว่าลิขสิทธิ์นะคะถือว่าเป็นทรัพย์สินที่สามารถจ่ายโอนตกทอดเป็นมรดกได้นะคะทีนี้พอน้องเสียชีวิตไปเนี่ยก็คล้ายๆกับทรัพย์สินประเภทอื่นอย่างบ้านรถนะคะที่ดินก็สามารถที่จะรับนะคะตกทอดคนที่เป็นทายาทโดยชอบธรรมหรือว่าถ้ากรณีที่อาจจะต้องแบ่งเป็น2กรณีอะค่
1: ะ
2: ถ้าน้องทำพินัยกรรมนะคะมันก็อาจจะมีความชัดเจนว่าถ้าเกิดน้องเป็นอะไรไปในพินัยกรรมเขียนว่าน้องยกมรดกนะคะทรัพย์สินของน้องให้กับใครตรงนี้ก็จะชัดเจนแต่ถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้นะคะ ก็จะถือว่ามรดกตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็จะต้องตกสู่ทายาทโดยชอบธรรมนะคะซึ่งทายาทโดยชอบธรรมเนี่ยค่ะก็จะมีตามลำดับนะคะอันแรกก็คือบุตร2ก็คือบิดามารดา3คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน4คือพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันนะคะ5ก็คือปู่ย่าตายายแล้วก็6ลุงป้าน้าอาก็คงต้องไล่ลำดับไปนะคะตามที่กฎหมายกำหนดไว
1: ้
2: ทีนี้ค่ะคนที่ถือว่าเป็นทายาทโดยชอบธรรมนะคะหรือว่าทายาทตามพินัยกรรมเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะดำเนินการนะคะกับทรัพย์สินนั้นนะคะในระยะเวลา50ปีที่ทรัพย์สินหรือว่าลิขสิทธิ์ของน้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายค่ะ
1: ค่ะ
2: นั่นก็หมายความว่าเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะทำซ้ำดัดแปลงหรือเก็บรายได้นะคะจากคลิปที่น้องไปลงไว้ใน YouTube ได
1: ้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะรวมไปถึงกรณีถ้าเกิดว่าเขาไปตรวจเจอว่ามีใครมีการทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ก็สามารถที่จะมีการฟ้องร้องได้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าโดยกฎหมายเนี่ยค่ะเฉพาะเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ทำซ้ำดัดแปลงนะคะหรือไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือจะอนุญาตให้ใครเนี่ยไปดำเนินการได้ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดพบว่ามีการดูดเอาไปนะคะไปเผยแพร่ในแหล่งอื่นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปหารายได
1: ้
2: ไปทำเพื่อการค้าก็จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะเพราะว่าไม่ได้รับการอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะกฎหมายก็มีบทลงโทษนะ
1: คะ
2: โดยเฉพาะอย่างเช่นกฎหมายพรบลิขสิทธิ์นะ
1: คะ
2: ว่าถ้าใครละเมิดโดยเฉพาะละเมิดเพื่อการค้านะคะก็บทลงโทษแต่มีทั้งจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบทลงโทษตามกฎหมายซึ่งตอนนี้ค่ะช่วงนี้เราก็อยากจะเรียนนิดนึงค่ะว่างานลิขสิทธิ์ของน้องฮารุณนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าน้องเนี่ยได้ใช้เวลาในการท่องเที่ยวไปสถานที่ที่อาจจะเรียกได้ว่าอันซีนะคะซึ่งการเดินทางก็ยากลำบากนะคะก็อยากจะเรียกร้องให้เคารพนะคะเจตนารมณ์ของน้องที่มีความตั้งใจดีที่กว่าจะทำคลิปได้กว่าจะถ่ายทอดนะ
1: คะ
2: แล้วน้องก็คงอยากจะหารายได้นะ
1: คะ
2: จากการจัดทำคลิปเนี่ยค่ะมาดูแลครอบครัวตรงนี้ก็อยากจะให้เห็นความสำคัญแล้วกันนะคะของการสร้างสรรค์งานของน้องแล้วก็งานของน้องเนี่ยก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนะคะซ
1: ึ่
2: งคงอยากจะให้ตระหนักในเรื่องนี้กันด้วยค่ะในเรื่องการเคารพสิทธิ์การสร้างสรรค์ผลงานของน้องค่ะ
1: ค่ะนั่นหมายความว่าก็คือว่าอยากจะให้คลิปของทางน้องฮารุณเนี่ยก็คือยังเผยแพร่อยู่แต่ว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายให้ถูกต้องใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็ในเราก็มองว่านะคะคนที่ได้รับการเป็นทายาทนะ
1: คะ
2: ตามกฎหมายเนี่ยก็จะได้สามารถเข้ามาบริหารจัดการนะคะสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของน้องได้อย่างถูกต้องอะค่
1: ะ
2: ซึ่งก็คงจะต้องมีการดำเนินการนะ
1: คะ
2: ที่ถูกต้องอย่างเช่นเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆนะ
1: คะ
2: แล้วก็ไปดำเนินการยื่นเรื่องนะคะต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งการที่จะเป็นเจ้าผู้ดูแลมรดกของน้องนะ
1: คะ
2: เพื่อที่จะได้ไปบริหารจัดการสิทธิ์ในส่วนของคลิปวิดีโอที่น้องได้ทำไว้ค่ะ
1: อืมค่ะทีนี้เนี่ยในส่วนของทายาทถ้าเกิดว่าอย่างกรณีถ้าเกิดว่าน้องได้ทำทายาทมีพิธีกรรมอะไรอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ในกรณีที่แบบว่าอย่างเนี้ยน้องก็ยังอายุไม่มากก็ยังไม่มีครอบครัวแล้วก็เป็นลูกคนเดียวด้วยอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วทายาทโดยชอบทำตรงนี้เนี่ยถ้าตามลำดับขั้นสมมติถ้าเกิดว่าเขาไม่มีคนที่แบบว่าเป็นพ่อหรือแม่เดียวกันตรงนี้เนี่ยจะเป็นบุคคลอื่นแต่ว่าอยู่ในแบบว่าเป็นแบบตระกูลเดียวกันหรืออย่างนี้ได้ไหมคะ
2: อันนี้ก็คงจะต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดนะ
1: คะ
2: ซึ่งอย่างที่นำเรียนไปอะค่ะว่ากฎหมายก็มีการพูดถึงในส่วนของการเป็นทายาทโดยธรรมแล้วก็ลำดับของสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกนะ
1: คะ
2: ซึ่งคงจะต้องมีการรวบรวมเอกสารนะคะแล้วก็ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลนะคะแล้วศาลท่านก็คงจะ เป็นสั่งการลงมานะคะว
1: ่
2: าใครที่จะมีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินต่างๆซึ่งในทรัพย์สินนี้ค่ะก็จะรวมถึงลิขสิทธิ์ในงานคลิปที่น้องได้เผยแพร่นะคะทางช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะ
1: ค่ะค่ะนั่นหมายความว่าก็คือว่าต้องขั้นแรกเลยก็ต้องไปยื่นเป็นผู้จัดการมรดกก่อนถูกต้องไหมคะ
2: ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถบริหารจัดการสิทธิ์นะคะหรือว่าลิขสิทธิ์นี้ได้ค่ะ
1: ก็คือพอได้ศาลชี้ลงมาว่าให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกเสร็จแล้วก็นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นได้ที่ไหนที่กรมทรัพย์สินเลยใช่ไหมคะ
2: อันนี้ก็คงต้องไปยื่นต่อศาลนะคะแต่ว่าทางกรมทรัพย์สินนะคะเราก็ยินดีให้คำแนะนำนะ
1: คะ
2: เพราะว่ากรมนี้เราจะดูแลพรบลิขสิทธิ
1: ์ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นคำแนะนำที่เกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์ของน้องซึ่งเราถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งเนี่ยค่ะตรงนี้เราก็จะสามารถที่จะให้คำแนะนำในส่วนนี้ได
1: ้
2: ค
1: ่ะในส่วนของในกรณีที่แบบว่าอย่างตอนนี้เรื่องของการดำเนินการมันอาจจะยังมีช่วงที่แบบว่าแบบในระหว่างดำเนินการเกี่ยวกับการนำน้องกลับมาที่ประเทศไทยอะไรเงี้ยช่องว่างตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเจอว่ามีใครนำคลิปวิดีโอของน้องไปดำเนินการจนมีรายได้ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็สามารถฟ้องย้อนหลังได้ไหมคะ
2: อันแรกเลยนะคะสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะณขณะเนี้ยค่ะทาง YouTube เองนะคะหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขาก็มีช่องทางที่เขาจะรับแจ้งนะคะว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่า
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะว่ามันมีใครนะคะหรือว่าช่องทางไหนที่มีการดูดคลิปไปนะคะเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเพื่อให้เห็นว่ามี URL ไหนนะคะมีช่องไหนที่ละเมิดนะคะวันที่โพสต์เป็นยังไงรายละเอียดการนำคลิปไปใช้นะคะหรือว่ามีหลักฐานว่าเปิดรับรายได
1: ้
2: หรือติดลิงก์สปอนเซอร์หรือเปล่านะคะตรงนี้ก็สามารถในระหว่างนี้ค่ะสามารถเก็บรวบรวมหลักฐานนะคะเพื่อที่ว่าพอมีการบริหารจัดการที่ถูกต้องนะคะก็สามารถที่จะไปดำเนินเรื่องนะคะ
1: อืมค่ะเพราะจริงๆแล้วเรื่องของการเข้ามาดูแลเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานที่น้องได้มีการดำเนินการตรงนี้มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเผยแพร่ภาพที่เขาอยากจะให้ทุกๆคนบนโลกนี้ได้เห็นแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของรายได้ด้วยตรงนี้ก็เลยอยากจะให้ครอบครัวได้เล็งเห็นตรงส่วนตรงนี้ด้วยอย่างนั้นด้วยไหมคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะก็ต้องขอบคุณทางจสร้อยนะคะและท่านผู้ฟังคืออยากจะเรียนว่าอย่างที่ดิฉันเรียนตอนต้นนะคะว่าน้องเนี่ยค่ะกว่าจะสร้างสรรค์ผลงานเราก็เห็นแล้วนะคะว่าน้องต้องเดินทางน
1: ะคะ
2: มีความยากลำบากแล้วก็ผลงานการสร้างสรรค์ของน้องเนี่ยพอเราได้ดูแล้วเราก็รู้สึกประทับใจนะคะว่าน้องมีการเรียบเรียงนะคะถ่ายทอดออกมาเนี่ยเป็นที่น่าสนใจมากที่ทำให้ยอดวิวเนี่ยเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยที่เราจะช่วยกันได้เนี่ยก็คือให้การเคารพนะคะสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของน้องซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ไม่ไปกระทำละเมิดนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าเราพบว่ามีใครนะคะละเมิดสิทธิ์เนี่ยแจ้งมาทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้นะคะจะได้ช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูลไว้นะคะแล้วก็ในไม่ช้าก็คาดว่าในส่วนการดำเนินการของทายาทนะคะก็คงจะเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็อาจจะร่วมด้วยช่วยกันนะ
1: คะ
2: ให้ช่วยกันตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการสูญเสียของน้องแล้วก็ครอบครัวค
1: ่ะ
2: ก็อยากจะให้เราช่วยกันตระหนักแล้วก็เคารพสิทธิ์นะคะเคารพเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนะคะ
1: ค่ะต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะกรณีของน้องฮารุเท่านั้นแต่ว่าคือคนที่เป็นครีเอเตอร์ทุกๆคนถ้าสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาที่เป็นออร์แกนิกแล้วไปเห็นว่าคนอื่นมีการเอาของตนเองไปทำให้มีรายได้ขึ้นมาโดยที่ไม่เจ้าตัวเองนี่ไม่ได้อนุญาตอันนี้ก็สามารถร้องเข้าไปได้เหมือนกันถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะคือจริงๆก็สามารถทำได้ทั้งสองช่องทางนะคะอย่างแรกเลยคือแพลตฟอร์มเองนะคะแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะซึ่งเขา Google ก็ดูแลอยู่นะคะเขาก็มีช่องทางที่รับแจ้งกรณีพบการละเมิดลิขสิทธิ์ นะคะโดยอาจจะรวบรวมหลักฐานว่าอันนี้มันเป็นลิขสิทธิ์ของเราแล้วก็พบเหตุการณ์การละเมิดที่ไหนอย่างไรก็สามารถจับคลิปมาค่ะถ่ายรูปไว้หรือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยก็แจ้งไปที่แพลตฟอร์มได้นะคะหรือว่ายกตัวอย่างเช่น TikTok เป็นต้นเนี่ยนะคะก็มีการทำ MOU กับกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเขาก็สามารถที่เราเรียกมาตรการนี้ว่า Notice and Take Down ก็คือสามารถแจ้งได้เมื่อพบกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะแล้วช่องเนี่ยหรือแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะได้ช่วยบล็อกช่วยเอาลงให้นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันอย่างที่นำเรียนไปอะค่ะว่าใครก็ตามที่ทำละเมิดนะคะละเมิดทั่วไปเนี่ยมันมีบทลงโทษอยู่แล้วแต่ละเมิดทั่วไปบทลงโทษอาจจะไม่เยอะนะคะมีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทแต่ถ้าเป็นละเมิดเพื่อการค้าก็คือไปดูดคลิปคนอื่นนะคะแล้วเอามาตัดต่อเสมือนเป็นผลงานของตัวเองแล้วไปสร้างรายได้อ่ะค่ะอันนี้บทลงโทษก็จะแรงขึ้นมานะคะเพราะว่ามีทั้งจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะเพราะตรงนี้เป็นสิ่งที่กฎหมายเขียนเอาไว้นะคะแล้วก็คิดว่าช่วงเวลานี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่เราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนักสร้างสรรค์ต่างๆก็จะได้ทราบไปด้วยว่าสิ่งที่ท่านสร้างสรรค์ทำคลิปขึ้นมาเนี่ยค่ะก็เป็นลิขสิทธิ์ของท่านนะคะแล้วก็คนที่เข้าไปชมก็จะได้ทราบว่างานอันมีลิขสิทธิ์เหล่านี้ค่ะอยู่ดีๆถ้าเราไปทำละเมิดทำตามเนี่ยมันผิดกฎหมายได้ค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วอยากจะเรียนสอบถามท่านอธิบดีค่ะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนแบบประชาชนเนี่ยได้ตระหนักถึงเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีการไปฟ้องมีการข้อเรียกร้องหรือมีอะไรที่แบบว่าลักษณะแบบเนี้ยที่ละเมิดงานของผู้อื่นเยอะไหมคะ
2: เราก็ได้รับแจ้งนะคะก็จะมีคนแจ้งข้อมูลมาทางช่องทางของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะไม่ว่าจะเป็นทาง call center 1368หรือว่าทางอีเมลหรือทางช่องทาง inbox เนี่ยค่ะแล้วเราทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะก็มีการช่วยประสานให้นะคะประสานไปทางแพลตฟอร์มเพราะบางทีเขาอาจจะไม่ได้แจ้งตรงนะคะแพลตฟอร์มก็จะช่วยเอาลงให้ค่ะ
1: ค
2: ือก็ยังมีการพบเห็นอยู่นะคะแต่ก็อาจจะคนก็เริ่มเข้าใจแล้วก็ตระหนักในเรื่องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น
1: ค่ะค่ะอันนี้ก็ถือว่าดีเพราะว่าบางคนเนี่ยกว่าอย่างเนี้ยอย่างกรณีของน้องฮลุนเนี่ยคือไม่ได้ว่าแค่เดินทางอย่างเดียวคือเข้าไปในสถานที่ที่เรียกว่าเป็นจุดที่หลายๆคนไม่สามารถเข้าไปได้กว่าจะได้ชิ้นงานออกมากว่าจะได้ฟุตเทจออกมาแต่ละอันนี้อันตรายเหมือนกันนะคะเนี้ย
2: ยากลำบากแล้วก็อย่างที่เราทราบกันบางประเทศที่น้องไปก็อันตรายนะคะก็คือกว่าจะได้ผลงานออกมาอย่างที่คุณณัฐยาพูดเลยค่ะว่าก็มีความเสี่ยง
1: ค่ะใช่เพราะดูแล้วก็คือแบบว่าบางทีก็จะเข้าไปทำไมเนาะอย่างเงี้ยนะแต่ว่าน้องก็มีความต้องการที่เห็นว่าคือมันเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของคนทั่วโลกที่เข้าไปแล้วก็เอาสิ่งที่คนทั่วโลกไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นเนี่ยมาถ่ายทอดให้เห็นกันแบบนี้ก็ถือว่าเป็นชิ้นงานที่แบบว่าเราควรที่จะเคารพในส่วนของคนที่เขานำสิ่งเหล่านี้มาเผยแพร่ในงั้นนะคะ
2: ใช่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่พยายามน้องพยายามที่จะสรรหาสถานที่นะคะที่อาจจะเรียกได้ว่าอันซีนเข้าไปยากหรือว่าอาจจะคนปกติเนี่ยไม่ได้เห็นภาพเหล่านั้นนะคะแต่สิ่งที่น้องถ่ายทอดลงมาอีกกว่าน้องจะเรียบเรียงนะคะลำดับขั้นตอนร้อยเรียงเรื่องราวนะคะม
1: ัน
2: ต้องใช้ทั้งกำลังนะคะกำลังสมองแล้วก็มีต้นทุนค่าใช้จ่ายนะ
1: คะ
2: สิ่งเหล่านี้เวลาน้องอัพโหลดคลิปไปก็ทำให้มีคนเข้ามาชมใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นงานสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างรายได้อย่างหนึ่งด้วยนะ
1: คะ
2: แต่กว่าจะนำไปสู่รายได้เนี่ยเขาก็มีต้นทุนนะคะมีต้องลงทุนลงแรงทั้งเรื่องการคิดสร้างสรรค์นะคะตรงนี้ก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นงานลิขสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนะคะแล้วก็โดยปกติอะค่ะเราก็ควรจะต้องเคารพการสร้างสรรค์งานต ประเภทนี้นะคะเพราะว่าถ้าใครไปละเมิดหรือกระทำผิดเนี่ยค่ะก็จะมีบทลงโทษตามกฎหมายค่ะ
1: อืมค่ะสุดท้ายอยากให้ทางด้านของท่านอธิบดีฝากไว้นิดนึงเนี่ยอย่างกรณีแบบทั่วๆไปโดยเฉพาะคนที่เป็นครีเอเตอร์ที่ผลิตผลงานในลักษณะแบบนี้ที่แบบว่าเป็นออร์แกนิกออกมาแล้วเขาจะต้องเขาจะต้องดูแลในส่วนของทรัพย์สินทางปัญญาของเขาเองยังไงบ้างอะค่ะ
2: ตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเหมือนเป็นเรื่องของน้องฮาลุดนะคะก็อาจจะเป็นบทเรียนนะคะหรือว่าเป็นแนวทางสำหรับครีเอเตอร์ท่านอื่นๆนะ
1: คะ
2: เพราะว่าช่วงนี้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะก็นิยมทำคอนเทนต์ลงแพลตฟอร์มต่างๆเยอะนะคะอยากจะเรียนว่าคอนเทนต์ที่สร้างมาเนี่ยค่ะถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งนะ
1: คะ
2: ซึ่งพอพูดถึงทรัพย์สินเนี่ยค่ะมันก็สามารถมีมูลค่าได้นะคะซึ่งเราจะต้องวางแผนจัดการบริหารจัดการให้ดีๆนะ
1: คะ
2: โดยเฉพาะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตได้นะคะอันแรกเลยเนี่ยเราสามารถวางระบบการเข้าถึงแล้วก็สืบทอดบัญชีได้ด้วยนะคะเราเรียกว่าการตั้งค่า inactive account manager ก็คือในกรณีที่สมมุติเราอัพโหลดไปแล้วนะคะแล้วถ้าเราไม่ได้เข้าถึงงานนั้นเนี่ยเกินกี่เดือนอย่างเช่น3เดือนหรือ6เดือนนะคะ เราสามารถแจ้งผ่านระบบได้ว่าให้สามารถส่งสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลหรือแจ้งเตือนไปยังอีเมลของคนในครอบครัวที่เราไว้ใจได้นะ
1: คะ
2: เพื่ออย่างน้อยเนี่ยคนคนนี้จะได้ช่วยบริหารจัดการสิทธิ์หรือบัญชีนั้นต่อถ้าเกิดปัญหาอะไรในอนาคต
1: คล้ายกับทำพินัยกรรมไว้เลยอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะค่ะพอเป็นทรัพย์สินเนี่ยค่ะบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องระบุไว้อย่างเช่นกรณีการจัดทำพินัยกรรมนะคะอย่างที่เรียนไปว่าบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วแต่เป็นตัวเลือกที่จะช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะ
1: ค่ะค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เรียนว่าอย่างลิขสิทธิ์เนี่ยค่ะก็เป็นทรัพย์สินที่ตกทอดทางมรดกได้นะคะเราก็อาจจะเขียนพินัยกรรมไว้หรือว่าให้ระบุว่าใครจะเป็นผู้จัดการมรดก
1: ค่ะโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าคนที่เป็นครีเอเตอร์ทั้งหลายเป็นยูทูบเบอร์ทั้งหลายเนี่ยต้องทำเลยเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าแค่ไปผลิตชิ้นงานมาแล้วก็เผยแพร่ทางช่องทางโซเชียลต่างๆแต่ไม่ได้คิดไม่ได้คำนึงถึงในจุดนี้อันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่น่าจะจุดพลุให้หลายๆคนที่เป็นครีเอเตอร์ตรงนี้ได้หันมาดูว่าเอ้าเราได้มีการเตรียมการแบบนี้ไว้หรือไม่ยังไงในอนาคตนะคะอย่างนี้
2: ใช่ค่ะเพราะว่าอายุการคุ้มครองอะค
1: ่ะ
2: อย่างที่นำเรียนไปพอเป็นลิขสิทธิ์ประเภทโสตทัศนวัสดุนะคะก็คือมีทั้งภาพเสียงนะคะแล้วบันทึกเอาไว้อีกเนี่ยตรงนี้มันมีอายุความคุ้มครองถึง50ปีนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินนะคะที่เราอาจจะต้องเข้าไปบริหารจัดการ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านอธิบดีมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างกรณีของทางน้องฮารุณตรงนี้นะคะ
2: ค่ะขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: คราวนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในยุคปัจจุบันนะคะบรรดาเรื่องของยูทูบเบอร์หรืออินฟลูต่างๆในเรื่องของลิขสิทธิ์ทางปัญญาเนี่ยนะคะก็อันนี้มาอัปเดตมาเพิ่มเติมมาให้ฟังกันซ้ำนะคะว่าเมื่อคืนเนี่ยคุณนัทยาเนี่ยสัมภาษณ์เอาไว้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
3: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
6: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: มีอุบัติเหตุจุดหนึ่งนะคะเส้นทางด้านของพระราม2ในฝั่งขาออกค่ะเลยจากวัดพันท้ายนรสิงห์มาประมาณสัก200เมตรแต่บอกว่าเป็นรถบรรทุก18ล้อเสียหลักแล้วไปชนเขากับเสาไฟฟ้าค่ะแล้วก็ลักษณะของจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะในส่วนของเสาไฟฟ้าเองก็เอียงประมาณน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะประมาณสัก30องศาแต่ยังไม่ได้ล้มลงบนพื้นถนนนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของตัวของรถบรรทุกอะค่ะอันนี้ถ้าดูจากรูปแล้วคงต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการในการเคลื่อนย้ายละค่ะคุณกู้มหาชัยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดียามเช้าครับ
0: คุณกู้มหาชัยที่ผ่านตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุมาใช่ไหมคะ
1: เขาผ่านนั้นสัก10นาที15นาทีครับผม
0: ยังไงบ้าง
1: มาตอนช่วงที่เขากำลังชุลมุนเนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือไม่รู้ว่าเสียหลักหรือว่ายังไงเพราะว่ารถมันขึ้นไปข้างบนแล้วมันก็คอหักกลับมาอีกด้านนึง
0: ขึ้นไปข้างบนคือยังไงคะ
1: มันมีถนนจากคู่ขนานขึ้นไปนะครับมันก็จะมีถนนสำหรับเดินอยู่ข้างนอกอีกแถบหนึ่งนะครับเป็นถนนด้านสำหรับให้จอดรถขายของได้ครับ
0: เอาก็คือมันอยู่ออกไปในนอกของถนนเส้นหลักเข้าไปในหมู่บ้านอย่างนั้นใช่ไหมเป็นเหมือนกับเป็นลักษณะของพื้นที่
1: เขาเรียกอะไร
0: พื้นที่เอกชน
1: ให้รถจอดขายของได้นะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาขึ้นจากเลนซ้ายคู่ขนานขึ้นไปแล้วขึ้นคันของตู้คอนเทนเนอร์
0: คือเหมือนกับรถคันนี้กำลังจะเลี้ยวเข้าไปด้านในไม่ใช่ใช่ไหมคือจริงๆเขาขับมาแล้วเขาเสียหลัก
1: เขาเป็นเฉพาะเลยอ่ะเฉพาะรถที่จะขายของจุดนั้นเคยมีรถขายกับข้าวขายผักขายอะไรจอดอยู่ทุกเช้านะครับแต่ไม่เห็นนะตอนนั้นที่รถขึ้นไปอ่
0: ะ
1: เนื่องจากว่ามีกระสุน
0: โอ้คุณต๋อคุณมาในช่วงพอดีที่กำลังเกิดเหตุเลย
1: ก็คงจะเลี้ยวเข้าไปหรือว่าเขาเสียหลักอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเน
0: ื่อง
1: จากตัวหัวพ่วงเนี่ยมันทับกับนะครับ
0: ค่ะ
1: หัวพ่วงมันทับกับตัวตู้คอนเทนเนอร์มันอยู่ในเลนซ้ายของคู่ขนาน
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหัวน่ะขึ้นมาข้างบนส่วนตู้คอนเทนเนอร์ที่เอียงน่ะเขาไปทับอยู่กับไอ้เสาไฟใหญ่อะที่โค่นด้วยนะครับเพราะว่าจุดนั้นมันมีเสาอะไรสองต้นไม่รู้ไม่เห็นนะเนื่องจากว่าต้นปูนมันเยอะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยเสาไฟใหญ่อันนี้ก็คือมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเสาไฟตรงหน้าหมู่บ้านของอมรชัย5
0: ค่ะ
1: ก็เลยกลายเป็นว่ารถที่จะวิ่งคู่ขนานที่ไม่ใช่คู่ขนานนะออกเป็นขั้นในขั้นหนึ่งอ่ะเขาเรียกอะไร
0: งานเลยคุณกุ้งมหาชัยคือกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดเนี้ยมันอยู่ในช่องทางคู่ขนานส่วนท้ายยื่นไปแต่ว่าในส่วนหัวเนี่ยมันกำลังจะเข้าหมู่บ้าน มันอยู่นอกถนนเส้นหลักค่ะ
1: หัวมันอยู่ข้างบนถนนที่เขาสำหรับใช้ขายของกันใน
0: ใช้คำว่าทางเดินเป็นนอกถนนเส้นหลักดีกว่าคนจะได้เข้าใจง่ายนะคะค่ะซึ่งในตรงจุดนี้ก็คือดูจากในรูปแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีคนเจ็บใช่ไหมคุณกุ้ง
1: เพราะว่าผมไม่เห็นนะเพราะว่าจุดที่หัวรถที่ตรงหัวพ่วงเนี่ยจุดนี้เขาเป็นตลาดร้านเปิดท้ายกระบะขายผักขายของ
0: คือปกติแล้วจะมีรถมาจอดขายของกันอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านหน้าทางเข้าหมู่บ้าน
1: นั่นแหละ
0: หน้าทางนี้ใช่ไหมค่ะ
1: เพราะว่างานนี้คงจะงานใหญ่แล้วครับเพราะว่าถนนที่ตรงหัวรถเข้าไปนี่ก็วิ่งไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ส่วนท้ายเนี่ยยังอยู่ในเลนซ้ายของคู่ขนาน
0: ค่ะ
1: แล้วตู้น่าจะมีสินค้าอยู่เพราะว่ามันตะแคงทับลงไปกับเสาไฟด้วย
0: ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราได้ตรวจสอบสอบถามเพิ่มเติมคือถ้าฟังที่ทางคุณกุ้งบอกมาประเด็นคือตรงจุดนั้นปกติเราจะมีรถจอดขายของอยู่ด้วย
1: นั่นแหละ
0: ซึ่งก็เลยเป็นห่วง
1: จุดที่หัวรถอ
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าธรรมดาเนี่ยตอนเช้าเนี่ยจะมีรถขายของเยอะจะมีจอดอยู่ขายผักจะมีชาวบ้านมาซื้อกันเยอะแหละครับรถคันนี
0: ้ค่ะ
1: ลองตรวจสอบดูงานใหญ่รับรองเดี๋ยวรถผิดแน่นอน
0: ได้เดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
1: ยังดีวันนี้ที่วันหยุดของบางคนแล้วก็โรงเรียนหยุดด้วย ก็เลยคงไม่เท่าไหร่นะ
0: ค่ะคือถ้าดูไอ้ในส่วนของตัวท้ายมันยื่นถนนเส้นหลักอ่ะมันไม่ได้กีดขวางเยอะมากเพราะว่าในสองตัว
1: รถ
0: ใช่มันเพราะในสองตัวรถมันเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของด้านนอกแล้วนะคะซึ่งเป็นพื้นที่โล่งๆด้านนอก
1: ขึ้นตู้คอนเทนเนอร
0: ์
1: เพราะส่วนหัวนี่เขาขึ้นไปอยู่บนถนนหลักไอ้ถนนคู่ขนาดเล็กๆอีกก็เท่ากับว่าขวางเลยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะนะคะแต่ถ้าเลยมาไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นฝั่งขาออก
1: ขาออกเลยตัดซอยพันท้ายมาสักไม่เกิน200เมตร
0: ค่ะ
1: หน้าหมู่บ้านอมรชัย5พอดีแต่ไอ้ตรงจุดรถขึ้นเข้าไปเนี่ยรถที่จะเข้าทางเส้นในสุดเนี่ยจะวิ่งไม่ได้
0: เนี่ยมีคุณหนุ่มชาวโดงแล้วก็คุณติบางมดแจ้งมาแต่น่าจะเป็นคนละจุดกันของคุณหนุ่มชาวโดงก็เป็นฝั่งขาออกเหมือนกันนะคุณติบางมดแต่ว่าจะเป็นตรงจุดที่จะเลี้ยวเข้าซอยวัดใหญ่ร่มนั่นก็เป็นรถใหญ่เหมือนกันเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เหมือนกันเสียหลักเสียบเข้าไปในสวนอาหาร
1: แปลกใจว่าทำไม
0: รถใหญ่ทั้งหมดเลยนะ
1: หรือว่าเมื่อคืนนี้ฝนมันตกเยอะ
0: ถ้าดิฉันดูจากในรูปตรงจุดที่คุณรายงานมาเนี่ยมันไม่มีถนนมันไม่มีฝนเลยนะถนนมันไม่ได้เปียกเลย
1: ครับถนนแห้งครับ
0: ค่ะ
1: ได้เลยว่าเ
0: อ2จุดห่างกันมากน้อย2จุดนี่ห่างกันมากน้อยแค่ไหนฮะเนี่ย
1: โอ้หลายกิโลครับ
0: หลายกิโลเมตรใช่ไหมแต่รถใหญ่ทั้งคู่เลยค่ะค่ะ
1: หลายก
0: ิ
1: โล
0: เดี๋ยวตรวจสอบ
1: จุดข้างนอกนี่มันเลยพันท้ายมาประมาณสัก200ได้
0: 200เมตรจุดไหนเกิดก่อนจุดไหนถึงก่อนระหว่างจุดของคุณกับอีกจุดนึง
1: น่าจะก่อนของผมอยู่นี่แหละ
0: คนละ
1: พื้นที่คนละสอนอเลยครับ
0: แต่ว่ารถมันเป็นรถใหญ่ทั้งคู่มันเป็นถนนเส้นรถบรรทุกใหญ่ๆใช้เส้นทางกันด้วย
1: ใช่
0: ค่ะงานใหญ่สำหรับเส้นทางทางด้านของพระราม2ค่ะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แจ้งมาถ้ามีอะไรเพิ่มเติมย้อนกลับมาหรืออะไรยังไงนี้มาอัปเดตกันนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ
1: สวั
0: สดีค่ะขอบคุณมากๆนะตะกี้ถ้าว่าใครที่ดูทาง YouTube ที่จะเห็นแล้วก็คือลักษณะคือในส่วนของตัวรถที่เขาจะพุ่งเข้าไปในทางที่จะเข้าไปในหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณคู่มหาชัยเนี่ยอีกจุดนึงสวัสดีค่ะอ้าวไม่อยู่ได้แต่ตะกี้ก็คุณคู่มหาชัยนี่ที่คุยเบลอคุณคู่มหาชัยตะกี้คุยออกอากาศไปนะคะแต่ว่าอีกจุดหนึ่งอะนะคะที่เป็นอุบัติเหตุตรงช่วงของวัดใหญ่ร่มคือคุณหนุ่มชาวโดงแล้วก็คุณติบางมดนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะนี่เป็นรถบรรทุก6ล้อค่ะบอกว่าจะเลี้ยวเข้าซอยวัดใหญ่ร่มแล้วก็คาดว่าน้ำหนักรถจะเกิดหรือว่าเกิดอะไรสักอย่างนึงรถก็เลยไปชนกำแพงบอกว่าไปชนกำแพงร้านครัวเจ๊งอ้าวเดี๋ยวยังไงได้อาจจะมีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมตรงจุดนี้นะคะเป็นเบื้องต้นไปก่อน2จุดใครผ่านแต่ละจุดมาเพิ่มเติมกันคือเป็นห่วงว่าจะมีคนเจ็บยังไงด้วยไหมโดยเฉพาะอย่างกรณีที่คุณกุ้งหายใช้แล้วออกอากาศเพราะว่าอย่างปกติตรงจุดนั้นน่าจะมีรถซึ่งเขาจอดขายของมันจะเป็นพื้นที่โล่งๆเลยนะคะเป็นพื้นที่โล่งๆซึ่งจะอยู่ด้านหน้าของอาคารพาณิชย์แล้วก็ทางเข้าหมู่บ้านอมรชัยนะคะเพราะฉะนั้นอมรพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางในด้านของพระราม2ในฝั่งขาออกจะมีอุบัติเหตุ2จุดด้วยกันนะคะจุดแรกแถววัดใหญ่ร่มนะคะหรือว่าตรงหน้าร้านครัวเจ๊ง้อนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งค่ะเลยจากวัดพันท้ายนรสิงห์ประมาณ200เมตรหน้าหมู่บ้านอมรชัย5นะคะนี่เป็น18ล้อค่ะคือเสียหลักคือเข้าไปในพื้นที่ด้านหน้าของอาคารพาณิชย์นะคะไม่ได้ชนอาคารพาณิชย์นะแต่ว่าจะเบียดเข้ากับเสานะคะเสาไฟฟ้านะคะแล้วก็ในส่วนของท้ายก็จะยื่นเข้ามา1เลนซ้ายของช่องทางคู่ขนานของเส้นพระราม2ในฝั่งขาออกค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปข่าวเด่นประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไงเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ครอบครัวของฮารุนโซโลเตรียมประสานทางการจอร์เจียรับร่างนำมาบำเพ็ญกุศลที่ไทยขณะที่กระทรวงต่างประเทศยืนยันให้ความช่วยเหลือเต็มที่ด้านอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยวัย28ปีหลังถูกคุมตัวกรณีรับหิ้วกาแฟซุกไอซ์ถูกจับได้ที่สนามบินฟุกุโอกะส่วนโฆษกปปส.เผยเตรียมรับตัวกลับไทยขยายผลเครือข่ายพร้อมเตือนสายรับหิ้วสินค้าเสี่ยงผิดกฎหมายติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจในสรุปประเด็นเด่นรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: สถานเอกอัครราชทูตกรุงอังการาประเทศตุรกีเปิดหนังสือจากทางการจอร์เจียแจ้งการเสียชีวิตของฮารุนโซโร่ลงวันที่29กรกฎาคมพร้อมเผยขั้นตอนนำร่างกลับประเทศไทยต้องใช้เวลาสักระยะรวบตัวในป๋องในธง2คนร้ายฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียตำรวจนำตัวชี้จุดฝังศพภายในพื้นที่ป่าซากเงี้ยวอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนสืบสวนขยายผลตามจับได้อีก2รายซุกบอลที่พบร่วมกันฆ่ายกครัวอีก3ศพพ่อแม่ลูกและก็ทำการอำพรางศพฝังไว้ในพื้นที่ใกล้เคียงกันพฤติกรรมโหดเหี้ยมแต่งตัวเป็นตำรวจไปทวงหนี้ขืนใจลูกสาวก่อนฆ่ายกครัวสภาความมั่นคงแห่งชาติเคาะ6มาตรการแก้ปัญหาชายแดนใต้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดควบคุมคนเข้าออกชายแดนทบทวนเนื้อหาการพูดคุยสันติสุขร่วมมือมาเลเซียออกหมายแดงส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับไทยยืนยันไม่ยกเลิกพูดคุยกลุ่ม BRN แต่ต้องรอเวลาที่เหมาะสมกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN ระหว่างปฏิบัติภารกิจสำรวจและเก็บกู้ในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานแม่ทัพภาคที่1สั่งกำลังพลปฏิบัติภารกิจอย่างระมัดระวังสั่งดูแลสวัสดิการอย่างเต็มที่กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากข้อมูลหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงพร้อมตั้งคณะทำงานร่วมกับสปสช.ตรวจสอบการคีย์ข้อมูลของหน่วยบริการลงหมอพร้อมใน3ประเด็นหลักคาดรู้ผลภายใน2สัปดาห์ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษามสบเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามรับทราบข้อหาพัวพันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นส่วนอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเลื่อนพบพนักงานสอบสวนเป็นสัปดาห์หน้าด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นสัปดาห์หน้าต้องรู้ผลชัดเจนย้ำไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบไม่ปล่อยให้เรื่องยืดเยื้อด้านกรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนยกระดับการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติเปิดช่องทางแจ้งเบาะแสย้ำเดินหน้าปราบปรามจริงจังต่อเนื่องยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยวัย28ปีหลังถูกคุมตัวได้ที่สนามบินฟุกุโอกะผ่านรับหิ้วกาแฟซุกไอซ์ด้านโฆษกปปส.เผยเตรียมรับตัวกลับไทยขยายผลเครือข่ายพร้อมเตือนสายรับยื่นสินค้าเสี่ยงผิดกฎหมาย DSI ออกหมายเรียกภาวุฒิ ส.ส.พรรคประชาชนครั้งที่2คดีฟอร์เร็กรับทราบข้อกล่าวหาเจ้าตัวมอบทีมงานยื่นหนังสือขอเลื่อนเป็น3สิงหาคมขณะที่ฟิล์มรัฐภูมิยังไม่มีการขอเลื่อนหมายเรียกครั้งแรกกระทรวงการต่างประเทศเผยคนไทยในคุมาโมโตะที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงปลอดภัยพบ2ครอบครัวที่พักพังถล่มซึ่งทางการญี่ปุ่นดูแลแล้วขณะที่นักท่องเที่ยวไทยทยอยเดินทางกลับยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: 1หยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนนี่มีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาถ่านมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: ถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: มีแจ้งของทางคุณสัวพันธ์นะคะนี่แจ้งมาทาง SOS ค่ะบอกว่าใช้ถนนกาญจนาภิเษกในฝั่งขาออกแล้วก็ช่วงก่อนถึงต่างระดับบางคูเวียงประมาณ500เมตรค่ะรถเก๋งเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่เห็นคู่กรณีนะคะแต่ว่าสภาพของรถเสียหายแล้วรถคันนี้ค่ะก็อยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางคู่ขนานนะคะแล้วก็ตอนนี้บอกว่ารถก็จะชะลอนะคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุส่วนในฝั่งกลับกันเนี่ยไปได้ส่วนกรณีของอุบัติเหตุถนนราชพฤกษ์นะคะที่ก่อนหน้านี้คุณนิคมหนองแขมที่คุยอากาศไปราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าตรงข้ามกับฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์นะคะคือพอหลังจากที่ทางเราได้รับแจ้งจากทางคุณนิคมหนองแขมนะคะก็ได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่สน.ตลิ่งชันไปนะคะเพราะว่าตอนที่คุณนิคมหนองแขมได้ฟังอากาศเนี่ยจะมีคนนอนอยู่บนถนนแล้วก็ในขณะเดียวกันก็น่าจะเป็นลักษณะของพลเมืองดีอะค่ะที่เขาก็ไปยืนโบกรถอยู่ให้นะคะไปโบกรถให้อยู่ตรงช่องทางคู่ขนานแล้วเลนกลางด้วยนะคะซึ่งก็เป็นห่วงกันในเรื่องของความปลอดภัยนะคะถ้ายังไงก็อาจจะผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ฝากเพิ่มเติมกันนะคะแล้วก็ย้ำเส้นทางทางด้านของพระราม2พระราม2มีอุบัติเหตุ2จุดด้วยกันจุดแรกนะคะคุณหนุ่มชาวโดงนะคะแล้วก็คุณตีบางมดเนี่ยค่ะที่แจ้งเป็นอุบัติเหตุแถววัดใหญ่ร่มค่ะหรือว่าหน้าครัวเจ๊ง้อนะคะซึ่งเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เสียหลักนะคะบอกว่าคือเสียหลักแล้วก็เข้าไปเนี่ยนะคะในสวนอาหารเจ๊ง้อนะคะก็จุดนี้เนี่ยค่ะบอกว่ากำแพงร้านครัวเจ๊ง้อเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะก็ทางเราก็ได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะบอกว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางสน.บางมดนะคะอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะคุณหนุ่มชาวดงคะสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณบุญยนุช
2: ค่ะตอนที่คุณหนุ่มชาวดงผ่านมาตอนนั้นยังไงบ้างคะตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
3: ตอนนี้ผมก็ยังวนอยู่ในที่เกิดเหตุอยู
2: ่ยังวนอยู่ค่ะค่ะ
3: ตรงเนี้ยเป็นซอยพระราม2 33
2: ค่ะ
3: ครับมันไกลจากปันท้ายนรสิงห์เป็น10กิโลเลยอ่ะ
2: ค่ะ
3: คนละจุดเลยครับ
2: คนละจุดกันเข้าใจค่ะ
3: คนละจุดครับ
2: อันจุดไหนถึงก่อน
3: คะ
2: จุดไหนถึงก่อนคะถ้าเราใช้ในฝั่งขาออกจุดของคุณถึงก่อนใช่ไหม
3: เป็นท้ายนรสิงห์เป็น10กิโลเลยอ
2: ่ะ
3: คนละจุดเลยครับ
2: คนละจุดกันเข้าใจค่ะ
3: คนละจุดครับ
2: อันจุดไหนถึงก่อน
3: ครับ
2: จุดไหนถึงก่อนคะ

0: ้าอ่ะก็เลยหักขวาไปแล้วก็ไปชนกำแพงครัวเจ๊ง้อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ท้ายรถเขาอ่ะก็มาปิดซอยคือลักษณะปิดซอยเลยอ่ะเข้าออกไม่ได้เลย
1: เข้าออกไม่ได้เลยเหรอคะ
0: ไม่ได้เลยฮะตอนนี้ไม่ได้แล้วนี่ชั่วโมงได้มั้งค
1: ือ
0: ผมรายงานไปตอนที่เกิดเหตุนะประมาณสัก10 นาที 5 นาที 10 นาทีเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็นี่จนป่านนี้ก็ยังอยู่ในลักษณะเดิมอยู่
1: ค่ะ
0: ผมถ่ายรูปแล้วส่งไปในไลน์จอสอร้อยแล้ว
1: ค่ะ
0: ครับแล้วตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนโบกอยู่คือแม่เมื่อกี้ผมจะยืนถ่ายภาพนิ่งอ่
1: ะ
0: พอดีเขาไล่ไม่ให้จอดรถเขาประตูนี้จอดไม่ได
1: ้
0: ผมก็เลยไปวนเข้าไปในปั๊มน้ำมันอีกเสียเวลาไปเกือบ20 กว่านาทีไปถ่ายรูปได้
1: ต้องเข้าใจทางเจ้าหน้าที่ว่ามันก็คือเรื่องของผลกระทบด้านการจราจรค่ะ
0: ครับคือตอนนี้ซอยพระราม233ซอยวัดเยล่มนี่เข้าออกไม่ได้เลย
1: เพราะว่าในส่วนของตัวรถมันจะเข้าไปในซอยนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับณลักษณะคือคิดได้สองอย่างนะ
1: ค่ะ
0: คือเขาวิ่งมาแล้วเหมือนกับมีปัญหาล้อซ้ายอะไรสักอย่างเนี่ยหรือว่าแล้วก็หักซ้ายนิดแล้วก็ไปชนกำแพงขวดเจงอ้อ
1: เกียร์พัง
0: เกียร์ออกเกียร์พัง
1: เขาบอกว่าเกียร์พังทางตำรวจบอกว่าเกียร์พัง
0: คือผมว่าถ้าเขาวิ่งนะพระรามสองเขาวิ่งตรงๆจะมุ่งหน้าสมมติเอาว่าจะไปมหาชัยอ่ะแล้วมีปัญหาแล้วหักซ้ายเข้าไปนะผมว่ามันจะแรงกว่านะแต่ถ้าเขาเลี้ยวซ้ายจะเข้าซอยวัดเยล่มเนี่ยอาจจะเบาหน่อย
1: ค่ะ
0: ปัญหาเกียร์พังใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ที่เราสอบถามจากทางสน.บางมดแต่บอกว่ารถ18ล้อเกียร์พังแล้วเสียหลักทำให้ส่วนหัวเนี่ยคือเสียบเข้าไปคือมันก็เลี้ยวเข้าไปตรงไอ้ซอย33ของคุณหนุ่มชาวโด่งใช่ไหมแล้วมันก็ไปชนเขาไอ้ตัวกำแพงของร้าน
0: กำแพงครัวเจ๊ง้อครับตรงน
1: ั
0: ้นครับแล้วก็ตอนนี้เท่ากับปิดขวางซอยเลยเข้าออกไม่ได้เลยตอนนี้ซอยพระราม233ตอนนี้ปิดสนิทเลย
1: อ้าวแล้วอย่างเนี้ยคนที่อยู่ในซอยเขามีทางออก
0: มีฮะคือถ้าใครออกมาแล้วมาถึงที่เกิดเหตุอะ
1: ค่ะ
0: กับลำนิดนึงแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าปั๊มแล้วก็ออกพระราม2ได้ตอนนั้นมีปั๊มน้ำมันอะคือบางคนถ้ายังมาไม่ถึงเกิดเหตุอ่ะเห็นรถติดเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมัน
1: ค่ะ
0: แล้วเลี้ยวปั๊มน้ำมันหรือจะยูเทิร์นไปบางปลาแก้วหรือจะออกไปทางเซนทรัลพระราม2ไปได้
1: แปลว่า
0: ต้องเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันถึงจะออกจากซอยวัดเยล่มได
1: ้อืม
0: เลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันก่อน
1: อ๋อแปลว่าอย่างครัวเจ๊งอ๋อเดี๋ยวจะต้องเข้าไปในซอย33ใช่ไหมคะมีทางเข้าออกทางในซอยนั้นทางด้านหน้าติดถนนพระราม2ก็คือเข้าออกไม่ได้
0: ครับผม
1: อ๋อโอเคก็ต้องไปยูเทิร์นอย่างที่ทางคุณ
0: ไม่ต้องยูเทิร์นนะคือออกมาถึงที่เกิดเหตุตรงนั้นน่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันไปเลยเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันแล้วปั๊มน้ำมันก็จะมาทะลุออกถนนพระราม2อ่ะ
1: มันมีปั๊มน้ำมันเหรอคะ
0: มีปั๊มน้ำมันนะตรงนั้นมีปั๊มน้ำมันเลี้ยวคือออกจากในซอยมาก็ชิดขวาแล้วก็เลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันแล้วก็มาออกถนนพระราม2จะเข้าสะพานยูเทิร์นไปบางปลาแก้วก็ได้หรือจะเลี้ยวซ้ายออกไปทางบางมดไปทางเซ็นทรัลบิ๊กซีไปได้ฮะ
1: อันนี้คือในกรณีของคนที่อยู่ในซอยพระราม2 33
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอออกมาจากปากซอยเนี่ยคุณบอกว่ามันจะขวางทั้งหมดเข้าออกซอยไม่ได
0: ้ครับ
1: ค่ะนั้นคนที่ออกมาจากในซอยมันบอกว่าก่อนถึงร้านเจ๊ครัวเจ๊ง้อนี่มีปั๊มน้ำมันอยู
0: ่ปั๊มน้ำมันจะอยู่ขวามือ
1: ค่ะ
0: ครับขวามือคือเรามาตรงนั้นลักษณะออกไม่ได้แล้วแต่ถ้าใครเลยจากปั๊มตรงนั้นมาแล้วก็
1: อยู่
0: ขับรถอ่ะต้องขับรถตรงนั้นล่ะขับรถตรงคือที่เกิดเหตุอ่ะในซอยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เดินหน้าถอยหลังโยกเอาหน่อยแล้วก็พอกลับลำได้เสร็จก็เลี้ยวซ้ายเข้าปั๊ม
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาทะลุออกถนนพระราม2ได้ครับ
1: โอเคขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยที่แนะนำมาเรามีสาวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ว่าตรงจุดนี้จะดำเนินการนานยาวนานแค่ไหนยังไงนะคะก็ต้องขอบคุณทางคุณหนุ่มชาวโดงก่อนนะคะ
0: ครับผมครับ
1: ขอบคุณมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปที่สายของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.บางมดนะคะจ่าสิบตำรวจรัตนชัยชาวมานพค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.บางมดสวัสดีค่ะจ่าคะจ่าคะสวัสดีค่ะ
2: รถยกดึงอะไรนะครับ ไม่กำลังมาถึงไหนแล้วต้องระบุให้ได้

0: ใช่ว่าถึงไหนแล้วครับผม
1: ค่ะ
0: มันนานแล้วครับสวัสดีครับผม
1: รถยกกำลังมาใช่ไหมคะจ่า
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะจ่าค่ะรถยกกำลังมานะคะ
0: ใช่ครับตอนนี้เขาประสานนะครับ
1: ค่ะค่ะแต่ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ยังไง
0: ยังระบุไม่ได้แต่
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วอย่างเนี้ยตรงจุดเนี้ยมีคนเจ็บด้วยหรือเปล่าคะ
0: ไม่มีผม
1: ค่ะคือยังไงเขาคนขับเขาบอกว่ายังไงยังไงมันได้เกิดอยู่ในสภาพนี้คะจ่า
0: เบื้องต้นน่ะเกียร์ที่จะเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยพอเข้าเกียร์ปุ๊บมันถอยหลังไม่ได้ครับเกียร์ถอยหลังมีปัญหา
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: อืมคือเขาใช้เส้นหลักใช่ไหม
0: ถอยหลังปุ๊บเหยียบคันเร่งปุ๊บเนี่ยมันไม่ยอมถอยแล้วก็รถเลยไหลไปติดกับกำแพงกัวเชงอครับ
1: อ๋อคือหมายความว่าตอนแรกเนี่ยเขาใช้เส้นหลักก็คือเส้นพระรามสอง
0: ใช่ครับ
1: แล้วปรากฏว่าคือเขาเกียร์ไม่ได้ใช่ไหมทำให้รถมันไหลเข้าไปในซอยแล้วไปชน
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะโอ้โหแล้วมีความเสียหายอะไรยังไงบ้างอะคะจ่า
0: ตอนนี้ก็เบื้องต้นน่ะยังไม่โดนกำแพงมีเกือบโดนเรื่อง
1: เกือบโดนไม่โดน
0: จะมีแค่ปัญหาแค่เรื่องการจราจรนิดนึงครับ
1: ค่ะก็เส้นหลักหรือว่าข้างในซอยที่จะมีปัญหาหนักมากกว่ากันคะ
0: ตอนนี้จะเป็นเส้นหลักจะมากกว่าครับเพราะว่ารถที่ออกจากซอยน่
1: ะ
0: ตอนนี้เรามีการหมุนให้ไปเข้าที่ปั๊มต
1: ะ
0: โก้แล้วจากปั๊มต
1: ะ
0: โก้เนี่ยมันจะไปตัดกระแสทางตรงนิดนึงครับ
1: ค่ะก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ไปคอยจัดการจราจรให้อยู่ใช่ไหมคะ
0: ครับตอนนี้มีจราจรบางรถเราจัดการ5 นาย
1: อ๋อค่ะเพราะตะกี้มีคุณผู้ฟังก็แนะนำเหมือนกันว่าคนที่อยู่ในซอยให้เลี้ยวเข้าไปในปั๊มค่ะค่ะ
0: ครับ
1: โอ้นี่คือเขาเอา
0: ตอนนี้ก็คือติดปัญหาตรงที่ว่ารถเข้าเกียร์ถอยหลังไม่ได้ครับผมถ้าเข้าเกียร์ถอยหลังได้ก็จะไปได้เลยคร
1: ับ แต่ปัญหาเนี่ยมันก็ถอยไม่ได้แล้วทำไมมันมีปัญหาแต่ว่ามันหมุนหัวส่วนหัวเข้าไปหาไอ้ตรงที่มันเป็นกำแพง
0: คือเหมือนว่าตอนเขาเลี้ยวเข้านะครับ
1: ค่ะ
0: เลี้ยวเข้าเนี่ยแล้วมันตีวงไม่พ้นพอตีวงไม่พ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องโยกเพื่อจะใส่เกียร์ถอยหลัง
1: ค่ะ
0: พอใส่เกียร์ถอยหลังปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ารถมันไหลไปหน้าครับ
1: ค่ะ
0: ไหลไปหน้าแล้วเขาก็เลยในจังหวะนั้นแหละมันเลยเสียจังหวะ
1: อ๋อเข้าใจแล้ว
0: พยายามจะเบรกจะหยุดนะครับ
1: เข้าใจแล้วเพราะว่าเข้าใจแล้วบอกว่ารถคันนี้ตั้งใจที่จะเลี้ยวเข้าไปเส้นพระรามสองซอย33ใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
1: ับ แต่ว่าวงมันต้องมันดูมันก็แคบมากเพราะฉะนั้นก็ต้องถอยไปถอยมาแล้วคราวนี้มันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาถอยเกียร์หลังไม่ได้ใช่ไหมก็เลยอยู่ในสภาพที่เราเห็นกัน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยในเส้นหลักก็จริงๆก็ใช้ได้1ช่องจราจรไหมคะที่เหลืออยู่หรือว่ายังไงคะ
0: ใช่ครับใช้ได้1ช่องจราจรครับ
1: ค่ะโอ้ยอย่างนี้ต้องมีการวางกลวยยางเอาไว้ก่อนถึงหน้าปากซอยนะคะ
0: เดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังจะให้เกียร์รถพยายามจะให้วิ่งได้2เลนครับ
1: อ๋อค่ะค่ะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวยังคงต้องรบกวนอัปเดตเพิ่มเติมหลังจากนี้นะคะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆก็ตะกี้ที่เราขึ้นเป็นคลิปนะใน YouTube ก็จะเป็นคนที่ใช้เส้นทางนะคะที่ผ่านแล้วก็ถ่ายคลิปมาแล้วก็อาจดูย้อนหลังดูได้นะคะทั้ง Facebook ทาง X ของทาง JS ร้อยเรดิโอด้วยคุณหนุ่มชาวดงนี่เองเป็นคนถ่ายมาให้ที่บอกว่าพยายามมากนะของคุณหนุ่มชาวดงอ่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะคือรถคันนี้เขาตั้งใจที่จะเลี้ยวเข้าซอยพระราม2ซอย 3.3 ค่ะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของระบบเกียร์ก็เลยอยู่ในสภาพที่เราเห็นใช้ช่องทางด่วนนะคะต้องใช้ช่องทางด่วนแต่ว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเห็นจากในคลิปนี้เจ้าหน้าที่เยอะมากเลยนะคะที่คอยดูแลในเรื่องของการจราจรจัดการจราจรให้มีทั้งรถของทางเจ้าหน้าที่มีทั้งรถของทางกู้ภัยนะคะทางด้านของมูลนิธินะคะแล้วก็มีรถอาสามีอะไรอยู่ด้วยนะคะเนี่ยดูจากในคลิปได้นะคะก็ไปได้นะคะยังไปได้อยู่ทางเจ้าหน้าที่เขาพยายามที่จะเปิดให้เพิ่มการจราจรให้เพิ่มขึ้นอีกจุดหนึ่งนะคะอีกจุดหนึ่งกรณีของอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุตรงช่วงของเส้นทางนะคะทางด้านของพระราม2เหมือนกันนะคะตะกี้เนี่ยเห็นมีคุณพันท้าย คุณอั๋นพันธายแจ้งมาทาง LINE แอดของทาง JS100 อ๋ออันนี้ที่เป็นอีกจุดนึงบอกว่ามีคนเจ็บด้วยนะคะเป็นผู้ชายซึ่งขับรถ18ล้อที่บาดเจ็บอันนี้จะเป็นกรณีที่เดี๋ยวเป็นกรณีของอุบัติเหตุนะคะซึ่งคุณกู้มหาชัยแจ้งมาตกลง2จุดนี้คืออ๋อดิฉันงงกับสายนึกว่าจะมีสายของทางตำรวจเข้ามาเดี๋ยวเพิ่มเติมจากของคุณอันก่อนคุณจอส640นะคะซึ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาทาง LINE @JS100 นะคะกรณีของอุบัติเหตุเส้นพระราม2นะคะเป็นพระราม2ที่มีอุบัติเหตุตรงแถวหน้าหมู่บ้านทางเข้าหมู่บ้านอมรชัย5 18ล้อค่ะที่ลักษณะของการเสียหลักแล้วไปเบียดเข้ากับเสาไฟฟ้านะคะจุดนี้บอกว่ามีคนเจ็บด้วยนะคะมีคนเจ็บด้วย1คนนะคะที่คุณอ่านเพิ่มเติมมาให้ก็ขอบคุณมากๆเห็นบอกว่าได้รับความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะกู้ชีพพันท้ายนรสิงห์ช่วยเหลือแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วคุณอ่านพันท้ายมาเอาอากาศเพิ่มเติมกันนะไม่ดีไหมคะรบกวนนะคะโทรมาหน่อย1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะขอบคุณล่วงหน้าเลยคุณหัวโต99สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณจรุดครับ
1: ค่ะทางหลวงหมายเลข375นครปฐม
2: ครับ375ก็ไม่ติดนะครับออกมาจากตัวเมืองแล้วก็ยาวๆเลยไม่เป็นปัญหา
1: ค่ะ
2: ครับก็อากาศเย็นสบายดี
1: ม
2: าลงเล็กๆน้อยนะครับ
1: กว่ากรุงเทพเราใส่แดดมาแล้ว
2: ครับนี่ก็ชอบมาแล้วล่ะแต่ว่าไม่ยังไม่จ่า
1: ค่ะ
2: ถ้าออกยังใช้ได้อยู่แล้วอำเภอตนเองก็ไม่ติดนะ
1: ค่ะ
2: ไปทันได้ทีเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงก็เป็นครับสองมันใกล้บ้านเดิ
1: ม
2: คือตรงนั้นมันเข้าไปมันเป็นตัวเอสอ่ะคุณ
1: อันนี้อันเดี๋ยวนี้มันมีสองเคสอันนี้คือเคส33อ่ะโอเค
2: แล้วเดี๋ยวลมมันเป็นตัวเอสถ้ารถใหญ่เนี่ยต้องตีโค้งแล้วค่อยม้วนเข้าไป
1: แล้วมันลงเป็นทางลงเนินลงมาเล็กน้อยใช่ไหม
2: เป็นทางเนินลาดลง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับก็ผู้ใช้ทางด้านในนะครับถ้าจะมาออกถ้ารู้ว่าเกิดอุบัติเหตุถ้าฟังอยู่นะครับให้ไปออกพุทธบูชา24แล้วใช้ถนนพุทธบูชา
1: ค่ะ
2: นะครับมาออกปากซอยพระราม2
1: ค่ะ
2: นะครับก็ระยะทางแค่ประมาณ2กิโลเมตรประมาณนั้นนะ
1: ค่ะ
2: ก็มาออกถนนพระราม2ได้ทีนี้ไอ้รถที่มันติดเนี่ยเขาต้องมากักรถตรงสะพานนั้นดี
1: อ๋อใช่
2: ดิต้องมาใช้คู่ขนาน
1: ดิฉันกำลังดูใน Google Map ดูอยู่มันเป็นทางที่บังคับต้องมากักรถใช่ไหมตรงใต้สะพานใช่ไหม
2: ถ้าคนที่วิ่งมาช่องทางด่วนน่
1: ะ
2: เขาจริงๆเขาก็ต้องเบี่ยงออกมากับรถแล้วก็ไปใช้พระรามสองขาออก
1: ค่ะ
2: แต่ตรงวัดใหญ่ร่มนั่นแหละพอเลยซอย33ก็จะเป็นจุดกลับรถ
1: ค่ะ
2: ทิศขวานะครับเป็นจุดกลับรถเข้าไปขาเข้า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็เลยทำให้รถติดอ่ะถ้าเข้ามาในช่องทางด่วนก็ไม่จำเป็นต้องมาคู่ขนานเขาก
1: ็
2: ที่ทางตรงอยู่แล้ว
1: เพราะฉะนั้นประเด็นเชิญค่ะ
2: ครับมีจุดเบี่ยงออกก่อนถึงซอย33ก็คือจะมาเข้าซอย33ก็จะเบี่ยงออกมาได
1: ้
2: ตรงศูนย์ดีพูนสุขนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พอออกมาปุ๊บก็ไปกลับรถก
1: ็
2: เลยจุดอุบัติเหตุก็มีจุดกลับรถ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับที่ขึ้นทางด่วนได้ด้วยเดี๋ยวนี้มีขึ้นทางด่วนได้ด้วย
1: เดี๋ยวนะขึ้นทางด่วนได้ด้วยเดี๋ยวอาจจะมีคนที่ไม่ชำนาญเส้นทางอาจจะเผลอขึ้นทางด่วนไม่เกี่ยวใช่ไหม
2: เขาเปิดนะทางด
1: ่
2: วนไอ้คือเขาทำติดเครื่องไปแล้วคือทางด่วนสมุทรสาครไม่ใช่ทางด่วนอัปนอง
1: ครับ
2: แต่นิดนิดตรงนั้นเป็นจุดกลับรถนะครับก็เลยรถจะมาใช้เยอะเป็นพิเศษหน่อย
1: คุณถามนิดนึงคือถ้าฟังที่คุณหัวโต99บอกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช้เส้นเนี่ยคู่ขนานตรงจุดนี้หมายถึงว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือจะไปกับรถใต้สะพานกับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเข้าไปในซอยนี้ใช่ไหม
2: ใช่เข้าไปในซอยนี
1: ้
2: เพราะเส้นทางเส้นที่เป็นเส้นทางลัดที่ไปออกท่าข้ามได
1: ้ค่ะ
2: นะครับไปออกอนามัยงามเจริญได
1: ้
2: แล้วก็เล
1: ี้
2: ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายออกซอย24
1: ค่ะ
2: คือเป็นวิชา24
1: ค่ะ
2: ครับเพราะฉะนั้นหมู่บ้านเยอะมากก็เลยรถเยอะเป็นพิเศษนะคร
1: ับ กับรถใต้สะพาน
2: คือได้หมด
1: แล้วมันมีข้างบนเนี่ยมันมีสะพานกับรถอยู่อันนี้คือสะพานกับรถจากฝั่งขาออกไปเข้าขาเข้าเหมือนกันไหมหรือยังไง
2: จุดแรกเลยของพระราม2จุดกลับรถจุดแรกของพระราม2
1: คือ
2: เรามาจากแยกบางปลาแก้วหรือแยกพระราม2เป็นจุดกลับรถจุดแรกที่จะเข้าถนน28ได้คือพระราม2 28ได้ก็จะเยอะเป็นพิเศษเนี่ยก็คือปฏิสุขก็คือส ไปออกไอ้กรม29ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เลย
2: ทำให้ติดเป็นพิเศษ
1: นี่เป็นชุมชนเลยนะเนี่ยจริงๆใช่ไหมเมื่อก่อน
2: โอ้เดี๋ยวนี้แน่นเลยหมดแล้ว
1: ตอนนี้นะ
2: ที่ว่าให้สวนบางมดเดี๋ยวนี้ไม่เหลืออะไรแล้ว
1: มีแต่อาคารพาณ
2: ิชย์พอดีบ้านอยู่ตรงนั้นก็จะรู้หมดทุกอย่างอยู่ตรงนั้น50ปีคุณปุญญนุช
1: ค่ะ
2: ยังรู้ทอยตรงนั้นหมดก็ถ้าเทียบกับจุดนี้กับจุดที่ปฏิเสธอมรชัยห้า
1: อันนั้นกว้างกว่า
2: ไม่7กิโลเมตร
1: ใช่แต่ถ้าดูตรงจุดนั้นน่ะมันไม่น่าจะมีผลเพราะว่ามันเข้าไป
2: ม
1: ันเข้าไปนอกถนนเส้นหลัก
2: จากนั้นเลยจ
1: ุ
2: ดขับรถทันท้ายนอนถึงไปแล้วนะ
1: ก
2: ็จะต้องไอ้ตรงที่เกิดอุบัติเหตุหน้าบนสาย5นะ
1: ค่ะ
2: ถ้าผมก็ฟังอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วล่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ตรงนั้นไม่น่ามีปัญหาอะไรทางแต่ตรงนี้ตั้ง17กิโลตรงนี้ไอ้ 1.5 เองตรง
1: กลาง
2: 2 3 3 3
1: ค่ะ
2: กิโลเมตรที่ 1.5 ตรงนั้นกิโลเมตรที่17ประมาณนั้นแหละนะ
1: ก็ขับมาเพลินๆแต่ว่าเนี่ยบอกว่ากรณีของอุบัติเหตุตรงหน้าอมรชัยเนี่ยตรงนี้มีคนเจ็บด้วย
2: ครับท่านบอกว่า
1: คุณอ่านบอกมาคุณอ่าน
2: ผู้ว่าใช่ไหมที่รายงานผมฟังดี
1: ใช่คุณผู้ว่าใช่รายงานแล้วมีคุณอ่านเพิ่มเติมมาให้ทางไลน์แอดบอกว่าคนขับรถ18ล้อบาดเจ็บ1คนกู้ชีพผ่านท้ายนรสิงห์นำส่งโรงพยาบาลน่าจะต้องมีปัญหาอะไรล่ะเพราะว่าถ้าบอกว่าได้รับบาดเจ็บแล้วดูจากสภาพรถเอ๊ะหรือเขาไม่สบายอะไรยังไงหรือเปล่า
2: ก็อาจเป็นไปได
1: ้นะ
2: เพราะว่าจะไปขึ้นปีนเข้าไปข้างๆก็ไม่น่าเป็นไปได้
1: ใช่เพราะว่าถ้าดูแล้วมันต้องอาจจะไม่สบายหรืออะไรแน่ๆเลยถ้าอย่างนี้เพราะว่าสภาพของรถคนด้านหน้าตัวห้องโดยสารมันก็ไม่ได้ดูว่ามันมีการชนกับอะไรยังไงเดี๋ยวข้างนอกตรวจสอบ
2: ไม่กับรถกับคน
1: อืม
2: เข้าใจว่าจะต้องเป็นอย่างนั้น
1: ค่ะ
2: แนะนำตามที่ผมว่าแต่ว่าช่วงวันเสาร์ก็ยังเข้ายุ่งช่วงนิดนึงก็เลย
1: คิ
2: ดมากมายนะ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่ช่วยอัปเดตเพิ่มเติมให้ขอบคุณทุกๆคนทุกๆสายเลยนะมาเพิ่มเติมกันได้ต่อเลยสำหรับเส้นทางทางด้านของพระราม2 2จุดห่างกันประมาณ17กิโลเมตรค่ะนะคะแล้วก็มีแจ้งเพิ่มเติมนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยก็คงจะเป็นนี่แหละอัปเดตเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุคุณติบางมดคุณติบางมดคุยได้นะคุยออกอากาศได้เพราะว่าคุณติบางมดก็จะแจ้งมาจุดเดียวกับของคุณกุ้งมหาชัยนะคะตรงเลยจากวัดพันท้ายนรสิงห์ประมาณ200เมตรหน้าหมู่บ้านอมรชัย5นะคะแล้วก็ในส่วนของอุบัติเหตุนะคะอีกจุดหนึ่งก็คือตรงช่วงบริเวณแถววัดใหญ่ร่มหรือว่าพระราม2ซอย33ตรงจุดนี้ต้องบอกเป็นชื่อซอยดีกว่าเพราะมันจะมีผลกระทบกับรถที่จะเข้าออกซอยพระราม2ซอย33เนี่ยจะเข้าออกไม่ได้แต่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่เขาแนะนำนะคะอย่างกรณีของคนที่อยู่ในซอยเนี่ยเขาก็จะปัดให้เข้าไปทางด้านของปั๊มน้ำมันซัสโก้นะคะเพื่อจะมีทางออกนะคะแต่จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลคอยแนะนำในเรื่องของการจราจรตรงจุดนี้อยู่นะคะส่วนใครที่ใช้เส้นวงแหวนตะวันตกอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ฝากช่วยสังเกตเป็นวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกนะคะที่คุณสุวพันธ์แจ้งมาของคุณสุวพันธ์เนี่ยก็คือแจ้งเป็นรถซึ่งไม่เห็นคู่กรณีแต่ว่าสภาพของรถเก๋งคันนี้มีความเสียหายนะคะมีความเสียหายนะคะนี่แจ้งมาจุดที่เห็นจะอยู่ตรงช่วงก่อนถึงต่างระดับบางคูเวียงนะคะแล้วก็มีแจ้งเพิ่มเติมนะคะกรณีของอุบัติเหตุเส้นถนนพระราม2ตรงจุดหน้าหมู่บ้านอันนี้เป็นพื้นที่อำเภอเมืองนะคะสภ.เมืองสมุทรสาครทางเราสอบถามไปที่ร้อยตำรวจเอกสุวิทย์มูลทรงเกียรติรองสวัสดิ์สอบสวนสภ.เมืองสมุทรสาครบอกว่าคือเขามีคู่กรณีนะคือไม่ใช่เป็นแค่รถบรรทุกพ่วง18ล้อคันเดียวแต่มีคู่กรณีค่ะไปชนกับรถบรรทุก10ล้อที่จอดอยู่ข้างทางนะคะซึ่งทางรองสวัสดิ์บอกว่าไม่มีคนเจ็บนะคะทางรองสาวัตรบอกว่าไม่มีคนเจ็บนะคะแต่ว่าเสาไฟฟ้านะคะเอียงนะคะแต่จริงๆมีคุณอ่านเพิ่มเติมมาให้ว่ามีคนเจ็บด้วย1คนเป็นผู้ชายซึ่งขับรถบรรทุก18ล้อแล้วก็ ทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ช่วยเหลือแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะนำส่งโรงพยาบาลแล้วอันนี้ก็เป็นอัปเดตให้อีกมุมนึงนะคะจากคนที่คุณผู้ฟังซึ่งอาจจะผ่านเส้นทางนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมให้แล้วกันตอนนี้คือ2จุดนะสำหรับเส้นทางในด้านของพระราม2นะคะตอนแรกเนี่ยนึกว่าไม่มีคู่กรณีสำหรับตรงจุดที่เป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะคะแล้วก็คือลักษณะเนี่ยไปชนไปเบียดเข้ากับเสาไฟฟ้านะคะแต่ปรากฏว่าที่เราสอบถามเพิ่มเติมมีคู่กรณีค่ะมีคู่กรณีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นจุดตรงนั้นหมู่บ้านอมรชัย5นะ2จุดนะย้ำดิฉันก็จะงงๆไปด้วยเหมือนกันคุณแพรคุณแพรบอกว่าชายเส้นพหลโยธินในฝั่งขาออกค่ะแล้วช่วงกลางต่างระดับบางปะอินเป็นจักรยานยนต์กับเก๋งชนกันในช่องทางซ้ายแล้วมีผลในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยช่วงนี้เราพักกันค่ะ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
5: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์โยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
6: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร

0: 100โทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
2: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางเรียประกันภัยร่วมกับทางจสร.นะคะจะทำโครงการนี้ค่ะมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1นะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการนะคะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะสามารถที่จะผ่อนได้ด้วยนะคะผ่อนได้ 0% 6เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02150888 02150888นะคะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้เรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งเขาทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกันค่ะก็นอกเหนือจากจะความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน70%ระดับได้ประกันภัยพิเศษด้วยนะคะแล้วก็ผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนคือทั้งประเภท3ประเภท1ก็สอบถามได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ02150888 02150888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะในช่วงนี้นะคะก็เพิ่มเติมกันในเรื่องของการจราจรนะในเรื่องของการจราจรก็ย้ำเส้นทางทางด้านของพระราม2มีอุบัติเหตุ2จุดนะคะแต่ว่าห่างกันเนี่ยประมาณ17กิโลก็ได้ว่าดูเรื่องของการจราจรนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ของเส้นพระราม2พระราม2ในฝั่งขาออกเนื่องถือว่ายังตามกันมาได้โดยตลอดนะคะยังตามกันมาได้โดยตลอดเลยนะคะในช่วงเวลานี้เส้นพระราม2นะคะแล้วก็รวมไปถึงอย่างตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะถ้าจะมีผลกระทบมันก็แค่ชะลออยู่เล็กน้อยไม่มากสักเท่าไหร่ท้ายจะอยู่ประมาณสักซอย31นะคะของพระราม2ซอย31อันนี้คือจุดแรกนะคะแต่ว่าอย่างในซอยพระราม2ซอย33อันนี้จะเป็นผลกระทบเพราะว่าจะออกมานะคะเข้าออกปากซอยนี้ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าตรงช่วงหน้าปากซอยมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถบรรทุกที่มีปัญหาเรื่องของระบบเกียร์นะคะแล้วก็จะขวางการจราจรอยู่เนี่ยตรงนี้ถ้าดูในซอยพระราม2ซอย33นี่ก็จะมีชะลออยู่แต่ท้ายแถวนะคะท้ายแถวไม่ได้ยาวมากก็ทำแนะนำทำด้านของทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาแนะนำนะคะจะมีการปัดการจราจรในซอยเนี่ยนะคะที่จะเข้าไปในส่วนของทางปั๊มน้ำมันนะที่เป็นปั๊มซัสโกอันนี้ก็จะเลี่ยงตรงจุดที่มีผลกระทบได้นะคะโอ้อีกจุดหนึ่งเส้นทางด้านของทางด่วนนะคะก่อนหน้านี้ยังดูดีๆอยู่แต่ตอนนี้เวลานี้ตอนนี้เนี่ยพระราม2ที่จะขึ้นมาใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานครนะคะเข้ามาแล้วเนี่ยแถวๆหน้าด่านดาวคะนองเนี่ยตรงนี้จะเป็นต้นแถวนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีท้ายแถวยาวต่อเนื่องมาถึงในช่วงของทางขึ้นนะคะคือไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยมันมีอะไรยังไงหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อตอนช่วง2ชั่วโมงที่ผ่านมาก็เห็นในเรื่องของผลกระทบมันจะมีเหมือนกับรถเยอะอยู่ช่วงหนึ่งแถวๆทางขึ้นสุขสวัสดิ์แต่ณเวลานี้ตอนนี้มันท้ายแถวมันจะยาวมากขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาปกติไหมเพราะว่าพอเริ่มสายคนก็จะเริ่มเดินทางนะคะสังเกตวันนี้ตั้งแต่เช้ามารถบนท้องถนนเนี่ยถือว่าค่อนข้าง ค่อนข้างที่จะเยอะนะถือว่าเยอะกว่าปกติเลยก็ว่าได้ในบางเส้นทางนะคะสังเกตอย่างแถวๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยนะคะเห็นรถที่รอสัญญาณไฟจราจรอยู่ก็ค่อนข้างที่จะมีท้ายแถวเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้แน่นมากเหมือนกับในช่วงของวันทำงานนะคะแต่ก็ดูว่ารถเนี่ยเยอะแบบคือเกินคาดคิดเพราะว่าที่คิดเอาไว้รถไม่น่าจะเยอะนะคะประกอบก็คือมีจำนวนรถที่ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ถนนราชปรารภนะคะราชปรารภเนี่ยถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะก็ถ้าเลี่ยงอ่ะเลี่ยงดีกว่าเรียนว่าเลี่ยงดีกว่าให้เลี่ยงไปใช้เส้นพญาไทถ้าจะเข้ามาทางด้านของถนนเพชรบุรีแถวประตูน้ำเนี่ยให้เลี่ยงมาใช้ฝั่งของเส้นพญาไทนะคะก็น่าจะดูแล้วน่าจะทำเวลาได้ดีกว่าเนี่ยตรงช่วงของแยกประตูน้ำสำหรับในช่วงเวลานี้นี่ก็มีรถซึ่งติดสัญญาณรอติดสัญญาณไฟอยู่ท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้ดูรถเจอจริงๆค่ะสังเกตได้เน้นดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทม.เนี่ยแถวแยกประตูน้ำนะคะทางด้านของเพชรบุรีนะคะซึ่งในฝั่งของที่ตัดกับทางด้านของถนนราชดำริเนี่ยตรงจุดเนี้ยนะคะเนี่ยมีรถรอสัญญาณไฟอยู่ค่อนข้างจะมีท้ายแถวทั้งฝั่งที่มาจากทางด้านของถนนราชดำรินะคะแล้วก็ฝั่งของเพชรบุรีนะคะคือมันดูมันติดเร็วมันมีรถมากกว่าปกติในช่วงของวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์อะค่ะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเส้นที่เป็นแนวจตุรทิศที่จะลงมาทางด้านของถนนชิตยาอ่ะอันนี้ก็ตามได้โดยตลอดนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นเพชรบุรีนะคะตรงช่วงแถวประมาณซักเพชรบุรีซอย5ในช่วงเวลานี้ดูรถเนี่ยนะคะก็คือตามกันได้โดยตลอดเช่นเดียวกันนะคะอันนี้แต่แสงแดดข้างนอกแรงมากบรรทัดทองใช้เป็นทางเลี่ยงได้ช่วงนี้ใช้ได้ยาวๆแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางทางด้านของพระราม1อันนี้ก็แทบจะคือรถน้อยมากนะคะณเวลานี้ตอนนี้นะต้องย้ำต้องใช้คำนี้เพราะว่าการจราจรเนี่ยก็คือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลารอบๆท้องสนามหลวงนะเวลานี้ตอนนี้ไปได้โอ้แดดแรงนะคะในช่วงแถวศาลหลักเมืองนี่แสงแดดนี่จ้าเลยคุณกิตติพงศ์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณกิตติพงศ์ขอความช่วยเหลือรถเสียอยู่แถวไหนอะคะ
1: ครับอยู่ตรงสะพานสาทรนะครับข้ามจากฝั่งกรุงเทพมาพอช่วงลงสะพานเข้าคู่ขนานมันจะมีปั๊มบางจากอยู่ครับผมจอดอยู่ในปั๊มบางจากเลยครับพอดีจะเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็ดับเครื่องพอขึ้นรถสตาร์ทนี่สนามไปติดแล้วครับ
0: มันน่าจะเป็น
1: แบตเตอรี่
0: ใ
1: ช่
0: เป็นรถอะไรคะ
1: ก็ Honda Civic สีขาวคร
0: ับ Honda Civic สีขาวเอ๊ะเราได้ลองขอความช่วยเหลือเบื้องต้นถามไม่มีสายคู่ล่องใช่ไหมคุณกิติพงษ
1: ์ไม่มีสายคู่แบตในรถเลยคร
0: ับ ปัญหาร
1: ถผมยังมีไอตัวจำสตาร์ทนะแต่ว่ามันอยู่อีกคันนึงไม่ได้เอา
0: คันอื่นที่ถามก็ไม่มีเหมือนกันใช่ไหม
1: เนี่ยมันไม่ได้ถามเอาตัวพวกก็ถ้ารถสุดคนที่ผมว่าเขาไม่ค่อยจะมีเป็นแท็กซ
0: ี่
1: แต่ก็ไม่มีแท็กซี่เลยนะเน
0: ี่
1: ย
0: ค่ะตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่เผื่อว่านะมีเพื่อนๆร่วมทางที่อยู่ในละแวกนั้นฟังอยู่แล้วมีสายพ่วงมีเวลายังไงไว้ให้ความช่วยเหลือด้วยมองเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมตรงจุดที่จอดอยู่
1: อยู่ในปั๊มจอดอยู่ในปั๊มช่องจอดเลยคร
0: ับ ในช่องจอดของปั๊ม
1: ครับใช่ครับในปั๊ม
0: โอเคได้คิดว่าแต่ถนนก็ดูโล่งๆใช่ไหมฮะด้านนอก
1: ข้างนอกก็มันก็มีรถวิ่งแต่ไม่
0: ถึ
1: งน
0: ั่
1: นมา
0: ไอ้ไรถนนโล่งๆอ่ะใครที่อยู่ใกล้ๆอย่าแวะไปช่วยได้ง่ายช่วยสะดวก
1: ไ
0: ปได
1: ้เลย
0: โอ้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรค่ะวันเสาร์ด้วย
1: มันโล่งครับ
0: อืมค่ะค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวยังไงเผื่อมีเพื่อนๆมาไปช่วยเหลือบอกกับย้อนบอกป๋าเพิ่มเติมกับมาทางจอสร้อยด้วยนะคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนี่ฝากด้วยเนี่ยถนนโล่งๆเลยสำหรับในช่วงเวลานี้แล้วใครที่มีสายพ่วงแบตติดรถรบควรไว้ให้ความช่วยเหลือคุณกิติพงศ์ด้วยนะคะเป็นเก๋ง Honda Civic สีขาวนะคะ9กไก่ชช268กทมนะคะบอกเป็นปั๊มแรกเลยนะคะพอลงมาจากทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอันนี้เป็นฝั่งขาออกนะเพราะว่ามาจากทางด้านของสาทรใต้นะคะใครที่พอมีเวลาพอที่จะแวะไปช่วยเหลือได้รบกวนด้วยค่ะขอบคุณล่วงหน้าส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเตือน28จังหวัดทั่วไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเสี่ยงฝนตกหนักสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กรมอุตุนิยม ขออภัยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน28จังหวัดทั่วไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเสี่ยงฝนตกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนมากถึง70%ของพื้นที่คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ในวันนี้ทั่วไทยมีฝน40-70%ของพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนมากถึง70%ของพื้นที่โดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ28จังหวัดเสี่ยงเกิดฝนตกหนักอาทิแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีนครนายกจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้จัดเจ้าหน้าที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำในเขตจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาโดยทำการสำรวจแนวพนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรที่ทางกรมการทหารช่างดำเนินการซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงไปก่อนหน้านี้รวมทั้งลงพื้นที่ชุมชนพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำสายได้แก่ชุมชนเกาะทรายตลาดสายลมจอยชุมชนหัวฝายและชุมชนไม้ซึ่งพบว่าแนวพนังกั้นชั่วคราวกึ่งถาวรสามารถป้องกันกระแสน้ำได้ดีอาจจะมีน้ำซึมบ้างแต่ทางเทศบาลตำบลแม่สายได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบระบายไว้แล้วล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำสายเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องและในพื้นที่ต้นน้ำฝั่งเมียนมาฝนหยุดตกแล้วแต่ทางจังหวัดเชียงรายได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือและเครื่องจักรกลเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์อุทกภัยมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
5: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย57คนขณะพยายามจะข้ามไปให้ถึงดินแดนซูต้าของสเปนหลังผู้อพยพมากถึง 50,000 คนเดินทางจากโมร็อกโกเข้ามายังดินแดนแห่งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลกล่าวว่าทหารอิสราเอลจะไม่ถอนออกจากที่มั่นปัจจุบันในฉนวนกาซาหากกลุ่มฮามาสไม่ปลดอาวุธอย่างแท้จริงผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่เห็นด้วยที่จะอนุญาตให้ยูเครนสร้างขีปนาวุธแพทริออตเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างของนักปีนเขาชาวอเมริกันหลังเกิดหิมะถล่มบนภูเขาที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกในปากีสถานผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศกล่าวว่าฤดูมรสุมของอินเดียกำลังอยู่ในภาวะที่อันตรายมากขึ้นและร้อนขึ้นและคาดการณ์ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกจะเผชิญกับสภาพที่แห้งแล้งขึ้นเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังส่งผลกระทบอย่างเต็มรูปแบบจรวดของ SpaceX ที่กำลังลอยอยู่ในอวกาศกำลังอยู่ในทิศทางชนกับดวงจันทร์หลังนำส่งยานลงจอดบนดวงจันทร์2ลำเมื่อกว่า1ปีก่อนกุลวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
6: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการณ์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: รฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
2: เวลาถนนโล่งๆอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี่หลายๆจุดของเช้าวันนี้จะเป็นอุบัติเหตุรุนแรงนะคะอย่างล่าสุดเส้นทางทางด้านของถนนพระราม3นะคะช่วงจากแยกเจริญราษฎร์มุ่งหน้าใต้สะพานพระราม9ค่ะตรงช่วงประมาณสักซอยเจริญราษฎร์เลยจากแยกเจริญราษฎร์ประมาณ100เมตรนะคะในช่องทางขวามีอุบัติเหตุคือเป็นลักษณะของรถกระบะเสียหลักแล้วพลิกตะแคงบรรทุกของมาด้วยไหมเนี่ยนะคะพลิกตะแคงเลยนะคะแล้วก็อยู่ชิดกับขอบทางนะคะของเส้นถนนพระราม3นะคะตรงช่วงก่อนถึงแยกเจริญราษฎร์ประมาณ100เมตรใครผ่านมีเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมกันเดี๋ยวเรามีเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุเส้นพระราม2นะคะไปที่คู่ชีพสีสมุทรรหัส407ค่ะกรณีนี้ที่บอกว่าเป็นรถ2คันชนกันนะคะรถบรรทุกสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะบอกว่าจุดนี้มีคนเจ็บด้วยใช่ไหมคะ
3: มีคนเจ็บ1คนครับ
2: ค่ะเป็นรถคันไหนคะที่ได้รับบาดเจ็บ
3: รถที่ได้รับบาดเจ็บจะเป็นรถ10ล้อที่จอดข้างทาง
2: ค่ะ
3: ส่วนรถบรรทุกจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
2: อืม18ล้อไม่ได้รับบาดเจ็บคือลักษณะของการชนมันชนยังไงอะคะกู้ชีพสีสมุทรคะ
3: คือลักษณะของการชนคือรถสิบล้อครับจอดอยู่ข้างทางปกติ
2: ค่ะ
3: แล้วทีนี้เหมือนรับแจ้งคนที่เห็นเหตุการณ์ว่ารถบรรทุกเหมือนหลับในแล้วเสียหลักไปชนกับรถสิบล้อที่จอดข้างทางอีกทีนึงแล้วก็ไปเข้าเสาไฟฟ้าอีกทีนึง
2: คือหมายความว่าที่เราเห็นจากในรูปเราจะเห็นเฉพาะแค่รถบรรทุก18ล้อซึ่งเป็นรถคันที่กำลังจะคือพุ่งเข้ามาจากเส้นหลักใช่ไหมคะมาอยู่ตรงทางเข้าหมู่บ้านแต่ว่าด้านหลังน่ะจะมีรถบรรทุก10ล้ออีก1คันใช่ไหมที่ถูกบังเอาไว้อะค่ะซึ่งคนเจ็บก็คือคนที่อยู่ในรถบรรทุก10ล้อคันนี
3: ้ถูกต้องคร
2: ับ
3: อ
2: าการเขาเป็นยังไงบ้างคะ
3: อาการครับบาดเจ็บแค่เล็กน้อยครับปวดขานิดหน่อย
2: โอ้ก็แปลว่ากระแทกแรง
3: ใช่ครับแต่ว่าไม่ได้มีบาดเจ็บเยอะ
2: ค่ะ
3: มาก
2: อืมก็คือรู้สึกตัวดีทุกอย่างบาดเจ็บไม่ต้องน่าจะไม่ต้องนอนพักโรงพยาบาลใช่ไหมลักษณะอย่างนี้
3: ไม่ต้องคร
2: ับค่ะคือรถบรรทุก10ล้อก็ถ้ากับว่าจอดอยู่บนเส้นทางทางด้านของพระราม2เลยใช่ไหมตรงถนนเส้นหลัก
3: ถูกต้องคร
2: ับ ค่ะแล้วไอ้ของที่แบบมันดูแบบตกอยู่บนถนนน่ะไอ้ตรงอยู่ข้างๆรถบรรทุก18ล้อค่ะตรงนั้นน่ะมันเป็นอะไรคะ
3: มันเป็นเหมือนแผงที่ขายของตามฟุตบาทอ่ะครับ
2: ค่ะ
3: ตรงนั้นเหมือนจะแบบยังไม่มีคนยังไม่มีอะไรก็เลยแบบไม่มีคนได้รับบาดเจ็บ
2: โอ้โหใช่เพราะว่ามีคุณฟังบอกว่าปกติตรงนั้นน่ะเขาจะมีการขายของอะไรอยู่ด้วย
3: ใช่ครับ
2: นี่ยังดีนะที่ไม่มีคนอยู่แต่ของเสียหายไปหมดเลยกี่แผงคะที่โดนชนไปด้วยเนี่ยหลายแผงไหมเพราะดูของเยอะเหมือนกันค่ะ
3: แต่ว่าน่าจะหลายแผงอยู่ว่าของเยอะ
2: เหมือนกันค่ะแล้วอย่างในเรื่องของรถเนี่ยคือเคลื่อนย้ายได้ไหมอะคะ
3: ตอนนี้รถน่าจะ
2: หลายแผงไหมเพราะดูของเยอะเหมือนกันค่ะ
3: แต่ว่าน่าจะหลายแผงอยู่ว่าของอย
2: ู่
3: ก
2: ัน ค่ะแล้วอย่างในเรื่องของรถเนี่ยคือเคลื่อนย้ายได้ไหมอะคะ
3: ตอนนี้รถน่าจะเคลื่อน

0: ต้องตอนนี้ยังไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าหรอคะตรงจุดที่เกิดเหตุ
1: ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเขาประสานไฟฟ้าออกมาแต่ช่วงที่ผมนำคนเจ็บออกมาก
0: ็
1: ยังไฟฟ้ายังไม่มาตัดไฟยังไม่มาเคลียร์เรื่องไฟฟ้าออกก
0: ็
1: เลยนำรถออกมาไม่ได
0: ้ค่ะคู่ชีพเสียสมุทรรหัส407แล้วบอกว่าเห็นเหมือนว่าเขาหลับในคือมีคนเห็นลักษณะของการขับที่ดูรู้เลยเหรอว่านี่คือการหลับในอะค่ะ
1: ที่ลักษณะของการหลับในคือคนที่ขับรถ18ล้อครับเข้ามาเหมือนมาพูดกับคู่กรณีเองว่าเขาหลับในนะอะไรประมาณนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอายุเท่าไหร่ก็เลยรู้
1: ว
0: ่
1: าหลับในอะไรอย่างเง
0: ี้ยค่ะคืออายุเท่าไหร่อ่ะคนขับรถบรรทุก18ล้อคันนี้ค่ะประมาณเขาขับ ค่ะ
1: ไม่แน่ใจ
0: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแต่ว่ามันมีของบรรทุกมาด้วยไหมคะในตู้ที่อยู่ด้านหลังอันนี้ได้ถามไหม
1: อันนี้ไม่ได้ถามเพราะว่าตอนนั้นมันเรายังเข้าไปตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าเสาไฟฟ้ามันจะล้ม
0: มาคือถ้าหากว่ามันมีเป็นของหนักมันว่าขั้นตอนของการที่จะต้องเคลื่อนย้ายมันต้องรวมไปถึงตู้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะว่าดูตู้มันก็เอียง
1: ใช่ครับเหมือนรถมันจะพลิกคว่ำตลอด
0: มันพร้อมตลอดเวลา
1: พร้อมที่จะพลิกคว่ำตลอดเวลา
0: ค่ะโอเคอย่างน้อยก็ตอบคำถามได้ว่ามีคนผู้ฟังผู้ติดตามจอสร้อยถามมาบอกว่าไอ้ของที่กระจายอยู่บนพื้นเนี่ยกองขยะใช่ไหมหรือแต่เขาบอกในขณะเดียวกันเนี่ยเขาเป็นห่วงเพราะว่าแถวนั้นมันจะมีร้านขายของอยู่หลายร้านซึ่งก็ปรากฏว่าตกลงไม่ใช่กองขยะนะแต่เป็นของที่เขามาเตรียมที่จะมาขาย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วตรงนี้เขาบอกว่าโดยเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยเลยเหรอคะ
1: ตรงนี้ส่วนมากจะเกิดกับพวกรถบรรทุกบ่อย
0: ค่ะ
1: รถบรรทุกรถประจำทางพวกเนี้ยจะบ่อยตรงเส้นนั้นเพราะเหมือนว่ามันเป็นช่วงทางโค้งพอดีอะไร
0: ค่ะ
1: มาถึงก็คนมันจะตรงผ่านเป็นเรื่องปกติ
0: อ๋อที่บอกมันเป็นช่วงโค้งนี่เป็นโค้งที่จะเข้าหมู่บ้านเข้ามาตรงจุดนี้แล้วมันเป็นโค้งของถนนเส้นหลัก
1: มันเป็นโค้งมาจากเส้นหลักอ่ะมันเป็นทางตรงมายาวๆอะไรเงี้ยสามารถทำให้หลับในได้เป็นเร
0: ื่องปกติอ๋อโอเคแปลว่าเป็นจุดที่เสี่ยงกับการหลับในถ้าขับมาไกลๆแต่เราไม่รู้ว่าไอ้รถคันบรรทุก18ล้อคันนี้เขาขับมาจากที่ไหนใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: อืมค่ะโอเคเพราะว่าหลายคนเป็นห่วงไงเพราะว่าอย่างที่บอกอะเอาตรงจุดนั้นเขาบอกมีของขายมีอะไรอยู่ด้วยแล้วหลายคนก็เลยตั้งคำถามนะคะโอเคก็แปลว่าต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการเคลื่อนย้ายต้องมีการปิดจราจรเหมือนกันนะถ้าดูแต่ว่ามันไม่มีผลกระทบกับรถที่จะเข้าหมู่บ้าน
1: ไม่มีครับเพราะว่ามันจะห่างจากกันเยอะหน่อย
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะเพราะว่ามีหลายคนคอมเมนต์นะคะใน Facebook ของทาง JS100 Radio คือตอนแรกเนี่ยไม่ได้สังเกตเหมือนกันนะคะอย่างกรณีที่มันมีของหล่นอยู่บนถนนเนี่ยแต่พอเห็นคอมเมนต์ก็เลยขยายรูปดูปรากฏว่าเนี่ยนะคะไม่ใช่ขยะนะแต่ว่ามันเป็นของที่เขาเตรียมที่จะเอามาขายอะค่ะนะคะเพราะว่าตรงจุดนี้มันจะมีของมาขายอย่างที่ทางคุณกุ้งมหาชัยบอกอะนะคะปกติจะพลุกพล่านนะคะอันนี้ก็มีคนเจ็บด้วยแต่ว่าเป็นคนขับรถบรรทุก10ล้อซึ่งเขาจอดอยู่ตรงริมถนนนะคะอยู่ตรงเลนซ้ายอะของถนนพระราม2นะคะมันตกลงทั้งหมดคือ2คันนะอุบัติเหตุตรงจุดนี้เนี่ยค่ะนะคะแต่ว่าถ้าดูจากในรูปที่เราขึ้นรูปให้เนี่ยเราจะเห็นเฉพาะเพียงแค่รถบรรทุก18ล้อแค่คันเดียวนะคะเพราะไอ้ตัวของตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยไปบังรถบรรทุก10ล้อนะคะแล้วก็ในส่วนของรถคันนี้ยังไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายได้นะคะต้องรอในเรื่องของการดำเนินการของทางการไฟฟ้าก่อนเพราะว่าเนี่ยเสาเอียงนะคะมีเสาเอียงด้วยนะคะวันนั้นเดี๋ยวใครอาจจะขับผ่านแล้วชะลออย่างน้อยก็ให้ทราบว่าเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุแล้วก็อีกจุดนึงก็คือตรงช่วงของพระราม2ซอย33นะคะนั่นก็มีคอมเมนต์หลากหลายคอมเมนต์เหมือนกันก็บอกว่าตรงจุดนี้บ่อยเหมือนกันนะบ่อยคือรถใหญ่ที่จะเลี้ยวเข้าไปในซอยพระราม2ซอย33มันจะเลี้ยวไม่พ้นเพราะว่าคือมันเป็นทางมันแคบมันต้องการตีวงหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยตรงจุดนั้นเขาก็บอกว่ามีเป็นระยะเหมือนกันนะคะก็มี2จุดด้วยกันแต่ว่าห่างกันประมาณ19กิโลเมตรนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุเส้นทางด้านของพระราม2ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้

0: ะคะมีอ้อเดี๋ยวก่อนจะไป CS 100 Next มีอุบัติเหตุถนนสวนสยามนะคะเป็นช่วงที่มาจากรามินทรามุ่งหน้าเสรีไทยตรงซอยสวนสยามซอย9ค่ะเป็นอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งไปชนท้ายรถประจำทางสีครีมแดงสภาพของรถเก๋งนี้ด้านหน้านี้เละเลยนะคะฝากระโปรงนี่เปิดออกเลยเครื่องยนต์นี่กระจายบนถนนนะคะมีคนเจ็บด้วย1คนนี่ก็คอมเมนต์เยอะเหมือนกันนะคะถามมานะคะบอกว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยคนขับรถเก๋งเนี่ยเขาแบบคือแบบดื่มจนเช้าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวสอบถามทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้สำหรับกรณีนี้นะคะแต่ว่าสภาพของรถนี่เสียหายหนักมากจริงๆนะคะกรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงของถนนสวนสยามนะคะไปที่คุณทิวาก่อนคุณทิวาคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณยันนุช
0: ค่ะแจ้งอุบัติเหตุตรงหัวหนานลอยฟ้านะคะ
1: ใช่ครับพอดีผมมาจากสนามหลวง
0: ค่ะ
1: ผมขึ้นลอยฟ้ามาแล้วมันลงตลิ่งชันพอดีผมเห็นรถเก๋งเขาชนตูดรถพลิกอัพตากระโปรงยับ
0: ค่ะ
1: แต่ผมไม่เห็นคนเจ็บนะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ลงมานี่แล้วมันลงมาแถวๆพระราม5แล้ว
0: รถชะลอรถติดไหมคะคุณนิวาเพราะอยู่บนขั้วหนาเลยปะ
1: ติด
0: นะคะค่ะ
1: ผมลงตรงรถไก่เตี้ยพอดี
0: อืมค่ะ
1: ผมลงตรงวัดไก่เตี้ยแต่ผมเห็นรถข้างหลังติด
0: ค่ะ
1: ยาวมาก
0: คือถ้าไม่ติดเนี่ยเป็นห่วงเกรงว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดเหตุซ้ำซ้อนได้แต่ตอนนี้ติดแล้วนะค
1: ่ะใช่ใช่พอจะไปจากตรงคู่นี้ไปก็ไม่ติดแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อืมอันนี้ติดตามต่อเดี๋ยวเพื่อนๆที่ตามหลังมาจะได้รู้ด้วยว่ามีอุบัติเหตุนะคะ
1: ใช่ไปก็ไม่ติดนะฮะอ
0: ืมค่ะ
1: จบรายงาน
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเช้าวันนี้อุบัติเหตุหลายจุดมากเดี๋ยวเราไปที่เฉพาะกิจพงพางศูนย์สามนะคะกรณีของอุบัติเหตุพระราม3ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับผม
0: ค่ะตรงนั้นมายังไงอยู่ในสภาพรถพลิกตะแคงอย่างนั้นนะคะรถกระบะค่ะ
2: เ
0: ขามีคู่กรณีไหม
2: คนข
0: ับ ค่ะ
2: ผมว่าหล
0: ับ
2: ในอ๋อ
0: หลับในนี่เป็นอีกเคสถึงที่หลับในอ่ะสองเคสนะคะที่คุณขับบอกว่าหลับใน
2: เลยที่จะเดินลาดมาเล็กน้อยประมาณ50 เมตรนะครับ
0: ค่ะ
2: ถึงก่อนถึงปากซอย21เล็กน้อยเอง
0: ค่ะ
2: เพราะคนเจ็บก็บอกหลับในแล้วเดินลากมาชนแท่งเรื่อยๆเขาแท่งปูนะครับ
0: แท่งปู
2: ตอนนี้จะมีที่ที่เขาก่อสร้างกันนะครับ
0: ค่ะ
2: และชนแท่งเรื่อยๆประมาณ2 ตัวก็เลยล้อหน้ารู้สึกว่าจะแตกแล้วก็เสียหลักที่ตะแคงอยู่ตอนนี้
0: โอ้โหแล้วเจ็บมากน้อยแค่ไหนคะคนขับ
2: ก็รู้สึกตัวดีครับก็มีแผลแตกที่ศีรษะตามร่างกายครับตอนนี้อาสาเขาประสบพยาบาลแล้วนำส่งโรงพยาบาลชุกสวัสดิ์กันแล้ว
0: เลยเขาหลับในมาจากที่ไหนเขาบอกไหม
2: ไม่ได้สอบถามตอนนั้นเป็น
0: แต่ไม่ได้เมาไม่ได้เมา
2: เลยตกครับ
0: ไม่ได้เมาใช่ไหม
2: ลาดมา
0: ค่ะ
2: ช่วงสูงเช้าตอนนี้คือแดดเปรี้ยงพอดีแหละ
0: อ๋อแดดเปรี้ยงเลยแต่เขาไม่ได้เมา
2: แดดร้อนเลย
0: เขาไม่ได้เมาใช่ไหมไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์ใช่ไหม
2: ไม่ไม่เลยจะสอบถามพอดี
0: อ้าวโหตอนนี้แปลว่าเขาต้องมาเร็วด้วยไหมคะเนี่ย
2: น่าจะเร็วนะครับตอนนี้น่าจะเร็ว
0: ค่ะคือถ้าไม่มีตัวแบรีเออร์มากั้นนี่อาจจะทะลุไปอยู่ตรงใต้ตรงนั้นเป็นใต้
2: ทางด่วนเสาไอ้ลอยข้ามแยกอ่ะแล้วก็จะมีตู้ไฟของการไฟฟ้าอยู่ข้างใน
0: น
2: ั่นแ
0: หละนี่ดี
2: นะทางน่าจะชนพอดีนะ
0: ยังดีนะ
2: ม
0: ีแบรีเออร์มาช่วยกั้นเอาไว้นะถ้าไม่มีนี่เรื่องใหญ่เลยแล้วตัวเขาเองอาจจะเจ็บหนักด้วย
2: ใช่ใช่ใช่เขาก็เจ็บพอสมควรเหมือนกันนะ
0: อ
2: ๋
0: อแต่เขาร
2: ถยกมาแล้วฮะรถยกมาแล้วกำลังลากเอาออก
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวชื่อจะขาดแล้วเนี่ย
0: ไหวไหมคะดูการลาก
2: กำลังลากอยู่
0: ก็ต้องปิดจราจรไหมคะชั่วคราวไหมตรงนั้น
2: จราจรตอนนี้กำลังปล่อยให้เขียวไปแล้วจราจรมาแล้วก็กั้นรถเลยครับตอนนี
0: ้ค่ะ
2: เชือกไปจะไม่ไหวแล้วผมดูแล้วเนี่ย
0: ไม่ให้หยับเลยใช่ไหมถ้ากับว่าตอนนี้ปิดการจราจรอยู่เพื่อดำเนินการในเรื่องการเคลื่อนย้ายรถนะคะ
2: ปิดอยู่ครับ
0: มีรถติดค้างอยู่เยอะไหมคะถ้ามองด้วยสายตา
2: ไม่มีครับขาดได้ไหมเชื่อขาดแล้ว
0: แล้วเราต้องยังไงอะอย่างนี้ค่ะเฉพาะขีดพงพาส่วนสาม
2: เดี๋ยวให้รถยกเขาทำโมเดลทีนึงก่อน
0: เดี๋ยวลองแล้วเดี๋ยวยังไง
2: ไม่กล้าไปอยู่ใกล้เดี๋ยวเชื่อมันกระ
0: ดิ่งอันนี้อยู่ห่างๆเพื่อความปลอดภัยก่อน
2: คร
0: ับ ค่ะแล้วเดี๋ยว
2: ว่ารถถ้าออกจากไฟเขียวมาเนี่ยมันจะเจอตรงนี้พอดีเลยเป๊ะเลย
0: ชะลอหน่อย
2: ครับวันนี้วันเสาร์รถแต่ไม่เยอะครับประมาณดูแล้วก็ไม่เกิน20,000นะครับก็ตัวออกเลนตาได้อยู่ครับตัดเลนหนึ่งครับ
0: เนี่ยวันนี้ถนนโล่งเนี่ยล่ะอุบัติเหตุมาเต็มเลย
2: ธรรมดาเลยคิดหนักเลยเนี่ยต้องคิด
0: มา
2: หลาย
0: เลยค่ะ
2: ดีเป็นวันเสาร์นะ
0: งั้นเดี๋ยวถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวคงต้องขอรบกวนทางเฉพาะกิจส่วนสามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
2: ได้ครับผม
0: ตอ
2: นนี้อยากจะส่งไปทางไลน์อีกทีแล้วกัน
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากชะลอหน่อยเนี่ยแป๊บมาเนี่ยอุบัติเหตุทั้งหมดคือ11รายที่เรารับแจ้งมาแล้วแต่ละจุดเนี่ยนะคะถ้าดูจากสภาพแล้วเนี่ยคือมันมีความเสียหายเกิดขึ้นน่ะในเรื่องของตัวของรถสภาพของรถแล้วก็มีคนซึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยนะถึงแม้จะเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็ไม่ควรนะคะไม่ควรได้รับบาดเจ็บแล้วไม่ควรจะเกิดอุบัติเหตุยังไงก็ชะลอแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังแล้วนี่แสงแดดข้างนอกแดดแรงมากนะคะนี่2เคสแล้วนะมาจากการที่บอกว่าง่วงหลับในปัจจัยเสี่ยงระดับต้นๆเลยง่วงหลับในแล้วก็เมาแล้วไปขับนะคะแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและยิ่งถ้าประกอบกับการใช้ความเร็วที่สูงด้วยโอ้ไม่อยากจะคิดต่อแต่ว่าช่วงนี้เรามาคิดต่อกันดีกว่านะคะแล้วมาติดตามในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเราก็จะเจอกันได้ในช่วงของวันเสาร์นะคะในทุกวันเสาร์ในประมาณสักช่วง 9:00 น.กว่าๆเนี่ยนะคะกับช่วงรายการของทาง JS Roy Next เดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ

0: สวัสดีค่ะ ZS100 Next ของเราวันนี้นะคะถูกใจสายแฟชั่นแต่รักโลกอย่างแน่นอนค่ะเพราะฝนเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะแต่บางทีเรื่องของดีไซน์อาจจะยังไม่ได้ถูกใจเราขนาดนั้นแต่รับรองเลยนะว่า EP ของเราวันนี้ไม่มีเรื่องนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะฝนเห็นรูปมาแล้วดีไซน์เก๋มากชิคมากและที่สำคัญเนี่ยใช้ได้ในชีวิตประจำวันใช้ได้เป็น everyday look จริงๆเลยนะคะและที่เหนือความคาดหมายไปกว่านั้นคือวัสดุของเขาเนี่ยทำมาจากอะไรที่คุณคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนมันคือถุงน้ำยาล้างไตค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังถึงดีเทลที่ลงลึกกว่านี้นะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.สิงห์อินทราชูโตค่ะอาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมอาคารนะคะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะอยู่นี้อยู่กับฝนนะคะ
1: ครับคือฝน
0: ค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ JS100 Next ของเรานะคะก็อยู่กับเรื่องกระเป๋ารักโรคนะคะกระเป๋ารักโรคจากถุงน้ำยาล้างไตเนาะจริงๆอยากรู้เรื่องของจุดริเริ่มก่อนเลยได้ไหมคะว่าจากวัสดุทั้งหมดเนี่ยทำไมต้องเป็นถุงน้ำยาล้างไตด้วยคะ
1: น่าสนใจผมก็ไม่ได้คาดคิดเหมือนกันเนาะจริงๆเราเป็นนักออกแบบเป็นสถาปนิกแล้วก็สร้างอาคารต่างๆนะครับทีนี้เรามีช่วงหนึ่งครับที่ผมเนี่ยให้ความสำคัญกับการที่ใช้วัสดุรีไซเคิลเยอะมากกับการออกแบบอาคารแล้วก็เอาเศษวัสดุต่างๆเนี่ยเอากลับมาเพื่อทำนวัตกรรมวัสดุรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาใช้ในการก่อสร้างก็มีข่าวไปว่าอาจารย์สิงห์เนี่ยเก็บขยะจากสายก่อสร้างนู่นนี่นั่นเอามาทำเป็นนวัตกรรม materials ต่างๆเพื่อเอามาใช้ในการก่อสร้างที่มีบริษัทยาติดต่อเข้ามาบอกว่าเนี่ยบริษัทผมเนี่ยขายถุงน้ำยาล้างขายน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเนี่ยเดือนหนึ่งน่าจะเป็นล้านถุงแล้วมันต้องทิ้งใช้ครั้งเดียวก็ทิ้งเลยสนอยากให้อาจารย์เข้ามาช่วยในการแปลงมันให้เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเป็นวัสดุเพื่อใช้ต่อไม่ใช่ไปทิ้งปัญหาที่ทิ้งคือเขาทิ้งตามคือชาวบ้านนะครับก็จะทิ้งตามไร่นานะครับแล้วก็จะเห็นถุงน้ำยาล้างไตเนี่ยที่คือคนป่วยโรคไตอยู่ต่างจังหวัดเยอะก็ไปทิ้งตามที่ต่างๆแบบนี้แล้วมันดูไม่ดีกับแบรนด์แล้วก็ดูแล้วมันก็ไม่ดีกับสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ค่ะ
1: ความสำคัญตรงนี้ว่าผมก็กลัวว่าเอ๊ะแล้วผมจะปลอดภัยไหมทีมงานผมจะปลอดภัยไหมอันนี้คือจุดเริ่มต้นเราเริ่มคุยกันเริ่มคอลลาโบเรทแล้วก็เริ่มติดต่อโรงพยาบาลทีมพยาบาลต่างๆมาดูว่าสิ่งเหล่านี้มันปลอดภัยไหมในการที่น่าออกแบบจะเข้าไปจัดการตรงนี้นี่จุดเริ่มต้นตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มแบบออร์แกนิกมากครับคือเห็นว่าผมทำอะไรอยู่แล้วอยากที่จะแปลงวัสดุตัวนี้เพื่อแก้ปัญหานับล้านถุงต่อเดือนเนี่ยให้มีประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมครับ
0: งั้นขอเจาะลึกไปที่กระบวนการวิธีการตั้งแต่เริ่มคัดกรองคัดแยกแล้วก็เริ่มถึงมาตรการความปลอดภัยความสะอาดตรงนี้ได้ไหมคะที่ตอนแรกก็เป็นคอนเซิร์นของทางกัน
1: มันเป็นคอนเซิร์นแรกของพวกเราเลยครับว่าเพราะเราต้องเอามาแปลงเนาะเราต้องเอามาแลมิเนตนู่นนี่นั่นนะเราถามอย่างแรกเลยว่าสะอาดหรือเปล่าม ีเชื้ออยู่ได้ไหมมือเราไปโดนจะเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นเราได้คุยกับสำนักโรงพยาบาลในสำนักการแพทย์ของกทม.
0: ค่ะ
1: ทีมพยาบาลบอกว่าถ้ามีถุงแบบนี้มาเนี่ยต้องจัดการยังไงบ้างมียาฆ่าเชื้อแบบไหนซักล้างแบบไหนใช้แต่ถุงบนได้เท่านั้นนะและใช้เครื่องซักผ้าเนี่ยต้องใช้น้ำยายังไงแล้วก็ทำตามกระบวนการนั้นเลยทำให้เวลามันเข้ามาถึงแล็บเราหรือว่าพื้นที่เราเนี่ยเรารู้ว่าอ๋อมันจัดการมันเรียบร้อยแล้วสะอาดแล้วแล้วก็ไม่มีถุงล่างมาเจือปนเลยนะเพราะเป็นโปรโตคอลที่เราจะให้กับทุกผู้ประกอบการทุกผู้ป่วยที่เวลานำส่งวัสดุนี้กลับมาครับถุงเหล่านี้มีใครเคยได้จับได้ลองเนี่ยจะตกใจว่าโอ้โหมันไม่ใช่พลาสติกธรรมดาคือมันเป็นพลาสติกชนิดพิเศษมากคือมันเหนียวมากมันนุ่มมากเพื่อการขนส่งระยะไกลฉะนั้นเวลามันตกจากตึก 4-5 ชั้นเนี่ยถุงน้ำยาเต็มๆแน่นๆเนี่ยไม่แตกนะครับเราก็เลยเอาไปทดลองครับเอาไปทดลองคู่กับหนังวัวที่เรามาตัดเครื่องหนังตัดรองเท้าตัดกระเป๋าเหล่านี้พบว่ามันมีศักยภาพแข็งแรงเหมือนหนังวัวเลย แต่เราโยนทิ้งตลอดเวลา
0: ค่ะ
1: 500,000ถุงทุกเดือนทิ้งสเปะสปะด้วยซ้ำ
0: ค่ะ
1: ตรงเนี้ยเราก็เลยเริ่มตื่นเต้นกับการที่พอเรารู้ว่าทำให้สะอาดได้เรารุ่มแข็งแรงมากแล้วมันก็นุ่มแล้วก็ไม่มีใครเคยใช้ของแบบนี้คือมันไม่มีจริงๆในโลกนี้มันไม่มีใครเอากลับมาใช้จริงๆเลือกกลับมาใช้ก็ใช้เฉพาะเป็นเดคอเรชันเอามาแปะๆไว้เดคอเรชันของเราไม่ใช่เดคอเรชันนะครับ
0: ค่ะ
1: เราแปลงไปเพราะสีแข็งแรงเท่าหนังวัวก่อนแล้วค่อยเอามาตัดเย็บนี่ข้อแตกต่างไม่ใช่เดคอเรชันไม่ใช่แบบแปะลามิเนตกับผ้าไม่ใช่อะไรเงี้ยไม่ทำ
0: ค่ะตรงนี้คือทำยังไงอะคะในเรื่องของกระบวนการ
1: ตอนนั้นนะฮะตรงทดลองเย็บเพื่อความแข็งแรงก่อนพอตอนที่เย็บยังใช้เวลาเยอะมากเราก็เลยเอามาลามิเนตกันลามิเนตตอนนั้นเรามีอันนึงเราบอกว่าเราจะไม่ให้คนเขาอ่านรายละเอียดบนถุงออกนะเราต้องลามิเนตให้ตัวหมึกเนี่ยมันกลับไปกลับมาเพื่อให้มันกลายเป็นแพทเทิร์นที่สวยงามโดยที่อ่านไม่ออกเพราะถ้าอ่านออกจะน่ากลัวได้ใช่ไหมฮะเพราะเป็นถุงผู้ถุงที่ล้างไ
0: ปน่ากลั
1: วดังนั้นเราก็ลามิเนตครอสกันทำให้แพทเทิร์นมันสวยงามเสร็จแล้วพอลามิเนตด้วยทีบความยากตรงนี้ฮะเราจะรู้ได้ว่าลามิเนตเนี่ยความร้อนเท่าไหร่เราจะรู้ได้ไงว่าตอนลามิเนตเนี่ยมันต้องหมุนต้องกลิ้งเนี่ยนานกี่นาทีเราจะรู้ได้ไงว่าความร้อนเท่านี้แรงกดเท่านี้มันจะกลายเป็นวัสดุเดียวกันที่เหนียวแข็งแรงตรงนี้คือจุดเริ่มต้นที่ทดลองก่อนว่าต้องกดเท่าไหร่แล้วตอนที่ไขเข้าไปเนี่ยต้องร้อนเท่าไหร่แล้วมันต้องช้าขนาดไหนทำให้มันแลมิเนตกลายเป็นหนังวัวได
0: ้ค่ะ
1: พอเสร็จแล้วการทดลองเฟสที่หนึ่งเนี่ยจบเนี่ยก็ได้แล้วเฟสหนึ่งเราทดลองเลยนะครับว่าถ้าเราไม่ลามิเนตเอาชั้นเดียวลองรีดดูเป็นยังไง2ชั้นรีดดูเป็นยังไง3ชั้นรีดดูเป็นยังไงตรงนี้คือสิ่งที่เราทดลองจนเราได้สูตรออกมาว่าอ๋อนี่กระบวนการแบบนี้เราก็สอนด้วยนะครับสอนชุมชนสอนคนอื่นเพื่อให้ทำแล้วรวบรวมเพราะตอนแรกมีปัญหาเรื่องว่าคนสั่งสินค้าเยอะแต่เราไม่มีวัตถุดิบเพราะว่าลามิเนตไม่ทันตอนหลังเรามีวัตถุดิบเยอะหาคนเย็บไม่ทันก็เป็นปัญหาที่เราต้องแก้อยู่ปัจจุบันว่าเรามีคนเย็บแล้วก็มีคนลามิเนตแล้วซึ่งเพียงพอแล้วแต่คนเย็บเรื่องมีน้อยเกินไปด้วยความสนใจของสังคมโลกเนี่ยมากขึ้นว่าโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยมีขยะมหาศาลมากซึ่งถ้าเราไม่ช่วยจัดการตรงนั้นเนี่ยเราลืมไปว่าโรงพยาบาลทิ้งขยะเนี่ยเตียงนึงประมาณสัก 1.1 กิโลทุกวัน500เตียงก็500กิโลอย่างน้อยๆไม่บวกอย่างอื่นนะครับถ้าสิ่งเหล่านี้มันจำนวนมันและค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลก็สูงจากการจัดการขยะเราก็เลยเริ่มเห็นแกลบตรงนี้ครับว่าเราช่วยคิดกับสารพยาบาลจะเริ่มเห็นวัสดุอื่นๆซึ่งมันไม่ใช่ถุงยาล้างไตนะครับผ้าห่อเครื่องมือแพทย์สีฟ้าๆเนี่ยเรามาพัฒนามากมายก่ายกองในสินค้าใหม่ๆด้วยเช่นกันครับ
0: ตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนการพัฒนาสินค้าอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: โอ้พัฒนามาแล้วเป็น10เลยครับ
0: อ๋อโอเคค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้เรามีแผนว่าจะขยายองค์ความรู้ตรงนี้เราขยายองค์ความรู้ตรงนี้ในสำนักการแพทย์กทมแล้วเราเลยขยายแล้วเราก็ขยายไปที่พญาไทเปาโลโรงพยาบาลในเครือพญาไทเปาโลแล้วเราอยากขยายไปทั่วราชอาณาจักรไทยเนี่ยเราอยู่ในแผนตอนนี้ว่าจะของบประมาณจากภาครัฐในการขยายผลเพื่อให้บริบทอื่นหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยได้เอาองค์ความรู้ตรงนี้ไปใช้ครับ
0: ได้ค่ะนั้นแปลว่าตอนนี้ก็คือมีทั้งรับซื้อด้วยแล้วก็ขายด้วยเช่นเดียวกัน
1: รับซื้อทั่วประเทศนะครับมีตั้งแต่เชียงรายสมุทรปราการรายเล็กรายย่อยเต็มไปหมดเลยนี่รับซื้อหมดถ้าโทรศัพท์มาที่ Scrap Shop มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็ติดต่อได้ซึ่งตอนนี้เราต้องเริ่มแคปแล้วเพราะว่าถ้ามาเยอะๆเนี่ยบางทีมันกองเยอะเกินไปนะครับให้รับซื้อแหละถ้ามาส่งที่ Scrap Shop มาแล้วเกษตรศาสตร์เนี่ยเราให้กิโลละ45บาทจากของเหลือทิ้งเนี่ยนะฮะกิโล45บาทแพงเท่าลำไยเบี้ยวเขียวเลยนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถุงยางตั้งแต่มีค่าเท่ากับผลไม้ที่อยู่ในซีซั่นตอนนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดส่งเมลมาเราจะรับซื้อที่กิโลละ30บาทแต่ว่าจ่ายค่าส่งต่างๆ ส่วนราคาขายส่วนไปทั่วไปนะครับคือการขยายผลไปที่เรียกว่าช็อปต่างๆไม่ว่าจะเป็นสยามดิสคัฟเวอรี่ศูนย์หอศิลป์ศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครตรงแยกปทุมวัน
0: ค่ะ
1: นะครับมีร้านสครับช็อปเองมีที่เทมเพิลเฮาส์ลำพูนมีร้านที่เชียงใหม่ถ้าในประเทศไทยนะครับถ้าต่างประเทศต้องเป็นเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์มีหลายร้านอยู่ต่างประเทศครับ
0: ค่ะก็คือสามารถสั่งซื้อได้ทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยได้ข่าวว่าต่างประเทศก็ฮอตฮิตกันเลยเช่นเดียวกัน
1: พัดฮิตส่งไม่
0: ตอนนี้
1: ตอนนี้เริ่มมีปัญหาว่าเย็บไม่ทันส่งไม่ทันครับ
0: งั้นคำถามสุดท้ายเลยนะคะว่าอาจารย์อยากจะมีคำคมสั้นๆไม่ยาวมากหรือว่าคีย์เมสเซจอะไรฝากบอกผู้ฟังผู้ชมรายการ Jazz Roy Next ไหมคะ
1: ผมว่าผมมีสองเรื่องผมอยากจะหาแนวร่วมผมรู้สึก
0: โอเค
1: ว่า
0: ค่ะ
1: มันเป็นโอกาสทั้งเชิงธุรกิจของหลายๆคนที่อาจจะป่วยหรืออยู่บ้านนะครับอยากจะหาแนวร่วมมากๆแล้วก็เอาสกิลตรงนั้นเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผมคิดว่าบางทีผู้ป่วยเนี่ยมองเป็นผู้รับความช่วยเหลือแต่ในเรื่องนี้เนี่ยผู้ป่วยสามารถจะเป็นผู้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเช่นกันจะฝากนี่ว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นหน้าที่เราทุกคนทั้งสุขภาพดีสุขภาพไม่ดีทุกคนเนี่ยมีส่วนที่จะแก้ปัญหานี้เพราะผมคิดว่าอยากจะฝากอาจารย์แนวร่วมมาร่วมมือจับมือกันแล้วเรายินดีเป็นแกนนำแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้ทุกคนได้ประโยชน์ครับ
0: ได้ค่ะยังไงวันนี้ต้องมาค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: คุณครับสวัสดีครับ
0: จบไปแล้วนะคะกับกระเป๋ารักโลกจากถุงน้ำยาล้างไตจาก Scrap Shop ใน EP หน้าเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับนวัตกรรมไหนติดตามได้ใน JS Roy Next ในวันนี้สวัสดีค่ะ

0: บอกว่ารองศาสตราจารย์ดร.สิงห์อินทราชุตโตนี่ถือเป็นผู้บุกเบิกแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเลยนะคะถือว่าเป็นเบอร์แรกๆต้นๆของไทยเราเลยก็ว่าได้นะคะแล้วพอเข้าไปดูในเฟซบุ๊กนะในส่วนของกระป๋องกระเป๋าหรือว่าการออกแบบอะไรต่างๆนี่เข้าไปดูได้นะคะในเฟซบุ๊กสแครปช็อปเนี่ยค่ะเป็นการออกแบบซึ่งต้องบอกเลยว่าดีไซน์ล้ำสมัยอยู่ในสมัยในยุคสมัยแล้วคือดูแล้วไม่รู้เลยว่านี่คือเป็นถุงไตแบบเดิมมาจากที่มาที่ไปคืออะไรยังไงเลยเนี่ยนะคะออกแบบที่สวยงามมากนะคะเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็จะสามารถที่จะสั่งซื้อได้ผ่านทางเฟซบุ๊กได้ด้วยเหมือนกันส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครับ

ใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

ไวเวอร์ใช่สิ DM Pro New Version เลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วย M Pro M Pro เวอร์ชันใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลด M Pro เวอร์ชันใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิกwww.mflowthai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: มี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านไหมนะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ในช่วงนี้นี่เรียกว่าเป็นช่วงของเทศกาลเข้าพรรษานะคะซึ่งนอกจากจะเป็นช่วงเวลาสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วนะคะยังเป็นช่วงเวลาทองที่เรานะคะจะได้เริ่มต้นทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองได้นะคะแล้วก็หนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตเลยค่ะที่เชื่อว่าหลายคนตั้งใจทำกันทุกปีก็คือในเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษานะคะซึ่งในระยะเวลา3เดือนหรือว่า90วันในช่วงเข้าพรรษานี้นะคะมีค่าค่ะทางสสส.เนี่ยฝากมาบอกเลยนะคะว่าในระยะเวลา3เดือนหรือว่า90วันมันมีค่ามากสำหรับร่างกายของเราค่ะเพราะว่าการพักดื่มแอลกอฮอล์ตลอด3เดือนจะช่วยให้ตับของเราเนี่ยได้การฟื้นฟูตัวเองแล้วก็เป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคตับแข็งมะเร็งตับแล้วก็ยังช่วยให้ความดันโลหิตลดลงระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นด้วยแต่ข้อดีไม่ได้มีค่าในเรื่องของสุขภาพร่างกายเท่านั้นค่ะนะคะบอกว่าลองคิดดูนะคะถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนค่าเหล้าค่าใช้จ่ายค่ะนะคะในการที่เราไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าซื้อเครื่องดื่มเหล่านี้เนี่ยตลอด3เดือนมาเป็นเงินเก็บเราก็จะมีเงินเหลือในกระเป๋าเพิ่มขึ้นนะคะแถมเรายังมีเวลาคุณภาพสามารถที่จะกลับไปกินข้าวไปพูดคุยกับคนที่บ้านได้เห็นรอยยิ้มของคนในครอบครัวมากขึ้นด้วยภาษานี้ค่ะทางสสส.ฝากมาบอกว่ามาช่วยกันตั้งใจทำสิ่งดีๆด้วยกันไม่ว่าคุณจะตั้งใจงดให้ครบ3เดือนหรือว่างดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกความตั้งใจล้วนเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมค่ะงดเหล้าเข้าพรรษานี้นะคะพักตับฟื้นฟูร่างกายแล้วก็สามารถที่จะโทรไปปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้าได้นะคะที่1413ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ค่ะนะคะก็ในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษานะคะจะเป็นเทศกาลหนึ่งเลยค่ะที่เราเห็นถึงความตั้งใจนะคะของหลายๆคนเลยล่ะค่ะนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็บอกถ้าลดได้ตลอดชีวิตเลยดียิ่งดีมากๆกับสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวมีเพิ่มเติมกรณีที่คุณกิตติพงศ์ขอความช่วยเหลือเข้ามานะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ามีคุณก๊อฟเยาวราชค่ะไปให้ความช่วยเหลือแล้วนะคะกรณีที่รถจอดเสียแล้วก็เป็นปัญหามานะคะจากในเรื่องของสายพ่วงแบตนะคะไม่มีสายพ่วงแบตคือรถแบตเตอรี่หมดแล้วก็ไม่มีสายพ่วงนะคะล่าสุดนะคะได้รับความช่วยเหลือคุณกิตติพงศ์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เรียบร้อยแล้วนะคะเดินทางต่อได้
1: เร
0: ีย
1: บร้อยนะครับ
0: อืมค่ะ
1: ครับพอดีได้พี่ขับแท็กซี่กอล์ฟเยาวราชนะครับมาช่วยเอาสายพ่วงแบตมาให้แล้วก็มีพี่ขับรถกระบะอีกคันนึงเขามีสายพ่วงแบตเส้นใหญ่ครับ
0: ค่ะ
1: พอดีก็เลยมาพ่วงให้เดี๋ยวติดก็ใช้งานได้แต่ต้องไปเปลี่ยนแบตครับ
0: แล้วพี่อีกคนนึงชื่ออะไรคะได้ถามด้วยไหม
1: ผมจำไม่ได้ครับพอดีเขามีบริษัทอยู่ใกล้ๆตรงปั๊มน้ำมันพอดีน้องเห็นสายพ่วงเขาเล็กมันอาจจะพ่วงไม่ติดเขาก็เลยบอกว่าอาสาไปเอาสายมาให้พี่ก๊อฟเยาวราชพี่แท็กซี่มาช่วยจัดการแล้วพอดีบังเอิญมีรถอีกคันหนึ่งเป็นฮอนด้าเหมือนกันก็แบตหมดเหมือนกันก็เลยได้พ่วงของกันเลยครับโดยพี่แท็กซี่พี่ก๊อฟเยาวราชช่วยจัดการให
0: ้
1: ครับ
0: อ๋ออีกคันหนึ่งก็มาแบตหมดอยู่ใน
1: ใช่ครับมีความพอดีจะได้ไม่ติดเหมือนกันก็เลยได้ช่วยเหลือไปสองคันเลยครับ
0: โอ้เนี่ยถ้าเห็นน้ำใจของคนไทยเราน่ารักนะ
1: ครับขอบคุณมากเลยครับพี่น้องยาวราช
0: อีกคนหนึ่งด้วย
1: เข้าบ้านด้วย
0: อีกคนหนึ่ง
1: ก็แวะเข้ามาช่วยครับ
0: นะคิดว่าคุณก๊อฟเยาวราชต้องฟังอยู่แน่ๆแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นคนขับกระบะก็น่ารักเหมือนกันน่ารักมากๆเหมือนกัน
1: ใช่ครับใจดีมากเลยครับน้ำใจคนไทยเนี่ย
0: ก็นี่เดี๋ยวเราไปช่วยคนอื่นต่อค่ะ
1: ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมสร้าง
1: ขอบคุณมากครับจอสร้อยที่เป็นสื่อกลางช่วยประสานให้ไม่งั้นก็แถวนั้นไม่ค่อยมีร้านแบตเตอรี่ด้วย
0: ไม่หรอกสำคัญที่สุดก็คือคนที่ไปช่วยเหลือคุณล่ะค่ะคุณกิติพงศ์
1: ใช่ครับ
0: นะอันนี้คือสิ่งที
1: ่เสียเวลา
0: ใช่น่ารักมากๆสองคน
1: ครับ
0: ค่ะตอนนี้เดินทางเดี๋ยวกลับบ้านไปไกลไหมคะเนี่ย
1: อยู่ตรงแถวใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าครับพอด
0: ี
1: ซื้อของจะเอาเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวจะได้ไปจัดการเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับไม่งั้นก็ดับแล้วก็ตามไม่ติดอีก
0: ค่ะ ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณกิติพงศ
1: ์ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่
0: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำคัญที่สุด
1: ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงครับ
0: ขอบคุณ
1: ให้ชาวกทมหรือว่าชาวไทยครับทำทุกเรื่องเลยครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะข
1: อบ
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณคุณผู้ฟังคุณก๊อฟเยาวราชแล้วคุณผู้ฟังอีกท่านหนึ่งคุณที่ขับรถกระบะค่ะที่ผ่านไปช่วยนะคะต้องขอบคุณมากจริงในน้ำใจของคนที่ใช้เส้นทางร่วมกันนะฟังแล้วรู้สึกดีมากๆขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามีสายทางสิบตำรวจตรีชีรวุฒิบรรจงเจ้าหน้าที่ตำรวจของทางสภ.ชัยพฤกษ์นะคะบอกว่ามีอุบัติเหตุค่ะถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นอุบัติเหตุยังไงคะจุดนี้ค่ะ
2: พอดีมันมีรถกระบะครับมีพ่วงหลังเป็นเจ็ตสกีขนเจ็ตสกี2คันแล้วพอดีขับมาอยู่แล้วล้อมันหลุดครับ
0: อ้าวแล้วยังไง
2: แล้วก็คือกระเด้งไปโดนรถบรรทุกฝั่งตรงข้ามอีกคันหนึ่งแล้วก็ไปโดนมอเตอร์ไซค์ครับ
0: อือแล้วคนขับมอเตอร์ไซค์บาดเจ็บไหมคะ
2: ค่อนข้างจะบาดเจ็บสาหัสอยู
0: ่
2: แต่นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
0: บาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยอะคะคือเท่ากับว่าเขาลากมาในฝั่งขาเข้าแล้วพอหลุด
2: ก็ออกครับ
0: ออกขาออกค่ะ
2: ใช่คร
0: ับ แล้วพอ
2: แล้วมันกระเด้งไปฝั่งขาเข้าคร
0: ับ ก็คือหมายว่ากระเด้งไปฝั่งขาเข้าแล้วคนที่ได้รับบาดเจ็บนี่เป็นคนที่เขาใช้เส้นทางในฝั่งขาเข้าหรือฝั่งขาออกอยู่ในช่วงเวลานั้น
2: ใช่ครับใช
0: ่ยังไงฮะคือเขาใช
2: ้
0: ค่ะ
2: ก็คือเขาก็ใช้ถนนปกตินะครับอยู่ฝั่งขาเข้าแต่ล้อมันก็เด้งมาจากทางฝั่งขาออก
0: ขาออกใช่ไหมแบบว่าไอ้ตัวคันที่ไอ้เจ็ตสกีอ่ะหลุดแต่ก็คืออยู่ในฝั่งขาออกแต่คนที่บาดเจ็บเนี่ยเขาก็ขับในช่องทางปกติของเขาซึ่งในฝั่งขาเข้า
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหอันนี้มันไม่ควรจะเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเลย
2: ใช
0: ่
2: คร
0: ับ ค่ะแล้วตอนนี้ค่ะไอ้อีกคันหนึ่งล่ะคะที่มีรถอีกคันหนึ่งที่ก็โดนกระแทกไปด้วยอ่ะนั่นเขาก็ใช้อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมหรือว่าฝั่งเดียวกัน
2: เบื้องต้นตอนนี้ครับมันมีรถบรรทุกอยู่ฝั่งตรงข้ามที่โดนแล้วก็ฝั่งเดียวกันก็มีรถเก๋งที่โดนครับแต่รถเก๋งนี่เหมือนจะแค่โดนพวกเศษอะไรมากกว่า
0: ทั้งหมดกี่คันคะที่ได้รับผลกระทบจากไอ้ตัวของ
2: สามไม่รวมคันเจ็ตสกีก็สามคัน
0: แต่ละคันสภาพเสียหายมากน้อยแค่ไหน
2: ไม่เรื่องเสียหายไม่ค่อยมากครับมีมอเตอร์ไซค์ที่เสียหายมาก
0: ใช่ไหม
2: ใช่คร
0: ับ
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งสองฝั่งเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายหรืออะไรยังไงบ้างหรือยังคะ
2: ตอนนี้รออยู่ระหว่างรอรถยกมาเคลื่อนย้ายครับ
0: ค่ะทั้งสองเลยใช่ไหมคะทั้งสองฝั่ง
2: ใช่ครับเพราะแต่มอเตอร์ไซค์ยกขึ้นรถแล้วครับไว้เก็บรักษาที่สภ.
0: โอ้โหนี่เกิดนานหรือยังคะ
2: สักประมาณ9โมงครับเกือบ9โมง
0: ค่ะคือมันไม่ควรจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นที่เขาลากคือมันเป็นพ่วงจริงๆมันต้องแข็งแรงมันต้องแบบมันไม่ควรต้องหลุด
2: ต้องเก็บพลิกดีๆก่อนคร
0: ับ ใช่ใช่แล้วเนี่ยเห็นไหมคนเจ็บที่บอกว่าขับจักรยานยนต์เนี่ยคืออาการค่อนข้างหนักด้วยค่ะไอตัวที่มันกระเด็นนี่คือไอตัวของเจ็ตสกีหรือว่าในส่วนไหนของส่วนพ่วงคะที่มันกระเด็นไปแล้วไปชน
2: เป็นล้อครับ
0: ล้อ
2: มันขาดครับล้อมันหลุดกระเด็นไป
0: ค่ะแล้วเจ็ตสกีเองค่ะแล้วก็กระเด็นล้อของตัวลากใช่ไหมหรือว่า
2: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วเจ็ตสกี
2: ล้อตัวที่บรรทุกเจ็ตสกี
0: แล้วตัวของเจ็ตสกีเองล่ะคะเสียหายมากไหม
2: ไม่ครับเจ็ตสกีไม่ได้เป็นอะไรเลยคร
0: ับ ไม่เป็นอะไร
2: ม
0: ี
2: แค่ล้อหลุดใช่
0: นี่ไงที่ถามจริงๆว่าจักรยานยนต์ก็ควรต้องมาร่วมรับมันต้องมาเกิดอุบัติเหตุแล้วได้รับบาดเจ็บจากเหตุอย่างนี้ไหมซึ่งมันต้องไม่ใช่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วโกรธเลยจริงไม่ควรเลยไม่ควรเลยค่ะค่ะ
2: ไม่ปลอดภัย
0: ไม่ปลอดภัยมากมากค่ะอ่ะเอาแล้วตอนนี้ชะลอไหมคะการจราจรชะลอตัวไหมคะตอนนี
2: ้อะไรนะครับ
0: การจราจรชะลอตัวไหมคะ
2: ชะลอตัวครับ
0: ทั้งสองฝั่งเลย
2: รถข้างติดครับเพราะมีรถจำนวนมาก
0: ทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมคะหรือว่าฝั่งไหนที่ตอนนี้ติดมากมาก
2: ฝั่งขาออกครับเพราะว่ายังเคลียร์พื้นที่ไม่เสร็จ
0: โอเคแต่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งขาเข้าไปได้นะคะ
2: ก็ยังไหลได้ปกติ
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากโหเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ควรเกิดขึ้นในเรื่องของความประมาทเลินเล่ออย่างรุนแรงมากๆแล้วทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยในขณะที่เขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วเขาคือขับในช่องทางปกติของเขาเองด้วยในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะฝนตกหนักสะสมพื้นที่อำเภอชัยปราการทำน้ำล้นตลิ่งส่งผลให้ชาวบ้าน30ครัวเรือนได้รับผลกระทบสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: พระกรุณาธิคุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ฝนตกหนักสะสมพื้นที่อำเภอชัยปราการทำน้ำล้นตลิ่ง30ครัวเรือนได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่รุดช่วยเหลือคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
10: ค่ำวันนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางได้รายงานสถานการณ์หลังพื้นที่มีฝนตกหนักโดยที่อำเภอชัยปราการส่งผลให้เกิดผลกระทบใน2อำเภอดังนี้พื้นที่ตำบลหนองบัวได้เกิดเหตุต้นไม้ล้มกีดขวางเส้นทางการจราจรในหมู่บ้านป่าไม้แดงหมู่ที่9เจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดกิ่งไม้และเคลียร์สิ่งของออกจากพื้นที่แล้วจนสามารถเปิดเส้นทางให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติและในพื้นที่ตำบลสีดงเย็นได้เกิดน้ำเอ่อล้นรอการระบายในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลชัยปราการส่งผลกระทบให้ประชาชนในพื้นที่3หมู่ได้แก่หมู่ที่1หมู่ที่3และหมู่ที่9รวมทั้งหมด30ครัวเรือนเบื้องต้นทางเทศบาลตำบลชัยปราการได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนกระสอบทรายกีดขวางทางน้ำและเร่งระบายน้ำพร้อมช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อลดความเสียหายให้กับประชาชนแล้วชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: เมื่อเวลา 22:15 ของคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารสถานีอนามัยในพื้นที่ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยเร่งเข้าควบคุมเพลิงและตรวจสอบสถานการณ์โดยไม่มีรายงานยืนยันสาเหตุของเพลิงไหม้และรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโหนหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สะท้อนอัตลักษณ์ของไทยคืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่คนไทยต้องหาโอกาสมาสัมผัสสักครั้งติดตามในจิจ๊ะพาเที่ยวกับคุณอิทคณินบุญประเสริฐค่ะ
11: หากคุณอยากมีโอกาสชมโขนศิลปะการแสดงที่สะท้อนอัตลักษณ์ของไทยหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นที่สุดด้วยความงดงามของท่ารำดนตรีไทยวรรณศิลป์และเครื่องแต่งกายอันวิจิตรจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกต้องมาสัมผัสเสน่ห์ของโขนที่อาคารแสดงโขนศูนย์ศิลปาชีพก่อเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะถ่ายทอดเรื่องราวของโขนผ่านเทศกาลร่วมสมัยและการแสดงโขนพระราชทานอันทรงคุณค่าสืบสานตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของโขนพร้อมชื่นชมงานช่างฝีมือไทยไม่ว่าจะเป็นหัวโขนเครื่องทรงงานปักและฉากการแสดงไฮไลท์สำคัญก็คือการแสดงโขนพระราชทานจากเรื่องรามเกียรติ์และหุ่นหนุมานขนาดยักษ์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสมจริงโด วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและอย่าลืมแวะชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินเพื่อสัมผัสงานหัตถศิลป์ชั้นสูงและภูมิปัญญาไทยที่ทรงคุณค่ากันด้วยจิจ้าไปเที่ยวขอบอกว่าการมาเยือนสู่ศิลปชีพก่อเกิดไม่ใช่แค่การชมการแสดงขวัญเท่านั้นแต่เป็นการเปิดประสบการณ์สู่โลกแห่งศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่งดงามที่ควรหาโอกาสมาเยือนให้ได้สักครั้งนะครับ
12: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
15: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการณ์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำเร็จผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

นี่กรณีของเหตุการณ์นะบอกว่าเป็นคดีใหญ่ไม่ใช่เพราะแค่ในไทยนะเพราะว่าตอนนี้หลายๆประเทศก็สนใจในกรณีของเหตุใช้คำเป็นเหตุที่มีการชิงทรัพย์ก่อนแล้วไปฆาตกรรมนะคะที่เป็นน้องชาวรัสเซียนะคะผู้หญิงและผู้ชายปรากฏว่ามันมีการขยายผลต่อนะคะซึ่งคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็คือมีการเหตุฆาตกรรมคือฆ่าชิงทรัพย์นะคะที่เป็นครอบครัว3คนพ่อแม่ลูกแล้วไปฝังเอาไว้คือฝังเอาไว้ในระยะทางที่ไม่ได้ห่างกันนะกับในส่วนของ2คนพี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยบอกว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของผบ.ตร.แล้วก็ในส่วนของนายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ด้วยนะในช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่ายแล้วก็สำหรับในช่วงเวลานี้นี่เขาก็จะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะในส่วนของคนที่ก่อเหตุโอ้แต่พอดูนะในเรื่องของประวัติหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยคงต้องมีการขยายผลต่อแล้วล่ะค่ะว่าเขาจะมีนอกเหนือจากในส่วนของ2คดีนี้แล้วเนี่ยมันยังมีคดีอื่นอีกหรือเปล่าแต่ต้องใช้คำว่าประวัติคือโชคโชนมากนะที่ออกมาจากคุกไม่ถึงไม่กี่เดือนแล้วก็มาก่อเหตุ5ศพแล้วนะคะที่ต้องสูญเสียชีวิตไปเนี่ยนะคะจากเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะนะคะนี่ก็เป็นอัปเดตให้นะเพราะว่าทางด้านของสื่อต่างๆนี่ก็เรียกว่านะคะมีการอยู่กันเต็มหน้าสถานีตำรวจเลยค่ะที่ก็ไปติดตามความคืบหน้าตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้านะคะคือเห็นบอกมีในส่วนของสภาทนายความด้วยนะคะที่ก็เข้าไปลงที่พื้นที่ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นอัปเดตเพิ่มเติมให้นะคะของกรณีของเหตุการณ์ที่มีการติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะคือต้องบอกไว้แบบในส่วนของทางผู้สื่อข่าวภาคสนามที่ลงพื้นที่นี่คือต้องบอกว่าแบบอึดมากจริงๆนะอย่างเมื่อวานเนี่ยดูของไทยรัฐต้องชมเลยค่ะคือเห็นคือเขายาวแบบคือไลฟ์สดแบบยาวมากนะคะคือใช้เวลานานมากในการเดินทางคือเดินทางแล้วก็ไปยืนไลฟ์แล้วก็บรรยายบรรยากาศต่างๆในตั้งแต่ที่ดูตั้งประมาณสักช่วงเย็นๆแล้วนั้นหลับไปประมาณสองกับสามทุ่มน้องก็ยังรายงานอยู่แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของสื่ออื่นๆด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มีการติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วในส่วนของกรณีนี้เนี่ยจะต้องรอดูนะคะอย่างที่บอกอ่ะหนึ่งเรื่องของการขยายผลว่ามันจะมีคดีอื่นที่มีการก่อเหตุมาอีกนอกเหนือจาก5ศพนี้อีกไหมนะคะแล้วก็ในเรื่องของคนที่ก่อเหตุเนี่ยอย่างกรณีของ2พี่น้องชาวรัสเซียนะคะก็มีคนร่วมก่อเหตุนี่คือ2แต่ว่าล่าสุดนะคะถ้าหากว่าไปรวมกับในส่วนของคดี3คนนะคะพ่อแม่ลูกอันนี้ก็จะมีคนที่ร่วมขบวนการเพิ่มมาอีก2นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือเท่ากับ2คดีค่ะในช่วงนี้นะคะ 10:16 นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนคุณออสเซเวค่ะแจ้งอุบัติเหตุที่พระราม2ในฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงของซอยบางกระดีเป็นรถกระบะตู้ทึบ2คันชนกันแล้วกีดขวางในช่องทางขวาของช่องทางด่วนนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวยังไงใครผ่านมาอัปเดตเพิ่มเติมนะเดี๋ยวว่าก็ชะลอนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุแล้วก็มีวันนี้พระราม2นี่หลายเคสนะคะมีอีกจุดนึงนะคะพระราม2ในฝั่งขาเข้าช่วงจากสน.แสมดำมุ่งหน้าตรงจุดที่มีการก่อสร้างช่วงก่อนถึงต่างระดับพระราม2เล็กน้อยค่ะเป็นรถกระบะนะคะซึ่งไม่รู้มายังไงอะแต่ว่าลักษณะคือพุ่งก็ไปชนอันนั้นน่ะมันน่าจะเป็นรถที่เขากำลังมีการรถก่อสร้างหรืออะไรไหมคะมันเห็นมุมอยู่แค่มุมเดียวนะคะแล้วก็จะขวางเลนขวาของช่องทางด่วนจุดนี้มีคนเจ็บ2คนแล้วมีผลในเรื่องของการจราจรชะลอความเร็วกันหน่อยค่ะนะคะเป็นห่วงจริงๆเพราะว่าอุบัติเหตุแต่ละเคสที่รับแจ้งมาในช่วงเช้านะคะก็คือจะเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงนะคะแล้วอย่างหนึ่งคือลักษณะเนี่ยนะคะก็คือเป็นน่าจะมาด้วยความเร็ว
ด้วยนะคะเนี่ยในช่วงเช้านะคะก็คือจะเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงนะคะแล้วอย่างหนึ่งคือลักษณะเนี่ยนะคะก็คือเป็นน่าจะมาด้วยความเร็ว

กรณีของอุบัติเหตุในฝั่งขาเข้านะคะมีคนตั้งคำถามแมนว่าชนกันตอนกี่โมงนะคะเพราะถ้าหากว่าชนในช่วงเช้ารถใหญ่มากแปลว่าคนขับกระบะมองไม่เห็นไหมตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนเลยนะคะแล้วตอนที่บอกว่าท้ายแถวติดยาวในฝั่งขาเข้านะคะไปถึงตรงช่วงของแสมดำนะคะแล้วมีคนบอกว่าวันนี้พระราม2อุบัติเหตุเยอะใช่นะคะและเป็นอุบัติเหตุแรงๆทั้งนั้นนะคะสกรณีของอุบัติเหตุเส้นทางด้านของพระราม2นะคะเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวฝากข้างนอกสอบถามให้หน่อยพระราม2ตรงช่วงของปากซอยพระราม2ซอย33ในฝั่งขาออกตอนนี้กรณีของรถบรรทุกค่ะที่กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยแล้วเขาเลี้ยวไม่พ้นแล้วเขาก็ถอยปรากฏว่าเกียร์หลังอ่ะมีปัญหานะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยนะคะที่เหมือนกับเสียหลักแล้วเกือบจะไปพุ่งชนตัวกำแพงของร้านครัวเจ๊ง้อแล้วก็มีผลทำให้ในส่วนของรถที่จะเข้าออกซอยพระราม2ซอย33เนี่ยเข้าออกไม่ได้ตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าแล้วนะคะตั้งแต่ประมาณสัก6นาฬิกาที่รับแจ้งมาตอนนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วหรือยังไปถึงไหนแล้วน่าจะเรียบร้อยแล้วมั้ยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงจุดนึงถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็มาเพิ่มเติมกันได้ค่ะแต่ว่าทางรฟม.นะคะรฟม.มีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนหลานหลวงนะคะตรงช่วงของซอยหลานหลวงซอย3ฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะซึ่งจุดนี้นะคะมีการดำเนินงานในการก่อสร้างสถานีหลานหลวงของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะเริ่มวันนี้นะคะตั้งแต่เวลา 22:00 นถึง 31 สิงหาคมนะคะก็24ชั่วโมงนะคะทำไป1เดือนนะคะระยะเวลาในการปิดเบี่ยงการจราจรตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีผลทำให้ถนนหลานหลวงค่ะตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะสามารถที่จะสัญจรได้2ช่องจราจรค่ะในขณะที่ประชาชนสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะคะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงดังนั้นนะคะถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและรฟม.ก็ขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะโดยผู้ใช้เส้นทางก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข063217 6532ค่ะ063-217-6532 แล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะในช่วงนี้นะคะก็มาเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมกันคุณไก่บางบอนนะคะซึ่งตอนนี้ใช้เส้นพัฒนาการนะคะในฝั่งขาเข้าแล้วบอกว่าช่วงของซอยพัฒนาการ30ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกคลองตันรถมากนะคะรถมากแต่ก็ตามกันได้โดยตลอดจริงวันนี้สังเกตนะสังเกตว่ารถบนท้องถนนเนี่ยมากแต่ไม่ได้นิ่งนะไม่ได้ติดนะคะแต่ว่ารถเยอะนะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณรงนรินทร์บอกว่าใช้เส้นรามอินทราในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกสวนสยามมีรถกระบะคอกสูงบรรทุกผักจอดเสียแล้วก็กีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะฝากเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังกันคุณปัญญาค่ะใช้เจริญกรุงก่อนหน้านี้บอกว่าผ่านตรงช่วงของตรงข้ามวัดราชสิงห์ขอนแล้วเห็นผู้สูงอายุไม่แน่ใจว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเดินมาแล้วล้มหมดสติบนฟุตบาทมีเลือดออกบริเวณศีรษะนะคะซึ่งตอนที่คุณปัญญาแจ้งมาเรามีการประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะตั้งแต่ช่วง 9:00 นกว่านะคะก็ต้องขอบคุณคุณปัญญาด้วยนะคะที่แจ้งมานะคะบอกว่าที่เจอนี่คืออยู่ตรงข้ามกับวัดราชสิงห์ขอนเลยค่ะเราไม่แน่ใจเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วเป็นลมหมดสติเนี่ยข้างนอกเนี่ยนะคะมองไปข้างนอกเนี่ยแสงแดดนี่ค่อนข้างที่จะแรงน่าจะอากาศมันน่าจะอบอ้าวนะดูเหมือนกันนะคะดูแลกันในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะถือร่มดื่มน้ำกันเป็นระยะนะคะมีแจ้งของคุณสันสนีค่ะก่อนหน้านี้ใช้เส้นติวานนท์นะคะแล้วก็บอก

0: ในช่วงของซอยติวานนท์ซอย4คือเลยไปเล็กน้อยมีหลุม2หลุมด้วยกันอยู่ในช่องทางด้านขวาแต่ว่าคือไม่มั่นใจว่าไอ้ความกว้างความลึกประมาณเท่าไหร่แต่ว่าเคยเผลอขับตกลงไป1หลุมนะคะแล้วคือบอกว่าเกิดอุบัติเหตุเลยก็เลยฝากเตือนให้เพื่อนร่วมทางเรามาระวังกันเดี๋ยวจุดนี้เราจะมีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้นะคะติวานนท์ค่ะติวานนท์ในฝั่งขาเข้าเลยจากซอยติวานนท์2มานะคะ2หลุมด้วยกันแล้วก็อยู่ในช่องทางทางด้านขวานะคะช่วงนี้เราไปที่คุณใจกันตนาค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณยนต์และพี่น้องที่รับฟังจอสร้อยครับผม
0: ค่ะ
1: ครับก็ฝากแจ้งเตือนนะคุณปัญญนต์ครับผมถ
0: ้
1: าจากถนนร่มเกล้ามุ่งหน้าไปถนนคุ้มเกล้าก็ดีหรือว่าฉลองกรุงก็ดีนะบนสะพานข้ามแยกคลังสินค้าม
0: ี
1: เจ้าที่ของกทม.กำลังทำความสะอาดม
0: ี
1: การกวาดเอาทรายออกแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่กำลังแทะเอาหญ้าเอาอะไรที่ติดกับแท่งบารีเออร์แล้วก็ขวาสุดอยู่กลางสะพานเลยครับคุณปุญญนุชครับผม
0: ค่ะ
1: ยังไงก็ถนนโล่งๆอย่างนี้ก็เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุยังไงก็ฝากถึงพี่น้องที่จะผ่านจุดดังกล่าวนั้นก็ใช้ความระมัดระวังหรือว่าจะวิ่งชิดเลนซ้ายก็เป็นดีที่สุดครับคุณปุญญนุชครับผม
0: คือมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ใช่ไหมคะตรงจุดนี้ค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าถนนโล่งๆนี้น่ากลัวที่สุดแล้วคุณปุญญนุชเพราะว่าพี่น้องก็นานจะถนนจะโล่งทีก็เรียกว่าเต็มเหนียวไปเลยครับผม
0: เต็มเหนียววันนี้อุบัติเหตุเยอะมากอย่าเต็มเหนียวมากค่ะเบาๆกันหน่อยนะคะเป็นห่วงเลยเห็นสภาพรถแต่ละจุดเนี่ยคือมันอันตรายมาก
1: ครับก็ฟังจอตัวร้อยก็ได้ยินหลายเคสแล้วยังไงก็ใจกันนะก็ฝากถึงพี่น้องที่กำลังเดินทางใกล้ๆยังไงก็อย่าลืมเปิดฟังจอตัวร้อยเนาะ
0: ค่ะ
1: ครับทุกท่านก็ขอเดินทางปลอดภัยกันทุกที่ด้วยความปรารถนาดีจากใจกันตนาครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณใจกันตนาขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะนะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันนะคะต้องบอกเราอย่างที่บอกอ่ะวันนี้16รายแล้วนะที่รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะพระราม2เนี่ยมาให้เป็นอันดับ1เลยของเส้นทางนะคะที่เกิดอุบัติเหตุใช้คําว่าถี่ได้ไมั้ยอ่ะนะคะก็เป็นอุบัติเหตุนะคะในแต่ละจุดนี้คุณออสเวย์คุยไม่ออกกันไหมนะคะมีแจ้งอีกจุดหนึ่งคุณเวทินคุณเวทินเนี่ยนะคะแจ้งอุบัติเหตุที่ติวานนท์ค่ะตรงข้ามกับตลาดดวงแก้วเป็นรถแท็กซี่กับรถจักรยานยนต์ชนกันแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะคะผู้ชาย1คนคือนอนนิ่งๆอยู่เลยนะคะนิ่งๆอยู่ตรงกลางถนนเลยนะคะแล้วก็คือก็จะขวางไปเลนกลางกับเลนขวาซึ่งจุดนี้ตอนที่คุณเวทินแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเขาบอกว่ามันมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรท้ายเนี่ยสะสมประมาณ400เมตรแล้วนะคะท้ายสะสมประมาณ400เมตรนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะส่วนบนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีที่คุณทิวาแจ้งมาที่มีอุบัติเหตุอยู่ด้านบนนะคะเก๋งกับกระบะชนกันในช่องทางในด้านขวาแล้วก็จุดนี้ค่ะก็มีผลในเรื่องของการจราจรด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ฝากถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมกันได้คุณพันคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพยุทธ์ครับผม
0: คุณพันอยู่ตรงไหนคะตอนนี้
1: จะมาเดินเอากระลมขาเข้าครับผมเลยในคลองสวีวัฒนา200เมตร4ทางลวดครับอยู่เลนขวาด่วน
0: ชนกันแรงไหมคะ
1: คันกลางน่าจะยกอะครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่คันกลางน่าจะใช้รถสไลด์อะ
0: นี่ถนนมันโล่งมากเลยใช่ไหมคุณผ่านวันนี้เนี่ย
1: พอข้ามคลองสวีมาน่าจะเป็นตัวระดับด้วยยังไงไม่ทราบนะ
0: เนี่ยวันนี้อุบัติเหตุนี่ชนกันแบบแรงๆเนี่ยคือหลายจุดจริงๆค่ะ
1: ไปบรรทายเก๋ง3คันรวดเลยครับ
0: น่าจะมีคนเจ็บด้วยไหมฮะ
1: ไม่น่าจะมีครับแต่ว่าลงเป็นคนขับก็ลงไปยืนอยู่บนเกาะกลางครับผม
0: ค่ะ
1: สองที่นะครับคุณบุญยนุช
0: ค่ะ
1: น่าจะเป็นสองที่ศาลาแดง
0: ศาลาแดงค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะ
1: ครับผมเพิ่งเกิดใหม่ๆเลยครับผมรุ่นจากที่เกิดอุบัติเหตุมาก็ใช้การได้ดีครับผม
0: ค่ะ
1: ขาออกไม่มีปัญหานะคุณบุญยนุช
0: ฉิว อย่าฉิวมากเบาเบาเบาเบาเบาเบาคุณพันเบาเบาเดี๋ยวคนอื่นจะขับแบบระวังกันหน่อยเป็นห่วง
1: ใช่เขาขับไวแต่ว่ารถขาออกนี่เยอะนะ
0: อืม
1: ที่หน้าบุญดาวรเนี่ยเยอะครับลงจากคู่ขนานลอยฟ้ามาเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาเรียกคลองอะไรว่าวางคุณสีมั่งตรงนี้ครับ
0: เนี่ยคุณเป็นคนชำนาญเส้นทางอ่ะคุณต้องรู้สิค่ะ
1: ไม่ได้อ่านป้าย
0: ค่ะ
1: วางคุณสีเขาบอกเนี่ยตรงนี้สะพานเล็กๆเนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: โดยบุญดาวรมาหน่อยหนึ่งครับ
0: อืมค่ะ
1: ครับผมขาเก้าก็ไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะ
1: ลอยฟ้า
0: ค่ะ
1: รถเล็กขึ้นนะครับอยากขึ้นรถใหญ่ขึ้นไปไม่ได้ครับโดนพี่จ่าเขาอยู่ข้างบนนะรถใหญ่ห้ามขึ้นมอเตอร์ไซค์ก็ห้ามขึ้นเยอะนะครับ
0: ก็คือเขาห้ามด้วยความปลอดภัย
1: ไม่เขาเนี่ยครับเขาดูเขาไอ้จับ GPS นะครับ
0: ค่ะที
1: ่ฟังผู้ขนานลอยฟ้าผมเจอหลายคันนี้โดน
0: คือเขาตาม GPS มาใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่
0: คือจริงๆแล้ว GPS อะสามารถที่จะตั้งได้ว่าเป็นจักรยานยนต์หรือว่าเป็นรถยนต์หรือว่าเป็นคนเดิน
1: ใช่ครับแม่รถสิบล้อบางทีเขาเห็นป้ายทางด่วนจะรู้จักไงครับ
0: ค่ะ
1: แจ็คขึ้นไปเลยรถสิบล้อก็เรียบร้อย
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ตลาดดังๆครับผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่
0: ะขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกันนะคะกรณีของอุบัติเหตุนะคะเส้นทางทางด้านของพระราม2ในพื้นที่ของสน.แสมดำไม่บอกมี2จุดสวัสดีค่ะอันนี้เป็นสาวจราจรสน.แสมดำนะคะพันตำรวจโทสมพรสันดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับผม
0: ค่ะสวัสดีตอนนี้แต่ละจุดเป็นยังไงคะ
2: ทั้งสองจุดอะครับตอนนี้แยกคนกีดขวางนำโมยิมห้านำโมยิมห้าสอนอแล้วครับตอนนี้กำลังเร่งระบายครับ
0: ค่ะอย่างเช่นตรงช่วงของบางกระดีซอยบางกระดีนี่ก็เป็นพื้นที่ของทางสาวัตร
2: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมฮะที่เป็นรถไปชนกระบะคือกระบะสองคันชนกัน
2: ครับผม
0: เป็นรถบรรทุกสินค้าทั้งคู่เลยเหรอคะแบบตู้ทึบเป็นรถตู้ทึบทั้งคู่เลย
2: ครับผมครับใช่คร
0: ับ แล้วลักษณะที่เป็นการชนแบบยังไงคะ
2: ก็คือครับพี่รถประชาสัมพันธ์รถบรรทุกรถกระบะตู้ทึบอะครับส่วนมากเลยจะวิ่งไวครับจะวิ่งเร็วแล้วก็ช่วงเนี้ยช่วงวันหยุดนะครับช่วงขาออกพลังสองขาออกอ
0: ะ
2: รถจะโล่งถนนจะโล่งครับแล้วก็ใช้ความเร็วพอใช้ความเร็วเสร็จก็น่าจะควบคุมรถไม่ได้ครับแล้วก็เสียหลักชน
0: ค่ะ
2: ตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครับช่วงนั้นช่วงนี้ครับเพราะว่ามันมีการก่อสร้างด้วยมีเรื่องการก่อสร้างด้วยแล้วก็รถส่วนใหญ่ครับถ้าเห็นถนนโล่งน่าจะใช้ความเร็วครับก
0: ็
2: คือฝากไปทำด้วยว่าให้อย่าใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดนะครับก็คือขับในระยะที่เราสามารถหยุดรถได้ครับหรือว่าเบรกได้ครับประมาณนี
0: ้
2: ครับ
0: ก็คือ
2: รถที่เป็นที่ชนเบลเลอร์ก็คือขับรถด้วยความเร็วครับ
0: ถนนมันโล่งมากด้วยนะวันนี้เส้นพระราม2เป็นอันดับหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุเลยค่ะสวัสดแต่ว่าไม่มีคนเจ็บใช่ไหมคะจุดนี้ค่ะ
2: เจ็บเล็กน้อย
0: นะคะค่ะแล้วอีกจุดหนึ่งอันนี้งงมากที่ลักษณะเขาไปชนที่เป็นกระบะไหมไปชนอันเป็นรถตักดินไหมหรือเป็นรถอะไรอะคะ
2: อ๋อก็คือตรงนั้นเป็นแคมป์ที่เป็นก่อสร้างครับรถก็คือรถตักดินก็คือเขาจะทำงานใน
0: จุดที่มีการก่อสร้างอยู่ใช่ไหมคะ
2: ในจุดที่มีการก่อสร้างครับในจุดที่มีการก่อสร้างเป็นเกาะกลางครับเกาะกลางเขาจะทำท่อระบายน้ำเขากำลังขุดทำท่อระบายน้ำเสร็จแล้วเขาจะกั้นเบลเลอร์ไว้ครับกั้นเบลเลอร์ไว้เป็นเบลเลอร์พลาสติกครับ
0: ค่ะ
2: เป็นมิเรอร์พลาสติกแล้วก็พอดีรถใช้คือใช้ความเร็วแหละครับ
0: คือ
2: ใช้ความเร็วแล้วก็เบรกไม่อยู่แล้วก็พุ่งเข้าไปชนครับคือทะลุเข้าไปชนรถในแม็กที่กำลังทำงานอยู่
0: ที่กำลังทำงานอยู่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตรงจุดที่รถกำลังทำงานอยู่เขาก็มีการกันพื้นที่ไว้ชัดเจนใช่ไหมคะ
2: ครับกันชัดเจนเลยครับกันชัดเจนนะครับทั้งมิเรอร์พลาสติกทั้งมิเรอร์ปูนนะคร
0: ับ ค่ะแล้วโดยปกติแล้วตรงจุดเนี้ยก็จะมีการทำงานอย่างเนี้ยเป็นปกติในทุกวันไหมคะหรือวันนี้คือพิเศษที่มีการ
2: ทำทุกวันคร
0: ับ
2: ทำ
0: ทุกวันด้วย
2: เพราะว่ามันเขาข้างบนมาเริ่มจะเสร็จแล้วครับข้างบนข้างล่างเริ่มจะเสร็จแล้วการยกระดับมาเริ่มที่จะเสร็จแล้วคร
0: ับ
2: ก็เลยก็เลย พอใกล้เสร็จเขาก็พอเสร็จข้างบนแล้วเขาจะมาทำข้างล่างควบคู่กันไป
0: แล้วมันช่วงว่า
2: ทำท่อระบายน้ำ
0: ก็คือจะทำเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน
2: ใช่ครับกลางวันด้วยกลางคืนนะครับ
0: กลางคืนด้วย
2: ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน
0: นี่เพราะมีคนตั้งคำถามในโซเชียลด้วยค่ะสาววัดว่ามันเป็นมุมอับหรือเปล่ามันเป็นจุดที่เขาไม่เห็นไหมถึงได้พุ่งเข้าไปชนเข้าไปหาไอ้รถที่กำลังทำงานอยู่ตรงนี้ค่ะ
2: ไม่ใช่มันคือไม่ใช่มุมอับไม่ใช่อะไรเลยครับพี่ก็คือมีไฟส่องสว่างมีอะไรชัดเจนหมดเลยครับก็คือรถอ่ะพฤติการนะครับต้องเอาพฤติกรรมมาก่
0: อ
2: นพฤติกรรมก็คือถ้าเขาขับช้าน่ะเขาขับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับพี่มัน80หรือว่า60กับ80เนี่ยไม่เกิน80เนี่ยครับรับรองครับเบรกได้
0: แต่นี่คือขับเร็ว
2: ไม่มีชนครับไม่มีเสียหลักชนแน่นอนครับไม่มีรั่วเขาขับขนาด
0: เลยแล้วคนขับเป็นยังไงบ้างครับ
2: ขับเร็วโดยธรรมชาติถ้าขับเร็วเนี่ยมันก็คือถ้าเห็นมีสิ่งกีดขวางอะไรนั่นลอง
0: มันก็ไม่ทัน
2: อันนี้ก็คือก็โดยปกติก็เขาก็กั้นเนี่ยคือกั้นคือวางมีติดตั้งระบบไว้หมดแล้วครับท
0: ั้
2: งสัญญาณแล้วก็ข้างหน้ามีการก่อสร้างทั้งไฟทั้งระบบไฟทั้งอะไรครับหมดแล้วครับ
0: ค่ะ
2: ก็ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้อยู่ที่เราพฤติการเพราะเราขับเดียว
0: อันนี้ต้องตรวจวัดแอลกอฮอล์มั้ยคะอย่างกรณีเราจริงๆก็ต้องตรวจทุกเคสใช่มั้ยคะ
2: ถ้าอยู่ที่พนักงานสอบสวนคร
0: ับ
2: ว่าถ้าเกิดมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือครับก็ต้องตรวจแต่ว่าทุกค
0: ัน
2: คร
0: ับ แปลว่าคนขับเองก็น่าจะเป็นบาดเจ็บด้วยเหมือนกันใช่ไหมดูจากสภาพหรือ
2: ใช่ครับบาดเจ็บครับ
0: นี่รถเหมือนกับเป็นรถไม่ได้ใจไม่ได้แต่งซิ่งใช่แต่เป็นรถปกติรถทั่วไปใช่ไหมคะสวัสดิ์
2: รถคันแดงครับลักษณะมันจะรถแรงนะคร
0: ับ รถแต่ง
2: นิดประมาณนั้นนะครับเราก
0: ็ไม่อยากมาเห็นภาพแล้วมันก็มีคนตั้งคำถามเร็วแรงพฤติกรรมอันนี้สำคัญค่ะ
2: สำคัญมากเลยครับ
0: ใช่สำคัญมาก
2: จะเกิดหรือไม่เกิดนั่นอยู่ที่การขับขี่อย่างเดียวเลย
0: ไม่ได้อยู่ที่รถใช่มันอยู่ที่ความประมาทเลินเล่อมันอยู่ที่พฤติกรรมของคนขับ
2: ใช่ครับถ้าขับตามที่กฎหมายกำหนดนะคร
0: ับ
2: เรื่องชนเรื่องอะไรนี่เบรกสามารถเบรกอยู่ได้หมด
0: ค่ะ
2: เบรกอยู่ก็จะไม่เกิด
0: แล้วตอนนี้เคลื่อนย้ายแล้ว
2: เสียก็จะไม่เกิดครับ
0: ตอนนี้เคลื่อนย้ายแล้วใช่ไหมคะ
2: อยากให้ไปตกลงนี่ไปทำความเรื่องนี้มากเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงนะก็คือไอ้ทางหลักม
0: ี
2: คนร้องเรียนมาเยอะคนร้องเรียนมาเยอะว่าจักรยานเดินอะรถจักรยานเดินขับในช่องทางหลักครับอันนี้มันอันตรายมากเลย
0: โอ้เข้าใจเลยเคยเจอเหมือนกันตกใจ
2: ทางผมก็ขึ้นขันจับกลุ่มครับ
0: ค่ะคือมันเป็น
2: ประชาสัมพันธ์ให้ขับครับคือใช้ช่องคู่ขนานมากกว่า
0: ค่ะแล้วอย่างเวลาที่ทางสาวัดอ่ะเคยไปกวดขาแล้วไปเจอไปจับไปกลุ่มไอ้คนที่เขาไปใช้ในช่องทางด่วนอ่ะจักรยานยนต์เขาบอกว่ายังไงเขาให้บทเหตุผลไหมฮะทำไมเขาถึงไปใช้ในช่องทางด่วน
2: ก็คือน่าจะคือสะดวกค
0: ือ
2: เร็วขับเร็วครับ
0: ซึ่งอันตรายมาก
2: เร็วแล้วก็ไม่ใช่ครับ
0: ค่ะนี่ก็แปลว่า1แล้วขอใช้ความเร็วและ2เลยขอความร่วมมือจักรยานยนต์ไม่ได้อะไรนะคือการที่บอกไม่ให้ไปใช้ในช่องทางด่วนก็คือเราเป็นห่วงความปลอดภัยของ
2: พวกเขาครับ
0: ความ
2: ปลอดภัยอย่างเดียวเลยครับใช่คร
0: ับค่ะมีอะไรต้องเป็นห่วงไหมคะ
2: ถ้าเกิดล้มหรือว่าได้รับบาดเจ็บมาแล้วว่ามันก็จะมีรถนะครับหรือมีชีวิตมันคือมันเกิดการสูญเสียนะครับความสูญเสียมันก็จะเสียหายระบบ
0: ค่ะมีอะไรอีกไหมคะสาวะที่เห็นแล้วเป็นประเด็นที่เราต้องบอกเขารับให้เขาได้รับทราบกันเนี่ยค่ะ
2: ใช่ครับก็คือเนี่ยแหละเบื้องต้นมีความปลอดภัยเป็นหลักเลยครับ
0: ค่ะก็คือขอสองประเด็น
2: เรื่องจับกลุ่มก็คือเราก็แค่ตามนะครับคือไม่ให้เขาทำอีกแต่ว่าก็ยังมีทำอีกก็คือเราไม่สามารถที่จับกลุ่มได้หมดทุกคันนะครับคือมันก็เขาวิ่งส่วนมากวิ่ง20ชั่วโมงนะเราก็ไม่ได้ยืนไม่ได้ไปยืนไปจับกลุ่ม20ชั่วโมงนะก็คือต้องตามนะคือจับได้เท่าที่ทำได้ครับส่วนมากก็คือเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก
0: คือจริงๆแล้วพวกเราทุกคนที่พยายามบอกเขาก็เพราะเราเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าตัวแต่ละคนเขาจะรับรู้ไหมว่าที่เราบอกคือเราห่วงนะไม่ใช่ว่าเราบ่นแต่เราห่วงเพราะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาแล้วมันคือความรุนแรงแล้วมันก็คือเรื่องของความสูญเสียที่จะตามมา
2: ใช่ครับสงสารนะสงสารครอบครัวสงสารพ่อแม่พี่น้องครับที่ต้องมาเจอ ค่ะที่ต้องเสียนู่นนี่นั่น
0: ใช่ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานทั้งนั้น
2: หนักหนาก็เสียชีวิตไปเลย
0: ใช่บางทีหนึ่งชีวิตที่เสียเนี่ยมันไม่ได้หมายแค่ตัวเขาคนเดียวแต่คนอื่นที่อยู
2: ่
0: ที่อยู่ที่รออยู่ที่บ้านเนี่ยมันมีความเสียใจโอ้มันมีผลต่อสภาพจิตใจอะไรอีกเยอะค่ะ
2: ใช่คร
0: ับ ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ตอนนี้ก็คือแยกพ้นจิตขวางและเล่นระบายแล้วครับ
0: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะสาวัจราจรสนอสมัยดำพันตำรวจโทสมพรแสนดีค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะมีสายสองคุณเวทินคุณเวทินอยู่ไหนคุณเวทินคะสวัสดีค่ะ
3: คุณเวทิน
0: นี่มาไม่เห็นคุณเวทินเลยเนี่ยอะตอนนี้อยู่ตรงเตวานนท์ไหมหรือว่าเลยมาแล้ว
3: อ๋อผมเลยมาแล้วตอนนี้ผมหมุนออกมาใช้3 4 5แล้วคุณครับ
0: โอ้แล้วอุบัติเหตุแรงไหมคะคุณเวทิน
3: อุบัติเหตุที่ย้อนหลังนิดนึงนะคุณผู้ชมนะครับเหตุเกิดไปที่ตรงสีวาดอนขาออกอยู่จุดเกิดเหตุก็อยู่ตรงข้ามกับตลาดดวงแก้วนะครับหรือว่าโรงเรียนมหาวิทยาลัยนนท์นะผมเห็นที่ผมผ่านมานี่ผมเห็นมอเตอร์ไซค์กับรถแท็กซ
0: ี่
3: เขียวเหลืองเขาลักษณะการน่าจะเป็นการเฉี่ยวชนแต่ว่าตอนผมเห็นนี่ผมเห็นคนขับมอเตอร์ไซค์นอน
0: นิ่งเลยค่ะ
3: ปฐมพยาบาลกันอยู่บนพื้นผิวถนนอยู
0: ่คือยังไม่ได้ขยับเลยใช่ไหมแปลว่าอยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุเลยแปลว่าน่าจะอาการหนัก
3: เขาอาการหนักอยู่ครับเพราะว่าผมเห็นรถมูลนิธิสองคัน
0: รถ
3: กู้ภัยสองคันแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะตอนที่ผมผ่านมาครับรถนี้ท้ายแถวนี้ก็เกือบจะถึงแยกสวนสมเด็จแล้ว
0: ค่ะ
3: แต่ถ้าป่านนี้ก็คงน่าจะถึงแล้วล่ะถ้าสมมติว่ายัง
0: น่าจะถึง
3: ย้ายนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณเวทินคือตรงนั้นมันไม่ได้มันมีเฉพาะแค่ช่องหลักอย่างเดียวมันไม่มีคู่ขนานไม่มีอะไรใช่ไหมตรงจุดที่เกิดเหตุ
3: ใช่ครับใช่ไม่มีช่องคู่ขนานก็มีช่องหลัก
0: ค่ะ
3: จะเป็นสวนสามสวนกลางสามเอง
0: ค่ะ
3: เข้าสามออกสามนะครับ
0: นี่แบบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโซนแถวทางด้านนี้ก็โล่งๆมากเหมือนกัน
3: ใช่ครับใช่เพราะว่าตอนเช้าวันนี้รู้สึกว่าก็โล่งผิดปกตินะคน
0: โล่งๆแต่ว่าในเมืองอ่ะบางเส้นอ่ะรถเยอะกว่าปกติแต่ข้างนอกอ่ะโล่งค่ะ
3: ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าคือหนึ่งคน
0: ยังไม่กลับ
3: หยุดหลายวันติดต่อกันมาแล้วสองไม่มั่นใจนะ
0: น่าจะแล้วนี่เวลาที่ขับรถในช่วงถนนโล่งๆนี่เป็นห่วงเรื่องอะไรไหมคุณเวทินกังวลเรื่องอะไรไหมสำหรับคนที่ต้องขับรถตลอดเวลาค่ะ
3: ถ้าที่ขับเร็วๆแล้วถ้าคนผมมองในลักษณะคนที่คนขับเร็วๆแบบคือไม่มีสติแบบคือหนึ่งก็ด้วยวินัยด้วยวินัยของคนด้วยนะ
0: ค่ะ
3: สติไม่อีกอย่างนึงแล้วก็จิตสำนึกของคนขับเนี่ยผมว่าเป็นสัญญาณที่สำคัญมากเลยคนเดียว
0: พฤติกรรมส่วนตัวเลย
3: ใช่พฤติกรรมนี่แหละอีกตัวนึงคือตัวเรื่องที่สำคัญเมื่อกี้ผมฟังคุณนรสคุยกับท่านสารวัตรที่ทางพลังสองอ่
0: ะ
3: เนี่ยผมก็ฟังไปแล้วผมก็คิดตามไปว่าท่านก็พูดถูกนะอย่างคือคนพฤติกรรมของคนเป็นหลักอย่าง
0: ใช่
3: จริงๆนะมัน
0: ไม่ผิดรถแต่ไม่ผิดค่ะ
3: ผมยังไงอยากจะถามคุณบุญยนุชเหมือนกันว่าคุณบุญยนุชคิดว่าประเทศไทยเราจะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหม
0: ปัญหาอะไรคะ
3: ปัญหาเรื่องการขับรถเร็วคนจำนวนมากเรื่อง
0: เพราะคุณเวทินคิดว่าจากในอดีตถึงปัจจุบันพฤติกรรมของคนที่ขับรถบนท้องถนนเนี่ยมันเหมือนเดิมมันเปลี่ยนแปลงหรือมันไปยังไงคะที่เห็นมันดีขึ้นไหมหรือใช่มันหนักขึ้นกว่าเดิมมันก็คือคำตอบแล้วค่ะ
3: คร
0: ับ
3: โดยเฉพาะกลุ่มไรเดอร์หรือว่ากลุ่มมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายแหล่เลยนะคือด้วยอะไรก็แล้วแต่คือเหมือนผมมองดูเหมือนเขาเหมือนขาดสติอะคุณลุงคือเขาไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นของตัวเองและของผู้อื่นเลยนะ
0: อันนี้ก็จะบอกเหมือนกันว่าย้อนกลับไปว่ามันไม่ใช่กลุ่มไหนมันอยู่พฤติกรรมของส่วนบุคคลแม้แต่รถยนต์ส่วนตัวก็มีพฤติกรรมที่แบบไม่ได้ใส่ใจก็มีเหมือนกันค่ะ
3: แล้วอีกอย่างนึงคือพฤติกรรมของคนที่มักขับ เอาพูดกันเข้าใจง่ายคือมันง่าย
0: คือ
3: ลักษณะเป็นการย้อนขับสวนเลนอะไรเงี้ยคุณมนุษย
0: ์เห็นมากขึ้นใช่ไหม
3: เชื่อไหมว่าผมไม่ใช่คนขับรถ

0: เมืองนะแต่ว่าผมเชื่อใจผมจะอยู่โซนทางรอบๆนอกบางวันเนี่ยคุณวายุรัตน์ผมเห็นรถบรรทุกรถบรรทุกแคปซูลรถอะไรกันแคปซูลเนี่ยรถโม่โปนเนี่ยคุณวายุรัตน
1: ์
0: ขับย้อนสอนนะเส้น340นะผมเห็นนี่ผมโอ้โห
1: ย้อนสอนเลนซ้ายสุดไหลทางมาอย่างนั้นเลยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับใช
1: ่ค่ะ
0: โอ้โหผมก็ได้จะร้องโอ้โหอย่างเดียวคือเราไม่รู้ว่าจะ
1: เดี๋ยวข้างหน้าเวลาที่เห็นแล้วมีกล้องหน้ารถเอากล้องเอาแคปภาพแล้วก็ส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลยค่ะ
0: ก็นั่นแหละผมก็อยากจะทำถึงขนาดนั้นแต่บางครั้งเราก็คืออาจจะลืมไปนิดนึง
1: ค่ะ
0: โอ้บอกตรงๆคือบางทีอาจจะลืมไปนิดนึงได้แต่เขาเรียกว่าได้แต่
1: เห็นแล้วใจหาย
0: ตกใจกับสิ่งที่เขาพฤติกรรมของเขาอยู่อ่
1: ะ
0: ผมคิดว่าโอ้โหคิดได้ยังไงนะโอ้โหผมนี่เห็นแล้ว
1: เข้าใจเข้าใจค่ะ
0: ไม่แต่รถตู้รับส่งนักเรียนนะเด็กนักเรียนในคนบนรถตู้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะย้อนสอนลองคิดดูเดี๋ยว
1: อุ้ยไม่ได้เลยครั้งหน้าเลยพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บกล้องหน้ารถเลยค่ะกล้องหน้ารถแคปมาให้ดูโอ้โห
0: เสียวมากเลยอ่ะผมยังว่าผมเห็นกับตาตัวเองเลยนะคุณมือโน้ตว่าโอ้โหเฮ้ย
1: ไม่ได้คุณไม่ได้ข้างหน้าอย่าแค่ตกใจข้างหน้าเอาในกล้องอ่ะเอามาตีแผ่กันค่ะเราต้องช่วยกัน
0: คือในใจผมคิดว่าคือตอนเช้าเนี่ยต้องมีเด็กนักเรียนแน่นอนเพราะว่าเขาวิ่งรับส่งนักเรียน
1: นะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวต้องเข้าสปอร์ตละขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาแชร์ความคิดเห็นกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
1: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
5: 15ถึง16สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนาโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
6: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
7: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
8: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
9: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
8: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
10: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมาก
8: ันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
10: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ในช่วงนี้นะคะมาชวนทุกคนไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์การศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งงานนี้จะจัดในช่วงของวันที่7ถึง12สิงหาคมนี้นะคะภายในงานก็จะมีกิจกรรมอย่างนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการกิจกรรม DIY นะคะอย่างเช่นการทำก้อนจุลินทรีย์นะคะการทำมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติค่ะทำกระถางจากกิ่งไม้เปลี่ยนถุงชามกล้าไม้พวงกุญแจจากหญ้าแฝกนะคะกิจกรรมตักปลาสวยงามแล้วก็จะมีกิจกรรมนี้ก็เป็นการตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งแล้วยังให้บริการการนั่งรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์ฟรีด้วยนะคะแจกกล้าไม้กล้าผักนะคะเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยหมักแล้วก็น้ำหมักชีวภาพค่ะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายทั้งหมดนี้คือฟรีนะคะและมีการแสดงจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ในทุกค่ำคืนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีสินค้าผลผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบรวมไปถึงร้านค้าหมู่บ้านรอบศูนย์ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่นะคะยังเข้าร่วมโครงการถ่ายช่วยไทยพลัสอีกด้วยนะคะก็เชิญชวนไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนะคะงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่7ถึง12สิงหาคมนี้ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันเนี่ยกรณีของอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของถนนราชพฤกษ์ที่บอกว่าเป็นรถกระบะที่เขาใช้คำว่าลากนะคะพ่วงเจ็ตสกีมาด้วยเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่ารถกระบะคันนี้คือล้อหลุดแล้วล้อเนี่ยกระเด็นไปฝั่งตรงข้ามแล้วไปโดนรถจักรยานยนต์นะคะจักรยานยนต์เนี่ยคือคนขับจักรยานยนต์บาดเจ็บสาหัสนี่มีคุณผู้ติดตามในคอมเมนต์เข้ามาเยอะเหมือนกันบอกเคสอย่างนี้เนี่ยจะต้องดำเนินการนะคะแล้วก็ค่อนข้างบอกให้หนักเลยแล้วก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันที่ฉันก็เพิ่งเห็นภาพนะคะว่าไม่ได้นึกเลยไอ้รถที่เขาพ่วงมาจะเป็นในลักษณะแบบนี้มันเหมือนกับเป็นรถลากแล้วแบบพ่วงแบบมันเป็นรถที่ต้องตั้งคำถามเหมือนว่าไอ้การลักษณะที่พ่วงแล้วก็ลากเจ็ตสกี2คันนี้มาท้ายของรถกระบะเนี่ยที่มีตรงเนี้ยมันอย่างนี้มันได้ด้วยเหรอคะบนท้องถนนนะคะแล้วก็มีบางคนบอกนี่ประมาทร่วมไม่ประมาทร่วมกรณีของจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บนี่ดิฉันเป็นคนถ้าเป็นครอบครัวเขาบอกไม่ใช่ประมาทร่วมแน่นอนเพราะว่าเขาอยู่ในช่องทางของอีกฝั่งของถนนเลยนะคนละฝั่งกันเลยนะแล้วไอ้ล้อเนี่ยคือข้ามแล้วไปกระเด็นไปชนไปถูกเข้ากับรถจักรยานยนต์ที่เขาขับอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนคือฝั่งขาเข้ากับฝั่งขาออกนี่คนละฝั่งเลยนะแล้วก็ทำให้คนขับจักรยานยนต์เนี่ยอาการเนี่ยบาดเจ็บค่อนข้างหนักนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยก็ในส่วนของการจราจรนี่น่าจะดีขึ้นจากก่อนหน้านี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ดาบตำรวจรัตนชัยชามานพค่ะสน.บางมดอันนี้ก็จะเป็นอีกกรณีของอุบัติเหตุเส้นพระราม2นะคะพระราม2ที่เป็นรถบรรทุกที่จะเลี้ยวเข้าไปในซอยพระราม2 33แล้วปรากฏเลี้ยวไม่พ้นก็พยายามถอยปรากฏว่าเกียร์มีปัญหาเกียร์หลังเดี๋ยวไปอัปเดตล่าสุดกันดาบคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ดาบตอนนี้มีการดำเนินการยังไงคะเรียบร้อยแล้วยังคะ
1: ครับเคลื่อนย้ายออกก่อนตั้งแต่ก่อน9โมงแล้วครับ
0: โอ้เร็วมากนะคะถ้าอย่างนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็เท่ากับว่าไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรแล้วนะคะ
1: ครับผมการจราจรเป็นปกติแล้วครับ
0: แล้วอย่างนี้กรณีอย่างนี้ต้องมีการดำเนินการอะไรยังไงกับคนขับรถเป็นทุกคันนี้ด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับก็เบื้องต้นตอนนี้ตอนที่เกิดเหตุก็แจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเรื่องทรัพย์สินทางราชการเสียหาย
0: ค่ะ
1: ทางเจ้าของรถแล้วก็ผู้คนขับเนี่ยเขาได้แจ้งประกันประจำรถเขาแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ทั้งประกันและเจ้าของรถพร้อมคนขับก็ไปพบร้อยเวรที่โรงพักพร้อมกับประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้มาตำรวจครับแล้วก็เข้าพบกับร้อยเวรครับ
0: ความเสียหายมีอะไรบ้างนะคะดาบที่เห็นที่เห็นอยู่อะค่ะ
1: ก็หลักๆก็จะเป็นด้านเสา เผาสัญญาณไฟ
0: ค่ะ
1: สัญญาณไฟเขียวไฟแดงครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ครับผม
0: อ๋อตั้งแต่มีสัญญาณเสามันมีสัญมันมีเสาสัญญาณด้วยนี่คือเสียหายใช่ไหมคะพังเลยไหมหักเลยเหรอคะ
1: ไม่ถึงกับหักครับแต่ว่าโดนชนผิดรูปครับผม
0: ค่ะแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่มีความเสียหาย
1: อย่างอื่นไม่มีอะไรจะมีแค่ต้นไม
0: ้ค่ะ
1: ต้นไม้ที่แนวกำแพงของ
0: ร้านใช่ไหมคะแต่กำแพงไม่ถูกนะยังไม่ไปถึงตัวกำแพง
1: ยังไม่ถึงตัวกำแพง
0: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะดาบ
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะถือเจ้าหน้าที่นี่รวดเร็วก็ใช้เวลาไม่นานนะบอก9นาฬิกากว่าๆนะคะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งของเส้นพระราม2นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกเตรียมบินด่วนชลบุรียกเลิกงานสุพรรณตามเคสฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียชี้เป็นการกระทำที่กระทบความเชื่อมั่นทำประเทศเสียชื่อเสียงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
3: มีรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางไปที่จังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามคดีฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียและฆ่ายกครัว3ศพโดยนายกรัฐมนตรีจะไปร่วมแถลงข่าวสรุปคดีและลงไปสร้างความมั่นใจเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศซึ่งระหว่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการปรับลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวณบ้านท่านางเริงอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวตอนหนึ่งถึงเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียด้วยเช่นกันว่าแม้วันนี้มีเรื่องมงคลแต่ก็มีเรื่องอัปมงคลที่คนไทย2คนทำเรื่องเสื่อมเสียทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงไปดูกับตาตัวเองว่าเหตุใดช่างโหดร้ายได้ขนาดนี้พอเรื่องนี้ไม่ได้ฆ่าแค่ชาวต่างชาติหรือฆาตกรรมคนไทยด้วยกันเอง3ศพเท่านั้นแต่ยังฆ่าคนไทยทั้งประเทศและทำให้สิ่งที่เราจะสร้างให้ความไว้วางใจกับชาวต่างชาติถูกทำลายด้วยคนที่ดูแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะเพิ่งออกจากคุกติดยาและก่อคดีแล้วก่อคดีอีกกทม.ขอขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมใจจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่และหน่วยงานทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชนที่ร่วมใจกันขับเคลื่อนและเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โดยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560มีประชาชนและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าร่วมสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมริมน้ำผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ตลอดแนวคลองประวัติศาสตร์ซึ่งจัดขึ้นอย่างงดงามสมพระเกียรติกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนขอขอบคุณผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทกำลังกายกำลังใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจนทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยและนับเป็นพลังสำคัญในการสนองพระราชปณิธานด้านการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำตลอดจนสืบสานคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวิถีรัตนโกสินทร์ที่ได้จัดขึ้นบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรให้คงอยู่สืบไปปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: การส่งชุดแพทย์เคลื่อนที่ร่วมบริการตรวจโรคฝังเข็มและตัดผมฟรีให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์เป็นภารกิจที่ค่ายจิรประวัติดำเนินมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนได้มีการจัดขึ้นณวัดอุดมธัญญาอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์โดยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติมณฑลทหารบกที่31ได้นำชุดแพทย์ขึ้นที่ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปจ่ายยาคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมเปิดจุดฝังเข็มแพทย์แผนจีนนวดแผนไทยและจัดทีมจิตอาสาบริการตัดผมฟรีให้กับชาวบ้านนอกจากนี้ยังมีการฝึกสอนการปั๊มหัวใจช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR พร้อมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อยกระดับสุขภาวะและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนอย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิง เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ทาง BEM นะคะแจ้งเปลี่ยนการจราจรค่ะตรงช่วงของต่างระดับพญาไทก่อนเข้าด่านประชาชื่นทางพิเศษศรีรัตน์นะคะบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ประชาสัมพันธ์นะคะแจ้งเปลี่ยนการจราจรเนื่องจากว่ามีความจำเป็นต้องซ่อมแซมผิวจราจรค่ะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานซึ่งผู้ใช้ทางก็ยังสามารถจะใช้ได้ตามปกตินะคะแต่ว่าในส่วนของจุดที่มีการปิดเบี่ยงนะคะช่วงของการเบี่ยงการจราจรนะคะก็จะมีการเบี่ยงแต่เขาก็จะมีพวกป้ายเตือนนะคะป้ายเตือนจราจรป้ายไฟค่ะก็ฝากผู้ใช้เส้นทางค่ะปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ได้จัดไว้อย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการซ่อมแซมในครั้งนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังกระทบต่อตัวของคนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้ๆกับทางพิเศษซึ่งก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาด้วยนะคะบอกว่าตรงจุดที่มีการทำงานมีการปิดเบี่ยงของช่วงของบริเวณต่างระดับพญาไทขาเข้าแล้วก็ขาออกแล้วก็ตรงช่วงของบริเวณก่อนเข้าด่านประชาชื่นในฝั่งขาออกนะคะอันนี้ก็ฝากมาจากทางด้านของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะในเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุนะคะย้ำเส้นทางทางด้านของพระรามสองนะคะพระรามสองตรงช่วงที่เป็นอุบัติเหตุแถวๆวัดพันท้ายนรสิงห์นะคะที่เป็นในฝั่งขาออกค่ะตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าแล้วนะคะที่รับแจ้งแล้วก็ที่เราได้มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะคะที่เป็นรถนะคะเป็นรถบรรทุกแล้วก็คือตอนแรกเนี่ยนึกว่าคือเขาเสียหลักไปเบียดแล้วก็พุ่งไปเบียดกับเสาไฟฟ้าปรากฏว่าพอสอบถามเพิ่มเติมนะคะในสองนายเจ้าหน้าที่คือมีคู่กรณีคนขับคือหลับในคันที่เป็นรถบรรทุก18ล้อบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ค่ะนะคะแล้วก็ไปเบียดเข้ากับในส่วนของรถบรรทุก10ล้อซึ่งจอดอยู่นะคะในเลนซ้ายของทางด้านของพระรามสองในฝั่งขาออกแล้วในส่วนของรถบรรทุก18ล้อเองนี่ก็เหมือนกับเสียหลักแล้วก็พุ่งเข้าไปนะครับออกไปอยู่ทางด้านนอกถนนพระรามสองค่ะนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังไปกวาดเอากับไอ้แผงขายผักนะคะเพราะว่ามีโอกาสได้เห็นภาพอีกมุมหนึ่งอย่างชัดเจนเลยนะคะที่จะมีแผงขายผักแล้วก็ผักอ่ะนะคะก็คือกระจายเต็มถนนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเสาไฟฟ้าเองก็เอียงนะคะก็อย่างที่มีโอกาสได้สอบถามกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็บอกว่าในส่วนของการทำงานหรือว่าในเรื่องของการที่จะดำเนินการของการเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็ถึงกู้ชีพสีสมุทร407ด้วยที่เราให้ฟังก็คือต้องรอนะคะรอการไฟฟ้าเข้ามาดำเนินการเมื่อสักครู่นี้เห็นไลฟ์ใน TikTokนะคะจะเป็นคุณเบิร์ตเห็นมีการไลฟ์บรรยากาศณเวลานี้ตรงจุดที่เกิดเหตุรถเครนของการไฟฟ้ากำลังดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะในส่วนของตัวเสาของแล้วก็ในส่วนของตัวรถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่แต่ว่าทั้งในส่วนของรถเครนนะคะรถเครนนี้ประมาณ2คันนะคะเขาจะจอดอยู่ทางด้านในนะไม่ได้จอดอยู่บนถนนเส้นหลักของพระราม2นะคะจะจอดอยู่ด้านในซึ่งมันจะเป็นพื้นที่ที่กว้างทีเดียวเพราะว่าตรงจุดนั้นน่าจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านอมรชัย5นะคะมันจะมีอาคารพาณิชย์ตรงด้านหน้าของอาคารพาณิชย์จะเป็นพื้นที่กว้างซึ่งก็หมายถึงเป็นที่จอดรถเป็นที่ที่เขาขายของหรืออะไรต่างๆพวกขายที่เป็นแผงหรืออะไรต่างๆนะคะก็ณเวลานี้ตอนนี้กำลังดำเนินการนะคะในเรื่องของการจัดการกับเสาไฟฟ้านะคะณเวลานี้อยู่นะคะบอกว่าคือลักษณะของเสาไฟตะกี้ที่ฟังแวบๆแป๊บๆในตะกี้เนี่ยนะคะเหมือนว่าเสาไฟนี้หักนะคะก็ไม่มีผลในเรื่องของการจราจรเพราะว่าสังเกตจากในไลฟ์เนี่ยก็คือเห็นเลยว่าทางด้านนอกของถนนพระราม2รถผ่านได้โดยปกตินะคะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ เป็นอุบัติเหตุที่เรารับแจ้งมาจากคุณผู้ฟังตั้งแต่เมื่อตอนช่วงมาสัก7 นาฬิกากว่า7 นาฬิกา 30 นาทีแล้วจากการที่มีโอกาสรถผ่านได้โดยปกตินะคะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เป็นอุบัติเหตุที่เรารับแจ้งมาจากคุณผู้ฟังตั้งแต่เมื่อตอนช่วงมาสัก7 นาฬิกากว่า7 นาฬิกา 30 นาทีแล้วจากการที่มีโอกาสได้คุยกับทางด้าน

เบียดคือเขาหลับในนะคะนี่คือเขาหลับในนี่คือเขาบอกกับคนขับที่เป็นคู่กรณีว่าเขาว่าหลับในนะคะแล้วก็เลยทำให้ไปเบียดเขากับในส่วนของรถคันที่จอดอยู่นะคะในช่องทางซ้ายของเส้นพระราม 2ในฝั่งขาออกนะคะแล้วตัวรถของเขาเองก็หมุนเข้าไปอยู่นะคะในช่วงของที่โล่งๆอ่ะตรงทางที่จะเข้าหมู่บ้านนะคะตอนนี้ก็มีการดำเนินการของทางเจ้าหน้าที่อยู่นะไม่ต้องชะลอดูนะเพราะว่าถ้าออกมาจากถนนเข้าไปนี้จะเห็นว่ามีรถเครนมีอะไรต่างๆอยู่ด้วยแล้วในส่วนของท้ายของรถบรรทุกพ่วงนี่ก็จะมีส่วนหนึ่งที่ยื่นมาบนถนนเส้นหลักของพระราม 2ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่ารถยังผ่านได้นะคะรถผ่านได้นะคะนี่ตั้งแต่ตอนช่วง 7:30 นนะคะที่รับแจ้งมีเพิ่มเติมค่ะในเรื่องของการจราจรคุณจงรักบอกว่าใช้ทางหลวงหมายเลข204นะคะเป็นช่วงของต่างระดับนครราชสีมามุ่งหน้าทางหลวงหมายเลข206รถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าตรงจุดนี้เป็นแนวก่อสร้างนะคะมีแนวก่อสร้างค่ะช่วงตำบลหนองกระทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ทำให้รถเนี่ยติดขัดหยุดนิ่งนานมากๆนะคะบอกว่ารถเนี่ยติดขัดหยุดนิ่งนานมากเลยนะคะวันนี้วันพรุ่งนี้น่าจะมีเป็นอีกวัน2วันที่คนน่าจะเป็นการทยอยเดินทางกลับกันมาอีกชุดหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่ให้ทราบไว้เป็นข้อมูลแล้วกันว่าอาจจะมาชะลอตรงจุดนี้นะคะเพราะว่าณเวลานี้ตอนนี้ก็ชะลออยู่แล้วก็มีแจ้งของคุณมด S ค่ะบอกว่าใช้เส้นกาญจนาภิเษกเป็นช่วงของต่างระดับเอกชัยมุ่งหน้าต่างระดับพระราม 2ในช่องทางคู่ขนานนะคะก่อนถึงหมู่บ้านดีเคเล็กน้อยนะคะมีการวางแนวเบรีเออร์ค่ะนะคะก่อนถึงหมู่บ้านดีเคเล็กน้อยนะคะในช่องทางที่2ของช่องทางคู่ขนานมีการวางเบรีเออร์กั้นระยะทางประมาณสัก50เมตรพร้อมทั้งมีป้ายประชาสัมพันธ์ว่าเป็นการปรับปรุงเป็นการปรับปรุงดินของการประปานะคะของการประปานครหลวงนะคะก็ตรงจุดนี้เนี่ยนะคะทางคุณมด X เนี่ยก็เลยแนะนำถ้าให้สะดวกที่สุดเนี่ยไปใช้ในช่องทางด่วนทดแทนก่อนจะสะดวกมากกว่าเพราะว่าในช่องทางขนานรถจะชะลอเคลื่อนตัวช้านะคะส่วนคุณภาคินเนี่ยใช้เส้นสุขุมวิทในฝั่งขาออกค่ะแล้วตรงช่วงของใต้ BTS บางจากนะคะนี่จะมาตอนช่วง 10:50 นะบอกว่าตรงช่วงของใต้ BTS บางจากพบรถเมล์หลายคันใช้ในช่องทางซ้ายไม่แน่ใจว่ารอเข้าสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่3ทั้งหมดเพื่อไปตรวจสภาพหรือไม่แล้วว่าจอดไว้เฉยๆก็เลยทำให้รถติดยาวคุณภาคินตอนนี้เลยมาแล้วใช่ไหมมาเพิ่มเติมหน่อยว่าตกลงเข้าไปที่ตรงสำนักงานขนส่งไหมแต่คิดว่าไม่ได้จอดเฉยๆแน่ๆนะคะเคยผ่านตรงจุดนี้ส่วนมากแล้วรถเมย์ถ้ามากันเป็นแถวๆมากันหลายๆคันนี่คือเขาจะเข้าไปนะคะในเนี่ยในส่วนของทางกรมการขนส่งนี่แหละนะคะแต่ถ้าคุณถ้าฟังอยู่ยังไงมาอัปเดตมาเพิ่มเติมนะคะคุณภาคินหรือว่าคุณผู้ฟังท่านอื่นๆที่กำลังใช้เส้นทางด้านของสุขุมวิทฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้เป็นยังไงบ้างการจราจรเมื่อวานเนี่ยก็เจอติดอยู่เหมือนกันนะคะนี่เลยตรงจุดนี้ล่ะนะคะแล้วก็สงสัยมากว่าปกติแล้วตรงเนี้ยเลนซ้ายผ่านตลอดนะคะแต่ขนาดเลนซ้ายก็ไม่ผ่านเมื่อวานประมาณสักช่วงบ่ายนะคะบ่ายโมงกว่าแล้วคิดในใจว่าเอ๊อย่าบอกนะว่ารถคือตั้งข้อสันนิษฐานว่าเอ๊ะหรือว่ารถเขากำลังจะเข้าไปที่ขนส่งกรมการขนส่งหรือเปล่าแล้วก็ปรากฏว่าจริงอย่างที่คาดนะคะเมื่อวานเนี่ยเป็นรถเก๋งโดยส่วนใหญ่นะที่เขาเข้าไปนะคะตอนช่วงบ่ายๆเขาไปทำอะไรกันเมื่อวานงงเหมือนกันว่าทำไมถึงมีรถเลี้ยวเข้าไปเยอะมากจริงแล้วมันก็เลยทำให้มีผลกระทบต่อเนื่องมานะคะกับเส้นทางด้านของสุขุมวิทฝั่งขาออกคือชะลอมาตั้งแต่ช่วงก่อนถึง BTS ก่อนถึงช่วงของแยกตัดกับเส้นสุขุมวิทอะค่ะเมื่อวานเนี่ยเจอแบบงงติดอยู่นานเหมือนกันตรงจุดนั้นแล้วก็เนี่ยเช้าวันนี้ไม่ใช่เช้าสายวันนี้ที่คุณภาคินเพิ่มเติมมาให้บอกว่าเนี่ยเห็นรถเมล์หลายคันเลยใช้ในช่องทางด้านซ้ายคิดว่าน่าจะนะน่าจะเข้าไปที่สำนักงาน

ขนส่งกรุงเทพมหานครหรือมันมีสาเหตุอื่นไหมคะใครที่ใช้เส้นทางนี้มาเพิ่มเติมกันได้เดี๋ยวนี้ได้วางแผนเวลาเลิกงานว่าจะไปเส้นทางไหนนะคะแล้วก็มีแจ้งนะคะในส่วนของทางสภ.คลองหลวงคือวันนี้นี่วันที่1นะคะในช่วง10นาฬิกาถึง16นาฬิกาเขามีงานซ่อมแซมนะคะของการประปามีการซ่อมแซมท่อประปาที่แตกชำรุดค่ะบริเวณถนนคู่ขนานพหลโยธินตรงช่วงกิโลเมตรที่42+500หรือว่าช่วงก่อนถึงศาลอุทธรภาค1ก็เลยจำเป็นต้องมีการปิดการจราจร1ช่องทางซ้ายนะคะก็ไม่จำเป็นให้หลีกเลี่ยงเส้นทางแต่ว่าถ้าดูนะเวลานี้ก็ยังตามกันได้อยู่นะในเรื่องของการจราจรชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ค่ะโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางวิทยาประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยค่ะจัดทำโครงการนี้นะคะก็มีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1นะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้ก็ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะนอกเหนือจากจะได้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการนะคะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะสามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1นะคะสอบถามได้ที่บริษัทวิทยาประกันภัยค่ะ02-150-0888 02-150-0888 นะคะผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6เดือนแต่ถ้าว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้เรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งก็ทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของรถกระบะเชิงพาณิชย์ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นอกเหนือจากรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันค่ะในการที่จะลดอุบัติเหตุท้องถนนนะคะยิ่งถ้าเราช่วยกันลดอุบัติเหตุมากเท่าไหร่เงินกองทุนคืนที่เราจะได้คืนมามันก็จะมีผลในส่วนของเงินกองทุนคืนด้วยนะคะแล้วก็สามารถจะผ่อนได้นะคะ 0% 3เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้เลยค่ะที่บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชน02-150-0888นะคะ02-150-0888ค่ะก็มาชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันนะคะไม่ใช่แค่ชวนนะแต่ถือว่านี่มาชวนในการที่จะช่วยการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยแล้วก็เป็นการสร้างค่านิยมที่ดีนะคะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนค่ะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการเดินทางกันในช่วงใกล้ๆเที่ยงตอนนี้ถ้าเป็นในพื้นที่ของกรุงเทพชั้นในตามหน้าศูนย์การค้าต่างๆนะคะณเวลานี้ตอนนี้แถวราชประสงค์นะคะแถวทางด้านพระราม1เนี่ยนะคะย่านนี้เนี่ยรถมากขึ้นนะคะรถมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะในเรื่องของการจราจรเดี๋ยวส่องดูนิดนึงนะคะดูกล้อง CCTV ของทางกทม.นี่นะคะสำหรับเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาออกสำหรับในช่วงนี้นะคะสุขุมวิทในฝั่งขาออกก็ถ้ามาจากทางด้านของพระขนงนะคะแยกพระขนงก็ตรงจุดนี้นี่ดูรถเยอะเหมือนกันโอ้เดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าไอ้ตรงช่วงของ
รถที่ชะลอที่บอกเป็นรถที่น่าจะเข้าไปที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครนะเวลานี้ตอนนี้มันจะมีผลกระทบไปถึงตรงช่วงก่อนถึงสะพานข้ามคลองพระโขนงนะคะถ้าอย่างนี้เนี่ยคือเท่ากับว่าติดหนักมากจริงนะคะท้ายแถวเอ๊ะหรือไม่ใช่หรือยังไงเอามาใครที่กำลังใช้เส้นสุขุมวิทช่วงนี้มาช่วยคอนเฟิร์มกันหน่อยนะคะคือถ้าหากว่าดูใน Google Map ตอนนี้มันท้ายแถวยาวมากแต่ถ้าหากว่าพอเลยจากตรงช่วงของทางเข้าตรงกรมการขนส่งทางบกตรงจุดนี้ไปเนี่ยสำนักงานขนส่งพื้นที่เนี่ยรถก็จะใช้ได้ดีเลยค่ะยาวๆมาเลยนะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของแยกบางนานะคะเนี่ยตอนนี้ที่ดูแล้วเนี่ยนะคะที่มีผลกระทบนะคะคือท้ายแถวถือว่ายาวนะถ้าหากว่ามาถึงตรงช่วงก่อนถึงสะพานข้ามคลองพระโขนงตรงนี้ก็จะเริ่มมีท้ายแถวนะคะแล้วก็มันก็จะมีผลกับเส้นสุขุมวิทนะคะสุขุมวิท77นะคะซึ่งก็จะมีผลกระทบแล้วก็ในส่วนของอ่อนนุชนะคะแปลว่าวันนี้เขาจะน่าจะมีการนัดการตรวจสุขภาพของรถไหมตรวจสภาพรถนะคะฝากใครที่กำลังใช้เส้นทางนี้มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ในช่วงนี้เราจะไปในพื้นที่ของทางสน.หัวหมากนะคะร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในข่าวค่ะรองสาวัตรจราจรรองสาวัตรคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีตอนนี้สายครับคุณยนต์และสมาชิกจอสร้อยที่รักทุกท่านครับ
0: เที่ยงแล้วค่ะไม่สายแล้วค่ะรองสาวัตรจะเที่ยงวันละค่ะบอกว่าวันนี้มีการแข่งขันฟุตบอลเหรอคะ
1: โอ้มีสองงานเลยนะครับอยู่ในการกีฬาประเทศไทยที่เดียวนะครับงานแรกนะครับเป็นงานคอนเสิร์ตของ D&D นะครับนะครับก็ช่วงเช้าก็จะมีการแข่งขันกีฬานะครับในดอสเตเดียมหัวหมากแล้วตกหลังแก้แข่งขันกีฬาเสร็จก็จะมีงานมินิคอนเสิร์ตข้างในนะครับจะมีผู้เข้าร่วมงานในงานมินิคอนเสิร์ตและกีฬาวันนี้เนี่ยประมาณเกือบ 8,000 คนนะครับนะครับงานเริ่มตั้งแต่ 10:00 นเช้าเป็นต้นไปใกล้จะเสร็จขึ้นประมาณ5 ทุ่มนะครับสำหรับนี้งานอีเวนต์แรกนะครับอันที่สองเป็นการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับระหว่างไทยมาเลย์นะครับที่สนามรัชมังคลานะครับประตูเปิดเวลา 17:00 นนะครับและทำการแข่งขันเวลา 20:00 นนะครับอันนี้สำหรับแมตช์วันนี้นะครับผู้เข้าชมนี่ก็น่าจะคาดการไว้ก็อยู่ที่ประมาณ10,000กว่านะครับก็ตอนนี้ต้องได้รับการคอนเฟิร์มในช่วงนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับและจะมีอีกทีนะครับการแข่งขันฟุตบอลเองครับก็คือวันที่8นะครับเวลาเดียวกันนะครับ2 ทุ่มนะครับไทยกับเมียนมานะครับก็จะมี2 แมตช์นะครับผม
0: สองแมตช์ประมาณโดยคร่าวๆใช่ไหมคะ
1: ถ้าเรา6,000ก็คือผู้ที่เข้ามาชมคอนเสิร์ตนะครับเพราะมี2 งานซ้อนกันนะครับวันนี้
0: เขาสองงานซ้อนกัน
1: 6,000ถึง8,000คนนี้มีงานคอนเสิร์ตที่ดอสเตเดียมมหาลัยคุณเข่งของกีฬาสีของสุขของนักร้องศิลปินนะครับ
0: และ
1: จะตกช่วงเย็นตกช่วงเย็นว่าจะเป็นในสนามราชมังคลานะครับก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพระหว่างไทยกับมาเลย์
0: แล้วตอนนี้การจราจรเป็นยังไงคะโดยภาพรวมแล้วเริ่มทยอย
1: มีปริมาณนะครับเพราะแฟนคลับของศิลปินดีเอ็นดีเนี่ยมาตั้งแต่ตีห้า
0: เลยเหรอรองสาวัตร
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เมื่อเช้าเนี่ยมาก็เห็นช่วงตีห้าก็เริ่มมากันแล้วครับนั่งออเต็มลานอินดอร์แล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้ก็แฟนคลับน่าจะอยู่ที่หลักประมาณ3-4,000คนนะครับในช่วงเวลานี
0: ้เราไม่ร้อนเหรอคะรองสาวัตรร้อนไหมอากาศ
1: ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับแดดไม่ได้แรงนะครับวันนี้เหมือนไม่ดินฟ้าอากาศเป็นใจนะครับวันนี้ไม่ได้ร้อนเหมือนเมื่อวานนะครับถ้าเป็นเมื่อวานเนี่ยน่าจะพอควรอยู
0: ่
1: นะครับสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่าเมฆจะเป็นใจนิดนึงนะครับฟ้าจะเป็นใจนิดนึงแดดไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: โอ้แต่เข้าใจเลยนะความรักของเขานะมาตั้งแต่15เนี่ยที่มารอกันเนี่ย
1: เมื่อเช้าได้มีโอกาสสอบถามน้องๆเขานะครับเขาพูดคำเดียวกันเลยม
0: ี
1: ทั้งต่างชาติมีทั้งคนไทยนะครับท
0: ั
1: ้งน้องบางคนเนี่ยรู้นะครับมาจากเชียงรายบางคนมาจากยะลาเหนือใต้กลางออกตกมีครบต่างประเทศก็มานะครับก็สอบถามน้องเขาว่าน้องมาจากไหนครับ
0: ร
1: ู้มาจากเชียงรายค่ะคุณลุงผมมาตั้งแต่วันไหนเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะมาช่องแรมแถวนี
0: ้
1: วันนี้มาตั้งแต่15เลยเน
0: า
1: ะเดี๋ยวเขาก็บอกว่าเดี๋ยวไม่ทันก็เลยถามเหตุผลทำไมก็ตอบคำเดียวเพราะรักเพราะชอบ
0: ใช่เข้าใจเลย
1: คือคำเดียวเพราะรักเพราะชอบครับผม
0: เข้าใจมาใช่เพราะว่ารักค่ะ
1: ครับผมก็จะมีทั้งคนวัยคนทำงานนะครับแล้วก็น้องๆนักศึกษา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี
0: ้แต่มันเป็นคอนเสิร์ตซึ่งเขาไม่ได้เก็บเขาต้องมีการเก็บคัดเก็บเงิน
1: ตั๋วมีครับ
0: แปลว่ากลุ่มนี้
1: ก็ซื้อตั๋วเข้าชมนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ในแต่ค่าตั๋วตรงนี้ผมก็ไม่ได้รับ
0: ไม่เป็นไร

0: แต่กำลังสงสัยว่าในเมื่อเรามีตั๋วแต่เขาก็มาก่อนเวลาใช่ไหม
1: มาก่อนเวลาครับเพราะว่าเป็นก่อนที่จะเข้างานในอินดอร์
0: ค่ะ
1: เขาจะมีงานเหมือนบูธอะไรต่างๆของของเขาครับที่อยู่ด้านนอกก็มารอตรงนั้นหนึ่งกลัวพวกกิฟต์ช็อปกลัวพวกของชำร่วยพวกอะไรของน้องๆศิลปินก็จะหมด
0: เข้าใจ
1: นะคร
0: ับ
1: วันเหมือนว่าต้องมาแย่งชิงกันตรงนั้นแหละนะครับก็ซึ่ง
0: เฮ้ยจริงๆแล้วเขาก็เป็น
1: เราก็ไม่เข้าใจ
0: มันก็เป็นความสุขของเขาค่ะมันเป็นความสุขความสนุกของเขาเลยในวัยของเขาเลยฮะรอนสวัสด
1: ิ์ครับแต่ราคาเขาบอกว่าต้องแย่งสูงเหมือนกันนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาบอกว่าต้องมาแย่งให้ได้ครับของประเทศเพราะศิลปินที่มาเนี่ยโอ้เยอะนะครับ
0: เยอะอืมเข้าใจ
1: มันเหมือนว่าเป็นศิลปินเป็นดาราซีรีส์วายนะครับที่มาตรงนี้ซึ่งเอ่ยมาตัวเราเองก็ไม่รู้นะครับว่ามีใครบ้างแต่ดูรูปแล้วก็มี13 คนนะครับ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนที่น่าจะมีปัญหาการจราจรก็คือตอนเลิกเพราะทุกคนจะออกมาพร้อมๆกันแต่ตอนขาไปเนี่ยได้ทยอยเข้าไป
1: ใช่ครับก็จะเป็นโดยการทำอย่างนี้นะครับตอนเข้าไปก็ทยอยเข้าไปแต่ตอนออกม
0: ัน
1: โชคดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือฟุตบอลนี
0: ่
1: น่าจะเลิกก่อนหรืออาจจะเลิกใกล้เคียงใกล้เคียงกับน้องๆที่ในอินดอร์นะครับเพราะว่าอินดอร์เนี่ยเขาบอกว่าประมาณ5 ทุ่มถึง6 ทุ่มโดยประมาณ
0: ค่ะ
1: นะครับก็ค่อนข้างดึกเหมือนกัน
0: โอ้เดี๋ยวได้
1: ไม่อยากให้ออกแบบนี้นะครับถ้าออกมาทีเดียวก็คงจะน่าดูพอสมควรนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: และที่สำคัญนะครับโชคดีอย่างคือในการกลางประเทศไทยเนี่ยลานจอดรถตอนนี้คือเต็มแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะมีตลาดนะและสองจะมีเจ้าหน้าที่มีอะไรที่เกี่ยวกับฟุตบอลเกี่ยวกับงานตรงนี้เข้าไปจอดไว้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับช่วงนี้ลานจอดรถไม่มีที่จอดนะครับถ้าท่านใดจะมาชมฟุตบอลนะครับรบกวนรถสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์พอร์ตเรียวลิงหรือพิพิธภัณฑ์ฝั่งลำสาลีนะครับก็รอ MRT ไฟฟ้าใต้ดินอยู่แต่ก็ยังไม่เสร็จนะครับตอนนี
0: ้โอเค
1: ค่ะเดี๋ยวนะครับจะเสร็จตอนไหนครับเดี๋ยวรอดีอยู่นะครับ
0: นี่หลายคนตั้งคำถามเหมือนกับที่ทางสองทางรอสวทถามเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะได้ใช้บริการค่ะค่ะขอบคุณมาก
1: ก็เคยสอบถามนะครับก
0: ็
1: เคยสอบถามแต่ก็ยังไม่รู้นะครับแต่ก็อยากให้เสร็จนะครับMRT เสร็จเนี่ยการเดินทางจะสะดวกสบายมากมากนะครับเพราะว่าหนึ่งสถานีก็อยู่ใกล้กับสนาม นะครับทั้งฝั่งรามแล้วก็ฝั่งดับเพลิงหัวหมากก็มีสถานีอยู่ใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับก็อยากให้เสร็จเร็วๆครับภาวนาอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้น่าจะมีคอนเสิร์ตค่อนข้างเยอะ
0: มันไม่ทันแล้วตอนนี
1: ้โอเคเป็นบอดี้สแล
0: ม
1: เป็นไรต่ออะไรนะครับ
0: เดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อค่อยมาบอกว่าจะมากันช่วงไหนอะไรยังไงแต่วันนี้เอาเต็มวันของวันนี้ก่อนนะคะค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะรองสาวั
1: ตค่
0: ะขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: สวัสดี
0: ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพักค่ะ
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: มีผู้ฟังจส.100ถามมาว่า Mflow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
8: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร Mflow ก็ผ่านช่อง Mflow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน Mflow ไทย LINE Official @Mflow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ทุกสาขาครับ
7: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
10: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
11: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
12: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
14: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
13: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
14: ตรงนี้มันไม่มีล้างยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอร้อยหน่อย SOS หน่อย
13: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
14: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้อะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
13: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

งั้นเปิดกล้อง CCTV ดูบรรยากาศที่เกาะล้านดีกว่าเกาะล้านบรรยากาศอากาศดีมากน้ำทะเลใสหาดทรายขาวสวยมากนี่เพิ่งรู้ว่าที่เกาะล้านเขาก็มีกล้อง CCTV แล้วอยู่ในหลายๆจุดของเกาะล้านเลยนะคะแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่จุดหนึ่งซึ่งก็จะเห็นบรรยากาศร่มที่อยู่ตรงชายหาดแต่พอมองถัดไปก็คือชายหาดสีขาวแล้วมองถัดไปก็คือน้ำทะเลใสๆเลยค่ะแล้วมีลมด้วยนะช่วงนี้มีลมนะคะแล้วก็ดูสังเกตจากในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เห็นนะคะตรงนี้เขาเรียกในหาดตะแหวนนะคะตรงนี้ไม่เคยไปเกาะล้านค่ะแต่โหแบบสวยมากจริงๆแล้วเข้าใจเลยว่าทำไมคนเนี่ยได้ไปที่นี่กันเยอะนะคะเนี่ยส่วนมากเป็นชาวต่างชาตินะที่เห็นเดินอยู่และตรงช่วงของท่าเรือโดยส่วนมากที่เห็นจะเป็นชาวอินเดียนะคะที่เขาเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะคะที่เดินทางเข้ามาในเกาะล้านนะเวลานี้ตอนนี้ไม่เห็นคนไทยนะจากที่ดูจากในกล้อง CCTV นะคะอาจจะพอดีว่าพอเปิดเข้าไปจะเป็นช่วงที่เป็นกลุ่มของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ได้มีโซนยุโรปด้วยนะคะเนี่ยจะส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นแต่ทะเลสวยจริงๆที่เกาะล้านนะคะนี่หาดทรายนี่ขาวมากแล้วก็น้ำทะเลนี่คือใสมากจริงๆนะคะเอามาเล่าให้ฟังบรรยากาศของต่างจังหวัดกันบ้างนะของพื้นที่เกาะล้านนู้นใกล้ๆกรุงเทพนะแล้วคนก็จะไปกันเยอะอีกจุดนึงอ่ะมีอยู่จุดนึงดูรถเยอะนะคะเป็นฝั่งของถนนศรีนครินทร์ที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของแยกลำสาลีค่ะนะคะตรงจุดนี้นะคะท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวนะคะของฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าลำสาลีไม่แน่ใจว่าตรงจุดที่ตรงแถวแยกลำสาลีนี้จะมีอะไรยังไงไหมนะคะแต่ถ้าหากว่าพอผ่านเข้ามาทางด้านของเส้นรามคำแหงรามคำแหงอ่ะใช้ได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีอะไรก็น่าจะเป็นตรงเนี้ยตรงช่วงของแยกลำสาลีเนี่ยค่ะแล้วก็มีผลกับฝั่งของน่าจะเป็นสัญญาณไฟไหมคะนะคะแล้วก็จะมีฝั่งมีผลกับฝั่งของทางด้านของถนนลาดพร้าวที่จะเลี้ยวเข้ามานะคะทางด้านของถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาออกนี่ก็จะมีท้ายแถวต้นแถวเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงแยกลำสาลีส่วนท้ายเนี่ยมันติดพันต่อเนื่องมาฝั่งของเส้นลาดพร้าวนะคะตรงแถวแถวเดอะมอลล์บางกะปินะคะแต่ถ้าดูก็คือไม่ใช่มาจากตรงหน้าเดอะมอลล์แต่มันมาจากตรงจุดที่เลี้ยวเข้ามาฝั่งของถนนศรีนครินทร์ตรงลำสาลีเพราะว่าพอผ่านตรงช่วงของแยกลำสาลีมาศรีนครินทร์ก็ใช้ได้ยาวๆเลยนะคะก็ยังไงใครอาจจะมีเพิ่มเติมตรงจุดนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เพชรบุรีเข้ามาได้นะคะส่วนเส้นทางทางด้านของราชประสงค์ฝั่งทางด้านนี้ค่ะนะคะสุขุมวิทตั้งแต่ตรงช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของนานาเพลินจิตรถเยอะนะรถเยอะนะคะแปลว่าควรจะไปกันที่ศูนย์การค้าย่านใจกลางย่านราชประสงค์กันเนี่ยจำนวนมากไม่นึกว่ารถจะเยอะมากขนาดนี้แต่รถเยอะมากจริงนะคะฝั่งตั้งแต่ช่วงของแยกอโศกเข้ามานานานะคะต่อเนื่องเข้ามาเพลินจิตเข้ามาทางด้านของแยกราชประสงค์มาถึงตรงช่วงของสยามนะคะแล้วก็ฝั่งของเส้นถนนราชดำริที่จะออกมาพระราม1แล้วก็ทางด้านของอังรีดูนางอันนี้ก็ท้ายแถวยาวดูนิ่งๆ นะคะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณไฟจราจรด้วยล่ะนะคะที่ทำให้ฝั่งทางด้านนี้เนี่ยจะออกเส้นทางหลักที่จะเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะช้านะคะแล้วก็ฝั่งของเส้นพญาไทที่มาจากทางด้านของแถวหน้าอันนี้น่าจะเป็นเลยจากคณะครุศาสตร์มานะคะตรงเนี้ยโอ้อันนี้ก็ยาวเหมือนกันนะมาถึงตรงช่วงของแยกปทุมวันน่ะนะคะแปลว่าณเวลานี้ตอนนี้นี่คนน่าจะออกมากันเยอะเหนือความคาดหมายของดิฉันอีกละนะคะเพราะคิดว่ามันน่าจะยังมีคนที่แบบยังไม่กลับมาจากต่างจังหวัดกันครบ 100% แต่ปรากฏว่าไม่ใช่เลยเนี่ยรถเยอะรถมากใครจะเข้ามาย่านนี้เผื่อเวลาถ้าขับรถกันมาเองนะคะแต่ถ้าสะดวกที่สุดก็นั่งรถไฟฟ้าเข้ามาค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะศาลจังหวัดสวรรคโลกพิพากษาจำคุกคนละ1ปี2ผัวเมียคดีลักลอตเตอรี่รางวัลที่1ของป้าขยันชาวจังหวัดสุโขทัยเมื่องวดวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ศาลจังหวัดสวรรคโลกพิพากษาจำคุกคนละ1ปี2ผัวเมียคดีลักลอตเตอรี่รางวัลที่1ของป้าขยันชาวจังหวัดสุโขทัยงวดวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเลข173770แต่ศาลให้รอการลงโทษ2ปีพร้อมปรับคนละ 10,000 บาทและสั่งทำงานบริการสังคม24ชั่วโมงรวมถึงรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติรัฐบาลยกระดับปรับนอมินีสแกนลึกเส้นทางเงินโครงสร้างผู้ถือหุ้นดีเดย์1สิงหาคมปิดช่องโหว่ธุรกิจต่างชาติสวมสิทธิ์คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นและกรรมการภายหลังจากการจดทะเบียนมากยิ่งขึ้นเพื่อปิดช่องโหว่การจัดโครงสร้างให้ผ่านการคัดกรองในช่วงเริ่มต้นก่อนเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามในภายหลังขณะเดียวกันได้มีการกำหนดให้กรณีที่คนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามจะต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนของผู้ลงทุนไทยที่ชำระเงินลงทุนและผู้แทนหรือนิติบุคคลผู้ชำระเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินและควบคุมความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงได้ตลอดจนเพิ่มความโปร่งใสในการจดทะเบียนธุรกิจและป้องกันการใช้บุคคลถือหุ้นแทนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: สรุปข่าวต่างประเทศรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
9: การสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงตึงเครียดหลังการเจรจาหยุดยิงไม่คืบหน้าสหรัฐเดินหน้าโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคพร้อมเพิ่มมาตรการในช่องแคบฮอร์มุซส่วนในฉนวนกาซากลุ่มฮามาสประกาศยอมปลดอาวุธตามข้อเสนอแผนสันติภาพที่สหรัฐสนับสนุนโดยมีเงื่อนไขให้อิสราเอลทยอยถอนกำลังแต่จนถึงขณะนี้อิสราเอลยังไม่ตอบรับขณะที่ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูมีผู้เสียชีวิต35คนบาดเจ็บเกือบ100คนและผู้รอดชีวิตต้องเผชิญกับความร้อนรุนแรงท่ามกลางไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่หลายประเทศในยุโรปยังเผชิญไฟป่ารุนแรงจากคลื่นความร้อนและสภาพอากาศแห้งแล้งโดยฝรั่งเศสสเปนและกรีซได้รับผลกระทบหนักมีการอพยพประชาชนหลายแสนคนและพื้นที่ป่าถูกเผาผลาญไปแล้วกว่า2ล้านไร่วิกฤตผู้อพยพในแอฟริกาเหนือทวีความรุนแรงหลังผู้อพยพกว่า 60,000 คนข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่เมืองเซลตาของสเปนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต57คนจากการจมน้ำและเหตุเหยียบกันตายสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
10: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนา เราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
12: ด้วยพระมหากรุณาบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินซึ่งเกิดจากหน้าดินถูกน้ำฝนกัดเซาะจนสูญเสียความอุดมสมบูรณ์จึงทรงศึกษาค้นคว้าเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำและมีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2534ให้ทำการศึกษาและทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนพื้นที่อื่นๆที่เหมาะสมซึ่งต่อมาสำนักงานกปร.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนจัดทำโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยขยายผลการทดลองและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการนำหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินน้ำและช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดในส่วนของสำนักงานกปร.มีการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการอบรมครูหญ้าแฝกเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์โครงการสัมมนาวิชาการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติดินถล่มเป็นต้นเช่นเดียวกับหน่วยงานต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางของแต่ละองค์กรส่งผลให้วันนี้จากต้นหญ้าที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชทั่วไปหญ้าแฝกได้กลายเป็นพืชที่มีความหมายยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของเกษตรกรเพราะช่วยพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
13: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร 02-447-8500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิน
1: ชาวกระชินครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่
1: ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะ

0: สมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: อุ๊ย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เห็นไหมก็เลยถามว่าชื่อจริงชื่ออะไรคะ
3: แล้วรู้หรือยังคะตอนนี
1: ้รู้แล้วค่ะ
3: โอเคยินดีต้อนรับนี่เจอไรคะ
1: คุณสัตยมนต์ค
3: ่
1: ะแหมเห็นไหมนี่คือความคุ้นเคยที่เราคุยแต่ชื่อเล่นเล่นแต่ชื่อเล่นอย่างเดียวนะคะก็วันนี้รถเยอะไหม
2: ข้างนอกไม่ค่อยเยอะนะเส้นพระรามส
1: ี่เส้นพระรามสี่ใช่ไม่เยอะแต่ว่า
3: ที่อื่นเนี่ยไม่
1: ยานยานลาดประสงค์รถเยอะแล้วรถเต็มแล้วคนได้ไปส่วนการค้ากันเยอะสำหรับในช่วงเที่ยง
3: ค่ะ
1: เขาไปหาอะไรทานกันแล้วนะในช่วงนี้
3: อยู่แล้ว
1: จริงนะคะ
3: เพราะว่าร้อนนี่ข้างนอกก็เข้าไปตากแอร์นี่ค่ะ
1: เอาไปประหยัดไฟที่บ้านใช่ไหม
3: ใช่แต่ว่าค่าน้ำมันแพง
1: อืมนั่งรถไฟฟ้าไป
3: ได้อยู
1: ่เอาแต่ไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าถ้าไปกันหลายคนก็แพงเหมือนกันพี่เขาบอกว่าค่ารถไฟฟ้าเมื่อไหร่จะลดค่าบริการของค่ารถไฟฟ้าแต่ช่วงนี้ใช้นี้ได้ไงใช้อะไร
3: หมดแล้วค่ะหมดตั้งแต่ครึ่งเดือนแล้วค่ะอันนี้หนูเฮ้ย
1: จริงๆสิวันก็หมดแล้วเดียวว
3: ันนี้วันที่หนึ่ง
1: ใช่ค่าใหม่หรือยังดูสิ
3: ต่อลองหายใจ
1: เสียงมันเห็นถึงความต่างระดับมากเลยนะคะคุณ
3: พ่อตื่นเต้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เอานี้ก่อนวันนี้เนี่ยเส้นทางด้านของพระรามสองจะเป็นเส้นที่มีอุบัติเหตุหลายจุดมาก
3: ค่ะ
1: นะคะมีอยู่จุดหนึ่งซึ่งตอนเนี้ยน่าจะยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายดูด้วยนะว่าเข้าหรือยังนะคะเนื่องจากว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินการเคลื่อนย้ายเป็นรถบรรทุก18ล้อคนขับอ่ะเขาหลับในพอเขาหลับในถึงปุ๊บเนี่ยคือตอนแรกเขาจะไปชนรถ10ล้อซึ่งจอดอยู่ข้างทางนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าพอเขาเหมือนกับเห็นแบบมันก็พยายามจะหักหลบแต่ยังไงก็ยังชนอยู่ดีนะคะแล้วก็ทำให้ไอ้ตัวส่วนหัวของรถบรรทุก18ล้อเนี่ยคือพุ่งเข้ามามันจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะคะแต่ว่าคือตรงจุดนั้นมันจะเป็นลานป้องกว้างแต่จะอยู่นอกจากทางมันจะอยู่ออกมานอกจากเส้นทางในด้านของพระราม2ออกจากเส้นหลักแล้วล่ะนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันคือไอ้ตรงจุดนี้โดยปกติแล้วอะนะคะมันจะมีเป็นจุดที่เขามีขายของขายสินค้าที่เหมือนกับเป็นแผงอะนะคะเหมือนกับเป็นพวกตลาดนัดชุมชนอะไรเล็กๆอย่างเนี้ยแต่ยังดีที่ในช่วงเช้าวันนี้ไม่ได้มีคนที่ไปขายของหรือว่าเดินซื้อของอะไรกันเยอะมากนะคะแต่ก็มันก็มีผลเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีรถที่เขาแบบขายผักอะนะคะแล้วก็ทำให้ในส่วนของตัวของรถเนี่ยคือพุ่งไปชนไอ้แผงผักอ่ะผักกระจายอยู่บนพื้นถนนไอ้ตรงแบบพื้นที่เป็นลานโล่งๆตรงจุดนั้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะก็จะแบบไปเบียดเข้ากับเสาไฟฟ้านะคะก็คือในช่วงแรกเนี่ยรถเป็นทุก10ล้อเนี่ยก็คือเคลื่อนย้ายไปแล้วแล้วก็มีคนเจ็บด้วยเป็นคนเจ็บเล็กบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งเป็นคนขับแต่ว่าในส่วนของการเคลื่อนย้ายรถเป็นทุก18ล้อคันนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่าจะต้องเอารถเครนอ่ะมาดึงมารั้งมาค้ำในส่วนของเสาไฟเอาไว้ก่อนถ้าหากว่าพอดึงจากรถเป็นทุก18ล้อมาเนี่ยไอเสาไฟอันนี้มันอาจจะแบบล้มหรืออะไรได้ใช่ไหมคะก็เลยจะต้องใช้รถเครนมาซึ่งเมื่อตะกี้ก่อนประมาณสักช่วง18นาฬิกาเนี่ยตอนนั้นอ่ะคือเดินดูในไลฟ์ในทิกตอกเขาจะมีคนไลฟ์และเป็นคนที่แบบผ่านไปนะแล้วก็ไลฟ์ก็จะเห็นเลยว่ามีรถเครนจอดอยู่นะคะแล้วก็กำลังมากับดึงแล้วก็ค้ำในส่วนของเสาไฟฟ้านะคะแล้วก็รถบรรทุกเนี่ยก็คือยังอยู่ในสภาพเดิมนะคะตรงจุดนี้เนี่ยก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาล่ะแต่ว่ามันไม่มีผลกระทบกับในเรื่องของการจราจรในเส้นหลักนะคะตรงช่วงที่เกิดเหตุจุดราทางเข้าหมู่บ้านอมรชัย5เดี๋ยวนี้เป็นข้อมูลเดี๋ยวให้ดูรูปนะคะเพราะว่าตรงจุดนี้มันไม่มีผลกับเส้นหลักเนื่องจากว่าเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ตรงลานทางเข้าหน้าหมู่บ้านนะมันเป็นพื้นที่โล่งๆเห็นไหมใช่เนี่ยค่ะนะคะมันก็จะแบบออกมาจากถนนเส้นหลักแล้วเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีของตรงนี้ที่มันเป็นถุงๆเป็นอะไรอย่างเนี้ยถ้าหากว่าเห็นอีกมุมนึงมันจะเป็นผักผลไม้
3: แพงที่เขาขาย
1: ใช่ไหมคะดีที่ไม่มีคนที่เขายืนอยู่ตรงจุดนั้นนะก็เลยปลอดภัยแล้วก็ด้านหลังไอ้รถบรรทุกคันนี้จะมีรถบรรทุก10ล้อ ซึ่งเขาจอดอยู่แต่อันนี้รถบรรทุก10ล้อเนี่ยเคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยเพราะนั้นตอนนี้ก็จะเหลือแค่รถบรรทุก18ล้อคันนี้แล้วก็เสาแล้วก็มีรถเครนนะคะที่จอดอยู่นะคะนี่คือเป็นจุดแรกนะเป็นเส้นพระราม2ในฝั่งขาออกแล้วก็อีกจุดนึงนะคะจะเป็นก่อนถึงจุดนี้ประมาณ17กิโลเมตรเป็นช่วงประมาณสักพระราม2ซอย33ก็เป็นรถบรรทุกเขาจะเลี้ยวเข้าซอยแต่คราวนี้ซอยมันแคบไงมันก็ต้องใช้เวลาถอยหน้าถอยหลังปรากฏว่ากำลังจะถอยหลังเกียร์หลังมีปัญหาเกียร์มีปัญหาคราวนี้ก็เลยแบบเหมือนกับบังคับรถไม่ได้แล้วก็รถเหมือนกับจะเนี่ยพุ่งเข้าไปชนกำแพงของร้านอาหารแต่ไม่ชนเบรกไว้ทันนะคือรถแต่คือหยุดไว้ได้ทันแต่ว่าในช่วงก่อนหน้านี้มันก็จะมีผลทำให้รถที่จะเข้าออกซอยพระราม2ซอย33เนี่ยเข้าออกไม่ได้แต่เจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการไปปัดรถด้านในซอยให้ออกเข้าไปทางด้านของปั๊มน้ำมันนะคะแต่ตอนนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วจุดนี้เห็นไหม
3: ใช่ไหมใช่
1: แล้วก็ตอนแรกก็ไม่บอกว่าเหมือนกับไปชนเข้ากับกำแพงของร้านเจงเนาะแต่ไม่ได้ชนสรุปคือหยุดก่อนรถหยุดก่อนที่จะไปชน
3: ใช่แต่ซอยตอนนั้นมันเล็กจริง
1: ใช่ไหมแคบใช่ไหม
3: ม
1: ัน
3: ค่อนข้างแคบถ้ารถเขาใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องใช้ใช่ไหมต้องเหมือนกับว่าต้องถอยเข้าถอยออกน่าจะไม่ชำนาญทางด้วยหรือเปล่า
3: ก็คือเหมือนกันแต่ว่าผ่านซอยตรงนี้ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้เข้าได้แล้วตอนนี้เรียบร้อยแล้วใช่ใช่อันนี้เรียบร้อยคือจะบอกว่านี่พระราม2มีหลายเคสอันนี้คือฝั่งขาออกน
3: ะ
1: แล้วปรากฏว่าพอหลังจากนั้นนี่คือพระราม2
3: อีกแล้ว
1: อีกแล้ว
3: จะเป็นแถว
1: ใช่อันนี้เป็นฝั่งขาเข้าช่วงจากสน.แสมดำมุ่งหน้าไปแถวต่างระดับพระราม2ก่อนถึงต่างระดับอันนี้ก็น่าจะมาด้วยความเร็วนะคะคือตรงจุดนี้เขาไปชนกับเหมือนกับเป็นรถตักดินขุดดินน่ะซึ่งตรงจุดนี้ก็มีการทำงานโดยปกติแล้วนะคะแล้วในช่วงเวลากลางวันแล้วเขาก็มีการวางกลวยยางมีอะไรตั้งเอาไว้กำกับให้เห็นอันนี้ที่คุยกับทางสาวอาจารย์ในพื้นที่บอกว่าฝากเตือนเลยคนที่ขับรถอ่ะรถอ่ะไม่ผิดแต่พฤติกรรมของคนขับเนี่ยคุณต้องระวังให้มากๆเรื่องของการใช้ความเร็วหรือว่าอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็เคลื่อนย้ายแล้วเช่นเดียวกันนะคะจุดนี้ก็คนขับบาดเจ็บนะคะบาดเจ็บนะคะแล้วก็มีอีกไหมจุดของเส้นพระราม2นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในฝั่งของพระราม2แต่อีกจุดนึงนี่คือถนน
3: สกี
1: ใช่ไหมคือตอนแรกที่คุยกับทางเจ้าหน้าที่นะแล้วยังไม่เห็นสภาพของรถคือบอกว่าเป็นรถที่บรรทุกแรกเจ็ตสกีเข้ามาแล้วก็นึกภาพบอกก็คงจะเจ็ตสกีอยู่บนท้ายรถปรากฏมันไม่ใช่เลยคือพอเห็นภาพถึงปุ๊บสภาพแบบนี้มาอยู่ถนนได้ไหม
3: คือเขาเหมือนพ่วงไว้กับด้านท้ายแล้วก็คืออยู่บนถนน
1: ใช่อยู่บนถนนคือใช่พ่วงกับท้ายคือเอามากับปิกอัพแล้วปรากฏว่ารถกระบะคันนี้ล้อหลุดล้อหลุดถึงปุ๊บเนี่ยล้อกระเด็นไปอีกฝั่งหนึ่งของถนน
3: ว้าย
1: ใช่คือรถเนี่ยอยู่ฝั่งขาออกแต่ล้อของเขาอ่ะกระเด็นไปในฝั่งขาเข้าแล้วประเด็นคือไปถูกรถจักรยานยนต์คันนึงซึ่งเขาขับอยู่ในช่องทางปกติทำให้คนขับอ่ะบาดเจ็บแล้วอาการค่อนข้างหนักที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเล่าให้ฟังกระเด็นไปในฝั่งขาเข้าแล้วประเด็นคือไปถูกรถจักรยานยนต์คันนึงซึ่งเขาขับอยู่ในช่องทางปกติทำให้คนขับอ่ะบาดเจ็บแล้วอาการค่อนข้างหนักที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเล่าให้ฟังนะคะ

0: มันอยู่บนถนนได้หรอคะ
1: คุณได้คุยกับเจ้าหน้าที่ไหมคะ
0: ตอนแรกไม่เห็นภาพไงแต่ทางเจ้าหน้าที่เองก็บอกแล้วล่ะว่ามันไม่ควรนะคะมันเป็นสิ่งที่แบบไม่ควรมากๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรต้องเกิดขึ้นเป็นเรื่องของความประมาทเลยของรถที่ลากจูงคันนี
1: ้ต้องลากจูง
0: ลากจูงค่ะใช่เหมือนกับเป็นรถเหมือนกับอะไรอารมณ์ประมาณรถพ่วงอ่ะแต่เป็นพ่วงด้วยเจ็ตสกีเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงซึ่งเราเห็นถึงพฤติกรรมของคนใช้รถใช้ถนนได้อย่างชัดเจนมากๆนะคะเพื่อช่วยกันวันนี้ถนนโล่งๆอ่ะนี่อีกเคสหนึ่งพระรามสามก็เหมือนกับเธอมาจากไหนอีกแล้วค่ะคือขับมาแล้วก็คือพุ่งชนกับแบรีเออร์แล้วก็ทำให้รถพลิกตะแคง
1: ค
0: นขับก็บอกว่าหลับในนะคะแต่อันนี้ก็ยังดีนะที่มีตัวของบาริเออร์ขอบทางในรับเอาไว้เพราะถ้าไม่มีบาริเออร์นะคุณหนักกว่านี้ใช่นะคะจำเนี่ยจะไปอีกฝั่งนึงแล้วตัวของรถหรือว่าในส่วนของคนขับเนี่ยน่าจะบาดเจ็บสาหัสอันนี้คือบาดเจ็บเหมือนกันจะเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะระวังกันมากๆถนนโล่งๆเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยนะคะอุบัติเหตุที่รับจ้างมาเนี่ยถือว่าเยอะมากๆจริงๆง่วงไม่ขับเมาไม่ขับนะคะระมัดระวังกันแล้ววันนี้ค่ะในช่วงของคุณ
1: มีงานเหรอคะ
0: มีอันนี้คุณวัยคุณเลยใช่ไหมเนี่ย
1: ค
0: ืออ
1: ะไรอ่ะ
0: พอดี MD Sport Day 2026ก็บอกว่าบรรดาแฟนคลับมารอตั้งแต่ตี5มาด้วยรักมาด้วยรัก
1: กันกี่โมง
0: นี่เดี๋ยวช่วงบ่ายๆนี่แหละช่วงบ่ายๆเย็นๆนี่แหละแล้วยังมีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนด้วยที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก็อยู่2สนามใกล้ๆกันตอนนี้คิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาหรอกแต่จะมีปัญหาก็คือช่วงตอนเลิกใช่ไหมเพราะตอนขาเข้าไป
1: มันก็แล้วแต่ว่าใครมาช่วงไหนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ขาไปนี่ก็คือไทยดอนใช่อ่านั่นแหละอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันแล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราติดตามกันตกลงเป็นกลุ่มไหนต้องถามวัยนี
1: ้หมายถึงว่ามันจะมี2ฝั่งใช่ไหมสองสี
0: ค่ะ
1: เชียร์คนที่ชนะ
0: อ๋อโอเคอันนี้อีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นกรณีที่ตอนแรกเนี่ยที่เขามีการแจ้งเกี่ยวกับการติดตามน้องผู้หญิงและผู้ชายเป็นพี่น้องกันที่เป็นชาวรัสเซียที่หายในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีแล้วปรากฏว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยคือก็จับผู้ต้องสงสัยได้นะคะในช่วงแรกตอนนี้เป็นผู้ต้องหาละนะคะเขาก็มีการรับสารภาพแล้วก็ปรากฏว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยถูกใช่ไหมว่าถูกฆาตกรรมถูกฆ่าเสียชีวิตทั้งคู่แล้วนำไปฝังเอาไว้แต่ปรากฏว่าในระหว่างที่ทางเจ้าหน้าที่เขามีการสอบปากคำคนหนึ่งเนี่ยอีกคนหนึ่งเขาก็แบบเหมือนกับเผยมาว่าเฮ้ยเขามาเพราะเขาถูกว่ากลัวจะถูกทำร้ายแล้วก็เนื่องจากว่าเคยเห็นอีกคนหนึ่งเนี่ยเคยแบบทำร้ายคนมาแล้วทำเคยฆ่าครอบครัวหนึ่งมาแล้วปรากฏว่ากลายเป็นสองเคสเลยนะคะก็เป็นอีกเคสนึงคือที่ฆ่าพ่อแม่ลูกแล้วคือเขาฝังเอาไว้อะมาขุดหลุมอะแล้วฝังนะคะในพื้นที่ที่ไม่ได้ไกลกันมากนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็โหติดตามไลฟ์ของแต่ละแห่งที่เขาก็มีการไลฟ์บรรยากาศให้เห็นในส่วนของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ในช่วงที่เขาไปหาจุดที่ฝังนะคะก็เช้าวันนี้ค่ะเขาก็มีการสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะมีนายป๋องนายธงนายฟุกนายบอลคือตอนแรกมีแค่2คือป๋องกับธงนี่คือเป็นเคสที่เป็น2พี่น้องชาวรัสเซียแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีเพิ่มมาอีกเฮ้ยก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุมาแล้วที่บอกว่ามีการทำร้ายแล้วก็ฆ่าในส่วนของพ่อแม่ลูกนะคะแล้วก็ไปฝังไม่เหมือนกันก็มีผู้ต้องหาเพิ่มมาอีก2ก็คือฟุกกับบอลนะคะแล้วคือในตอนเช้าเนี่ยทางเจ้าหน้าที่มีการสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็คือฝากขังนะคะแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ในส่วนของประเทศไทยมันมีผลกระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศเรามากเพราะว่าต่างชาติเองก็มีการนำเสนอข่าวนี้เพราะอย่างกรณีของน้องที่เป็นชาวรัสเซียใช่ไหมคะเห็นบอกว่านี้ในส่วนของทางผบ.ตร.แล้วก็นายกรัฐมนตรีเองก็จะลงพื้นที่ไปติดตามในเรื่องของสถานการณ์นี้ด้วยนะแฮชแท็กเห็นเยอะเลยในโซเชียลโทษประหารต้องมีจริงต้องเกิดขึ้นจริงเพราะว่าคือเขาก่อเหตุเพิ่งออกมาจากคุกได้ไม่นานแต่ทำให้คนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วถึง5เราก็ต้องมีการขยายผลต่อไงนะว่าเอ๊ะมันมีมากเหนือมากไปกว่านี้ด้วยหรือเปล่านะคะนี่เป็นเหตุซึ่งมันสะเทือนใจมากนะแล้วมันเป็นเหตุที่ต้องบอกเลยว่าโหมันมีผลกระทบหนักมากจริงๆนะคะในส่วนของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศหรือแม้แต่เรื่องของการท่องเที่ยวในบ้านเราจริงๆไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะมันก็จะมีมุมมืดมุมดีมุมสว่างอยู่นะ

0: 12:34 นะคะทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะช่วงนี้นะคะเดินทางกันกับดีเจศัสยามนเทพกุลชร นะคะดีเจฝนนั่นเองค่ะอยู่เป็นเพื่อนทุกคนยาวจนถึงช่วงเวลา18:00 นเลยนะคะ18:00 นเลยทักทายคุณผู้ชมทาง YouTube ด้วยนะคะที่เพิ่งเข้ามาลงชื่อกันเนาะนะคะรายงานตัวกันเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดียามเที่ยงใช่ไหมคะส่งกำลังใจให้ขอบพระคุณค่ะช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีใครที่อยากจะร่วมจัดรายการไปพร้อมๆกับฝนนะคะในเรื่องของข่าวสารการจราจรเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะสามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้ทางโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าผ่านทางช่องทางต่างๆได้เลยนะคะ LINE @หรือว่า inbox เข้ามาที่ Facebook ก็ได้ก็จะมีแอดมินคอยตอบเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของแอปพลิเคชันด้วยที่ตอนนี้ขึ้นในเรื่องของ QR Code ให้ดาวน์โหลดเอาไว้ได้นะคะอันนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยในเรื่องของการเช็คสภาพการจราจรเช็คเหตุที่ตอนนี้กำลังมีเกิดขึ้นแถวๆที่เรากำลังเดินทางนะคะแล้วก็รวมถึงการกด SOS เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วต้องการที่จะขอความช่วยเหลือได้เลยนะคะสามารถโทรเข้ามาแจ้งการจราจรได้ที่หมายเลข1137หรือว่าจาน1808ได้เลยสำหรับใครที่ฟังกันอยู่ตอนนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็อุบัติเหตุด้วยเพราะว่ามีรายงานกันเข้ามาเนี่ย 2-3 รายเหมือนกันเรื่องอุบัติเหตุนะที่เพิ่มเติมเข้ามาในช่วงเที่ยงนี้จากที่ตอนแรกเนี่ยตั้งแต่ช่วงสายๆมาเลยเนี่ยนะคะก็มีหลายจุดเหมือนกันแล้วโดยเฉพาะเส้นพระราม2ที่มีหลายจุดมากๆขาออกนี่ก็จะเยอะหน่อยแล้วก็ขาเข้ากรุงเทพก็มีเหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายผลการกีดขวางไปได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอุบัติเหตุที่ยังค้างอยู่นะคะยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายหรืออะไรจุดแรกนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นที่บริเวณในซอยเทพารักษ์66นะคะก็จะเป็นช่วงสีเทพามุ่งหน้าสำโรงนั่นเองค่ะภายในซอยเลยค่ะจะเป็นจุดที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งมันจะอยู่ในซอยหมู่บ้านทรัพย์ดินทองพอดีนะคะหรือว่าซอยเทพารักษ์66อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะเป็นในลักษณะรถกระบะที่ชนกับคนเดินเท้านี่แหละค่ะซึ่งก็ทำให้ตัวของบุคคลดังกล่าวเนี่ยนะคะได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับบาดเจ็บจำนวน1รายเป็นเพศหญิงอายุประมาณ 50-60 ปีที่บริเวณแขนด้านขวานะคะก็มีการนำตัวส่งที่โรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยที่โรงพยาบาลสินแพทย์นะคะข้อมูลเบื้องต้นนี่ก็คือแจ้งมาว่าเป็นรถกระบะที่เขาไปเฉี่ยวชนคนเดินเท้าก็ไม่แน่ใจว่าเป็นจังหวะข้ามถนนพอดีหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่านะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอนประมาณ12:22 นก็ผ่านมาได้ประมาณ10 นาทีกว่าๆนะคะในจุดนี้เนี่ยการจราจรก็เลยมีการชะลอตัวเล็กน้อยค่ะณจุดเกิดเหตุแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลยจุดที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไปได้แล้วเนี่ยก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นการชะลอตัวในเรื่องของมีทั้งกระบะเองนะคะแล้วก็ตัวของรถกู้ภัยอื่นที่เข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะส่วนอีกจุดนึงเนี่ยพระราม2อีกแล้วนะคะจะเป็นทิศทางฝั่งขาออกค่ะในช่วงของแยกหัวกระบือมุ่งหน้าต่างระดับพระราม2แล้วก็ทางขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์แต่จะเป็นทิศทางขาออกนะนี่ไม่ได้ขาเข้าเมืองนะคะก่อนถึงต่างระดับพระราม2ประมาณ1 กิโลเมตรนะคะอันนี้เนี่ยจะมีเป็นรถปิกอัพชนกันกับรถบรรทุกพระราม2วันนี้มีแต่รถขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยเนาะเท่าที่เราอ่านแล้วก็รายงานกันมาให้เนี่ยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นรถปิกอัพคันหนึ่งแล้วก็รถบรรทุกคันหนึ่งนะคะซึ่งตัวอุบัติเหตุตรงนี้ยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายเนื่องจากว่าเพิ่งเกิดเหตุไม่นานเลยนะคะไม่ถึง10 นาทีที่ผ่านมาตอนนี้ทั้ง2คันเนี่ยค่ะจะอยู่ที่บริเวณช่องทางด้านขวาของช่องทางหลักนะอุบัติเหตุนี้จะอยู่ในช่องทางหลักนะคะอยู่ที่เลนขวาสุดเลยก็เป็นเลนที่ใช้ความเร็วสูงสุดด้วยดังนั้นแล้วใครที่ใช้เส้นทางดังกล่าวที่ฝนเพิ่งพูดไปนะคะให้ระมัดระวังด้วยจะเป็นรถปิกอัพกับรถบรรทุกนั่นเองที่เกิดอุบัติเหตุชนกันนะคะตรงจุดนี้เนี่ยถามว่าการจราจรเป็นยังไงบ้างนะคะก็ถือว่ากระทบอยู่นะทุกคนการจราจรถือว่าเคลื่อนตัวได้ช้านะคะกระทบอยู่เหมือนกันเลยอันนี้เคล คลื่อนตัวได้ช้านะจุดเกิดเหตุเลยค่ะสำหรับทิศทางพระราม2ฝั่งขาออกนะคะดูรูปให้สักครู่หนึ่งอันนี้เนี่ยจะอยู่ก่อนถึงขึ้นต่างระดับประมาณ1กิโลเมตรก็จะเจอเลยชนท้ายกันธรรมดานี่แหละนะคะดูจากความเสียหายแล้วไม่ได้เสียหายหนักมากคิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานนะในการเคลื่อนย้ายนะคะไม่ได้ต้องมีการใช้รถยกอะไรเพราะว่าท้ายรถกระบะเนาะกระบะอยู่ด้านหน้าแล้วก็บรรทุกเนี่ยตามมาแล้วชนท้ายกันอยู่เลนขวาสุดเลยค่ะติดกับแบเรียร์โซนนี้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการเคลียร์ออกแล้วหรือยังไงนะคะเพิ่มเติมกันให้อีกทีนึงเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
1: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะไปดูในเรื่องของที่บริเวณทางด่วนนะคะบริเวณบางนามุ่งหน้าดินแดงกันหน่อยพอดีว่าเจอเป็นเหมือนกับผู้ชายนะชาวต่างชาติที่คุณพงษ์แจ้งมานะคะว่าขับรถอยู่ที่ช่วงของเนินเพลินจิตมุ่งหน้าทางลงถนนเพชรบุรีเป็นทิศทางฝั่งขาเข้าเนี่ยนะคะการจราจรเนี่ยจริงๆแล้วรถค่อนข้างโล่งเลยแต่ว่าไปเจอเป็นชายชาวต่างชาติที่เขาเดินอยู่ในช่องทางด้านซ้ายก็เลยอยากจะเตือนให้ระมัดระวังกันนิดนึงจะเป็นเส้นทางมุ่งหน้าลงถนนเพชรบุรีนะคะอายุประมาณ50ปีใส่เสื้อสีเทากางเกงขายาวใส่แว่นกันแดดด้วยนะแว่นสีดำอะไรเงี้ยตอนที่โทรมาแจ้งเนี่ยตัวของชายชาวต่างชาติคนดังกล่าวเหมือนว่าจะลงถนนเพชรบุรีไปแล้วด้วยนะคะอยู่บนพื้นราบแล้วด้วยก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วก็ฝากดูด้วยละกันระมัดระวังกันนิดนึงนะคะเคสนี้เดี๋ยวต่อไปนะคะไปดูอุบัติเหตุที่บริเวณจุดนี้กันหน่อยนะคะถนนวิภาวดีรังสิตเป็นทิศทางฝั่งขาออกนะคะสวัสดีค่ะคุณปุรินทร์นะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะไปเจอเป็นอุบัติเหตุจุดไหนยังไงมาคะ
1: ผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าผมขึ้นกลับรถไงครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เห็นมีรถจอดอยู่ข้างๆที่กลับรถแล้วก็ต้องมองไปอ่ะไม่แน่ใจว่ามีอะไรอุบัติเหตุใครตกลงไปหรือเปล่า
0: อ๋อหมายถึงว่ามีรถจอดอยู่แล้วเขาก็ชะโงกหัวลงไปดูอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: จอดอยู่สองสามคันมีมอเตอร์ไซค์แล้วเห็นมีตำรวจคันหนึ่งครับแล้วก็เห็นเขาชะโงกลงไปข้างล่างกันนะฮะ
0: ค่ะมีรถเจ้าที่แล้วเนาะค่ะเพิ่มเติมค่ะได้ค่ะ
1: พอผมกลับรถลงมาก็เห็นได้ยินเสียงรถพยาบาลไปกันแล้วนะ
0: มีรถกู้ภัยรถพยาบาลด้วย
1: ครับ
0: ค่ะแล้วเห็นเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะหรือว่าเห็นประมาณนี้เลย
1: ผมไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมกลับรถนะฮะพอกลับเขาอยู่ข้างบนนะครับตรงกลางเลยตรงกลางที่กลับรถเลยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ด้านล่างก็รู้สึกรถจะติดนะครับ
0: ค่ะ
1: น่าจะมีอะไรสักอย่างแน่นอนนะตกลงไปหมดหรือเปล่ารถยังไงเนี่ยครับลองเช็คดูนะครับ
0: ได้ค่ะได้อย่างไรเราเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้นะคะขอบคุณข้อมูลเบื้องต้นด้วยนะคะ
1: แจ้งเป็นข้อมูลคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณปุรินทร์ด้วยนะคะเพิ่มเติมในเรื่องของรายละเอียดอุบัติเหตุเบื้องต้นมาให้ก่อนเพราะว่าดูแล้วค่อนข้างน่าสงสัยนะว่ามันน่าจะมีเหตุอะไรแน่ๆแหละเพราะว่าที่จุดที่คุณปุรินทร์แจ้งมาเนี่ยนะคะคือเขากลับรถพอดีแล้วก็เห็นเนาะเหตุการณ์ว่าเป็นเหมือนกับรถจักรยานยนต์บ้างรถอะไรบ้างเนี่ยมาจอดแล้วก็ชะโงกลงไปดูด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเดาว่าอาจจะมีในเรื่องของตกลงไปหรือเปล่าเกิดอุบัติเหตุแล้วกระเด็นตกลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวไงเราตรวจสอบเพิ่มเติมให้ตรงนี้เนี่ยมีแจ้งทางสน.วิภาวดีไว้แล้วแล้วก็ทางสน.เขาก็มีการแจ้งกลับมาว่าส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้อยู่นะคะเดี๋ยวไว้ได้เพิ่มเติมยังไงเนี่ยนำมารายงานกันให้ฟังกันอีกทีนึงแต่ว่าเบื้องต้นเนาะเอาเป็นข้อมูลเบื้องต้นจากแหล่งข่าวอื่นๆด้วยนะคะเราได้รับแจ้งมาทางไลน์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถจักรยานยนต์2คันชนกันแล้วเหมือนจะมีคนกระเด็นตกไปด้านล่างเดี๋ยวยังไงรอการยืนยันอีกทีนึงนะคะแต่ว่าด้านล่างนี่ก็คือเส้นวิภาวดีวันนี้ก็คือในจุดที่เกิดเหตุอะค่ะก็มีการจราจรที่หนาแน่นด้วยรถติดด้วยนะคะก็เป็นไปได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานอันหนึ่งเดี๋ยวรอการตรวจสอบก่อนนะคะขอบคุณทางคุณปุรินทร์แล้วก็ท่านอื่นๆด้วยที่ส่งแจ้งกันเข้ามาให้เรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราไปดูการจราจรที่บริเวณรัชดาท่าพระนะคะเนื่องจากว่าภายในอุโมงค์เนี่ยนะคะมันมีรถจอดเสียอยู่เดี๋ยวเราไปดูเคสนี้กันหน่อยจะเป็นเส้นถนนรัชดาท่าพระฝั่งขาออกในช่วงของแยกมหัยสวรรค์มุ่งหน้าแยกรัชดาตัดกับราชพฤกษ์ค่ะการจราจรในฝั่งขาออกเนี่ยอยู่ดีๆก็เคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเนาะสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าภายในอุโมงค์ลอดใต้แยกรัชดาตัดราชพฤกษ์เนี่ยนะคะจะมีรถกระบะที่จอดเสียอยู่ในเลนซ้ายสุดเลยซึ่งมีผู้แจ้งกันกับทางรายการกันเข้ามาเนี่ยหลายคนมากตอนแรกเป็นคุณโบก่อนสักพักหนึ่งไล่เรียกกันเลยนะคะในเรื่องของเวลาเนี่ยคุณน้อยมิเตอร์ก็เพิ่มเติมกันเข้ามาให้ว่าเจอเ เป็นรถกระบะตู้ทึบสีขาวจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็มีท่านหนึ่งเป็นทางคุณพงวิทย์เหมือนกันที่ก็บอกว่าตอนนี้ก็เห็นนะผ่านไปประมาณสัก4นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเห็นอยู่แล้วก็ยังไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ด้วยเดี๋ยวยังไงเนี่ยในเรื่องรายละเอียดเนาะให้ทางคุณนอยมิเตอร์เพิ่มเติมให้หน้าใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสัตยมนต์ครับผม
0: ค่ะเพิ่มเติมในเรื่องของที่มีรถจอดเสียนิดนึงให้หน่อยได้ไหมคะ
2: ครับคือผมมาจากอุโมงค์ท่าพระนะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็มาลงอีกอุโมงค์นึงก็คืออุโมงค์ตรงหน้าเดอะมอลล์ท่าพระนะการจราจรด้านผมนี่ไม่มีปัญหาแต่ว่ารถที่จอดเสียเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาจอดอยู่เลนซ้ายสุดเป็นรถตู้ทึบนะ
0: ค่ะ
2: หลังคาสูงแล้วเขาก็เปิดไฟกระพริบอยู่ซึ่งรถมันใช้ความเร็วคือรถไม่ติดอ่ะนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: กลัวว่าจะมีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนข
0: ้
2: ามมาแล้วผมก็ข้ามพระรามสามมาแล้ว
0: ค่ะ
2: ครับ
0: แปลว่าภายในอุโมงค์จุดที่มีรถจอดเสียเนี่ยก็คือรถไม่ได้ชะลอตัวขนาดนั้นค่อนข้างที่จะใช้ความเร็วได้เลยใช่ไหมคะ
2: มีเขาจอดเสียอยู่แค่คันเดียวไม่มีใครต่อท้ายเลยแต่ที่มาก็ถิวแซงไปเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดรถน้อยนะครับ
0: ค่ะได้เลย
2: กลัวว่าจะมีอุบัติเหตุตามท้องก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เลยเหรอ
0: ได้ค่ะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะคุณนายมิเตอร์ค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางสมาชิกของรายการด้วยนะคะคุณนายมิเตอร์นะคะแล้วก็อีก2ท่านด้วยที่โทรแจ้งกันเข้ามากลายเป็นว่าคนตามจอสอร้อยนี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่าไปเจอกันในจุดเดียวกันถึง3คนเลยนะคะมีคุณโบแล้วก็คุณพงวิทย์อีกนะคะ2ท่านที่เพิ่มเติมกันเข้ามาให้ล่าสุดเนี่ยเพิ่มเติมกันมาตอนประมาณนาทีที่40กว่าๆเกือบ50เนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายหรืออะไรดังนั้นคนคิดว่าตอนเนี้ยน่าจะยังอยู่ที่เดิมอยู่เอาเป็นว่าใครที่ใช้เส้นทางที่รายงานอยู่นะคะเป็นอุโมงค์ลอดใต้แยกรัชดาตัดราชพฤกษ์ให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่ารถเนี่ยค่อนข้างที่จะทำความเร็วได้มีพื้นที่ให้วิ่งถนนไม่ได้รถติดอะไรมาจากเคสนี้แต่ว่าอาจจะเป็นอันตรายได้ก็เลยอยากจะเตือนเพื่อนๆสมาชิกที่วิ่งในเส้นทางเดียวกันนั่นเองนะคะต่อไปเทพรัตน์บางนาตราดฝั่งขาออกนะคะนี้ช่วงเอแบกบางนากิโลเมตรที่26มุ่งหน้านิคมอุตสาหกรรมเวลโกรกิโลเมตรที่36นะคะการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้านิดนึงเพราะว่าปากซอยอนามัยเหมือนมีเป็นรถพ่วงที่เขาจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านขวาของช่องทางด่วนค่ะรายงานการให้นะคะจะได้ระมัดระวังกันด้วยนะจุดนี้อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงเที่ยงนี้เลยเนาะแล้วก็ขอย้อนเท้าความไปเมื่อกี้นิดนึงวันนี้เนี่ยวันที่1แล้วนะคะดังนั้นแล้วก็ใครที่เดือนที่แล้วไทยช่วยไทยนะคะหมดไปแล้ว60-40เดือนนี้เข้าใหม่แล้วนะคะเช็คสิทธิ์กันได้ใช้กันได้นะคะวันละ200ในเต็มที่ซึ่งอันนี้ฝนไปเจอมานะก็น่าสนใจเหมือนกันเอามาแบ่งปันทุกคนนะคะจริงๆแล้วในเรื่องของการเดินทางเนี่ยหลายๆคนก็ใช้กับการเดินทางรถไฟฟ้า BTS MRT ใช่ไหมคะจริงๆแล้วในเรื่องการเดินทางอีกรูปแบบนึงก็คือใครที่ใช้เรือนะคะเรือโดยสารไฟฟ้าของไทยสมายโบ๊ทอันเนี้ยเข้าร่วมด้วยนะทุกคนเข้าร่วมโครงการด้วยสามารถที่จะใช้ได้นะคะซึ่งเขาเหมือนจะเริ่มใช้อ่ะวันที่1สิงหาคมนี้เลยนะคะใช้ได้จนถึงวันที่30กันยายนดังนั้นแล้วใครที่อาจจะอยากไปเที่ยวด้วยการนั่งเรือเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเดินทางด้วยการนั่งเรือสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้เลยนะคะเขาจะมีสายเป็นแบบสีม่วงสีเขียวอะไรของเขาอ่ะซึ่งทุกคนลองเช็คกันดูอีกทีนึงว่าที่เราจะไปอ่ะใช้ผ่านได้ไหมอะไรยังไงได้ไหมเบื้องต้นใช้ได้3สายนะคะ City Line Urban Line แล้วก็ Metro Line ได้ด้วยอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าฝนก็เคยขึ้นรถเรือของเขาเหมือนกันของไทยสมายโบ๊ทดีเลยแล้วก็มีแอร์ด้วยนะคะไม่ต้องร้อนกันให้อันนี้ก็เช็ครายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจ JSR Radio ได้เลยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเรือโดยสารไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทเปิดรับชำระค่าโดยสารด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และเริ่มวันนี้วันแรกใบสั่งจราจรค้างชำระจะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
4: รหัสคือ Hero Save World
3: ฮะฮัลโหล Save World เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
4: Hero Save World
3: Hero Save World เหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
4: ว้ Hero Save
5: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
1: เริ่มวันนี้วันแรกใบสั่งจราจรค้างชำระจะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงในการต่อภาษีรถยนต์คุณยุวัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกลงนามความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ปรับระบบให้เป็นไปตามแนวทางพิพากษาของศาลปกครองหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายซึ่งระบบใหม่จะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนชำระการดำเนินการค่าปรับโดยระบบจะเพิ่มรายละเอียดสำคัญคือสำเนาใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับและข้อมูลเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่งทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังจากออกใบสั่งผู้ที่ยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายหากยังไม่มีการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดข้อมูลใบสั่งค้างชำระจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกด้วยกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลา 60-90 วันนับจากวันที่ออกใบสั่งดังนั้นหากยังมีใบสั่งค้างชำระสามารถตรวจสอบรายละเอียดและชำระผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีแต่หากยังค้างชำระใบสั่งก็ยังสามารถต่อภาษีประจำปีได้แต่จะไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือป้ายทะเบียนภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับตามใบสั่งอย่างครบถ้วนยุวธิดาปูคำนวณรายงานค่ะ
1: เรือโดยสารไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทเปิดรับชำระค่าโดยสารด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ครบทั้ง3เส้นทางเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
8: บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาเดินหน้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของภาครัฐช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางสอดรับกับนโยบายการช่วยแบ่งเบาค่าครองชีพของประชาชนพร้อมเปิดให้ใช้บริการสามารถใช้สแกนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปทั้งนี้เมื่อผู้โดยสารใช้สิทธิ์การจ่ายค่าโดยสารเพียงเที่ยวละ12บาทจากปกติ30บาทโดยผู้โดยสารสามารถแจ้งใช้สิทธิ์กับพนักงานท่าเรือหรือพนักงานเก็บเงินโดยสารภายในเรือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ถึงวันที่30กันยายน2569โดยสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสสามารถใช้กับการบริการเรือไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทได้ทั้ง3เส้นทางประกอบด้วยเส้นทางสีเขียวเส้นทางสยามเจริญนครพระปิ่นเกล้าสายสีม่วงเส้นทางสาทรพระนั่งเกล้าและสายสีน้ำเงินเส้นทางท่าน้ำนนท์วัดจันยาวาสและหากใช้สิทธิ์ครบตามจำนวนแล้วผู้โดยสารยังสามารถใช้จ่ายด้วยบัตรฮอปการ์ดและบัตรเดลี่แม็กไฟล์เดินทางโดยไม่จำกัดตลอดวันจ่ายเพียง40บาทเท่านั้นธนาคารเหลี่ยมทองรายงาน
1: สำนักข่าว AP รายงานว่านาวิกโยธินสหรัฐเปิดเผยว่านักบินเครื่องบินขับไล่ล่องหน F-35B ปลอดภัยหลังดีดตัวออกจากเครื่องบินก่อนเครื่องบินตกใกล้ฐานทัพอากาศมิรามาเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนักบินได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นบริเวณจุดตกของเครื่องบินเบื้องต้นนาวิกโยธินสหรัฐ จัดให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุร้ายแรงระดับสูงสุดเนื่องจากเครื่องบินถูกทำลายทั้งหมดซึ่งเครื่องบิน F-35B มีมูลค่าประมาณ109ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3,900 ล้านบาทและขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุของเครื่องบินตก
9: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการณ์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

เดินทางกันต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเหตุนี้กันนิดนึงที่อำเภอแม่อายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ไปภาคเหนือกันบ้างเนาะพอดีว่าเราอะได้รับแจ้งเหตุในเรื่องของถนนทรุดตัวนะคะและก็ดินถล่มค่ะอันนี้จะขึ้นภาพไว้ให้อยู่นะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามารับชมภาพผ่านทางไลฟ์สดของเราได้ใน YouTube JSY Radio นะคะขึ้นไว้ให้เราเรียบร้อยอันนี้นี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวของเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เนาะวันนี้วันที่1นะคะจริงๆตัวเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นวันที่31แต่ว่าเกิดในช่วงกลางคืนแล้วนะคะตอน 3:21 นาฬิกาของวันที่31กรกฎาคมค่ะจุดที่วงอยู่คือจะเป็นจุดที่ดินเนี่ยมีการถล่มทรุดตัวลงมาซึ่งจริงๆแล้วข่าวเนี่ยเราได้รับแจ้งมาจากทางคนในพื้นที่นั่นแหละชาวบ้านประชาชนในพื้นที่เลยที่เขาเห็นนะคะพื้นที่ของหมู่13บ้านดอยแหลมตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองคือชาวบ้านที่เขาอยู่แถวๆนั้นมันก็จะมีบ้านเรือนประชาชนตามปกติเนาะเขาได้ยินเสียงว่าคล้ายกับดินโคลนสไลด์จุดเกิดเหตุบริเวณที่ถนนเนี่ยมันเคยทรุดตัวนะคะพอมาวันนี้วันที่1เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการเข้าไปในพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวนะคะแล้วก็ตรวจสอบมาเสร็จเนี่ยก็เจอว่ามีถนนทรุดตัวเนี่ยนะคะจุดที่ถนนทรุดตัวมีการทรุดตัวเพิ่มนะคะเพิ่มจากเดิมอีกเล็กน้อยประมาณ 0.5 ถึง 1 เมตรแล้วก็บริเวณขอบของการก่อสร้างที่มีการตัดดินเนี่ยมันมีดินโคลนสไลด์เกิดขึ้นแบบภาพที่เมื่อสักครู่นี้ขึ้นแล้วก็มีการวงรูปไว้ให้ในวงกลมสีแดงอะค่ะเบื้องต้นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของมันเองคือไม่ได้มีคนที่อยู่ในพื้นที่นะจังหวะที่เกิดพอดีดังนั้นก็เลยไม่มีรายงานในเรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บบ้านเรือนที่บอกว่าก็มีบ้านเรือนประชาชนบางส่วนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกันเลยเนี่ยนะคะจะเป็นจุดที่ยังไม่ได้มีการเคลียร์ในเรื่องของต้นไม้ทำดินเกิดขึ้นเนี่ยทำหน้าดินเกิดขึ้นเนี่ยนะคะตัวบ้านเรือนไม่มีได้รับความเสียหายส่วนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกันเลยเนี่ยนะคะจะเป็นจุดที่ยังไม่ได้มีการเคลียร์ในเรื่องของต้นไม้ทำดินเกิดขึ้นเนี่ยทำหน้าดินเกิดขึ้นเนี่ยนะคะตัวบ้าน

จะมีการคลี่คลายแล้วก็ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วไม่พบว่ามีการสุดเพิ่มเติมนั่นเองซึ่งทำให้ในระหว่างช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอะค่ะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะอยู่ในขั้นตอนของการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันไปก่อนนะคะเพราะว่านี้ก็คือเป็นจุดบ้านเรือนประชาชนแล้วก็เป็นเส้นทางสำหรับการสัญจรด้วยย้ำพิกัดกันอีกทีนึงอันนี้เนี่ยจะเป็นที่บริเวณหมู่13บ้านดอยแหลมนะคะตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองใครที่มีญาติหรือว่าอะไรต่างๆอยู่แถวเดียวกันก็ส่งข่าวนี้ไปให้ได้แต่ว่าคนในพื้นที่น่าจะทราบเรื่องกันหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้รับแจ้งมาจากทางหน่วยงานกันหมดแล้วแหละว่าแนวทางการปฏิบัติต้องเป็นยังไงกันต่อนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการจราจรกับอุบัติเหตุกันนิดนึงมีที่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีนี้ฝนเห็นใน X ด้วยนะคะไปดูรายละเอียดกันหน่อยถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีฝั่งขาเข้านะคะขาเข้าช่วงต่างระดับพนัสนิคมไปจนถึงสุขุมวิทหนองไม้แดงค่ะบนต่างระดับหนองไม้แดงเนี่ยมันจะมีรถเทรลเลอร์ที่พลิกตะแคงนะคะรถเทรลเลอร์พลิกตะแคงเกิดขึ้นแล้วก็ไปทับกับรถเก๋งอะทุกคนไปทับกับรถเก๋งนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ยังไม่ได้ระบุว่ามาจากคันไหนเนาะเพราะตัวของรถส่วนบุคคลที่โดนทับไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าด้านหลังเป็นต้นไปเนี่ยเสียหายยับเยินเลยนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะอุบัติเหตุใหญ่เลยทำให้มีการกีดขวางในเรื่องของการสัญจรที่แน่ๆละ2เลนซ้ายเพราะว่ารถเก่งก็อยู่เลนหนึ่งซ้ายสุดแล้วก็ตัวของรถบรรทุกนะคะก็อยู่ถัดกันมาอันนี้เนี่ยตัวด้านหน้าของล้อรถเก่งเนี่ยมีการเหมือนเกยไปบนด้านขอบถนนแบริเออร์ด้านข้างด้วยนะคะค่อนข้างอันตรายมากทำให้การจราจรเนาะจริงๆก็คือเหลือประมาณ2เลนที่สามารถสัญจรได้ต้องมีหลบนิดนึงถ้าเป็นรถใหญ่อะไรเงี้ยนะคะขึ้นภาพไว้ให้อยู่นะคะเป็นรถบรรทุกที่เขาขับมาแล้วเกิดการเสียหลักปุ๊บแล้วมันพลิกตะแคงค่ะจังหวะที่มันพลิกตะแคงเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้ไปทับตัวของรถเก๋งที่เขาก็เหมือนกับขับมาไล่เลี่ยกันเนี่ยนะคะขนานกันมาเนี่ยก็เลยโดนทับกันเข้าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ยังไม่ได้มีการยืนยันตัวเลขว่ากี่รายเนาะแล้วก็บาดเจ็บเท่าไหร่อันนี้ถ้าดูจากในภาพเนี่ยนะคะคนขับรถบรรทุกเองก็น่าจะบาดเจ็บเหมือนกันเพราะว่าคือเหมือนกับเสียหลักแล้วมันพลิกแบบพลิกตะแคงเลยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าข้างในรถเก่งเนี่ยมันมีผู้โดยสารนั่งมากี่คนนะคะถ้าเกิดว่ามีแค่คนขับแล้วก็ที่นั่งด้านหน้าคนขับเนี่ยอาจจะบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่ามีด้านหลังด้วยเนี่ยอันนี้โดนแบบค่อนข้างเต็มๆเลยอะค่ะเดี๋ยวก็ต้องรอการยืนยันกันอีกทีนึงนะคะตัวของถนนเนี่ยมันวิ่งได้อยู่นะคะทุกคนอีก2เลนก็ยังเหลืออยู่สามารถที่จะใช้การได้แต่แน่นอนว่าก็รถก็ชะลอตัวค่ะในเส้นถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีฝั่งขาเข้าเกิดเหตุบนต่างระดับหนองไม้แดงเลยนะคะสามารถผ่านได้แค่2ช่องทางด้านขวาทำให้การจราจรติดขัดหนักมากมีท้ายแถวสะสมแล้วเรียบร้อยตรงข้ามสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้แดงนั่นเองก็ขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจากอุบัติเหตุข่าวสารหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีใครที่จะเดินทางก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้เลยเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งจนกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายผลการกีดขวางนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในอีกเส้นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันวันนี้ก็จะเป็นเส้นมิตรภาพค่ะวันนี้เนี่ยวันเสาร์เนาะก็คือจริงๆแล้วฝนว่าคนก็ยังเที่ยวอยู่นะถ้าลาสมมติที่ผ่านมาเนี่ยคุณลาไปวันพฤหัสเนาะสมมติไม่ได้ทำงานราชการก็จะไม่ได้หยุดใช่ไหมคะพฤหัสศุกร์ก็จะได้หยุดยาวแบบเต็มที่เต็มแม็กซ์กลับบ้านก็ได้หรือว่าจะไปเที่ยวก็ได้จริงๆมันหยุดได้นานมากๆคือไปเที่ยวต่างประเทศยุโรปอย่างได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่า

0: ที่เที่ยวในประเทศไทยหรือว่าอาจจะเป็นในลักษณะแบบกลับบ้านกลับต่างจังหวัดอะไรนี้เนาะก็อาจจะยังตอนนี้ก็คือยังอยู่นะคะหรือว่าบางคนรีบกลับก่อนเพราะว่าโอเคผ่านมาแล้วหลายวันอิ่มหนำกันพอสมควรแล้วรีบกลับก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาจะได้ไม่ได้ไปเจอรถติดอะไรกันมากอย่างวันนี้นะคะรถก็ค่อนข้างมากเหมือนกันในเส้นมิตรภาพฝั่งขาเข้ากรุงเทพค่ะตั้งแต่สหกรณ์โคนมสระบุรีเลยนะคะไปจนถึงโรงปูนก็มีปริมาณรถเยอะแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบติดหรือว่าหยุดนิ่งอะไรขนาดนั้นนะทุกคนคือแค่มีปริมาณรถเยอะมีเพื่อนร่วมเดินทางค่อนข้างมากแต่เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะใช้กันได้สำหรับใครที่จะเดินทางเส้นมิตรภาพขาเข้ากรุงเทพในวันนี้นะคะเหลือไปเห็นภาพเนี่ยเห็นฝั่งตรงกันข้ามด้วยในเรื่องของฝั่งขาออกเองมีปริมาณรถเยอะเหมือนกันนะคะปริมาณรถพอสมควรเลยน่าจะติดกว่าขาเข้าเลยเท่าที่ดูนะคะต่อไปการจราจรแถวพหลโยธินฝั่งขาออกบริเวณแยกเสนานิคมไปแยกเกษตรวันนี้ช่วงกลางวันแสกแบบนี้เนี่ยรถติดขัดสะสมค่อนข้างมากค่ะรถติดเลยนะคะไฟแดงกันให้แซดเลยนะคะในจุดดังกล่าวส่วนในพื้นที่อื่นๆเนาะไปดูอันนี้นิดนึงเทพรัตน์บางนาตราดฝั่งขาเข้าคุณอุ๋งอิ๋งโทรมาแจ้งเรานะคะบอกว่าช่วงสะพานกับรถกิโลเมตรที่8ไปอาคารเนชั่นทาวเวอร์ก็จะเป็นช่วงกิโลเมตรที่4เกือบ4ถึง5อะไรประมาณเนี้ยนะคะการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้รถเนี่ยเคลื่อนตัวได้เร็วเลยแต่ว่ามีอันนึงที่เคลื่อนตัวได้ช้ามากนะคะก็คือน้องเต่าค่ะทุกคนมายังไงไม่รู้นะคะเจอเต่าอันนี้เต่าจริงๆนะไม่ได้อําไม่ได้เป็นตุ๊กตาเป็นสัตว์นี่แหละนะคะเต่าขนาดประมาณ15นิ้วก็ไม่ได้ลูกเต่าแล้วนะคะตัวโตเหมือนกันขนาด15นิ้วอยู่ที่เลยอาคารบางนาทาวเวอร์ไปเล็กน้อยก็จะเจอเลยซึ่งน้องเต่าเนี่ยเขาเดินอยู่ค่ะทุกคนเอ็นดูมากเลยอ่ะเดินอยู่ในทิศทางเดียวกันกับรถเลยนะคะในช่องทางขวาของทางคู่ขนานก็พูดง่ายว่าน้องเนี่ยเดินไปในเดเรคชั่นทิศทางเดียวกันกับที่รถมุ่งหน้าไปเลยก็คือเลยอาคารบางนาทาวเวอร์ไปเล็กน้อยจะเป็นในช่วงฝั่งขาเข้านั่นเองอยู่เลนขวาสุดซะด้วยนะคะตัวเองเดินช้าแต่ว่าไปอยู่เลนขวาสุดซะด้วยนะอันนี้น้องจะอยู่ในช่องทางขนานนะคะไม่ใช่ช่องทางหลังเนาะก็คิดว่าอันตรายมากๆเพราะว่าเสี่ยงจะโดนทับอะไรได้นะอันนี้เพราะว่าคือเขาตัวใหญ่ก็จริงอะแต่ว่าคือเขาเดินค่อนข้างช้าไงบางคนอาจจะไม่ได้ทันเห็นพอมันไม่ได้มีการเคลื่อนไหวแบบปุบปับอะไรอย่างนี้เนาะไม่ได้เหมือนแมวเหมือนหมาเวลาเดินข้ามถนนทีก็คือเราก็จะเห็นชัดนิดนึงใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ movement เยอะคนที่เขาขับมาแล้วไม่ได้มองจังหวะเสี้ยววิอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้ดังนั้นแล้วใครที่ฟังฝนอยู่นะรายงานนะตอนนี้นะคะเทพรัตน์บางนาตราดค่ะเข้าเลยบางนาทาวเวอร์ไประวังเต่าด้วยนะคะน้องเต่าจะอยู่ที่ช่องทางขวาสุดของคู่ขนานนั่นเองค่ะแล้วก็ทางรายการเราก็ไม่ได้รอช้านะคะมีการแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปให้แล้วเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นในพื้นที่สภ.บางแก้วเดี๋ยวเขาน่าจะไปดูเพิ่มเติมให้นะทุกคนนี้แต่ว่าในระหว่างที่ก่อนจะไปถึงเนี่ยให้ทุกคนระมัดระวังการเดินทางกันด้วยนะคะช่วงนี้คือบนท้องถนนฝนเห็นแบบขับรถผ่านแล้วก็คือมีสัตว์ที่โดนอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ย2ตัวแล้วในช่วงเวลาไม่ถึง1อาทิตย์นะทุกคนก็ฝากระมัดระวังกันนิดนึงนะคะยิ่งตอนกลางคืนอะไรอย่างที่เราอาจจะสภาพวิสัยทัศน์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นี่ก็ต้องไม่ได้ต้องขับรถเร็วมากเนาะในพื้นที่ชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปคุยกันกับทางคุณเกียรติศักดิ์กันนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณเกียรติศักดิ์เพิ่มเติมในเรื่องของอุบัติเหตุที่เมื่อสักครู่นี้รายงานกันไปให้แล้วเพิ่มเติมให้คุณเกียรติศักดิ์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณฝนครับ
0: ค่ะตอนนี้คุณกฤษักยังอยู่ในพื้นที่อยู่ไหมคะ
1: อ๋อผ่านพ้นมาแล้วครับไม่ทราบว่าอุบัติเหตุตรงนี้เป็นบนต่างระดับหนองไม้แดง
0: ใช่
1: เขตสุพรรณบุรี
0: ค่ะ
1: ตรงนี้เคสจริงเคสนี้เป็นอุบัติเหตุแหละครับคุณฝนครับผมเห็นเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์พลิกตะแคงอยู่
0: ใช่ค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เหมือนกับว่าตัวรถเทรลเลอร์เขาขับมาแล้วเสียหลักอะค่ะก็เลยพลิกตะแคงแล้วไปทับรถเก๋ง
1: อ๋อ
0: ใช่
1: รถเห็นรถมูลนิธิเยอะมากเลยประมาณ4-5 คันนะครับแล้วก
0: ็กู้ภัยใช่ไหมคะ
1: กู้ภัยครับแล้วก็รถดับเพลิงคันสแตนด์บายอยู่ครับ
0: มีรถดับเพลิงด้วยเหรอคะ
1: ใช่ครับมีรถดับเพลิงคันหนึ่งแล้วก็รถมูลนิธิรถเดียวมาติดประมาณ5 คัน
0: เนาะซึ่งตัวของรถเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยเขาจอดอยู่เลนที่เกิดเหตุเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับปิดล้อมอยู่หน้ารถลูกนี้นะครับจ้าแต่ปัดฉากนะครับคุณ
0: โอเคแล้วค่ะ
1: ไม่แน่ใจว่าน่าจะนำผู้บาดเจ็บติดภายในส่งโรงพยาบาลน่าจะนำออกมาได้แล้วมั้งครับแต่นิทานนะครับเบื้องต้นนะครับเพราะว่าอย่างเปิดไซเรนบ้าบ้าระยะไปแล้วนะครับน่าจะเอาคนบาดเจ็บไปโรงพยาบาลไม่แน่ใจสุด
0: เหมือนหมายถึงว่ารถตัวรถพยาบาลรถกู้ภัยเนี่ยมีการขับออกนอกพื้นที่ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เปิดไซเรนไปแล้วโอเคได้เลยขอบคุณข้อมูลค่ะ
1: แต่ตัวรถยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับคุณฝนยังไม่ได้เคลื่อนย้ายอะไร
0: ทั้งสองคันเลยเนาะแล้วอย่างนี้แล้วการจราจรมันวิ่งได้เหลือ2 เลนใช่ไหมคะเป็นยังไงอะคะ
1: เจ้าหน้าที่ก็จะอยู่ปฏิบัติหน้างานครับคุณฝนเพราะว่ารถจุดนิ่งครับไม่มีรถจราจรเลยครับ
0: โอ้หมายถึงว่ารถติดมากเลยเหรอคะ
1: ติดครับติดขนาดคือว่ารถผ่านไปไม่ได้แล้วครับเ
0: พราะ
1: ที่ทำงานอยู่ก็อยู่ในช่วงทำงานอยู่ครับทุกคน
0: ถ้า
1: เป็นไปได้ก็ต้องออกแต่หน้าตลาดอินทราเลี้ยวซ้ายไปออกกับรถหน้าขนส่งชลบุรีแล้วก็ใช้ทางหลังมาถึงจะได้ครับทุกคน
0: ค่ะแปลว่าตอน
1: เรียน
0: ตอนนี้ก็คือไม่สามารถที่จะผ่านจุดเกิดเหตุได้เลยเนาะเพราะว่ามีรถทางเจ้าหน้าที่ตรงนี้ด้วยนะคะ
1: เป็นข้อมูลก็ท้ายแถวที่เท่าที่สังเกตดูก็ประมาณก็2 กิโลครับจากจุดเกิดเหตุครับคุณผลครับ
0: ได้ค่ะคุณกิติศักดิ์ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ครับขอบคุณครับคุณผลครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะขอบคุณคุณกิติศักดิ์ด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้สรุปแล้วเนี่ยท้ายแถวสะสมยาวประมาณ2 กิโลเมตรนะคะติดขัดค่อนข้างมากแนะนำเลี่ยงก่อนนะเส้นทางนี้นะคะเลี่ยงเมืองชลบุรีเดี๋ยวเราไปต่อที่คุณวิสุทธ์สักครู่นึงคุณวิสุทธ์สวัสดีค่ะเหตุการณ์เดียวกันเลย
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณวิสุทธ์อันนี้คือขับผ่านจุดเกิดเหตุเลยใช่ไหมคะอยู่ฝั่งเดียวกันเลยไหมคะ
2: ฝั่งเดียวกันครับ
0: ค่ะรายงานหน้าไม้ให้นิดนึงได้ไหมคะที่เจอมาเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: ก็ยืนยันครับท้ายแถวประมาณ2 กิโลในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคร
0: ับ
2: คือทางระดับหนองไม้แดงฝั่งขาเข้ากรุงเทพเนี่ยช่วงทางโค้งนะครับมันจะเป็นรถเทรลเลอร์บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ช่วงทางโค้งเนี่ยมันติดแล้วก็ทับรถเก๋งสีเขียวก็สภาพเสียหายยับเยินแต่ผมไม่เห็น
0: ไม่เห็นคนได้รับบาดเจ็บใช่ไหมคะที่พูดเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
2: เป็นช่องทางซ้ายนะครับ
0: ค่ะ
2: มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิไตรบุญธรรมของชลบุรีแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองชลบุรี
0: ค่ะ
2: นะครับเจ้าหน้าที่ปิดการจราจรของช่องทางซ้ายก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ100 เมตรนะครับทำให้รถแค่แต่ประมาณ2 กิโลใช้ช่องทางขวาช่องเดียวครับ
0: ค่ะเหลือเลนเดียว
2: ใช่ครับ
0: โอเคเดี๋ยววิ่งได้1 เลน
2: ผลจากจุดกระดิ่งมาก็ใช้งานได้ตามปกติครับ
0: อันนี้ตอนนี้ทางคุณวิสุทธ์ผลจุดเกิดเหตุมาด้วยแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: พ้นมาแล้วครับ
0: โอเคใช้เวลานานไหมอะคะกว่าจะมาจะพ้นได้แล้วก็วิ่งได้ตามปกติอะค่ะ
2: ตอนที่ผมมานี่ก็ประมาณก็
0: เท่าไหร่นะคะ
2: 20 นาทีครับ
0: 20 นาทีเนาะโอเค
2: ใช่แต่หลังจากที่ผมผ่านพ้นมาแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจอาจจะใช้เวลามากกว่านั้นนะเพราะว่าก็อาจจะต้องใช้รถเคน
0: เพราะ
2: พลิกขึ้น
0: ค่ะ
2: เจ้าหน้าที่ก็ต้องติดการจราจรบนสะพานต่างระดับสองไม้แดงสำหรับคนที่ใช้เลี่ยงเมืองขาเข้ากรุงเทพเลี่ยงเมืองชลบุรีเข้ากรุงเทพนะครับให้เลี้ยวซ้ายตรงตลาดนินจาแล้วก็ไปกลับรถที่หน้ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรี แล้ววิ่งทุกทิศขาเข้ามาก็จะสะดวกกว่าครับ
0: อืมค่ะ
2: ครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณวิสุทธ์ด้วยนะคะเพิ่มเติมในเรื่องของเส้นทางที่สามารถที่จะเลี้ยงได้ด้วยนะคะก็คือเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดนินจานะคะเดี๋ยวต่อไปเนาะเราไปดูอีกสายหนึ่งคนละที่แล้วนะคะคนละจุดกันละที่บริเวณเจริญกรุงกันบ้างเดี๋ยวให้คุณพันรายงานนะคะคุณพันสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณหลวงครับผม
0: ค่ะ
3: หายแย่ฝนตกครับพวกหน้าผ่านเอเชียที่มันมีปัญหาอยู่ตรงหน้าขึ้นด้านบางรักครับผม
0: ค่ะรถติดเหรอคะ
3: การจะรอตัวใช่จะรอตัวอย่างครับแต่โดนคนเดินข้ามทางมาลายครับผม
0: อ๋อค่ะ
3: มันเลยทำให้รถติดจะรอตัวหน่อยครับผมทั้งเข้าทั้งออก
0: ค่ะ
3: หน้าขึ้นด้านครับผม
0: ค่ะ
3: ตอนนั้นเป็นที่ไหวแล้วการจราจรตอนนี้ภูมิเรามาสีลมก็ใช้การได้ดีครับผมแดดร้อนอยู่นะครับ34องศา
0: ค่ะก็ว่าเมื่อกี้ตอนคุณพันบอกว่าเซนทันบางรักแล้วแบบฝนไม่คุ้นเขาเปลี่ยนชื่อใช่ไหม
3: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่เมื่อก่อนเป็นโรบินสันเน
3: าะ
0: อืมอืมโอเคได้เลยจะได้รู้ว่าโอเคจุดเดียวกันค่ะ
3: ครับผม
0: ได้ค่ะคุณพันขอบคุณ
3: นะคะสีลมก็ใช้การได้ดีครับผมคุณหลวง
0: ค
3: ่
0: ะค่ะ
3: แต่ผมว่าวิ่งมาถึงสามแยกอันนี้ก็ได้ครับสี่แยกบ้านบึงให้เลี้ยวซ้ายเข้าชลบุรีก็ได้แล้วก็กลับรถออกมาตลาดนินจาน่าจะติดแล้วตอนนั้น
0: น่ะอ๋อหมายถึงว่าจุดเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมเลี้ยงเมืองชลบุรี
3: ใช่คร
0: ับ
3: ใช่ครับถ้าจะที่มาถึงสี่แยกให้เลี้ยวซ้ายแล้วเข้าตัวเมืองแล้วก็เลี้ยวขวาผ่านมาถนนสุขุมวิทก็ดีเหมือนกันครับรถเล็ก
0: คุณพันย้ำให้อีกรอบหนึ่งได้ไหมคะที่คุณพันแนะนำเส้นทางเลี่ยงของคุณพันจุดไหนนะ
3: เพื่อนสมาชิกอะเราเลี่ยงเมืองอะที่มายังไม่ถึงต่างระดับอะให้เลี้ยวซ้ายสี่แยกครับ
0: ค่ะ
3: สี่แยกแล้วเข้าไปชลบุรีแล้วก็เลี้ยวขวาผ่านถนนสุขุมวิทมาถนนเทพรัตน์น่าจะดีกว่าครับตอนนี้อุบัติเหตุมันอยู่บนสะพานใช่ไหมคร
0: ับ ใช่อยู่บนตรงในเรื่องของถนนเลี่ยงเมืองเลยค่ะด้านบน
3: ใช่ใช่ตอนนั้นก็ก่อสร้างด้วยครับผมตลาดนินจาก็น่าจะรถเยอะนะรถใหญ่เยอะมันเขาต้องเลี้ยวซ้ายไปนั่นไปขับรถอยู่ดีครับ
0: ค่ะใช่ใช่หน้ามหาลัยค่ะ
3: เมื่อก่อนเป็นมหาลัยศรีปทุมหรือเปล่าครับอยู่ขวามือครับ
0: อืมเป็นจุดกลับรถหน้ามหาวิทยาลัยใช่
3: ถ้าผมไปพัทยาเนี่ยผมจะลงบางผมจะลงบางประกงนะครับพูดผล
0: อืมค่ะ
3: ผมจะเลี้ยวซ้ายเข้าผ่านตองครับผมเลยลงไฟฟ้าครับผมเลยลงไฟฟ้าผมจะเลี้ยวซ้ายผ่านเข้าไปทางผ่านตองแล้วก็ขับรถเรียบวิ่งมอเตอร์เวย์ครับผมแล้วก็จะทะลุออกไปทางนนท์ก็ไม่ติดนะครับ
0: โอเคได้เลยค่ะ
3: ครับผมยังไม่ได้น่าจะรถเยอะขาออก
0: อืมได้ขอบคุณ
3: คุณพันด้วยนะคะคุณพันแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าผ่านทองครับผม
0: ค่ะ
3: ไม่ว่าออกมานัดครับผม
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณพันเพิ่มเติมให้อีกจุดหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณพันด้วยนะคะก็น่าจะฟังตั้งแต่เคสเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นอุบัติเหตุที่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีเนาะอันนี้นี่ก็คือเป็นอุบัติเหตุใหญ่ที่ต้องใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายอีกสักระยะหนึ่งเลยนะคะสำหรับรถบรรทุกที่เขาเสียหลักเป็นแบบด้านหลังก็คือเทรลเลอร์เนี่ยนะคะเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ไปทับกับรถที่นั่งส่วนบุคคลก็คือเป็นรถเก๋งสีเขียวที่ทุนเห็นตามภาพนี้เลยแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บเนี่ยเบื้องต้นเราได้ตัวเลขมาแล้วนะคะอยู่ที่3รายด้วยกันน่าจะมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยตามที่ทางเพื่อนสมาชิกเรามีการเห็นเหตุการณ์แล้วก็แจ้งกันเข้ามาด้วยเพิ่มเติมกันให้นะคะอันนี้เนี่ยจะอยู่ด้านบนต่างระดับหนองไม้แดงเลยแล้วก็สามารถที่จะผ่านได้แค่1เลนขวาแล้วนะคะจากตอนแรกเนี่ยจริงๆผ่านได้ประมาณ2เลนตอนนี้ก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างก็คือเหลือ1เลนแล้วที่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้รถค่อนข้างที่จะติดขัดนะคะมีการปิดการจราจรก่อนหน้าที่จะถึงอุบัติเหตุเนี่ย2เลนซ้ายสุดนะคะไม่สามารถที่จะใช้การได้ค่ะมีให้เราสะสมอยู่ที่2กิโลเมตรนะคะอันนี้ก็มีการแนะนำในเรื่องของการใช้เส้นทางเลี่ยงโดยก่อนที่จะถึงจุดเนี่ยก็คือสามารถที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดนินจาแล้วไปกลับรถที่ตัวของหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมได้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบที่ทางคุณพันแนะนำอีกจุดหนึ่งเนาะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้การได้เหมือนกันนะคะฝากเอาไว้ด้วยเดี๋ยวยังไงเราติดตามเคสนี้เรื่อยๆนะคะ ว่าการจราจรมันหนักขึ้นไหมหรือว่าอะไรยังไงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเพิ่มเติมกันให้ช่วงนี้ 13:41 นาทีเราไปพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะ

0: ยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ถนนหน้าโรงเรียนตรงเนี้ยดูปลอดภัยดีจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
2: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการเลื่อนถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
3: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS

0: จิตตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ับมาเดินทางกันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ถ้าใครยังจำได้เนาะก่อนหน้านี้เรามีสมาชิกรายงานกันเข้ามาใช่ไหมคะว่าวิภาวดีเนาะมีคนมุงอะไรกันดูก็ไม่รู้นะคะไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุอะไรเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราได้สายทางเจ้าที่ตำรวจมาแล้วเดี๋ยวให้ท่านเพิ่มเติมกันให้นะคะอยู่กันกับทางร้อยตำรวจโทรักษาสำราญนะคะรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณสัตยมนครับ
0: ค่ะสำหรับในพื้นที่อะค่ะสรุปแล้วมันเกิดเหตุอะไรขึ้นหรอคะ
1: ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์กู้ชีพนะครับช่วงเวลาประมาณสัก12:50 นนะครับว่ามีชายหล่นลงมาจากสะพานกับรถสุดลูกเรือนะครับด้านขาออกก
0: ็
1: ไปตรวจยังที่เกิดเหตุก็พบชายนอนอยู่บนพื้นผิวจราจรนะครับสวมหมวกกันน็อกแล้วก็มีเลือดไหลนะครับข
0: ้
1: างบนน่าจะขับขี่รถจักรยานยนต์มานะครับขึ้นสะพานกลับรถลูกเรือที่จะใช้วิภาวดีขับเข้าช่วงโค้งแรกนะครับก็น่าจะเสียหลักแล้วก็เฉียวชนขอบทางแล้วก็เจ้าตัวก็หล่นลงมาข้างล่างครับ
0: โอ้ในเรื่องของอาการบาดเจ็บคือแค่บาดเจ็บสาหัสหรอคะคือยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะตอนนี
1: ้ช่วงที่ผมเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับกับเจ้าตัวเนี่ยพยายามจะพลิกตัวนะครับแต่ร่างเขายังสวมหมวกนิรภัยอยู่นะครับก
0: ็
1: กู้ชีพพยายามจะช่วยเหลือก็ไม่ให้ขยับตัวแล้วก็ทำการช่วยเหลือก็ถอดหมวกกันน็อกแล้วก็เอาขึ้นไปเพื่อที่จะนำส่งโรงพยาบาลนะครับก็เขายังได้สตินะครับแต
0: ่
1: มีเลือดออกนะครับมาบริเวณศีรษะ
0: แล้ว
1: เลือดออกน่าจะออกปากออกอะไรประมาณนี้นะครับครับ
0: ค่ะเพราะว่า
1: เป็นชาย
0: สูง
1: ชาย
0: อายุ19ปีอายุประมาณเท่าไหร่อะคะ
1: 19ปีเกิดวันที่20 เมษายน2550ครับ
0: ค่ะสรุปแล้วคือไม่ได้มีคู่กรณีคือขับมาแล้วเสียหลักชนเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมาไม่มีคู่กรณีครับ เสียหลัก
0: ค่ะ
1: เสียหลักแล้วก็เฉี่ยวชนน่าจะขอบทางแล้วก็หล่นลงมาเป็นข้างล่างครับ
0: ถามเพิ่มเติมได้ไหมคะในจุดที่เกิดเหตุอะค่ะมันเป็นโค้งอันตรายหรือว่ายังไงหรอคะ
1: ก็สะพานกับรถสะพานเป็นตัวยูอะครับเป็นตัวยูจะมีโค้งสองโค้งนัดโค้งแรกก็คือโค้งเพื่อที่จะให้ตรงแล้วก็โค้งที่สองก็โค้งลงด้านขาเข้า
0: ค่ะซึ่งจุดที่เขาเหมือนกับเสียหลักแล้วไปชนขอบคือจะเป็นโค้งแรกเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับโค้งแรกเลย
0: ค่ะตอนนี้มีการนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอยู่ใช่ไหมคะอยู่ในขั้นตอนอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมาส
0: ัก
1: ครู่นี้ก็ยังอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับเพราะว่าผู้ชีพเขาเช็คสิทธิ์ของผู้บาดเจ็บว่าจะนำส่งโรงพยาบาล
0: เข้าโรงพยาบาลไหน
1: ครับนะแล้วก็เงียบหายไปติดต่อไม่ได้ยังไม่ได้ตอบมาว่านำไปส่งโรงพยาบาลไหนนะครับ
0: ค่ะที่ติดต่อได้ล่าสุดอะค่ะเมื่อประมาณกี่นาทีที่ผ่านมาคะ
1: ก็ก่อนที่จะออกอากาศนะครับประมาณ5 นาทีครับก็ยังติดต่อไม่ได้นะครับ
0: ค่ะได้ค่ะเท่ากับว่าตอนนี้ด้านบนสะพานกับตัวเรือก็คือสามารถใช้การได้ตามปกติแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับปกติแล้วครับการจราจรไม่มีสะสมแล้วนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางท่านรองสารวัตรด้วยนะคะร้อยตำรวจโทรักษาสำราญนะคะรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีที่ไปดูในเรื่องของพื้นที่เกิดเหตุให้ด้วยแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของรายละเอียดกันมาให้นะคะจากที่ตอนแรกเนี่ยมีหลายๆท่านเนาะขับรถผ่านบ้างแล้วก็จะเจอเป็นเหมือนกับกลุ่มรถจักรยานยนต์ที่เขาจอดอยู่แล้วก็เหมือนมุงดูมองไปด้านล่างคนที่โทรมาแจ้งเราเนี่ยก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่ามีคนตกลงไปหรือเปล่าถึงได้มองลงไปด้านล่างในลักษณะนั้นนะคะสรุปแล้วนี่ก็คือจะเป็นในกรณีเรื่องของรถจักรยานยนต์ไม่ได้มีคู่กรณีนะคะเคสนี้ขับมาแล้วเสียหลักบริเวณโค้งจุดกลับรถเนี่ยชนขอบทางด้านซ้ายแล้วก็คงกระเด็นตกลงไปด้านล่างตอนนี้ยังมีสัญญาณชีพจรแล้วก็ยังมีสติอยู่นะคะได้รับบาดเจ็บในบริเวณศีรษะแล้วก็จุดอื่นๆมีเลือดออกแต่คือคนขับเนี่ยน้องเขาใส่หมวกนิรภัยด้วยนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวรอนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะก็ขอให้คุณหมอรักษาได้ไม่เป็นอะไรมากนะคะเคสนี้อันนี้ก็ ในเรื่องของการเดินทางเนาะจากตอนแรกที่อาจจะมีชะลอตัวเล็กน้อยเนี่ยสามารถที่จะใช้การได้ตามปกติแล้วนะคะเพราะว่าก็เคลื่อนย้ายอะไรกันหมดแล้วในเรื่องของรถเจ้าหน้าที่ก็จะอยู่ด้านล่างเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะฝากเอาไว้ด้วยขอบคุณทุกท่านเลยนะที่แจ้งมาตอนแรกนะคะที่ขับผ่านแล้วเจออ่ะพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุแล้วนะคะทุกคนใครที่อาจจะเป็นในเรื่องของการขับรถเอาไว้เนี่ยฝนอยากให้ทุกคนลองทำประกันด้วยนะคะประกันรถยนต์ที่เวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเราก็เหมือนกับมีบริษัทดีๆเนาะที่คอยสปอร์ตกันไว้อยู่นะคะเลือกได้เลยไม่ว่าจะเป็นการทำประกันภัยประเภทที่1หรือ3ตามแต่ว่ารถของเราเนี่ยเป็นในลักษณะไหนแล้วก็เรามองหาสิทธิต่างๆสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยอะไรกันบ้างนะคะกับโครงการคนรักรถนะคะคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุที่ทำร่วมกันกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเป็นการทำประกันรถยนต์ประเภทแรกเนี่ยก็ต้องขอเป็นรถเก๋งที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีซึ่งในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วก็ความคุ้มครองนะคะที่จะได้ไปเนี่ยก็คือจะมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนถ้าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ถ้าใครขับรถดีไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันปีถัดไปด้วยนะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเป็นฝ่ายถูกมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยสูงสุด20วันตรงนี้เบี้ยสามารถผ่อนได้ 0% 6เดือนในขณะที่ประเภทที่3ก็ทำได้มากกว่านะคะในเรื่องของครอบคลุมรถหลายประเภทมากกว่ามีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษแล้วก็เงินกองทุนคืนเหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้มีรถให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมส่วนเบี้ยประกันภัยสามารถผ่อนได้อยู่ที่ 0% 3เดือนติดต่อได้ที่หมายเลขที่ขึ้นมาให้เลยนะคะ02150 0888ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะเจ้าหน้าที่คุมผู้ต้องหาคดีฆ่า5ศพพัทยาฝากขังด้านญาติผู้เสียชีวิตขอเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญคดีคนหายมากกว่านี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จ้ามา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นกทาต้องแบรนด์อิงฟ้าดื่มแบรนด์เรื่องนกทา
3: ความคืบหน้าคดีการหายตัวของ2พี่น้องชายหญิงชาวรัสเซียและครอบครัวอีก3รายวันนี้ที่สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายธนาเกิดทองหรือป๋องนายธงชัยศรีนินหรือธงพร้อมผู้ต้องหาอีก2รายคือฟลุ๊กและบอนเพื่อดำเนินการฝากขังต่อศาลหลังถูกดำเนินคดีในคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่มีผู้เสียชีวิตรวม5รายหลังการสอบสวนตลอดทั้งคืนเจ้าหน้าที่ได้จัดทำประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือและเตรียมเอกสารประกอบคำร้องขอฝากขังโดยผู้ต้องหาทั้ง4ปฏิเสธตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับแรงจูงใจในการก่อเหตุก่อนถูกนำตัวไปศาลป้าของนายป๋องซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูมาตั้งแต่วัยเด็กได้นำอาหารและน้ำดื่มมาเยี่ยมพร้อมเปิดเผยว่าหากศาลพิพากษาลงโทษก็พร้อมยอมรับตามกระบวนการยุติธรรมและจะไม่ยื่นประกันตัวเนื่องจากไม่มีหลักทรัพย์และเกรงว่าหากได้รับการปล่อยตัวอาจก่อเหตุซ้ำด้านนางตุ๊กตาน้องสาวของผู้เสียชีวิตในคดีพ่อแม่ลูก3ศพเปิดใจทั้งน้ำตาว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเชื่อว่าพี่เขยซึ่งเป็นบุคคลสุดท้ายที่อยู่กับพี่สาวก่อนหายตัวไปน่าจะทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดพยายามโทรหาพี่สาวหลานและพี่เขยอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มีผู้ใดรับสายทั้งยังเคยขอให้ตำรวจตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือเนื่องจากหมายเลขยังเปิดใช้งานอยู่แต่ได้รับแจ้งว่าการดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายและหากไม่มีการสืบสวนคดีสองพี่น้องชาวรัสเซียครอบครัวอาจไม่มีวันทราบชะตากรรมของพี่สาวหลานและพี่เขยที่ผ่านมาครอบครัวพยายามทุกวิถีทางในการติดตามตัวผู้สูญหายทั้งการแจ้งความประสานตำรวจและติดต่อให้ผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองเนื่องจากเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญเรื่องคนหายมากกว่านี้ปิดท้ายที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูญจับกลุ่มชาวเมียนมาลักลอบเข้าเมืองในพื้นที่แนวชายแดนตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดรวม33คนพร้อมตรวจยึดรถกระบะบรรทุกสัมภาระ1คันคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจราชบุรีโดยหมวดขึ้นที่เร็วกองกำลังนเรศวรจัดกำลังพลลาดตระเวนและเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่บ้านดอนชัยหมู่6ตำบลแม่ตางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบพบเป็นบุคคลสัญชาติเมียนมาจำนวน33คนแบ่งเป็นชาย14คนหญิง17คนและผู้ติดตาม2คนโดยทั้งหมดให้การยอมรับว่าแอบลักลอบข้ามแดนมายังฝั่งไทยผ่านช่องทางธรรมชาติโดยเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงมีการควบคุมตัวส่งที่รถที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดดำเนินคดีตามกฎหมายและในบริเวณเดียวกันยังพบรถยนต์กระบะ4ประตู Toyota Vigo สีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่ตเต่า8107พร้อมกระเป๋าสัมภาระหลังกระบะจากการสอบถามไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงมีการเข้าตรวจยึดรถกระบะดังกล่าวเพื่อตรวจสอบต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
5: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: 14:18 น.นะคะเดินทางกันต่อค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการจราจรที่บริเวณถนนเทพรัตน์บางนาตราดกันสักนิดนึงนะคะเมื่อต้นชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะได้รับรายงานว่าการจราจรในพื้นที่นี้เคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเลยนะคะแล้วก็มีท้ายแถวยาวไปจนถึงขึ้นไปบนทางด่วนซึ่งในจุดนั้นมันก็จะเป็นบูรพาวิถีแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะรู้สึกว่าเหมือนกับน่าจะมีเป็นคลิปวิดีโอไหมนะคะเป็นในเรื่องของที่บริเวณด่านเก็บเงินบูรพาวิถีเองเนี่ยอันนี้ก็มีปริมาณรถที่เคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะรายละเอียดเลยนะคะนี่ก็คือเป็นภาพคลิปวิดีโอที่เราได้มาเนาะอันนี้ก็คือในช่วงของด่านเก็บเงินบูรพาวิถีนะคะเขาซูมให้เนี่ยติดกันแบบยาวๆเลยนะคะทุกคนสำหรับเส้นถนนเทพรัตน์บางนาตราดฝั่งขาออกนะคะช่วงโรงไฟฟ้าบางปะกงกิโลเมตรที่51มุ่งหน้าไปอมตะนครแล้วก็ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีค่ะเนี่ยทุกคนตามที่เห็นในคลิปเลยนะคะการจราจรก็คือยาวมากท้ายแถวยาวขึ้นไปบนทางด่วนบูรพาวิถีแล้วเรียบร้อยแล้วก็ที่บริเวณด่านเก็บเงินเองนี่ก็พบเจอปริมาณรถที่เยอะแล้วก็ชะลอตัวด้วยนะคะตอนนี้ก็ทางจราจรของทางสภ.เมืองชลบุรีก็ได้รับแจ้งเหตุแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็รวมถึงส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดการจราจรด้วยค่ะเนื่องจากว่ามีปริมาณรถเยอะจริงๆในพื้นที่นะคะส่วนในเรื่องของด้านอุบัติเหตุกันบ้างอ่ะมาดูอุบัติเหตุกันนิดนึงนะคะอุบัติเหตุที่บริเวณถนนมาจากทางพหลโยธินเนาะพหลโยธินฝั่งขาออกค่ะก็ได้รับอุบัติเหตุกันบ้างอ่ะมาดูอุบัติเหตุกันนิดนึงนะคะอุบัติเหตุที่บริเวณถนนมาจากทางพหลโยธินเนาะพหลโยธินฝั่งขาออก

0: ตัวของเทรลเลอร์เองเนี่ยนะคะก็คือด้านข้างก็ชนเข้ากับรถปิกอัพอย่างจังเลยค่ะจะเป็นที่บริเวณพหลโยธินทิศทางฝั่งขาออกช่วงก่อนถึงโรงพยาบาลวังน้อยอันนี้เนี่ยมีการกีดขวางช่องทางคู่ขนานด้วยนะคะซึ่งอุบัติเหตุนี้แน่นอนว่าดูจากรูปดูจากอะไรแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะการจราจรในช่วงนี้นะคะก็จะเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านิดหนึ่งอ่ะเพิ่มเติมกันให้สำหรับอุบัติเหตุที่บริเวณถนนพหลโยธินทิศทางฝั่งขาออกนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นๆด้วยนะคะจุดอื่นๆก็มีรายงานเรื่องของอุบัติเหตุกันเข้ามาเหมือนกันอย่างที่บริเวณพระรามเก้าเองนะคะพระรามเก้าฝั่งขาเข้าช่วงแยกพระรามเก้าตัดใหม่ตัดกับถนนศรีนครินทร์มุ่งหน้าแยกพรีเมียร์เนี่ยที่บริเวณปากซอยถนนพระรามเก้า58อะค่ะซอย58เนี้ยจะมีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันนะคะทำให้ตอนนี้เรามีการประสานงานไปให้แล้วเรียบร้อยในเรื่องของรถพยาบาลกู้ภัยเพราะว่ามีคนได้รับบาดเจ็บด้วยตัวอุบัติเหตุจะอยู่ที่เลนกลางพอดีเลยนะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะเนื่องจากว่าติดอุบัติเหตุนี่แหละฝั่งกับการขาออกใช้การได้ดีกว่านะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูที่บริเวณในเรื่องของการจราจรแถวเลี่ยงเมืองโคราชกันบ้างนะคะรายงานโดยควังคุณสมบัติคุณสมบัติสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณฝนครับ
0: ค่ะคุณสมบัติค่ะใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: วิ่งเป็นช่วงไหนคะ
1: ช่วงเลี่ยงเมืองโคราชนะครับผมออกจากมอเตอร์เวย์ M6 มานะครับผม
0: ค่ะ
1: ใช่พอออกตรงนั้นมาสักประมาณสักกิโลได้มั้งครับผมหรือ2กิโลเนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่แยกโคกสูงเลยเขาจะทำทางจะเหลือประมาณ1ช่องจราจรทีนี้รถติดมาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่สำหรับเพื่อนสมาชิกที่จะมุ่งหน้าไปขอนแก่นอุดรจะใช้เส้นนี้นะครับผมแนะนำให้เลี่ยงออกสามทะเลสอนะครับผมหมายเลข290จาก M6 นะครับผม
0: ค่ะ
1: ครับถ้าเกิดว่าเลยมาแล้วออกไม่ทันก็ให้วิ่งตรงมาไม่ต้องออกตรง M6 ให้วิ่งเข้าเมืองโคราชถนนสุรนาราสุรนารีครับผมแล้วมันก็จะวิ่งออกเลี่ยงตัวเมืองทีนึงมันจะมาออกตรงทางระดับตรงเนี้ยเลยตรงที่รถติดอ่ะเนี่ยผมวิ่งในเมืองมาเมื่อกี้แป๊บเดียวเองออกมานี่แหละ
0: อ๋อค่ะ
1: ครับผมจะไวกว่
0: า
1: ถ้าไปตรงนั้นอ่ะเรียบร้อยแยงเลือดหมูเลยจ้ะ
0: คือหมายถึงว่าเขาเหลือวิ่งได้แค่เลนเดียวเหรอคะจุดที่มันเป็นทางอ่ะ
1: ใช่ก็ทำถนนครับผม
0: อ๋อโอเค
1: ใช่ตอนนี้คือ GPS ใน Google Map อ่ะแดงเลยแดงเลยใช
0: ่แดงเข้มเลย
1: ไม่มีทางออกด้วยนะถ้าเกิดเข้าไปแล้วอ่ะ
0: แปลว่าต้องออกก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครจะเลี่ยงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับผมต้องคนพื้นที่จริงๆอ่ะถึงจะออกได้ถ้าเกิดเราเป็นคนนอกพื้นที่ก็อาจจะไม่รู้เส้นทางเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าเลยจุดออกสามทะเลสอมาแล้ววิ่งตรงมาแล้วเข้าตัวเมืองโคราชมันจะเป็นเส้นที่ขึ้นปุ๊บแล้วมันจะเบี่ยงออกถนนสุรนารีอะครับผม
0: ค่ะ
1: เขาวิ่งตรงมาตาม GPS มาเลยครับเดี๋ยวมันพาออกมาแค่เดียวครับผม
0: ใช่ป่ะล่ะ
1: ติดไฟแดงดีกว่าติดที่เขาทำก่อนบ้างครับ
0: เนาะได้ไ
1: วกว่า
0: ได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะ
1: ครับผมตอนเดินมาแล้วก็จราจรโล่งๆนะครับเพราะรถมันติดตรงนั้นไงก็เลยมากันไม่เยอะเท่าไหร่
0: ไม่ถึงโอเค
1: ใช่ครับใช่ครับใช
0: ่ได้เลยได้เลยขอบคุณคุณสมบัติมากด้วยค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณสมบัติด้วยนะคะมาแชร์ในเรื่องของเส้นทางที่จะสามารถเลี่ยงได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เส้นเลี่ยงเมืองโคราชก็คือมันจะมีงานซ่อมแซมผิวจราจรเกิดขึ้นก็ทำทางทำถนนอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละแล้วทำให้ทางเส้นทางเนี่ยคือเขาไม่ได้ทำตลอดนะแต่ว่าคือทำทั้งเส้นเลยเป็นช่วงๆก็เลยจะส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันเหลือวิ่งได้แค่1เลนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวิ่งได้แค่ช่องทางเดียวส่งผลแน่นอนทำให้รถก็คือติดขัดมากนะคะตามที่ทางคุณสมบัติแจ้งไปแต่ว่าคุณสมบัติเองไม่ได้ผ่านจุดที่ติดยันอยู่เนาะก็คือสามารถที่จะใช้เส้นทางเลี่ยงตามที่ทางคุณสมบัติแนะนำได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคนในพื้นที่ด้วยใช้บ่อยแล้วก็คือรู้ที่ทางลู่ทางไปได้ด้วยนะคะจะได้ไม่ไปติดกันในจุดที่ตอนนี้มีการทำทางทำ

0: หนุนกันอยู่นั่นเองค่ะทีนี้เพิ่มเติมให้นะคะพหลโยธินวันนี้หลายจุดเหมือนกันเนาะขาออกเมื่อกี้นี้ก็รถเยอะใช่ไหมคะแล้วก็มาดูขาเข้ากันบ้างขาเข้าล่าสุดเราได้รับรายงานมานะคะจากทางเพจมิตรภาพรถติดบอกด้วยขอบพระคุณสำหรับข้อมูลด้วยเขาแจ้งมาว่าถนนพหลโยธินที่ทางฝั่งขาเข้าตามที่ขึ้นภาพให้เลยนะคะก็คือมีรถแอมบูลานซ์ด้วยนะคะทุกคนมีรถพยาบาลด้วยเนื่องจากว่ามันมีอุบัติเหตุในช่วงฝั่งขาเข้าก่อนที่จะถึงต่างระดับหินกองอะค่ะอันเนี้ยมีอุบัติเหตุชนกันแล้วชนกันหลายคันเลยนะคะในช่องทางหลักเลนขวาสุดส่งผลให้รถเนี่ยติดขัดมากเลยค่ะท้ายแถวก็สะสมอยู่ที่บริเวณตรงข้ามวัดพระพุทธแสงธรรมธรรมยุทธนะคะส่งผลให้การจราจรเป็นตามภาพที่ทุกคนเห็นเลยก็คือรถชะลอตัวนะจุดเกิดเหตุแล้วก็มีท้ายแถวยาวไปเลยนะคะอันนี้เนี่ยคืออย่างที่ทุกคนเห็นตามภาพเนาะเรามีภาพจากหลายมุมให้ด้วยเป็นอุบัติเหตุรถสมคนได้แหละนะเท่าที่เห็นในภาพก็มีกระบะแล้วก็รถ SUV รถอะไรอย่างเงี้ยนะคะรถเก๋งทั่วๆไปชนกันหลายคันอยู่เลนหลักแล้วก็ช่องทางหลักเลนขวาสุดทำให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เขามาถึงเขาก็จะมีการนำเหมือนเป็นแบบแท่งกลวยเปิดไฟไว้กันในจุดที่เกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะทำให้สามารถสัญจรได้ก็คือเป็นเลนที่เหลือเลยในฝนไม่แน่ใจว่า3หรือ2เลนนะคะแต่ก็คือทำให้การจราจรตรงจุดเนี้ยติดขัดไปก่อนนะคะทุกคนอ่ะสรุปแล้วพหลโยธินขาเข้าขาออกเนาะก็มีทั้งหมดมีเรื่องราวเกิดขึ้นทั้งคู่เลยอันนี้จะเป็นก่อนถ้าฝั่งขาเข้าที่รถติดเนี่ยจะเป็นก่อนถึงต่างระดับหินกองส่วนขาออกที่รถก็เยอะนะคะขาออกที่รถก็เยอะเนี่ยอันนี้จะเป็นก่อนถึงโรงพยาบาลวังน้อยเพราะว่ามีปิกอัพกับเทรลเลอร์ชนกันเนาะอันนี้ก็การจราจรค่อนข้างที่จะชะลอตัวนั่นเองโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุบัติเหตุจุดอื่นกันต่อเนื่องเลยเมื่อกี้นี้มีรายงานที่พระธรรมเก้าไปแล้วค่ะเข้าที่เป็นเก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันในซอย58นะคะถนนพระธรรมเก้าเขาจะอยู่กันตรงปากซอยเลยค่ะก็ไปเจอจะเลยเพราะว่าก็อยู่เลนกลางด้วยอันนี้มีคนได้รับบาดเจ็บส่งกำลังนำส่งโรงพยาบาลกันอยู่นะคะแล้วก็อีกจุดนึงเดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะมาดูเส้นทางสายหลักๆของเราเนาะในการเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยมีมิตรภาพไปแล้วพหลโยธินละมาดูสายเอเชียกันต่อเลยวันนี้นะคะข้อมูลจากทางกรมทางหลวงเองเขาแจ้งมาบอกว่าสายเอเชียฝั่งขาออกก็คือเส้นทางหลวง32เนี่ยช่วงต่างระดับบางปักอินมุ่งหน้าทางหลวงหมายเลข356เลี่ยงเมืองอยุธยานะคะที่กิโลเมตรที่12เลย12เป๊ะๆเลยเนี่ยนะมันมีได้รับรายงานมาว่าก่อนหน้านี้จริงๆก็ระยะเวลาประมาณหนึ่งแล้วนะคะประมาณช่วงท้ายชั่วโมงที่ผ่านมาได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุกเสียหลักแล้วพลิกคว่ำค่ะเสียหลักแล้วพลิกคว่ำทำให้มีการกีดขวางการจราจรใน2ช่องทางจราจรนะคะก็เป็นตามภาพนี้เลยคือกำลังสงสัยอยู่ใช่ไหมว่ารถบรรทุกคันเดียวทำไมถึงขวางทั้ง2ช่องใช่ไหมคะลักษณะที่เขาเสียหลักแล้วพลิกคว่ำเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของเหมือนกับเขาเสียหลักปุ๊บแล้วก็พลิกเนาะพลิกก็คือหงายท้องเลยล้อก็ชี้ฟ้าแล้วก็เป็นแบบในแนวนอนนะคะไม่ได้ตรงตามเลนถนนมันก็เลยเหมือนกับจริงๆก็คือขวางเลนนึงแหละแต่ว่าส่วนหัวส่วนท้ายเนี่ยมันก็มีเกยไปเลนข้างๆด้วยส่งผลให้การจราจรจริงๆก็คือจะสามารถสัญจรได้แบ โล่งๆหมายถึงว่าผ่านไปได้แบบไม่ต้องลุ้นมากจริงๆเนี่ยก็คือจะเหลือแค่2ช่องนะคะที่สามารถสัญจรผ่านกันได้เนาะทำให้การจราจรในจุดนี้มีท้ายแถวสะสมอยู่ที่1กิโลเมตรแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับเส้นสายเอเชียขาออกทางหลวงหมายเลข32นั่นเองนะคะอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุกรมทางหลวงด้วยเพิ่มเติมให้เนาะต่อไปนะคะย้อนกลับเข้ามาที่กรุงเทพกันบ้างแต่จะเป็นโซนกรุงเทพฝั่งทนเลยนะคะอันนี้เนี่ยแถวเอกชัยบางบอนวันนี้ใกล้เคียงกันกับซอยเอกชัย105มันจะเป็นหน้าร้านล้อแม็กนะคะใกล้เคียงกับซอยเอกชัย105ถนนเอกชัยบางบอนที่ทางฝั่งขาออกค่ะฝั่งขาออกในวันนี้นะคะมีได้รับรายงานเรื่องของอุบัติเหตุระหว่างรถจักรยานยนต์และรถเก๋งชนกันซึ่งอันนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยจำนวน1รายด้วยกันนะคะเป็นเพศชายก็เป็นรถไฟฟ้านะคะ BYD ชนกันกับรถจักรยานยนต์ซึ่งมีกระเป๋า Grab ด้วยอาจจะเป็นพี่คนขับ Grab ด้วยนะคะวิ่งเอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าเป็นของบริษัทไหนแต่ก็คือน่าจะเป็นนี่แหละ delivery นี่แหละนะคะซึ่งคนขับรถจักรยานยนต์เนี่ยนะจะรับบาดเจ็บประมาณนึงเลยเนื่องจากว่าดูจากรอยบุบของตัวรถ BYD เองแล้วก็ชิ้นส่วนของตัวของรถที่มันหล่นออกมาเนี่ยนะคะน่าจะชนแรงกันอยู่พอสมควรเนาะได้รับบาดเจ็บเป็นเพศชาย1รายค่ะอาสาสมัครที่อยู่ในพื้นที่ก็คือให้การช่วยเหลือกันแล้วเรียบร้อยแล้วก็ปฐมพยาบาลอะไรกันเสร็จสรรพเนี่ยก็เดี๋ยวมีการนำส่งไปที่โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิกันต่อไปนะคะอันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากทางอปภ.ร.บางบอนด้วยที่แจ้งเพิ่มเติมให้เรานะคะสำหรับเรื่องของการจราจรจริงๆแล้วฝั่งขาออกเหรอขาออกถ้าเป็นช่วงบ่ายสองบ่ายสามอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไม่ได้ติดอะไรมากอยู่แล้วนะคะอันนี้อาจจะมีแค่ชะลอตัวณจุดเกิดเหตุเฉยๆพอผ่านไปได้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะใช้การได้ตามปกติเลยส่วนขาเข้านะคะขาเข้าวันนี้ใครจะเข้าเมืองเนาะเดินทางจากในโซนบางบอนนะคะสามารถใช้การได้ค่ะคล่องตัวแต่ว่าจะดูในเรื่องของเส้นพระราม2นิดนึงสมมุติออกไปเข้าพระราม2แล้วจะขึ้นทางด่วนเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีอุบัติเหตุหลายจุดเหมือนกันในเส้นทางพระราม2นะคะก็ลองเช็คการจราจรดูอีกทีนึงแต่คิดว่าตอนนี้มันจะบ่าย3แล้วฝนคิดว่าเขาน่าจะเคลื่อนย้ายกันแล้วนะคะแต่คนที่วิ่งใช้กันตอนช่วงสายๆเช้าๆเนี่ยก่อนเที่ยงเนี่ยนะคะก็เจอรถติดไปเหมือนกันเพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับจริงๆพระราม2มาจากไหนไม่รู้นะตัวตึงมากเกิดเหตุการณ์ร้อย1วันพันเหตุการณ์อันนี้ไม่ได้พูดเองเอามาจากคอมเมนต์นะคะเวลาเราลงข่าวในเพจ Facebook ของเราเนี่ยก็เขาก็มาคอมเมนต์เลยว่าพระราม2คือ1วัน1,000เหตุการณ์จริงๆนะคะเป็นอะไรตั้งแต่เช้าเลยเนาะก็มีทั้งขาเข้าขาออกเลยแต่ว่าส่วนใหญ่นะฝนคิดว่าน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วนะคะยกเว้นอันไหนที่มันแบบเป็นรถใหญ่มากๆจริงๆอันที่เป็นรถบรรทุกเทรลเลอร์อะไรเนี่ยที่เขาจะตีโค้งเป็นบรรทุกรถบรรทุกนะคะตีโค้งเข้าซอยตรงร้านโคจงอ่ะทุกคนฝั่งขาออกมันจะเป็นซอยเล็กๆทุกคนนึกออกไหมคะที่เขาที่ถ้าคนในพื้นที่ก็จะเรียกว่าซอยวัดใหญ่ร่มอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะรถเก่งรถอะไรมันวิ่งได้นะปกติเลยแต่ว่าถ้าเป็นขนาดรถบรรทุกก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าซอยมันก็เล็กอยู่แล้วด้วยแล้วพอเหมือนเขากำลังจับจังหวะจะเข้าโค้งเข้าซอยดันไปเกิดปัญหากับเกียร์นะคะเกียร์ถอยหลงไถหลังก็เลยทำให้ชนเข้ากับกำแพงร้านควรจะงอแต่ร้านเนี้ยกระแพงหนาแล้วก็สูงก็ไม่แน่ใจว่ามันเสียหายแค่ไหนยังไม่ได้เข้าไปแบบทะลุไปถึงร้านขนาดนั้นนะคะคืออันนี้ก็คิดว่าน่าจะดำเนินการกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเรื่องก็ต้องตัดสายๆแล้วแหละนะคะทุกคนแต่ว่าเอามารายงานให้ฟังกันอีกทีนึงจะได้เป็นเหมือนกับอุทาหรณ์นิดนึงเนาะสมมติถ้าพี่รถคันใหญ่มากๆจริงๆอ่ะซอยวัดใหญ่ร่มจริงๆเลี่ยงได้ก่อนก็ได้นะคะไปออกจุดอื่นก่อนฝนคิดว่ามันก็จะมีทางไปได้เหมือนกัน นะคะไม่งั้นมันอาจจะแบบเสี่ยงนิดนึงเข้าพุทธบูชาแทนนิดนึงอาจจะอ้อมหน่อยแต่ว่าสะดวกแล้วก็สะดวกใจมากกว่านะคะเดี๋ยวไปดูอีกเรื่องราวหนึ่งนะไม่ใช่เรื่องจราจรและเป็นเรื่องเพลิงไหม้กันบ้างอันนี้เนี่ยนะคะทางศูนย์วัฒนนนท์เขาบอกว่าได้รับแจ้งมาจากดับเพลิงเทศบาลนครปักเกร็ดเป็นเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ค่ะอาคารพาณิชย์บริเวณหัวถนนท่าน้ำปักเกร็ดเลยนะคะถนนแจ้งวัฒนะปักเกร็ดที่ทุกคนเห็นในวิดีโอเนี่ยที่มีรถดับเพลิงมาจอดก็คือตึกนี้เลยจะเห็นได้ว่ามันจะมีกลุ่มควันลอยขึ้นมาไม่ได้เห็นชัดมากต้องตั้งใจมองนิดนึงนะคะอันนี้น่ะนี่แหละนะคะตอนนี้ก็คือมีรถดับเพลิงอยู่ที่เกิดเหตุแล้ว5คันควบคุมเพลิงได้แล้วนะคะทันเวลาค่ะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเป็นเจ้าของกำลังส่งโรงพยาบาลชลประทานกันอยู่นะคะอะไรอื่นๆเพิ่มเติมอยู่ในระหว่างการตรวจสอบจบเรื่องนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของบริเวณถนนเลี้ยงเมืองชลบุรีกันนิดนึงที่ก่อนหน้านี้เรามีการรายงานกันไปนะคะเดี๋ยวไปคุยกันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะร้อยตำรวจตรีชิษณุพงศ์นะคะจันชัยภูมิสวัสดีค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะสายหลุดหรือเปล่านะคะอันนี้เช็คให้นิดนึงรองสารวัตรยังอยู่ในสายอยู่ไหมคะไม่เป็นไรน่าจะสายหลุดไปนะคะเดี๋ยวเราติดต่อเพิ่มเติมให้ก่อนแต่คือก็คือเป็นในเรื่องของเส้นเลี่ยงเมืองชลบุรีนะคะที่เมื่อกี้นี้เดี๋ยวฝนเท้าความให้นิดหนึ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอันนี้คือน่าจะต้องมีการปิดการจราจรเหมือนกันนะเพราะมันเป็นรถใหญ่นี่แหละนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงเราขออนุญาตตรวจสอบเพิ่มเติมในเรื่องของต่อสายให้นะเดี๋ยวได้สายแล้วรายงานกันอีกทีนึงสายกลับมาแล้วนะคะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมในเรื่องของรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนิดนึงได้ไหมคะอันเนี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: อุบัติเหตุที่เลี้ยงเมืองชลบุรีอะค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับตอนเหตุเกิดตรงสะพานต่างระดับหนองไม้แดงคือขาเข้ามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: จะเป็นสะพานแล้วก็เป็นทางลงสะพานมาก็จะเป็นทางโค้งนะครับพอเป็นทางโค้งปุ๊บก็รถบรรทุกอยู่ทางด้านขวาก็เสียหลักออกทางด้านซ้ายพลิกคว่ำไปโดนกับรถไฟฟ้าครับรถยนต์ไฟฟ้า
0: จะเป็นรถไฟฟ้าค่ะตอนแล้วตอนนี้ล่าสุดนี้อุบัติเหตุเป็นยังไงคะ
1: เดี๋ยวคุยกับท่านรองผู้กับจราจรครับ
0: ได้ค่ะสายเดิมใช่ไหมคะเดี๋ยวให
2: ้
0: ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เรียนสายกับท่านไหนอยู่คะ
2: พันธุ์ตำรวจอันนี้จากไหนอ่ะ
0: จสร้อยค่ะ
2: อ๋อผมพันธุ์ตำรวจโทกิตนาการเกรียงสวีชัยครับมาต้องการจราจรครับ
0: ค่ะได้ค่ะสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางการจราจรตอนนี้ค่ะที่เดี๋ยวจะมีการปิด
2: การจราจรก็คือมันมีเหตุอุบัติเหตุรถคอนเทนเนอร์บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับปิดคว่ำนะครับบริเวณต่างระดับหนองไม้แดงขาเข้ากทมนะครับปิดคว่ำไปทับรถเก่งนะครับดีพอนะครับรถไฟฟ้านะครับทีนี้บนต่างระดับหนองไม้แดงขาเข้าสมอเนี่ยปกติจะวิ่งได้3ช่องทางเดินรถนะครับแต่ณตอนนี้จะวิ่งได้1ช่องทางด้านขวานะครับการจราจรสำหรับผู้ที่เดินทางถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีเนี่ยเข้ามาสมอถ้าใช้เส้นนี้ก็จะติดสะสมไปถึงประมาณแยกไปท่าพนักครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการเรื่องของการยกรถมันทุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับเพื่อจะเคลื่อนย้ายรถออกและจะเปิดการจราจรให้เป็นปกตินะครับอาจจะต้องใช้เวลาพักหนึ่งนะครับ
0: ค่ะถ้าเกิดว่ารถตัวของรถเครนที่จะมายกเนี่ยมาถึงแล้วใช่ไหมคะ
2: ตอนนี้ถึงแล้วครับกำลังปฏิบัติหน้างานกันอยู่ครับในหน้างานแต่ว่าต้องใช้เวลาพักหนึ่งครับ
0: ค่ะค่ะ อันนี้ในเรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บล่ะคะ
2: นำส่งโรงพยาบาลแล้วครับเป็นผู้ภายนำส่งโรงพยาบาลแล้ว
0: มีกี่รายอะคะ
2: เบื้องต้นได้รับแจ้ง3รายนะครับ
0: 3รายค่ะได้ค่ะมีคำแนะนำสำหรับการเลี่ยงการจราจรในจุดนี้ไหมคะ
2: แนะนำนะคะถ้ามาทางมาถ้ามาเลี่ยงเมืองชลบุรีนะครับแนะนำก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาตรงแยกไปพระพนักเข้าดอนหัวล่อนะครับพื้นที่ของพระดอนล่อแล้วก็ขึ้นด่วนมอเตอร์เวย์เข้ากทมครับหรือถ้าเลยตรงแยกไปพระพนักมาแล้วเนี่ยให้เลี้ยวซ้ายถนนวิบูลย์ธรรมรักษ์ครับแล้วก็มาเข้าแยกวิบูลย์ธรรมรักษ์ครับแล้วก็วิ่งเส้นสุขุมวิทครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณนะคะ
2: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยนะคะท่านที่รายงานเมื่อสักครู่นี้พันตำรวจโทกฤษณกันเกรียงทวีชัยนะคะรองผู้กำกับการจราจรสภ.เมืองชลบุรีเพิ่มเติมให้สรุปแล้วรถสีเขียวๆที่ทุกคนเห็นตามภาพนึงก็คือเป็นรถไฟฟ้านะคะยี่ห้อดีพาวนั่นเองที่ก็คือเหมือนกับโดนทับมาจากกรณีที่รถบรรทุกเทรลเลอร์เนี่ยเขาเสียหลักแล้วก็พลิกไปทับกับรถที่วิ่งอยู่นะคะตรงนี้ได้รับรายงานในเรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดคอนเฟิร์มแล้ว3รายด้วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยเอาเป็นว่าล่าสุดนี้นะคะ 14:42 นก็คือมีรถเครนที่เป็นที่จะมายกอะค่ะถึงแล้ว2คันถึงที่เกิดเหตุแล้วเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการปิดการจราจรในจุดที่เกิดเหตุอะค่ะชั่วคราวเพื่อที่จะยกรถนะคะทำให้สามารถสัญจรได้ผ่านแค่1ช่องทางเดียวทางขวาสุดเลยแต่ไม่แนะนำให้ผ่านจริงๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือทำให้มีท้ายแถวค่อนข้างยาวนะคะหลายกิโลเมตร2กิโลเมตรบวกๆนะคะแล้วก็แนะนำเลี่ยงเป็นใช้เส้นทางอื่นจะดีกว่าเดี๋ยวยังไงช่วงหน้ากลับมาจากสปอตฝนมารวบรวมเส้นทางที่สามารถเลี่ยงได้อีกทีนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้14:43 เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
3: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31 สิงหาคม 2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการนึงของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขนาดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Meter Grid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ับ
1: 15ถึง16สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ค่ะเวลา 12:30 นาทีที่ผ่านมาแล้วตอนเที่ยงครึ่งนะคะเราได้รับรายงานมาว่าเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรที่ทุกคนเห็นตามภาพเลยนะคะท่วมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็มาจากสาเหตุเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนี่แหละซึ่งมันจะเป็นจุดทางโค้งพอดีนะคะช่วงเส้นทางทางหลวงหมายเลข103อำเภองาวจังหวัดลำปางไปอำเภอ2จังหวัดแพร่ค่ะแล้วก็เนื่องด้วยสภาพถนนเนี่ยมันเป็นทางโค้งบวกกับเป็นทางขึ้นลงเป็นเขานะคะขึ้นลงเขาเนี่ยผิวการจราจรที่มันเปียกแบบนี้แล้วก็ระดับน้ำที่มันท่วมขังอาจจะสูงขึ้นได้กระทันหันตอนนี้แนะนำขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรจุดนี้ไปจะดีมากๆเป็นเส้นทางถนนสาย103ค่ะทางหลวง103อำเภองามุ่งหน้าอำเภอ2นะคะมีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำก็คือท่วมไหลมาที่บริเวณผิวจราจรเองซึ่งที่บริเวณแขวงทางหลวงน่านที่2นะคะมีแก้ไขดินสไลด์ปิดทับผิวทางทางหลวงหมายเลข1256ค่ะอันนี้จะเป็นกรณีเรื่องของดินสไลด์ที่เกิดขึ้นที่บริเวณ อำเภอปัวนะคะอุทยานแห่งชาติดอยภูคาบ่อเกลือเส้นทางนี้เลยก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวกันไปก่อนถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ดูแล้วว่าทุกคนไม่น่าวิ่งเลยนะคะแนะนำหลีกเลี่ยงกันไปก่อนเนาะหรือว่าเลื่อนแผนการเดินทางออกไปก่อนจนกว่าจะมีการประกาศจากทางเจ้าหน้าที่ขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคะก่อนที่จะจบท้ายชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวฝนขออนุญาตแจ้งข้อมูลในเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรนิดนึงจากทางรฟม.นั่นเองนะคะทางรฟม.เขามีการแจ้งว่าทางกิจการร่วมค้า CKSTPL ค่ะซึ่งก็เป็นผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งสถานีใต้ดินนะคะของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะนั่นเองค่ะจะเป็นจุดที่มีความจำเป็นที่ต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจรเนี่ยนะคะก็คือบนถนนพระสุเมนบริเวณกลุ่มงานตกแต่งสำนักการโยธาไปจนถึงเดอะเจมส์มอลล์นะคะเพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่วันที่1วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่31มกราคมปี70ตลอด24ชั่วโมงค่ะส่งผลให้ถนนพระสุเมนบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกป้อมมหาการจะสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่เข้าออกได้ตามปกตินะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดเบี่ยงสามารถติดต่อได้ที่065-928-0597ค่ะส่วนใครอยากติดตามในเรื่องของโครงการสามารถใช้ชื่อว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะได้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางรฟม.ด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะอธิบดีปภ.กำชับจัดสอบสัมภาษณ์ข้าราชการปภ.ปี69ระหว่างวันที่1ถึง3สิงหาคมนี้กรรมการสอบต้องโปร่งใสมุ่งคัดสรรข้าราชการเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
0: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าในช่วงวันที่1ถึง3สิงหาคมนี้ปภ.ได้กำหนดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยจะเป็นการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานประจำปีพ.ศ.2569ณอาคารรักตักกนิษฐ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรุงเทพมหานครโดยในวันที่1สิงหาคมจะเป็นการสอบสัมภาษณ์วันแรกซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นการสอบของตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการเจ้านักขออภัยค่ะเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างโยธาปฏิบัติงานขณะที่ในช่วงบ่ายจะเป็นการสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการส่วนในวันที่2ถึง3สิงหาคมนั้นตลอดทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายจะเป็นการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้วยเหตุนี้ตนจึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคนดำเนินการสัมภาษณ์ด้วยความโปร่งใสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคัดสรรข้าราชการเข้ามาทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติพร้อมนำพาองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมปิดท้ายที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31กองกำลังผาเมืองบุกตรวจยึดยาบ้า8ล้านเม็ดของเครือข่ายโล่งแซ่ลีที่ซุกซ่อนอยู่ในป่าช้าในเขตอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายคุณชัชวาลวังพิยองรายงานค่ะ
6: การตรวจยึดยาเสพติดในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกับทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31กองกำลังผาเมืองนำกำลังเข้าตรวจภายในป่าช้าบ้านซาวาหมู่ที่3ตำบลสันทรายงามอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพบรถยนต์กระบะสีน้ำตาลติดป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงรายจอดอยู่บริเวณท้ายกระบะบรรทุกสิ่งของเต็มคันรถโดยมีผ้าใบปิดคลุมไว้อย่างมิดชิดแต่ไม่พบตัวเจ้าของรถเจ้าหน้าที่จึงทำการเปิดผ้าใบคลุมกระบะรถออกพบยาบ้าจำนวน27กระสอบรวม8ล้านเม็ดบรรทุกอยู่ในกระบะท้ายรถจึงทำการตรวจยึดไว้จากการขยายผลในเบื้องต้นทราบว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของเครือข่ายโล่งแซ่ลีถูกลักลอบขนลำเลียงมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านข้ามชายแดนแม่น้ำโขงบริเวณช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ตำบลม่วงยายอำเภอเวียงแก่นจากนั้นใช้รถยนต์กระบะลำเลียงมาซุกซ่อนไว้ในป่าช้าเขตอำเภอเทิงเพื่อรอผู้ร่วมขบวนการมาขนลำเลียงเข้าสู่ตัวจังหวัดชั้นในต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
7: กล่องอาหารขวดแก้วเป็นขยะรีไซเคิลกระดาษชำระขยะทั่วไปส่วนเปลือกไข่ผลไม้เป็นขยะเปียกหน้ากากอนามัยยาฆ่าแมลงเป็นขยะอันตรายแยกขยะให้ถูกวิธีลดของเสียลดโลกร้อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการณ์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำ สามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: 15:20 นะคะสวัสดีทักทายคุณฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะมีคุณระพีนะคะทักทายน้องโฟนแล้วก็พี่ๆทุกคน3 โมงแล้วใช่แล้วนะคะคุณเกดด้วยสวัสดีค่ะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะคะคุณพระเคอินคลองรังสิตมีแข่งเรือหรอคะคุณพระเคอินมารายงานบอกว่าที่บริเวณคลองรังสิตมีแข่งเรือ2 วันด้วยกันก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้อีก1 วันแถวแถวบริเวณใต้สะพานใช่ไหมคะถนนพหลโยธินนะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลด้วยคุณพีสวัสดีค่ะแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยนะคะฝนไม่ได้เข้ามานานเลยคุณสุนีสวัสดีค่ะแล้วก็คุณสุวรรณด้วยนะคะรายงานมาจากแถวเขตภาษีเจริญท้องฟ้ามืดๆหรอคะคุณ VIP 58สวัสดีค่ะบอกว่าตลาดกันลับประพฤกรถไม่เยอะเหมือนตลาดสดธนบุรีของกินเยอะดีค่ะอ๋อเพิ่งไปเดินเล่นตลาดมาใช่ไหมคะน่าจะช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้แน่เลยคุณต้นรักสวัสดีค่ะคุณต้นรักข้าวขาหมูที่ไหนคะมาแปะพิกัดด้วยท่านอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อเนาะเครื่องทางและโอ้ยมีอีกท่านนึงคุณสุทธิสารใช่ไหมคะฝนอ่านชื่อถูกไหมเอ่ยสวัสดีค่ะทักทายทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเรามีทางคุณชัยรัตน์นะคะแล้วก็มีข้อมูลจากทางบางเพจเนี่ยส่งเข้ามาเพิ่มเติมด้วยในเรื่องของการทำงานทำทางต่างๆนั่นแหละนะคะเขาบอกว่าเส้นกลับประพฤกษ์ขาเข้าตรงช่วงแยกกำนันแมนแยกนินกาดไปแยกถนนราชพฤกษ์เนี่ยนะคะเหมือนกับว่ามันจะมีการจราจรที่ชะลอตัวนิดนึงคือเลยเมโทรปาร์คไปเล็กน้อยจะมีรถบรรทุกค่ะเขาจอดอยู่เป็นการจอดทำงานนะคะไม่ได้จอดเสียแล้วก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรอยู่ในเลนขวาค่ะทำให้รถในพื้นที่จุดนี้เลยเมโทรปาร์คไปเล็กน้อยจะมีรถบรรทุกค่ะเขาจอดอยู่เป็นการจอดทำงานนะคะไม่ได้จอดเสียแล้วก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรอยู่

นิดนึงก็คือเส้นมิตรภาพนะคะมิตรภาพฝั่งขาออกเนี่ยช่วงบริเวณแก่งคอยจังหวัดสระบุรีไปทับกวางคือจราจรวิ่งได้ไม่ได้มีปัญหาเลยไม่ว่าจะเป็นขาเข้าขาออกแต่ทีเนี้ยค่ะหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงทับกวางย้ำพิกัดอีกทีนึงนะหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงทับกวางเขาจะมีหลุมขนาดใหญ่อยู่ที่ถนนนะคะในเลนกลางเลยเป็นหลุมบ่อนะคะทำให้รถที่ขับไปเนี่ยมันตกหลุมแล้วก็จะยางแตกได้เหมือนน่าจะมีแล้วด้วยนะคะดังนั้นแล้วเตือนให้ใครก็ตามที่ใช้เส้นมิตรภาพขาออกในช่วงแก่งคอยไปทับกวางเนาะระมัดระวังเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าฝนเห็นมาว่าวันนี้คนก็ใช้มิตรภาพประมาณหนึ่งนะคะไม่น้อยเลยทั้งเข้าแล้วก็ออกเลยด้วยนะคะจริงๆแล้วเข้าน่าจะเยอะกว่าได้ซ้ำนะคะฮะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งจุดที่เป็นรถเทรลเลอร์นะคะพลิกตะแคงแล้วทับรถที่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครนะคะอันนี้มีภาพมานะคะเพิ่มเติมให้ดูจากมุมที่มากยิ่งขึ้นนะคะจะอยู่ที่บริเวณบนต่างระดับหนองไม้แดงเลยอย่างที่เราเนี่ยมีการพูดคุยกันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็ได้คุยกันกับเพื่อนๆสมาชิกที่ใช้เส้นทางนี้พอดีแล้วก็รายงานมาให้กับทางรายการด้วยล่าสุดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอุบัติเหตุจุดนี้เกิดขึ้นมาหลายชั่วโมงแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้คือมีอัปเดตเพิ่มเติมและตามรูปที่ทุกคนเห็นเลยมีภาพมุมสูงด้วยนะทุกคนขอบคุณทางชลบุรีที่รักด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นชื่อ Facebook Fanpage เขาเห็นไหมตัวรถสรุปแล้วมันเป็นรถไฟฟ้ายี่ห้อดีเพาวนะคะสีเขียวเขาเกยไปบนขอบทางเลยอะทุกคนที่โดนตัวของรถเทรลเลอร์ที่เขาเสียหลักแล้วก็ตอนแรกเนี่ยจริงๆแล้วเทรลเลอร์อยู่ขวาก่อนแล้วพอเหมือนเสียหลักมันก็เลยหล่นทับมาทางด้านซ้ายนะคะก็เลยเห็นเป็นตามที่คนเห็นตามรูปเลยรถก็ยาวเลยนะคะสำหรับรถที่ต่อคิวกันจากอุบัติเหตุในจุดนี้มีปริมาณรถต่อท้ายแถวสะสมค่อนข้างยาวพอสมควรอันนี้น่าจะเป็นรูปล่าสุดแบบรูปใหม่เลยเพราะว่าเห็นว่ามีรถเครนที่มายกอะค่ะเข้ามาในพื้นที่แล้วทั้งหมด2คันทางเจ้าหน้าที่เขาจะมีการปิดกั้นไม่ให้ใช้เส้นทาง2ช่องทางซ้ายนะคะโดยสามารถสัญจรได้เพียงแค่1ช่องทางขวาเท่านั้นส่งผลให้การจราจรในจุดนี้รถติดค่อนข้างมากค่ะท้ายแถวยาวเพิ่มขึ้นนะคะจนกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายก็น่าจะเป็นในลักษณะเนี้ยกันไปก่อนสรุปแล้วเนี่ยจากอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะมีผู้รับบาดเจ็บด้วยกันทั้งหมด3คนด้วยกันค่ะมาจากตัวของรถเก๋งดีพาวคันดังกล่าวเนี่ยนะคะ2คนแล้วก็รถพ่วง1คนตัวรถเก่งเนี่ยโดนทับเข้าอย่างจังเลยกระจกด้านหน้าแตกหลังคารถด้านบนก็ยุบนะคะเสียหายตัวด้านหน้ารถเองล้อก็คือเกยขึ้นไปปีนอยู่บนขอบทางกระโปรงด้านหน้ารถเนี่ยก็คือเปิดยับเยินเนื่องจากว่าไปชนกับขอบทางอีกทีนึงด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะก็มีรอยบุบเนื่องจากว่าโดนตัวของรถเทรลเลอร์คู่กรณีเนี่ยหล่นทับลงมานั่นเองในจังหวะที่เขาเสียหลักค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุใหญ่ของวันนี้เลยนะคะจริงๆแล้วช่วงท้ายรถเนี่ยก็คือโดนทับแบบเต็มๆเลยอ่ะไปอยู่ใต้เทรลเลอร์แล้วอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้คนที่นั่งมาในรถไฟฟ้าดีพาวอะค่ะมีได้รับบาดเจ็บ2คนด้วยกันนะคะตอนเนี้ยทั้ง3คนส่งโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยก็จะเป็นโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะชลบุรีค่ะการจราจรตอนนี้นะที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ยังมีการปิดอยู่นะคะสำหรับ2ช่องทางซ้ายวิ่งได้แค่1เลนเท่านั้นตอนนี้ก็คือรถก็เร่งระบายออกจากพื้นที่กันนะคะเนื่องจากว่ามีปริมาณรถสะสมค่อนข้างมากในเรื่องของการใช้เส้นทางเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจุดเกิดเหตุได้เนี่ยสมมติว่าจะ
มาเลี่ยงเมืองชลบุรีเนี่ย

0: ะคะแล้วไม่อยากเจอกับจุดดังกล่าวที่เป็นเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นในการเลี่ยงการจราจรสามารถที่จะมาเส้นทางนี้ได้เลยก็คือเลี้ยวขวาเพื่อที่เข้าดอนหัวล่อจากนั้นก็จะมาออกวิ่งมอเตอร์เวย์เพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครนะคะเพราะจุดเกิดเหตุอันนี้จะเป็นเลี้ยงเมืองชลบุรีฝั่งขาเข้ากทมหรือจะเลี้ยวซ้ายไปเข้าวิบูลธรรมลักษณ์ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งช่องทางที่แนะนำโดยสมาชิกของเราเองเขาบอกว่าเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดนินจาแล้วก็ไปกลับรถที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ก็มีให้เลือกประมาณ3วิธีในการเดินทางเพื่อเบี่ยงการจราจรที่รถติดมีท้ายแถวสะสมอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะขอคำแนะนำในเรื่องของการเดินทางก็สามารถที่จะโทรมาแจ้งได้นะคะโทรมาถามได้เหมือนกันตรงนี้แล้วเนี่ยยังเคลื่อนย้ายไม่เสร็จนะคะยังอยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายตัวรถเทรลเลอร์อยู่ดังนั้นน่าจะใช้เวลาอีกสักระยะนึงอะค่ะทางเจ้าที่ก็ไม่ได้ระบุเวลามาว่าขอจนถึงกี่โมงเนาะแต่ว่าเป็นว่าเดี๋ยวเราถ้ามีความคืบหน้าปุ๊บเดี๋ยวเราจะนำมารายงานเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะใครที่ฟังกันมาตั้งแต่เที่ยงๆบ่ายๆเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าเราตามอุบัติเหตุจุดเนี้ยมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะไปดูเรื่องของการจราจรกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้ฝนเห็นเปิดให้คุณผู้ชมดูแวบๆนึงเนี่ยจะมีที่แถวบริเวณแจ้งวัฒนะนะคะแถวๆศูนย์ราชการต่างๆวันนี้รถค่อนข้างเยอะเลยนะคะถนนแจ้งวัฒนะขาเข้าปากซอยแจ้งวัฒนะ14ทิศทางจากแยกคลองประปามุ่งหน้าหลัก4ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าฝั่งกลับกันที่เป็นขาออกไป5แยกปากเกร็ดอันเนี้ยรถค่อนข้างแน่นนะคะใน2ช่วงค่ะก็คือช่วงแรกจะเป็นช่วงหน้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะไปจนถึงรถไฟฟ้าสถานีแจ้งวัฒนะ14นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่รถเยอะหน่อยและอีกจุดนึงจะเป็นจากปากซอยแจ้งวัฒนะไปจนถึงปากเกร็ดซอย32นะคะขออภัยจากปากซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ดซอย32ไปจนถึงหน้าเซ็นทรัลนะคะอันนี้ก็จะมีปริมาณรถมากเหมือนกันคาดกันว่าคนก็น่าจะเดินทางเข้าห้างกันซะเป็นจำนวนมากของวันนี้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของพื้นที่อื่นๆโดยรอบๆนะคะในเรื่องของการจราจรเลยจุดอื่นเดี๋ยวฝนขอดูสักครู่นึงนะว่ารายงานครบแล้วหรือยังโอเคมีอุบัติเหตุเข้ามาเพิ่มเติมนะคะเป็นอุบัติเหตุที่ทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์จากทิศทางบางนามุ่งหน้าพระราม2ค่ะด่านปากน้ำไปจนถึงทางเชื่อมถนนวงแหวนอุตสาหกรรมเฉลิมราชดำริ 84,000 พรรษาด่านปู่เจ้าสมิงพรายค่ะกิโลเมตรที่ 16+900A มุ่งหน้าบางขุนเทียนมีได้รับรายงานเรื่องของอุบัติเหตุ4ล้อนะคะรถบรรทุก4ล้อยางแตกตัวรถบรรทุกเนี่ยยางแตกก็เลยทำให้เกิดการเสียหลักพลิกคว่ำกันเกิดขึ้นบนถนนนี้เลยนะคะทางพิเศษดังกล่าวส่งผลให้ของที่บรรทุกมาก็จะตกหล่นกีดขวางอยู่ที่ไหล่ทางไหล่ทางด้านซ้ายก็ยังดีเนาะไปตกกันอยู่บนไหล่ทางด้านซ้ายไม่มีของเหลวรั่วไหลนะคะในที่นี้เขาระบุมาด้วยว่ามีคู่กรณีเป็นรถบรรทุก10ล้อด้วยก็เลยพอนำข้อมูล2จุดมาประกอบกันก็เลยไม่แน่ใจแล้วว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดเหตุในลักษณะอย่างไรเสียยางแตกแล้วเสียหลักเองแค่นั้นจบหรือว่ายางแตกเสียหลักพลิกคว่ำแล้วก็ไปชนกันกับรถบรรทุก10ล้อด้วยนะคะแต่อุบัติเหตุในจุดนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่คือไม่มีคนเจ็บไม่มีผู้รับบาดเจ็บนะคะแต่มีรถติดค่ะท้ายแถวสะสมอยู่ที่ 1.5 กิโลเมตรแล้วเรียบร้อยเพิ่งเกิดเมื่อสักครู่นี้เลย 15:29 นะคะก็ขอบคุณข้อมูลด้วยค่ะ คุณตู่ระยองกด SOS เพิ่มเติมกันเข้ามาให้เนาะนะคะใช้ได้เลยใช้ได้เต็มที่เลยนะใครที่มีแอปพลิเคชัน JS ร้อยติดมือถือไว้เนี่ยแล้วอยากจะกด SOS รายงานเรื่องฉุกเฉินนะคะหรือขอความช่วยเหลือโทรมาแจ้งได้เลยเบอร์นี้ได้เลยนะคะกด SOS คุณวิรกิจค่ะวิ่งเส้นพหลโยธินอันนี้เป็นจังหวัดนครสวรรค์นะในช่วงของแยกพระยุหคีรีนะคะไปจนถึงเลี้ยงเมืองนครสวรรค์การจราจรอะไรก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าเลยแยกพยุหคีรีไปเล็กน้อยเนี่ยจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่ทางคุณวิรกิจให้ข้อมูลมาว่าน่าจะสติไม่ดีค่ะอยู่ในช่องทางขวาโดยที่เขาอ่ะเดินสวนทางกับรถนะคะก็เลยอยากจะเตือนให้เพื่อนๆสมาชิกระมัดระวังด้วยอายุน่าจะประมาณคร่าวๆ40ปีอยู่ในช่วง40นะคะสวมใส่เสื้อสีขาวเดินสวนทางกับรถระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับพหลโยธินจังหวัดนครสวรรค์ขอบคุณทางคุณวิรกิจด้วยค่ะเดี๋ยวไปคุยกันกับทางคุณตู่ระยองนิดนึงเดี๋ยวรายงานย้อนหลังเพิ่มเติมให้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณฝนครับและท่านผู้ฟังครับผม
0: ค่ะเพิ่มเติมในเรื่องของรถบรรทุกที่เขายางแตกแล้วเสียหลักนิดนึงได้ไหมคะที่ทางด่วนนะคะ
1: ครับพอดีผมลงจากทางสามเพลนมาก็เจอท้ายแถวเลยพอดีดูทีเอสแจ้งว่ามีบันเอกผมก็เลยพยายามมองดูรถคันที่เกิดเหตุอยู่ซ้ายมือสุดเลยนะครับเป
0: ็
1: นช่องทางไหลด้านซ้าย
0: ค่ะ
1: นะเท่าที่สังเกตดูนะเพราะว่าช่วงที่ผมผ่านนะรถมันบังอยู่แต่พอมองได
0: ้
1: น่าจะเป็นรถบรรทุก10ล้อหรือ6ล้อเนี่ยไม่แน่ใจเป็นลักษณะตู้ทึบกับรถแคลรี่สุดทุกที
0: ค่ะ
1: ซึ่งหงายท้องล้อชี้ฟ้าเลย
0: โอ้ค่ะ
1: ครับแล้วก็ใกล้กันก็มีของลักษณะเป็นถังน้ำใหญ่ๆน่าจะเกือบพันลิตรด้วยเนี่ยสองถัง
0: ค่ะ
1: เป็นถังสี่เหลี่ยมลักษณะเป็นถังสี่เหลี่ยม
0: สองถังใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช
0: ่แล้วตัวของน้ำที่มาเขาบรรจุมาเนี่ยหล่นออกมาด้วยไหมคะไหลออกมาด้วยไหมเอ่ย
1: ไม่เห็นนะมองไม่เห็นมีไหลนะ
0: okay.
1: คือยังอยู่ในสภาพเดิมเพียงแต่ว่าเวียงออกมาจากรถทันสุดเกิดเหตุเพราะว่าล้อชี้ฟ้าเลย
0: อ๋อค่ะ
1: ครับตรงนั้นจะเป็นกมที่17นะดูจากทางเบรีเออร์แล้ว
0: หลักนะโอเค
1: ใช่ใช่17ครับก็เลยจะทางสามเปลี่ยนมาไม่ไกลครับประมาณสัก2กิโลได
0: ้ค่ะ
1: ก็ส่งผลให้การจราจรติดขัดแต่หากผ่านพ้นจุดเกิดเหตุแล้วคล่องตัวดี
0: ค่ะสะสมมัน
1: กับการก็ชะลอตัวดูนิดนึง
0: ค่ะ
1: ฝั่งที่สวนเล่นกันนะเขาจะชะลอตัวดูนิดเอง
0: ตามปกติได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับตอนนี้ก็ถึงด้านบางเพลนแล้วการจราจรคล่องตัวดีครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณตู่ระยองด้วยนะคะเพิ่มเติมย้อนหลังให้นะคะเดี๋ยวเราได้สายมาจากทางการทางพิเศษพอดีนะคะเดี๋ยวให้ทางคุณสันทัศน์เวโจรายงานเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็ทางด่วนจุดอื่นๆด้วยนะคะคุณสันทัศน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสัตยมนและคุณผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับ
0: ค่ะเพิ่มเติมรายงานอุบัติเหตุให้นิดนึงได้ไหมคะบนทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะ
2: ครับผมจุดเกิดเหตุก็อยู่บริเวณกม17นะครับ16 900ฝั่ง A นะครับทิศทางก็มุ่งหน้าไปก่อนขึ้นสะพานกาญจนานะครับท้ายแถวตอนนี้ก็อยู่ก่อนลงปากน้ำนะครับสะสมอยู่สักประมาณ2กมกว่าๆแล้วนะครับลักษณะการเกิดเหตุก็คือรถกระบะซูซูกินะครับบรรทุกสิ่งของมานะครับยางแตกเสียหลักพลิกคว่ำนะครับกีดขวางอยู่ไหลทางด้านซ้ายสิ่งของที่ตกหล่นนี่ก็จะเป็น2ชิ้นใหญ่ๆนะครับลักษณะเป็นคล้ายๆแทงน้ำนะครับในภาชนะนี้ก็น่าจะมีของอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รั่วไหลออกมานะครับแล้วก็ของเหลวภายในรถนี้ก็ไม่ได้รั่วไหลออกมาบนผิวทางนะครับเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับจุดนี้ก็มีคู่กรณีเป็นรถบรรทุก10ล้อนะครับจอดอยู่ไหลทางซ้าย จากเหตุดังกล่าวนี้ก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับขีดขวางอยู่ไหลทางซ้ายคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางนี้ก็ไม่ควรจะเดินรถในไหลทางซ้ายนะครับเพราะว่าพอเดินรถไหลทางซ้ายแล้วมาเจอจุดอุบัติเหตุนี้ก็จะเบี่ยงออกขวาทำให้รถชะลอตัวนะครับจุดนี้ครับในทิศทางกลับกันก็จะมีรถมากเช่นเดียวกันนะครับท้ายแถวก็ชะลออยู่บริเวณเชิงทางลงสะพานเกนานะครับจุดเชื่อมปู่เจ้านะครับมาจนถึงจุดอุบัติเหตุผ่านพ้นจุดอุบัติเหตุไปแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดครับคุณสัจสยมนครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับผมในส่วนสภาพการจราจรในจุดอื่นๆนะครับก็มีในส่วนของทางพิเศษเฉลิมนครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้ามาทางด้านท่าเรือนี้ก็ปริมาณรถมากเข้าราบบ่อนไก่นะครับเพราะว่าจะมีท้ายแถวออกดวงพิทักษ์นะครับผ่านพ้นทางออกดวงพิทักษ์ไปแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับมาชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณต่างระดับท่าเรือนะครับต่อเนื่องไปจนถึงทางขึ้นท่าเรือนะครับผ่านพ้นไปแล้วก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับส่วนฝั่งดาวคะนองก็มีชะลอตัวหน้าด่านเพียงเล็กน้อยนะครับในทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากแจ้งวัฒนะมาทางด้านต่างระดับพญาไทก็มีปริมาณรถมากนะครับท้ายก็ชะลอตัวอยู่บริเวณสถานีกลางบางซื่อนะครับต่อเนื่องมาจนถึงทางลงประปา2ทิศทางกลับกันก็มีปริมาณรถมากอยู่บริเวณต่างระดับพญาไทนะครับส่วนต่างระดับพญาไทออกไปทางด้านศรีนครินทร์ก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวอยู่บริเวณต่างระดับมักกะสันนะครับต่อเนื่องมาจนถึงทางลงอนุสาวรีย์ครับในส่วนของบางโคนะครับทั้งสองฝั่งนี้ก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ในฝั่งทางพิเศษฉลองรัตน์ทั้งสองฝั่งก็ไปกันได้ดีนะครับในทางด้านทางพิเศษบุรพาวิถีลงชลบุรีก็มีบริเวณทางลงนะครับก็มีชะลอตัวอยู่เล็กน้อยนะครับเวลานี้ไปลงกันได้ดีแล้วนะครับแต่ฝากระมัดระวังช่วงทางโค้งก่อนที่จะไปถึงด่านชำระค่าผ่านทางนะครับก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเพราะจุดนี้มีรถขัดข้องอยู่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือนะครับขีดขวาง1ช่องทางด้านซ้ายแล้วก็ไหลทางด้วยครับคุณสัจสยมนครับจุดนี้ฝากระมัดระวังกันด้วยนะครับในส่วนประจิมพัทยาและอุดรพัทยาเวลานี้ก็คล่องตัวดีครับ
0: ค่ะ
2: ภาพรวมบนทางพิเศษในเวลานี้ครับคุณสัจสยมนครับ
0: ได้ค่ะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่ก็เป็นทางคุณสันทัศน์เวชโชนะคะรายงานจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะใครที่อยู่บนทางด่วนทางพิเศษต่างๆนะคะแล้วอยากจะติดต่อขอรับการช่วยเหลือหรือว่าแจ้งเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถติดต่อที่สายด่วนของทางการทางพิเศษได้เหมือนกันนะคะหมายเลข1543ได้เลยค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัว ข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรก

0: ดาคมถึง2สิงหาคม2566พระยา
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
2: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ดส์

0: ลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

มาดูทาง PEA นะคะประกาศประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะในเรื่องของการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเนาะที่สมัยนี้เนี่ยหลายๆคนก็ให้ความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเรามาดูวิธีการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปให้มั่นใจแล้วก็ปลอดภัยกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการติดตั้งเจ้าโซล่ารูฟท็อปจุดนี้ค่ะไม่ใช่แค่การเลือกอุปกรณ์ติดตั้งที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ว่าควรที่จะตรวจสอบในเรื่องของการรับประกันนะคะแล้วก็การเลือกคนที่มาติดตั้งให้เราเนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญจริงๆด้วยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความคุ้มค่าในการใช้งานระยะยาวทำอะไรก็ต้องคิดถึงในระยะยาวเนาะไม่มีใครอยากจะมาทำเรื่องใหญ่ๆขนาดเนี้ยหลายๆครั้งอยู่แล้วใช่ไหมคะมาดูกันนะคะในเรื่องของการเช็คการรับประกันแล้วก็มาตรฐานการติดตั้งนะคะสำหรับแผงโซล่าเซลล์เนี่ยนะคะจะต้องดูอะไรบ้างแล้วก็ดูเงื่อนไขยังไงบ้างเนาะแผงโซล่าเซลล์เนี่ยเขาก็มีการแนะนำมาว่าควรที่จะมีการรับประกันสินค้าหรือว่า product warranty เนี่ยประมาณ 10-15 ปีแล้วก็มีการรับประกันประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าก็คือ performance ของตัวเครื่องเนี่ยนะคะ25-30 ปีเช็คลิสต์แรกกันก่อนเนาะแล้วก็ในเรื่องของอินเวอร์เตอร์ควรที่จะมีการรับประกันอยู่ที่5-10 ปีขึ้นอยู่กับว่าผู้ผลิตเป็นใครอะไรยังไงนะคะในเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะสมมุติถ้าเรามีการติดตั้งแบตเตอรี่ร่วมด้วยอะนะก็ควรที่จะมีการรับประกันประมาณ 5-10 ปีและอายุการใช้งานนะคะอายุการใช้งานประมาณ 4,000-8,000 รอบการชาร์จนั่นเองค่ะขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็ผู้ผลิตนะคะว่าจะเป็นตัวเลขไหนในเรนจ์นี้นอกเหนือจากนี้เนี่ยควรที่จะเลือกผู้ติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็คนที่ใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีการตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอพร้อมกับมีการประกันนะคะกับมีการรับประกันงานติดตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรอันนี้ก็สำคัญมากจะต้องมีหลักฐานนะคะเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานแล้วก็การใช้บริการติดตั้งนั่นเองค่ะเพราะว่าการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะมันอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงได้เช่นไฟฟ้าลัดวงจรไฟฟ้าลัดวงจรนี่ก็เรื่องใหญ่นะคะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารค่ะเพราะว่ามันจะไปอยู่ด้านบนหลังคาเนาะหลังคารั่วซึมรวมถึงอาจจะส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันภัยด้วยทาง PAA นะคะขอแนะนำเลยให้เลือกใช้อุปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมอกหรือว่า IEC และดำเนินการติดตั้งตามมาตรฐานงานไฟฟ้าเพื่อให้ระบบโซล่ารูฟท็อปมีความปลอดภัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในระยะยาวด้วยนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำข้อแนะนำจากทางPEA นะคะสามารถติดตามข่าวสารดีๆอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th หรือ Facebook การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA แล้วก็ X นะคะ @PEA Thailand มี underscore ตรงกลางด้วยก็ขอบคุณข้อมูลจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมากๆเลยเพิ่มเติมกันให้นั่นเองค่ะในช่วงนี้นะคะเรากลับมาเดินทางกันต่อเล็กๆน้อยๆก่อนจะหมดช่วงบ่าย3โมงเย็นเนาะมีที่บริเวณประดิษฐ์มนุธรรมเลียบด่วนรามอินทราฝั่งขาออกช่วงแยกถนนลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกโยธินพัฒนาถนนเกษตรนวมินทร์นะคะคุณอรุณีมีการแจ้งมาว่าเจอเป็นรถบรรทุกบรรทุก10ล้อแล้วควันดำมากๆนะคะผิดกฎหมายไม่เห็นป้ายทะเบียนเจออยู่แถวบริเวณเซ็นทรัลอีสต์วิวนะคะกำลังมุ่งหน้าไปทางรามอินทรามาแจ้งเป็นพิกัดไว้ให้นะคะขอบคุณมากเลยเมื่อเช้าตอนฝนนั่งรถมาจะไปขึ้น MRT มาทำงานเนี่ยก็เห็นมีทั้งเจ้าที่ตำรวจเขาก็มาตรวจสอบในเรื่องของควันดำเหมือนกันนะคะแถวๆสถานี MRT เลยนะคะหลัก2ต่อไปคุณพันธ์นะคะคุณพันธ์มีแจ้งมาบอกว่าพระรามสามจาก5แยกระนองมุ่งหน้าถนนตกช่วงแยกสาธุประดิษฐ์สะพานข้ามแยกสาธุประดิษฐ์มุ่งหน้าใต้สะพานพระราม9
ในฝั่งขาออกหน้าไทยวัสดุนะคะมีเจ้าหน้าที่ทำงานซ่อมฝาบ่อที่มันชำรุดอยู่ค่ะอยู่ที่2ช่องทางขออภัยนะคะช่องทางเดียวจะเป็นช่องทางที่2จากสายมือก็เตือนให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งเป็นอุบัติเหตุปากซอยบางวอน5ซอย7เลยนะคะเป็นรถ SUV กับจักรยานยนต์ชนกันได้รับบาดเจ็บทั้งหมด2รายเป็นเพศหญิงทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลบางประกอบ8แล้วนะคะนี้การจราจรอาจจะมีชะลอตัวเล็กน้อยนะคะภาพรวมเส้นบางบอนวันนี้สามารถใช้การได้ดีค่ะทั้งขาเข้าขาออกเลยขอบคุณข้อมูลจากทางอพปรบางบอนด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้เข้ามายังไงเดี๋ยวจุดอื่นๆเนี่ยเราก็มีการรายงานกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะในระหว่างนี้ที่จะไปพักกันเนาะใครมีจุดไหนเพื่ออยากที่จะเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะในพื้นที่อื่นๆในเรื่องของการเดินทางสามารถแจ้งกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะ1137หรือว่าดอกจัน1808นั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะตำรวจนครบาลแจ้งมาตรการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรกับการต่อภาษีรถย้ำเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมไม่ได้มุ่งหวังให้ประชาชนเสียค่าปรับสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: พลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและหัวหน้างานจราจรกล่าวถึงกรณีมาตรการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรกับกรมการขนส่งทางบกในการต่อภาษีรถยนต์ใช้กับใบสั่งที่ออกตั้งแต่วันที่1สิงหาคม69เป็นต้นไปและมีการแสดงความคิดเห็นในสังคมอย่างกว้างขวางว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลขอเรียนสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนว่ามาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสร้างวินัยจราจรและส่งเสริมให้ผู้กระทำผิดรับผิดชอบต่อการกระทำของตนอันจะนำไปสู่ความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนโดยรวมมาตรการดังกล่าวมิได้เกิดจากบันทึกข้อตกลง MOU เพียงอย่างเดียวแต่มีฐานอำนาจตามกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522มาตรา141ทับ1ซึ่งกำหนดให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งที่ค้างชำระกับการดำเนินการด้านทะเบียนรถและพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ.2522ที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกเครื่องหมายการขออภัยค่ะแสดงการเสียภาษีประจำปีส่วนบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกเป็นเพียงกลไกสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและโปร่งใสมิใช่การสร้างหน้าที่หรือบทลงโทษขึ้นใหม่แต่อย่างใดทั้งนี้กรณีดังกล่าวไม่ได้บังคับใช้ผู้ที่มีใบสั่งค้างชำระก่อนวันที่1สิงหาคมแต่จะนับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเมื่อผู้ขับขี่โดนใบสั่งถ้า15วันไม่ชำระตำรวจจะส่งใบแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ถูกใบสั่งหากอีก15วันยังไม่ชำระอีกตำรวจจึงจะแจ้งข้อมูลไปที่กรมการขนส่งทางบกต่อไปต่อที่กระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศยกระดับการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่1ถึง6สิงหาคมนี้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
7: นายแพทย์สมฤทธิ์เจริญสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าแม้ตอนนี้ภาพรวมปริมาณฝนจะลดลงบ้างแต่พื้นที่ภูเขายังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องดินอิ่มน้ำต่อไปและที่ต้องจับตาพิเศษคือช่วงวันที่4ถึง6สิงหาคมนี้ฝนจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกระลอกโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกประกอบกับในช่วงเวลาเดียวกันทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรโดยจากแนวโน้มดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขจึงได้สั่งการด่วนให้สถานพยาบาลทุกสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือขั้นสูงสุดโดยได้เน้นย้ำ3มาตรการสำคัญโดยประการแรกคือการสำรองระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาเลือดและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอสำหรับการใช้งานอย่างน้อย72ชั่วโมงประการที่2คือการเตรียมทีมแพทย์ทีมควบคุมโรครวมถึงทีมเยียวยาจิตใจพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนประการที่3คือการเข้าไปช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะไม่พลาดยาและการรักษาในยามฉุกเฉินทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขยืนยันสถานการณ์ปัจจุบันว่ายังมีรายงาน2จังหวัดที่อยู่ในระดับเฝ้าระวังสูงหรือพื้นที่สีส้มคือจังหวัดพะเยาและยะโสธรแต่เบื้องต้นสถานพยาบาลทุกแห่งยังสามารถเปิดให้บริการตามปกติและยังไม่มีรายงานระบบไฟฟ้าหรือน้ำประปาขัดข้องแต่อย่างใดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: ปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1สิงหาคม2569รางวัลเลขหน้า3ตัว413672รางวัลเลขท้าย3ตัว154 039รางวัลเลขท้าย2ตัว69และรางวัลที่1หมายเลข932479
8: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้กระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 10:19 นะคะเดินทางกันต่อค่ะวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเย็นๆเนี้ยรู้สึกว่าจะมีความคึกคักเพิ่มเติมเหมือนกันนะแถวบริเวณห้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีเทลรายละเอียดกันนิดนึงนะคะที่บริเวณสยามพารากอนแล้วก็เซ็นทรัลเวิลด์เย็นนี้ลานจอดรถนะคะเต็มแล้วเรียบร้อยใครจะไปก็ต้องไม่ใช่รถตัวเองนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือลานจอดเต็มหมดเลยแนะนำใช้รถสาธารณะนะคะดีกว่าแล้วก็วันก่อนฝนไปเจอมามีใครเคยมีประสบการณ์ลงจากที่จอดรถพารากอนตอนห้างปิด16:00 น.ไหมมันมีคนบอกว่าคือถ้าเกิดว่าอยู่ออกมาตอนออกจากห้างตอน16:00 น.เนี่ยจะเป็นอะไรที่โอ้โหนรกแตกมากก็คือกว่าจะได้ออกจากลานจอดรถจริงๆอ่ะกว่าจะได้ลงออกมาจริงๆอ่ะมันนานมากแล้วใช้เวลาเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวฝนไม่เคยกลับจากห้างดึกขนาดนั้น16:00 น.ที่นำรถไปเองอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็เลยไม่เคยสัมผัสได้ตัวเองแต่เพิ่งรู้ว่าต้องเป็น16:00 น.ด้วยนะพอถ้าออกก่อนนั้น1 ชั่วโมงก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้า16:00 น.ปุ๊บก็คือนรกเลยนะคะแต่เป็นไปได้แหละก็คือบางคนเขาก็อาจจะอยู่จนเหมือนกับใกล้ๆห้างปิดพอดีแล้วก็กลับกันเวลานั้นเยอะๆเนาะมันก็เลยทำให้รถติดมากๆติดขึ้นมาจนถึงลานจอดรถเลยนะคะเอาเป็นว่าเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยนะทุกคนยันนี้ที่มีปัญหาในเรื่องของรถนะคะที่ปริมาณค่อนข้างเยอะแล้วก็ลานจอดรถก็เต็มกันหมดแล้วนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เองนะคะเดี๋ยวมีงานที่พารากอนเหมือนกันเหมือนจะเป็นงานคอนเสิร์ตที่พารากอนนะคะก็เลยส่งผลให้การจราจรแล้วก็รถเนี่ยค่อนข้างเยอะส่วนเสาร์ที่มันก็เยอะอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะคุณอภิชาติสวัสดีค่ะคุณ AA สวัสดีค่ะคุณปิยะชัยสวัสดีค่ะภาษีเจริญใช่ไหมคะไม่มีฝนแดดไม่แรงมากเออจริงด้วยวันนี้ดูแบบอากาศค่อนข้างที่จะโล่งๆแล้วก็ฝนเหมือนจะไม่ตกแต่ก็มีความครึ้มๆบ้างนะคะพอ16:00 น.แล้วเนี่ยคุณระพีสวัสดีค่ะเสาร์หน้าเหมือนเดิมค่ะเสาร์หน้าวันปกติเนาะไม่ได้มีอะไรค่ะคุณกระปุกแดงทักทายด้วยนะคะไม่ตกแต่ก็มีความครึ้มๆบ้างนะคะพอ16:00 น.แล้วเนี่ยคุณระพีสวัสดีค่ะเสาร์หน้าเหมือนเดิมค่ะเสาร์หน้าวันปกติเนาะไม่ได้มีอะไรค่ะคุณกระปุกแดงทักทายด้วยนะคะ

0: หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57วันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปก็เป็นไปได้ว่าตอนนี้ก็อาจจะมีประชาชนบางกลุ่มก็คือเริ่มที่จะเดินทางไปเพื่อไปรอจับจองสถานที่แล้วเรียบร้อยนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันค่ะแล้วก็พารากอนเองเนี่ยก็จะมีงานคอนเสิร์ตกันในช่วงเย็นนี้นะคะเลยทำให้คนค่อนข้างคึกคักกันนิดนึงย้ายไปดูอีกพื้นที่นึงที่จะมีงานเหมือนกันนะคะก็คือพื้นที่ของทางสน.หัวหมากสน.หัวหมากเองเนี่ยมีถึง2งานด้วยกันงานแรกก็คือเป็นงานกีฬาสีนะคะชื่อว่า DMD Sport Day 2026งานจริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่ช่วง 10:30 นที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่ว่าเขายิงยาวกันเลยแข่งเล่นเกมเล่นกีฬากันแบบสนุกสุดฤทธิ์กันไปจนถึง 23:00 นเสร็จตอน 17:00 นนะคะเสร็จ17:00เสร็จดึกเลยก็มารายงานล่วงหน้าให้ทุกคนเนี่ยอาจจะหลีกเลี่ยงการจราจรในเวลาที่เขากลับบ้านกันเขาเลิกงานกันพอดีเพราะว่ามีคนไปร่วมงานอ่ะทุกคนอยู่ที่ 6,000 คนนะคะเพราะก็จะมีแฟนคลับอะไรอย่างนี้ด้วยจะจัดงานที่หน้าลานหน้าอินดอร์นะคะอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนั่นเองต่อไปนะคะก็มีอีกหนึ่งงานคือการแข่งขันฟุตบอลค่ะเป็นการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026นะคะคืออาเซียนมิตซูบิชิอิเล็กทริกคัพ2026ซึ่งวันนี้ก็คือไทยเตะนะคะไทยแข่งเจอกันกับประเทศมาเลเซียนั่นเองจะมีการจัดการแข่งขันเกิดขึ้นที่บริเวณราชมังคลากาสถานนั่นเอง 17:00 นจะเป็นการเปิดจุดคัดกรองแล้วก็ใกล้เริ่มแล้วนะคะอีกไม่กี่นาทีนี้ที่จะถึงนี้แล้วก็ 20:00 นะคะ 20:00 เนี่ยจะเริ่มการแข่งขันเริ่มลงสนามกันจริงๆนั่นเองแล้วลองเผื่อเวลาดูกันนะคะใครที่เดินทางกันในพื้นที่ของสน.หัวหมากนะคะเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เราก็ได้รับแจ้งมาเรื่อยๆเนาะพื้นที่โดยรอบอะไรเงี้ยรถก็เยอะเหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องฟุตบอลนะเผื่อใครเป็นแบบแฟนกีฬานะคะวันพรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งขันเหมือนกันเป็นไทยพบกับประเทศเมียนมานะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะไปคุยกันกับทางคุณณรงค์ฤทธิ์กันสักนิดนึงในเรื่องของอุบัติเหตุไม่แน่ใจว่ายังอยู่ในสายหรือเปล่าคุณณรงค์ฤทธิ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมใช้มอเตอร์เวย์ขาพระราม9มุ่งหน้าสนามบินสุวรรณภูมินะครับผม
0: ค่ะ
1: ช่วงช่วงก่อนถึงที่จะเบี่ยงซ้ายไปกาญจนาไปบางนาไปบางปะอินนะฮะเลนขวาสุดมันจะมีรถชนท้ายกันนะครับผม4คันด้วยกันนะฮะ
0: อ๋อ4คันเลยเป็นอะไรบ้างอะ
1: เลนขวาสุดที่จะมุ่งหน้าชลบุรีนะครับผม
0: ค่ะ
1: นะฮะคันหน้าน่าจะเป็น Fortuner สีขาวแล้วคันที่2จอดท้ายFortuner มาหน่อยห่างกันประมาณสัก10เมตร20เมตรนะฮะมองไม่ชัดน่าจะเป็นรถ SUV นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีพระลงมาที่ตัวรถใกล้ๆติดกับตัวรถประมาณ2รูปนะฮะพระ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีมีก็จะเป็นเจ้าของรถฮะลงมาด้วยก็1คนนะฮะ3คนด้วยกันแล้วก็ผ่านออกมาก็จะเป็นห่างมาประมาณ10เมตร20เมตรก็จะเป็นชนท้ายกันอยู่นะครับเป็นรถสีดำ Fortuner วีโก้ครับวีโก้กระบะวีโก
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็คันท้ายสุดนะเป็นรถเก๋งนะฮะ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: โอเค
1: คือเลนขวาสุดให้ระวังเลนขวาสุดนะครับผม
0: ได้ค่ะแล้วการจราจรเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ก็จากจุดนี้มันก็ติดประจำอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมาทั้งเขตบางปะอินทั้งบางนาแล้วก็มาจากพระราม9มาจากกรุงเทพพระรามเก้าอะฮะมันจะชะลอตัวกันอยู่แล้วฮะตรงนี
0: ้
1: พอพ้นจุดนี้ไปก็คล่องตัวครับผม
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณณรงค์ฤทธิ์ค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะเช่นกันค่ะ
1: ให้ระวังเลนขวานะครับผม
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวย้ำให้นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณทางคุณณรงค์ฤทธิ์ด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้ในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะที่เข้ามาเมื่อกี้นี้ตอน 16:23 นาทีก็เส้นทางที่คุณณรงค์ฤทธิ์ใช้เนี่ยจะเป็นมอเตอร์เวย์สาย7เนาะฝั่งขาออกนะคะ ช่วง

0: ก่อนที่จะถึงต่างระดับทับช้างเล็กน้อยก็จะเจอเลยเลนขวาสุดมีรถชนกัน4คันด้วยกันให้ทุกๆคนนะคะระมัดระวังแล้วก็เลี่ยงเลนขวาด้วยจะได้ไม่ได้เสียเวลาที่จะไปเปลี่ยนเลนกันแล้วก็อาจจะทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะคะเบื้องต้นเรามีการประสานงานแจ้งไปยังทางกู้ภัยสุวรรณภูมิให้แล้วเรียบร้อยค่ะส่วนพูดถึงในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยที่มันจะมีอุบัติเหตุบนทางด่วนทางพิเศษกาญจนาบางพลีสุขสวัสดิ์เนาะตรงกิโลเมตรที่16+900ฝั่ง A ล่าสุดนะคะเรามีการดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางแล้วเรียบร้อยค่ะเป็นเคสรถบรรทุกที่เขาเสียหลักแล้วก็มีสิ่งของตกหล่นเนาะเป็นถังที่กีดขวางการจราจรเนี่ยนะคะอยู่ที่จุดเกิดเหตุก็คือก่อนขึ้นสะพานกาญจนานั่นเองมีรถบรรทุก4ล้อใหญ่นะคะกับรถบรรทุก10ล้ออ่ะยางแตกพลิกคว่ำขวางไหลทางซ้ายสุดแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นเหมือนถังคล้ายแทงน้ำอะค่ะหล่นข้างๆทางด้วยอันนี้เนี่ยหลังจากที่มีทางเจ้าหน้าที่ไปให้การช่วยเหลือต่างๆแล้วก็รอรถยกมาดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะล่าสุดสามารถเคลื่อนย้ายผลการกีดขวางแล้วเรียบร้อยแต่ว่าในเรื่องของท้ายแถวเพราะตอนนั้นที่คุยกันก็บอกว่าก็มีท้ายแถวนะมีรถติดเหมือนกันก็ยังคงมีท้ายแถวสะสมอยู่ที่5กิโลเมตรอยู่นะคะทุกคนแล้วก็พูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุที่มันเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆแล้วใช่ไหมคะมีอุบัติเหตุที่ก่อนหน้านี้ฝนรายงานสายเอเชียที่เป็นรถบรรทุกเสียหลักพลิกคว่ำมาค่ะแล้วกีดขวางการจราจร2ช่องทางที่ถนนสายเอเชียขาออกกิโลเมตรที่12นะคะล่าสุดมีการเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางเรียบร้อยแล้วการจราจรกลับมาใช้ได้ตามปกติแล้วเรียบร้อยค่ะก็ขอบคุณที่ทางหลายๆจุดนะคะเพิ่มเติมกันให้อ่ะมาดูเรื่องการจราจรกันต่อเรารายงานกันมาจนถึงเคสนี้ดีกว่าคุณออสเซเวย์นะคะคุณออสเซเวย์เนี่ยบอกว่าวิ่งเส้นเพชรเกษมขาออกช่วงต่างระดับนครชัยศรีมุ่งหน้าพระประโทนการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ดีนะคะแต่ว่าแถวธรรมศาลาจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาว่าเดินข้ามถนนแต่เป็นลักษณะแปลกๆนะคะเดินข้ามไปข้ามมาไม่ได้ข้ามแล้วก็จบคือแกขับกลับมาข้ามใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะชายผมขาวนะคะอยู่แถวบริเวณธรรมศาลาก็เลยแจ้งเตือนให้ระมัดระวังกันด้วยอันนี้ฝนไม่แน่ใจว่าแกต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าหลงทางหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะคะแต่ยังไงเราจะประสานงานหลังไมค์กันให้อีกทีนึงแล้วก็มีอีกท่านนึงคุณอ้วนนะคะคุณอ้วนรายงานการจราจรบนทางด่วนขั้นที่1ดินแดงมุ่งหน้าบางนาค่ะช่วงทางขึ้นดินแดงมุ่งหน้าทางลงเพลินจิตว่าการจราจรในทิศทางฝั่งขาออกเนี้ยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะเหมือนจะมาชะลอตัวแบบติดมากๆในจุดที่รถจะออกลงเพลินจิตเท่านั้นเลยทางลงอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีปัญหาก็จะมีแค่ที่จะเบี่ยงลงเพลินจิตนั่นแหละรถค่อนข้างเยอะนะคะขอบคุณคุณอ้วนด้วยที่สังเกตการแล้วก็รายงานกันเข้ามาเพิ่มเติมให้นะคะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศแล้ววันนี้ต่อให้กรุงเทพเองเนี่ยไม่ได้ฝนตกอะไรเนาะก็แดดค่อนข้างออกเลยแต่ในจังหวัดพื้นที่อื่นๆนะคะจากที่ตอนแรกเรามีการรายงานภาคเหนือน่านบ้างอะไรบ้างที่มีในเรื่องของดินสไลด์พื้นซุดอะไรอย่างเงี้ยที่มาจากเรื่องของน้ำป่าไหลหลากต่างๆหรือว่าปริมาณฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการรายงานกันไปแล้วซึ่งมันก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันเนาะก็ต้องเหมือนกับหลีกเลี่ยงการใช้การจราจรที่จะผ่านจุดนั้นกันไปก่อนเลยอ่ะในจังหวัดอื่นๆนะคะก็มีฝนตกหนักเหมือนกันได้แก่จังหวัดขอนแก่นนะคะที่ขอนแก่นเองเนี่ยฝนตกค่อนข้างหนักเลยทำให้มีน้ำท่วมขังนะคะมีน้ำท่วมขังค่ะในเส้นมอภาคบ้านกอกอันนี้ก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการสัญจรด้วยเช่นเดียวกันต่อไปไปดูที่บริเวณมิตรภาพขาเข้ากันบ้างขอบคุณข้อมูลจากทางกรมทางหลวงค่ะเขาบอกว่ามิตรภาพฝั่งขา เข้าช่วงกลางดงจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าไปมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะคะกิโลเมตรที่36+100เวลาประมาณ 15:50 ที่ผ่านมาค่ะได้รับแจ้งเหตุถึงรถชนกัน5คันนะคะและมีการกีดขวางการจราจร1ช่องทางด้านขวามือทำให้เกิดท้ายแถวสะสมอยู่ที่3กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งดำเนินการแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรการจัดแจงเรื่องการจราจรกันอยู่ณตอนนี้เพิ่งเกิดเหตุประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะคะเขาก็ยังพยายามที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลือกันอยู่นะตรงนี้ค่ะเพราะชนกัน15คันเลยนะคะแล้วก็จะกีดขวางแค่เลนเดียวก็คือเลนขวาสุดนั่นเองเตือนให้ทุกคนระมัดระวังกันด้วยสำหรับจุดที่รายงานไปให้มิตรภาพกิโลเมตรที่36+100นั่นเองค่ะอ่ะไปสายถัดไปของเรานะคะคุณสันกันบ้างคุณสันสวัสดีค่ะ
1: ครับผมคุณฝน
0: ค่ะคุณสันรายงานจากที่ไหนคะวันนี้
1: เป็นบรมขาเข้านะ
0: ค่ะ
1: ครับผมไอ้ตรงเชิงทางขึ้นคู่ๆขนานลอยฟ้า
0: ค่ะ
1: ครับผมมันเป็นรถยางแตกอยู่ในช่องเลนซ้ายในช่องทางด่วนนะของเขาจะเลยทางขึ้นคู่ขนานลอยฟ้ามาสักประมาณ50เมตร
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: อืมโอเคค่ะได
1: ้ครับผมรถติดจะมันติดแต่รถที่ว่ามาแทรกขึ้นคู่ขนานนั่นแหละทางแถวจะอยู่พุทธมณฑลสายสาม
0: ค่ะอ๋อมีทางท้ายแถวไปถึงสายสาม
1: มีทางแถวครับผมแต่มันไม่ได้ติดไอ้รถยางแตกนะรถยางแตกนี่มันเลยตรงที่เขาแทรกกันอยู
0: ่ค่ะแต่เขาพี่รถปิกอัพที่ยังแตกก็คือไม่ได้พลิกเตอร์แคงหรืออะไรเนาะจอดเสียปกติใช่ไหมคะ
1: จอดอยู่จะค่อมเลนซ้ายอยู่ประมาณครึ่งเลน
0: โอเคได้ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณสันเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูประกาศนิดนึงจากทางกฟผ.นะคะร่วมกันกับทางสนพ.แล้วก็พันธมิตรพลังงานค่ะเขาจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hub นะคะเชื่อมโยงข้อมูลสถานีชาร์จ EV ทั่วประเทศนั่นเองทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่ากฟผ.ร่วมกันกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานสนพ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.การไฟฟ้านครหลวงกฟน.และบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR นะคะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงนะคะ MOU ความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ Thailand EV Roaming Hub โดยมีนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการกฟผ.ร่วมลงนามค่ะทางนี้ทางกฟผ.ในฐานะผู้พัฒนาแล้วก็ผู้ให้บริการสถานีชาร์จนะคะ Alex by eGAT และสถานีชาร์จพันธมิตรในเครือข่าย Alexa พร้อมนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายสถานีชาร์จมาร่วมบูรณาการกับภาครัฐและพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการศึกษาการจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hub รองรับการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า EV Ecosystem ของประเทศไทยในอนาคตด้วยนั่นเองค่ะอันนี้ก็ข้อมูลจากทางกฟผ.เพิ่มเติมกันเข้ามาให้นะคะในเรื่องของการเซ็น MOU ร่วมกันกับในหลายๆภาคหน่วยเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นๆกันบ้างนะคะในเรื่องของเรดาร์กลุ่มฝนเนี่ยก็มีพบเจอนะแต่ไม่ใช่กรุงเทพนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย16 นาฬิกาเป็นต้นมากทม.ไม่พบกลุ่มฝนเลยแล้วก็อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ32 องศาเซลเซียสที่สำนักการระบายน้ำนะคะแต่จะไปเจอเขาได้นะคะจะน้ำฝนได้ที่จังหวัดนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามนะคะแล้วก็ตัวของ กลุ่มฝนที่มันอยู่ที่ราชรีเนี่ยกำลังจะขยับเข้ามาบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีก็เดินมาทางขวานิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงมาทางด้านกทม.นั่นเองก็สบายใจได้วันนี้น่าจะยังไม่ตกนะวันนี้ก็มีหลายอีเวนต์ด้วยเหมือนกันที่จัดกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีอีกนะคะไปดูการจราจรที่เห็นจากแมพแล้วมันค่อนข้างที่จะสีแดงสีส้มกันนิดนึงงามวงวานค่ะงามวงวานขาออกมุ่งหน้าสะพานข้ามแยกพงเพชรเดอะมองงามวงวานนะคะมีท่าแถวอยู่ที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมฝั่งกับการขาเข้ามาจากแยกแครายหน้าพันทิพย์อันนี้จะรถแน่นๆหน่อยนะคะถนนรัตนทิเบศค่ะเข้าท้ายแถวมีอยู่ที่ปากซอยรัตนทิเบศ18แล้วก็ถนนติวานนท์ค่ะเข้ามุ่งหน้าแยกแครายจะมีท้ายแถวอยู่ที่ปากซอยติวานนท์20ค่ะกลับกันค่ะออกท้ายอยู่ที่ถนนเรวดีดังนั้นแล้วเนี่ยเดอะมอลล์พันทิพย์ถนนงามวงวานนะคะการจราจรวันนี้ค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวได้ช้าขยับตามๆกันได้ค่อนข้างช้านิดนึงอันนี้ก็เป็นทั้งหมดในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะ
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
3: นี่ไงแต่จ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานคร

0: าพเพื่อชีวิตที่ดีฮัลโหลพี่ป๋อง
1: ว่าไง
0: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
1: เออเอาดิ
0: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
1: ได
0: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
1: เออดี
0: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
2: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
3: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากกันนิดนึงนะคะที่บริเวณจังหวัดเชียงรายกันนิดนึงหรือว่าได้คลิปวิดีโอมาเพิ่มเติมด้วยนะคะทุกคนดูดิอันนี้ก็คือสายน้ำที่มันไหลลงมาเนี่ยนะคะเยอะมากๆนะคะแล้วก็หลายพื้นที่ก็คือท่วมผิวถนนผิวอะไรของชาวบ้านตามปกติเลยอันนี้เนี่ยเป็นคลิปตอนช่วงเวลา 16:00 นที่ผ่านมานี้เองเมื่อตอนต้นชั่วโมงนี้แหละนะคะซึ่งเหมือนเขาเขียนเอาไว้ด้วยกำกับเอาไว้ในคลิปด้วยว่าเวลา 16:24 เนี่ยผ่านมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเนาะระดับน้ำที่บ้านลิไข่นางแลนายก็เริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะคือที่มันหนักขนาดนี้เนื่องจากว่ามันมีฝนตกหนักค่ะก็เลยเกิดเป็นน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นเป็นฝนตกหนักในช่วงบ่ายนะคะสถานการณ์เนี่ยยังถือว่ารับได้อยู่เนาะยังอยู่ในระดับที่ต้องมีการเฝ้าระวังแต่ว่ายังได้อยู่ยังไม่ถึงขั้นแบบวิกฤตอะไรขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นของที่เชียงรายคือในพื้นที่อื่นๆที่ได้รับแจ้งกันในวันนี้ก็มีหลายที่เหมือนกันที่เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันนี้นะคะน้ำป่าไหลหลากหรือว่าที่เป็นในกรณีแบบน้ำท่วมนะคะผิวการจราจรแล้วไม่สามารถที่จะเดินทางได้เนาะหรือว่าต้องมีการหลีกเลี่ยงกันไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็เก็บมาฝากทุกคนเลยนะคะในเรื่องของภาพคลิปที่เกิดขึ้นนี่ก็จะเป็นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายนะคะทุกคนอยากให้ใครก็ตามที่อยู่ในพื้นที่ที่ฝนกำลังรายงานอยู่เนาะพยายามติดตามข้อมูลข่าวสารกันเยอะๆนะคะจะได้เหมือนกับว่าเพราะว่าบางทีมันอาจจะไปโผล่ในจุดที่เราจะเดินทางก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมคะต้องติดตามข่าวสารกันดีๆเลยในพื้นที่นะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาที่ในเรื่องของการเดินทางกันนิดนึงนะคะในเมืองกันบ้างดีกว่าวันนี้เนี่ยสุขุมวิทขาเข้าจากแยกอโศกไปนานาเพลินจิตมีท้ายแถวสะสมอยู่แถว BTS ทองหล่อนะคะทุกคนซอยชิดลมเข้ามาจากเพชรบุรีมุ่งหน้าเพลินจิตแล้วก็นานาเข้ามาจากแยกมิตรสัมพันธ์เข้าแยกนานาอังรีดูนังมุ่งหน้าแยกเฉลิมเผ่าท้ายอยู่แถวหน้าราชกิจจาสโมสรก็ไม่ได้ยาวมากนะคะราชดำริขาออกมุ่งหน้าแยกราชประสงค์เซ็นทรัลเวิลด์ประตูน้ำมีท้ายแถวสะสมอยู่แถว BTS สถานีราชดำริแล้วก็ถนนวิทยุมุ่งหน้าแยกเพลินจิตมีท้ายอยู่ที่หน้าออฟซิชั่นเพลสนะคะจุดไหนอีกพระราม1ฝั่งขาออกจากแยกปฐุมวันแยกราชประสงค์ท้ายอยู่ทางลงสะพานกษัตริย์ศึกนะคะกับการไปแยกปฐุมวันก็กระทบต่อที่จะเข้าถนนเพลินจิตเหมือนกันบรมราชชนนีค่ะเข้าตรงพุทธมณฑลสาย3อันนี้ก็ยังมีรถที่ชะลอตัวอยู่บ้างนะคะเพราะว่ารถปริมาณสัญจรเนี่ยค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้การจราจรลดมากเคลื่อนตัวตามกันเรื่อยๆแล้วก็ประกอบกับมีรถที่จอดเสียยางแตกอยู่ด้วยที่เลนซ้ายของทางหลักให้ระมัดระวังจุดที่แจ้งจุดที่เขาจอดเสียด้วยนะคะต่อไปถนนศรีบูรพาช่วงเสรีไทยมุ่งหน้านวมินทร์ปากซอยศรีบูรพา14ได้รับรายงานรถจักรยานยนต์2คันเฉี่ยวชนกันมีผู้รับบาดเจ็บเป็นเพศชาย1รายหมดสตินะคะทางกู้ชีพเอราวัณจุดจอดลาดพร้าวนำส่งโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยค่ะตอนนี้ทางสน.บึงกุ่มแจ้งมาเพิ่มเติมว่าสามารถที่จะเคลื่อนย้ายพลการกีดขวางได้แล้วนะคะการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งเลยไม่มีปัญหาอะไรตอนแรกเนี่ยอาจจะมีชะลอตัวเล็กน้อยเนื่องจากว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะฝากเอาไว้ในชั่วโมงนี้ค่ะทักทายทุกคนเลยนะคะคุณสราวุธคุณระพีแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยคุณปิยชัยนะคะเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: คิดถึงยัง
2: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
5: ้คิดถึงยาง
2: บอกก็ได้คิดถึง
5: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
5: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
6: ฮะ
5: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
7: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
8: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายๆ BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
1: เจ้าหน้าที่เจอ2ศพพี่น้องรัสเซียฝังดินมัดมือไพ่หลังก่อนขุดพบอีก3ศพพ่อแม่ลูกที่โดนป๋องทงฆ่าปิดปากแล้ววันนี้ตำรวจคุมแก๊งฆ่าฝังดินทั้ง4คนฝากขังศาลจังหวัดพัทยาขณะที่ป๋องก้มหน้านิ่งส่วนทงปล่อยโฮขอโทษผู้เสียชีวิตอ้างถูกบังคับให้ทำตำรวจแจ้งหลายข้อหาหนักเพจดังเปิดแชทสาวแฉป๋องพฤติกรรมอันตรายชอบบังคับดูคลิปฆาตกรรมเคยถูกบังคับให้ไปนอนในหลุมขู่ฝังทั้งเป็นเผยชีวิตถูกข่มขู่และคุกคามมาโดยตลอดนายกอนุทินลั่นคดีฆ่ายกครัวชลบุรี2รัสเซียต้องรับโทษสถานหนักชี้ทำลายความเชื่อมั่นเหมือนฆ่าคนไทยทั้งประเทศครอบครัวฮลุนโซโล่โพสต์แจ้งข้อเท็จจริงเรื่องติดต่อกระทรวงการต่างประเทศยันไม่มีการเปิดบริจาคเผยความตั้งใจมีเพียงประการเดียวทำทุกวิถีทางนำร่างน้องกลับไทยวอนหยุดแชร์ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนอนุทินนำคณะเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำที่อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่เริ่มวันนี้1สิงหาคม69เป็นต้นไปเข้มต่อภาษีรถหากพบใบสั่งจราจรค้างชำระจะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงส่วนบชน.ชี้แจงมาตรการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรกับการต่อภาษีรถย้ำเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมสร้างวินัยจราจรและคุ้มครองสิทธิประชาชนตำรวจไม่ได้มุ่งหวังให้ประชาชนเสียค่าปรับกรมอุตุเตือนทั่วไทยรับมือฝนตกหนักร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากผบ.ตร.เซ็นอนุมัตินายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจลาออกมีผล1สิงหาคมนี้ท่ามกลางกระแสตั้งแท่นสอบวินัยร้ายแรงปุ่มชั้น14ศาลจังหวัดสวรรคโลกพิพากษาจำคุกคนละ1ปี2ผัวเมียคดีลักลอตเตอรี่รางวัลที่1ของป้าขยันชาวจังหวัดสุโขทัยงวดวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเลข173770แต่ศาลให้รอการลงโทษ2ปีพร้อมปรับคนละ 10,000 บาทและสั่งทำงานบริการสังคม24ชั่วโมงรวมทั้งรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติข่าวดีสำหรับคนเดินทางเรือโดยสารไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทเปิดรับชำระค่าโดยสารด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้ครบทั้ง3เส้นทางเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน69สลดภูเก็ตลูกสะใภ้เหี้ยมคลั่งทะเลาะแม่ผัววัย74หนักคว้ามีดฟันตัดหัวดับคาบ้านก่อนหลบหนีซ่อนตัวในห้องน้ำเพื่อนบ้านเห็นแจ้งตำรวจรวบทันควันกรมควบคุมโรคให้ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงตรวจหาเชื้อ HIV ฟรีปีละ2ครั้งเพื่อป้องกันการส่งต่อเชื้อรู้ผลได้ในวันเดียวพร้อมตั้งเป้ายุติปัญหาเอสในปี2573 ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1สิงหาคม2569รางวัลเลขหน้า3ตัว413672รางวัลเลขท้าย3ตัว154039รางวัลเลขท้าย2ตัว69และรางวัลที่1หมายเลข932479
6: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
3: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
4: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
5: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 17:17 นะคะเดินทางเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะของดีเจศัสยามนนะคะเดี๋ยวเราเปิดต้นชั่วโมงนี้นะคะด้วยการมาติดตามสถานการณ์นะคะที่จังหวัดเชียงรายกันสักนิดนึงตามที่มีการรายงานข่าวกันไปแล้วเบื้องต้นนะคะเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเนาะเดี๋ยวเรามาคุยในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะคะกับทางคุณจรัสพันธ์อรุณคงค่ะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณจรัสพันธ์นะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะฝนนะคะจะสอบถามเรื่องของน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของบ้านลิไข่อะค่ะตอนนี้ค่ะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ
2: สถานการณ์บ้านลิไข่ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับเท่าที่ตรวจสอบเพราะตอนนี้น้ำฝนมันหยุดตกแล้วนะครับเราเฝ้าระวังพื้นที่ด้านล่างแต่ก็น่าจะไม่มีปัญหาตอนนี้ได้ประสานกับทางท่านอำเภอเมืองท่านก็แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งท้องถิ่นให้รอดูสถานการณ์น้ำแต่คาดการนะครับเท่าที่ดูตอนนี้ก็คือมันประมาณเกือบชั่วโมงละลงไปน่าจะไม่มากนะครับแล้วก็ข้างบนที่บ้านลิไข่ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากครับผม
1: ค่ะแต่แปลว่าก่อนที่จะคลี่คลายแล้วอะค่ะก่อนหน้านี้สภาพสถานการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงอะคะ
2: คือฝนตกประมาณสักชั่วโมงกว่านะครับค่อนข้างตกหนักอยู่หน่อยนึงครับแต่ว่าก็ทำให้น้ำมันค่อนข้างจะมากแต่จริงบ้านลิไข่ยังไม่มีประเด็นปัญหามากครับของเชียงรายเนี่ยถ้าภาพรวมถ้าฝนมันตกต่อเนื่องมันตั้งแต่30จนถึงวันนี้นะครับจนถึง1สิงหาเนี่ยก็จริงๆเราเจอสถานการณ์ไปแล้วประมาณ5อำเภอแล้วครับ
1: จะ
2: ตำบลประมาณ10หมู่บ้านนะครับก็จะมีอำเภอเมืองอำเภอแม่ลาวอำเภอแม่สายอำเภอเชียงแสนแล้วก็อำเภอเวียงป่าเป้านะครับจริงๆเริ่มมาตั้งแต่30ก็เจออำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอเมืองอำเภอแม่ลาวนะครับก็น้ำป่าไหลหลากแล้วก็บางพื้นที่ก็เป็นน้ำล้นตลิ่งจากมันมีน้ำลาวน้ำกกนะครับน้ำกกไม่ใช่ครับน้ำลาวกับน้ำกอนนะครับแล้วก็น้ำสายที่แม่สายนะครับ
1: ค่ะ
2: เนื่องจากว่าสถานการณ์ฝนมันตกต่อเนื่องครับแต่ในส่วนนี้จังหวัดเชียงรายเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราประชุมเตรียมการมาค่อนข้างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตั้งแต่ก่อนเข้าฤดูฝนนะครับซักซ้อมแนวทางมีการซ้อมแผนอพยพมีการวางกรอบแนวทางแล้วก็มอบหมายภารกิจต่างๆให้กับหน่วยงานนะครับก็ค่อนข้างพร้อมครับต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยในส่วนของตั้งแต่30ถึง1เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยยังถ้าตีเป็นลักษณะภัยก็ถือว่าเป็นภัยระดับหนึ่งที่ทางพื้นที่ทางนายกองค์กรปกครองท้องถิ่นท่านนายอำเภอจะรับผิดชอบได้อยู่นะครับเราแบ่งภัยเป็น4ระดับนะครับภัยระดับหนึ่งก็คือระดับพื้นที่ระดับตำบลระดับอำเภอดูแลนะครับถ้าเกินกว่านั้นเป็นกรอบภัยระดับ2ขนาดกลางนี่ก็จะมีท่านผู้ว่านะครับถ้ายกระดับไปถึงระดับ3ก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สุดท้ายก็ระดับรัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีไประดับ4แต่ที่เราเจอมาช่วงห่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะอยู่ในภัยระดับ1ครับก็เป็นลักษณะน้ำหลากก็ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงก็แห้งเกือบหมดนะครับยกเว้นว่าตรงน้ำกรของอำเภอเมืองที่รับน้ำมาจากน้ำลาวด้วยอะไรด้วยก็ใช้เวลาข้ามวันอยู่นิดนึงก็คือแถวตำบลว่องบ้านว่องขุดครับก็แต่ตอนนี้คลี่คลายหมดแล้วครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้เราเฝ้าระวังก็บ้านสลีบ้านอะไรนะไม่ใช่คู่โทษทีครับที่เจอน้ำหลากเมื่อสักครู่นะครับ
1: แต่ว่าบ้านลิไข่ใช่ไหมคะ
2: ใช่บ้านลิไข่ใช่ครับโทษที
1: ค่ะไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ก็คือยังอยู่ในขั้นตอนการเฝ้าระวัง กันต่อ
2: ระวังครับแต่คิดว่าตอนนี้น้ำข้างบนคลี่คลายลงไปแล้วครับน้ำลดลงไปเยอะตอนนี้ก็ดูที่พื้นที่นางแลเท่าที่รับน้ำดูเท่าที่ตรวจสอบตอนนี้ก็ยังไม่มีสถานการณ์ครับผม
1: ค่ะงั้นสอบถามในเรื่องของความเสียหาย
2: ข้างบนคลี่คลายลงไปแล้วครับน้ำลดลงไปเยอะตอนนี้ก็ดูที่พื้นที่นางแลเท่าที่รับน้ำดูเท่าที่ตรวจสอบตอนนี้ก็ยังไม่มีสถานการณ์ครับผม
1: ค่ะงั้นสอบถามในเรื่องของ

0: แต่อาจจะมีบ้างในส่วนของเข้าของบางส่วนที่ยกไม่ทันอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีการแจ้งเตือนก่อนหน้านะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ค่อนข้างจะเตรียมความพร้อมและตื่นตัวมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยความเสียหายก็หลังจากนี้ก็จะเป็นหมวดของการสำรวจแล้วก็สู่การกระบวนการเยียวยาซึ่งเราคำนวณคร่าวๆคาดการณ์คร่าวๆเราคิดว่าภัยรอบนี้ความเสียหายไม่น่าจะเยอะนะครับ
1: ค่ะเบื้องต้นมีเริ่มมีชาวบ้านมาแจ้งหรือยังอะคะในเรื่องของความเสียหาย
0: ยังอยู่ระหว่างการสำรวจครับ
1: อ
0: ยู่ระหว่างการสำรวจเพราะว่าเขาจะรู้อยู่แล้วครับว่าพอถึงเวลาปุ๊บ
1: เสร็จ
0: ป
1: ุ
0: ๊บทำความสะอาดเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยอะไรต่างๆก็ตอนนี้อยู่ในโหมดขององค์กรท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยทำความสะอาดล้างเช็ดน้ำเอารถน้ำไปช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่อะไรต่างๆหลังจากนี้ก็คงจะเข้าสู่โหมดของการสำรวจความเสียหายครับ
1: ค่ะท่านหนูนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะเหมือนก่อนหน้านี้อาจจะเป็นช่วงวันที่ประมาณสิ้นเดือนที่ผ่านมาค่ะเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราจะเห็นข่าวเรื่องของระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นที่มาจากทางประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่เมียนมาอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้สถานการณ์ที่เราเกี่ยวข้องกับเรื่องเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
0: จริงๆถ้าพูดถึงที่กระทบตอนนี้ที่น้ำที่มาจากนอกพื้นที่ก็คือของแม่สายก็จริงๆก็ประมาณเช้าของเมื่อวานเช้ามืดนะครับของเมื่อวานครับจริงๆแต่ว่าในส่วนของแม่สายเนี่ยเรามีสถานีตรวจวัดเป็นโทรมาสที่เราติดตั้งไว้ตั้งแต่ของในพื้นที่ของเมืองโจตดาของพม่าเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะงั้นเนี่ยการเฝ้าระวังค่อนข้างชัดเจนเราจะมอนิเตอร์ตลอดเวลานะครับว่าถ้าโจตดามีปริมาณฝนเยอะนะครับระดับน้ำสูงขึ้นเนี่ยจากโจตดามาถึงสะพานมิตรภาพของไทยพม่าที่แม่สายเนี่ยเราจะมีอยู่ประมาณ5สถานีวัดนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะเห็นตลอดว่าปริมาณน้ำจากพม่าขนาดไหนอย่างไรนะครับแล้วก็จากพม่ามาถึงเราเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงเพราะงั้นการเตรียมตัวของเราค่อนข้างชัดเมื่อวานเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยมาปิ่มสะพานมิตรภาพนะครับแต่ไม่ถึงกับล้นตลิ่งการเตรียมการเราเตรียมของแม่สายนี่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านั้นแล้วเราซักซ้อมกันมานานเพราะว่าปี67นี่เป็นเคสสตัดดี้ของเราอะนะครับว่าเราปล่อยไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยแม่สายเนี่ยเรามีการทำพนังชั่วคราวนะครับโดยเอาบิ๊กแบ็กไปกั้นบริเวณจุดเสี่ยงทั้งหมดนะครับเพราะงั้นเนี่ยน้ำไม่ได้ล้นเข้ามาฝั่งตลาดสายลมใจเลยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ตอนนี้สถานการณ์น้ำในน้ำสายเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเลยครับตั้งแต่สถานีวัดที่หนึ่งที่พม่าโจตดามาจนถึงสะพานมิตรภาพของเราลดลงต่อเนื่องครับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับที่เมียนมาด้วยนะคะแล้วค่ะย้อนกลับมาที่ทางฝั่งของเราเองของเชียงรายเองต่างๆเนี่ยตอนนี้ดูจากในเรื่องของสภาพอากาศแล้วอะค่ะยังจะมีแนวโน้มฝนตกต่อเนื่องอยู่ไหมอะคะ
0: ยังมีต่อเนื่องครับตอนนี้คือมันต้องเรียนว่าร่องมรสุมเนี่ยมันพาดผ่านภาคเหนือเพราะงั้นเนี่ยจะเข้ามาโซนเชียงรายเชียงใหม่แถวเนี้ย3-4จังหวัดเนี่ยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องครับเรายังไม่เจอกับผลกระทบของพายุเลยนะครับรอบที่ผ่านมาพายุเนี่ยไม่เคยเข้าไทยแต่ว่าอันนี้จะเป็นร่องมรสุมที่พาดผ่านแล้วก็กำลังแรงบ้างอ่อนบ้างเพราะงั้นเนี่ยหลังจากนี้ก็ยังคงมีฝนต่อเนื่องครับผม
1: ค่ะแต่ว่าเหมือนกับก็มีการเตรียมการเตรียมความพร้อมค่อนข้างพร้อมระดับสูงมากๆนะคะ
0: ครับใช่ครับ
1: อันนี้ก็มาจาก
0: ท่านค่อนข้างจะกำชับในเรื่องนี้ต่อเนื่องทุกเวทีนะครับแล้วก็เตรียมแผนไว้ค่อนข้างดีครับ
1: ค่ะลักษณะฝนที่ตกแล้วมันทำให้มีน้ำหลากลงมาด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเวลาไปเจอในพื้นที่เชิงเขาอะไรเงี้ยคือส่วนหนึ่งก็มาจากปรากฏการณ์เอลนิโญอะไรอย่างนี้ด้วยไหมอะคะ
0: ก็ส่วนหนึ่งครับแต่วันนี้มันทั้งเรื่องของ climate change ทั้งเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้ยินในคำต่างๆที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเช่นที่น่ากลัวตรงนี้ก็คือพวกเรนบ

0: ต่างๆครับก็คือฝนที่ตกอยู่จุดใดจุดหนึ่งแล้วแค่นานๆเนี่ยครับเรนบอมเนี่ยที่น่าห่วงเราเห็นตัวอย่างจากอัดใหญ่เห็นไหมครับเราเพราะงั้นเนี่ยตรงไหนตรงเนี้ยเราจะมีการมอนิเตอร์ในเรื่องของตั้งแต่กลุ่มเมฆเลยครับว่ากลุ่มเมฆเรดาร์เมฆจากอุตุเนี่ยถ้าจุดไหนที่เมฆก่อตัวนานๆแล้วก็กลุ่มเมฆหนาแน่นอะไรต่างๆเราก็จะประสานพื้นที่ให้เตรียมตัวในเรื่องของการเฝ้าระวังเราก็จะเช็คไปมาน้ำฝนอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะได้ค่ะในเรื่องของการเดินทางค่ะสุดท้ายแล้วค่ะตรงนี้คือมีกระทบจุดเดินทางเส้นทางไหนไหมคะเผื่อที่ว่าทางสถานีเราจะได้เป็นเหมือนกับตัวที่คอยช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วยอะค่ะจุดไหนที
0: ่ตอนนี้ในพื้นที่เชียงรายยังไม่กระทบกับเส้นทางครับ
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นเนี่ยนะครับน้ำหลากมาอาจจะผ่านท่วมถนนบ้างแต่ว่าท่วมในลักษณะที่รถยังผ่านได้แล้วก็ระยะเวลาการท่วมจะไม่ค่อยนานครับก็จะแห้งเร็วครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะยังไงต้องขอบพระคุณสำหรับข้อมูลมากๆเลยนะคะ
0: ครับผมครับยินดีครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดี
0: คร
1: ับ
0: ครับดีครับ
1: ค่ะขอบพระคุณทางหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะคุณจรัสพันธ์อรุณคงนะคะเพิ่มเติมให้สำหรับเรื่องของสถานการณ์ล่าสุดปัจจุบันแบบเรียลไทม์เลยนะคะที่บริเวณจังหวัดเชียงรายในหลายพื้นที่ด้วยไม่ใช่แค่ที่บริเวณบ้านหลีไข่นะขั้นบันไดเท่านั้นนะคะแล้วก็รวมถึงจุดอื่นๆด้วยเหมือนกันที่ทางจังหวัดเชียงรายเองเนี่ยก็คือได้มีการแจ้งออกมาแล้วก็ได้รับแจ้งเนาะว่าในเรื่องของน้ำท่วมต่างๆนะคะที่มันมาจากฝนที่ตกต่อเนื่องกันหลายวันตั้งแต่ประมาณช่วงวันที่30-31กรกฎาคมที่ผ่านมาพอต่อเนื่องก็เลยอาจจะทำให้เกิดในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้เป็นน้ำป่าไหลหลากนะคะในหลายพื้นที่แต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็คืออยู่ในระดับที่ทรงตัวแล้วนะคะแล้วก็ลดลงแล้วด้วยก็จะมีที่บริเวณบ้านลิไข่เลยที่ตอนนี้ก็คือในระหว่างการเฝ้าระวังกันก่อนเพราะว่าเหมือนกับมันเพิ่งจะหยุดไปฝนเพิ่งจะหยุดไปเมื่อประมาณช่วง4 โมงเย็นที่ผ่านมานี้นะคะก็ส่งกำลังใจให้กับคนในพื้นที่นะคะชาวเชียงรายด้วยแล้วก็ภาคเหนือจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะที่เจอในเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของด้านสภาพอากาศเนาะแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของผลกระทบนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวอื่นๆเพิ่มเติมกันนะคะมีเรื่องของการจราจรเข้ามาอยู่พอสมควรเดี๋ยวเราไปดูจุดนี้กันหน่อยทางคุณบอลนะคะมีการแจ้งในเรื่องของเส้นเพชรเกษมฝั่งขาเข้าค่ะช่วงท่าตำหนักมุ่งหน้าไปต่างระดับนครชัยศรีตัดกับถนนบรมราชชนนีนะคะซึ่งทางคุณบอลเนี่ยมีการแจ้งมาบอกว่าที่บริเวณแยกตัดถนนบรมราชชนนีมีรถบรรทุกเหล็กไม่แน่ใจว่าเกิดอุบัติเหตุในลักษณะไหนหรือว่าชนกันกับอะไรหรือเปล่าแต่ว่าสภาพของตัวรถที่เจอเนี่ยจะเป็นในลักษณะการหันหัวแบบกลับลำเลยแล้วก็มีการกีดขวางอยู่ที่2ช่องทางจะเป็นด้านขวามือนะคะส่งผลให้การจราจรในเส้นดังกล่าวอะค่ะสามารถที่จะวิ่งผ่านได้แค่เลนเดียวเท่านั้นก็จะเป็นเลนซ้ายช่องทางเดียวเลยมีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายพอสมควรนะคะที่อยู่ในพื้นที่ค่ะเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็เป็นรถใหญ่ด้วยเนาะเลยทำให้การจราจรในพื้นที่นี้นะคะรถค่อนข้างติดในช่วงเย็นนี้ตั้งแต่17:22 นที่ผ่านมาจนมาถึงตอนนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการตามหาของหายสักเล็กน้อยนะคะพอดีว่ามีเพิ่งทำหายกันในช่วง4 โมงเย็นเนาะเผื่อว่าจะยังทันแล้วก็พี่แท็กซี่จะยังฟังอยู่ได้นะคะคุณปราโมทมีการแจ้งมาว่าทำหายวันนี้เลยตอน 16:15 น 4:15 นค่ะลืมเป็นกระเป๋าถือสีน้ำตาลนะคะซึ่งข้างในเนี่ยจะมีของใช้แล้วก็เป็นเหมือนกับ iPadแล้วก็ AirPods ด้วยนะคะมูลค่าก็หลายบาทเนาะรวมกันนอกจากนั้นก็จะมีเสื้อผ้าสำหรับออกกำลังกายด้วยซึ่งคุณประโมทนั่งจากห้างสรรพสินค้านะคะเป็นเทอร์มินอล21สาขาตรงพระราม3ค่ะไปลงที่คอนโดสุภาลัยริเวอร์เพลสถนนเจริญนครลืมเอาไว้บนแท็กซี่นะคะได้ป้ายทะเบียนมาด้วยน่าจะเป็นการเปิดกล้องของคอนโดแท็กซี่สีเขียวเหลืองป้ายทะเบียน1มคนะคะ1มมข้อระฆัง4067กรุงเทพมหานครค่ะ ไม่ได้ทราบชื่อคนขับนะคะก็ถ้าเกิดว่าพี่แท็กซี่คันเจ้าของเนาะยังขับอยู่แล้วก็ได้ยินที่แจ้งไว้อยู่นะคะสามารถติดต่อกลับมาที่ทางรายการได้เลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการจราจรกันต่อนะคะอย่างที่แจ้งไปว่าในพื้นที่ของสน.หัวหมากเองเนี่ยวันนี้ก็คือช่วงเย็นๆก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะถึง2งานด้วยกันเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดในเรื่องของสภาพการจราจรกันกับทางร้อยตำรวจโทสุพจน์เชิญไนเขารองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีตอนเย็นครับคุณสุทธิรมนและสมาชิกจอสวัสดีรักทุกท่านครับ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะในพื้นที่วันนี้มีทั้งงานแข่งขันฟุตบอลแล้วก็คอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับผมมี2งานนะครับงานแรกนะครับเป็นงานการแข่งขันกีฬาของ NBM นะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตในดอสเตเดียมหัวหมากนะครับเริ่มตั้งแต่10โมงเช้ามาแล้วนะครับจะเสร็จสิ้นประมาณ5ทุ่มกว่านะครับสำหรับในดอสเตเดียมหัวหมากนะครับก็ค่อนข้างยาวนะครับมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจตอนนี้ก็ประมาณ 8,000 คนนะครับที่ในอินดอร์นะครับแล้วสำหรับช่วงเย็นนะครับที่สนามราชมังคลานะครับก็จะมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับวันนี้นะครับก็เริ่มคิกออฟเวลา 20:00 นช่วงนี้แฟนฟุตกองเชียร์นะครับก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับสภาพการจราจรนะครับประตู1กกท.ก็ปิดไม่เข้านะครับเป็นฝนนะครับก็ปิดไม่เข้านะครับลานจอดรถด้านในก็เต็มนะครับช่วงนี
1: ้
2: นะครับก็น่าจะอีกสักพักนะครับก็ดูปริมาณนะครับว่าแฟนฟุตบอลจะมาเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะตอนนี้เพิ่งเปิดให้เข้าสนามด้านในตอน5โมงเย็น
1: ตอน5โมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผม
1: ค่ะแต่ว่าจะเริ่มเตะกันจริงๆตอน2ทุ่มนะคะ
2: ใช่ครับ
1: เป็นไทยพบมาเลเซียได้ค่ะแล้ววันนี้คิดว่าถ้าจะเสร็จกันสักช่วงเวลากี่โมงหรอคะที่เขาจะเริ่มกลับบ้านกันนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอล
2: ฟุตบอลนี้ก็น่าจะประมาณสัก3ทุ่ม4ทุ่มประมาณนั้นนะครับ
1: ค่ะก็เวลาไล่เลี่ยกันกับที่อินดอร์สเตเดียมเนาะค่ะได้เลยค่ะตอนนี้การจราจรยังไม่ได้มีปัญหารถติดจุดไหนเป็นพิเศษไหมคะ
2: ยังไม่มีปัญหาครับย
1: ัง
2: ใช้การได้โดยตลอดนะครับช่วงนี้ทุกจุดสัญญาณไฟเร่งระบายนะครับ
1: ค่ะ
2: กับผมแยกรามกำแพงนี้ก็ยังใช้การได้ดีอยู่นะครับยังไม่มีปัญหา
1: ค่ะ
2: นะครับส่วนหน้ามอรอนี่รับแจ้งก่อนหน้านั้นก็ยังได้ดีนะครับหลังมอรอเช่นเดียวกันนะครับผม
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณนะคะ
2: ครับดีครับคุณฝนครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอบพระคุณทางรองสารวัตรด้วยนะคะร้อยตำรวจโทสุพจน์เชิดให้ข่าวนะคะสน.หัวหมากเพิ่มเติมกันให้ในเรื่องของงานที่จะมีจัดกันจริงๆก็งานนึงเนี่ยจัดตั้งแต่ตอน10โมงครึ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะเป็นการแข่งขันกีฬานะคะกีฬาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะของค่ายทาง DMD Sport Day 2026ซึ่งก็จะมีทางศิลปินมาร่วมกันแข่งขันกีฬากิจกรรมต่างๆเนาะทำให้คนที่มาร่วมงานเนี่ยผู้เข้าร่วมงานตอนแรกมีการคาดคะเนไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 6,000 คนแต่ว่าตอนนี้ก็คือทะลุไปที่ 8,000 คนแล้วนะคะก็คือรวมทั้งตัวของศิลปินต่างๆแล้วก็รวมไปถึงแฟนคลับด้วยที่มาร่วมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ก็คือมีทั้งแฟนคลับแล้วก็แฟนบอลเลยเพราะว่าที่บริเวณราชมังคลากีฬาสถานเองนี่ก็มีการแข่งขันฟุตบอลซึ่งก็จะเป็นทีมไทยนะคะเจอกันกับทีมของมาเลเซียเป็นการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน2026นั่นเองค่ะใช้ชื่องานว่าอาเซียนมิตซูบิชิอิเล็กทริกคัพ2026นะคะเดี๋ยวเขาจะเริ่มเตะกันตอน2ทุ่มแต่ว่า5โมงเย็นที่ผ่านมาก็เริ่มให้เดินทางเข้าไปในราชมังได้แล้วเปิดจุดคัดกรองกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอันนี้ก็เพิ่มเติมกันให้นะคะการจราจรเนี่ยอาจจะเป็นในช่วงกลางคืนไปเลยที่อาจจะยังมีในเรื่องของรถปริมาณหนาแน่นเพิ่มเติมเนื่องจากว่าจะเป็นช่วงที่ทุกคนกำลังกลับบ้านพอดีจาก2อีเวนต์หลักๆในพื้นที่ของสน.หัวหมากที่แจ้งไว้ให้นั่นเองค่ะ เพิ่มเติมกันนะคะพอดีว่าฝนไปเห็นเรื่องราวของ ที่บริเวณจังหวัดน่านเมื่อกี้เนี่ยเราดูเป็นจังหวัดเชียงรายไปใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าจังหวัดเชียงรายเนี่ยสำหรับน้ำป่าที่ไหลหลากมาต่างๆมันไม่ได้กระทบต่อเรื่องของเส้นทางเข้าออกหรือว่าการเดินทางเลยแต่ว่าที่จังหวัดน่านเนี่ยที่อำเภอปัวแล้วก็บ่อเกลือเนี่ยนะคะจะกระทบเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูจุดนี้กันนิดนึงนะคะมีการงดการสัญจรชั่วคราวเส้นทางปัวบ่อเกลือทางหลวงหมายเลข1256นะคะเพราะว่ามันจะเกิดเป็นเหตุการณ์ดินสไลด์แล้วก็ดินโคลนไหลลงมาถล่มทับเส้นทางแล้วก็รวมถึงต้นไม้ต่างๆอะค่ะที่ล้มแล้วก็กีดขวางการจราจรด้วยนะคะจะเป็นเส้นทางระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยภูคามุ่งหน้าไปอำเภอบ่อเกลือบริเวณน้ำตั้นนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยก็เลยทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องปิดการสัญจรก่อนชั่วคราวนะคะณขณะนี้ก็ยังเป็นการงดการสัญจรชั่วคราวทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรถประเภทไหนก็ตามไม่ให้ผ่านจุดนี้นะคะแนะนำให้หลีกเลี่ยงหรือวางแผนการเดินทางโดยใช้เส้นทางเลี่ยงอื่นแทนจนกว่าทางเจ้าหน้าที่จะเข้าทำการเปิดทางแล้วก็เคลียร์พื้นที่ให้ตอนนี้เนี่ยรถไถของทางอบต.ก็มีการลากรถโรงพยาบาลบ่อเกลือออกมาได้แล้วเพราะว่าเหมือนกับตอนแรกน่าจะมีไปติดตัวรถพยาบาลนะคะไปติดลมอยู่ในจุดที่มีดินสไลด์ถล่มลงมาเนาะซึ่งมันก็จะสูงประมาณเกือบถึงไฟหน้ารถนะคะเป็นรถตู้เนี่ยค่ะรถพยาบาลตอนนี้ล่าสุดทางรถไถเนี่ยสามารถนำออกมาได้แล้วค่ะแต่ว่าเส้นทางก็คือยังมีการปิดไว้อยู่นะคะตอนนี้ทางหลวงหน่วยอุทยานก็กำลังเร่งดำเนินการเพื่อให้เส้นทางกลับมาสู่สภาพปกติได้ไวที่สุดนะคะช่วงนี้อย่างที่แจ้งไว้เลยว่าภาคเหนือก็จะมีในเรื่องของสภาพอากาศที่มันส่งผลกระทบต่อเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ด้วยแล้วก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะแต่คนในพื้นที่เขาก็จะมีการสื่อสารกันที่ค่อนข้างไวแล้วก็จะประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะอันนี้ฝากเอาไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ 17:41 นเราพักกันสักครู่นึงค่ะ
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเด้อเป็นสมาร์ทมิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
6: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูล ร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เดินทางกันต่อนะคะคุณชัยพระรามสองนะคะรายงานในเรื่องของรถจอดเสียนะคะเป็นรถแวนค่ะที่เส้นพระรามสองฝั่งขาเข้าช่วงคลองสนามชัยมุ่งหน้าคลองบางมดนะคะการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเนื่องจากว่าที่ปากซอยหน้าปากซอยเลยค่ะวัดกกเนี่ยที่ช่องทางเบี่ยงนะคะจากทางด่วนจะเข้ามาคู่ขนานจะมีรถแวนจอดเสียอยู่ก็เลยทำให้รถติดมากเพราะว่าเหมือนเป็นจังหวะที่จะเป็นจุดเปลี่ยนจากด่วนเข้าขนานพอดีค่ะก็ส่งผลต่อเรื่องของการจราจรด้วยนะคะอันนี้คุณชัยเพิ่งแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เลยตอนนี้ก็คือตัวรถตัวอะไรก็ยังอยู่ในที่เดิมอยู่ยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายเลยนะคะเพิ่งเกิดเหตุสดๆร้อนๆเลยก็ใครที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเนี่ยให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะต่อไปในเรื่องของอุบัติเหตุอะค่ะมีเพิ่มเติมเข้ามาเหมือนกันเดี๋ยวไปดูของทางคุณไก่ก่อนเลยที่คุณไก่รายงานกันมานะคะจะเป็นเส้น340ขาออกบางบัวทองสุพรรณนะคะตัดกับถนนกาญจนาภิเษกทางแยกต่างระดับบางบัวทองมุ่งหน้านพวงศ์ตัดกับถนน346ค่ะก่อนที่จะถึงแยกนพวงศ์นะคะประมาณ1กิโลเมตรจะเจอเป็นรถปิกอัพชนกันกับรถ6ล้อแล้วก็มีการกีดขวางช่องทางด้านขวามือตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่แล้วเรียบร้อยนะคะการจราจรจะเคลื่อนตัวช้านิดนึงเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะส่วนฝั่งกลับกันนะคะขาเข้าสามารถใช้การได้ดีค่ะไม่มีปัญหาเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงนี้เนี่ยก็จะเป็นของทางคุณจุนที่แจ้งมาเป็นรัตนาธิเบศรขาเข้าต่างระดับบางใหญ่แล้วก็เซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตไปจนถึงแยกบางพลูนะคะเลยทางลง M81 ไปเล็กน้อยเนี่ยก็จะเจอเลยเป็นอุบัติเหตุรถชนกัน3คันด้วยกันค่ะมีกระบะ2คันแล้วก็รถเก๋งอีก1คันนะคะตรงนี้จะอยู่ที่ช่องทางหลักทั้งหมดเลยกีดขวางที่เลนกลางการจราจรก็จะชะลอตัวณจุดเกิดเหตุนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผ่านไปได้แล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะคะสามารถที่จะใช้การได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะคุณอาร์มซ่าสวัสดีค่ะคุณพาเคอินสวัสดีนะคะทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันสักนิดนึงเนาะท้ายชั่วโมงพอดีนะคะสมหวังสักกินแบ่งใช่ไหมคะน่าจะไม่ได้เขียนใบลาออกนะพี่เสมาเพราะว่ายังไม่เห็นถูกสักทีนึงนะคะสลากกินแบ่งเนี่ยคุณอภิชาติขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามกันด้วยค่ะแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยคุณสราวุธนะคะจตุโชติทองฟ้าจำใสเลยคุณกระปุกแดงนะคะส่งกำลังใจให้ขอบคุณค่ะคุณ AA นะคะคุณ AA ติดตามการแข่งขันเอาเป็นวอลเลย์บอลใช่ไหมคะไทยชนะฟิลิปปินส์โอ้ดีใจมากนะคะอันนี้อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ2-1เซตเนาะสุดยอดมากนะคะทีมวอลเลย์บอลเรานี่แข่งแกร่งจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวยังพอมีเวลาอีกนิดหน่อยนะคะฝนพาทุกคนไปเล่าข่าวกันสักนิดนึงพอดีไปเจอเรื่องนี้มาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมิจฉาชีพอะเนาะคือไม่เลือกเวลาเลยคือแบบเห็นข่าวอะไรที่เป็นกระแสเขาก็จะหยิบจับมาทำได้อยู่ดีนะคะน่าเกลียดมากๆเลยขอพูดคำนี้นะคือตามที่ทุกคนเห็นเนาะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์นะคะสายท่องเที่ยวฮารุนโซโล่เนาะที่เสียชีวิตนะคะที่ประเทศจอร์เจียเนี่ยที่ตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องใหญ่ที่หลายคนก็คือติดตามส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเป็นแฟนคลับเขาด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือชื่นชมชื่นชอบในเรื่องของการใช้ชีวิตที่ผ่านมาด้วยนะคะก็เป็นคนที่สู้อะไรมาเยอะมากๆจริงๆเนาะแล้วอย่างที่ทวนทราบว่าก็ได้พบเจอแล้วว่าเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียนะคะล่าสุดเนี่ยวันนี้เลยทางครอบครัวก็มีการออกมาชี้แจงแต่จะไม่ได้ใช่ในเรื่องของสาเหตุที่ทุกคนติดตามอยู่นะจะเป็นในเรื่องของข้อเท็จจริงบางประเด็นเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันค่ะเ
คือก็จะมีประเด็น1 2 3 4แหละแต่ว่าที่ฝนจะเล่าให้ฟังเนี่ยคือจะเป็นประเด็นนึงว่าตอนเนี้ยครอบครัวยืนยันเลยนะคะว่าไม่เคยเปิดรับบริจาคแล้วก็ไม่เคยที่จะมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะเปิดรับบริจาคในนามของครอบครัวดังนั้นแล้วพูดง่ายก็คือจะไม่มีการรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่เล่นโซเชียลแล้วไปเจอการแอบอ้างหรือการเปิดรับบริจาคโดยใช้กรณีของคุณธรุณเนี่ยนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังในการเสพข่าวด้วยแล้วก็อย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวด้วยตอนนี้มันเริ่มที่จะมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะในแอปดำใน TikTok อะไรอย่างเงี้ยฝนก็เห็นมีการใช้ deepfake เสียงของยูทูบเบอร์ท่านอื่นที่เราอาจจะคุ้นเคยกับเสียงเขาว่าค่ะมาเล่าในลักษณะเหมือนเป็นการพากย์คลิปอะแล้วพอมันเป็นเสียงของคนที่เราคุ้นเคยว่ามีชื่อเสียงมันก็จะเหมือนเพิ่มความน่าเชื่อถือใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วตัวคลิปอะใจความคือจะเป็นการโปรโมตในเรื่องของการพนันออนไลน์ที่แบบผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยอาศัยกระแสเรื่องข่าวเรื่องนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจมากๆเนาะอันนี้ก็คือผิดไปหมดทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายกาลเทศะทุกอย่างเลยแล้วก็ล่าสุดก็คือมีในเรื่องของการขอรับบริจาคด้วยน่ากลัวมากๆนะคะเพราะว่าเขาเหมือนกับมาอาศัยจังหวะแล้วก็อาจจะเป็นเจตนาดีๆของหลายๆคนที่อยากจะให้การช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ทุกคนต้องเสพข่าวดีๆแล้วก็ทางที่ดีอ่ะคือติดตามใครที่ตามข่าวนี้อยู่ค่ะพยายามที่จะตามจากทางครอบครัวก็คือจะเป็นทางพี่ชายนะคะเขาจะใช้ Facebook เอาไว้อยู่นะคะ KLOSE แล้วก็ KMOS ก็ติดตามทางนี้ได้ก็จะเป็นทางครอบครัวเราที่มีการชี้แจงแถลงอะไรใดๆก็จะออกมาทาง Facebook ในชื่อนี้เลยจะดีที่สุดก็จะได้เหมือนกับป้องกันตัวเองจากเรื่องของ Fake News ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนั่นเองอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะทิ้งท้ายเป็นห่วงทุกๆคนนะคะเดี๋ยวนี้เฟคนิวอะไรต่างๆมันเยอะมากๆจริงๆเนาะเราต้องมีวิจารณญาณเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขอไปดูอีกเล็กๆน้อยๆว่าฝนพลาดอะไรจุดไหนหรือเปล่าเนาะอุบัติเหตุเรารายงานครบแล้วนะคะการจราจรก็เหมือนกันส่วนใหญ่ไม่ได้มีค้างอะไรไว้แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาแจกภารกิจต่อให้กับดีเจท่านถัดไปนะคะให้ช่วยดูแลต่อในเรื่องของการจราจรบางจุดเนาะที่ช่วงกลางคืนน่าจะลดหนาแน่นเพิ่มเติมขึ้นนะคะส่วนนะตอนนี้เนี่ยก็คือหลายจุดที่มีอุบัติเหตุอะไรกันก็คลี่คลายกันไปซะส่วนใหญ่แล้วนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกๆการติดตามเลยนะคะที่ตามกันมาตั้งแต่ตอนเที่ยงเลยนะคะหลายๆคนก็อยู่กันมาตั้งแต่ช่วงนั้นเลยหรือว่าใครที่เพิ่งว่างแล้วก็เพิ่งเข้ามาฟังตอนบ่ายสามบ่ายสี่ก็เหมือนกันนะคะขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเสาร์หน้าเรากลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ใจชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการณ์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: แกไปเที่ยวทะเลกัน
7: ไม่เอาอ่ะ
6: ยันไปคาเฟ
7: ่ไม่อยาก
6: ไปกินหมูกระทะ
7: กลัวอ้วน
6: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
8: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
9: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
3: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจัตตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
6: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Passวาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Path Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะมีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: ขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18:13 นะคะต้อนรับคุณณัฐยาด้วยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: มาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันนะคะวันนี้ก็มีในเรื่องของการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุหลายรายเลยนะคะตั้งแต่เช้าๆแล้วด้วยนะคะมีอุบัติเหตุที่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีที่อันเนี้ยก็น่าจะใหญ่สุดของวันนี้ละในลักษณะของฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะมันจะเป็นช่วงโค้งที่มีไปเหมือนรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่เขาเสียหลักจากตอนแรกก็คืออยู่ออกขวาหน่อยแล้วก็เสียหลักมาทางด้านซ้ายแล้วก็พลิกตะแคงทับกับรถเก๋งนะคะรถเก๋งรถไฟฟ้ารีพาวสีเขียวทำให้อุบัติเหตุอันนี้เนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายด้วยกันก็คือเป็นคนที่นั่งมาในรถเก๋ง2คนแล้วก็คนที่อยู่ในรถเทรลเลอร์คัน1คนส่งโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีการปิดการจราจรไปเลย2ช่องทางแล้วก็เหลือวิ่งได้จริงๆแค่1เลนขวาเท่านั้นทำให้มีท้ายแถวค่อนข้างยาวเลยค่ะเราก็จะมีการพยายามประชาสัมพันธ์ว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีนะคะไปใช้เส้นทางอื่นแทนจะดีกว่าแล้วก็ล่าสุดเนี้ยมีการนำรถเครนต่างๆมายกเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายกันแล้วนะคะนะตอนนี้น่าจะออกพื้นที่แล้วแหละเดี๋ยวยังไงรออาจจะรอข้อมูลคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะคะว่าล่าสุดนี้การจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างก็ตามต่อในบริเวณเส้นทางนี้นะคะนอกเหนือจากนี้มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณสะพานกลับรถลูกเรือนะคะเราได้รับแจ้งว่ามีเป็นผู้ชายวัย19ปีค่ะขี่มอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์แล้วก็น่าจะเสียหลักหรือเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละทำให้ไปชนกันกับขอบสะพานนะคะแล้วก็กระเด็นตกลงมาจากสะพานกับรถเจ้าที่ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็เจอว่ายังมีสติยังมีสัญญาณชีพอยู่เพราะว่าเขาเหมือนกับใส่หมวกกันน็อกด้วยอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีเลือดออกตามปากตามศีรษะอะไรเงี้ยค่ะก็นำตัวส่งโรงพยาบาลกันไว้นะคะเป็นเพศชายอายุ19ปีที่ตอนแรกเนี่ยเราได้รับแจ้งเหตุจากสมาชิกเจ้าสลอยท่านอื่นๆก่อนว่าไม่รู้ว่าบนสะพานเกิดอะไรขึ้นมันมีคนมุงไปด้านล่างเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าน่าจะมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วก็แจ้งไปกันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เจอมาว่าเป็นเคสนี้นะคะนอกจากนี้มีที่กาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ด้วยนะคะทางพิเศษกันบ้างทางด่วนเนี่ยเส้นทางเนี้ยตรงกิโลเมตรที่16+900ฝั่ง A เป็นมุ่งหน้าบางขุนเทียนนะคะเป็นรถบรรทุก400ใหญ่ชนกันกับเหมือนกับว่าเขาเสียหลักเนื่องจากว่ายางมันแตกก็เลยพลิกคว่ำไปกีดขวางไหลทางด้านซ้ายสุดนะคะแล้วก็มีของที่บรรทุกมาเป็นเหมือนกับแทงน้ำอะค่ะหล่นข้างทางท้ายแถวสะสมอยู่ที่5กิโลเมตรนะคะที่เกิดขึ้นในวันนี้ส่วนการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุหลักๆ ก็จะมีประมาณนี้เลยในเรื่องของการสัญจรเองที่อยากจะฝากดูต่อก็จะเป็นในพื้นที่ของทางสน.หัวหมากเพราะว่าเขาจะมีงานถึง2งานก็คือเป็นงานกีฬาสีที่จะเสร็จสิ้นกันตอน 17:00 ที่ Indoor Stadium มีคนเข้าร่วมประมาณ 8,000 คนนะคะแล้วก็งานแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่จะเริ่มการแข่งขันกันเนี่ยตอน20:00 นะคะ ตอน20:00แต่ตอนนี้ก็คือเริ่มมีคนเดินทางเข้าไปในพื้นที่แล้วนะตอนนี้รถยังไม่ได้ติดน่าจะเป็นติดตอนช่วงขากลับกันสักบ้างกว่าก็อาจจะฝากดูช่วงกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนในเรื่องของสภาพอากาศเองนะคะวันนี้เนี่ยสภาพอากาศก็ทางภาคเหนือส่งผลต่อเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มด้วยเลยทำให้เส้นทางการจราจรนะคะบนทางหลวงหมายเลข1256งดการสัญจรชั่วคราวมันจะเป็นเส้นทางปัวบ่อเกลือจังหวัดน่านนั่นเองเพราะว่าโคลนถล่มลงมาแล้วก็กีดขวางการเดินทางตอนแรกเนี่ยมีรถแอมบูแลนซ์รถของโรงพยาบาลติดอยู่ในพื้นที่ด้วย ก็มีรถนำออกมาได้แล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของการปิดการจราจรเนี่ยก็ยังปิดอยู่ยังไม่ได้มีการเปิดอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันว่าเขาจะเปิดให้สามารถสัญจรได้ตามปกติเนี่ยเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวสักเล็กน้อยที่อยากจะฝากเดินทางต่อได้เพราะว่าก็ยังต้องติดตามกันเรื่อยๆในเรื่องของ2พี่น้องชาวรัสเซียก่อนหน้านี้ค่ะที่ตอนนี้เนี่ยก็มีการจับกุมเนาะผู้ต้องหาไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไม่ให้มีการประกันตัวนะคะตอนคืนนี้ก็คือนอนที่ สถิตตำรวจที่คุกไปก่อนนะคะแต่ว่าในเรื่องของการขยายผลอื่นๆว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการเชื่อมโยงไปถึงเคสของการฆาตกรรมครอบครัวใช่ไหมคะพ่อแม่ลูกแล้วมันมีมากกว่านี้ไหมอะไรอย่างนี้ด้วย
2: เพราะว่าท่านถือว่าเป็นคดีใหญ่เนาะถึงขนาดว่าท่านนายกเดินทางไปพบกับครอบครัวของน้องสองพี่น้องชาวรัสเซียเลยซึ่งคุณพ่อคุณแม่เขาว่าครอบครัวเนี่ยเมื่อสักครู่นี้พอดีดูข่าวพอดีบอกเขาอยู่เมืองไทยมาต้อง10กว่าปีแล้วนะ
1: ไม่
2: ใช่เพิ่งมาอยู่
1: ไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวไม่ได้แบบ
2: อยู่เมืองไทย14-15ปีอะค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็เลยก็หอบดอกไม้ไปขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แบบว่าสามารถที่ติดตามจับกุมตัวคนร้ายได้อย่างรวดเร็วแต่ก็คือแบบว่าโหดร้ายมากเลยเนาะแล้วเขากลัวว่ามันไม่ใช่แค่2ศพ3ศพอาจจะมี
1: ตอนนี้5แล้วเนาะจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้หรือเปล่า
2: เป็น7ศพอ่ะโหดร้ายมาก
1: จริงค่ะแล้ววิธีในการที่ใช้ด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่เพราะว่าก็คืออ่านดูเนี่ยก็มีคนเริ่มมีคนที่แบบว่าเขารู้จักกับ2คนนี้มาพูดแล้วว่านิสัยส่วนตัวเขาเป็นคนยังไงทำอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะฝากไว้ด้วยค่ะ

18:24 นะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอเนกธนเศษค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ18:00 นนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามจสร้อยผ่านทางด้านของ YouTube Live แล้วก็ X นะคะที่ JS100 Radio ค่ะสามารถส่งข้อความส่งภาพส่งคลิปเข้ามาได้หมดเลยนะคะเข้ามาทักทายกันมารายงานสภาพการจราจรในช่วงเย็นหรือว่าไปเจอเหตุการณ์อะไรก็รายงานเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังตอนช่วงนี้เนี่ยสำหรับสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะเท่าที่ดูแล้วหลายๆพื้นที่ก็ยังในพื้นที่ชั้นในเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าไปดูทางด้านของรอบนอกตรงช่วงของบริเวณเส้นทางทางวงแหวนกาญจนานี่รถติดขัดเหมือนกันนะคะเนี่ยรวมถึงพื้นที่ทางด้านของเส้นทางทางถนนมิตรภาพนะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านพื้นที่กรุงเทพมหานครในฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้นี่ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวได้นะยังไม่เป็นปัญหาถือว่ายังต่อเนื่องกันมาได้ตลอดเลยนะคะจุดไหนที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางรอบนอกนะหรือว่าจะเป็นพื้นที่กรุงเทพชั้นในเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณ17:12 นะรับแจ้งเหตุว่ามีเหตุใช้อาวุธปืนภายในวัดที่ซอยลาดพร้าว101นะคะในที่เกิดเหตุนี้มีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็คนเจ็บหลายรายเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะเดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วก็คนเจ็บอยู่ในจุดที่เกิดเหตุซึ่งขณะนั้นเนี่ยกำลังมีการจัดงานงานศพอยู่นะคะโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่สน.ลาดพร้าวแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงเดินทางไปถึงที่บริเวณหน้าศาลาซึ่งมีการจัดงานศพอยู่ภายในวัดเนี่ยนะคะที่ลาดพร้าว101แล้วก็ในที่เกิดเหตุอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่ามีพบผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยถูกกระสุนปืนเข้าที่บริเวณขาทั้งสองข้างเลยนะมีคนเจ็บ2รายตอนนี้ก็มีการนำตัวคนเจ็บส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วนะคะในส่วนของผู้ก่อเหตุเบื้องต้นทราบว่าเป็นผู้ชายรูปร่างสูงประมาณ160เซนติเมตรนะคะแล้วก็พอหลังจากที่ลงมือก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปโดยใช้รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเป็นจักรยานยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนนะคะขับหลบหนีออกจากจุดที่เกิดเหตุไปอย่างรวดเร็วเลยตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ผู้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็เดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุนะคะเพื่อที่จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบวิถีกระสุนก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้านะก็คงจะได้มีการรายงานเพิ่มเติมมาให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นเหตุที่ค่อนข้างที่จะอุกอาจทีเดียวเกิดขึ้นภายในวัดด้วยนะคะแล้วก็ย้ำคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่จะไปดูฟุตบอลที่สนามราชมังคลากีฬาสถานซึ่งวันนี้มีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานซึ่งที่ภายในสนามราชมังคลาเนี่ยเขาก็มีการแข่งขันฟุตบอลใช่ไหมแต่ส่วนที่ในอินดอร์สเตเดียมจริงๆก็อยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะมีงานคอนเสิร์ตด้วยนะคะอันที่การงานคอนเสิร์ตเนี่ยเขาบอกว่ามีคนที่จะเข้าไปประมาณ 8,000 คนได้แล้วก็คาดว่าจะเลิกงานคอนเสิร์ตตอนประมาณเที่ยงคืนส่วนฟุตบอลเนี่ยเขาจะเริ่มเตะตอนช่วงเวลาประมาณ 20:00 ตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มทยอยให้คนเดินทางเข้าไปในสนามฟุตบอลแล้วนะคะเป็นฟุตบอลคู่ระหว่างไทยกับมาเลเซียค่ะก็จะเตะกันตอนช่วง

0: ประมาณ2 ทุ่มนะคะตอนนี้ก็ให้คนดูเข้าไปภายในสนามราชมังคลากีฬาสถานแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าตอนช่วงฟุตบอลเนี่ยก็น่าจะเลิกประมาณสักเอาซะว่าน่าจะเตะ2 ทุ่มใช่ไหมคะ45-90 นาทีประมาณเนี้ยก็น่าจะไม่เกินสัก4 ทุ่มก็น่าจะออกมาจากสนามกันหมดเลยส่วนคอนเสิร์ตก็น่าจะเลิกประมาณสักเที่ยงคืนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเริ่มกี่โมงแต่ว่าเลิกเนี่ยน่าจะประมาณสักเที่ยงคืนได้แล้วก็มี FC เขาเนี่ยประมาณสัก 8,000 คนได้นะก็อาจจะส่งผลให้มีการจราจรมีการชะลอตัวรถหนาแน่นแถวๆตรงช่วงของบริเวณหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะแถวนั้นนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาก็ถ้าไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องวิ่งทางด้านล่างขึ้นบนทางยกระดับรามกำแพงไปได้เลยนะคะเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะคุณสารพีค่ะแจ้งบอกว่าถนนประชาชื่นฝั่งขาออกมาจากทางซอยสามัคคีนะคะมาถึงทางมาจากทางประชาชื่นมาออกทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียอยู่เป็นรถแท็กซี่สีเขียวนะรถแท็กซี่สีเขียวจอดอยู่ที่ตรงบริเวณตรงข้ามการประปานครหลวงขออภัยแท็กซี่เขียวเหลืองนะแท็กซี่เขียวเหลืองจอดอยู่ที่บริเวณตรงข้ามการประปานครหลวงที่ภายในถนนประชาชื่นนะคะเลยทำให้การจราจรนี่ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็คุณน้องเมย่าพ่อน้องเมย่าค่ะทางหลวงหมายเลข117นะคะที่อำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรมาถึงทางด้านของอำเภอบึงนารางการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีแนวการก่อสร้างที่ในพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ที่โพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะเป็นแล้วก็มีรถบัสจอดเสียด้วยก็เลยทำให้รถเนี่ยติดกีดขวางทุกช่องทางเลยนะโอ้โหเนื่องมีเรื่องของการทำถนนซ่อมแซมผิวถนนอยู่แล้วก็ยังมีรถบัสมาจอดเสียด้วยนะก็เลยจะทำให้การจราจรนั้นไปได้ช้าแถมบอกว่ารถบัสมันกีดขวางทุกช่องทางเลยอะค่ะน่าจะไปไม่ได้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเพิ่มเติมว่าเคลื่อนย้ายได้แล้วยังไงเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบกันนะคะคุณพันธ์ไปเจออุบัติเหตุตรงบริเวณถนนอุดมสุขฝั่งขาเข้าเป็นช่วงที่มาจากตรงเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางปากซอยสุขวิท101-103นะตรงอุดมสุขเนี่ยค่ะจุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงบริเวณปากซอยอุดมสุข18ไปรถแท็กซี่แต่ไม่ทราบคู่กรณีนะคะก็เลยจะทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุอยู่นะคะตรงช่วงของบริเวณสุขุมวิท103หรือว่าอุดมสุขเนี่ยแหละค่ะตรงช่วงบริเวณปากซอยอุดมสุข18นะคะตรงนี้ก็เลยจะทำให้การจราจรนั้นจะมีการชะลอตัวเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลที่มีการแจ้งเข้ามานะคะตอนนี้นะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครณขณะนี้เนี่ยเรดาร์ตรวจอากาศของทางสำนักการระบายน้ำบอกว่าเมื่อตอนช่วง18 นาฬิกามีฝนตกในพื้นที่เขตดอนเมืองหลัก4จตุจักรบางซื่อดุสิตแล้วก็กลุ่มฝนเนี้ยกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแนวโน้มคงที่ด้วยนะคะใครอยู่แถวๆทางด้านของทางดอนเมืองหลัก4จตุจักรบางซื่อเขตดุสิตนะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วฝนตกหนักมากน้อยแค่ไหนหรือว่าฝนซาไปแล้วบ้างนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะได้ให้เพื่อนๆที่เป็นเพื่อนร่วมทางอยู่ในช่วงเวลานี้เนี่ยจะได้ทราบด้วยนะจะเป็นกลุ่มฝนที่จริงๆก็กลุ่มไม่ใหญ่นะเป็นแบบเบาๆนะก็กำลังเคลื่อนไปทางด้านของทางฝั่งตะวันออกเฉียงไปทางด้านเหนือสักหน่อยหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะแถวๆดอนเมืองใช่ไหมฮะที่มีฝนตกลงมาดอนเมืองหลัก4โอ้มีฝนตกจริงด้วยนะตอนนี้ดูแล้วก็ฟ้าครึ้มไปหมดเลยนะคะสำหรับพื้นที่ที่มีกลุ่มฝนอยู่ ในช่วงเวลานี้นะคะบนเส้นทางทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะนะคะที่มีฝนตกลงมาขับขี่ก็ระมัดระวังด้วยนะคะถนนเปียกถนนเปียกลื่นแบบนี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าจุดไหนที่มีฝนตกลงมาก็รายงานเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะคะที่ทางด้านของถนนมิตรภาพนะคะจากดาบตำรวจนันทชัยโสมทองหลางค่ะปฏิบัติงานจราจรของสภ.กลางดงนะคะสวัสดีค่ะดาบนันทชัยคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้อุบัติเหตุเป็นไงบ้างแล้วคะ
1: เหตุเกิดตอนบ่ายสามครึ่ง
0: ค่ะค่ะ
1: ตอนนี้เคลื่อนย้ายรถหมดแล้ว
0: เคลื่อนย้ายรถหมดแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็การจราจรเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
1: ้ตอนนี้ไม่ติดขัดแล้วนะครับเพราะว่าเหตุเกิดมาชั่วโมงกว่าแล้วครับ
0: เขาชนกันทั้งหมดนี่คือรวมทั้งหมดนี่กี่คันคะเนี่ยเพราะมันเป็น
1: เรียกเป็นสองเคสครับเคสละ5คัน
0: เคสละ5คันเลยเหรอฮะโอ้โห
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะมันเป็นยังไงอ่ะฝนตกถนนลื่นหรือว่ายังไงคะ
1: ปริมาณรถมากครับ
0: เอารถมาก
1: มีชะลอตัว
0: แล้วคือเบรกแบบว่าเบรกไม่ทันก็เลยชนต่อท้ายกันไปอย่างนั้นเหรอคะ
1: รูปการประมาณนั้นครับ
0: อ๋อค่ะค่ะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเนาะมีไหม
1: ไม่มีครับมีเล็กน้อย
0: มีเล็กน้อยนะคะอ่ะได้ตอนนี้ก็คือสามารถเดินทางได้แล้วการจราจรก็เปิดให้รถวิ่งผ่านได้ครบทุกช่องทางแล้วนะคะ
1: ครับผมใช่ครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อน 16:00 นนะคะที่ถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้าซึ่งจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะอยู่ช่วงที่มาจากกลางดงมุ่งหน้ามาทางมวกเหล็กประมาณกม.ที่36อันนี้คือจุดแรกนะคะที่กม.ที่36แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือตรงช่วงประมาณกม.ที่38อันนี้ก็รถชนกัน5คันเหมือนกันอยู่ในช่วงบริเวณช่องทางขวาด้วยนะตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายกันไปหมดทั้ง2จุดแล้วจุดละ5คันก็ต้องขับขี่ต้องบอกเลยนะบอกว่าในส่วนของที่เวลามีการเดินทางในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะรถเยอะๆบางทีไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุก็เกิดได้เหมือนกันนะคะตอนนี้สำหรับใครที่กำลังเดินทางอยู่นะคะรถเนี่ยรถเยอะแต่ยังไหลตามกันมาได้เรื่อยๆนะคะส่วนเส้นทางทางด้านของ M6 จากโคราชที่จะมุ่งหน้ามาทางปากช่องตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครสะดวกขึ้นตรง M6 จากโคราชเข้ามาลงตรงปากช่องนี้ขึ้นได้เลยนะคะแล้วก็มิตรภาพฝั่งขาเข้าจากกลางดงที่จะมุ่งหน้ามามวกเหล็กตอนนี้เนี่ยการจราจรก็ใช้การได้แล้วนะคะไม่เป็นปัญหาค่ะก็ถือว่าเจ้าหน้าที่ก็คลี่คลายเลยส่วนของรถที่เกิดอุบัติเหตุจนพ้นกีดขวางแล้วก็ทำให้การจราจรนั้นต่อเนื่องกันไปได้ตลอดแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะมีคุณไก่บางบอนเพิ่มเข้ามาบอกว่าแถวบางบอน4ฝนลงเม็ดปล่อยๆแล้วนะคะฝนลงเม็ดแล้วแล้วก็มีทางด้านคุณ AA ก็บอกว่าแถวมีนบุรีเอาถามคุณน้องฝนบอกว่าแถวมีนบุรีมีฝนไหมมีไหมคะแถวมีนบุรีนะใครอยู่แถวนั้นเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะแต่ว่าเท่าที่ดูในตอนนี้เนี่ยก็คือกลุ่มฝนที่มีก็จะอยู่แถวๆทางด้านของดอนเมืองหลัก4จตุจักรบางซื่อดุสิตนะแล้วก็ดูจากทางด้านของจากกล้องวงจรปิดตอนนี้เนี่ยแถวๆหลัก4แถวเส้นทางทางด้านแจ้งวัฒนะในช่วงนี้เนี่ยก็มีฝนลงมาแล้วนะทางงามวงวานก็เช่นเดียวกันนะเหมือนกับลักษณะเหมือนฝนตกกันไปแล้วอะค่ะแล้วก็ฝนก็เริ่มซากันไปแล้วด้วยนะคะแถวทางแยกเกษตรบางเขนแถวนี้ก็มีฝนตกลงมาด้วยเช่นเดียวกันนะเส้นทางไหนนะคะที่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
3: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
2: แล้วฤดูฝนเล่า
3: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
2: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
3: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
2: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
3: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้า

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมี no limit ชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะมากันที่ทางธนาคารออมสินค่ะคุณผู้ฟังทางธนาคารออมสินเนี่ยเขามีสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านไหนนี่กำลังมองหาเงินก้อนนะคะเพื่อไปเสริมสภาพคล่องทางการเงินหรือว่าจะไปปิดภาระหนี้หรืออยากจะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ว่าไม่อยากจะจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้เลยนะคะธนาคารออมสินเขามีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินค่ะเพียงแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดมีที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษนะคะที่จะทำให้คุณนั้นยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะคะเริ่มต้นเพียงแค่ 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกค่ะแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะแล้วก็พิเศษยิ่งขึ้นสำหรับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทด้วยนะคะแล้วก็ยังสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทด้วยกันสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปค่ะท่านไหนสนใจสมัครได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือที่ www.gsb.or.th นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center ค่ะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะก็อย่างที่บอกนะว่าสำหรับใครที่ต้องการที่จะสมัครสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะก็ไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะคะทาง www.gsb.or.th นะคะแล้วก็กลับมาในช่วงนี้นะคะเรามาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะช่วงนี้การจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกนะคะตรงช่วงที่ เลยจากตรงบริเวณหน้าโลตัสบางใหญ่ออกไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆไปตลอดเส้นทางเลยนะไปจนถึงตรงบริเวณบิ๊กซีบางใหญ่ตรงข้ามกับทางเซ็นทรัลเวสเกตเนี่ยแหละค่ะก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งขาเข้านี่ก็รถหนาแน่นไม่แพ้กันเลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกเข้ามาตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณต่างระดับบางบัวทองเข้ามาเนี่ยมาจนถึงตรงช่วงบริเวณตัดกับถนนชัยพฤกษ์ช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มคือเริ่มมีรถเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่พอเลยจากตลาดจากสมบัติบุรีเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันเข้ามาได้เรื่อยๆเข้ามาจนถึงตรงบริเวณหน้าเซ็นทรัลเวสเกตก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะก็คือรถหนาแน่นกันมาตลอดเลยนะเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านที่เดินทางไปต่างจังหวัดบางท่านก็เลือกที่จะเดินทางกลับมาในช่วงวันนี้นะคะแล้วก็จะได้มาพักผ่อนกันในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะเริ่มงานกันอีกทีนึงก็คือวันจันทร์ที่3นี้เลยนะก็ทำให้สภาพการจราจรก็จะในฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครณขณะนี้เนี่ยก็เริ่มมีผู้มาใช้เส้นทางกันเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะถนนบรมชนนีนะคะในช่วงนี้มาจากทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวกันไปได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตมาที่ทางด้านเหตุที่มีการใช้อาวุธปืนที่ภายในวัดที่ลาดพร้าว101นะคะเดี๋ยวไปที่กู้ชีพ115มูลนิธิสยามรวมใจนะคะกู้ชีพ115สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะตอนนี้เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ตอนนี้นะครับมีผู้เสียชีวิต1รายนะครับเป็นผู้ชายนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมโดนยิงบริเวณลำคอครับแล้วก็มีช่วงบริเวณหน้าอกครับ
0: โดนยิงที่คอกับหน้าอกนะคะ
1: ครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับผม
0: คนที่เสียชีวิตนี่คืออายุประมาณเท่าไหร่ได้อะคะ
1: คนเสียชีวิตนี่อายุประมาณ20กว่าไม่น่าเกิน30ครับผม
0: อายุน่าจะไม่เกิน30นะคะประมาณนี
1: ้
0: ค่ะแล้วส่วนคนเจ็บคนเจ็บอีก2คนล่ะคะ
1: คนเจ็บอีก2คนก็มีบาดแผลโดนลูกหลงที่แขน ขนขาครับผม
0: อืมค่ะทั้ง
1: ตอนนี้ตำรวจควบคุมตัวไปที่สน.ครับ
0: หมายถึงควบคุมตัวใครคะ
1: คนเจ็บอะครับ
0: อ๋อคนเจ็บ
1: พยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อค่ะแต่เอาแล้วไม่เขาไม่ต้องไปโรงพยาบาลก่อนเหรอคะหรือว่ายังไง
1: มึงต้นอาการไม่ได้สาหัสนะครับ
0: อืมค่ะคนเจ็บนี่เป็นผู้ชายทั้งคู่ไหมคะ
1: ผู้ชายทั้งคู่ครับ
0: ผู้เสียชีวิตอะค่ะเขาเป็นคนที่เป็นคนคือเป็นอะไรกับคนที่ในงานศพที่เขาจัดอยู่ไหมหรือว่าเป็นคนที่มาร่วมงานเฉย
1: ๆคือชนวนเหตุคือผู้ตายที่โดนยิงวันนี้ครับผมก่อนหน้านี้คือทำเป็นลั่นใส่ผู้หญิงทำเป็นลั่นใส่แฟนตัวเองที่เอาร่างมาไว้ที่ศาลาที่วัดหนึ่งเนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: เสร็จปั๊บทีเนี้ยคนที่โดนยิงเนี่ยก็คือเพิ่งประกันตัวมาประมาณเมื่อวานนี
0: ้
1: แล้ววันนี้เหมือนจะมาขอเข้ามามาเล่นน้ำศพขอเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วทีนี้เหมือนเพื่อนน่ะเพื่อนผู้ก่อเหตุนะครับผมคนที่ก่อเหตุอ่
0: ะ
1: เหมือนแบบว่าหมั่นไส้อะไรประมาณเนี้ยครับผมก็เลยมีการบันดาลโทสะไปครับผมแล้วก็พอยิงเสร็จแล้วก็จากที่เขาเล่าก็คือพอยิงเสร็จเขาก็พูดว่ากูแก้แค้นให้มึงแล้วอะไรประมาณนี้ครับ
0: แสดงว่าคือคนก่อเหตุก็คือรู้จักกับฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตอยู่ในวัด
1: รู้จักกันทั้งหมดเลยครับ
0: รู้จักกันทั้งหมดเลย
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะค่ะก็เดี๋ยวดิฉันขออนุญาตสรุปนิดนึงก็คือว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นแฟนกับคนที่จัดงานอยู่ที่ในวัดผู้เสียชีวิตที่นำศพมาตั้งอยู่ในวัดนะคะแล้วก็คนที่ก่อเหตุก็คือเป็นเพื่อนรู้จักกันทั้งหมดเลยมีความกดแค้นกันก็เลยมาก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงส่วนคนที่เจ็บนี่ก็เป็นเพื่อนแต่ว่าโดนลูกหลง
1: ใช่ครับผมก็คนที่โดนลูกหลงก็คือเป็นเพื่อนทั้งคนที่โดนยิงแล้วคนที่เป็นผู้หญิงที่โดนลูกหลงก่อนหน้าน
0: ั้
1: นคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยในส่วนของคนที่ก่อเหตุที่เขาหลบหนีไปเรามีเบาะแสอะไรยังไงหรือว่าติดต่อมีเขาญาติยอดอะไรเขาติดต่อกันได้ไหมคะ
1: เบื้องต้นเนี่ยเพื่อนน่ะทักทางเฟซบุ๊กไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คือ
1: มีการสอบอยู่แต
0: ่
1: ก็คือไม่บอกไม่ระบุว่าอยู่ที่ไหนพอเขาก่อเหตุเสร็จนะครับเขาก็ได้ทำการเดินออกไปตรงที่จอดรถอะครับ
0: แ
1: ล้วก็กล้องก็จับไม่ได้แล้วว่าเนี่ยเขาไปทางไหนอะไรยังไง
0: ออกจากทางหน้าวัดแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเลี้ยวรถไปที่ไหนแล้วใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับผม
0: ค่ะค่ะแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะยากเพราะว่ารู้จักกันหมดเลยน่าจะติดต่อกันได้ให้มามอบตัว
1: ตอนนี้คนก่อเหตุจับเพื่อนหมายถึงติดต่อคนก่อเหตุได
0: ้ค่ะแล้วตอนนี้นี่ในที่เกิดเหตุที่วัดตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วคะทาง
1: ตอนนี
0: ้ค่ะ
1: ตอนนี้ก็คือมีการกั้นคนลิดลายครับก
0: ัน
1: บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้ายิงเกี่ยวที่เกิดเหตุครับเบื้องต้นมีปลอกกระสุนปืนประมาณ7ปลอกนะครับ
0: เป็นอาวุธปืนขนาดเท่าไหร่คะ
1: สักครู่นะครับผมอาวุธปืนขนาดเท่าไหร่9มม.
2: ที่9มม.ว่าเลยว่าต้อง
1: ทำด้วยนะครับส
0: ัก
1: ครู่นะครับ
0: ค่ะ
1: เพื่ออาวุธปืนขนาดเท่าไหร่นะ
2: น่าจะบอกได้เลยอ่ะ
1: ขนาดน่าจะประมาณขนาด9มม.ครับ
0: ประมาณน่าจะ9มม.นะก็เป็นมีพบร่องรอยปลอกกระสุนประมาณ7นัดนะก็คือเขายิงทีเดียวรัวเลยเหรอคะ7นัดทีเดียว
1: ที่ผมเห็นมังคทายกบอกคือเขายิงไปประมาณอันนี้ผมไม่มั่นใจนะยิงไปเสร็จปั๊บแล้วก็หันหลังให้แล้วก็กลับมายิงอีกแล้วก็ตะโกนขึ้นว่ากูแก้แค้นให้แล้ว
0: เขาเป็นเพื่อนกันเฉยๆกับผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้หญิงที่โดนปืนลั่นเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้หรือว่าเป็นญาติพี่น้องกันนะคะ
1: น่าเห็นว่าเป็นเพื่อนนะครับผม
0: เป็นเพื่อน
1: ก็เป็นเพื่อนรู้จักกันหมดนะครับผม
0: ค่ะในนี้ในส่วนของผู้เสียชีวิตตอนนี้แพทย์เดินทางมาถึงที่วัดหรือยังคะ
1: ญาติเดินทางมาเรียบร้อยหมดครับทั้งพ่อแม่ผ
0: ู
1: ้เสียชีวิตที่เป็นลูกชายครับผมที
0: ่
1: โดนยิงครับตอนนี้ตำรวจควบคุมตัวไปที่สน.แล้ว
0: ค่ะแต่ว่ายังไม่เคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตใช่ไหมคะ
1: ยังครับผมตอนนี้รอพิสูจน์หลักฐานครับ
0: ค่ะได้ค่ะแล้วตอนนี้ในวัดนี้คือวุ่นวายไหมเพราะว่าก็ต้องมีที่สาระอื่นก็ต้องมีงานมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ก็ไม่วุ่นวายเท่าไหร่ครับควบคุมสถานการณ์ได้อยู่คร
0: ับ ค่ะ
1: กั้นโพลิสไลน์อันนี้บริเวณนี้อยู่ครับ
0: แต่ว่าทางด้านนอกนี่ภายในซอยนี่รถติดมากเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับผมร้อยหนึ่งเป็นประจำอยู่แล้วครับ
0: ยิ่งมีเหตุการณ์คือรถเข้าไปที่ในวัดตรงนี้เยอะไหมคะ
1: ก็เยอะพอสมควรครับมีทั้งของมือที่สยามรวมใจปูนแล้วก็มีของปริตึงครับผมสองหน่วยงาน
0: เข้ามาในนี้แล้วก็ตอนนี้เท่าที่ดูนี่รถติดมากๆเลยตั้งแต่ปากซอยเข้าไปได้นิดนึงก็ติดแล้วนะคะนี
1: ้อ๋อครับ
0: ค่ะค่ะอ่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็จากทางด้านของมูลนิธิสยามรวมใจนะกู้ชีพ115ค่ะเป็นเหตุใช้อาวุธปืนนะยิงกันภายในวัดเป็นวัดบึงทองหลางนะที่อยู่ภายในซอยลาดพร้าว101แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถที่จะควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้นะเท่าที่ทางด้านของกู้ชีพ115ให้ข้อมูลเบื้องต้นก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งคนก่อเหตุทั้งคนที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยก็รู้จักกันรวมถึงในส่วนของคนเจ็บก็รู้จักกันด้วยนะต้นสายปลายเหตุเนี่ยก็คือเรื่องของเรื่องคือคนที่เสียชีวิตเนี่ยทำอาวุธปืนลั่นใส่แฟนสาวของตัวเองเสียชีวิตนะแล้วก็ถูกจับคุมไปก่อนหน้านี้แล้วปรากฏว่าก็ได้รับการประกันตัวมาแล้ววันนี้เขามาร่วมงานศพเพื่อที่จะทำการขอขมาผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นแฟนเขาเองปรากฏว่ามีเพื่อนมีความโกรธแค้นนะคะก็เลยใช้อาวุธปืนมาก่อเหตุยิงจนเสียชีวิตนะคะแล้วก็มีคนที่ถูกลุกหลงอีก2คนตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำตัวไปที่สน.เพื่อที่จะไปสอบปากคำเพิ่มเติมในขณะเดียวกันคนที่ก่อเหตุเองเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวกำลังติดตามอยู่แต่เบื้องต้นเห็นว่ายังติดต่อพูดคุยผ่านทางด้านของทาง Facebook ได้นะคะก็อยากจะให้เข้ามามอบตัวมามีอะไรก็คือมาพูดคุยกันนะว่ามีความโกรธแค้นกันในลักษณะแบบถึงขนาดว่าจะต้องใช้อาวุธปืนมายิงจนกระทั่งอีกฝ่ายนึงเสียชีวิตไปเลยนะคะก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังควบคุมพื้นที่อยู่ตรงบริเวณนั้นนะคะสำหรับใครที่จะเข้าไปทางด้านของซอยลาดพร้าว101นะที่จะมุ่งหน้าเข้าไปที่ตรงทางแยกตรงแยกตัดกับถนนโพแก้วตอนนี้เนี่ยรถเยอะทีเดียวนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี้ยจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆนะคะเนื่องจากว่ามีปกติเนี่ยในซอยลาดพร้าว101ก็รถเยอะอยู่แล้วนะแล้วยิ่งมี เหตุการณ์คือนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่ว่าตรงช่วงของลาดพร้าว101ตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ตรงบริเวณพอเลี้ยวเข้าไปสักเล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะเริ่มชะลอตัวกันแล้วแล้วก็ช้าต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยไปจนถึงตรงแยกตรงโพแก้วนะคะแต่พอเลยจากตรงแยกโพแก้วไปแล้วนี่ก็จะใช้การได้ส่วนฝั่งกลับกันที่จะมาออกทางด้านของถนนลาดพร้าวในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนบนถนนลาดพร้าวตั้งแต่บางกะปิมาทางด้านของลาดพร้าว71ต่อเนื่องไปทางด้านของรัชดาลาดพร้าวตอนนี้เนี่ยโดยภาพรวมก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะฝั่งกลับกันฝั่งขาออกก็เช่นเดียวกันก็ยังคงใช้การได้บนถนนศรีนครินทร์ศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้านี่จะมามีชะลอตัวมีท้ายแถวติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกลำสาลีนะคะท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงของบริเวณหน้าบริษัทกรีนสปอร์ตนะตรงนี้ท้ายแถวก็ชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณหน้าบริษัทกรีนสปอร์ตเข้าไปเลยนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าขออภัยขาออกยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะแล้วก็จะไปชะลอตัวกันช่วงตรงบริเวณหน้าห้างซิคอนสแควร์นะก็คือมีรถเยอะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับติดขัดหยุดนิ่งนะคะก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดแล้วก็จะไปช้ากันอีกช่วงนึงก่อนที่จะผ่านตรงบริเวณหน้าแมคโครศรีนครินทร์ผ่านไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนตรงช่วงบริเวณถนนรามคำแหงในช่วงนี้นะคะสำหรับตรงบริเวณหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยพื้นราบนะคะตอนนี้เนี่ยตรงบริเวณฝั่งขาออกเท่าที่ดูนะตอนนี้สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนรามคำแหงฝั่งตรงข้ามการกีฬาแห่งประเทศไทยในฝั่งขาออกในช่วงนี้เนี่ยก็มีรถเยอะนะคะบนทางยกระดับนี้ไม่เป็นปัญหานะบนทางยกระดับนี้ยังใช้การได้ดีเลยแต่พื้นราบในฝั่งขาออกรถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆส่วนฝั่งขาเข้าตรงช่วงบริเวณหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยหน้ากกท.มานี่ยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะรถจะไปแน่นตรงช่วงบริเวณด้านหลังมากกว่าทางซอยรามคำแหง24เนื่องจากว่าเป็นจุดที่เขามีแนวการก่อสร้างด้วยนะคะตรงจุดนี้ก็เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวภายในซอยนะในรามคำแหง24 ป็นเส้นทางที่ในช่วงเดี๋ยวประมาณ2ทุ่มนะเขาจะมีการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีความจำเป็นตอนนี้ไม่เป็นไรถ้าเกิดเขาเข้าไปในสนามกีฬากันหมดแล้วเนี่ยก็การจราจรไม่เป็นปัญหาแต่ว่าเดี๋ยวพอหลังจากที่เขาเลิกเนี่ยก็น่าจะมีรถหนาแน่นทีเดียวนะคะไปกันที่คุณทันชนกค่ะอยู่ถนนประชาชื่นคุณทันชนกสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณทันชนกอยู่ประชาชื่นนะคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
3: ตรงเรียบคลองประปา
0: อืมค่ะแล้วเจอรถจอดเสียเหรอคะ
3: ใช่ค่ะตรงช่วงคอขวดที่แบบว่าถนนประชาชื่นมุ่งหน้าไปแจ้งวัฒนาแล้วแบบจาก3เลนเหลือ2เลนแล้วตรงนั้นมีแท็กซี่เสียพอดีทำให้มันวิ่งได้เลนเดียวแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อที่ตรงข้ามตรงแถวกระปาถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เออเป็นแท็กซี่เขายังไม่ได้เคลื่อนย้ายเหรอคะ
3: ย
0: ัง
3: ไม่ได้เคลื่อนย้ายค่ะจอดกับค้างเลนไว้เลย
0: อืมแล้วเห็นเจ้าของรถเขาอยู่แถวนั้นไหม
3: เจ้าของรถอยู่แถวนั้นค่ะอ
0: ยู่แถวนั้นอยู่นะแต่ว่าก็คือปัญหาก็คือว่าจากสามเลนมาเหลือสองเลนก็เลยทำให้ชะลอตัว
3: คือจริงจริงมันเป็นช่วงข้อควรพอดีที่จากสามเลนเหลือสองเลนแล้วพอมีแท็กซี่กั้นเลนมาเลย
0: ก็เลยเหลือหนึ่งเลน
3: เลยค่ะอ
0: ืมค่ะ
3: จริงๆผ่านมาแล้วแต่ว่ารถมันติดตรงนั้นแบบนานมากเลย
0: อ๋อเหรอคะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยทางจสร้อยก็รับแจ้งมาตั้งแต่ตอนช่วงประมาณเดี๋ยวนะตอนที่มีก่อนหน้านี้มีคุณสารพีแจ้งมาตอนช่วง6โมงเย็นโอ้โห1ชั่วโมงผ่านไปยังไม่ได้เคลื่อนย้ายเลยนะคะเนี่ยแล้วก็รถติดท้ายแถวยาวเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เลี้ยวมาจากทางด้านไหนคะคุณทันชนก
3: เลี้ยวมาจากถนนละงามวงวานนะคะ
0: อ๋อเลี้ยวจากงามวงวานตรงพงเพชรเข้ามาช่วงแรกนี่ยังใช้ได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะช่วงแรกยังใช้ได้แต่ว่าพอแบบไปเริ่มแบบกลางๆก็เริ่มติดแล้ว
0: อืมก็คือแบบประมาณ
3: ยาวมาก
0: พอเลยจากซอยสามัคคีไปก็เป็นท้ายแถวละสี่ใช่ไหมนี้
3: ใช่ค่ะ
0: อืมค่ะค่ะ
3: เลยไปอีก
0: ยาวไปเลยเนาะตรงนี้จนกระทั่งต้องพ้นจากทางด้านที่รถแท็กซี่จอดเสียอยู่นะคะอันนี้
3: ใช่ค
0: ่
3: ะถ
0: ึ
3: งจะลง
0: ค่ะได้เดี๋ยวเราช่วยย้ำกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยดูนิดนึงเพราะไม่แน่ใจว่าเขาเคลื่อนย้ายเสียด้วยระบบอะไรนะคะถึงยังเคลื่อนย้ายไม่ได้นะคะ
3: ค
0: ่ะแล้วอีกฝั่งนึงที่เขาเข้ามาจากแจ้งวัฒนะเป็นไงบ้างอะคะ
3: ก็ติดเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาแบบต้องสลับไปมาเพราะว่าแค่เลนเดียวเลย
0: ก็คือติดตรงจุดเนี้ยเหมือนกันแต่พอพ้นไปแล้วก็ดีขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะ
3: ใช่ค่ะ
0: เหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยต้องพ้นจากตรงนี้ก่อน
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณทันชนกขอบคุณค่ะ
3: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตรงจุดนี้นะคะเส้นทางทางด้านของถนนประชาชื่นเป็นจุดเดียวกันกับที่ก่อนหน้านี้คุณสารพีแจ้งเข้ามาเลยเป็นประชาชื่นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปออกทางด้านของแจ้งวัฒนะค่ะรถแท็กซี่นะคะสีเขียวเหลืองจอดเสียอยู่แล้วก็คือเนื่องจากว่ารถในเส้นทางถนนประชาชื่นตรงจุดนี้เนี่ยที่ไปจากทางด้านของแยกพงเพชรที่จะมุ่งหน้าไปออกทางแจ้งวัฒนะคือช่วงแรกไปอ่ะมันยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเลยแต่พอถึงตรงช่วงของแยกซอยสามัคคีไปแล้วทีนี้ก็เริ่มชะลอตัวแล้วนะคะเนื่องจากว่ารถแท็กซี่คันนี้เนี่ยเขาจอดอยู่ตรงบริเวณตรงแถวๆสำนักงานประปานะตรงจุดนี้ฝั่งกับการที่มาจากทางแจ้งวัฒนะนี่ก็เลยพลอยติดไปด้วยเช่นเดียวกันนะตอนนี้พอเลี้ยวเข้ามาจากแจ้งวัฒนะเข้ามาได้สักนิดหนึ่งก็เริ่มมีท้ายแถวแล้วนะคะก็คือจาก3เลนมา2เลนแล้วมีแท็กซี่จอดเสียอยู่อีก1เลนก็เลยทำให้เหลือ1เลนรถก็ต้องสลับกันไปอ่ะนะคะเดี๋ยวเราประสานงานทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ไปช่วยดูนิดนึงนะเผื่อว่าทางรถแท็กซี่คันนี้ที่เขาจอดเสียเขาต้องการความช่วยเหลือนะคะเพราะว่าคือได้รับแจ้งมาต้องประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้เลยนะให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยดูนิดนึงนะมีช่างมีอะไรหรือเปล่าช่วยดูหน่อยนะคะเผื่อจะได้เคลื่อนย้ายรถจะได้ไม่ติดขัดนะคะมีอุบัติเหตุนะคะคุณผู้ฟังพุทธมณฑลสาย5ค่ะเข้ามาจากถนนเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางด้านของบรมราชชนนีช่วงจากถนนเพชรเกษมมาทางบรมราชชนนีบริเวณสะพานข้ามคลองชื่อคลองหัวคนเพลง3รถจักรยานยนต์ชนราวสะพานโอ้น่าจะเป็นคนขับรถจักรยานยนต์เสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะเป็นสะพานข้ามคลองหัวคนเพลง3 เป็นจักรยานยนต์นะไปชนราวสะพานแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุเลยการจราจรตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุเนี่ยแหละค่ะตรงเส้นทางทางด้านของพุทธมณฑลสาย5นะคะเข้ามาจากทางเพชรเกษมที่จะไปออกทางบรมราชชนนีใครที่ผ่านตรงบริเวณนี้ระมัดระวังนิดนึงนะคะพอดีมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ไปชนกับทางด้านของราวสะพานแล้วก็ตอนนี้เนี่ยการจราจรก็จะมีการชะลอตัวแล้วด้วยนะคะคือฝั่งที่มาจากทางด้านของถนนเพชรเกษมนะเข้าไปตอนแรกเนี่ยก็ยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเลยพอมาถึงตรงช่วงบริเวณแถวเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะตรงอุบัติเหตุเนี่ยมันจะอยู่ตรงช่วงบริเวณสะพานก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามคลองบางระทึก3เนี่ยแหละค่ะก็จะเจอจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตอนนี้ก็เลยทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะท้ายแถวค่อนข้างยาวเหมือนกันค่ะก็ตอนนี้ใครผ่านตรงบริเวณนั้นระมัดระวังด้วยนะคะมีอุบัติเหตุอยู่เป็นทางด้านของรถจักรยานยนต์ไปชนราวสะพานแล้วก็คนขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเสียชีวิตอยู่ในจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีคืบหน้าจะได้เพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นเส้นทางทางด้านของพุทธมณฑลสาย5นะคะณขณะนี้รถก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมารายงานสภาพการจราจรกันต่อนะคะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรบนถนนพญาไทนะคะฝั่งที่ไปจากทางด้านสามย่านมุ่งหน้าไปที่บริเวณแยกปทุมวันตอนนี้รถเยอะเหมือนกันนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยจะได้อาจจะเคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะรถที่มาจากสามย่านมุ่งหน้ามาทางแยกปทุมวันตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณแถวหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟพ้นจากทางด้านของแยกปทุมวันมุ่งหน้าไปที่แยกราชเทวีในช่วงนี้จะเคลื่อนตัวไปได้เลยนะคะยังต่อเนื่องตามกันไปได้ส่วนทางด้านฝั่งกลับกันรถที่มาจากแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสามย่านตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะมาติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณซอยจุฬา12นะคะผ่านไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปแยกสามย่านต่อเนื่องกันไปได้เลยนะคะส่วนบนถนนพระราม1ตอนนี้นะคะมาจากตรงบริเวณแยกเจริญผลที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกปทุมวันในช่วงนี้ก็ยังรถเยอะอยู่เลยนะคะการเคลื่อนตัวนั้นก็ไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกปทุมวันท้ายแถวตอนนี้ก็จะอยู่แถวๆประมาณหน้าโลตัสแถวๆนั้นนะหน้าโลตัสที่ตรงพระราม1พอเลยจากทางแยกปทุมวันไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านแยกเฉลิมเผ่าตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถก็ยังไปได้ช้าๆสลับกับหยุดชะงักไปตลอดทางเลยนะคะเนื่องจากว่าไปได้เป็นรอบตามจังหวะสัญญาณไฟแล้วก็เฉลิมเผ่าไปที่บริเวณแยกประสงค์ช่วงนี้ก็ยังมีรถเต็มนะคะแล้วก็รถจากบริเวณช่วงแยกประสงค์ใช้ถนนราชดำริมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำตอนนี้รถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยจะไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟรถยังหนาแน่นทีเดียวค่ะแล้วก็ท้ายเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวอยู่ตรงช่วงบริเวณใกล้ๆกับแยกรับประสงค์เลยนะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันรถที่มาจากประตูน้ำนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกรับประสงค์ช่วงนี้ก็รถเยอะนะรถเยอะไม่แพ้กันเลยท้ายแถวก็จะอยู่ที่ตรงช่วงบิ๊กซีราชดำริค่ะเส้นทางทางด้านของถนนราชปรพนะคะจากบริเวณแยกประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางด้านของหมอเหล็งในช่วงนี้รถหนาแน่นทีเดียวค่ะมาจากทางด้านของประตูน้ำไปทางหมอเหล็งก็ยังไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากหมอเหล็งมุ่งหน้าไปทางด้านของประตูน้ำตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะแล้วก็บนถนนศรีอยุธยาตอนนี้นะคะที่ไปจากทางหมอเหล็งลงมาจากจตุรทิศมุ่งหน้าไปทางแยกพญาไทยาวๆไปจนถึงแยกศรีอยุธยาเลยตอนนี้ไม่เป็นปัญหานะยังคงใช้การได้ทั้งสองฝั่งส่วนบนถนนเพชรบุรีมาจากทางอุรุพงศ์มาทางเพชรพระรามตอนนี้ยังไปได้นะคะแล้วก็ตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณแยกเพชรพระรามมุ่งหน้าไปทางด้านแยกราชเทวีรถเยอะค่ะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟตรงนี้แนวการก่อสร้างนะก็รถหนาแน่นเป็นแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะคะเพราะว่ารถนี้สามารถวิ่งได้เพียงแค่2ช่องทางเลยทำให้จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆนะคะพ้นจากทางด้านของบริเวณแยกราชเทวีมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำจุดนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะปริมาณรถนี้ยังมีรถเยอะอยู่แต่พอเลยจากทางประตูน้ำไปแล้วมุ่งหน้าไปที่บริเวณใต้ทางด่วนเพชรต่อเนื่องไปที่บริเวณแยกมิตรสัมพันธ์ไปอโศกเพชรในช่วงนี้ยังคงใช้การได้นะคะจากอโศกเพชรนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านศูนย์วิจัยต่อเนื่องยาวๆออกมาทางด้านของแยกคลองตันเลยช่วงนี้ไม่เป็นปัญหาทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะยาวๆเข้ามาจนถึงตรงบริเวณใต้ทางด่วนเพชรต่อเนื่องไปทางด้านของแยกประตูน้ำก็จะมีรถชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกประตูน้ำเท่านั้นนะคะแล้วก็เส้นทางทางด้านโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงนี้นะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังเคลื่อนตัวกันไปได้นะคะยังหมุนกันไปได้ไม่เป็นปัญหาจะมีทางด้านของฝั่งพญาไทที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกพญาไทมาจากอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยท้ายแถวก็จะอยู่ช่วงประมาณพอเลยจากซอยลังน้ำมาเล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มเป็นท้ายแถวที่ติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกพญาไทนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาที่ราชเทวีก็รถเยอะแต่ว่ายังไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเช่นเดียวกันนะส่วนทางด้านกลับกันจากบริเวณราชเทวีมุ่งหน้ามาทางพญาไทต่อเนื่องไปที่อนุสาวรีย์ชัยช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะไปทางด้านของพหลโยธินมุ่งหน้าออกไปทางด้านของสะพานควายต่อเนื่องไปจนถึงช่วงแยกกำแพงเพชรหน้าสวนจตุจักรช่วงนี้ยังไม่เป็นปัญหานะคะยังคงใช้การได้ทั้ง2ฝั่งแล้วก็ฝั่งทางด้านของถนนราชวิถี
มาจากแยกตึกชัยมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงไปแยกใต้ทางด่วนดินแดงในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะทั้งไปทั้งกลับเลยค่ะออกไปทางด้านของถนนดินแดงนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านบทแม่พระต่อเนื่องไปทางแยกพระราม9ตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของผังเมืองก็ยังไม่เป็นปัญหาแต่ว่าทางฝั่งกลับกันรถที่มาจากทางที่ใช้พระราม9ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาขึ้นมาจากทางด้านของแยกผังเมืองมุ่งหน้าขึ้นสะพานยกระดับข้ามแยกพระราม9เนี่ยรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะก็ยังแต่มองดูแล้วก็รถเยอะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆสลับกับหยุดชะงักไปตลอดทางเลยนะคะสำหรับเส้นทางบนทางด้านของบนทางยกระดับส่วนพื้นราบที่มาจากทางด้านแยกพระราม9มุ่งหน้าไปที่แยกประชาสงเคราะห์หรือว่าแยกบทแม่พระในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะต่อเนื่องไปจนถึงตรงบริเวณใต้ทางด่วนดินแดงเข้าไปที่อนุสาวรีย์ชัยช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะบนถนนงามวงวานในช่วงนี้เนี่ยรถที่ไปจากทางแยกเกษตรมุ่งหน้าไปทางบางเขนสะพานข้ามแยกบางเขนนะคะต่อเนื่องไปจนถึงทางด้านของพงเพชรก็จะไปมีการชะลอตัวกันตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรค่ะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านใต้ทางด่วนงามวงวานนะคะพอเลยจากตรงบริเวณหน้าเดอะมอลล์งามวงวานไปแล้วเนี่ยก็จะใช้การได้ดีขึ้นนะไปจนถึงบริเวณแยกแครายขึ้นสะพานข้ามแยกแครายไปใช้รัตนาธิเบศฝั่งขาออกยังไม่เป็นปัญหาฝั่งกับกันรัตนาธิเบศฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกแครายเข้ามางามวงวานฝั่งขาเข้าในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้แล้วก็ตรงบริเวณถนนประชาชื่นนะคะที่ก่อนหน้านี้มีรถจอดเสียอยู่ตรงบริเวณสำนักงานการประปาตอนนี้เนี่ยยังมีรถหนาแน่นอยู่นะไม่แน่ใจว่ารถคันที่จอดเสียตอนนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังนะแต่ว่ารถที่ใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยยังติดขัดอยู่นะตั้งแต่ช่วงของบริเวณแยกซอยสามัคคีไปเลยไปจนถึงจุดที่รถแท็กซี่จอดเสียก่อนหน้านี้ฝั่งกับการฝั่งขาที่มาจากแจ้งวัฒนะตอนนี้ก็เริ่มมีท้ายแถวชะลอตัวชนไปถึงตรงบริเวณทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะกันแล้วนะคะก็คือเลี้ยวมาจากทางด้านแจ้งวัฒนะที่จะมุ่งหน้ามาออกทางด้านของงามวงวานในขณะนี้เนี่ยก็เริ่มมีการชะลอตัวแล้วนะคะก็น่าจะมีปัญหาสะสมมาก่อนหน้านี้ที่รถแท็กซี่จอดเสียก็เลยทำให้รถเนี่ยติดขัดต่อเนื่องกันไปนะก็ดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยทางรถแท็กซี่คันนี้นี่เคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังนะก็แต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าทำให้รถทางด้านถนนประชาชื่นตรงช่วงนี้เนี่ยก็ต่อเนื่องกันไปช้าๆแล้วนะคะแล้วก็บนถนนแจ้งวัฒนะนะคะสำหรับรถที่ใช้แจ้งวัฒนะโดยภาพรวมเนี่ยถือว่ายังคงเคลื่อนตัวกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะตั้งแต่มาจากสะพานพระราม4มาทางด้านของแยกปักเกร็ดต่อเนื่องมาที่ใต้ทางด่วนนะแล้วก็มาจนถึงบริเวณสะพานข้ามแยกหลัก4เข้ามาตรงวงเวียนบางเขนตรงจุดนี้ยังคงใช้การได้ตลอดเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาค่ะสำหรับสภาพการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะจะมีแค่รถที่จะเลี้ยวมาทางด้านของประชาชื่นที่มีรถหนาแน่นนะคะบนถนนวิภาวดีนะคะในช่วงนี้การจราจรก็จะมีตรงแถวๆหน้าดอนเมืองตอนแรกเหมือนกับจะมีรถหนาแน่นนะแต่ตอนนี้ก็เคลื่อนตัวกันไปได้แล้วนะคะตั้งแต่ดอนเมืองเข้ามาหลัก4มาบางเขนเข้ามาจนถึงบริเวณยักษ์และพร้าวเลยยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของจะมีรถหนาแน่นนะแต่ตอนนี้ก็เคลื่อนตัวกันไปได้แล้วนะคะตั้งแต่ดอนเมืองเข้ามาหลัก4มาบางเขนเข้ามาจนถึงบริเวณแยกลาดพร้าวเลยยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทาง

ของซอยเสนานิคมนะเรียนดูนิดนึงตรงช่วงของบริเวณช่วงที่มาจากแยกเกษตรนะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางรัชโยธินเริ่มชะลอตัวกันตรงช่วงบริเวณแยกซอยเสนาที่จะมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินก็ท้ายแถวก็จะอยู่ประมาณแถวแถวเสนาเนี่ยแหละค่ะก็จะเคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆนะคะผ่านจากตรงช่วงบริเวณแยกรัชโยธินมุ่งหน้าไปที่แยกลาดพร้าวในช่วงนี้ยังคงใช้การได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันรถที่มาจากทางแยกลาดพร้าวนะมุ่งหน้าไปทางด้านของรัชโยธินช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะแล้วก็จะติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกรัชโยธินท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงสถานีรถไฟฟ้าตรงพหลโยธิน24นะคะผ่านจากรัชโยธินไปมุ่งหน้าไปทางด้านของเกษตรออกไปทางหลักสี่ในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้บนถนนรัชดามาจากรัชดาลาดพร้าวนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกรัชโยธินในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะมาถึงทางด้านของแยกรัชโยธินเท่านั้นนะแต่โดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ทางด้านกลับกันก็ยังใช้การได้นะคะตั้งแต่รัชโยธินรัชดาลาดพร้าวสุทธิสารมาทางด้านของห้วยขวางรถที่ลงอุโมงค์จากทางด้านของห้วยขวางมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเทียมร่มมิตรก็จะมีรถเยอะนะคะจากตรงช่วงของบริเวณแยกห้วยขวางที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกเทียมร่มมิตรนะคะอันนี้ก็จะมาติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณทางแยกเทียมร่มมิตรเท่านั้นผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณแยกพระราม9ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ส่วนทางด้านกลับการที่ไปจากทางแยกพระราม9มุ่งหน้าไปทางเทียมร่มมิตรตอนนี้ก็รถเยอะเช่นเดียวกันนะรถจะหนาแน่นตรงแถวๆหน้าห้างก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกเทียมร่มมิตรผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางห้วยขวางต่อเนื่องไปทางสุทธิสารไปลาดพร้าวช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะคุณผู้ฟังใช้เส้นทางเส้นไหนอยู่นะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808หรือจะมาทางด้านของ YouTube ทาง X ได้หมดเลยทุกช่องทางนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็เพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่พุทธมณฑลสาย5ที่บอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์ไปชนราวสะพานนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุสอบถามไปที่สภ.โพธิ์แก้วนะคะทราบว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนช่วงเวลา 17:00 นผู้เสียชีวิต เป็นผู้ชายนะคะอายุ58ปีตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตแล้วก็เคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุให้ออกจากจุดที่เกิดเหตุหมดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพงศักดิ์ค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือเป็น iPhone ตัวเครื่องสีดำลืมไว้บนรถแท็กซี่จำสีทะเบียนรถไม่ได้นะคะแต่ว่าคนขับรถชื่อคุณศิระนามสกุลแสงจันทร์นั่งรถมาจากที่ซอยนาคนิวาส37มาลงที่เมเจอร์รัชโยธินลงจากรถมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไว้เมื่อตอนช่วงทุ่มหนึ่งนี้เองนะคะถ้าเกิดว่าคนขับแท็กซี่เก็บได้ยังไงรบกวนช่วยติดต่อกลับมาที่จสร้อยด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้มีคุณมนุชาทิพย์นะคะแจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เป็นแบบกระเป๋าของผู้หญิงสีน้ำตาลข้างในจะมีบัตรนักศึกษาใบขับขี่เอกสารต่างๆแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งตกอยู่บนรถเมย์ปรับอากาศสาย33นั่งรถมาจากที่บ้านเอื้ออาทรบางคูวัดไปลงที่แยกบางโพแล้วก็ทำกระเป๋าสตางค์ใบนี้ตกเอาไว้บนรถเมย์ตอนช่วงประมาณสัก4โมงนะคะคือมารู้ตัวอีกทีนึงคือหากระเป๋าสตางค์ไม่เจอแล้วถ้าเกิดว่ามีใครเก็บไว้ได้ถ้าเกิดเขาเก็บได้แล้วก็เอาไปส่งคืนไว้กับทางด้านของเอาไปฝากไว้ทางด้านของพนักงานเก็บสตางค์นี่ลองตรวจสอบกับทางรถเมย์เขาอีกทีนึงก็ได้นะคะคุณประโมทค่ะแจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าถือเป็นสีน้ำตาลข้างในจะมี iPad มีหูฟัง AirPods แล้วก็มีเสื้อผ้าออกกำลังกายนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มามะ1มอม้าคอละคัง4067นั่งมาจากที่เทอร์มินอลที่พระราม3ไปลงที่คอนโดสุภาลัย River Place นะ River Place นะคะที่ถนนเจริญนครเมื่อตอนช่วง 16:15 นาทีแล้วก็ลืมกระเป๋าถือใบนี้ไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.คอละคัง4067นะคะแล้วก็คุณสุวรรณีค่ะอันนี้ลืมเป็นถุงสนามน่าจะใบใหญ่พอสมควรนะเพราะว่าในถุงใบนี้เนี่ยมันจะมีเบ็ดตกปลาแล้วก็มี

0: เขาบอกว่าถุงใส่เก้าอี้สนามสีดำข้างในจะมีเบ็ดตกปลา2อันเป็นเบ็ดสีแดงกับสีดำบอกว่ายืมเพื่อนมาตกปลาแล้ววันนี้เนี่ยจะต้องนำไปคืนเพื่อนแล้วนะเลยนึกขึ้นมาได้ว่าอ้าวลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่นะแท็กซี่สีชมพูขาวค่ะจำทะเบียนรถไม่ได้นั่งรถมาจากที่แถวศรีนครินทร์มาลงที่ศูนย์วิทยุการบินพลเรือนที่เทศบาลบางปู59คือลืมไว้ตั้งแต่วันที่30ตอนช่วงประมาณบ่าย3บ่าย4แล้วก็เพิ่งมานึกได้เอาวันนี้นะเพราะว่าไอ้เจ้าถุงสนามอันนี้เนี่ยใส่อยู่กระโปรงท้ายรถแท็กซี่สีชมพูขาวคือต้องเอาไปคืนเพื่อนวันนี้เลยเพิ่งนึกขึ้นมาได้นะว่าเอาลืมไว้บนรถแท็กซี่ที่นั่งมาวันก่อนนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวคุณลุงที่ขับรถเขาบอกว่าคนจำได้แต่ว่าคนขับรถนี่น่าจะแบบว่าดูเป็นผู้สูงอายุหน่อยหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเจอแล้วยังไงรบกวนช่วยส่งคืนเจ้าของเขาด้วยนะเป็นแบบยืมมาแล้วเพิ่งนึกได้ว่าลืมอยู่ที่กระโปรงท้ายรถนะคะสภ.โพแก้วเพิ่มเติมนะคะอ๋ออันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่เมื่อสักครู่นี้แหละค่ะตกลงบริเวณใกล้เคียงกันมีอุบัติเหตุ2จุดจุดแรกที่บอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์นั้นเคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อีกจุดนึงก็เป็นถนนพุทธมณฑลสาย5เช่นเดียวกันนะบอกว่าก่อนถึงซอยบางกระทึก3เล็กน้อยเป็นรถเก๋ง2คันชนกันกับรถกระบะอีก1คันตกลงเป็นรถทั้งหมด3คันนะฮะอยู่ในช่องทางซ้ายก็เลยทำให้การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็เป็นอุบัติเหตุในเส้นทางทางด้านของพุทธมณฑลสาย5นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทาง YouTube ด้วยนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณอิสระนะฮะแล้วก็คุณอันนี้ที่ใช้ชื่อว่า TWC Pro Service สวัสดีค่ะนะบอกว่าสวัสดีค่ะประสวัสดีค่ะคุณ TWC Pro Service นะแล้วก็มีคุณอภิชาติบอกยินดีต้อนรับครับค่ะนะยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะดีใจที่แบบว่าส่งข้อความมาทักทายนะไม่ต้องแบบว่าเอาไปใช้รถใช้ถนนอยู่ที่บ้านเปิดจอสอร้อยรับฟังอยู่ก็ส่งข้อความมาทักทายกันได้นะเพื่อจะได้รู้ว่าเออยังมีเพื่อนที่คอยฟังเหตุการณ์ต่างๆอยู่นะอันนี้คือรอเหตุการณ์ที่คนใช้รถใช้ถนนหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ทางจสร.รับแจ้งมาเนี่ยเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์กันให้นะคะว่า เกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตรงทางด้านของเส้นทางบริเวณถนนพระราม9ฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้ามาที่ตรงบริเวณแยกประชาสงเคราะห์ในช่วงนี้เนี่ยมันที่ตอนนี้เนี่ยรถหนาแน่นนะเนื่องจากว่าเห็นว่ามีการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่นะเป็นเส้นทางทางด้านของพระราม9ฝั่งขาเข้าที่จะต้องมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกประชาสงเคราะห์ในช่วงเวลานี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยรถแบบว่าติดยาวเลยนะแต่ตอนนี้น่าจะดีขึ้นแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ตรงบริเวณแยกประชาสงเคราะห์พอดีเลยนะก็เลยจะทำให้รถเนี่ยที่จะมุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณแยกบทแม่พระก็จะมีการชะลอตัวกันไปบ้างนะคะส่วนเส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทในช่วงนี้นะคะรถที่มาจากทางใต้ถนนเพลินจิตมุ่งหน้ามาทางนานามาที่บริเวณแยกอโศกสุขุมวิทช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวก่อนผ่านสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอโศกสุขุมวิทค่ะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของพร้อมพงก็ยังรถเยอะอยู่นะคะแต่ยังเคลื่อนตัวกันมาได้พ้นจากตรงบริเวณพร้อมพงออกมาทางทองหล่อเอกมัยมาจนถึงแยกพระโขนงช่วงนี้ยังไม่เป็นปัญหานะคะยังต่อเนื่องกันมาได้ตลอดเส้นทางฝั่งขาเข้า ก็จะมีรถเยอะช่วงตั้งแต่ซอยสุขุมวิท26เข้าไปจนถึงแยกอโศกสุขุมวิทเลยผ่านจากอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าไปทางนานาช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะบนถนนรัชดารถที่มาจากทางคลองเตยนะผ่านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มุ่งหน้าไปทางด้านของอโศกสุขุมวิทในช่วงนี้ก็จะมีรถชะลอตัวติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอโศกสุขุมวิทท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณตรงข้ามกับอาคารเล็กรัชดาตรงแถวๆหน้าส่วนเบญจกิตินะคะท้ายแถวจะยาวนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะพระราม4ในช่วงนี้เนี่ยโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดทั้งเข้าทั้งออกเลยนะคะตั้งแต่หัวลำโพงมาทางด้านของสัมย่านมาที่สาระแดงต่อเนื่องมาจนถึงใต้ทางด่วนพระราม4มาจนถึงทางด้านของแยกคลองเตยต่อเนื่องไปที่บริเวณแยกพระโขนงในช่วงนี้ภาพรวมถือว่ายังคงใช้การได้ค่ะทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะบนถนนสาทรช่วงจากวิทยุใช้สาทรใต้มุ่งหน้ามาทางขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะส่วนทางด้านของสาทรเหนือรถที่ลงมาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินมาผ่านทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์มุ่งหน้ามาทางด้านของสาทรเหนือในช่วงนี้เนี่ยยังรถเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอพ้นจากทางด้านสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์มุ่งหน้าไปทางด้านของสาทรเหนือในช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะก็คือติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์นี่แหละค่ะส่วนเส้นทางถนนเจริญนครอันนี้ก็ยังรถเยอะอยู่รถที่มาจากทางใต้สะพานตักสินมุ่งหน้าไปทางด้านแยกเจริญรัฐผ่านหน้าไอคอนสยามยังมีรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆช้าๆรถเต็มทุกช่องทางเลยนะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเจริญรัฐต่อเนื่องไปทางด้านของคลองสารส่วนฝั่งกลับกันก็ชะลอตัวตรงบริเวณหน้าไอคอนสยามเนี่ยละค่ะทำให้ท้ายแถวเนี่ยอยู่ใกล้เคียงกับทางด้านของแยกคลองสารพ้นจากหน้าไอคอนสยามไปแล้วก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาบนถนนสมเด็จเจ้าพระยาตั้งแต่คลองสารออกไปทางด้านของตรงวงเวียนเล็กในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ทั้งสองฝั่งนะถนนอิสรภาพที่มาจากทางแยกตัดกับถนนลาดย่านะเข้ามาออกมาทางด้านของแยกบ้านแขกช่วงนี้ไม่เป็นปัญหาแต่ฝั่งที่ไปจากตรงบริเวณแยกบ้านแขกนะคะที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของตัดกับถนนท่าดินแดงต่อเนื่องออกมาทางลาดย่าตรงนี้เนี่ยรถเยอะเหมือนกันนะเพราะเนื่องจากว่ารถเขาต้องคือรถยังผ่านไปทางด้านของแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ไม่ได้ก็เลยต้องมาใช้เส้นทางตรงนี้ก็มองดูแล้วรถยังเยอะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ไม่เป็นปัญหานะคะก็เพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะมีจุดไหนที่คุณผู้ฟังใช้เส้นทางแล้วดิฉันยังไม่ได้รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันเนี่ยอย่าลืมเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะที่1137แล้วก็ดอกจัน1808อารมณ์ถึงทางด้านของ X แล้วก็ YouTube ที่ JS100 Radio ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญ
6: อะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้
3: แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ดิฉันมีสายของคุณวิชัยรักซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่จะมาเล่าบอกว่าถูกผู้โดยสารหลอกไม่จ่ายค่าโดยสารนะคุณวิชัยรักสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัทยาครับ
0: ค่ะคุณวิชัยรักมันเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะคะ
1: คือว่าตอน9โมงน่ะเขาบอกที่วัดกลาง
0: วันนี้เหรอคะ
1: วันนี้หน้าวัดกลางไอ้เขาเรียก
0: แถวไหนเอ่ย
1: ตลาดภู
0: อ๋อวัดกลางตรงตลาดภูค่ะ
1: แล้วก็ไปวัดอะไรตรงข้ามกับไอ้ตลาดดอกไม้สองอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อตรงแถวแถวนู่นเลยแถวกาญจนาใช่ไหมแถวนั้น
1: ใช่ก่อนเป็นกาญจนานั่นแหละ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็ไปรอประมาณครึ่งชั่วโมง
0: เข้ามากันกี่คน
1: สอง
0: เป็นผู้หญิงผู้ชาย
1: ทั้งคู่
0: เป็นผู้อายุประมาณเท่าไหร่วัยรุ่นไหมคะ
1: ประมาณ30มั้ง
0: ก็กลาง
1: นี่แหละ
0: กลางกลางคนเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้ว
1: ค่ะแล้วก็ไปต่อที่วัดตลิ่งชันก็รออีก28นาที
0: เดี๋ยวนะก็คือเขาไปที่ตลาดดอกไม้ลงไปซื้อดอกไม้เหรอคะ
1: ไม่ใช่ไปวัดตรงข้ามกับตลาดดอกไม้อะ
0: หมายความว่าคือ
1: สองอ
0: ่
1: ะ
0: ก็คือหมายความว่าเสร็จแล้วคือไปรอเขาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับมาที่รถของเราด้วย
1: ก็คร
0: ับ ค่ะแล้วไปวัดตลิ่งชันวัดแถวๆตลิ่งชัน
1: ไปวัดตลิ่งชันก็รอ28นาที
0: อ่าฮะ
1: แล้วก็ไปวัดเจ้าอาม
0: โอ้ไปหลายวัดเลยค่ะ
1: แล้วก็รออีกนานเหมือนกันแหละ
0: อืม
1: แล้วก็ไปวัดบางขุนนนท์
0: วัดบางขุนนนท์ค่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: แล้วก็ไปวัดท่าพระ
0: วัดท่าพระอ๋อก็อยู่ย่านนั้นหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: แต่อายุแถวนั่นแหละแต่มันนานหน่อยไงก็เลยแล้วก็ขึ้นทางยกระดับภูมิพลไปลงปู่เจ้าแล้วก็ไปส่งเขาที่บางเมือง
0: บางเมืองค่ะ
1: ซอยบางเมืองพอไปถึงเขาบอกลุงผมยังไม่มีกระตังให้เดี๋ยวก็เอาเบอร์โทรผมไปเดี๋ยวเขาว่าลุงพ่อจะโอนมาให้ประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามอะไรเย็นๆโทรมาหาผมนั้นได้โอนให
0: ้
1: พอโทรไปเขาก็ตัดสายทิ้งตัดสายทิ้ง
0: อืมแล้วเดี๋ยวคุณวิชัยรักตั้งแต่ตอนเช้าที่เรารับเขามาแล้วเขาบอกว่าพาไปที่ตรงตลาดดอกไม้ที่ตรงแถวๆกาญจนาพิเศษแล้วเขาหายไปประมาณครึ่งชั่วโมงเรายังรอเขาอยู่เหรอคะ
1: เขาให้รออ
0: ืมแล้วเราถามไหมทำไมบอกให้รอนานขนาดนี
1: ้เขาว่าจะไปหลายที่
0: เขาลงไปทำอะไรเขาบอกเราไหมตอนที่ไปที่แรกไป
1: เห็นไปทำไมวะก็เห็นแหละเห็นเขาเดินไปวนนู่นเดินไปตึกนี่ไปตึกขึ้นบนไปวนมาอยู่นั่นแหละแล้วก็จ้องดูเขาอยู่
0: ตอนที่ไปตลาดดอกไม้คือเขาไม่ได้ไปซื้อดอกไม้ใช่ไหม
1: ไม่ได้ซื้อหรอกเขาเดินแล้วก็ไปตรงข้ามมันมีวัดไงวัดที่เห็นแม่ชีเขาหลายคนก็เขาก็ไปวัดนั่นแหละเดินไปนู่นตรงน
0: ี
1: ้ตรงหลายเที่ยว
0: ก็คือวัดต่างๆเนี่ยที่เขาให้เราพาไปนี่คือเขาให้เรารอเพราะว่าเขาเข้าไปไหว้พระอย่างนั้นเหรอฮะ
1: ไม่รู้เขาไหว้หรือเปล่านะเขาก็นั่งจอดรถรออยู
0: ่ค่ะ
1: น
0: ั่
1: น
0: แหละแล้วก็คือล่าสุดก็คือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เขาให้เรามาเนี่ยก็คือโทรไปแล้วเขาตัดสายทิ้ง
1: ครับโทรไปก็กดทิ้ง
0: อืมแล้วไป
1: มันหมายเลขโทรเขามันเลข096
0: เดี๋ยวนะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทางด้านของหลังไมค์เขาโทรอันนี้เราบอกหลังไมค์ไปแล้วใช่ไหมคะเบอร์เนี้ยค่ารถประมาณเท่าไหร่นะ
1: 665บาท
0: อันนี้เรากดมิเตอร์ตลอดทางเลยเหรอคะ
1: ครับกดตลอด
0: ไม่ใช่ว่าพอถึงที่หนึ่งแล้วเราต้องเริ่มต้นใหม่นะคือแบบต่อไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: 600กว่าบาท
1: กดที่เดียวเลย
0: อืมตั้งแต่9โมงจนไปส่งเขาที่บางเมืองนี่ตอนประมาณกี่โมงคะ
1: บ่ายโมง
0: ประมาณบ่ายโมง
1: บ่ายโมงอ่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วจุดที่เขาโรงรถอ่ะเป็นอะไรเป็นริมถนนเป็นบ้านหรือเป็นอะไร
1: เป็นเขาเรียกซอยบางเมืองหรือว่าโรงเรียนไอ้เทพศิรินทร
0: ์อ่ะอ๋อตรงเทพศิรินทร์สมุทรปราการนะคะเอ๊ะ
1: นั่นแหละ
0: ใช่ไหมฮะเทพศิรินทร์ตรงสมุทรปราการค่ะ
1: ซอยบางเมืองอ
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: ถนน
0: อืม
1: เทพารักษ์อ่ะ
0: แล้วตอนที่เขาลงมาเขาบอกว่าเขาไม่มีตังค์ให้อันนี้คือเขาปฏิเสธทั้งสองคนเลยเหรอต่างคนต่างเกี่ยงกันไม่มีเงิน
1: ไอ้คนนึงไม่ได้พูดแต่คนโบกไอ้ตัวใหญ่ๆตรงสูงดำๆมันนะเขาบอกลุงเงินผมอยู่กับลุงพ่อนะลุงพ่อเดี๋ยวลุงพ่อจะโอนมาให้ตอนบ่ายเอาเบอร์โทรผมไปตอน
0: ค่ะ
1: เย็นๆโทรมานะแล้วก็ไม่ได้โทรพักพอเย็นเราโทรไปเขาก็กดทิ้ง
0: เป็นคนไทยไหม
1: คนไทยครับ
0: พูดภาษาไทยชัดเนาะ
1: ไอ้ชัดเป๊ะเลย
0: แล้วระหว่างทางเราได้คุยอะไรกับเขาไหมฮะ
1: เขาก็ถามทุกสุขเราเป็นยังไงแล้วก็บอกว่าอย่างนั้นแหละฮะกินก็ลำบากทุกวันเหมือนสมัยก่อนมัน
0: นี่ขนาดว่าแบบว่าเราก็รอเขามาตลอดเลยนะตั้งแต่ตลาดดอกไม้ไปวัดตลิ่งชันวัดเจ้าอามวัดโหหลายวัดเลยนะคะเนี่ย
1: หลายวัด4-5 วัด
0: อันนี้เราจะมากองค่ารถจะเข้าวัดทำไมคะเนี่ย
1: ไม่ร
0: ู้ครับแบบว่าแปลกๆนะเนี่ยแล้วทำไงเราไปแจ้งความไว้ไหม
1: เดี๋ยวพวกนี้ว่าจะไปแจ้งความเพราะตอนนี้ผมอยู่พระราม2ไอ้เครื่องมาโทรไปต่อให้โทรไปเย็นๆก็โทรไปก็กดทิ้งผมก็เลยโทรเข้าจอต่อร้อยนี่แหละ
0: ค่ะโอ้แล้วลักษณะทั้ง2คนเนี่ยเขาเป็นลักษณะยังไงอะคะ
1: ผู้ชายใหญ่ผิวดำสูงประมาณ170-180อะไรคนหนึ่งไอ้คนหนึ่งประมาณ165
0: ค่ะ
1: นั่นแหละ
0: เขา
1: ทั้งคู่
0: ค่ะเขาามีแบบว่าถือของถืออะไรพลุงพลังไหม
1: ถือขนมมาจากวัดขนมอะไรเอามาให้ผมกินหนึ่งผมก็ไม่กินหรอก
0: ไม่ใช่ไปจิกของมาจากวัดนะเนี่ย
1: ผมไม่เอาก็ไปให้กินแมว
0: อู้ตายแล้วก็พาให้เราพาไปต้องหลายที่อ่ะแล้วค่ารถก็ไม่ให้ด้วยอย่างเงี้ยยังไงอ่ะไม่เข้าใจหรือว่าแต่ตัวคุณวิชัยรักนี่ใจเย็นมากเลยเนี่ยรอเขาจนกระทั่งแบบว่าพามีทวงค่ารถเขาก่อนไหมฮะ
1: ไม่ได้ทวงแล้วเขาบอกว่าจะเขามาก่อนจะเดี๋ยวไปถึงบางเมืองก่อนสุดแล้วพอจบแล้วเขาบอกแค่เนี่ยพอก่อนจะจอดจะถึงที่จอดเขาก็ได้บอกลุงผมไม่มีเงินอยู่กับลุงพ่อเอาเบอร์โทรผมไปลุงพ่อว่าจะโอนมาให้ประมาณ3:00มากกว่า
0: ได้ถามเขาไหมว่าหลวงพ่ออยู่วัดไหน
1: เขาไม่ได้บอกเพราะเขาไปหลายวัด
0: นั่นน่ะสิแต่ว่าหลวงพ่อที่เขาพูดถึงค่ะหลวงพ่ออยู่วัดไหนไอ้เนี่ย4-5 วัดที่เขาว่ามาเนี่ย
1: เขาไม่ได้บอกว่าวัดไหนผมก็ไม่เข้าใจเขา
0: ค่ะแล้วตอนแรกอ่ะที่เราให้ที่เขาให้รอเราที่เขาให้เรารอประมาณ30 นาทีได้ทำไมยังตัดสินใจรออะคะ
1: เขาบอกให้รอก่อนเขาจะไปหลายที่เราก็เลยรอเขาจ่ายเงินทีเดียวเขาบอกกันเขาไม่ได้บอกแค่นั้นแล้วก
0: ็
1: คอ
0: ย
1: เขาไปตลอดหลายวัด
0: โอ้น่าสงสารทั้งเลยอะแล้วค่ารถไปต้องมา600 กว่าบาทเกือบ700ประมาณนี้เนาะ
1: บ
0: นต้องก็คือพอไปจอดรอนี่เราก็คือมิเตอร์ก็วิ่งไปเรื่อยๆแบบนี
1: ้วิ่งไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เรื่อยๆก็เขาย
0: ังไงดีไปตรงไอ้ที่ตรงบางเมืองตรงนั้นน่ะเราได้ย้อนกลับไปดูตรงนั้นไหมว่า
1: ไม่ได้ย้อนนะเพราะไอ้โทรไปตอนเย็นเขาก็ไม่รับสายเลยไม่รับสายไง
0: ไม
1: ่ผมอยู่ฝั่งทนเขาอยู่ตำรวจไง
0: อืมไม่ใช่อะไรเผื่อว่าคนแถวนั้นน่ะจะเคยเห็นไหมหรือว่ายังไงไม่แน่ใจเนาะ
1: เห็นเขายืนคุยกันปากซอยเขาขายอะไรของเก่าอะไรเห็นเขายืนอยู่ตรงนั้นตอนผมจะวิ่งออกมาก็ยังไม่ให้เงินก็เลยผมพวกนี้ว่าจะไปแจ้งความมันจะไปบอกเจ้าหน้าที่เขาด้วย
0: แล้วในไหนเราจำหน้าเรามีรูปมีอะไรเขาไหมคะตอนที่แบบว่าเขาลงจากรถไปแล้วเราจำรายละเอียดเขาได้ไหมอ่ะ
1: ไม่มีรูปเพราะเราไปจำได
0: ้
1: จำได้ชัดเจนเลย
0: แต่จริงๆอ่ะแนะนำว่าให้ไปแจ้งความนะถ้าเกิดว่าถ้าใช้ดีเนี่ย
1: พวกนี้จะไปแจ้งความ
0: ต้องกลับไปเอาจริงนะนอกจากแจ้งความแล้วเนี่ยเสียเวลานิดนึงลองไปถามตรงร้านขายของเก่าอ่ะที่เขาบอกว่าไปยืนคุยอยู่ตรงนั้นอ่ะเผื่อจะรู้จัก
1: นั่นแหละจะพาเจ้าหน้าที่ไปถามเขาตรงนั้นด้วยไง
0: เออๆเนาะโหสงสารจังเลยอ่ะว่าโดนพาไปต้องหลายที่จริงๆถ้าเป็นคันอื่นเนี่ยเขาคงไม่รอตั้งแต่แรกแล้วนะหรือแบบจะต้องแบบตกลงกันคือเอาเนี่ยคือแบบเนี้ยลักษณะเหมือนเหมาเลยนะเหมาตั้งแต่เช้าแหละจนถึงบ่ายเลยเนี่ยเขาในระหว่างทางเขาชวนคุยนู่นคุยนี่มีบอกไหมว่าเขา
1: คุยไม่หยุดผมตอบไม่จบเต็มเลยเขาพูด เยอะมาก
0: คือคุยเขาคุยอะไรมั่งอ่ะเขาคุยได้คุยอะไรกันมั่งแบบ
1: จำไม่ได้นะก็คุยถามนู่นถามนี่อยู่ยังไงทำยังไงอะไรอยู่นั่นแหละ
0: อ๋อค่ะก็คือชวนเราคุยไปเรื่อยทำเหมือนว่าเป็นคนแบบเหมือนเป็นคนแบบอะไรนะทำตีสนิทว่างั้นเถอะ
1: ทำคนมีน้ำใจคุยดีนั่นดีอะไรเงี้ยคนมีใจดีเขาคงจะคิดอย่างนั้นอ่ะ
0: โอ้โหตายคือถ้าเกิดเห็นหน้าอีกทีนึงคือจำได้เลยใช่ไหมคะ
1: ได้เห็นตะกี้โลมยังจะจำได้ละมั้งชัดเจนเหลือเกิน
0: จำได้ตั้งแต่ร้อยเมตรแล้วเนาะอย่างนี้กิโลมอู้แต่ว่าคือเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องแจ้งความแล้วก็ต้องกลับไปที่ร้านที่เขาไปหยิบบอกว่าไปยืนคุยเนี่ยเผื่อจะได้เบาะแสนะว่าเป็นใครอะไรยังไงบ้างยังต้องยอมเสียเวลานิดนึงจะได้แบบว่า
1: คือ
0: ค่ารถอะตั้งแต่ที่นู่นไปจนถึงเนี่ยบางเมืองมา600กว่าบาทเอาจริงอะก็ไม่แพงนะเนี่ย
1: ไม่แพงหรอก
0: ไม่แพงแต่ว่าคือไม่ได้อ่ะคนทำมา
1: โอ้ยถ้าเป็นผมเขาคิด1,200เพื่อนแท็กซี่เรียกกันฟัง
0: คือถ้าเกิดว่าไอ้เนี้ยถ้าเกิดเหมาเราครึ่งวันเลยนะคะเนี่ย
1: น
0: ั
1: ่น
0: ตายแล้ว
1: ผมมาเติมแก๊สหมดไป427บาท
0: ค่ะแล้วพอส่งเขาที่บางเมืองแวบแรกเลยที่เขาบอกว่าเดี๋ยวให้โทรศัพท์เข้ามาเดี๋ยวจะหลวงพ่อจะโอนเงินไปให้นี่เราคิดว่าไงโดนเชิดแล้วไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คิดว่าเขาคงจะให้เรานะเขาบอกว่าหลวงพ่อจะโอนเงินมาให้ประมาณตอนเย็นๆน่ะ
0: หลวงพ่อ
1: ก็เลยไม่ได้ถามอะไรเขาก็เลย
0: หลวงพ่อไหนเน
1: า
0: ะ
1: คิดว่าตอนเย็นก็จะไม่รู้หลวงพ่อองค์ไหนอ่ะ
0: นั่นน่ะสิไปตั้งหลายวัดไม่รู้ว่าหลวงพ่อที่วัดไหนกันบ้างเนี่ยหายแล้วทำไมถึงทำไมคน
1: ตอนเย็นก็เลยไม่รับสายกดทิ้งอย่างเดียว
0: ค่ะแล้วพอเขาลงไปแล้วก็มาวิ่งรถรับผู้โดยสารต่อไปอย่างนั้นเหรอคะ
1: ครับก็วิ่งหาผู้โดยสารมาเรื่อย
0: ๆค่ะ
1: กลับมาฟังทางกรุงเทพมาพระราม2มาทางบ้าน
0: เนี่ยอ๋อบ้านอยู่แถวๆพระราม2เหรอคะ
1: ไปวัดบางกะดี
0: อ๋อค่ะโอ้โหคือพูดคือเจอแบบนี้เราแบบสงสารน่ะอยากให้แบบว่าไปจับตัวมาให้ได้นะแบบนี้ทำไมอ่ะไม่เข้าใจคือไม่มีเงินตั้งแต่ทีแรกทำไมไม่บอก
1: เขาไม่คิดว่าเราต้องเสียค่าน้ำแก๊สค่าน้ำมันทุกอย่างค่าโรงค่าโลนะค่าคิดค่าเช่ารถเราบ้างเขาไม่คิด
0: คือสมมุติอ่ะถ้าไปหลายที่แบบเนี้ยเอาจริงอ่ะไม่ต้องกดมิเตอร์หรอกเหมาอ่ะราคาเหมาไปเลยเพราะเท่ากับว่าเขาจ้างเราอ่ะครึ่งวันเลยนะเนี่ยใช่ไหมคะเนี่ย
1: มัน
0: ตายละเนี่ยขอให้แบบว่าไปแจ้งความแล้วก็จะได้ตามจับตัวได้นะคะไอ้คนที่มาโกงค่ารถแบบนี้คนทำมาหากินนะรถไม่ใช่เติมน้ำเปล่านะเติมแก๊สเติมน้ำมันเนาะค่าเสียหายแทนที่เราจะได้รับผู้โดยสารคนอื่นได้ค่าโดยสารตามปกติไปทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเจอลักษณะแบบนี้อีกต่อไปจะยังไงอ่ะไม่ต้องรอแล้วเนาะ
1: ไม่ต้องรอแล้ว
0: เอาแค่ทอดเดียวพอเพราะว่าแท็กซี่ทั่วกรุงเทพเลยเขาอยากจะไปไหนต่อให้เขาโบกคันต่อไป
1: เหมือนเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะเขาเมาลงไปอำเภอ3โก้วัดไผ่เหลินเหมือนกันน่ะก็เมาไปกลับมาถึงเกลียดังปิดเขาขอเข้าห้องน้ำหายไปเลย
0: โอ้ตายทำไมเจอแต่คนแบบนี้ล่ะคะเนี่ย
1: เจอหนักๆแบบปีนี
0: ่ค่ะ
1: อย่าจะไป
0: อย่าไว้ใจใคร
1: ทางน้ำมนต์ที่วัดไหนปักติดเนี่ย
0: อย่าไว้ใจตอนนี้คือมิจฉาชีพพวกเนี้ยมันมาทุกรูปแบบแหละแม้พาให้เราพาไปวัดไอเราก็นึกว่าเป็นคนธรรมะธรรมโมเข้าไปไหว้พระไปเนี่ยดีมันไม่ครบ9วัดนะคะเนี่ย
1: เยอะมาก
0: ตายเลยอ่ะยังไงเนี่ยรีบไปแจ้งความนะเอาใจช่วยนะคุณวิชัยรัก
1: แจ้งความครับ
0: นะค่ะแล้วก็ขอเถอะอย่าไว้ใจเอาไม่ใช่เราใจดำนะแต่ว่าอย่าไว้ใจ
1: คน
0: มันมาเอาเปรียบเราแบบนี้นะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากนะคุณวิชัยรัตน์ที่ขอให้โชคดีแล้วกันหลังจากนี้ได้พูดได้สารเยอะๆเนาะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่ะโอ้ตายละสงสารจังเลยอ่ะคือรับแล้วก็คือไว้ใจอ่ะพาไปที่นู่นที่นี่แล้วก็ให้จอดรอทีละ30นาที20นาทีนี่ครึ่งวันตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงเลยนะแล้วค่ารถแค่600กว่าบาทอ่ะคือมันไปหลายที่มันไม่ใช่แค่ไปที่เดียวอ่ะ ไปหลายที่ค่ารถจนสุดท้ายนี่ปรากฏว่าเดี๋ยวเย็นๆโทรมาเดี๋ยวจะองค์พ่อจะโอนตังค์หลวงพ่อวัดไหนฮะไปตั้งหลายวัดเนี่ยวัดบางขุนนนท์วัดท่าพระวัดเจ้าอามหรือจะเข้าไปจิกของที่ในวัดแล้วปรากฏว่าจิกไม่ได้ไม่ถูกลอตเตอรี่หรือไงวันนี้หลวงพ่อก็เลยไม่ได้โอนมาวันนี้หนึ่งนะหรือว่ากะว่าแบบไปไหว้พระเพื่อที่จะแบบว่ารอลอตเตอรี่ออกแล้วก็เผื่อจะถูกจะได้มีเงินค่ารถไม่ใช่อย่างนี้อย่าหลอกกันคนก็ทำมาหากินนะคะก็สงสารเงินไปแจ้งความแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าติดตามตัวในส่วนของคนร้ายได้แล้วนะต้องเป็นคนร้ายนะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิตซึ่งตรงกับวันที่1สิงหาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พนักท่านนายกีปาเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตกรุงเบิร์นในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิตข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิตมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลา95ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569วันนี้เวลา 16:20 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ณห้องรอยัลจูบิลีบอลลูมอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีงานวันสตรีไทยจัดขึ้นโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพวิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569รวมทั้งตอกย้ำบทบาทสตรีไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์จำนวน99คนพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศจำนวน5คนพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นประจำปี2569จำนวน155คนพร้อมกันนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่นจำนวน15คนทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยตั้งแต่ปี2546และใช้ดอกกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์เป็นสัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยโอกาสนี้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และต่อมาขบวนอัญเชิญเทียนชนวนพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569เคลื่อนเข้าสู่พิธีจากนั้นทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569พร้อมกันนี้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ โอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดงานใจความสำคัญสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งทรงเน้นย้ำถึงบทบาทอันทรงคุณค่าของสตรีไทยในทุกอาชีพ
1: ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลายเนื่องในโอกาสวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2569และขอแสดงความชื่นชมต่อสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งได้ดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2499จนครบ70ปีในปีนี้ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาสตรีไทยอันเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวสังคมและประเทศชาติหัวข้อการจัดงานในปีนี้แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินสะท้อนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่หลวงของแผ่นดินทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปหัตถกรรมและศิลปวัฒนธรรมไทยทรงยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาประเทศทำให้ศิลป์แผ่นดินและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติคงคุณค่าและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันปณิธานของสตรีไทยในการสานต่องานศิลป์แผ่นดินมิได้หมายถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวหากยังครอบคลุมถึงการสืบสานคุณค่าความเป็นไทยควบคู่กับการพัฒนาความรู้ความสามารถและการอุทิศศักยภาพของตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเพราะสตรีไทยในปัจจุบันได้มีบทบาทสำคัญในทุกสาขาอาชีพเป็นพลังในการขับเคลื่อนครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนข้าพเจ้าขอให้สตรีไทยทุกคนภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองยึดมั่นในความสุจริตความเพียรและความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลร่วมกันทำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันงดงามของชาติพร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสร้างประโยชน์แก่สังคมและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาและต่อยอดศิลป์แผ่นดินเพื่อความเจริญมั่นคงและความผาสุกของประเทศชาติสืบไปได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569อย่างเป็นทางการและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดอภิบาลรักษาสตรีไทยทุกคนพร้อมทั้งครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และสำฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
0: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการผลงานสตรีไทยจาก4ภาคซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอาทิการจัดแสดงชุดเคบาย่าของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติร่วมกับ5ประเทศสมาชิกอาเซียนงานผ้าไทยโบราณในราชสำนักผ้าฝ้ายออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากคำแนะนำพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าเกษตรและหัตถกรรมจากร้านโกลเด้นเพลสมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่สตรีและเกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์การินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนในร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทีดรัลเมอร์ไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:20 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง30กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันจากนั้นเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปและต่อมาเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในเวลานี้เป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี
2: กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานพระบรมโอกาสให้พระสงฆ์ที่มีพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะวันนี้เวลา 15:51 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครประทานพระวโรกาสให้สมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์พระภิกษุที่ดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569และตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569รวม9รูปดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระญาณวชิรมงคลเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษสมเด็จพระสุทัศน์ณวชิรมุนีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสระเกศและสมเด็จพระมหาพัชรญาณมุนีเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติและผู้ดูแลสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาสำหรับสมเด็จพระราชาคณะทั้ง9รูปนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินิมนต์เข้ารับการถวายสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาอันหนึ่งสมเด็จพระมหาพัชรญาณมุนีเป็นภิกษุชาวต่างชาติรูปแรกที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาอันแรงกล้าในการส่งเสริมทำนุบำรุงคณะสงฆ์ทั่วทั้งสังคมณฑลที่ดำรงในสมณคุณและมีอุปการะยิ่งต่อการพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการทำลงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประสบนิกรสืบไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน UOB ประเทศไทยจำกัดวัดโพธิ์ศรีธาตุจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนสาธิตบางนาจังหวัดสมุทรปราการบริษัทไก่เทพฟาร์มจำกัดและบริษัท NTT Intense จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดอาวุธวิกัสสิตารามวัดสัมพันธวงศารามและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดต่างๆในจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดสวนสมบูรณ์วัดพระบรมธาตุสวีวัดควนตะโกวัดโพธิเกษตรวัดโสมสิริวัฒนารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนางบุญล้อมทรัพย์ธรรมรงค์และคณะบริษัท SC Paper Pack จำกัดสมาคมตันตระ วัดพระศิวะเจ้าโรงเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางจังหวัดเชียงใหม่และสโมสรลูกเสือราชวิถีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดทวีการอนันต์จังหวัดปทุมธานีและวัดหนองเตาเหล็กจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทสยามบิลเลนเนอร์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดโคอาล่าเคบ้านพิงกันเวลเนสรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่บริษัทเชียงใหม่เวลเนสเรสซิเดนต์จำกัดโรงงานบุญรอดการช่างและสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.เทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีบริษัททีมแอดคอร์ปอเรชั่นจำกัดสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนายชยพลสอนซิลและคณะและมูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูปประชาชนพร้อมใจกันไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครผู้แทนชุมชนและคณะบุคคลจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ยกเว้นบางช่วงเวลาที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศของสำนักพระราชวังและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินางสาวกัญญาพัฒน์ณสุรางและคณะโรงเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางจังหวัดเชียงใหม่สโมสรลูกเสือราชวิถีสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านและทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยทรงผสมผสานความรู้ด้านกฎหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและสร้างมาตรฐานความยุติธรรมในระดับสากลจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งนี้ที่ทางออกบริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานมอบข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถให้กับประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 3,500 ชุดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4สิงหาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศล ได้ร่มพระบุญที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 3,500 ชุดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4 สิงหาคม 2569เพื่อถวายเป็นพระกุศล

นิทรรศการเหล่านี้ไม่สามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวแห่งพระกรุณาที่คุณพระปณิธานได้อย่างครบถ้วนของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ได้ไหลลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะในการส่งนำวิทยาศาสตร์มาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องถึง40ปีภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ค่ะ

0: ารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยพระราชปณิธานพระปณิธานในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาประเทศของพระบรมวงศานุวงศ์ได้หลอมรวมองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมให้กลายเป็นพลังสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุขของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมได้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับนานาชาติบันทึกแผ่นดินแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเปิดการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่9ณโรงแรมแชงกรีล่ากรุงเทพเขตบางรักกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2567สะท้อนผ่านพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีในฐานะเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์เจ้าฟ้าผู้สร้างความมั่นคงทางยาให้ประเทศตลอดระยะเวลากว่า40ปีของการดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พระกรณียกิจของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ทรงปฏิบัติภาคกรณียกิจประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอันสอดคล้องกับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health และความมั่นคงของประเทศ
1: ข้าพเจ้ามีความชื่นชมที่การประชุมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียวซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญระดับโลกการที่ประเทศต่างๆจะบรรลุเป้าหมายตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวได้นั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่ายและต้องอาศัยองค์ความรู้หลายด้านประกอบกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีอันเป็นพื้นฐานของความรู้ทางการแพทย์สัตวแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงนับเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆจากประเทศไทยและนานาประเทศได้มาร่วมปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการศึกษาวิจัยการเผยแพร่ข้อมูลการประสานความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันทำให้หวังได้ว่าการประชุมครั้งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับโลกในการพัฒนา

0: คุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติบนพื้นฐานของความเป็นหนึ่งเดียวกันอันเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนแท้จริง
1: พระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย้ำว่าสุขภาพหนึ่งเดียวคือรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติมิใช่เพียงพระราชดำริที่ทรงมุ่งตอบโจทย์ของโลกในวันนี้หากยังทรงสะท้อนพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงตระหนักว่าสุขภาพของมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมล้วนเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวและต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และนวัตกรรมร่วมกันสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศและประชาคมโลกอย่างยั่งยืนภายใต้พระบรมราโชบายดังกล่าวยังมีพระราชกรณียกิจพระกรณียกิจเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องงดงามและมั่นคงเปรียบประดุจการปิดทองหลังพระของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมาโดยตลอดเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงสร้างชื่อเสียงให้กับวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยได้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีพระดำริให้จัดขึ้นเป็นประจำทุก 4-5 ปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2530 เป็นต้นมาโดยในปีพุทธศักราช 2567 กำหนดจัดขึ้นภายใต้หัวข้อความท้าทายของสุขภาพหนึ่งเดียวบทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคมพุทธศักราช 2567 และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการรวมทั้งเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าของการวิจัยในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากนานาประเทศครั้งนั้นทรงบรรยายถึงผลการศึกษาวิจัยด้านมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะสารเคมีในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายหากได้รับสัมผัสติดต่อกันเป็นเวลานานและอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างการได้รับสัมผัสจากสารหนูที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคมะเร็งและโรคอื่นๆได้วิดิทัศน์คำกล่าวพิเศษจากดร.ทีโดสอัดฮานอมกลีบีเยซูดผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกซึ่งได้ร่วมแสดงความยินดีกับการจัดการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่9พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาสุขอนามัยที่ดีและยั่งยืนอีกทั้งการประชุมครั้งนี้ได้มีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากนานาประเทศรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศในระดับนานาชาติได้แก่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติองค์การอาหารและยาและสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมบรรยายจำนวนกว่า50คนจาก16ประเทศทั่วโลกได้เป็นสิ่งพิสูจน์ถึงพระปณิธานพระพิชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์เจ้าฟ้าผู้สร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณพระกรุณาธิคุณที่ประชาชนชาวไทยควรได้รับรู้และภาคภูมิใจเรื่องราวของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงมุ่งมั่นทรงอุทิศพระองค์ทรงไม่ย่อท้อภายใต้ร่มพระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศในทุกมิติเพื่อให้ประชาชนไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตราบนานเท่านาน
2: ตลอดระยะเวลาถึง40ปีของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์คือ4ทศวรรษที่พิสูจน์ได้ถึงคำตอบของการนำวิทยาศาสตร์มาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยที่สำคัญ ด้วยพระวิสัยทัศน์พระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีนั่นคือทรงนำผลงานวิจัยในห้องปฏิบัติการออกมาเป็นผลงานที่สามารถจับต้องได้และมีคุณูปการในการดำรงชีวิตและการใช้ชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทยได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพสวัสดีค่ะ
3: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปากได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปากเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็เผื่อจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: ฮัลโหลพี่ป๋อง
1: ว่าไง
0: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
1: เออเอาดิ
0: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
1: ได
0: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
1: เออดี
0: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
2: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
7: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
8: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
7: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
8: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
7: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
8: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
7: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

ช่วงนี้ค่ะกลับมาที่จสร้อยกันนะคะมีอุบัติเหตุมาบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออก อยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนะคะจุดที่เกิดเหตุก็คืออยู่บริเวณหน้ากองบิน2อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเหตุเกิดเมื่อตอนช่วง 19:30 นเป็นรถชนเสาไฟฟ้าแล้วก็ทำให้เกิดไฟลุกไหม้นะคะแล้วก็ล่าสุดก็คือตรวจสอบไปบอกว่าเป็นรถแบบรถเก๋งรถไฟฟ้านะคะชนเสาไฟทำให้เกิดไฟไหม้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2รายด้วยนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ให้การช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลส่วนเพลิงที่ในจุดที่เกิดอุบัติเหตุที่รถไปชนเสาไฟตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะค่อนข้างที่จะน่ากลัวทีเดียวสำหรับเหตุอันนี้นะคะเกิดอยู่ที่ตรงบริเวณหน้ากองบิน2อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะแล้วไฟนี้ลุกท่วมหมดทั้งคันเลยนะสำหรับรถคันที่ไปพุ่งชนเสาไฟฟ้าที่เกิดเหตุนะตอนช่วงประมาณสักทุ่มครึ่งใครที่ผ่านไปผ่านมาน่าจะเห็นตอนช่วงนั้นพอดีเพราะว่าอยู่ในเส้นทางถนนพหลโยธินนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะคะเป็นการเตะของกลุ่ม B นัดที่3นะเจอกันระหว่างไทยกับมาเลเซียตอนนี้เนี่ยไทยขึ้นนำมาเลเซีย1-0แล้วนะคะจากการยิงของยศกรบุรพาค่ะยิงเข้าไปในนาทีที่38นะตอนนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะการแข่งขันฟุตบอลอาเซียน2026ซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นนัดที่3นะเป็นนัดที่3จากกลุ่ม B ค่ะไทยขึ้นนำมาเลเซียไป1-0แล้วนะคะยังไม่หมดครึ่งแรกอ๋อหมดแล้วเนาะเพราะครึ่งแรก45นาทีตอนนี้เข้ามานาทีที่47ครึ่งแล้วอ่ะนะคะหรือว่าจะมีเดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะว่ามีทางด้านของกรรมการเป่าหมดครึ่งแรกหรือยังไม่หมดเนาะครึ่งแรกน่าจะทดเวลาเจ็บกันอยู่พอดีเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคืบหน้ามาเนี่ยขึ้นนี่เลยนะโกยศกรบุรพา1-0นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรมีการยิงประตูได้อีกนะคะก็จะได้รายงานให้ทราบกันอีกนะคะคุณผู้ฟังคะมาอีกเรื่องหนึ่งที่คนเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องรู้ก่อนที่จะสายไปเมื่อของหวานนั้นเป็นตัวทำร้ายลูกคุณค่ะคุณพ่อคุณแม่แอบเคยคิดไหมคะว่าเคยแอบคิดไหมว่าเด็กกับขนมหวานยังไงก็เป็นของคู่กันหรือเวลาเห็นเด็กที่อ้วนจ้ำม่ำแล้วรู้สึกโอ้ยน่ารักน่าเอ็นดูจังเลยนะคือเด็กๆเนี่ยบางทีคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามใจลูกเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าใครคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังคิดแบบนี้นะต้องระวังให้ดีเลยเพราะว่าความรักที่เรายอมตามใจค่ะก็อาจจะทำให้ลูกของคุณหลานของคุณเนี่ยมีอาการติดหวานค่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นภัยเงียบที่ทำลายสุขภาพของเขาโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะแล้วคุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่เราคิดว่ากินนิดเดียวนะไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคือเด็กๆเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่ตามใจมากใช่ไหมคะถ้าให้กินนมจืดให้กินน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเด็กไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่แต่บอกว่ากินนมหวานกินนมรสหวานนี่เด็กจะกินแบบว่ากินแบบเต็มที่เลยอร่อยคุณพ่อคุณแม่ก็แบบดีใจลูกกินได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการให้กินเข้าไปแล้วเพียงแค่น้ำอัดลมเพียงขวดเดียวชาไข่มุกแก้วเดียวหรืออาจจะเป็นขนมกรุบกรอบกับแกลบอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะคะน้ำตาลเนี่ยมันก็จะไปพุ่งทะลุโควต้าที่เด็กๆควรจะได้รับในแต่ละวันเรียกว่าพุ่งไปไกลลิบเลยนะคะและความหวานที่สะสมทุกๆวันเนี่ยแหละค่ะก็คือตัวการหลักที่แอบทำร้ายลูกของคุณเองใน5เรื่องใหญ่ๆด้วยกัน5เรื่องใหญ่ๆมีเรื่องอะไรบ้างเรามาฟังกันเลยดีกว่านะคะคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าเรื่องแรกค่ะมันจะทำให้ลูกคุณเนี่ยอิ่มทิพย์กินข้าวยากเพราะว่าพอกินขนมหวานหรือน้ำหวานเข้าไปก่อนที่จะไปถึงมื้ออาหารเนี่ยนะเด็กๆก็จะรู้สึกว่าอิ่มแบบอิ่มปลอมๆอะค่ะพอถึงเวลากินข้าวแล้วก็จะงอแงไม่อยากกินข้าวเพราะมีความรู้สึกว่ามันอิ่มทำให้ร่างกายเนี่ยขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์ส่วนเรื่องที่สองเนี่ยอันนี้เนี่ยหลายๆคนไม่แน่ใจว่าตระหนักอยู่หรือเปล่าคะเรื่องของการไปขัดขวางความสูงเพราะความหวานที่มันมากเกินไปเนี่ยจะไปต้านการทำงานของฮอร์โมนการเจริญเติบโตแล้วก็ยังอาจจะทำให้กระดูกนั้นปิดเร็วพอกระดูกปิดเร็วเนี่ยลูกของคุณก็จะหยุดสูงเร็วกว่าปกตินะคะ3ค่ะใครจะไปเชื่อว่า
ถ้าลูกติดหวานแล้วอาจจะทำให้เป็นคนสมองช้าสมาธิสั้นพอกินหวานปุ๊บพลังงานก็จะพุ่งขึ้นปรี๊ดเลยนะแต่เพียงแค่แป๊บเดียวอ่ะพอเกิดอาการแบบน้ำตาลตกคราวนี้ลูกคุณก็จะเกิดอาการซึมสมองเฉยเหนื่อยง่ายหงุดหงิดแล้วก็ยังอารมณ์แปรปรวนด้วยนะเหมือนที่เราเคยแซวเล่นๆกันมาบางคนแบบหงุดหงิดหงุดหงิดงี้ให้เอาอะไรหวานๆให้กินหน่อยเดี๋ยวเผื่อจะดีขึ้นนะแต่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่แค่แบบว่าล้อกันเล่นเลยแบบนั้นนะและ4ค่ะฟันมันอาจจะผุแล้วก็ลามไปถึงฟันแท้ได้ในกรณีที่เป็นฟันน้ำนมเนี่ยที่ผุจากความหวานไม่ใช่ว่าประเดี๋ยวมันก็หลุดไปเดี๋ยวฟันแท้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเจ้าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถช้อนชัยลงไปลึกไปทำลายถึงหน่อฟันแท้ที่กำลังจะขึ้นมาได้เลยนะคือไม่ใช่แค่ฟันน้ำนมหลุดไปมันจะจบไม่ใช่นะคะเรื่องสุดท้ายนั่นก็คืออ้วนลงพุงแล้วก็ยังมีพ่วงของเรื่องของเบาหวานไปด้วยนะน้ำตาลที่กินไม่หมดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไขมันสะสมทำให้ลูกนั้นน้ำหนักเกินแล้วก็ยังเสี่ยงกับการเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่เด็กๆอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่คะสมองของเด็กๆเนี่ยเสพติดความหวานได้ง่ายๆ เด็กมันจะคือกินหวานเข้าไปแล้วทำให้เสพติดความหวานได้ง่ายกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ของเราหลายเท่าเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ของผู้ใหญ่ใจดีอย่างเราเนี่ยแหละค่ะที่จะต้องช่วยปกป้องดูแลพวกเขาให้รู้เท่าทันนะคะอย่าปล่อยให้เรื่องของความหวานเนี่ยมาทำร้ายลูกคุณนะคะด้วยความห่วงใยจากสสส.ค่ะน่ากลัวนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่า เด็กคนไหนที่คุณพ่อคุณแม่ตามใจเวลาให้กินอะไรที่แบบเป็นของจืดๆไม่ค่อยอยากกินจะต้องเป็นของหวานแล้วคุณพ่อคุณแม่เองนี่คือตามใจสุดๆรักลูกมากๆอันนี้เข้าใจนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่คุณรักลูกเนี่ยล่ะค่ะมันก็จะย้อนมาทำร้ายลูกคุณได้นะคะก็คือถ้าเกิดหัดให้เขากินแบบไม่ติดหวานตั้งแต่เด็กเนี่ยเด็กมันก็จะเคยชินนะฮะอย่าไปตามใจมากอันตรายมากๆเลยนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจสวัสดีนะคะแล้วคุณณัฐนัยบอกว่าวังหลังการจราจรคล่องตัวทั้งสองฝั่งครับนะขอบคุณมากเลยนะคะบอกว่าบอกมาด้วยขอให้เพื่อนสมาชิกจสขับรถด้วยขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะคะก็เป็นการพูดจาทักทายกันนะผ่านทางด้านของโซเชียลอย่างนี้ค่ะไม่ได้ออกไปใช้เส้นทางไม่ได้ออกไปใช้ถนนหนทางก็ยังสามารถที่จะสื่อสารกันได้นะคะผ่านทางด้านของช่องทางของโซเชียลมีเดียของทางจสร้อยนะคะมีสภาพการจราจรถนนพระราม1นะคุณสุนทรรายงานเข้ามาบอกว่าแยกเจริญผลมุ่งหน้ามาทางแยกปทุมวันการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันนั้นเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็คุณปริญดาบอกว่าที่ถนนลาดพร้าวฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากแยกโชคชัย4มุ่งหน้ามาทางซอยภาวนาการจราจรนี้ไม่เป็นปัญหาแต่ว่าตรงบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าซอยภาวนาใต้สถานีรถไฟฟ้าภาวนาไปเจอผู้ชายเร่ร่อนเดินข้ามถนนข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมานี้อันตรายเลยนะฝากให้ทางด้านของจสร้อยแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะรวมถึงฝากถึงคุณผู้ฟังทุกท่านที่จะผ่านทางด้านของสถานีรถไฟฟ้าตรงซอยภาวนาเนี่ยให้ระมัดระวังด้วยนะคะช่วงนี้นะคะมากันที่ทางด้านของ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงค่ะเดือนสิงหาคมนี้นะคะทาง MEA Spark ค่ะชวนมาเที่ยวชม2นิทรรศการภาพถ่ายสุดพิเศษแห่งปีที่มีเฉพาะที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าเท่านั้นนะคะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยเท่านั้นนิทรรศการภาพถ่ายจากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Legacy to Future นะคะในวันที่1ถึงวันที่14สิงหาคมค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ68ปีการไฟฟ้านครหลวงทาง MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยนะคะจะพาทุกท่านนั้นย้อนเวลาไปจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าไทยผ่านภาพถ่ายจริงในอดีตแล้วก็เรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ไฟฟ้าไทยจนมาถึง MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงที่เป็นพลังงานขับเคลื่อนเมืองมหานครสู่อนาคตที่ยั่งยืน
นิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรตินะคะแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้จะมีขึ้นในระหว่างวันที่15สิงหาคมถึงวันที่15กันยายน2569ร่วมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณผ่านภาพถ่ายประวัติศาสตร์สุดทรงคุณค่านะคะในโอกาสที่สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยเมื่อวันที่15สิงหาคม2568ค่ะพร้อมกับชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการนะงานนี้นะคะคุณผู้ฟังปักไว้ในปฏิทินเลยค่ะแล้วก็เตรียมมาสัมผัสเรื่องราวผ่านทางด้านของภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของจริงด้วยตัวเองก็ได้เลยในเดือนสิงหาคมนี้นะคะที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยแล้วก็กดติดตามเพจ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยจะได้ไม่พลาดรอบการเข้าชมแล้วก็กิจกรรมพิเศษเร็วๆนี้ที่ทาง MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยด้วยนะซึ่งจะเปิดให้เข้าชมวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะจะหยุดวันจันทร์ตั้งแต่ 9:00 น.จนถึง 17:00 น.ก็จะมีรอบนำชมทุก30นาทีนะใครสนใจสามารถตรวจสอบคิวหรือว่าจองบัตรล่วงหน้าได้ที่ทาง measpark.mea.or.th นะคะเชิญไปชมกันได้นะคะ2นิทรรศการภาพถ่ายที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยนะคะคุณติวเตอร์นะคะแจ้งเข้ามาคุณติวเตอร์เป็นพนักงานโรงแรมเดอะสยามอยู่ที่ถนนขาวแจ้งแทนนักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์ลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone สีดำค่ะหรือไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียน1มม.ขอไข่7744ไม่ทราบว่าขึ้นมาจากไหนแต่ว่ามาลงที่โรงแรมเดอะสยามที่อยู่ถนนขาวนะคะเมื่อตอนช่วง 17:20 วันนี้นะคะลงจากรถแท็กซี่มาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไว้บนรถแล้วก็คุณณัฐวุฒิค่ะแจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าเป้เป็นกระเป๋าคอนเวิร์ตสีดำข้างในจะมีเครื่องสำอางนั่งแท็กซี่จำสีทะเบียนรถไม่ได้นั่งมาจากที่กกท.มาลงที่ร้านตีน้อยตะวันนาเมื่อตอนช่วงทุ่มหนึ่งนี่เองนะคะลืมกระเป๋าเป้ไว้บนรถแท็กซี่คันนี้ค่ะแล้วก็มีคุณเปาเป็นชาวเมียนมานะคะลืมกระเป๋าสตางค์สีดำข้างในกระเป๋าจะมีบัตรประจำตัวอยู่3ใบมีเงินสดจำนวนหนึ่งด้วยนะคะนั่งแท็กซี่มาจากที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์มาลงที่ร้านหมูกระทะสะพานพระราม5เมื่อตอนช่วง 19:30 นาทีที่ผ่านมานี้นะคะก็ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งจำรายละเอียดของรถไม่ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะศาลไม่ให้ประกันป๋องทงที่ก่อคดี2คดีโหดฆ่าพี่น้องรัสเซียและ3พ่อแม่ลูกชี้พฤติการร้ายแรงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่นำตัวนายธนาหรือป๋องเกิดทองอายุ43ปีและนายธงชัยหรือธงศรีนินอายุ39ปีผู้ต้องหาที่1และ2มาขอฝากขังครั้งแรกต่อศาลจังหวัดพัทยาในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อจะเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำผิดเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนแต่งเครื่องแบบตำรวจโดยมีอาวุธปืนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองและอื่นๆโดยศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากผู้ต้องหาถูกจับตามหมายจับคดีมีอัตราโทษสูงพฤติการร้ายแรงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านหากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีส่วนคดีฆ่าฝังศพพ่อแม่ลูก3คนหมายเลขคดีฝ597/2569พนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ได้นำตัวนายธนาหรือป๋องนายธงชัยหรือธงนายอัศดางชูวงอายุ25ปีและนายชัชนันแป้นเอี่ยมอายุ23ปีผู้ต้องหาที่1ถึง4มาขอฝากขังครั้งแรกต่อศาลจังหวัดพัทยาในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำผิดเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืนแต่งเครื่องแบบตำรวจร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองและอื่นๆโดยศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงพฤติการร้ายแรงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านหากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีปิดท้ายที่เจ้าหน้าที่3ฝ่ายลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้พักอาศัยในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสยกระดับการดูแลความปลอดภัยของชุมชนคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
3: โดยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่45รวมบูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคงฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่บ้านกูจริงหรือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสำรวจและปรับปรุงข้อมูลผู้พักอาศัยในพื้นที่เพื่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและสนับสนุนการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งป้องกันการแฝงตัวของบุคคลที่อาจก็มาใช้พื้นที่เพื่อกระทำการผิดกฎหมายหรือก่อเหตุสร้างสถานการณ์จากการดำเนินการพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการตรวจสอบและให้ข้อมูลผู้พักอาศัยโดยผลการสำรวจไม่พบผู้คนแปลกหน้าหรือบุคคลต้องสงสัยเข้ามาพักในพื้นที่ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้มาจะนำไปใช้ประกอบการติดตามประเมินสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะตอนนี้สำหรับสภาพการจราจรในหลายๆเส้นทางก็เริ่มที่จะคลี่คลายกันแล้วนะคะอาจจะมีบางจุดเท่านั้นที่ตอนนี้เนี่ยจะมีรถหนาแน่นนะคะตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยสำหรับเส้นทางถนนพระราม1รถที่มาจากทางแยกปทุมวันที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านแยกเฉลิมเผ่าการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะพอมาถึงตรงติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกเฉลิมเผ่านะพอผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเจอยังเจอมีรถสะสมอยู่เนื่องจากว่ารถเยอะรถมาใช้เส้นทางกันเยอะนะคะฟังกลับกันจากทางเฉลิมเผ่ามุ่งหน้ามาที่แยกปทุมวันในช่วงนี้ก็รถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะติดขัดท้ายแถวก็ต่อเนื่องถึงบริเวณแยกเฉลิมเผ่าเลยนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ยังมีรถเยอะอยู่แล้วก็ที่ตรงบริเวณหน้าลานตรงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เข้าใจว่าเขามีการจัดงานนะคะก็เลยอาจจะทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวตั้งแต่ตรงบริเวณแยกราชประสงค์ไปเลยนะคะขอเลี้ยวจากทางด้านผ่านจากทางด้านของแยกราชประสงค์ไปสักหน่อยหนึ่งก็เริ่มมีท้ายแถวแล้วเริ่มเจอท้ายแถวแล้วนะคะส่วนทางด้านกลับกันรถที่มาจากแยกประตูน้ำที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกราชประสงค์ในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่ายังมีรถเนี่ยนะคะคือพอเลยจากตรงช่วงบริเวณหน้าเซ็นทรัลหน้าบิ๊กซีราชดำริไปแล้วเนี่ยไปทางด้านของแยกประสงค์ก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกประสงค์นะก่อนหน้านั้นนี่ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้แล้วก็บนถนนเพชรบุรีในช่วงนี้จุดที่ยังมีรถหนาแน่นอยู่ก็คือเป็นฝั่งที่มาจากบริเวณแยกเพชรพระรามที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านแยกราชเทวีนะยังมีรถเยอะอยู่แล้วก็เคลื่อนตัวมาได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะรถยังหนาแน่นอยู่ทีเดียวสำหรับเส้นทางทางด้านของเพชรบุรีฝั่งขาออกในช่วงนี้นะคะข้ามมาดูทางด้านของฝั่งถนนพระราม2กันบ้างตอนนี้พระราม2ที่มาจากทางแยกบางปะแก้วนะคะมุ่งหน้าออกมาทางต่างระดับพระราม2จะมีรถเยอะก่อนที่จะผ่านตรงบริเวณเคหะธนบุรีนะคะก็จะมีรถหนาแน่นช่วงนั้นตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็จะชะลอตัวอยู่ตรงช่วงแยกตรงหัวกระบือพอพ้นจากตรงหน้าโรตัสพระราม2ไปแล้วก็จะไปมุ่งหน้าไปทางใต้ต่างระดับพระราม2นี่ก็จะมีการชะลอตัวอีกจุดหนึ่งเนื่องจากว่ามีการทำงานของเจ้าหน้าที่จากนั้นใช้เส้นทางพระราม2ออกมายาวๆมาทางด้านของมหาชัยเมืองใหม่มาจนถึงต่างระดับสมุทรสาครในช่วงนี้ก็ยังคงไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันจากตรงช่วงของนิคมสมุทรสาครมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแม่น้ำแท้จีนต่อเนื่องเข้ามาจนถึงรอบในในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆนะยังมีรถเยอะพอลงจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวกันได้เพิ่มมากขึ้นนะจนมาถึงรอบในเลยมาผ่านทางด้านของต่างระดับพระราม2เซ็นทรัลพระราม2มุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณแยกบางปะแก้วตอนนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะส่วนบนทางด่วนตอนนี้รถที่มาจากต่างระดับบางโคร่ขึ้นสะพานพระราม9การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะจะดูรถเยอะสักหน่อยนึงแต่ว่ายังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยลงมาจนถึงทางด้านของพระราม2นะคะทางด้านกลับกันก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาไหนดูเส้นทางอื่นนะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างบนทางด้านของถนนวงแหวนกาญจนานะทางด้านของฝั่งขาออกที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของรถติดในฝั่งขาออกตอนนี้รถหมดปัญหาแล้วนะคะเส้นทางวงแหวนกาญจนาตอนนี้ใช้การได้ตลอดเส้นทางแล้วตั้งแต่ทางด้านของต่างระดับพระราม2มาต่างระดับเอกชัยต่อเนื่องไปทางเพชรเกษมแล้วก็ยาวๆออกไปเลยไปจนถึงบางใหญ่นู่นก็ใช้การได้ดีแล้วนะคะสำหรับ ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะมีคุณช่างเออยู่ที่ถนนอังรีดูนางคุณช่างเอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้อยู่อังรีดูนางนะคะ
1: ใช่แยกอังรีมุ่งหน้าเฉลิมเผ่า
0: ค่ะ
1: ติดทุกวันเลย
0: ติดทุกวันเลย
1: มากด้วย
0: ติดตรงทางแยกใช่ไหมคะตรงนี
1: ้ใช่ครับมุ่งหน้าครับ
0: ค่ะแล้วติดมานานหรือยังคะเนี่ย
1: ติดมานานแล้วครับตอนเนี้ย
0: หรอคะก็ยังไม่พ้นยังไม่ถึงตรงแยกเลยใช่ไหม
1: ยังครับ
0: อันนี้เดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาคะเนี่ย
1: ผมจะยูเทิร์นแยกเฉลิมเผ่าครับ
0: อ๋อจะยูเทิร์นอ้าวตอนนี้ยังไม่ถึงเลยยูเทิร์นไปหรือยังไม่เยอะ
1: ยังติดหนักเลยครับ
0: หรอฮะตอนนี้ท้ายแถวอยู่ไหนแล้วคะเนี่ย
1: ท้ายแถวเลยจุฬาไปแล้วครับ
0: ท้ายแถวเลยจุฬาไปแล้ว
1: ใช
0: ่ๆโอ้ค่ะอ่ะ
1: เดี๋ยวนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวประสานงานเจ้าหน้าที่ทีนึงเนาะ
1: ใช่ครับอยากจะสอบถามนิดนึงแต่ถนนเส้นเนี้ยทำไมอาทิตย์นี้ติดหนักเหลือเกินครับ
0: พอดีแบบว่าช่วงประมาณแบบถ้ามันจะเป็นช่วงสิ้นเดือนต้นเดือนอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีงานคอนเสิร์ตมีอะไรพวกอย่างเงี้ยมีงานคอนเสิร์ตมีงานอะไรต่างๆนานาที่ห้างสรรพสินค้าตรงแถวๆเนี้ยค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ได้คร
0: ับค่ะเดี๋ยวประสานงานทางด้านของสน.ปทุมวันนะคะ
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นเส้นทางทางด้านของถนนอังรีดูนังนะคะที่จะมาออกทางแยกเฉลิมเผ่าตรงจุดนี้นะสัญญาณไฟตรงนี้เนี่ยคือทำให้รถคือรถที่มาจากทางด้านของแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาเฉลิมเผ่าต่อเนื่องมาที่บริเวณแยกรับประสงค์เนี่ยเข้ารถเยอะต่อเนื่องกันตลอดเลยนะคะรวมถึงทางฝั่งทางด้านของรถที่มาจากแยกรับประสงค์ที่จะมุ่งหน้ามาทางเฉลิมเผ่าก็จะติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกเฉลิมเผ่าเนี่ยแหละค่ะแต่พอผ่านสัญญาณไฟที่บริเวณแยกเฉลิมเผ่าไปที่แยกปทุมวันอันเนี้ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วจะมีติดปัญหาก็คือตรงบริเวณสัญญาณไฟที่ตรงทางด้านของทางแยกตรงนั้นด้วยเนื่องจากว่ามีห้างสรรพสินค้าแล้วก็ช่วงอย่างที่บอกอะช่วงประมาณสักปลายเดือนต้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการจัดงานภายในห้างก็เลยจะมีคนเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวขอมาที่คุณนงเยาค่ะแจ้งน้องสาวหายไปคุณนงเยาสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณนงเยาน้องสาวอายุเท่าไหร่อะคะ
2: 52ปีค่ะ
0: 52ปีแล้วตัวน้องสาวชื่อคุณอะไรคะ
2: คุณนงรักพรสวัสดิผลค่ะ
0: คุณนงรักมีชื่อเล่นไหมคะคุณนงรัก
2: ชื่อน้อยค่ะ
0: ชื่อคุณน้อยนะคะหายไปได้ยังไงอะคะ
2: ค่ะตอนเวลาบ่าย2โมงอะค่ะคุณแม่แจ้งว่าได้ออกจากบ้านเพื่อไปซื้อกับข้าวอาหารกินตามปกติของทุกวันนะคะแต่วันนี้ไม่กลับเข้ามาในบ้านค่ะ
0: คือเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับน้องใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะอยู่สมุทรปราการค่ะน้องอยู่ที่อุดรค่ะ
0: อ๋ออยู่ที่จังหวัดอุดร
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วปกติแล้วคือตัวของน้องสาวคือคุณน้อยเนี่ยมีอาการป่วยหรืออะไรยังไงเหรอคะ
2: ค่ะเป็นผู้ป่วยจิตเวชรักษามานานมากแล้วค่ะหลายสิบปีแล้วค่ะ
0: ค่ะแล้วเขาแล้วคือปกติเขาออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้ได้ปกติเลยใช่ไหมคะ
2: ปกติช่วงปกติเขาจะออกนอกบ้านสามารถไปตลาดไปไหนมาไหนได้ค่ะช่วยเหลือคุณแม่ดูแลคุณแม่อะไรอย่างนี้ได้แต่พอช่วงต้นปีเหมือนเขาได้รับการเปลี่ยนยาค่ะปกติรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรนะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ได้รับการเปลี่ยนยาแล้วรู้สึกว่าอาการเขาก็ไม่คงที่ตั้งแต่ตอนนั้นมาค่ะเป็นเขาเดือนนี้เขาก็ได้รับการฉีดยาที่โรงพยาบาลประมาณวันที่13กรกฎาคม
0: ค่ะ
2: แล้ววันที่ประมาณ23หรือ28กรกฎาคมก็ไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปหาคุณหมอนะคะแล้วก็รับยากินมาค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็สามารถพูดคุยเหมือนปกติเหมือนคนปกติเลยค่ะแต่ว่าเห็นคุณแม่บอกว่าเมื่อคืน28กรกฎาคมก็ไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปหาคุณหมอนะคะแล้วก็รับยากินมาค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็สามารถพูดคุยเหมือนปกติ

0: แถวบ้านค่ะละแวกบ้านค่ะ
1: ค่ะแล้วตัวของคุณน้อยเองเนี่ยคือเวลาพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยคนอื่นจะรู้ไหมว่าแบบเป็นผู้ป่วยอะค่ะ
0: ถ้าแกไม่มีสติเขาก็จะพูดคนเดียวก็จะดุด่าว่ากล่าวอะไรพูดคนเดียวค่ะแต่ถ้าบางช่วงเขามีสติเขาก็จะพูดเหมือนคนปกติค่ะ
1: ก็พูดคุยได้ปกติเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อืมค่ะแล้วหายออกไปอ่ะตัวคุณแม่ได้ไปตามหาที่ไหนไหมคะ
0: คุณแม่ก็ตามหาตามร้านขายกับข้าวขายอาหารแถวๆบ้านในซอยบ้านนะคะก
1: ็
0: เขาก็บอกว่าวันนี้ไม่ได้มาทานข้าวที่ร้านค่ะ
1: อ๋อที่บ้านนี่คืออยู่ที่จังหวัดอุดรอยู่ที่อำเภออะไรคะ
0: อำเภอเมืองค่ะ
1: อยู่ที่อำเภอเมืองเป็นหมู่บ้านหรือไงคะ
0: อ๋อไม่ค่ะก็เป็นบ้านธรรมดาค่ะ
1: หมายถึงว่าคือแบบว่าเป็นบ้านตึกแถวริมถนนหรือว่าบ้านเป็นชุมชน
0: เลยเป็นทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์ในซอยค่ะ
1: เป็นทาวน์เฮาส์อยู่ในซอยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้วตอนที่ออกมาจากที่บ้านเนี่ยที่บ้านมีแบบว่าต้องมีรปภ.ตรงหน้าหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยไหมคะ
0: อ๋อไม่มีค่ะ
1: มีใครเห็นไหมว่าเขาเดินไปทางไหน
0: ไม่มีค่ะ
1: ได้แถวนั้นมีกล้องวงจรปิดหรือที่บ้านได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ไหมคะ
0: อ๋อกล้องวงจรปิดเพิ่งจะเสียไปสักเดือน2เดือนค่ะ
1: อ๋อแล้วก็ยังไม่ได้ซ่อม
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: คุณแม่ได้ไปถามนอกจากที่ร้านที่เขาไปกินข้าวบ่อยๆบอกว่าวันนี้ไม่เห็นมา
0: ค่ะ
1: ค่ะปกติเขาต้องไปกินตอนประมาณกี่โมง
0: ถ้าเขาออกไปก็ช่วงบ่ายสองนี่ค่ะก็คือเขาตื่นค่ะ
1: อ๋อนอนจนถึงบ่ายสอง
0: เขาไม่ได้นอน
1: ค่ะค่ะลักษณะของคุณน้อยนี่เป็นคนลักษณะยังไงคะรูปร่างยังไง
0: รูปร่างก็คือจะผอมสูงประมาณ158เซนค่ะ
1: ค่ะ
0: น้ำหนักตัวก็ประมาณ40กว่าไม่ถึง50กิโลค่ะ
1: ผอมๆเลยนะคะ
0: ผอมพอดีเนี่ยค่ะ
1: ค่ะแล้วไว้ผม
0: ยาวค่ะ
1: ผมยาวนะคะผมยาว
0: รวบผม
1: ค่ะ
0: รวบผมไปข้างหลังค
1: ่ะการแต่งกายล่ะคะ
0: การแต่งกายวันที่หายไปก็คือสวมใส่เสื้อคลุมกันยูวีสีขาวค่ะแล้วก็กางเกงขายาวสีดำ
1: เสื้อแขนยาวนะคะสีขาวเสื้อคลุม
0: ค่ะเป็นเสื้อคลุมตัวในไม่แน่ใจว่าสีอะไรค่ะ
1: ปกติเขาก็ชอบแต่งแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ค่ะแต่งแบบนี้ประจำค่ะถ้าออกไปข้างนอกค่ะ
1: เสื้อก็เหมือนในภาพที่ส่งมาให้ทางจสร้อยนะ
0: ใช่ใช่เลยใช่เลย
1: แบบนี้เลยนะคะค่ะค่ะแล้วปกติแล้วเวลาออกไปไหนมาไหนนี่เขามีแบบว่าพกเงินหรือว่าพกโทรศัพท์มือถือไปด้วยไหมคะ
0: ถ้าไปทานข้าวปกติจะไม่พกโทรศัพท์แล้วก็ไม่พกบัตรประชาชนเอาแต่เงินไปนิดหน่อยค่ะ
1: แต่คือตัวของคุณน้อยเนี่ยไปแล้วก็คือสามารถที่จะกลับบ้านเองได้
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะเพิ่งมีระยะหลังนี้เองที่เริ่มอาการแบบไม่ค่อยปกติเท่าไหร
0: ่ใช่ค่ะ
1: อ๋อค่ะค่ะตอนนี้คุณแม่ได้ไปแจ้งความหรือยังคะ
0: น้องชายโทรน้องชายอยู่กรุงเทพก็โทรไปแจ้งความที่อุดรแล้วค่ะ
1: แจ้งความที่อุดรแล้วนะคะคือตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวทางด้านของคุณน้อยเองเนี่ยเดินไปทิศทางไหนด้วยเนาะอย่างนี
0: ้ค่ะค่ะแต่ว่าเที่ยวนี้เห็นคุณแม่บอกว่าไปดูในกระเป๋าตังค์แล้วเห็นบัตรประชาชนหายไปก็เหมือนปกติจะไม่พกบัตรประชาชนออกไปด้วยเหมือนจะเดินทางหรือเปล่าก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเข้ากรุงเทพไหมอะค่ะ
1: อ้าวเหรอคะเขาเคยเข้ามากรุงเทพเองเหรอคะ
0: ใช่เขาเคยเรียนที่มอรามคำแหงค่ะ
1: อืมค่ะ
0: แล้วก็มีอาการทางจิตเวชก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านที่อุดรค่ะ
1: ค่ะอ๋อค่ะแต่ปกติแล้วคือเขาถ้ามาเนี่ยถ้าเดินทางเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนไกลๆเนี่ยเขาไปเองคนเดียวได้ไหมคะ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ได้ด้วยนะคะก็คือขึ้นรถสายไหนอะไรยังไงรู้หมดเลยใช่ไหมคะ
0: เขาจะนั่งรถอะไรนะรถเขาเรียกรถตุ๊กๆอะค่ะ
1: อื
0: มค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้ว
0: เขาจะเรียกให้มารับที่บ้านแล้วก็ไปค่ะ
1: ค่ะ
0: ไปโรงพยาบาลนะคะไปตลาดไปโรงพยาบาล
1: ไปคนเดียวหรือมีคนอื่นไปด้วย
0: ปกติเขาจะไปคนเดียวแต่ช่วงหลัง

0: คุณแม่เวลาไปโรงพยาบาลแม่เขาก็คุณแม่เขาอยากจะไปหาคุณหมอด้วยเขาก็จะไปด้วยค่ะ
1: อ๋อค่ะถ้าจะบอกว่าคือถ้าเกิดว่าเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยแล้วเขาจะไปอยู่กับใครอะคะ
0: อันนี้ถ้ากับพี่น้องนี่เขาไม่รู้จักบ้านเลยค่ะเขาน่าจะเข้ามาแล้วเขาเคยเรียนที่รามคำแหงก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะไปไหนกับเขาตอนที่อยู่กรุงเทพเขาจะอยู่แถวรามคำแหง24หรือ29เนี่ยค่ะจำไม่ได้แล้วก็จะไปชอบไปโบสถ์ค่ะคริสต์ศาสนาคริสต์นะคะโบสถ์คริสต์ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าหายออกมาจากบ้านคือปกติก็คือบ่ายสองต้องเข้าบ้านประมาณไอ้บ่ายสองต้องออกมาทานข้าวแล้วก็จนถึงตอนกี่โมงที่บ้านถึงเริ่มเอะใจว่าเอ้ยทำไมยังไม่กลับบ้านตอนประมาณกี่โมงอะคะ
0: ทุ่มไม่คือคุณแม่เขาโทรมาแจ้งตอนทุ่มครึ่งอะค่ะ
1: บอกว่าน้องยังไม่กลับบ้าน
0: ว่าน้องยังไม่กลับบ้านออกไปนานแล้วค่ะ
1: ค่ะทีนี้ก็คือว่าอยู่กันสองคนเหรอคะกับคุณแม
0: ่ใช่ค่ะก็มีคุณแม่กับน้องสองคนอยู่ด้วยกันเพราะปกติแต่ก่อนนั้นน้องสาวนงคุณนงรักอะค่ะ
1: คุ
0: ณน้อยอะค่ะจะเป็นคนที่คอยดูแลคุณแม่คอยไปโรงพยาบาลพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลคอยดูแลเจ็บป่วยไข้อะไรเงี้ยค่ะคอยดูแลคุณแม่ได้
1: ค่ะค่ะก็แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าตัวคุณน้อยเองเนี่ยเดินไปทิศทางไหนเพราะว่าถ้าเกิดว่าบ้านเนี่ยออกมาจากที่บ้านอยู่ตรงซอยอะไรนะซอยประชาอุทิศซอย2ถนนประชาอุทิศซอย2ที่หมักแข้งตำบลนนหมักแข้งใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะใช่ค่ะ
1: ค่ะออกมาก็จะมาเชื่อมมาทางด้านของถนนอะไรอ่ะถนนออกมาทางถนนใหญ่เป็นถนนอะไรฮะทางด้านนอก
0: ถนนอดุลยเดชค่ะ
1: ถนนอดุลยเดชเขาเข้าไปในตัวเมืองไหมไปแบบว่าเขาชอบเป็นคนแบบไปเดินเล่นอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: อ๋อไม่ค่ะเขาจะไม่ไปค่ะแต่ถ้าทางพี่สาวน้องชายกลับมาที่มาเยี่ยมบ้านก็จะพาไปที่ห้างเซ็นทรัลค่ะ
1: ที่เซ็นทรัลที่อุดรแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เขาไปเองได้ไหมอย่างเงี้ย
0: เขาไปเองได้ค่ะ
1: แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะไปหรือเปล่า
0: ใช่ถ้าเขาพกบัตรประชาชนก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะไปสถานีรถไฟไหมค่ะเพราะว่าเขาเคยมีประวัติคือเคยหลายสิบปีเหมือนกันช่วงนั้นนะคะก็คือเขาเคยมีประวัติว่าตอนนั้นอาการกำเริบมากเคยหนีออกจากบ้านแล้วก็เดินไปเรื่อยๆไปถึงโรงพยาบาลที่อยู่ไปทางสถานีรถไฟโรงพยาบาลอะไรนะคะอยู่ตรงนั้น
1: แถวๆสถานีรถไฟเหรอคะ
0: ค่ะโรงพยาบาลอุดรโรงพยาบาลอะไรนะ
1: โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรไหม
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะตรงนั้น
1: ที่อยู่ใกล้ๆกับเซ็นทรัลใช่ไหมคะ
0: ใช่ตรงนั้นแหละค่ะเขาก็ไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเจ้าหน้าที่ทางนั้นก็เลยให้ก็แจ้งทางหน่วยงานหน่วยงานก็พาไปรักษาแล้วก็เอามาส่งที่บ้านค่ะ
1: แล้วคุณแม่ได้ไปดูที่โรงพยาบาลหรือยังคะ
0: ยังแกอายุเยอะแล้วแกไปได้แค่แถวบ้านนะคะแกไม่ค่อยไหว
1: แล้วคุณแม่ก็อยู่คนเดียวด้วยแล้วอย่าง
0: น
1: ี้
0: นี่ก็คนเดียว
1: แล้วอย่างนี้นี่เดี๋ยวจะมีใครไปช่วยคุณแม่ดูตามหาน้องไหมคะหรือมี
0: ตรงนี้ทางนี้ก็ยังไม่มีอื่นว่างกันเลยค่ะก็เลยต้องประสานงานกับทางหน่วยงานที่พอจะช่วยเหลือได้ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะค่ะได้เดี๋ยวยังไงก็เราจะช่วยประชาสัมพันธ์นะแต่ที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือเรื่องของเรื่องคือเราไม่รู้ว่าเขาเดินมาทางด้านไหนกันบ้างนะแล้วก็ไปตั้งแต่ตอนบ่ายสองโมงแล้วด้วยตลาดอยู่ใกล้บ้านไหมคะ
0: ตลาดก็อยู่ใกล้ตลาดไทยอีสานไหมคะตรงนั้น
1: ตลาดไทยอีสานก็อยู่ห่างกันเยอะไหมคะ
0: ก็พอๆกันกับไอเซนทันนะคะถึงก่อนเซนทัน
1: ค่ะค่ะอ๋อค่ะก็ประมาณพอคือระยะทางเดินได้เอาว่างั้นเถอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่ะอ่าค่ะเดี๋ยวดิฉันย้ำอีกครั้งหนึ่งละกันนะคะคุณนงรักหรือว่าคุณน้อยเนี่ยสูงประมาณ158เซนติเมตรรูปร่างผอมๆนะผอมแบบสมส่วนนะคะไว้ผมยาวผมขาวหรือยังคะ
0: มีขาวแต่แกจะย้อมสีดำอะค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่ะแล้วก็การแต่งกายก็คือว่าจะมีคือเสื้อข้างในอะไม่แน่ใจว่าเป็นสีอะไรแต่ข้างนอกจะเป็นเสื้อเหมือนเสื้อแจ็คเก็ตกันลมสีขาวนะคะ แล้วก็กางเกงทราบไหมฮะสวมกางเกง
0: กางเกงขายาวสีดำ
1: กางเกงขายาวสีดำนะคะคือตัวคุณน้อยเองเนี่ยคือจำชื่อได้จำชื่อตัวเองได้ใช่ไหมคะ
0: ได้ถ้าแกมีสตินะถามแกก็จะจำได
1: ้ถ้าตอนนี้อย่างที่ตัวคุณน้อยเองเนี่ยสมมุตินะถ้าเกิดว่าไม่ได้ทานยาเขาจะมีอารมณ์แบบยังไงชุนเฉียวไหมหรือว่ายังไงคะ
0: อ๋อเขาจะพูดของเขาคนเดียวเหมือนพูดกับกำแพงบ้านอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็พูดคนเดียวไปเรื่อยแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อค่ะค่ะอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวดิฉันประชาสัมพันธ์ให้นะคะที่จังหวัดอุดรนะจะบ้านอยู่ที่ถนนประชาอุทิศซอย2ที่ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะหายออกมาตั้งแต่ตอนประมาณบ่าย 2:00 นแล้วแล้วก็ตอนนี้แจ้งความไว้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะอ่ะได้เดี๋ยวเราช่วยกันนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีเบาะแสยังไงจะเพิ่มเติมกันอีกทีนึงละกันนะคะ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมาก
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่จังหวัดอุดรธานีหรือถ้าเกิดว่าใครติดตามจสร้อยอยู่ในช่วงนี้นะคะมีภาพคนหายก็คือตัวคุณน้อยหรือว่าคนนงลักษ์ค่ะแต่อันนี้อยู่ไกลสักหน่อยหนึ่งนะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีใครติดตามจสร้อยอยู่นะคะทาง X ของเราแล้วก็มีทางด้านของทางเพจ Facebook JS100 Radio ของเราก็จะมีภาพที่เราติดตามคนหายชื่อคุณนงลักษ์หรือคุณน้อยนะคะที่สวมเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวเสื้อคลุมแขนยาวสีขาวเรามีโพสต์ภาพของคุณน้อยอยู่ในช่องทางโซเชียลของเรามีใครพบเห็นนะยังไงก็รบกวนช่วยแชร์ออกไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ในพื้นที่หรือคนที่อาจจะคุ้นตานะว่าหน้าตาแบบนี้เราเห็นเดินอยู่ที่ตรงไหนบ้างนะคะอันนี้อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะต้องฝากทางด้านของคุณผู้ฟังที่อยู่ทางด้านของอุดรธานีด้วยนะคะว่าถ้าเจอผู้หญิงรูปร่างลักษณะผอมๆสูงประมาณ168ซมนะสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวเป็นเสื้อคลุมตามภาพนี้เลยนะที่เห็นทางด้านของ YouTube นะตอนนี้แล้วก็เป็นคนผมยาวแต่มัดผมรวบผมเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยก็ได้นะคะเพราะว่าตัวคุณน้อยเนี่ยออกจากบ้านมาตั้งแต่ประมาณบ่าย 2:00 นแล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่กลับบ้านนะคะถ้าเกิดว่าใครดูช่องทางโซเชียลอยู่รบกวนช่วยแชร์ออกไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนนะคะการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนตอนนี้ไทยได้ประตูที่2แล้วนะคะในนาทีที่56ค่ะโดยธีรศักดิ์เผยพิมายเป็นคนทำประตูที่2ให้กับทางด้านทีมไทยนะตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณสัก10นาทีได้มั้ย15นาทีเพราะนี้เข้ามานาทีที่80แล้วนะคะเข้ามานาทีที่80แล้วเดี๋ยวก็อีกสักนิดหนึ่ง2ประตูยังประมาทไม่ได้นะเอาแบบว่าไม่หวัดเสียวนี่ต้องนำไปเยอะๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้ยังเหลืออีก10นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้นะตอนนี้มานาทีที่81แล้วนะคะใครเชียร์ฟุตบอลอยู่ดิฉันว่าในสนามก็น่าจะสนุกอยู่นะถ้าเกิดว่ามีการยิงประตูแบบนี้นะคะวันนี้ขึ้นนำไปแล้ว2ประตูต่อ0นะในการแข่งขันกลุ่ม B การแข่งขันนัดที่3จากทั้งหมด5นัดด้วยกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: ถึง16สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
8: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
9: ฮัลโหลพี่ป๋อง
10: ว่าไง
9: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
10: เออเอาดิ
9: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
10: ได
9: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
10: เออดี
9: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
11: ตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังมีทางด้านของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะจะทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะนั่นก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนในครั้งแรกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถทำประกันภัยในประเภท1ได้แล้วนะคะทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3ซึ่งจะรองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับค่ะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะสมาชิกก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มนั้นไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะในกรณีที่ทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการเนี่ยนะคะแล้วคุณไปเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการค่ะก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะสำหรับคนที่สนใจเบี้ยประกันภัยประเภท1นี่ผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนนะส่วนเบี้ยประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกัน 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอไปดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะคะว่ามีเพิ่มเติมกันเข้ามาหรือไม่นะคะตอนนี้เราก็รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะมีกรณีที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไปถูกจับกุมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจพบว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนไทยนะเดินทางเข้าประเทศที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปถูกจับเนื่องจากว่ามียาเสพติดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางด้านของญาติของตัวคุณผู้หญิงคนนี้น้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็บอกว่าเนื่องจากว่าตัวของลูกสาวของคนเองก็คื ตัวคุณชื่อคุณจุฑาทิพย์นะมีอาชีพเรื่องของการรับจ้างหิ้วของจากประเทศไทยไปให้กับคนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นโดยครั้งล่าสุดที่ไปเนี่ยแล้วก็ถูกจับกลุ่มเนี่ยก็จะมีคนว่าจ้างนะคะให้นำเอาเหมือนกับเป็นซองกาแฟไปที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ถูกตรวจสัมภาระแล้วก็พบว่าในซองกาแฟนั้นมีไอซ์ซุกซ่อนอยู่นะเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการควบคุมตัวไว้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยถูกจับที่บริเวณสนามบินฟุกุโอกะที่ประเทศญี่ปุ่นในข้อหานำเข้ายาเสพติดอันนี้เหตุเกิดเมื่อวันที่คือเดินทางจากไทยไปวันที่11แล้วก็ไปถูกจับวันที่12กรกฎาคมตอนช่วงเวลาตอนช่วงเช้านะก็คือบินจากไทยไปช่วงค่ำไปถึงเช้าที่นั่นแล้วต่อมาก็คือตัวของคุณพ่อคุณแม่ของคุณสุภาพสตรีท่านนี้คุณจุฑาทิพย์เนี่ยได้มาร้องขอความช่วยเหลือจากทางด้านของสื่อมวลชนเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยมีกรณีเรื่องของแอร์โฮสเตสซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่ออสเตรเลียนะต้องรอขึ้นศาลก่อนในเดือนกันยานะล่าสุดเลยเนี่ยทางด้านของศาลที่ญี่ปุ่นเขาไม่ส่งฟ้องนะยกฟ้องในส่วนของตัวคุณจุฑาทิพย์ก็หลังจากที่ยกฟ้องก็ถูกส่งตัวกลับมาประเทศไทยนะแล้วก็ล่าสุดค่ะตัวของคุณจุฑาทิพย์เนี่ยเดินทางมาถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะคะพอเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยปุ๊บนี่ก็ต้องเข้าให้ปากคำกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่ง เมื่อตอนช่วงเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมา
ตัวคุณจุฑาทิพย์เนี่ยหลังจากที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยนะเนื่องจากว่าอัยการญี่ปุ่นเนี่ยมีคำสั่งไม่ฟ้องตัวคุณจุฑาทิพย์ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดเพราะว่าเขาได้มีการพิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วนะคะก็ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะไปเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะก็เลยได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วก็เดินทางกลับประเทศไทยทันทีเลยนะคะแล้วก็เดินทางมาถึงประเทศไทยปุ๊บเนี่ยก็เดินทางต่อไปที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่วิภาวดีนะคะตัวคุณจุฑาทิพย์เองเนี่ยหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวเดินทางกลับมาลงสนามบินสุวรรณภูมิก็เข้าพบกับทางตำรวจที่ปสอย่างที่บอกนะคะโดยมีทางท่านผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดท่านพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองแล้วก็ยังมีท่านรองผู้บัญชาการแล้วก็ครอบครัวของตัวคุณจุฑาทิพย์เนี่ยเดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยทางท่านผู้บัญชาการนะท่านพลตำรวจโทอัจฉยนต์แล้วก็ท่านรองผู้บัญชาการก็ได้เข้าพูดคุยกับตัวของตัวคุณจุฑาทิพย์หรือคุณเทียนนะเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดที่เขาไปรับจ้างหิ้วของมานะไปให้การตรงนี้นะคะเพื่อที่จะได้ทำการสอบขยายผลต่อไปโดยที่ผู้สื่อข่าวเขารายงานนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่เขามีการซักถามกับตัวคุณเทียนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้น้องพูดไม่ได้ให้ตัวฝ่ายของคุณเทียนพูดนะคะมีแต่ลักษณะเหมือนกับว่าให้พยักหน้าเหมือนกับว่าถามแล้วก็เหมือนกับคือให้ตอบพยักหน้าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นประมาณนั้นนะคะให้แค่พยักหน้าโดยก็ไม่ได้ให้ทางด้านของสื่อมวลชนคือให้เข้าไปเก็บภาพแป๊บหนึ่งแล้วก็ให้ออกมานะเดี๋ยวก็ต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมให้ข้อมูลกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเพื่อที่จะได้สาวไปถึงตัวต้นต่อที่ เป็นคนว่าจ้างให้หิ้วยาเสพติดไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะอันนี้เองเนี่ยก็อย่างที่ทางด้านของท่านโฆษกปปส.นะคุณอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานป้องกันสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ในฐานะของโฆษกก็ออกมาเตือนก่อนหน้านี้แล้วนะอันนี้หลังจากที่กรณีของแอร์โฮสเตสสาวถูกจับนะแล้วก็ยังมีกรณีของคุณเทียนที่คุณพ่อคุณแม่ไปร้องขอความช่วยเหลือให้ช่วยเพราะว่าลูกถูกจับตัวอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็ทางท่านโฆษกปปส.เองก็ได้มีการออกมาระบุอยู่แล้วนะคะบอกว่าใครที่เวลาที่จะเดินทางไปต่างประเทศแล้วมีคนฝากของให้ถือไปอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าถึงแม้ว่าจะเป็นญาติกันเองเนี่ยบางทีก็ต้องระแวงไว้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพรับจ้างหิ้วของแบบนี้เนี่ยต้องมีการตรวจตาหรือพิจารณาให้ดีๆนะว่ามันมีสิ่งผิดกฎหมายมียาเสพติดอะไรซุกซ่อนอยู่ด้วยหรือเปล่านะมันงั้นก็จะถูกจับไปดำเนินคดีได้เหมือน2รายอันนี้นะอันนี้โชคดีที่ว่าทางด้านของอัยการญี่ปุ่นเขาไม่ส่งฟ้องเพราะหลักฐานต่างๆยังไม่มีความเชื่อมโยงว่าตัวของน้องเทียนเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติดแต่อย่างใดนะแต่นี้ก็โชคดีที่ทางตัวของน้องได้รับการปล่อยตัวออกมาอย่างพอไม่ฟ้องปุ๊บนี่ก็รีบแบบปล่อยตัวแล้วก็เดินทางกลับประเทศไทยเลยนะคะก็ต้องฝากไว้ด้วยละกันเพราะว่า เดี๋ยวนี้พวกขบวนการค้ายาเสพติดมันก็จะใช้วิธีต่างๆนานานะคะที่จะพยายามที่จะนำออกทางด้านของยาเสพติดไปส่งกันนะไม่ใช้วิธีเป็นแบบว่าคืออะไรเขาต้องใช้วิธีแบบอย่างเงี้ยเพราะว่ามีคนจ้างรับจ้างหิ้วของกันเยอะก็คือเป็นรายได้อะอย่างงี้ดีกว่านะเป็นรายได้แต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังดูนิดนึงตอนนี้นะคะตกลงการแข่งขันฟุตบอลนะคะอาเซียนครับวันนี้จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะทีมชาติไทยชนะทีมชาติมาเลเซียไป
2ประตูต่อ0นะโดยการยิงของยศกรบุรพาในนาทีที่38แล้วก็ธีรศักดิ์เผยพิมายในนาทีที่56นะคะอันนี้ก็เป็นผลการแข่งขันล่าสุดเลยนะคะตอนนี้ในตารางของกลุ่ม B นะในตารางของกลุ่ม B ในช่วงนี้นะคะอันนี้ของไทยนี่อยู่ในกลุ่ม B นะคะเดี๋ยวดูนิดนึงไทยเนี่ยเพิ่งจะลงสนามเป็นนัดที่3เพิ่งจะลงสนามในนัดที่3ของกลุ่มนี้นะคะแล้วก็มีข้อมูลมาด้วยนะคะบอกว่าที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันนี้มีผู้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลจำนวน 16,037 คนด้วยกันนะ 16,037 คนค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มทยอยออกมาจากในสนามแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะคนร้ายบุกยิงหน้าศาลาสวดอภิธรรมภายในวัดบึงทองหลางย่านลาดพร้าวเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ2คนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: คนร้ายบุกยิงหน้าศาลาสวดอภิธรรมภายในวัดบึงทองหลางย่านลาดพร้าวเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ2คนก่อนขี่รถจักรยานหลบหนีตำรวจเร่งปิดล้อมพื้นที่ล่าตัวผู้ก่อเหตุคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: เมื่อเวลาประมาณ 17:30 นของวันนี้เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงกันภายในวัดบึงทองหลางเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครบริเวณหน้าศาลาที่กำลังมีการสวดอภิธรรมศพส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที1รายและผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งเข้าปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บในพื้นที่เกิดเหตุก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนขณะที่ผู้ก่อเหตุเป็นชายสวมเสื้อสีดำได้ขี่จักรยานยนต์หลบหนีออกจากวัดทันทีหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลาดพร้าวพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและอาสาสมัครกู้ภัยเข้าปิดล้อมพื้นที่เพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบวิถีกระสุนอย่างละเอียดพร้อมประสานฝ่ายสืบสวนไล่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายเพื่อเร่งติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนสาเหตุของเหตุยิงครั้งนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ปิดท้ายที่คปภ.ประสานบริษัทประกันภัยพร้อมดูแลสิทธิผู้รับผลประโยชน์ฮารุนโซโล่พบมีประกันภัยการเดินทางทุนประกันภัย5ล้านบาทคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: จากกรณีการเสียชีวิตของฮารุนโซโล่หรือนายบวรทัศน์เต็งสุยูทูบเบอร์ชื่อดังเสียชีวิตที่จอร์เจียและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการโดยนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ระบุว่าญาติผู้เสียชีวิตได้ยินยอมให้มีการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลด้านการประกันภัยโดยสำนักงานคปภ.ได้ประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องพบว่าผู้เสียชีวิตได้ทำประกันภัยการเดินทางจำนวน1ฉบับกับบริษัทสมโปะประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยมีการคุ้มครองกรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรมวงเงินอประกัน5ล้านบาททั้งนี้การคุ้มครองดังกล่าวจะไม่รวมถึงกรณีการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยดังนั้นการพิจารณาการคุ้มครองและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจึงต้องอาศัยผลการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการประกอบกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยรวมถึงข้อเท็จจริงที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามเลขาธิการคปภ.ยังระบุด้วยว่าคปภ.ได้ประสานกับบริษัทประกันภัยซึ่งอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุและเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับผลประโยชน์หากผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าการเสียชีวิตอยู่ภายใต้การคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ได้ยื่นเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามสิทธิที่มีการกำหนดไว้ในกรมธรรม์แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทประกันภัยยืนยันว่าพร้อมจะให้การช่วยเหลือและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยแม้ว่าผลการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตจะยังไม่แล้วเสร็จก็ตามณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
0: ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อย
1: เดินมา
0: โอ้โหเก่งจังเลยเก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองและกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: ห้าโมงห้าโมงแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
3: เอามาแต่แค่นี้

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: ช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะได้มีการประกาศเฝ้าระวังเรื่องของน้ำหลากน้ำท่วมขังในช่วงระหว่างวันที่2กับถึงวันที่4สิงหาคมนี้นะคะเนื่องมาจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาแล้วก็ประเทศลาวตอนบนก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นก็ส่งผลให้ในช่วงวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมนี้นะคะจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะคะก็ขอให้เฝ้าระวังในส่วนของพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากว่าระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะก็ระหว่างเรื่องของน้ำป่าน้ำหลากนะอย่างที่เราเห็นทางด้านของพื้นที่ภาคเหนือเชียงรายก็มีน้ำท่วมแล้วนะคะแล้วก็จะมีทางด้านของจังหวัดน่านเองเขาก็มีเรื่องของดินสไลด์นะคะทำให้ปิดเส้นทางที่คนจะต้องสัญจรผ่านนะเพราะฉะนั้นจะเดินทางไปที่ไหนยังไงก็ตรวจสอบในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของเส้นทางด้วยนะคะแล้วก็กลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอดูตรงช่วงของแถวๆหน้ารามกำแพงกันสักหน่อยหนึ่งนะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคนที่ไปดูฟุตบอลน่าจะกำลังทยอยออกมาจากทางด้านของในสนามรัชมังคลากีฬาสถานนะแต่จริงๆดูแล้วนี่สภาพการจราจรเหมือนกับว่าไม่มีปัญหานะคะการจราจรทางด้านของถนนรามกำแหงตรงช่วงบริเวณหน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานตรงนี้เนี่ยคือคนเดินออกมาเยอะก็จริงนะแต่ว่าการจราจรพื้นราบในฝั่งขาข้างขาเข้าและขาออกเลยเนี่ยอาจจะมีรถเยอะแต่ว่าก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้เท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยในฝั่งขาออกรถเยอะเลยรถเยอะเลยนะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านลำสาลีนะคะตอนนี้เนี่ยรถหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะคะส่วนทางฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของแยกรามช่วงนี้ก็มีทางด้านของรถที่ตรงบริเวณหน้าสนามกีฬาพอสมควรอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเป็นปัญหาติดขัดหยุดนิ่งส่วนทางด้านหลังที่ภายในซอยรามคำแหง24ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะตรงแถวแถวเอแบกแถวนี้นะคะนี่ก็จบไป1ชุดนะเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ต ที่จะอาจจะเลิกตอนช่วงประมาณเที่ยงคืนก็เดี๋ยวจะออกมาอีกชุดหนึ่งสำหรับใครที่อยู่แถวๆนั้นนี่หรือว่ามีความจำเป็นต้องผ่านตรงบริเวณนั้นเดี๋ยวอีกประมาณสัก2ชั่วโมงคอนเสิร์ตก็น่าจะเลิกพอคอนเสิร์ตเลิกแล้วก็น่าจะมีคนที่ออกมาจากที่ใน Indoor Stadium อีกชุดหนึ่งนะก็อันนี้เห็นบอกว่าประมาณ 8,000 คนได้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแบบจะเยอะหรือว่าจะส่งผลกระทบเรื่องของสภาพการจราจรด้วยหรือไม่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะไปกันที่คุณกิติค่ะคุณกิติสวัสดีค่ะ
3: คร
2: ับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ ค่ะคุณกิติไปเจอผู้หญิงอุ้มลูกอยู่บนสะพานราชวิภาเหรอคะ
3: ใช่ครับเมื่อสักประมาณ5นาทีที่แล้วนะครับ
2: ค่ะ
3: ผมวิ่งมาลอดใต้อุโมงค์ตรงราชโยธินถูกไหมครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ที่จะวิ่งมุ่งหน้าขึ้นสะพานไปทางประชาชื่น
2: ค่ะ
3: ว่าผมขึ้นสะพานมาได้นะตอนนั้นได้ประมาณสักจะไม่ทันขึ้นถึงกลางสะพานแต่ผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มลูกประมาณขวบ2ขวบนี่แหละครับ
2: ค่ะ
3: เดินอยู่บนสะพานจากทิศซ้ายนะครับ
2: ค่ะ
3: ซึ่งผมก็ตอนแรกคิดว่ารถข้างหน้าเขาเสียหรือลงมาเก็บของอะไรไม่มีรถจอดอยู่ตรงนั้นเลยเหมือนก็เดินข้ามถนนข้ามบนสะพานนั้นไปเลยซึ่งรถเขาวิ่งเร็วด้วยถ้าใครวิ่งเกาะซ้ายมาเนี่ยครับ
2: เจอแน่ใช่ไหมคะ
3: เจอแน่แหละครับต้องกลัวจะหลบไม่ทันถ้ามาเร็วนะครับ
2: ตอนนี้เขาอยู่ตรงช่วงไหนแล้วคะตอนที่เราเห็นนะคะ
3: ตอนที่ผมเห็นเนี่ยกำลังเดินขึ้นสะพาน
2: ก็คือขึ้นมาฝั่งจากทางทำเป็นฝั่งทางด้านของ SCB ถูกต้องไหมคะ
3: ถูกต้องครับกำลังขึ้นที่จะมุ่งหน้าไปทางประชาชื่นแต่ยังไม่ถึงการสะพานวิภาวดีย
2: ังไม่ข้ามวิภาวดี
3: ใช่ครับแต่เขาอยู่เลนซ้ายนะครับ
2: ค่ะ
3: เขาเดินชิดซ้ายครับ
2: เป็นผู้หญิงดูแล้วอายุนามประมาณสักเท่าไหร่ได้คะ
3: ไม่ถึงการคน30ต้นประมาณ30-40
2: แล้วก็
3: ไม่ใช่เป็นคนเร่ร่อน
2: มีเขาแต่งตัวดีแต่งตัวปกติเลย
3: กลางๆปกติครับแต่ชุดจะเป็นสีขาวมองเห็นชัด
2: ค่ะค่ะแล้วมีเห็นมีนอกจากอุ้มเด็กแล้วมีถือกระป๋องกระเป๋าอะไรพวกนี้ได้มั้ย
3: ไม่มีครับไม่มีเป็นอุ้มเด็กแล้วเดินเด็กแบบอุ้มสะพายอุ้มเข้าสะพายเอวนี่แหละครับ
2: ค่ะ
3: คร
2: ับ โอ้ค่ะเดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ไปดูนิดนึงนะทำไมมาขึ้นข้ามตรงนี้
3: ถึง10นาทีที่แล้วนะครับผมไม่น่าจะถึงกลางสะพานแล้วหรือไม่ก็เดินลงแต่ที่แน่คือผมขับรถอยู่กับเพื่อนเนี่ยเห็นรถผมบอกเห็นผมยังถามเลยเห็นไหมบอกเห็นไม่กลัวรถชนหรือไงยังจะบอกเลย
2: ค่ะค่ะ
3: คร
2: ับ ได้ได้เดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้
3: คนดูนิดแล้วกันนะ
2: ค่ะค่ะได้ค่ะ
3: ขอบคุณมากคร
2: ับ ขอบคุณมากค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้มีใครขับรถตามหลังคุณกิติมาหรือเปล่าที่จะใช้เส้นทางทางด้านของรัชดาที่มาจากแยกรัชโยธินมุ่งหน้าขึ้นมาทางสะพานรัชวิภาถ้าเกิดว่าใช้เส้นทางอยู่แล้วเห็นผู้หญิงคนนี้นะคะอุ้มลูกอยู่อุ้มเด็กอยู่แล้วก็เดินอยู่บนถนนบนขึ้นมาบนสะพานรัชวิภาแล้วอะค่ะทางฝั่งที่จะข้ามมาทางด้านของถนนข้ามถนนวิภาวดีมาลงทางด้านของประชาชื่นนะไม่แน่ใจเหมือนว่าจะเดินต่อยาวๆไปถึงตรงไหนแต่ว่าถ้าเกิดลงมาทางด้านของไม่แน่ใจว่าเขาจะลงมาทางถนนกำแพงเพชร2มาหมอชิดอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเดินตรงไปตรงไหนถ้าเกิดว่าใครใช้เส้นทางอยู่นะคะตรงแถวๆรัชวิภาฝั่งที่มาจากรัชโยธินแล้วก็จะมาข้ามถนนวิภาวดีนะคะถ้าเกิดว่ายังเห็นอยู่เขาเดินอยู่เป็นแต่งตัวแบบชุดเสื้อขาวๆแล้วก็มีอุ้มเด็กอยู่1คนด้วยนะคะถ้าเห็นยังไงรบกวนแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมให้ได้เลยนะคะจะได้รู้ว่าตอนนี้เขาเดินถึงที่ไหนแล้วนะคะเพราะว่าการจราจรก็ไม่เป็นปัญหาด้วยนะมันอันตรายอะค่ะเพราะว่าไปเดินอยู่บนสะพานแบบนั้นคือมันไม่ใช่ที่จะไปเดินนะคะไม่ใช่ที่ที่จะไปเดินดังนั้นก็คือทางด้านล่างมีเดินถ้าไปเดินบนสะพานนั้นน่ะรถถ้าเขาวิ่งมาแล้วเขาไม่ทันสังเกตเนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคะอันนี้เนี่ยมีข่าวมาจากทางด้านของกรมราชทัณฑ์สืบเนื่องมาจากกรณีที่ผู้ต้องหา2คนที่ไปก่อเหตุเรื่องของฆ่าเด็กวัยรุ่น2คน2พี่น้องนะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอีก1ครอบครัว3ชีวิตนะที่ถูกผู้ต้องหาก่อเหตุนะคะแล้วก็นำร่างไปฝังทิ้งเอาไว้ในพื้นที่ทางด้านของจังหวัดชลบุรีแล้วก็ประวัติของทางด้านตัวคนร้ายเนี่ยก็เห็นบอกว่าเพิ่งได้รับการปล่อยตัวมาเพิ่งพ้นคุกมาได้ประมาณสัก2เดือนได้นะคะก็มาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้ซึ่งหลายๆคนก็เลยตั้งคำถามนะว่าอุ๊ยทำไมแบบทางคนร้ายคือออกมาแล้วก็มาก่อเหตุลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ไม่สมควรที่จะได้รับการปล่อยตัวออกมานะก็ไม่รู้ว่าทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีการดำเนินการอะไรยังไงหรือไม่นะล่าสุดทางด้านของกรมราชทัณฑ์ค่ะเขาก็มีคำชี้แจงออกมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของกรณีของผู้ต้องหาที่มาก่อเหตุฆาตกรรม5ศพตอนนี้นะโดยทางกรมราชทัณฑ์ค่ะเขาก็มีการระบุนะคะบอกว่าตามที่สื่อมวลชนและสังคมมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบราชทัณฑ์แล้วก็การปล่อยตัวผู้กระทำความผิดในคดีร้ายแรงกลับคืนสู่สังคมจนส่งผลกระทบต่อความรู้สึก ปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนั้นกรมราชทัณฑ์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอเรียนว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายเป็นอดีตผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลอย่างเคร่งครัดแล้วก็พ้นโทษตามกำหนดหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วนะคะโดยนายธนานะหรือว่าป๋องได้รับการย้ายตัวมาจากเรือนจำพิเศษพัทยามายังเรือนจำกลางระยองนะคะเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี2564ในคดีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งกำหนดโทษจำคุก7ปี7เดือน25วันแล้วก็พ้นโทษมาเมื่อวันที่5มิถุนายน2569นะคะตลอดระยะเวลาการรับโทษผู้ต้องขังดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้มิได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆเป็นกรณีพิเศษไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานอภัยโทษการพักการลงโทษหรือการลดวันต้องโทษแต่อย่างใดเป็นการพ้นโทษเมื่อครบกำหนดตามคำพิพากษาของศาลทั้งนี้ค่ะก่อนครบกำหนดโทษนะคะทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้มีการประเมินความเสี่ยงของผู้ต้องขังตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดโดยคณะกรรมการชั้นเรือนจำประกอบด้วยผู้บัญชาการเรือนจำผู้แทนสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดผู้แทนเจ้าพนักงานปกครองจังหวัดและก็ผู้แทนสาธารณสุขหรือว่าโรงพยาบาลได้ร่วมกันพิจารณาเสนอใช้มาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษนะคะตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพ.ศ. 2565เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำตามมาตรา16เสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการจังหวัดยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งกำหนดมาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษตามมาตรา24แล้วต่อมาค่ะทางศาลจังหวัดระยองก็ได้ไต่สวนคำร้องเมื่อวันที่13มกราคม2569แล้วก็มีคำสั่งกำหนดมาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษเป็นเวลา2ปีก็คือห้ามทำกิจกรรมเสี่ยงแล้วก็ให้มารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก3เดือนแล้วก็เข้ารับบำบัดฟื้นฟูตามที่พนักงานคุมประพฤติกำหนดไว้ก่อนที่ผู้พ้นโทษจะโอนย้ายไปรายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรีเพื่อพักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่วนนายธงชัยหรือนายธงเป็นนักโทษเด็ดขาดในความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนได้รับการควบคุมตัวแล้วก็ปล่อยตัวพ้นโทษปกติจากเรือนจำพิเศษพัทยาเมื่อวันที่3กันยายน2568แล้วก็ไม่ได้อยู่ในข่ายพ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำทางกรมราชทัณฑ์ค่ะก็ขอยืนยันว่ามิได้ปล่อยปละละเลยหรือยุติบทบาทในการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำหากแต่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างครบถ้วนตั้งแต่ระหว่างรับโทษจนกระทั่งก่อนปล่อยตัวได้ดำเนินการจำแนกผู้ต้องขังการประเมินความเสี่ยงการเสนอให้ศาลใช้มาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษแล้วก็การส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการติดตามควบคุมและกำกับพฤติกรรมของผู้พ้นโทษตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดและพร้อมที่จะประสานข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดแล้วก็ร่วมกันอุดช่องว่างเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างสูงสุดนะฮะอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงมาจากทางด้านของกรมราชทัณฑ์นะเพราะว่าหลายๆคนก็อย่างที่บอกค่ะหลายคนก็มีคำถามนะบอกว่าเอาคือในเมื่อเขาเป็นนักโทษที่มีข้อหาพยายามฆ่านะสำหรับตัวในป๋องเนี่ยแล้วก็ติดคุกมาแล้วจนครบคือ7ปี7เดือน25วันก็ได้รับการปล่อยตัวตามกำหนดปล่อยตัวผู้ต้องขังนะคะแต่ปรากฏว่าพอปล่อยตัวมานี่คือก็ออกมาก่อเหตุสลดคือสะเทือนขวัญนะเอางี้ดีกว่านะเพราะว่าแค่ส 2พี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยก็ว่าแบบโหดร้ายมากแล้วเนี่ยพอเขาให้การรับสารภาพก็มีอีกแล้วก็มันเหมือนกับว่ามาแค่2พี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยก็ว่าแบบโหดร้ายมากแล้วเนี่ยพอเขาให้การรับสารภาพก็

็คือ2ครั้งซ้อนนะคะอันนี้เป็นคำชี้แจงจากทางด้านของกรมราชทัณฑ์นะคะเพราะว่ายืนยันบอกว่าทำครบทุกขั้นตอนในการก่อนปล่อยตัวผู้ต้องหาเพราะว่าเขามีผู้ต้องหาในกรณีของในป๋องเนี่ยเขามีการต้องมีการติดตามประเมินความเสี่ยงเรื่องของตัวพฤติกรรมของตัวผู้ต้องหาด้วยนะคะแต่อย่างว่านะเวลาอยู่ในเรือนจำหลายคนก็บอกนะเวลาอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงพอออกมาข้างนอกมันก็จะออกมาอีกแบบนึงนะคะมันอันตรายจริงๆเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่าเหตุร้ายๆแบบเนี้ยมันจะไปเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงบ้างแต่ว่านี่ถือว่ายังไงก็ตามเนี่ยถือว่าโชคดีที่สามารถติดตามจับกุมตัวได้ถ้าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถจับกุมตัวได้นะคะก็อาจจะไปก่อเหตุสะเทือนขวัญแบบนี้อีกนะคะก็ทำเอาทางด้านของประชาชนที่คนที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีเองเนี่ยเขาก็ต้องเรียกว่ากลัวไปตามๆกันเพราะว่ามันเป็นคนที่ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเนี่ย2รายเลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกเหตุหนึ่งนะที่เรายังติดตามกันอยู่ก็คือกรณีที่มีการใช้อาวุธปืนยิงกันภายในวัดที่ในซอยละพร้าว101ตอนนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจเหมือนกันหนวดนะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถแกะรอยในส่วนของตัวผู้ก่อเหตุได้หรือไม่นะเพราะว่าการก่อเหตุตรงนี้เนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะส่วนคนที่เป็นผู้ก่อเหตุคนที่ลงมือกระหน่ำยิงนะเพราะต้องใช้บอกว่ากระหน่ำยิงเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เบื้องต้นเนี่ยเขาเจอปลอกกระสุน9มม.นะที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุถึง7นัดทีเดียวนะคะหลังก่อเหตุก็หลบหนีไปเนาะแล้วก็คือจริงๆก็คือเป็นคนรู้จักกันทั้งหมดเลยทั้งคนก่อเหตุผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งผู้เสียชีวิตที่นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่อยู่ภายในวัดเนี่ยก็รู้จักกันทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวก็คงได้มีความคืบหน้ากันในส่วนของการติดตามตัวคนร้ายนะคะเนื่องจากว่าก็ไม่น่าจะยากนะเพราะว่าเขารู้จักกันทั้งหมดก็เพียงแต่ว่าอยากจะให้ทางญาตินั้นน่ะเกลี้ยกล่อมให้ตัวผู้ก่อเหตุนั้นน่ะมามอบตัวนะคะก็เชื่อนะว่าคิดว่าคงจะแบบไม่ได้หนีไปแบบไกลนะแล้วก็ญาติก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้เพราะว่าหลังจากที่ก่อเหตุแล้วเนี่ยก็ยังมีการติดต่อกันผ่านทางด้านของ Facebook ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่ามีเรื่องของกรณีการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะการสอบท้องถิ่นนะถ้ายังจำกันได้ดีเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ได้มีการจับกุมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบตรงนี้ไปชุดหนึ่งแล้วนะล่าสุดเนี่ยทางด้านของท่านพันธุ์ตำรวจเอกเนติวิทย์ท่านผู้กำกับการ2กองปราบก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของคดีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นทางผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือว่ามสว.พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันแก้ไขข้อสอบรวม4รายเนี่ยก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยก็ได้มีการสั่งการให้พนักงานสอบสวนนั้นเดินทางไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อที่ไปแจ้งข้อหาข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหาทั้ง3รายนะคะที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา86ประกอบมาตรา157นะก็คือทางด้านของนายวินซึ่งเป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ยังมี

0: มีทางด้านของนางสาวสัตพรแล้วก็จ่าสิบตรีดร.พิชิตนะหรือจ่าพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ในข้อหาคือได้มีการแจ้งข้อหาไปแล้วนะคะอันนี้เป็นการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมซึ่งหลังจากที่มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับกลุ่มผู้ต้องหาแล้วเนี่ยทางพนักงานสอบสวนก็จะทำการสรุปสำนวนค่ะแล้วก็นำส่งไปที่ทางด้านของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานอีกด้วยนะคะว่าจากการสอบปากคำผอ.สำนักทดสอบแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยเขาก็ยังให้การปฏิเสธข้อกล่าวหานะแต่ก็ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนในหลายประเด็นด้วยนะนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานด้วยว่าภายในสัปดาห์หน้าประธานปปช.ก็จะเดินทางไปสอบปากคำกับทางด้านของจ่าสิบตรีพิชิตเนี่ยนะคะด้วยตนเองหลังจากที่ผู้ต้องหารายนี้ยังไม่ยอมให้การในชั้นสอบสวนของตำรวจเลยนะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวก็ต้องรอการยืนยันจากปปช.อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะอันนี้เป็นการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับทางด้านของผู้ต้องหาในคดีทุจริตโกงทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะสอบข้าราชการท้องถิ่นนะก็เป็นเรื่องเป็นราวที่แบบว่าแบบพาเอาคนที่แบบว่าได้รับการบรรจุไปแล้วเนี่ยคือหนาวร้อนๆอยู่เหมือนกันนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นจนกระทั่งสามารถที่จะมีการบรรจุเข้ารับราชการด้วยหรือเปล่านะก็เดี๋ยวต้องติดตามยังต้องติดตามกันต่อไปนะในส่วนของคดีอันนี้นะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ฟังเมื่อตอนช่วงกลางวันที่ผ่านมาทางด้านของสำนักงานเขตปทุมวันค่ะรวมถึงทางฝ่ายเทศกิจเขาลงพื้นที่ไปทำการจัดระเบียบการจอดรถสำล้อเครื่องบนทางเท้านะซึ่งไม่อนุญาตให้มีการจอดรอผู้โดยสารหรือจอดรถบนฟุตบาทแล้วจะมาอ้างว่ามานั่งหรือมาพักไม่ได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็ได้มีการปรับพินัยต่อไปที่ตรงบริเวณทางเท้าตรงถนนราชดำริทางด้านของสำนักงานเขตปทุมวันค่ะเขาก็มีการปฏิบัติตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดพ.ศ.2535มาตรา17วงเล็บ2ห้ามมิให้ผู้ใดจอดหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าเว้นแต่เป็นการจอดหรือขับขี่เพื่อเข้าไปในอาคารต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะทั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปเจอถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ยไปเจอแล้วหรือว่าเห็นรถจักรยานยนต์หรือว่ารถสำล้อเครื่องนำรถขึ้นมาจอดหรือว่าขับขี่บนทางเท้าบนฟุตบาทก็ให้ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปรถถ่ายรูปทะเบียนรถเนี่ยส่งไปให้ทางด้านของทางฝ่ายเทศกิจของสำนักงานเขตนั้นๆ นะเพื่อที่จะได้มาดำเนินการในส่วนของการปรับพินัยต่อไปนะอันนี้เป็นผลการปฏิบัติหน้าที่ของทางด้านของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวันนะโดยฝ่ายเทศกิจก็เจอแบบทางด้านของรถที่เขามารอรับคือตรงแถวนั้นเนี่ยเขาจะมีนักท่องเที่ยวเยอะใช่ไหมคะตรงพวกนี้เขาก็เลยจะอาศัยในช่วงที่แบบว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ยก็จะมาจอดรอแล้วก็คอยเรียกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนเน้นต่างชาตินะที่จะแบบเรียกรถเข้าไปแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่นะไม่ใช่ในเรื่องของที่จอดรถมีการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยถ่ายรูปทะเบียนรถให้ชัดๆส่งไปที่ทางเทศกิจของในพื้นที่เขตนั้นๆ นะคะแล้วก็ย้ำคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้เนี่ยเราตามหาคนหายคือคุณนงลักษ์หรือว่าคุณน้อยอายุ52ปีแล้วค่ะคุณน้อยเนี่ยสูงประมาณ158ซมรูปร่างผอมๆก็คือรูปร่างผอมแบบสมส่วนนะคะก การแต่งกายก็คือสวมเสื้อเป็นแบบเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีขาวกางเกงขายาวสีดำแต่เสื้อตัวข้างในเนี่ยไม่ทราบว่าใส่เป็นเสื้อสีอะไรนะคะคือตัวคุณน้อยเนี่ยอยู่บ้านที่จังหวัดอุดรอยู่ที่ถนนประชาอุทิศซอย2ที่ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแล้วก็จะอยู่กับคุณแม่ซึ่งเป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะอยู่ที่บ้านกัน2คนตัวคุณน้อยเองเนี่ยเป็นผู้ป่วยมีอาการทางจิตเวชค่ะแบบชอบพูดคนเดียวคือเดิมเนี่ยก็คือรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรแล้วก็ตอนหลังเหมือนกับว่ามีการปรับยาเลยทำให้ตัวคุณน้อยเนี่ยอาการเหมือนไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ไม่เหมือนแบบไม่เหมือนไม่คงที่เหมือนก่อนหน้านี้ปกติแล้วเนี่ยคุณน้อยก็จะออกจากบ้านไปเพื่อไปหาของกินไปตลาดอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะกลับบ้านแต่ว่าวันนี้เนี่ยหายไปก็คือออกจากบ้านไปตอนประมาณบ่าย2โมงแล้วจนหัวค่ำก็ยังไม่กลับมาตัวคุณแม่ก็เลยโทรศัพท์มาแจ้งกับลูกสาวก็คือคุณนงเหยากับลูกชายที่อยู่กรุงเทพบอกว่าตัวคุณน้อยหายไปยังไม่กลับบ้านนะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นตัวของคุณน้อยนะก็คือภาพของคุณน้อยเนี่ยเราจะอยู่ใน X กับทางด้านของเพจ Facebook ของ JS100 นะถ้ามีใครเห็นเนี่ยหรือว่าใครอยากจะเห็นหน้าก็คือไปเปิดดูได้เพราะว่าอยู่นะเผื่อใครอยู่ที่อุดรเนี่ยหรือว่ามีการแชร์มีเพื่อนมีอะไรที่รู้จักเนี่ยอยู่ที่อุดรก็แชร์กันไปได้เลยนะเพื่อที่จะช่วยกันตามหาตัวคุณน้อยนะเพราะว่าเธอแบบมีอาการป่วยด้วยนะเป็นจิตเวชอยู่ชอบพูดคนเดียวคือถ้าอาการแบบว่านิ่งๆไม่มีอะไรแบบว่าไปรบกวนเนี่ยเขาก็จะแบบว่าบอกได้ว่าตัวเองเป็นใครอะไรอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยบอกชื่อบอกเสียงบอกชื่อบอกแซ่อะไรได้หมดเลยนะแต่จะมีอาการก็คือว่าจะชอบเดินพูดคนเดียวพูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่ามีใครเห็นเดินอยู่ที่ริมถนนหรือว่าอยู่ที่ไหนรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะกรณีนี้อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะอยู่ที่ถนนประชาอุทิศซอย2ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะถ้ามีใครพบเห็นใครเจอรบกวนช่วยแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้กลับมาที่จสร้อยกันนะวันนี้เป็นวันที่1สิงหาคมวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ทางด้านของขบวนรถไฟคีฮะ4048ประเดิมวันแรกที่ออกจากทางด้านของสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะโดยวันนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าคนนี่แน่นแบบแน่นเต็มรถไฟเลยนะเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดด้วยนะคะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยทำให้รถไฟที่ออกจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคนให้ความสนใจเดินทางกันแบบว่าแน่นเรียกว่าล้นเลยไหมก็ดูจากทางด้านของภาพข่าวเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้โดยสารเนี่ยทั้งคนที่คนนั่งคนยืนคือนั่งเนี่ยเต็มทุกที่นั่งอยู่แล้วเขาจะเป็นเบาะแบบว่าหันหน้าชนกันนั่งได้ข้างละ2ก็คือ1เขาเรียกอะไรอ่ะ1แถวเนี่ยนั่งได้2คนแล้วหันหน้าชนกันเป็น4นะแล้วก็จะมีคนที่ยืนกันไปตลอดทางเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นวันแรกในส่วนของการเดินทางในเส้นทางของขบวนรถไฟคีฮะเนี่ยนะคะซึ่งวันนี้เองทางด้านของท่านผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีการลงพื้นที่ไปที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์เพื่อร่วมเดินทางไปกับขบวนรถพิเศษชานเมืองหรือว่าเส้นทางทางด้านของ SRT Bangkok Connect นะคะเป็นจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ไปที่สถานีอยุธยาถือว่าเป็นการเปิดให้บริการเดินรถในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เป็นวันแรกก็ได้รับความสนใจจากประชาชนมาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่สะท้อนถึงการตอบรับที่ดีของขบวนรถไฟรูปแบบใหม่รถไฟชานเมืองรูปแบบใหม่เพราะว่าอย่างที่ก่อนหน้านี้เนี่ยใครที่จะเดินทางกับขบวนอันนี้เนี่ยเขาจะมีเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่มีนะแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีการเพิ่มในส่วนของเที่ยวการเดินรถในวันหยุดนะทางท่านผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณอนันต์โพนิ่มแดงก็บอกว่าการเปิดให้บริการขบวนรถไฟ SRT Bangkok Connect นี้นะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการยกระดับการให้บริการระบบรางของการรถไฟแล้วก็ยังเป็นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างไร้รอยต่อโดยได้นำข้อเสนอแนะแล้วก็พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการมาปรับปรุงรูปแบบการเดินรถจากเดิมค่ะที่ให้บริการในเส้นทางดอนเมืองอยุธยาปรับมาเป็นเส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์อยุธยาซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของประเทศด้วยนะแล้วก็ยังเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางแล้วก็รองรับผู้โดยสารได้ครอบคลุมยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยเส้นทางดังกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญของกรุงเทพโดยสามารถรองรับผู้โดยสารที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงที่สถานีรังสิตแล้วก็สถานีดอนเมืองรวมถึงผู้ใช้บริการของท่าอากาศยานดอนเมืองด้วยนะคะตัวนักศึกษาแล้วก็บุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ตลอดจนผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะหลากหลายรูปแบบในพื้นที่เดียวกันนะก็ทำให้การเดินทางสะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งในส่วนของการให้บริการขบวนรถพิเศษชานเมืองปรับอากาศในเส้นทางดอนเมืองอยุธยาตั้งแต่วันที่20เมษายนถึงวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีผู้มาใช้บริการสะสมแล้วถึง 33,783 คนก็ตกเฉลี่ยวันละประมาณ450คนต่อวันโดยเฉพาะในวันหยุดนะคะตะเลิกก็มีผู้ใช้บริการสูงถึง800คนต่อวันอันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าถือว่าเป็นการสะท้อนถึงความนิยมในการเดินทางด้วยระบบรางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการปรับเปลี่ยนต้นทางมายังสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์รวมถึงการเปิดให้บริการในวันเสาร์อาทิตย์เพิ่มเติมก็คาดว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการรองรับทั้งผู้โดยสารประจำในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คาดว่านะจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,000 คนต่อวันนะคะในส่วนของการเดินทางตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการจัดทางการรถไฟเนี่ยเขาได้มีการจัดโปรโมชั่น
ในอัตราพิเศษ3เดือนก็คือตั้งแต่เนี้ย1สิงหาคมวันนี้เป็นต้นไปถึง31ตุลาคมโดยคนที่เดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปสถานีดอนเมืองรังสิตแล้วก็สถานีคลองพุทราก็จะมีอัตราค่าเดินทางค่าโดยสารอยู่ที่30บาทส่วนสถานีบางปะอินบ้านโพแล้วก็อยุธยาก็จะค่ารถอยู่ที่50บาทนะอันนี้ก็ถือว่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มความคุ้มค่าให้กับประชาชนด้วยนะพูดถึงหลายคนบอกว่าอู้ไปถึงที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ไปถึงทางดอนเมืองไปถึงทางสถานีคลองพุทรา30บาทตรงนี้คือถ้าเกิดใช้บริการตรงนี้เป็นประจำนะอย่างใครที่กำลังจะเดินแบบจะเดินทางไปดอนเมืองแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่รถไฟคีฮะอันเนี้ยเดินรถเนี่ยก็สามารถใช้บริการนี้ได้เพราะว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปดอนเมืองอยู่ที่33บาทแต่อันนี้คือ30บาทนะคะแล้วก็เป็นรถแอร์ด้วยนะคะสำหรับตารางการเดินรถในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเขาจะเปิดให้บริการวันละ6เที่ยวด้วยกันไปกลับ6เที่ยวไปกลับคือไป3กับ3นะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่ตี 5:55 อันเนี้ยถ้าเกิดว่าใครจะไปขึ้นเครื่องตอนประมาณสัก7 โมง 7 โมงครึ่ง 8 โมงน่าจะทันนะเพราะว่าออกจากสถานีตี 5:15 ถ้าเป็นนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงเขาจะใช้เวลาประมาณ17นาทีจากที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปสถามินดอนเมืองไปสถานีดอนเมืองนะคะจะใช้เวลาประมาณ17นาทีก็ถ้าเวลาไม่ห่างกันมากนักเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเนี้ยไม่เกิน20นาทีก็จะน่าจะถึงที่สถานีน่าจะเร็วกว่านั้นนะเพราะว่าสถานีเขาเรียกอะไรนะรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยเขาจะจอดแบบหลายสถานีอยู่แต่ว่าของรถไฟคีฮะเนี่ยพอออกจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วก็จะไปจอดอีกทีนึงก็คือที่ดอนเมืองเลยนะคิดว่าน่าจะใช่นะเดี๋ยวฉันดูตารางอีกทีนึงก็จะใช้เวลาไม่นานก็จะถึงที่สนามบินที่สถานีดอนเมืองก็จะเริ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเขาเริ่มขบวนแรกเตรียมตี 5:55 ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเริ่มให้บริการตั้งแต่9:05 แล้วก็จะเปิดให้บริการวันละ4เที่ยววันจันทร์ถึงศุกร์6เที่ยวส่วนวันเสาร์อาทิตย์เป็น4เที่ยวนะคะก็เรียกว่าก็คือดูเวลาในส่วนของการเดินทางการให้การใช้บริการของผู้โดยสารนะโดยคนที่ต้องงานที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวโดยขบวนรถไฟคีฮะอันนี้เนี่ยสามารถไปซื้อตั๋วได้ที่สถานีรถไฟเลยนะคะคือเขาไม่ได้แบบว่าจำหน่ายตั๋วล่วงหน้านะเพราะว่ามันเป็นขบวนสายสั้นก็ต้องไปซื้อเอาที่สถานีเลยนะแต่ถ้าเกิดคนเยอะๆก็ต้องยืนไปเนาะอย่างวันนี้เนี่ยทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลพร้อมคณะนะก็ไปโดยทางด้านของรถไฟคีฮะนี้ด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ฉันดูนิดนึงใช่ไหมเอ่ยตัวท่านเนี่ยเดินทางไปโดยรถไฟคีฮะซึ่งปรากฏว่าก็ต้องยืนไปเหมือนกันเพราะรถมันแน่นนะคะก็ต้องยืนไปเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าตัวท่านรัฐมนตรีเนี่ยเดินไปขึ้นที่สถานีไหนอะนะคะแต่ก็ต้องยืนเพราะว่าผู้โดยสารเต็มนั่นไปหมดเลยนะก็ถือว่าได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับขบวนคีฮะที่หลายๆคนบอกว่าอยากจะให้เข้ามาอยากให้เปิดเส้นทางที่เป็นวันเสาร์อาทิตย์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวด้วยนะอันนี้เขาก็เปิดแล้วนะคะที่วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็แถมเข้าไปถึงที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์เลยหลายๆคนก็บอกว่านอกจากที่แบบว่าเข้าไปที่กรุงเทพอภิวัฒน์แล้วเนี่ยอันนี้ดีเพราะว่าไม่ต้องนั่งรถออกมาจากในเมืองออกมาขึ้นที่สถานีดอนเมืองนะก็ไปขึ้นที่กรุงเทพอภิวัฒน์ต่อเดียวเลยนะคะอันนี้ก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีเองบอกเลยนะว่าดีใจที่เห็นคนมาเที่ยว
ที่จังหวัดอยุธยาโดยรถไฟมากขึ้นแล้วก็จะเตรียมการหารือกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการเพิ่มเที่ยวรถไฟในวันหยุดแล้วก็จัดกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยวที่ลงที่บางปะอินแล้วก็อยุธยาโดยจะมีรถซึ่งทางอบจ.พระนครศรีอยุธยาเองเนี่ยเขาก็จะมีการเตรียมที่จะจัดให้มีเส้นทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่อไปด้วยและนี่ก็ดีนะคะเพราะว่าหลายๆคนไปโดยรถไฟหลายๆคนคือจะเห็นก็มีคนถามว่าไปรถไฟอันนี้แล้วจะไปต่อไปไหว้พระไปวัดต่างๆยังไงกันบ้างนะแต่ถ้าเกิดว่ามีเป็นรูทที่แบบว่ารับมาจากที่สถานีรถไฟแล้วก็ไปส่งผู้โดยสารไปดรอปไปตามแบบวัดอะไรต่างๆแล้ววิ่งเป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่าบริการก็แบบไม่แพงอาจจะ10-20บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้มีคนเดินทางไปท่องเที่ยวกันมากขึ้นเพราะมันจะสะดวกมากขึ้นด้วยนะคะก็มาฝากไว้สำหรับใครที่ต้องการจะเดินทางไปท่องเที่ยวโดยขบวนรถไฟคีฮะอันนี้นะเขาเปิดละไปวันธรรมดาก็ดีเหมือนกันคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาก็ไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเขาเสาร์อาทิตย์เขาจะมีรถเดินกันอยู่4เที่ยวเลยกันไป2กับ2นะอันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังมีการจราจรที่ฝากเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะที่คุณกิติแจ้งนะคะนี่น่าจะเป็นกรณีที่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่แจ้งเอาไว้ที่บอกว่าเจอผู้หญิงเดินบนสะพานตรงทางด้านของรัชวิภานะตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะคะว่าเจอผู้หญิงคนนี้เจอตัวหรือไม่นะคะแล้วก็มีคุณนินค่ะใช้สุขุมวิทฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านซอยอารีหรือว่าซอยสุขุมวิท26มาทางด้านของอโศกสุขุมวิทการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเอาขออภัยเคลื่อนตัวได้นะคะแต่ว่าจะมีตรงช่วงบริเวณก่อนถึงแยกอโศกประมาณสัก200เมตรในช่องทางกลางเนี่ยไปเจอรถ SUV สีขาวจอดอยู่กลางถนนเลยไม่แน่ใจว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะก็เลยทำให้อาจจะมีการชะงักตรงบริเวณจุดที่มีรถ SUV คันนี้จอดอยู่นะไม่แน่ใจว่ารถเสียหรือเปล่านะคะตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายไปได้แล้วมั้งคะเพราะว่าแจ้งมาเมื่อตอนช่วง 4 ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาคุณสุจิตรานะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมบัตรพนักงานค่ะเป็นบัตรพนักงานของ King Power แล้วก็บัตรของการท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิตกหายที่ป้ายรถเมย์ฝั่งตรงข้ามสนามบินดอนเมืองนะคะเมื่อตอนช่วง 4 ทุ่มเมื่อสักครู่นี้เองถ้าเกิดมีใครเก็บได้นะคะเป็นบัตรพนักงานของคุณสุจิตราคือคนที่เก็บได้ไปก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นบัตรพนักงานทำตกอยู่บริเวณป้ายรถเมย์ฝั่งตรงข้ามสนามบินดอนเมืองค่ะเมื่อตอนช่วง 4 ทุ่มนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีใครเก็บได้ยังไงแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้ไปส่งคืนเขาอะค่ะคุณอามีนค่ะแจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าถือเป็นกระเป๋าสีน้ำตาลข้างในจะมีบัตรประชาชนมีบัตรเครดิตเอกสารส่วนตัวแล้วก็เงินสดด้วยนะคะโอ้อันนี้ก็จำนวนพอสมควรเลยทีเดียวค่ะนั่งรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนทรหารสเสือ3418มาจากที่เอกมัยมาลงที่คอนโดสตาร์วิวที่พระราม3คนขับรถชื่อคุณมานพวารุรังนะคะเป็นรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนท้อทหารสเสือ3418คนขับรถแท็กซี่คือโอนไปในบัญชีชื่อคุณมานพวารุรังนะคะผู้โดยสารเขานั่งรถคุณมาจากที่เอกมัยมาลงที่คอนโดที่แถวๆพระราม3แล้วก็ลืมกระเป๋าถือใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าสีน้ำตาลลืมไว้บนรถของคุณนะคะถ้าเกิดว่ามีใครเก็บไว้ได้ยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะแล้วก็มีทางคุณกาญจนาแจ้งลืมโทรศัพท์มือถือเป็น iPhone สีดำนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียน1มม.คควาย9757มาจากที่ตลาดปฐวิกรมาลงที่คอนโดลิฟวิ่งเนสนะที่รามคำแหงเมื่อตอนช่วง 19:40 นาทีคุณไทเกอร์ค่ะลืมกระเป๋าสะพายนะคะเป็นกระเป๋าสะพายข้างสีดำข้างในจะมีข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวนั่งรถแท็กซี่สีฟ้าทะเบียนท้อทหารรอจุฬา8844นั่งมาจากที่มาบุญครองค่ะแล้วก็ไปลงที่บรรทัดทองคนขับรถชื่อคุณสวัสดิ์นามสกุลรุ่งเรืองนะคะเมื่อตอนช่วง 19:20 นาทีคุณพงศักดิ์นะคะลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone ตัวเครื่องสีดำนั่งรถแท็กซี่จำสีทะเบียนรถไม่ได้แต่ว่าคนขับรถชื่อคุณศิระนามสกุลแสงจันทร์นะคะเมื่อตอนช่วง 19:00 นนั่งมาจากที่ซอยนักมีว่า37มาลงที่เมเจอร์รัชโยธินลงจากรถมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไว้บนรถเลยนะคะก็ทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่ามีใครเก็บทรัพย์สินของผู้โดยสารได้นะคะยังไงช่วยถ้าเกิดจะส่งคืนก็แจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะมาดูสภาพการจราจรในช่วงนี้นะคะตอนนี้การจราจรในหลายๆเส้นทางเรียกว่าแทบจะทั่วกรุงเทพเลยก็ว่าได้ตอนนี้เนี่ยการจราจรก็คลี่คลายกันไปแล้วจะมีบางช่วงเท่านั้นนะโอ้โหแต่แถวทางด้านของอโศกสุขุมวิทนะที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของนานาทำไมรถยังแน่นๆอยู่เลยนะ มีใครอยู่แถวๆทางด้านของอโศกสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของนานาไหมคะรถยังเยอะอยู่เลยนะคะตอนนี้ฝั่งที่มาจากนานาที่จะมุ่งหน้ามาแยกอโศกนี่ก็ยังรถเยอะอยู่เลยโอ้โหรถยังเต็มๆอยู่เลยนะทางด้านของที่มาจากสุขุมวิทซอย3หรือว่าซอยนานาเนี่ยที่จะมาออกสุขุมวิทเนี่ยรถก็มาแบบว่าเต็มทุกช่องทางเลยท้ายแถวเนี่ยไปถึงตรงช่วงของบริเวณสะพานข้ามคลองแสนแสบเลยนะคะหัวแถวอยู่ตรงบริเวณแยกสัญญาณไฟที่ตรงแยกนานาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เลี้ยวมาทางด้านสุขุมวิทฝั่งขาออกตอนนี้ก็ยังรถเยอะอยู่นะก็รวมถึงฝั่งกลับกันที่ไปจากอโศกสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้าไปที่แยกนานาด้วยนะคะก็ยังรถเยอะอยู่ด้วยเหมือนกันยังแน่นๆอยู่เลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็สำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนพระราม2ตอนนี้ไม่เป็นปัญหาแล้วนะสำหรับเส้นทางทางด้านของพระราม2ช่วงที่ไปทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนทั้งไปทั้งกลับตอนนี้ก็คล่องตัวดีแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนรามคำแหงไม่แน่ใจว่าตอนนี้คอนเสิร์ตเขาเลิกหรือยังที่ภายในอินดอร์สเตเดียมนะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นชุดหนึ่งของทางด้านฟุตบอลแต่อีกชุดหนึ่งที่กำลังจะออกมาเลิกหรือยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะที่จะออกมาจากทางด้านของภายในอินดอร์สเตเดียมนะคะก็จะมีคนที่เข้าไปชมคอนเสิร์ตอยู่ที่ประมาณสัก 8,000 คนอันนี้ที่ได้รับข้อมูลมานะที่ได้รับแจ้งมาจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจากการจราจรแถวๆตรงช่วงบริเวณหน้ากกท.ตอนนี้เนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะคะก็ยังเคลื่อนตัวไปได้นะคะมาสำรวจดูในจุดที่คาดว่าอาจจะมีเรื่องของการจราจรหนาแน่นอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าใช้การได้นะคะถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปดูทางด้านของรอบนอกกันหน่อยนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะ เส้นทางทางด้านถนนพหลโยธินนะออกไปจนไปถึงตรงช่วงของบริเวณต่างระดับมิตรภาพนะคะเส้นทางทางด้านของมิตรภาพฝั่งทั้งขาเข้าและขาออกเลยที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของนครราชสีมาในช่วงนี้ยังใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหายังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเลยทั้งฝั่งขาไปแล้วก็ขากลับนะคะตอนนี้เส้นทางทางด้านมิตรภาพไม่เป็นปัญหานะเดี๋ยวกลับไปดูทางพหลโยธินที่จะออกไปทางด้านของสายเหนือตอนนี้ก็ตั้งแต่ตรงช่วงแยกต่างระดับตรงมิตรภาพนะคะออกมาทางสายเอเชียมาทางด้านของนครสวรรค์ในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะยาวๆไปจนถึงนู่นเลยพิษณุโลกเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวกันไปได้ตลอดเลยนะยังรถน้อยคล่องตัวดีเลยไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็สำหรับเส้นทางทางหลวง340เดี๋ยวดูตอนนี้เส้นทางทางด้านของ340ก็ยังดีอยู่นะตอนนี้ไม่เป็นปัญหาเส้นทางทางด้านของสุพรรณบุรีจาก340แล้วก็มาดู304ทางด้าน348นะเขาช่องตะโกตอนนี้ก็ยังดีอยู่นะอาจจะแบบยังไม่ได้เดินทางกลับกันเนาะอาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะในช่วงแบบบ่ายๆเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆทยอยกันเดินทางกลับมาหลังจากที่หลายคนหยุดยาวหยุดตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วยาวต่อเนื่องกันมาจนถึงวันนี้วันพรุ่งนี้เลยนะคะก็ตอนช่วงขาออกไปก็ค่อยๆทยอยออกไปชุดหนึ่งเพราะจะมีชุดหนึ่งที่หยุดกันยาวๆตั้งแต่เสาร์อาทิตย์เสาร์ที่25 26 27 28 29นะแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งก็คือที่เพิ่งหยุด เมื่อวันอังคารก็คือทำงานจนวันอังคารที่28เพิ่งได้หยุดก็จะเป็น28 29 30 31แล้วก็มาวันนี้เสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้อีกนะคะก็คือเหมือนกับว่าแบ่งออกเป็น2ชุดชุดนึงก็เดินทางออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็อีกชุดนึงก็เพิ่งจะเดินทางออกไปแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะมีคนที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดโดยรถโดยสารที่สถานีขนส่งหมอชิตกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะบางคนอาจจะเริ่มเดินทางคืนนี้แล้วก็มาเช้าถ้าเดินทางจากไกลๆหน่อยก็อาจจะออกจากต้นทางในต่างจังหวัดเนี่ยในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็มาถึงที่กรุงเทพมหานครในช่วงเช้านะคะก็กลับไปพักผ่อนเตรียมตัวทำงานในวันจันทร์นี้นะคะกลับมาทำงานเหมือนเดิมนะคะเรามาดูข้อมูลเดี๋ยวนะคะข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งคนหายมานะเดี๋ยวขอย้ำกันสักหน่อยหนึ่งนะคะที่กรณีของคุณนงลักษณ์หรือว่าคุณน้อยหายออกจากบ้านไปบ้านอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะที่ตำบลหมักแข้งนนหมักแข้งเนี่ยแหละค่ะที่อำเภอเมืองแล้วก็ตอนที่หายไปเนี่ยก็คือตอนประมาณสักบ่าย2โมงออกจากบ้านบ้านอยู่ที่ถนนประชาอุทิศซอย2ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีตัวคุณน้อยเนี่ยอายุ52ปีแล้วนะคะแต่เนื่องจากว่าเธอมีอาการเป็นผู้ป่วยจิตเวชปกติแล้วเนี่ยก็จะอยู่กับคุณแม่ที่บ้านแล้วก็จะออกมาหาอาหารกินซื้อของเนี่ยแล้วก็กลับบ้านได้ตามปกติแต่หลังๆเนี่ยเนื่องจากว่าคือปกก่อนหน้านี้ก็คือรักษาอาการจิตเวชแล้วก็ทานยาอยู่เป็นประจำอยู่แล้วพอหลังๆมาเหมือนมีการปรับยาก็เลยทำให้อาการไม่คงที่นะก็อาจจะมีเรื่องของการหลงลืมบ้างเรื่องของการพูดคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยบ้างนะคะเวลาออกจากบ้านไปปกติเนี่ยเขาก็จะมีสตางค์ติดตัวไปแค่นั้นแต่วันนี้เนี่ยพอออกไปที่ผิดสังเกตนิดนึงก็คือว่าบัตรประชาชนไม่อยู่แบบน่าจะติดบัตรประชาชนไปด้วยนะก็เลยไม่แน่ใจนะว่าจะเดินทางไปที่ไหนหรือเปล่าตัวคุณน้อยเองเคยเข้ามาเรียนหนังสือที่กรุงเทพนะคะแต่นานแล้วในส่วนของบ้านญาติบ้านพี่กับพี่สาวที่อยู่ในกรุงเทพก็คือคุณนงยาวที่แจ้งเข้ามาก็บอกว่าคุณน้อยก็ไม่น่าจะมาถูกคงจะแบบมาไม่ถูกก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตอนนี้เดินไปถึงที่ไหนแล้วถ้ามีใครพบเห็นนะอันนี้ต้องอยู่ที่พื้นที่จังหวัด อุดรธานีนะคะก็ถ้าเกิดว่าเจอช่วยแจ้งเข้ามาด้วยละกันนะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณอามีนค่ะแจ้งลืมกระเป๋านะคุณอามีนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณอามีนกระเป๋าที่ลืมไว้บนรถแท็กซี่เนี่ย
1: เป็น
0: ลักษณะยังไงอะคะ
1: เป็นกระเป๋าสะพายสารสีน้ำตาลนะคะ
0: ค่ะ
1: ข้างในกระเป๋าก็มีของสำคัญหลายอย่างแล้วก็เงินสดจำนวนหนึ่งค่ะ
0: ค่ะกระเป๋าเนี่ยที่บอกสีน้ำตาลสารนี่คือเป็นหนังหรือเป็นอะไรคะ
1: เป็นหนังค่ะ
0: เป็นกระเป๋าหนังใบประมาณแค่ไหน
1: เป็นกระเป๋าสะพายแบบของผู้หญิงสะพายค่ะกระเป๋าพกพา
0: ใบใหญ่ไหมคะ
1: ไม่ใหญ่มากค่ะ
0: แล้วก็ตอนที่นั่งรถมาเนี่ยก็คือนั่งกันมากี่คนนะคะ
1: นั่งมา2คนค่ะ
0: มากัน2คนมาจากที
1: ่มา2คนใช่
0: มาจากเอกมัยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะตอนตีสาม
1: ไปพระราม3ค่ะ
0: ตอนตีสามเหรอคะ
1: ใช่ค่ะประมาณตีสามค่ะ
0: อ๋อคือเดินทางมาแล้วก็มาลงรถที่เอกมัยแล้วก็ต่อแท็กซี่กลับบ้านกับคอนโด
1: พอดีออกมาจากร้านอาหารค่ะก็เลยเหมือนบุกที่หน้าถนนเอกมัยเพื่อไปคอนโดที่พระราม3ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วมีข้าวของมาหลายอย่างเหรอคะหรือว่ายังไงถึงลืม
1: เป็นกระเป๋าหรือแค่กระเป๋าสตางค์ที่แบบพกของใช้ส่วนตัวปกติเลยค่ะใช่มีพวกแบบการ์ดบัตรเครดิตบัตรประชาชนเงินสดแล้วก็พวกลิปสติกผู้หญิง
0: คือกระเป๋าเนี้ยเราไม่ได้ถือกับตัวเองไว้วางเลยเหรอไม่ได้สะพายไม่ได้คล้องไหลไว้อย่างนี้
1: พอดีตอนนั้นหนูมีถุงผ้าด้วยอีกใบหนึ่งหนูก็เลยเหมือนน่าจะหยิบแค่ถุงผ้ากลับมาแล้วก็ไม่ได้หยิบกระเป๋าใบนั้นลงมาด้วยอะค่ะซ
0: ึ่
1: งมันรู้ตัวตอนเช้าว่าแบบเราได้มีกระเป๋าอยู่ในห้องค่ะ
0: อ๋อก็คือพอลงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินขึ้นห้องแล้วก็ทำนู่นทำนี่ไปจนกระทั่งเข้านอนจนเช้าถึงรู้อีกทีนึง
1: ใช่ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้ว
1: ก็เลยกระเป๋าไว
0: ้ค่ะทะเบียนรถนี่คือเราดูจากกล้องวงจรปิดหรือไงคะอันนี้ชัดเจนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะทะเบียนรถดูจากกล้องวงจรปิดของที่เข้ามาส่งที่คอนโดค่ะ
0: แล้วก็ตัวคนขับรถก็คือคุณมานพเนาะที่แจ้งไว้ชื่อคุณมานพวารุ
1: ล
0: าน
1: ใช่ค่ะพอดีหนูชำระเงินแบบโอนจ่ายก็เลยมีชื่อกับนามสกุลของคุณคนขับรถอะค่ะ
0: อืมค่ะน่าจะเป็นแท็กซี่ที่เขาวิ่งช่วงนี้เนาะตอนกลางคืนเพราะว่านั่งรถมาตอนตีสาม
1: ใช่ค่ะ
0: เรานอกจากชื่อคนขับรถแล้วก็เป็นแท็กซี่สีชมพูอันนี้แล้วมีเบาะแสยังอื่นเพิ่มเติมไหมคะที่พอที่จะแบบว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าติดต่อเขาได้เขามีชื่อเป็นแบบข้างรถเป็นบริษัทสหกรณ์หรืออะไรไหมหรือว่ายังไง
1: ไม่เลยค่ะหรือไม่แน่ใจว่าเป็นรอบๆแล้วเขาเขียนอะไรว่าเราไม่ได้สังเกตค่ะ
0: เกิดแต่ว่าเราเห็นทะเบียนรถชัดเจนนะคะว่าททหาร
1: ใช่ค่ะมีบันทึกของคอนโดอยู่
0: อ๋อเป็นบันทึกอยู่ททหารสเสือ3418นะคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: บันทึกของคอนโดคือเขาจะบันทึกเฉพาะทะเบียนรถเหรอคะหรือว่ายังไง
1: เป็นกล้องวงจรปิดของคอนโดเลยค่ะมีทะเบียนรถแล้วก็มีสีรถอะไรเงี้ยตอนที่รถเลี้ยวเข้ามาในคอนโด
0: แต่ว่าไม่ต้องแลกบันทึกของคอนโดคือเขาจะบันทึกเฉพาะทะเบียนรถเหรอคะหรือว่ายังไง
1: เป็นกล้องวงจรปิดของคอนโดเลยค่ะมีทะเบียนรถแล้วก็มีสีรถอะไรเงี้ยตอนที่คอนโดตอนที่รถเลี้ยวเข้า

0: เป็นกระเป๋าสารสันสาร
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นหนังสันสาร
0: เป็นหนังสันสารนะคะแล้วก็ในนั้นเนี่ยมีทั้งบัตรประชาชนบัตรเครดิตแล้วก็เอกสารส่วนตัวรวมถึงเงินสดจำนวนหนึ่งด้วยนะคะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ค่ะค่ะค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวตอนนี้เราคุยออกอากาศอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคนขับรถแท็กซี่ประสานเข้ามาว่าเก็บกระเป๋าได้อะไรยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราติดต่อกันอีกทีหนึ่งนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็คือชื่อคนขับรถที่คุณที่เมื่อสักครู่นี้คุณอามีนแจ้งบอกว่าชื่อคุณมานพเพราะว่าเป็นการโอนจ่ายก็เลยทำให้ชื่อทราบชื่อคนขับนะคะว่าชื่อคุณมานพวารุหลังนะคะก็ส่วนทะเบียนรถเนี่ยตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดของคอนโดก็คือททหารสเสือ3418นะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่ท่านนี้นะคะที่จำได้ว่ารับผู้โดยสารมาจากที่เอกมัยแล้วมาลงที่คอนโดมิเนียม Star View ที่พระราม3ก็รบกวนดูนิดนึงน่าจะเป็นคนขับรถกะเนี้ยล่ะค่ะเพราะว่านั่งรถตอนประมาณ 3:00 จากที่เอกมัยมาลงที่แถวๆพระราม3ถ้าเจอแล้วก็คือไม่รู้จะติดต่อส่งกลับคืนยังไงแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเจอแล้วเนี่ยก็น่าจะเอาไปส่งไว้ที่คอนโดมิเนียมได้นะคะหรือยังไงแจ้งเข้ามาที่จอสอร้อยก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงว่าสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาเรารายงานให้ทราบกันแล้วนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังมีทางด้านกรมทางหลวงเขามีการแจ้งนะคะจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรที่ทางด้านของถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่14+100มาถึงกิโลเมตรที่15+400นะคะเขาจะมีการดำเนินการก่อสร้างโดยทางด้านของสำนักก่อสร้างทางที่2จะมีการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อก่อสร้างถนนในช่องทางหลักเป็นถนนเทพรัตน์นะคะในฝั่งขาเข้าเขาก็จะมีการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างในทางหลักขาเข้าเหลือ2ช่องทางแล้วก็ทางหลักขาออกเหลือ3ช่องทางในช่องทางคู่ขนานขาเข้าแล้วก็ขาออกสามารถสัญจรได้ในตามช่องทางที่กำหนดผู้ใช้ทางที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงกรุณาวางแผนในการเดินทางล่วงหน้าด้วยนะคะเผื่อเวลาแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วงเวลาเร่งด่วนเนื่องจากว่ามีการจราจรที่ชะลอตัวแล้วก็สะสมนะคะอันนี้จะเริ่มงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเริ่มงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปวันที่2สิงหาคมจนกว่าจะแล้วเสร็จอันนี้ไม่ได้บอกไว้นะว่าเริ่มตอนกี่โมงแต่บอกว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่2สิงหาคมไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จนะเป็นพื้นที่ถนนเทพรัตน์นะบางนาตราดฝั่งขาเข้ากิโลเมตรที่14+100มาถึงกิโลเมตรที่15+400นะคะก็ใครจะเดินทางคือถ้าหากว่าไม่ได้เข้าไปในสนามบินสุวรรณภูมิก็คือใช้บนบุรพาวิถีข้ามไปเลยก็ได้นะจะได้สะดวกดีไม่ต้องมาติดขัดอยู่ตรงบริเวณจุดที่เขามีการทำงานก่อสร้างกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: คุณผู้ฟังคะใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวทางภาคเหนือโดยเฉพาะตรงจังหวัดเชียงรายตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยที่เชียงรายมีฝนตกหนักต่อเนื่องก็เลยส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากเข้าไปท่วมเส้นทางเข้าออกบ้านลิไข่นะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชาติพันธุ์แล้วก็นาขั้นบันไดเป็นอยู่ในตำบลนางแลอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เนี่ยก็ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าไปท่วมบริเวณเส้นทางเข้าออกที่บ้านลิไข่ซึ่งเป็นชุมชนอาข่านางแลนะคะแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชาติพันธุ์รวมถึงนาขั้นบันไดชื่อดังด้วยนะคะที่ตั้งอยู่ในตำบลนางอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้าออกในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะคะหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็ผู้นำชุมชนค่ะเขาก็เลยได้ลงพื้นที่ไปรีบลงพื้นที่ไปเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับแจ้งเตือนให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวด้วยนะเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากมวลน้ำป่าที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะในขณะเดียวกันทางด้านของท่านผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะท่านดร.วิภารัตน์ดีอ่องค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงรายเพื่อไปติดตามการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเครื่องตรวจวัดระดับน้ำหรือว่าฟลัดบอยนะคะที่โครงการชลประทานฝายเชียงรายฝายหนองป่ายางแล้วก็ที่สะพานบ้านสันทาดเพื่อเป็นการยกระดับระบบเฝ้าระวังอุทกภัยแล้วก็หลังจากที่เขามีการถอดบทเรียนจากเหตุมหาอุทกภัยเมื่อปี67โดยสำหรับเจ้าเครื่องฟลัดบอยเนี่ยนะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เรดาร์คลื่นไมโครเวฟค่ะสามารถที่จะตรวจระดับวัดระดับน้ำทุก1นาทีอย่างแม่นยำเลยนะคะพร้อมกับส่งข้อมูลขึ้นในระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีการแจ้งเตือนผ่านไลน์ช่วยเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนนั้นสามารถประเมินสถานการณ์น้ำป่าแล้วก็น้ำเอ่อล้นตลิ่งได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มเวลาในการเตรียมพร้อมอพยพแล้วก็ลดความสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะอันนี้ก็คือจริงๆเหมือนกับการไปติดตั้งพวกอุปกรณ์ที่จะแจ้งเตือนล่วงหน้านะคะทางด้านของวช.เขาก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์เพราะว่าเมื่อตอนช่วงประมาณสักชั่วโมงหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านทางแม่สายเขาก็มีฝนตกหนักในพื้นที่นะแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งเนี่ยเขาก็มีการประกาศแจ้งผ่านทางด้านของเพจของสภ.แม่สายเมื่อตอนช่วงประมาณสัก4ทุ่มครึ่งได้มีการโพสต์ประกาศเพราะว่าที่ในพื้นที่สภ.แม่สายเนี่ยเขาจะมีรถมาจอดอยู่ที่บริเวณลานทางด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่สายก็คือเจ้าหน้าที่เขาถึงกับประกาศเลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ำเริ่มเอ่อสูงขึ้นแล้วทางเจ้าหน้าที่ระบุว่าขอให้เจ้าของรถเนี่ยไปรีบเคลื่อนย้ายป้องกันความเสียหายด้วยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ที่แม่สายที่เชียงรายนะอันนี้น่าจะเป็นภาพของทางด้านของเจ้าหน้าที่ทางวช.ที่เข้าไปติดตามเรื่องสถานการณ์น้ำแล้วก็ไปติดตั้งอุปกรณ์ในการวัดระดับน้ำฟลัดบอยนะแล้วก็อันนี้เขาจะได้เป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าถ้าเกิดว่าแจ้งเตือนผ่านทางด้านของไลน์มันจะเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วทางคนที่ได้รับข้อมูลก็จะได้มีการเตรียมตัวในการอพยพหรือว่าจะเป็นการป้องกันได้ทันท่วงทีนะเพราะว่าบางทีแบบน้ำมันมาเร็วถ้าเกิดว่าไม่มีการแจ้งเตือนเนี่ยอาจจะแบบได้รับผลกระทบเหมือนเมื่อปี67ที่เขาบอกนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทางด้านของทางเหนือแล้วก็ยังคงมีเรื่องของฝนตกอยู่นะคะตามที่ทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่เขามีการประกาศเฝ้าระวังเรื่องของน้ำหลากน้ำท่วมขังในช่วงวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมนะคะตามที่เขามีการประกาศเนื่องจากว่ามีเรื่องของร่องมรสุมพัดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ทางประเทศลาวตอนบนด้วยนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทย ก็อาจจะมีอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะก็ยังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยทั้งในส่วนของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มแล้วก็พื้นที่ที่เป็นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเนี่ยนะระมัดระวังเรื่องของน้ำป่าที่ตกทางด้านบนคือตกบนเขาเนี่ยเรื่องของดินสไลด์อะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของน้ำป่าอาจจะหลากมาได้นะคะเพราะว่าฝนก็ตกกันแบบต่อเนื่องกันตลอดเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันซะใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก่อนที่จะไปพักกันก็บอกคุณผู้ฟังไปแล้วนะว่าทางเจ้าที่ตำรวจแม่สายเขามีการประกาศทางเพจของสภ.แม่สายให้ทางเจ้าของรถที่เขามีการไปจอดไว้ที่ลานจอดรถของที่สถานีตำรวจแม่สายให้ไปเคลื่อนย้ายเนื่องจากว่าระดับน้ำมันสูงขึ้นและล่าสุดนะคะทางเพจสวท.เชียงรายกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีการรายงานด้วยนะคะบอกว่าในพื้นที่อำเภอแม่สายมีฝนตกหนักแล้วก็มีปริมาณฝนที่ตกสะสม24ชั่วโมงเนี่ยถึง126มิลลิเมตรทีเดียวนะคะก็เลยส่งผลให้น้ำขังรอการระบายในพื้นที่โดยล่าสุดเมื่อตอนช่วง5ทุ่มตรงที่ผ่านมานะคะเขาก็มีการวัดระดับน้ำกันที่บริเวณสถานีสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็วัดปริมาณน้ำวัดปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมได้ถึง 126.8 มิลลิเมตรค่ะโดยที่สถานีตรวจวัดบริเวณบ้านแม่บ้านศพสายนะสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาวัดปริมาณฝนได้ถึง 139.3 มิลลิเมตรทีเดียวนะคะสำหรับระดับน้ำในแม่น้ำสายที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ก็ยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อตอนช่วง 22:50 นาทีที่ผ่านมาทางปภ.เขาก็มีการส่งข้อความผ่านทางด้านของเซลล์บอสแคทนะคะแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายนะคะ เรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจากเหตุดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยนะคะซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็ได้แก่พื้นที่ริมคลองแล้วก็ลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่บริเวณลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างตำบลเวียงพางคำรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะทางปภ.ก็ขอให้ประชาชนนั้นได้ติดตามสถานการณ์จากการประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมกับให้ยกสิ่งของขึ้นไว้ที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าเอกสารสำคัญให้เรียบร้อยรวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากเรื่องของฟ้าผ่าแล้วก็ดูแลเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษด้วยนะและถ้าว่ามีสถานการณ์ที่มันมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงขึ้นก็ขอให้ประชาชนนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่แล้วก็เตรียมความพร้อมในการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยทันทีด้วยนะนี่เป็นการแจ้งเตือนจากทางด้านของปภ.เขาก็ส่งเซลล์บอสแคร์แจ้งให้คนในพื้นที่ได้ทราบกันนะจะเห็นว่าระดับน้ำที่มันเริ่มแบบว่าเข้ามาคือน้ำของเก่าเนี่ยมันก็ยังระบายลงไม่หมดฝนก็ยังไม่ยอมตกยังไม่ยอมหยุดตกนะก็เลยทำให้น้ำเนี่ยมันเริ่มมีระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อันนี้เป็นสถานการณ์ที่ทางด้านของจังหวัดเชียงรายนะที่จังหวัดเชียงรายที่อำเภอแม่สายนะฝนตกแบบตกกันแบบต่อเนื่องกันตลอดเลยนะคะในขณะเดียวกันค่ะจากที่ทางด้านของเชียงรายขยับลงมาดูทางด้านของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อำเภอหล่มสักนะคะเมื่อตอนช่วง2ทุ่มที่ผ่านมาที่อำเภอหล่มสักเนี่ยเขาก็มีการรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักในพื้นที่เนี่ยแหละค่ะระดับน้ำที่บริเวณฝายสีจันทร์นะซึ่งอยู่ที่บริเวณหมู่ที่4ตำบลท่าอิบุญระดับน้ำที่ไหลผ่านฝายเนี่ยมีระดับน้ำลดลง 0.5 เมตรสูงกว่าสันฝายประมาณสัก 0.5 เมตรด้วยกันนะสถานการณ์อยู่ในสถานะเฝ้าระวังระดับน้ำนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนที่บริเวณฝายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายที่หมู่4บ้านวังร่องตำบลหัวไร่ระดับน้ำก็ลดลงเช่นเดียวกันนะลดลงอยู่ที่ 0.35 เมตรระดับน้ำสูงกว่าสันฝายประมาณ 2.4 เมตรด้วยกันนะอันนี้อยู่ในระดับวิกฤตส่งผลกระทบระดับน้ำที่จะอยู่ในระดับวิกฤตเนี่ยจะต้องสูงประมาณสัก 3.5 เมตรด้วยกันนะคะในพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักค่ะที่หมู่ที่6ตำบลห้วยไร่นะคะ ก็มีคันดินริมแม่น้ำสายนั้นขาดก็ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรบางส่วนด้วยของตำบลสักหลงตำบลห้วยไร่นะคะนอกจากนี้แล้วระดับน้ำที่บริเวณสะพานตาลเดี่ยวเขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวแล้วก็เทศบาลเมืองหล่มสักก็มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 0.20 เมตรอยู่ในระดับ8ระดับคือ 8.48 เมตรนะคะระดับตลิ่งก็อยู่ที่ 8.34 ระดับผนังกั้นน้ำก็ประมาณ10เมตรด้วยกันนะส่งผลกระทบในบางพื้นที่ที่หมู่ที่4หมู่ที่7ในตำบลตาลเดี่ยวระดับน้ำก็ล้นคันดินล้นแบริเออร์แล้วก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะที่อำเภอหล่มสักทางด้านของกำนันตำบลตาลเดี่ยวผู้ใหญ่บ้านก็ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการช่วยชาวบ้านเนี่ยยกของขึ้นที่สูงทางเทศบาลก็ได้มีการนำกระสอบทรายไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านเพื่อทำแนวป้องกันน้ำเข้าบ้านเรือนนะคะส่วนที่อำเภอหล่มสักค่ะก็มีการแจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรเตรียมเครื่องจักรสาธารณภัยรองรับสถานการณ์ด้วยนะคะเพื่อให้พร้อมเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ได้แจ้งให้กับทางด้านของกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่มีพื้นที่ติดกับทางด้านของแม่น้ำป่าสักรวมถึงลำน้ำสาขาให้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะรวมถึงติดตามข่าวสารแจ้งเตือนจากทางราชการให้เฝ้าระวังเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็จะเห็นภาพนะจากทางด้านของทางอำเภอหล่มสักที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ระดับน้ำจากแม่น้ำป่าสักเนี่ยเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนทางหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยเขาก็มีการเอากระสอบทรายไปช่วยชาวบ้านกั้นน้ำเพราะน้ำมันเริ่มเข้าไปในบ้านของชาวบ้านกันแล้วนะคะเรายังต้องติดตามกันนะคะในส่วนของสถานการณ์น้ำเห็นว่าคือในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยอาจจะมีฝนตกบ้างไม่ตกบ้างก็คืออาจจะแบบฝนทิ้งช่วงตกช่วงบ่ายๆแต่ว่าตกหนักแล้วก็น้ำรอระบายกันแล้วก็เห็นกันอยู่นะคะแต่ว่าในต่างจังหวัดนี่เขาเริ่มมีระดับน้ำที่แบบว่าน้ำท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชนแล้วนะคะยังไงก็ต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมฝนตกที่ตกสะสมตกแบบว่าตกแบบเหมือนตกนอนสต็อปอะตกตลอด24ชั่วโมงเลยนะคือน้ำของเก่าก็ยังไม่ไปน้ำมาก็เติมขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะก็อาจจะส่งผลกระทบแน่นอนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: Update Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด35รายค่ะมีผู้เสียชีวิต1รายในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะ
1: Update Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ค่ะแล้วก็ฝากถึงคุณผู้ฟังนะคะในช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นประจำก็มาย้ำกันทุกวันนะว่าใครที่ติดตามจส100ผ่านทางด้านของYouTube Live นะคะก็จะได้ติดตามรายการดีๆที่เราจะมานำเสนอตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคะมีหลายๆคนก็มารอดูอยู่แล้วเหมือนกันนะก็ฟังอยู่แต่ว่าไม่ได้ส่งข้อความมาทักทายนี่มีคุณพักแคอินมาเนี่ยบอกว่าพรุ่งนี้มาช่วงเย็นหรือค้าเดินทางปลอดภัยนะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณคุณพักแคอินคุณแล้วพี่คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนช่วงหัวค่ำจะช่วงเย็นๆที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายท่านเหมือนกันคุณนัทนายคุณกุ๊ดมิวนะส่งข้อความมาคุณไก่บางบอนนะคุณอิสระสวัสดีทุกท่านเลยก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะในการติดตามรับฟังทางจส100นะคะแล้วส่งข้อความเข้ามาทุกแพลตฟอร์มของทางจส100เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำงานได้ดีไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวใช่คะ
1: สบายสบายดี
0: โอ้สบาย
1: สบายมาก
0: บ้านรักเขาพูดถึงได
2: ้แล้วนัดไว้จะโรงพยาบาลไหน
3: โรงพยาบาลที่ไหนเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกคนโตแล้วสองคนนี่ของหนูค่ะขอให้ลูกให้ลูกสาวด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ป่านนี้คุณรู้แล้วเวลาเขามาจุตินะมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวแล้วลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญ
3: คุณพระเจ้า

ทุกวันนี้ผู้คนที่ไปเยือนเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาก็คงมีโอกาสเห็นจัตุรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสถานที่ซึ่งสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้กับเมืองเคมบริดจ์ที่ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณโรงพยาบาลเคมบริดจ์หรือเมาออเบิร์นในปัจจุบันนายแพทย์สจ๊วตวิทมอร์เป็นนายแพทย์ที่ถวายการประสูติพร้อมด้วยพยาบาลที่ช่วยดูแลอีก4คนมิสซิสเลตันหนึ่งในพยาบาลได้เล่าว่าท่านเป็นทารกน้อยที่น่ารักที่สุดพ่อแม่ก็เป็นคนสมัยใหม่ไม่ต้องการพิธีรีตรองอะไรเลยหลังจากประทับอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ประมาณ8เดือนพระองค์และครอบครัวเสด็จนิวัตประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ80ปีเมืองไทยเวลานั้นมีประชากรเพียง11ล้านคนอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและที่วังสะประทุมในเวลาเดียวกันก็แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันรื่นรมณที่นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุมาพร้อมกับการเรียนรู้ในเรื่องน้ำต้นไม้และสัตว์เลี้ยงนานาชนิดทรงได้รับการปลูกฝังในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไทยในเวลาเดียวกันพระองค์โปรดการเล่นกลางแจ้งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ในขณะนั้นทรงมีเพียงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นหลักของครอบครัวด้วยสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสวรรคตไปตั้งแต่พระองค์มีพระชนมายุได้1พรรษา9เดือนพุทธศักราช2475เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยปีถัดมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีย้ายไปประทับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองโลซานเมืองเล็กๆที่มีบรรยากาศผิดแผกจากเมืองไทยโดยสิ้นเชิงชีวิตผู้คนที่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและสงบความสวยงามของภูเขาและทะเลสาบสีฟ้าสดใสพุทธศักราช2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชและทรงสถาปนาสมเด็จพระอนุชาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชพระราชสถานะใหม่ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อครอบครัวราชสกุลมหิดลมากนักด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีโปรดให้พระโอรสธิดาดำเนินพระชนชีพอย่างธรรมดาสามัญที่สุดทรงมุ่งอบรมอภิบาลให้ทุกพระองค์รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่มีวินัยพร้อมด้วยจิตใจสุจริตและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากสหรัฐอเมริกาประเทศซึ่งเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งเสรีภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพและพระองค์ได้มาทรงเจริญพระชนมพรรษาในสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งประชาธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในเวลานั้นดูเหมือนพระองค์ไม่ได้ทรงคาดคิดเลยว่าจะต้องมาเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในเวลาต่อมา

ุทธศักราช2482สงครามโลกครั้งที่2 อุบัติขึ้นและมาสิ้นสุดลงในปี2488ช่วงเวลา6ปีของภัยสงครามครอบครัวราชสกุลมหิดลก็ต้องทรงลำบากจากปัญหาสงครามเช่นเดียวกับชาวสวิสอื่นๆมีการปั่นส่วนอาหารและการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างไรก็ตามการตัดสินพระราชหฤทัยประทับอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยประเทศสวิตเซอร์แลนด์สามารถรอดพ้นจากการรุกรานทางทหารความเข้มแข็งของสมเด็จพระบรมราชชนนีทำให้ทรงสามารถรักษาครอบครัวเล็กๆของพระองค์ให้อบอุ่นปลอดภัยผ่านพ้นภาวะสงครามได้ในที่สุดที่สำคัญการศึกษาของพระโอรสพระธิดาสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัดหลังจากทรงจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเมียมองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเอกชนเอกอนูเวลเดลาสวิสโรมองเริ่มต้นทรงเป็นนักเรียนไปกลับและ2ปีสุดท้ายทรงเป็นนักเรียนประจำเพื่อที่จะทรงรู้จักดูแลพระองค์เองจนถึงการเรียนรู้สังคมโลกภายนอกอย่างเต็มที่วิชาพิเศษของโรงเรียนมีวิชาการทำสวนและวิชาช่างไม้นับว่าเข้ากับพระอุปนิสัยและความสนพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งพุทธศักราช2488มหาวิทยาลัยโลซานได้เป็นสถานศึกษาของครอบครัวราชสกุลมหิดลทุกพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ส่วนสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเข้าฟังการบรรยายแต่ไม่สอบเอาหน่วยกิจเพราะทรงเรียนด้วยพระราชหฤทัยฝ่ายความรู้พระอุปนิสัยรักการศึกษานี้ได้ถ่ายทอดมาสู่พระโอรสพระธิดานอกจากนี้ยังทรงเป็นแม่แบบที่ดีทั้งในเรื่องการรักษาสุขภาพด้วยกีฬาและทรงงานอดิเรกสร้างสรรค์หลายๆอย่างดังเช่นการถ่ายภาพเป็นต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจับกล้องถ่ายภาพตั้งแต่พระชนมายุแค่8พรรษาและทรงศึกษาต่อด้วยพระองค์เองจนทรงมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งทรงประดิษฐ์วิทยุแร่ที่สามารถรับฟังรายการที่ออกอากาศได้ทรงแกะไม้เป็นเครื่องร่อนต่างๆทรงต่อเรือจำลองทั้งเรือรบและเรือใบมีพระปรีชาสามารถในการวาดภาพและทรงเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดโดยเฉพาะแซกโซโฟนและทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้มากมายที่สำคัญพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญให้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงพระปรีชาสามารถในเวลาต่อมาพุทธศักราช2489วันที่9มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์วันที่19สิงหาคมพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปทรงศึกษาต่อในช่วงรถพระที่นั่งแล่นผ่านวัดเบญจมบพิตรเพื่อไปดอนเมืองทรงได้ยินเสียงตะโกนว่าอย่าละทิ้งประชาชนทรงนึกตอบในพระราชหฤทัยที่เป็นประหนึ่งสัญญาแรกที่ทรงให้ไว้กับคนไทยว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้

วันหนึ่งในฤดูร้อนพุทธศักราช2491ณเมืองฟองเทนโบลชานกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรธิดาหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรขณะครอบครัวท่านราชทูตมารอรับเสด็จพระองค์ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโรงงานประกอบรถยนต์ในกรุงปารีสนับเป็นการพบกันครั้งแรกซึ่งได้สานต่อเป็นความรักความผูกพันอันงดงามส่งมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เมื่อวันที่19กรกฎาคมปีถัดมาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์28เมษายนพุทธศักราช2493วันแห่งความชื่นบานของแผ่นดินไทยด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะประทุมหลังจากนั้นอีก1สัปดาห์วันที่5พฤษภาคมคนไทยก็รู้สึกปลื้มปิติกันทั่วหน้ากับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2ธันวาคมพุทธศักราช2494พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระราชธิดาพระองค์แรกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะมีพระชนม8เดือนเสด็จพระราชดำเนินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นิวัตประเทศไทยเป็นการถาวรและประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานจนถึงพุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานนี้สมเด็จพระบรมราชินีนาถมีพระประสูติการพระราชโอรสพระราชธิดาอีก3พระองค์วันปีใหม่1มกราคมพุทธศักราช2495พระองค์พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่พร้อมกันนั้นคนไทยก็ได้ปิติยินดีเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชสมภพในวันที่28กรกฎาคมและปีเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกเป็นการสร้างถนนห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2498วันที่2เมษายนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชสมภพปีนี้เป็นปีเริ่มต้นของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆเริ่มจากจังหวัดภาคกลางต่อด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพุทธศักราช2500คนไทยรับทราบข่าวอันสร้างความปลื้มเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประสูติในวันที่4กรกฎาคมช่วงต้นการครองราชพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังเช่นการระบาดของโรคเรื้อนซึ่งเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชาสมาสัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตลอดจนหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งคือระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499พระองค์ทรงพระผนวดเป็นเวลา15วันพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาน้อมนำให้เกิดมงคลและความสงบสุขแก่จิตใจประชาชนภาพข่าวพระราชโอรสธิดาพระองค์น้อยการทรงพระผนวดจนถึงพระราชจริยาวัตรเปี่ยมด้วยพระเมตตาในยามเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรล้วนนำความอบอุ่นชื่นบานมาให้ทุกหัวใจไทย

ุทธศักราช2501เริ่มด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเวลา19วันและต่อด้วยภาคใต้ตอนต้นปี2502พระองค์ทรงตระหนักในพระราชกิจของพระประมุขที่ต้องทรงรู้จักสภาพบ้านเมืองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประสบนิกรทุกจุดของประเทศยิ่งกว่านั้นทรงคิดค้นรูปแบบการสื่อสารสร้างความใกล้ชิดระหว่างพระองค์และประชาชนดังเช่นทรงพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารทรงใช้สถานีวิทยุอส.กระจายข่าวสารจากพระองค์ถึงประชาชนเป็นต้นพระราชกิจสำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยคือการสร้างสานสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกช่วงพุทธศักราช2502ถึง2510พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆตั้งแต่ทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลียในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมิตรประเทศทั้งหลายนั้นทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันอบอุ่นสง่างามพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันรวมทั้งพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีทรงได้รับการยกย่องชื่นชมจากนักดนตรีชั้นนำของโลกและสถาบันการดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติช่วงทศวรรษนี้เช่นกันที่พระองค์ทรงใช้เวลาว่างจากพระราชกิจมาทรงวาดภาพไว้ถึงกว่า100ภาพภาพวาดฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่าทางศิลปะเหล่านี้แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรมเห็นได้ชัดว่าความสนพระราชฤทัยและผลงานศิลป์ของพระองค์ทั้งด้านการวาดภาพถ่ายภาพตลอดจนด้านดนตรีได้มีส่วนสร้างเสริมสนับสนุนงานศิลป์สมัยใหม่ของประเทศให้เจริญก้าวหน้านอกจากนั้นผลงานฝีพระหัตถ์ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลป์และการช่างคือการต่อเรือใบประเภทต่างๆในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4เมื่อพุทธศักราช2510ทรงเป็นตัวแทนของประเทศเข้าแข่งขันกีฬาเรือใบระหว่างประเทศโดยทรงเรือใบที่ต่อด้วยพระหัตถ์ชัยชนะของพระองค์ในครั้งนั้นสร้างความปลื้มปิติในหมู่ชาวไทยทั้งยังเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์การกีฬาของประเทศครั้งสำคัญและทางการประกาศให้วันที่ทรงได้รับเหรียญทองวันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติในเวลาเดียวกันทรงเริ่มงานพัฒนาในลักษณะการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและประสบการณ์ด้านต่างๆโครงการส่วนพระองค์ที่ทรงเริ่มขึ้นในทศวรรษนี้ดังเช่นโครงการนาทดลองป่าไม้สาธิตและโรงโคนมสวนจิตรลดาดังนั้นบริเวณสวนจิตรลดาจึงเป็นเสมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ที่ทำให้ที่ประทับของพระองค์ไม่เหมือนพระราชวังแห่งใดในโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา3รอบเมื่อพุทธศักราช2506และทรงครองสิริราชสมบัติมากว่า20ปีแล้วทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกิจในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยได้อย่างสมบูรณ์งดงาม

20มกราคมพุทธศักราช2512วันปฐมฤกษ์ของปฏิบัติการธรรมฝนเทียมกับเมฆบนท้องฟ้าเหนือพื้นดินบริเวณวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เป็นก้าวสำคัญของโครงการธรรมฝนเทียมหรือฝนหลวงอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีมาตั้งแต่ปี2498ที่จะหาวิธีเพาะเมฆให้เกิดฝนนอกเหนือธรรมชาติจากปี2512มาจนถึงปัจจุบันโครงการฝนหลวงสามารถบังคับให้ฝนตกในพื้นที่เป้าหมายช่วยบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆได้เป็นผลสำเร็จในช่วงทศวรรษนี้หลังจากการสร้างพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2504แล้วทรงให้จัดสร้างพระตำหนักในภูมิภาคอีก2แห่งคือพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2516และพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครเมื่อปี2518พระตำหนักทั้ง3แห่งจึงเป็นที่ประทับและศูนย์กลางการทรงงานในยามเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรมเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆปีละหลายๆเดือนทำให้ทรงสามารถวางโครงการพัฒนาระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาหลักของประเทศด้านดินน้ำและการเกษตรกรรมทรงให้จัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาเมื่อปี2512เพื่อให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นและเลิกทำไร่เลื่อนลอยหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลวงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยการปลูกไม้3อย่างได้ประโยชน์4อย่างคือได้ไม้ผลไม้สร้างบ้านไม้ฟืนและประโยชน์อย่างที่4คืออนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารทรงให้จัดสร้างโรงสีข้าวตัวอย่างในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเมื่อปี2514ต่อมาอีก5ปีทรงสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศขึ้นในหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงบ้านผาหมอนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคใต้ได้แก่โครงการมูโนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในทศวรรษนี้ดังเช่นมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโครงการพระดาบทซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบสำหรับผู้ด้อยโอกาสได้ศึกษาวิชาชีพต่างๆและส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนาโดยมีพระราชดำริให้แปลพระคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเพื่อประสบนิกรชาวมุสลิมที่อ่านภาษาอาหรับไม่ได้สามารถเข้าใจคำสอนในพระคัมภีร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปีเมื่อพุทธศักราช2514ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชดาพิเศษโดยทรงขอให้รัฐบาลจัดงานอย่างประหยัดและมุ่งเน้นด้านพัฒนาบ้านเมืองพระราชดำริของพระองค์เป็นจุดกำเนิดถนนรัชดาพิเศษและพุทธศักราช2520ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา50พรรษาในโอกาสนี้มีพระราชศรัทธาให้หล่อพระพุทธรูปปางลีลาสูงเท่าพระองค์อันสื่อความหมายถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วราชอาณาจักรเพื่อช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นในทศวรรษนี้ล้วนได้มีส่วนช่วยบรรเทาความทุกข์สร้างความสุขให้แก่คนไทยตราบจนทุกวันนี้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนานี้คล้ายๆพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่ใครๆจะมาดูว่าทำอะไรกันศูนย์ศึกษาการพัฒนานี้คล้ายๆพิพิธภัณฑ์ธรรม

ที่ของตนศูนย์แรกนี่คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปี2522จากนั้นจนถึงปี2526ทรงให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นในภูมิภาคต่างๆจนครบ6ศูนย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาให้ประชาชนมากมายได้พัฒนาอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยิ่งกว่านั้นยังเป็นเครื่องสะท้อนถึงพระปัญญาอันลึกซึ้งและกว้างไกลแนวพระราชดำริที่แสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลอีกเรื่องหนึ่งก็คือการค้นคว้าด้านพลังงานทดแทนทรงเริ่มโครงการศึกษาวิจัยส่วนพระองค์ในการนำเอามูลสัตว์มาทำเป็นแก๊สชีวภาพใช้สำหรับครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงเรียกว่าเชื้อเพลิงเขียวและการทดลองผลิตแก๊สโซฮอลทั้งหมดล้วนเป็นการบุกเบิกด้านพลังงานทดแทนที่ทรงริเริ่มแล้วตั้งแต่ทศวรรษนี้พุทธศักราช2526เกิดฝนตกหนักและกลายเป็นภาวะน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนานกับ5เดือนประชาชนประสบความเดือดร้อนอย่างหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่งได้เสด็จพระราชดำเนินออกตรวจสภาพน้ำท่วมถึง6ครั้งทรงพระดำเนินไปตามตรอกซอกซอยต่างๆเพื่อศึกษาจุดที่เป็นปัญหาและพระราชทานพระราชดำริช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมหลายประการดังเช่นการขยายประตูระบายน้ำในหลายพื้นที่จนถึงการปรับปรุงเครือข่ายคูคลองในเขตต่างๆเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลจากการทรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี 2526 ถึง 2527นำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการทั้งการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและปัญหาน้ำเสียดังเช่นการใช้กลไกระบบคูคลองในลักษณะน้ำดีไล่น้ำเสียการปรับปรุงบึงมักกะสันและระบบสระเติมอากาศชีวภาพบำบัดบึงพระราม9ช่วงทศวรรษนี้มีพระราชพิธีอันพิเศษยิ่ง2พระราชพิธีคือพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อพุทธศักราช2525ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นแม่กองบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพุทธศักราช2530ชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รอพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลและพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาเป็นครั้งแรกในรัชกาลและพระองค์ได้เสด็จออกมหาสมาคมให้ชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งชัยมังคลาภิเษกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่ประจักษ์ว่าตลอดเวลากว่า5ทศวรรษพระมหากรุณาธิคุณเป็นประดุจแสงที่ถ่อทอดความอบอุ่นให้คนไทยไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนใดบนแผ่นดิน

เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2531มีพระราชพิธีสำคัญยิ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยืนนานกว่าสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกต่อมาในปี2539เป็นมหามง

คนสมัยที่เสด็จดำรงสิริราชสมบัติครบ50ปีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเป็น50ปีที่ทรงเป็นหลักอันแข็งแกร่งให้คนไทยยึดเหนี่ยวท่ามกลางความผันแปรตามกระแสโลกาภิวัตน์ปี 2531 ถึง 2539 ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นบรรเทาปัญหาด้วยการพัฒนาทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาโดยทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์เป้าหมายสำคัญของมูลนิธิคือเพื่อให้กระบวนการช่วยเหลือประชาชนในลักษณะการพัฒนาดำเนินไปได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกันนั้นพระราชทานแนวพระราชดำริหลายประการในการต่อสู้กับปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมทรงบรรเทาปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยโครงข่ายถนนสายต่างๆและผลจากน้ำท่วมหนักปี2538ได้พระราชทานแนวทางบรรเทาปัญหาน้ำท่วมด้วยโครงการแก้มลิงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนทรงคิดค้นการบรรเทาปัญหาน้ำเสียด้วยเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยที่รู้จักกันดีในชื่อกังหันน้ำชัยพัฒนาและเมื่อที่ดินทำการเกษตรลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่อันเป็นรูปแบบการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกังหันน้ำชัยพัฒนาแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อคนไทยและแผ่นดินไทยอย่างใหญ่หลวงในขณะเดียวกันได้รับการยกย่องชื่นชมจากนานาชาติเป็นอย่างยิ่งหนังสือพระมหาชนกนี้เป็นพระราชนิพนธ์ที่ให้คติสอนใจคนไทยในการดำเนินชีวิตโดยมีความเพียรเป็นที่ตั้งและในยามประเทศเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงเมื่อปี2540ก็พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นปรัชญาสำหรับปรับใช้ในการดำรงชีวิตของคนทุกระดับให้ดำเนินไปด้วยความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรมโดยเฉพาะความไม่เอารัดเอาเปรียบแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประหนึ่งแสงแห่งปัญญาส่องนำทางให้คนไทยผ่านพ้นจากภาวะมืดมนมีแนวทางในการดำรงชีวิตณวันนี้แนวพระราชดำริเรื่องต่างๆที่ได้พระราชทานแก่คนไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นประดุจเสาเข็มที่ทำหน้าที่ฐานรากค้ำจุนคนไทยให้สามารถก่อร่างสร้างชีวิตตนเองได้อย่างมั่นคงเพื่อจะรวมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้ประเทศต่อไป

ณวันนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า 3,000 โครงการได้ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆและบางโครงการได้ส่งผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวางเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งของหลายจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและเป็นเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างได้ผลเขื่อนขุนด่านปราการชนกลไกบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงส่งให้ทดลองใช้ไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นผลสำเร็จและพระราชดำริด้านพลังงานทดแทนกระตุ้นให้คนไทยหันมาใช้พลังงานอย่างประหยัดและเห็นคุณค่าของพลังงานทางเลือกพุทธศักราช2549ช่วงเวลาแห่งความสุขความปลื้มปิติของคนไทยที่ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีเดือนพฤษภาคมปี2549ในโคฟี่อันนันเลขาธิการสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยกระดับความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อเดือนมิถุนายนในงานถวายและพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ25ประเทศสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามในฐานะทรงเป็นผู้แทนพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศมีพระราชดำรัสถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งว่าฝ่าพระบาทไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประชาชนของพระองค์ไม่เคยมีพระราชดำรัสให้ประชาชนเป็นเพียงผู้ฟังคำสั่งหรือบริวารในทางตรงกันข้ามฝ่าพระบาททรงอยู่เคียงข้างประสบนิกรของพระองค์และทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนชาวไทยตลอดมาคำประกาศราชสดุดีอันงดงามจากผู้นำทั่วโลกเป็นประจักษ์พยานถึงพระปีชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นที่เล่าขานชื่นชมในหมู่ชาวโลกหากแต่รางวัลความสำเร็จที่มีค่าสูงสุดที่ทรงมุ่งหวังนั้นปรากฏชัดอยู่ในพระราชสัตยาธิฐานในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจสมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้ทุกประการพุทธศักราช2550ปีแห่งความปิติของคนไทยอีกวาระหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและหากจะมีหนทางใดที่ปวงชนชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่าควรจะนำความในพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่คนไทยเมื่อวันที่9มิถุนายน2549ไปปฏิบัติอันมีใจความสำคัญที่ทรงขอให้คนไทยช่วยกันรักษาคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคีดังความตอนหนึ่งว่าขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่นและถ่ายทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไปอย่าให้ขาดสายเพื่อให้ประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายหน้า

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2 กันยายนนี้นะฮะ

0: ประชุมราชแพทยาลัยสิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
2: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดกว่า
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: การทำความดีอาจเป็นเรื่องที่เริ่มต้นได้ไม่ยากแต่สิ่งที่ยากกว่าการเริ่มต้นคือการรักษาความดีนั้นเอาไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในทุกๆวันเพราะความซื่อสัตย์ความมีน้ำใจและการไม่ละเลยความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากการยึดมั่นและทำอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับสองเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เรื่องแรกเริ่มจากซองเอกสารเพียงหนึ่งซองที่คุณสุจิตราลืมไว้บนรถแท็กซี่ภายในมีสมุดบัญชีธนาคารเอกสารสำคัญและเงินทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาทเมื่อรู้ตัวจึงรีบประสานมายังจสร้อยเพื่อช่วยติดตามจากข้อมูลเพียงชื่อคนขับทีมงานได้ประสานเครือข่ายต่างๆจนสามารถติดต่อคุณวนิดาบัวดอกคนขับรถแท็กซี่ได้สำเร็จเมื่อได้รับการติดต่อคุณวนิดายืนยันในทันทีว่าซองเอกสารยังอยู่ครบพร้อมนัดส่งคืนเจ้าของสิ่งที่น่าประทับใจไม่ใช่เพียงการได้ของคืนแต่คือคำพูดสั้นๆที่สะท้อนตัวตนของเธอขับแท็กซี่มา26ปีก็ฟังจสร้อยมา26ปีตลอดเวลาที่ทำอาชีพนี้ความซื่อสัตย์ไม่เคยเปลี่ยนไปและซองเอกสารในวันนั้นก็เป็นอีกครั้งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการทำความดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่เธอยึดถือมาตลอด
9: เช่นเดียวกับอีกหนึ่งเรื่องราวของเชอร์แตมสุนัขที่พลัดหลงระหว่างการย้ายบ้านและหายไปหลายวันจนกระทั่งคุณวันดีหานจันทึกไรเดอร์พลเมืองดีซึ่งเห็นประกาศตามหาจากจสร้อยสังเกตเห็นสุนัขที่มีลักษณะตรงกันบริเวณถนนเพชรเกษมแม้คุณวันดีจะใส่ขาเทียมและเดินไม่สะดวกแต่ก็ยังเข้าไปดูแลเชอร์แตมให้อาหารคอยอยู่เป็นเพื่อนและรีบติดต่อเจ้าของให้มารับกลับบ้านเมื่อเจ้าของเดินทางมาถึงพร้อมมอบสินน้ำใจเล็กๆเพื่อแสดงความขอบคุณคุณวันดีกลับปฏิเสธพร้อมบอกเพียงว่ารักและเลี้ยงสุนัขเหมือนกันคำพูดธรรมดาแต่เต็มไปด้วยความหมายเพราะสำหรับคนที่ทำความดีเป็นนิสัยสิ่งตอบแทนที่มีค่าที่สุดอาจเป็นเพียงการได้เห็นอีกหนึ่งชีวิตกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างปลอดภัยทั้งสอง

เรื่องราวนี้อาจแตกต่างกันในรายละเอียดแต่มีสิ่งนึงที่เหมือนกันคือความดีที่เกิดจากการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเสมอต้นเสมอปลายคนหนึ่งรักษาความซื่อสัตย์มาตลอด26ปีของการขับแท็กซี่อีกคนไม่ปล่อยผ่านหนึ่งชีวิตที่กำลังต้องการความช่วยเหลือแม้ตัวเองจะมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตก็ตามและตลอดเวลากว่า34ปีจอสอร้อยก็ยังคงทำหน้าที่เช่นเดิมเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงและเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้รับการส่งต่อออกไปสู่สังคมเพราะความดียิ่งถูกบอกเล่าก็ยิ่งมีคุณค่าและเมื่อทุกคนช่วยกันรักษาความดีเล็กๆของตัวเองเอาไว้สังคมของเราก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจและอบอุ่นหัวใจต่อไปกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งต่อไปนะคะ

0: สวัสดีค่ะรายการหมอสากับจสร้อยในสัปดาห์นี้นะคะเดนจะคุยกันถึงเรื่องของการคลอดในน้ำค่ะนะคะอันนี้มีที่มาค่ะนะคะเชื่อว่าเราก็คงจะเห็นการแชร์กันนะคะเป็นคลิปจาก TikTok ค่ะที่แชร์ว่าคลอดในน้ำนะคะเป็นภาพที่คลอดน้ำซึ่งดูแล้วก็หวาดเสียวค่ะนะคะนะคะคนที่ได้ดูก็หวาดเสียวกันไปนะคะแล้วก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันจะปลอดภัยหรือว่าคลอดเองที่บ้านแล้วก็คลอดในน้ำด้วยโดยไม่มีคนดูแลเลยมีแต่คุณแม่กับแล้วก็คลอดน้องออกมานะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะเรามาคุยกันนะคะแล้วก็มาหาความรู้กันนะคะจากทางผู้เชี่ยวชาญค่ะซึ่งดิฉันวันนี้ก็จะคุยกับทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์เอกชัยโควาวิสารัตน์นะคะซึ่งอาจารย์เป็นสูตินรีแพทย์เป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามค่ะตอนนี้อาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวินาครับ
0: ค่ะค่ะก็ที่ได้เกริ่นไปนะคะอาจารย์หมอคะว่าจากที่มีการแชร์คลิปจาก TikTok ว่าคลอดเองในน้ำที่บ้านนะคะดูแล้วมันน่าหวาดเสียวมากซึ่งจริงๆอันนี้นะคะมันมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนอะคะ
1: ครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำว่าการคลอดเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็เราจะคลอดบนบกนะอันนี้ในการถ้าการคลอดในน้ำเนี่ยมันก็จะต้องมีความพิเศษหลายประการนะครับ
0: ค่ะ
1: การคลอดในน้ำเนี่ยมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะฮะข้อดีก็คือในแง่ที่ว่ามันก็ช่วยลดเรื่องของความเจ็บปวดนะฮะแล้วก็ช่วยพยุงแม่นะฮะลดเรื่องความเครียดแต่ข้อเสียนี่ก็มีก็คือว่าเด็กที่อยู่ในครรภ์เนี่ยเขาก็อยู่ในน้ำค่ำก็เป็นน้ำใช่ไหมฮะเวลาคลอดออกมาเนี่ยถ้าเจอน้ำเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรคือเด็กเราต้องรู้กลไกก่อนว่าเด็กเนี่ยจะหายใจเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนคือเด็กเมื่อคลอดเอาบนบกก่อนนะฮะคลอดบนบกเนี่ยเด็กอยู่ในน้ำใช่ไหมฮะแล้วก็พอคลอดออกมาอุณหภูมิก็เปลี่ยนเพราะว่าในน้ำเนี่ยอุณหภูมิในน้ำค่ำเนี่ยอุณหภูมิเท่ากับแม่ประมาณ37องศาพอออกมาเนี่ยก็ประมาณ20กว่านะอย่างบ้านเราก็ประมาณ27 28พออุณหภูมิเปลี่ยนปั๊บมันจะกระตุ้นให้เด็กหายใจนะฮะอันนี้ถ้าคลอดในน้ำนี่ก็จะคล้ายๆกลไกแค่กันคือว่าพอเด็กอยู่ในน้ำใช่ไหมครับพอคลอดออกมาเนี่ยถ้าสมมติว่าน้ำเนี่ยเป็นน้ำที่ถูกเตรียมโดยอุณหภูมิเท่ากับในน้ำข้ามก็ประมาณ37เนี่ยเด็กจะยังไม่หายใจเด็กจะหายใจเมื่อเรานำเด็กเนี่ยพ้นจากน้ำในอ่างน้ำอะไรต่างที่คลอดในน้ำนะครับพ้นขึ้นมาปั๊บเขาก็จะหายใจคราวนี้อันตรายก็อยู่มีอยู่ที่ว่าถ้าสมมติว่าการอันที่หนึ่งการเตรียมตั้งแต่การเตรียมนะถ้าอ่างที่ให้คลอดเนี่ยน้ำเนี่ยต้องมีอุณหภูมิ37องศานะครับแล้วก็ต้องมีความสะอาดมีปลอดสารปราศจากเชื้อนะครับมาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาให้เด็กขึ้นจากน้ำนะเพราะว่าเด็กจะมีโอกาสเรื่องของการสำลักคราวนี้เรารู้ว่าเด็กเนี่ยจะไม่หายใจเมื่ออุณหภูมิเมื่อเปลี่ยนจะหายใจเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนถ้าอุณหภูมิของน้ำในอ่างเนี่ยเท่ากับอุณหภูมิแม่37องศาก็ยังไม่หายใจเพราะฉะนั้นเพราะถ้าเรานำขึ้นจากน้ำปั๊บเขาก็จะหายใจเพราะอุณหภูมิมันก็เท่ากับอุณหภูมิบรรยากาศก็ประมาณ 28-30 นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญว่าเราต้องเอาเด็กเนี่ยให้ขึ้นมาตามหลักการแล้วเนี่ยก็เราให้ขึ้นมาให้เร็วที่สุดนะครับโอกาสที่เด็กสำลักนี่ก็จะน้อยมากนะครับคราวนี้ปัญหาอย่างในวิดีโอเนี่ยอันที่หนึ่งคือคุณแม่เนี่ยทำคลอดเองนะซึ่งอันนี้อันตรายมากนะฮ
0: ะ
1: เพราะว่าวันไหนๆต้องมีคนจับเด็กแล้วก็มีคนยกขึ้นมาต่างๆนานาเนี่ยนะ
0: คุ
1: ณแม่เนี่ยทำคนเดียวนี่อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยนะฮะอันที่สองผมภาชนะเท่าที่ดูนะฮะคือเราจะดูจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยภาชนะเนี่ยผมไม่แน่ใจในเรื่องความสะอาดนะฮะว่าจะสะอาดไหมเพราะมันก็เหมือนกับอ่างที่เด็กไปเล่นน้ำนะฮ
0: ะ
1: อันที่สามคือเรื่องอุณหภูมินะฮะในอ่างเนี่ยผมเท่าที่ดูผมสภาพนี่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้อุณหภูมิ37องศาตลอดเวลาหรือไม่นะฮะเพราะว่าน้ำเนี่ยอย่าลืมว่ามันต้องมีการระเหยอะไรต่างๆนะฮะเพราะนั้นน้ำตั้งข้างนอกเนี่ยสมมติว่า37ตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวไม่นานมันก็ลงไปเรื่อยๆอุณหภูมิก็ลงไปเรื่อยๆนะซึ่งอันนี้มันก็ไม่เป็น37แล้วใช่ไหมฮะถ้าสมมติว่าออกจากแม่37สมมติว่าน้ำในอ่างเนี่ยมัน30เอา35ก็ได้เด็กก็จะหายใจเพราะอุณหภูมิมันต่างพอหายใจถ้าไม่เอาขึ้นไม่ทันปั๊บมันก็จะสำลักน้ำในอ่างซึ่งอันนี้ก็จะอันตรายฮะอันนี้อันตรายมากเพราะว่าในการที่ทำข้อเนี่ยจะต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการที่ดูแลนะครับเพราะนั้นแม้กระทั่งในโรงพยาบาลก็มีโรงพยาบาลที่ทำสามารถทำได้อยู่น้อยมากนะครับ พราะนั้นในการที่คลอดที่บ้านนี่ผมไม่แนะนำอย่างเด็ดขาดนะฮะเพราะมีอันตรายมหาอย่างมากและยิ่งคุณแม่ทำคลอดเองนี่ยิ่งก็ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่คือปกติการคลอดที่บ้านคลอดบนบกนี่ก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ให้คุณแม่เราคือเราต้องมีการคัดเลือกคุณแม่ที่ความเสี่ยงน้อยคือมันที่จะคลอดบนบกในที่บ้านนะฮะคือคนที่มันสองเด้งนะฮะคืออันที่หนึ่งคือคลอดที่บ้านด้วยอันที่สองก็คลอดในน้ำอีกเพราะนั้นมันมีความเสี่ยงมีอันตรายค่อนข้างเยอะไม่อยากแนะนำให้ทำเป็นแบบง่ายๆฮะคือการที่แชร์ในนี้เนี่ยผมว่าก็เป็นดาบสองคมนะฮะคือถ้าคนดูโดยที่ว่าไม่มีความรู้ที่เพียงพอเนี่ยเกิดไปลองทำนี่ผมว่าเดี๋ยวก็เด็กอาจจะสำลักน้ำแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับก็ครับแค่นี้ครับ
0: ครับก็คือถือว่าถ้าจะคลอดในน้ำทอดที่บ้านต้องมีสูติแพทย์ที่ดูแลนะคะทีนี
1: ้
0: กลับมาถึงเรื่องของการคลอดในน้ำนี่ถือว่าเป็นวิธีการคลอดที่เป็นเหมือนกับเป็นเรื่องใหม่หรือว่าอะไรไหมคะอาจารย์คะ
1: จริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะครับคือเบื้องต้นนี่ผมจะอยากจะพูดถึงเรื่องของมันการคลอดในน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของการคลอดวิถีธรรมชาติฮะการคลอดวิถีธรรมชาตินี่ก็เป็นอีกเรื่องใหญ่ที่สำคัญหลักก็คือนะพอดีถ้าพูดเรื่องนี้ก็ได้อีก 2-3 ชั่วโมงนะฮะก็คือการคลอดวิถีธรรมชาติเนี่ยคือการคลอดที่เราให้แม่เป็นศูนย์กลางนะฮะแล้วก็ใช้การแทรกแซงใช้ยาให้น้อยที่สุดน
0: ะ
1: ฮะเพราะว่าเราพบว่าการแทรกการใช้ยาต่างๆมันมีผลต่อแม่แล้วก็เด็กนะเขาก็พยายามอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเรียก natural birth การคลอดวิถีธรรมชาติการคลอดในน้ำเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของเราไม่ต้องให้ยาแก้เจ็บปวดเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะช่วยเรื่องลดความเจ็บปวดแล้วก็ลดสเตรสและการคลอดออกมาเนี่ยมันก็จะง่ายนะฮะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยแล้วก็จริงๆอย่างที่ได้เรียนว่าคือเด็กเนี่ยอยู่ในน้ำอยู่แล้วในน้ำค่ำเพราะนั้นออกมาอยู่ในน้ำก็อยู่ในน้ำเหมือนกันนะครับมันก็ไม่มีอันตรายในอดีตเนี่ยการคลอดเนี่ยก่อนจะคลอดในน้ำเนี่ยเขาก็ไปเหมือนกับว่าลดปวดก่อนก็ไปแช่ในน้ำเสร็จละในคุณแม่ท้องหลังเนี่ยจะคลอดเร็วมันลุกไม่ทันก็คลอดในน้ำแล้วตอนหลังก็พบว่าคลอดในน้ำก็ไม่เห็นมีอันตรายอะไรก็เลยคลอดในน้ำกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมต้องเรียนก่อนว่ามันต้องแล้วแต่บริบทนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนว่าคือที่บ้านเนี่ยไม่ให้คลอดในน้ำแน่ๆอันตรายขนาดในโรงพยาบาลก็ตามเนี่ยต้องเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่แล้วก็มีสูติแพทย์ผู้ชำนาญที่จะสามารถจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับคลอดในน้ำแล้วอุปกรณ์ต่างๆที่ผมเรียนไปแล้วนะฮะว่าต้องมีปลอดจากเชื้ออุณหภูมิที่เท่ากับอุณหภูมิแน่37องศาอะไรต่างๆเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นเรื่องเล่นๆนะฮะเรื่องยากแล้วเพราะนั้นเนี่ยในโดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยมีน้อยที่จะทำแบบนี้ได้นะผมเพราะนั้นผมว่าอันตรายมากที่มีแชร์ TikTok อันนี้ออกไปคือไม่ทราบว่าเป็นคลอดที่ประเทศไหนเหมือนกันนะฮะคุณวีนาพอทราบไหมฮะ
0: ก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าเขาแชร์มาจากต่างประเทศอะไรหรือเปล่าเพราะมันก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรแบบเพิ่มเติมว่าที่ไหนยังไงอะไรยังไงนะคะทีนี้เรียนถามอาจารย์ต่อค่ะว่าสำหรับเรื่องของการคลอดในน้ำถ้าคุณแม่ประสงค์ที่จะคลอดในน้ำแล้วก็มีสูติแพทย์ที่ดูแลนะคะในการเตรียมตัวค่ะว่าต้องมีการเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างอะค่ะ
1: อ๋อคือเตรียมตัวอันที่หนึ่งคุณแม่ต้องไม่มีความเสี่ยงก่อนเช่นอาจจะไม่คือต้องไม่มีโรคต่างๆความดันโรคเบาหวานหัวใจต่างๆเนี่ยห้ามคือแม่ต้องพร้อมก่อนนะที่ไม่มีโรคแทรกซ้อนอันที่ว่าอันที่สองก็คือมีความตั้งใจอยากจะคลอดในน้ำนะครับแล้วก็อันที่สามก็ต้องมีสูติแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจะดูแลอันที่สี่ก็คืออุปกรณ์สถานที่เนี่ยต้องพร้อมนะครับถ้าทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดก็เข้าได้ฮะอันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ลำบากอะไรนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องมีแต่ว่าที่บ้านนี่ไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้ผมว่าคลิปนี้ออกมานี่อันตรายมากเลยถ้าเกิดใครไปทำตามนี่ผมว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนไข้เด็กสำลักน้ำแน
0: ่ค่ะดูแล้วมันก็หวาดเสียวสำหรับคลิปTikTok อันนี้นะคะทีนี
1: ้อีกอย่างนึงคือส่วนใหญ่เดี๋ยวผมขอประทานโทษนะคือปกติคลอดในน้ำนี่เราจะนั่งยองๆคลอดนะอันนี้คุณแม่ที่อยู่ในคลิปนี่เหมือนกับยืนเลยนะฮะซึ่งการที่ยืนเนี่ยจะมีอันตรายคือเด็กถ้าเข้าใจว่าคุณแม่เนี่ยจะเป็นท้องหลังคือเด็กเนี่ยเวลาที่เบ่งบางทีมันจะเร็วนะฮะแล้วก็ถ้ายืนเนี่ยมันจะระยะห่างระหว่างตัวแม่จากช่องคลอดไปถึงพื้นเนี่ยมันจะสูงใช่มั้ยแต่ถ้ายองๆเนี่ยมันจะนิดเดียวนี้พอสูงปั๊บเด็กออกมาแล้วเร็วเนี่ยบางทีโฟ พุ่งออกมาเนี่ยอาจจะสายสะดือขาดก็ได้ซึ่งอันนี้อันตรายอันตรายมากนะครับก็ไม่แนะนำว่าถ้าเกิดปกตินั่งยองๆคือเวลาคลอดในน้ำต้องนั่งยองๆนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็ดูจากที่ถูกต้องลักษณะอ่างก็ต้องเป็นแบบกลมๆไม่ใช่แบบอ่างยาวแบบอ่างอาบน้ำในบ้านของเรา
1: ใช่ใช่ครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นกลมๆครับคืออ่างเนี้ยถูกแล้วแต่คือดูแล้วรู้สึกมันค่อนข้างจะโลโปรไฟล์ไปนิดนึงเพราะคุณเห็นรูปที่เมื่อกี้ใช่ไหมฮะอ่างมาตรฐานเนี่ยต้องเป็นอ่างที่แบบอันนี้เหมือนกับเป่าลมนะอ่างที่แบบเขาเด็กเล่นนะฮะเป่าลมขึ้นมาไม่ต้องไม่อย่างนั้นฮะต้องเป็นอ่างที่แบบพลาสติกที่แบบแข็งแรงความทนทานเพราะว่ามันต้องใส่น้ำที่อุณหภูมิ 37 องศาแล้วน้ำมันเพราะฉะนั้นมันจะต้องไม่ใช่แบบเป่าลมเข้าไปแล้วก็ตั้งขึ้นมานะฮะ
0: ค่ะการคลอดในน้ำที่ถูกต้องแล้วก็มีสูติแพทย์ที่ดูแลนะคะอาจารย์คะว่าต้องเป็นท้องที่เท่าไหร่ครับท้องแรกสามารถที่จะเลือกคลอดในน้ำแบบดีได้ไหมอะคะ
1: จริงๆได้ครับคือท้องนี้ไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวว่าท้องแรกท้องหลังเพียงว่าท้องแรกคือท้องแรกเนี่ยระยะการคลอดเนี่ยอาจจะนานกว่าท้องหลังหน่อยนึงนะฮะแต่ในนั้นก็ไม่เป็นไรว่าจะท้องแรกหรือท้องหลังได้คือถ้าตั้งใจจะคลอดในน้ำเนี่ยก็ได้
0: ค่ะค่ะแล้วก็การคลอดในน้ำสิ่งที่แบบทุกคนต้องคิดตามมาว่าเมื่อเด็กออกมาเนี่ยจะสำลักน้ำหรือเปล่าอะค่ะ
1: อ๋อครับไอ้เหมือนเมื่อกี้ผมเรียนไงฮะคือเด็กเนี่ยจะเริ่มหายใจเนี่ยเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่หายใจก็ไม่มีโอกาสสำลักน้ำถูกต้องไหมฮะ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นพอเขาหายใจเฮือกแรกเนี่ยเข้าไปเนี่ยเพราะว่าอุณหภูมิอย่างที่ผมได้เรียนมากคือว่าเรายกเด็กขึ้นมาพอเด็กเจอกับอากาศภายนอกนะฮะคือถ้าเด็กจากในน้ำข้ามาในน้ำในอ่างเนี่ยอุณหภูมิเท่ากันเพราะฉะนั้นเขายังไม่หายใจแต่ถ้าเรานำเด็กจากอ่างขึ้นมาในอากาศในอากาศเนี่ยขึ้นบนบกขึ้นในอากาศนะพอเขาเจอกับสัมผัสอากาศเฮือกแรกเขาก็จะหายใจคราวนี้เนี่ยก็เรื่องของท่าเนี่ยบางทีบางคนก็เขาแนะนำว่าให้นอนหงายให้เด็กนอนหงายแล้วก็ยกขึ้นจากน้ำใช่ไหมฮะเฮือกแรกจะได้หายใจอากาศแต่บางคนเขาก็บอกนอนคว่ำเพราะว่าน้ำคว่ำจะได้ไหลออกไปอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้มีประสบการณ์เขาแนะนำว่าให้ขึ้นให้เร็วที่สุดเพราะว่าเวลายิ่งสั้นเนี่ยไม่ว่าเราหงายขึ้นหรือคว่ำขึ้นก็ไม่เป็นไรนะมันจะสั้นมากนะฮะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าเราคว่ำใช่ไหมฮะพอหลังมาหลังเนี่ยแตะอากาศเนี่ยมันก็จะหายใจเข้าไปละอันนี้ข้อเสียของการที่คว่ำนะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมได้เรียนก็คือว่าถ้าเราขึ้นเร็วเนี่ยไม่เป็นไรมันนิดเดียวโอกาสสำลักแน่น้อยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็คือที่ว่าสำลักครับ
0: ค่ะค่ะก็คือพอเด็กคลอดมาอันนี้ถึงทำไมถึงต้องมีเป็นผู้เชี่ยวชาญมีสูติแพทย์ที่คอยดูเพราะว่าจะได้นำเด็กขึ้นมาแล้วคุณแม่ก็ต้องขึ้นไปพร้อมกันเพราะว่าเรายังไม่ได้ตัดสายสะดืออ
1: ๋อไม่เป็นไรฮะคือสายสะดือมันยาวนะฮะพอเรานำเด็กขึ้นมาแม่นั่งอยู่นี่ไม่เป็นไรฮะสายสะดือยาวฮะแม่ไม่ต้องรีบเปลี่ยนท่านะฮะพอฮะขึ้นจากน้ำได้สบายสบาย
0: ค่ะเพราะว่าแม่กำลังนึกภาพตามเพราะว่าแม่ก็ตัวเปียกก็คงแบบเหมือนก็จะเปียกมาลักแบล็คคงแบบมันก็คงชุนเหมือนกันนะคะกำลังนึกภาพตามว่าไหนจะน้ำไหนจะอะไรเดี๋ยวจะลื่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ใช่ใช่อันนี้ผมถึงที่บอกว่าทำคลอดเองเนี่ยคลอดในน้ำนี่อันตรายมากปกติถ้าทำคลอดเองบนบกนี่ผมว่ามันก็มีความเสี่ยงนะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าก็มีในนิยายจีนอะไรเนี่ยเขาก็บอกแม่ก็คลอดเองก็เป็นไปได้ฮะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะฮะแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงที่ผมได้เรียนก็คือมันมีความเสี่ยงนะฮะก็ต้องดูหลายๆอย่างนะฮะแม้ก็ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกโฮมเบิร์ธคลอดที่บ้านของเราเนี่ยบ้านของไทยเนี่ยน้อยมากฮะแต่ก่อนเมื่อสัก50กว่าปี60ปีเนี่ยคลอดที่บ้านนี่เยอะตอนนี้น้อยมากฮะยกเว้นว่าไปโรงพยาบาลไม่ทันนั่นเองฮะนะ
0: ค่ะ
1: นอกนั้นส่วนใหญ่เราก็คลอดที่โรงพยาบาลหมดครับ
0: ค่ะแล้วในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเนี่ยนะคะเรื่องของการคลอดในน้ำเนี่ยมีคุณแม่ที่ใช้วิธีการนี้เนี่ยไม่ทราบมากน้อยแค่ไหนนะคะได้รับความนิยม
1: น้อยมากมากเลยนะคะคือน้อยมากมากนะครับเพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลที่ทำได้เนี่ยไม่ทราบจะเอ่ยชื่อได้ไหม
0: ค่ะมีสักกี่โรงพยาบาลล่ะคะอาจารย
1: ์ผมว่าโรงพยาบาลเดียวมั้ยฮะ
0: อ๋อค่ะ
1: นะฮะไม่ทราบจะอนุญาตให้เปิดเฉยชื่อป่ะฮะเดี๋ยวจะเป็นการโฆษณา
0: อาจารย์ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์มีแค่โรงพยาบาลเดียว
1: ก็สมิติเวชนะฮะสมิติ ที่สมิติเวชเนี่ยสุขุมวิทเนี่ยเราก็จะมีแต่ว่าก็คือน้อยมากนะฮะ
0: ค
1: ือก็ต้องมีอันที่หนึ่งก็คนไข้เขาอยากจะมาคลอดในน้ำก่อนนะแล้วคุณหมอที่ชำนาญอยู่นะฮ
0: ะ
1: ซึ่งก็มีไม่กี่ท่านผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ว่าก็ทำมาหลายเคสนะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปนี่เราก็ต้องมีซีเล็กหลายอย่างที่ผมเรียนไงฮะแม้ไม่มีความเสี่ยงอะไรต่างๆมีอะไรต่างๆเนี่ยต่างๆอุปกรณ์ที่โรงพยาบาลเนี่ยมีอยู่แล้ว
0: นะคะ
1: มีพร้อมอยู่แล้วที่จะข้อในน้ำเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการข้อผิดธรรมชาติที่ผมได้นำเรียนนะแต่โดยทั่วไปเราก็ไม่ได้อยากกระตุ้นให้ใหญ่คนไข้ข้อน้ำเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู
0: ่ค่ะ
1: ซึ่งถ้าข้อบนบกมันก็เสี่ยงน้อยกว่าอยู่แล้วนะแต่ถ้าคุณแม่ตั้งใจจริงๆเนี่ยก็ย่อมได้แต่หลังจากที่เราสกรีนแล้วว่าไม่มีความเสี่ยงอะไรต่างๆนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ปัจจุบันคือก็เรียนว่าน้อยมากเพราะว่าโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลเดียวที่อื่นก็ไม่มีใครทำนะครับหมอที่ทำก็น้อยมากอีกนะฮะ
0: ค่ะแล้วอย่างในต่างประเทศล่ะคะอาจารย์ว่าเขามีความนิยมเพิ่มขึ้นไหมคะสำหรับเรื่องของการ
1: ต่างประเทศเนี่ยมีฮะแต่ว่าคือตัวเลขนี่ผมคงประเมินให้ยากนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันก็คือเรื่องของการข้อวีธรรมชาติเนี่ยฮะ natural birth เนี่ยมันก็น้อยอยู่แล้วนะฮะมันจะเยอะในบางโซนนะฮะอย่างพวกสแกนดิเนเวียนนะฮะทางยุโรปเนี่ยมันจะมีเพราะว่าตรงโน้นเนี่ยคนที่ทำข้อดูแลข้อเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นผดุงครรภ์หรือเขาเรียกเป็นมิดไวฟ์นะฮะเป็นคนดูแลเพราะนั้นมิดไวฟ์เนี่ยเขาจะไม่สามารถผ่าตัดอะไรได้เขาก็จะพยายามดูให้คลอดแต่ถ้าคลอดไม่ได้ก็จะมีสูติแพทย์เนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นเรียกว่าอะไรเป็นแบ็กอัพอีกทีหนึ่งใช่ไหมถ้าคลอดไม่ได้เขาก็ต้องส่งโรงพยาบาลเพราะว่าการคลอดที่บ้านเนี่ยในยุโรปเนี่ยมีพอสมควรนะฮะยุโรปออสเตรเลียแต่ถ้าเมืองไทยนี่อย่างที่ผมเรียนนำเรียนว่าน้อยมากนะฮะเพราะนั้นเขาคลอดที่บ้านเนี่ยเขาก็แล้วแต่จะคลอดในน้ำหรือเขาก็จะเตรียมอุปกรณ์นะแต่ว่าก็ผดุงครรภ์ก็เป็นคนทำคลอดไม่คลอดเองคนคุณแม่คลอดเองเหมือนในคลิปนะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีพอสมควรแต่ก็เข้าใจว่าไม่ได้เป็นส่วนใหญ่นะฮะก็เป็นส่วนน้อยนะครับ
0: ค่ะนะคะก็เรียกว่าวันนี้เราก็ได้ความชัดเจนกันนะคะสำหรับเรื่องของการคลอดในน้ำนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวิธีธรรมชาตินะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมีสูติแพทย์ที่ดูแลนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์หมอมากเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: ครับขอบคุณมากคุณวีนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะนะคะสำหรับท่านที่ติดตามนะคะถ้าหากว่ายังนึกไม่ออกก็ลองไปดูนะคะภาพที่ก็แชร์กันแล้วก็จะเห็นว่าความน่าหวาดเสียวนะคะทำไมทางผู้เชี่ยวชาญทางสูติแพทย์ถึงไม่แนะนำให้คลอดในน้ำเองที่บ้านนะคะเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งนะคะค่ะก็เป็นรายละเอียดที่เรานำมาเสนอกันนะคะสำหรับรายการหมอสากับจัสร้อยในสัปดาห์นี้ต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรายการหมอศาสตร์กับจสร้อยในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยจะคุยกันค่ะถึงเรื่องของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้นะคะเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินกันว่าคนนี้เป็นภูมิแพ้นะคะคนนี้มีอาการเวลาที่อากาศเปลี่ยนนะคะบางคนเนี่ยจามฟึดฟัดหรือว่าบางคนก็จะคันกันหน้าดูเลยนะคะว่าการเป็นภูมิแพ้อันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้อย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันก็จะมาคุยกันในเรื่องนี้นะคะกับทางแพทย์หญิงเกวลีธรรมจำรัดศรีสะนะคะซึ่งคุณหมอเป็นกุมารแพทย์ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะเรื่องของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้นะคะหมายชื่อมันก็ค่อนข้างยาวนะคะมีคำว่าภูมิแพ้ด้วยนะคะโรคนี้เนี่ยมันคืออะไรคะ
1: ก็โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะคะก็คือเป็นภาวะการอักเสบของเยื่อบุโพรงจมูกค่ะที่มันเกิดจากความผิดปกติของการตอบสนองของร่างกายค่ะปกติเนี่ยเวลามีอาการเนี่ยจะถูกกระตุ้นด้วยสิ่งที่คนไข้แพ้ค่ะทำให้เกิดอาการขึ้นมาได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วทีนี้คือแพ้แล้วก็สิ่งที่มากระตุ้นเนี่ยมันเป็นพวกอะไรบ้างอะคะ
1: ก็จะมีพวกไรฝุ่นแมลงสาบละอองเกสรหญ้าแล้วก็พวกขนสุนัขแล้วก็ขนแมวค่ะ
0: อ๋อแล้วอันนี้คือว่ามันปลิวเข้ามาคือปกติมันก็จะหล่นอยู่ตามพื้นใช่ไหมถ้าเป็นพวกละอองเกสรอะไรต่างๆแล้วทำไมเนี่ยมันถึงเข้าสู่ร่างกายเราทำให้เกิดเป็นอาการของภูมิแพ้เกิดขึ้นนะคะ
1: ก็ปกติมันแล้วแต่ว่าตัวกระตุ้นของเราเป็นตัวอะไรอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นพวกละอองเกสรหรือว่าขนสุนัขแล้วก็ขนแมวเนี่ยปกติมันจะล่องลอยอยู่ในอากาศมันก็สามารถเข้าไปกระตุ้นภายในเยื่อบุโพรงจมูกของเราได้ค่ะก็จะทำให้มีอาการขึ้นมาได้งั้นเดี๋ยวขอสไลด์อาการของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้จะเป็นอาการของโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะสับสนกันว่าคนไข้จะเป็นภูมิแพ้หรือว่าเป็นติดเชื้อเป็นไข้หวัดเป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจหรือเปล่าก็อาการจมูกภูมิแพ้อักเสบเนี่ยเกิดจากก็คือจะมีน้ำมูกไหลได้ค่ะส่วนมากเนี่ยมักจะเป็นน้ำมูกใสนะคะยกเว้นในบางรายที่คนไข้มีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีการติดเชื้อร่วมด้วยเนี่ยอาจจะเจอเป็นน้ำมูกสีเหลืองหรือว่าสีเขียวตามมาได้ค่ะในบางคนถ้าเกิดว่ามีน้ำมูกไหลลงคอก็จะทำให้คนไข้มีอาการกระแอมบ่อยๆหรือว่ามีไอมีเสมหะได้ค่ะอาการอย่างอื่นก็บางคนจะมีอาการจามร่วมด้วยมีอาการคันจมูกบางคนในเด็กบางคนก็จะคันมากจนต้องขยี้จมูกนะคะการตรวจร่างกายเนี่ยสามารถที่จะเจอรอยเส้นขีดบริเวณสันจมูกได้ตามในรูปนี้เลยอะค่ะก็คือคันมากขยี้มากพฤติกรรมเนี้ยมันก็ทำบ่อยๆซ้ำๆจนทำให้บริเวณสันจมูกของเขามีรอยขีดขึ้นมาค่ะอาการต่อมาบางคนก็จะมีอาการคัดจมูกได้ค่ะก็คัดจมูกแน่นจมูกตันถ้าคัดแน่นมากๆทำให้คนไข้บางคนต้องใช้ปากอ้าปากหายใจร่วมด้วยหรือว่าตอนนอนไม่ได้จมูกตันก็ต้องนอนอ้าปากค่ะรวมกับอาการอื่นๆก็จะมีอาการคันตาขยี้ตาได้หรือในคนไข้ภูมิแพ้บางคนเราจะเจอว่าใต้ตาบวมคล้ำได้ค่ะอันนี้เกิดจากการที่เส้นเลือดดำบริเวณใต้ตาเนี่ยมันไหลเวียนได้ไม่ดีทำให้เส้นเลือดดำตรงนั้นน่ะมันขยายตัวขึ้นค่ะก็จะทำให้มีสีดำคล้ำบริเวณใต้ตาได้ค่ะโดยที่อาการของภูมิแพ้จมูกอักเสบพวกนี้ส่วนมากเลยมันจะเป็นหายมักจะเป็นเวลาที่โดนตัวกระตุ้นนะคะอย่างเช่นตอนเช้าหรือว่าตอนอากาศเปลี่ยนหรือว่าช่วงกลางคืนค่ะมักจะไม่ได้เป็นตลอดทั้งวันส่วนมากเนี่ยคนไข้จะบอกว่ามีอาการตอนเช้าแล้วพอช่วงสายๆปุ๊บอาการก็หายไปได้เองโดยที่อาจจะยังไม่ต้องทานยาด้วยซ้ำอันนี้ก็จะทำให้เรานึกถึงภาวะภูมิแพ้จมูกอักเสบมากขึ้นแต่ในกรณีที่คนไข้ป่วยเป็นหวัดมีการติดเชื้อเนี่ยอาการมักจะเป็นทั้งวันไม่ขึ้นกับช่วงเวลานะคะร่วมกับจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นมีไข้มีปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวหรือว่าเจ็บคอกับอีกอาการนึงที่เป็นลักษณะเด่นของภูมิแพ้จมูกอักเสบก็คืออาการคันนะคะเพราะว่าปกติพวกไข้หวัดส่วนมากจะไม่ค่อยคันจมูกไม่ค่อยคันตาเท่าไหร่ค่ะก็เอาไว้ใช้แยกการเบื้องต้นได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็โรคนี้เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเด็กแสดงว่าคือสามารถเป็นได้ทุกวัยขึ้นอยู่กับตัวกระตุ้นที่มากระตุ้นร่างกายของเรา
1: ใช่ค่ะส่วนมากเราจะเจอหลังจากอายุ2ขวบขึ้นไปค่ะช่วงขวบปีแรกหรือว่าช่วงก่อน2ขวบเนี่ยมักจะมีอาการแพ้อย่างอื่นมากกว่าค่ะอย่างเช่นเป็นผื่นผิวหนังอักเสบหรือว่ามีอาการแพ้อาหารนะคะอาการภูมิแพ้จมูกอักเสบมักจะชัดหลังจาก2ขวบขึ้นไปค่ะ
0: ค่ะถ้าแบบเด็กเล็กๆ เป็นเน็ตง่างสายนะคะอาจารย์ครับเพราะว่าก็ยังบอกไม่ได้แล้วเขาก็คงจะรำคาญคันตรงนู้นตรงนี้นะคะคงจะทำให้คุณพ่อคุณแม่น่าจะวุ่นวายใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงดีนะคะทีนี้เมื่อทราบอาการของโรคแล้วนะคะในขั้นตอนต่อไปก็น่าจะต้องเป็นเรื่องของการวินิจฉัยนะคะว่าในการวินิจฉัยเนี่ยคุณหมอจะใช้วิธีวินิจฉัยกันอย่างไรคะ
1: ค่ะก็วิธีการวินิจฉัยภาวะภูมิแพ้จมูกอักเสบนะคะแล้วก็จะอาศัยการซักประวัติแบบเมื่อกี้เลยที่หมอได้กล่าวไปเมื่อกี้นะคะทั้งอาการคันจามคัดน้ำมูกไหลหรือว่าคันตาค่ะร่วมกับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ทีนี้แพทย์ก็จะเอาอุปกรณ์เข้าไปส่องดูในจมูกว่ามีจมูกบวมหรือเปล่ามีน้ำมูกเป็นสียังไงแล้วก็ดูในคอดูลักษณะว่ามีน้ำมูกไหลลงคอไหมหรือว่าดูลักษณะใต้ตาบวมช้ำคล้ำหรือเปล่านอกจากนี้ก็จะมีการทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ค่ะเพื่อที่เราจะได้เหมือนรู้ว่าเราแพ้อะไรเราจะได้ไปหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นนั้นถูกค่ะทีนี้การทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้เนี่ยปกติมันจะมี2วิธีหลักๆค่ะวิธีแรกก็คือการทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้โดยการสกิดผิวหนังหรือว่าการทำสกินพริกเทสค่ะปกติเนี่ยเราจะเลือกใช้วิธีนี้ก่อนเพราะว่าเป็นวิธีการถามที่ค่อนข้างง่ายสะดวกได้ผลเร็วสามารถรู้ผลได้เลยหลังจากทำประมาณ 15-20 นาทีค่ะแล้วก็การทำเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยที่สำคัญก็คือค่าใช้จ่ายจะน้อยกว่าการตรวจวิธีอื่นค่ะแต่ว่าการทำวิธีนี้คนไข้จะต้องงดยาแก้แพ้มาก่อน7วันก่อนทำค่ะส่วนวิธีที่2ก็คือการตรวจเลือดดูว่าคนไข้แพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดไหนค่ะวิธีนี้ส่วนใหญ่เราก็จะเลือกทำในกรณีที่คนไข้งดยาแก้แพ้ไม่ได้หรือว่าไม่สามารถงดได้ครบ7วันแต่ว่าวิธีนี้ผลเลือดมันจะไม่ได้ออกภายในวันที่เราเจาะเลือดเลยค่ะก็อาจจะต้องนัดมาอีกทีนึงเพื่อฟังผลเลือดในครั้งถัดไปค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นการในขั้นตอนที่ทดสอบว่าหาสารก่อภูมิแพ้นะคะทีนี้ถ้าผลทดสอบออกมาแล้วว่าเกิดมีการเป็นภูมิแพ้จากตรงนี้ค่ะมันจะมีผลแสดงยังไงแล้วก็ขั้นตอนต่อไปในการรักษาด้วยอะค่ะ
1: ก็อันนี้เดี๋ยวขออธิบายเรื่องการทำสกินพริกเทสก่อนนะคะก็การทำสกินพริกเทสอะค่ะปกติเราจะเริ่มจากการทำความสะอาดบริเวณผิวหนังที่จะทำอะค่ะก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดฆ่าเชื้อโรคก่อนอาจจะเป็นบริเวณที่แผ่นหลังหรือว่าบริเวณท้องแขนของคนไข้ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการมาร์คตำแหน่งบริเวณที่จะฉีดบริเวณที่จะสกิดอะค่ะแล้วก็จะเริ่มหยดสารสกัดทีนี้มันจะเป็นสารสกัดจากสารก่อภูมิแพ้หยดไปบริเวณที่ผิวหนังที่เราจะสกิดค่ะแล้วก็จะใช้อุปกรณ์ปลายแหลมสกิดเบาๆบริเวณหนังกำพร้านะคะปกติหลังจากสกิดแล้วค่ะก็จะรอเวลาประมาณ 15-20 นาทีถ้าเกิดว่าคนไข้มีอาการแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดนั้นนะคะก็จะมีลักษณะเป็นตุ่มนูนแดงคันขึ้นคล้ายๆตุ่มลมพิษขนาดเล็กๆอะค่ะขึ้นบริเวณที่สกิดผิวหนังค่ะก็สามารถแปลผลได้ในวันนั้นเลยซึ่งตัวที่เราจะสกิดเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ค่ะก็จะมีพวกไรฝุ่นแมลงสาบละอองเกสรหญ้าเชื้อราขนสุนัขแล้วก็ขนแมวค่ะ
0: คือ
1: ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าแพ้อะไรก็จะได้ไปเลี่ยงตัวนั้นได้มากขึ้นค่ะ
0: ค่ะอันนี้เป็นการทำพริกเทสนะคะซึ่งถ้าเป็นเด็กๆ ก็ใช้วิธีนี้แล้ว เด็กเขายอมให้ความร่วมมือดีไหมคะในการที่แบบว่าก็จะมีเจ็บมีอะไรหรือเปล่าอะคะ
1: ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าคุยกับเขาดีๆเด็กก็ร่วมมือดีนะคะเพราะว่ามันสะกิดเฉยๆมักจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่เด็กที่ร้องไห้อะมักจะกลัวมากกว่าค่ะ
0: อ๋อค่ะซึ่งเชื่อว่าคุณหมอก็คงจะคุ้นเคยแล้วก็มีวิธีนะคะในการที่เบี่ยงเบนความสนใจด้วยนะคะเพราะว่าต้องรักษาเด็กๆด้วยนะคะทีนี้ต่อไปนะคะพอทำบริกเทสแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปในการที่จะรักษาค่ะนะคะเป็นขั้นตอนยังไงบ้างคะ
1: ก็การรักษาโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบนะคะหลักๆก็คือการใช้ยาไม่ว่าจะเป็นยาพ่นจมูกยาทานแก้แพ้ร่วมกับหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นด้วยค่ะซึ่งการใช้ยาเนี่ยเราตัดสินใจที่จะใช้ยาก็ขึ้นกับความรุนแรงของตัวโรคค่ะก็กรณีที่ถ้าเกิดว่าเป็นบ่อยๆเป็นเกิน4วันต่อสัปดาห์หรือว่าเป็นนานติดต่อกัน4สัปดาห์ขึ้นไปค่ะหรือบางคนมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันอย่างเช่นรบกวนการนอนการทำงานต้องหยุดเรียนบ่อยๆหยุดงานบ่อยๆหรือว่าคนไข้รู้สึกว่ารำคาญกับอาการที่เกิดขึ้นถ้ามีอาการอย่างไรอย่างหนึ่งเราก็แนะนำให้เริ่มรักษาภูมิแพ้ไปเลยค่ะก็คือต้องใช้ยาประจำสม่ำเสมอทีนี้ถ้าเกิดว่าอาการไม่ได้เป็นบ่อยมากเป็นไม่ถึง4วันต่อสัปดาห์หรือว่าคนไข้ก็ไม่ได้รู้สึกรำคาญอะไรก็แนะนำให้รับประทานยาแก้แพ้ตามอาการได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงแบบไหนค่ะก็แนะนำให้คนไข้หลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นทุกคนนะคะเพื่อที่จะลดอาการแล้วก็ความรุนแรงของตัวโรคคือบางคนบอกว่าใช้ยาไปพ่นยาไปแล้วอาการดีขึ้นแต่ว่าพอหยุดยาไปอาการมันจะกำเริบได้ค่ะเพราะว่าคนไข้บางคนเนี่ยเขาไม่ได้หลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นค่ะ
0: อ๋อค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วยาแก้แพ้เนี่ยมันจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันไหมคะเพราะว่าเท่าที่ทราบมาส่วนหนึ่งยาแก้แพ้ก็จะทำให้ง่วงถ้าง่วงกินยาแก้แพ้ไปเดี๋ยวทำงานไม่ได้หรือว่าไปโรงเรียนอะไรไม่ได้มันอาจจะแบบไม่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตนะคะ
1: ค่ะจริงๆยาแก้แพ้ในปัจจุบันเนี่ยเขาทำให้ง่วงนอนน้อยลงมากแล้วค่ะก็ส่วนมากเนี่ยถ้ามารักษาแล้วต้องใช้ยาเป็นประจำเนี่ยปกติแพทย์จะสั่งยาแก้แพ้แบบชนิดที่ง่วงน้อยอยู่แล้วค่ะสามารถทำงานทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติได้เลยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็การที่เลี่ยงอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นนะคะอยากให้คุณหมออธิบายตรงนี้ค่ะว่าจะเลี่ยงอย่างไรนะคะเพราะว่าถ้าเป็นพวกละอองเกสรบางทีลมมันพัดมาแล้วเราจะทำยังไงคะ
1: ค่ะเดี๋ยวขอแนะนำเรื่องการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ในอากาศนะคะ อันดับหนึ่งเลยที่เวลาเด็กภูมิแพ้จมูกอักเสบจะแพ้กันนะคะอันดับหนึ่งก็คือการแพ้ตัวไรฝุ่นนะคะเดี๋ยวให้ทำความเข้าใจกันก่อนนิดนึงว่าตัวไรฝุ่นนะคะมันไม่ใช่ฝุ่นที่เราเห็นกันด้วยตาเปล่าฝุ่นที่เกาะของเก่าหรือว่าฝุ่นเกาะของอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วคือเขาแพ้ตัวไรฝุ่นนะคะซึ่งตัวไรฝุ่นเนี่ยมันจะขนาดค่อนข้างเล็กมากขนาดประมาณ 0.1 ถึง 0.3 มิลลิเมตรเลยการจะเห็นได้ต้องส่องกล้องจุลทรรศน์เท่านั้นนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยมันจะอาศัยโดยการกินเศษผิวหนังหรือว่าเศษรังแคของเราค่ะเดี๋ยวให้ดูวิดีโอตัวไรฝุ่นนิดนึงนะคะ
0: ค่ะไรฝุ่นค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นตัวไรฝุ่นนะคะที่เห็นขยับได้ก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวไรฝุ่นนะคะก็ปกติมันจะอาศัยอยู่ตามที่นอนหมอนผ้าห่มผ้านวมถ้าในเด็กก็ต้องถามเรื่องการติดตุ๊กตาเยอะหรือเปล่าแล้วก
0: ็พวกน้องเน่าทั้งหลาย
1: ผ้าเน่าค่ะพวกผ้าม่านพรมชิดเท้าโซฟาที่เป็นผ้าหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นผ้าภายในรถยนต์โดยเฉพาะเบาะรถยนต์ที่เป็นผ้าค่ะตัวนี้จะอยู่บริเวณที่เป็นผ้าหมดเลยค่ะทีนี้การหลีกเลี่ยงต้องทำยังไงก็อย่างที่บอกไปนะคะว่ามันอยู่ตามผ้าเพราะฉะนั้นผ้าอันไหนที่ไม่จำเป็นก็แนะนำให้เอาออกไปเลยค่ะถ้าบางคนซักประวัติไปเจอว่ามีตุ๊กตาเป็น10ตัวอยู่บนเตียงเงี้ยหมอก็แนะนำให้เก็บออกให้หมดแล้วก็ไม่แนะนำให้ซื้อมาเพิ่มแล้วนะคะบางคนนี่ก็ต่อรองค่ะว่าต้องมี1ตัวก็อนุญาตค่ะ ให้เล่นได้1ตัวให้เล่นได้ทีละตัวแล้วก็ตัวนั้นเนี่ยจะต้องซักทุก1อาทิตย์ด้วยค่ะเพราะว่าตัวไรฝุ่นเนี่ยมันมักจะไม่ชอบน้ำแล้วก็ไม่ชอบความร้อนการที่เราซักบ่อยๆทุก1อาทิตย์แล้วก็ใช้ความร้อนร่วมด้วยเนี่ยสามารถฆ่าตัวไรฝุ่นได้ถึง 90% เลยโดยที่ความร้อนในการซักตัวผ้าปูที่นอนหรือว่าอุปกรณ์เครื่องนอนนะคะก็คือจะต้องมีอุณหภูมิขั้นต่ำเนี่ยอย่างน้อย50องศาขึ้นไปแล้วก็จะต้องแช่ไว้อย่างน้อย20นาทีถึงจะมีประสิทธิภาพในการฆ่าตัวไรฝุ่นได้90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยค่ะนอกจากนี้ก็คือ
0: เดี๋ยวขออนุญาตแทรกนิดนึงนะคะว่าในการที่จะทำความสะอาดนี่คือต้องซักเอาไปตากแดดเนี่ยไม่พอต้องซักแล้วก็ทำให้แห้งด้วยความร้อน
1: ใช่ค่ะก็ คือมันไม่ชอบน้ำไม่ชอบความร้อนการที่เราเอาไปตากแดดเฉยๆอะค่ะอุณหภูมิมันก็ไม่พอแล้วก็ตัวไรฝุ่นเนื่องจากว่ามันสามารถขยับตัวได้เคลื่อนที่ได้มันก็จะคลานหนีไปตรงตำแหน่งที่มันไม่ร้อนนะคะไม่โดนแดดเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์ในการเอาไปตากแดดเฉยๆค่ะถ้าจะทำความสะอาดก็ซักไปเลยทุก1สัปดาห์แล้วก็ผัดความร้อนด้วยค่ะนอกจากนี้ก็แนะนำในบางคนนะคะแนะนำให้ใช้ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นเคยได้ยินไหมคะว่าเรื่องผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นก็ลักษณะของผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นนะคะมันจะแตกต่างจากผ้าปูที่นอนธรรมดาตรงที่ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นนะมันจะเป็นเส้นใยที่ทอแน่นนะคะดูจากภาพด้านล่างนี้ค่ะก็คือตัวเส้นใยผ้าจะทอสานเป็นระเบียบเลยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวไรฝุ่นมันสามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงผ่านฟูกแล้วก็ขึ้นมาหาบริเวณที่คนไข้นอนได้ค่ะเปรียบเทียบกับผ้าปูที่นอนธรรมดาภาพด้านบนนะคะมันก็จะทอห่างๆมีรูทะลุทำให้ตัวไรฝุ่นสามารถคลานขึ้นคลานลงได้ค่ะก็ถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำให้ใช้ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วในส่วนของที่นอนล่ะคะคุณหมอว่าเราจะมีวิธีทำความสะอาดยังไงเพื่อไม่ให้ไอ้ตัวไรฝุ่นเนี่ยมันยังอยู่สะสมตามฟูกตามที่นอนที่เรานอน
1: ตัวที่นอนอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงค่ะเพราะว่าอันนี้หมายถึงฟูกหนาๆเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็แนะนำให้ใช้ผ้าปูคือถ้าเกิดว่ามีฟูกแล้วแนะนำให้ใช้ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นคลุมทับอีกทีนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยผ้าปูที่นอนธรรมดาคลุมทับเป็นชั้นที่2ผ้าที่ต้องซักบ่อยๆคือผ้าปูที่นอนธรรมดาชั้นบนสุดแช่น้ำร้อนซักบ่อยๆทุก1สัปดาห์ส่วนผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นเราไม่ต้องซักบ่อยก็ได้ค่ะซักทุก 1-2 เดือนได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าซักบ่อยเส้นใยที่มันทอแน่นมันก็จะห่างขึ้นทำให้ไรฝุ่นมันสามารถคลานขึ้นคลานลงได้แบบได้เหมือนกับผ้าปูที่นอนธรรมดาค่ะ
0: ค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะวิธีนอกเหนือจากการกำจัดแล้วดิฉันนึกถึงอันนี้ค่ะคุณหมอคะว่าถ้าเราใช้พวกเครื่องที่กรองอากาศฟอกอากาศเนี่ยมันสามารถที่จะป้องกันอะไรตรงนี้ได้ไหมคะ
1: เป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่ชอบถามเยอะเหมือนกันค่ะว่าตัวเครื่องฟอกอากาศเครื่องกรองอากาศสามารถกรองตัวไรฝุ่นได้หรือเปล่าค่ะจริงๆต้องบอกเลยว่าตัวไรฝุ่นอ่ะมันไม่ได้น้ำหนักเบามากตัวมันเล็กก็จริงแต่ว่ามันไม่ค่อยลอยฟุ้งในอากาศส่วนมากเนี่ยมันจะใช้ชีวิตอยู่เนี่ยค่ะตามผ้าตามตุ๊กตาตามที่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องกรองอากาศเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันกรองแต่อากาศที่ลอยอยู่ก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์ในกรณีที่คนไข้แพ้ไรฝุ่นมากค่ะแต่ถามว่ามีประโยชน์ในกรณีอื่นไหมก็มีค่ะกรณีที่ช่วงนั้นฝุ่น PM เยอะตัวเครื่องกรองอากาศที่ใช้ระบบเป็นแบบ HEPA filter ตัวนี้มันจะกรองได้ค่อนข้างละเอียดอนุภาคเล็กสามารถกรองได้ค่ะก็จะสามารถช่วยกรองพวกฝุ่น PM หรือว่าละอองเกสรหญ้าหรือว่าพวกละอองจากขนสุนัขหรือว่าขนแมวได้ค่ะแต่กรณีไรฝุ่นเนี่ยไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ค่ะก็ถ้าเกิดว่าแพ้ไรฝุ่นก็แนะนำให้ซักผ้าปูที่นอนทุกสัปดาห์แล้วก็ใช้ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นจะมีประสิทธิภาพมากกว่าค่ะ
0: ค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นเรื่องทั้งสาเหตุทั้งลักษณะอาการการรักษาแล้วก็การที่ดูแลนะคะยังมีอะไรที่จะช่วยทำให้เหมือนกับว่าร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะสู้ในเรื่องของจมูกอักเสบภูมิแพ้ได้อีกนะคะคุณหมอคะ
1: ก็แนะนำเป็นการหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นเลยค่ะนอกจากตัวไรฝุ่นเนี่ยมันยังมีสารก่อภูมิแพ้อย่างอื่นอีกอันดับ2ที่เราจะคิดไม่ถึงกันก็คือตัวแมลงสาบอะค่ะก็ปกติคนส่วนมากเนี่ยจะแพ้ไรฝุ่นก็แนะนำเป็นการหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นเลยค่ะนอกจากตัวไรฝุ่นเนี่ยมันยังมีสารก่อภูมิแพ้อย่างอื่นอีกอันดับ2ที่เราจะคิดไม่ถึงกันก็คือ

0: ร่วมกันก็จะทำให้ลดพวกสารเกาะภูมิแพ้จากแมลงสาบได้ค่ะหรือกรณีที่คนไข้แพ้พวกขนสุนัขขนแมวก็จริงๆถ้าแพ้แล้วมีอาการก็ไม่ได้แนะนำให้เลี้ยงแล้วก็ไม่ให้ซื้อมาเพิ่มค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีแล้วเลี้ยงไปแล้วก็แนะนำให้อาบน้ำสัตว์เลี้ยงทุก1สัปดาห์หรือว่าเป็นไปได้ก็สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งได้เลยค่ะเพื่อที่จะลดสารก่อภูมิแพ้จากพวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้ค่ะโดยที่คนที่เป็นคนอาบน้ำเนี่ยจะต้องไม่เป็นคนไข้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ไปอาบน้ำมันก็จะยิ่งสัมผัสสารก่อภูมิแพ้พวกนี้เยอะขึ้นค่ะหรือในกรณีที่บางคนแพ้พวกเกสรละอองจากหญ้าก็แนะนำให้ปิดประตูปิดหน้าต่างแล้วก็ใช้เครื่องปรับอากาศค่ะแพ้เชื้อราก็มีนะคะก็พยายามลดความชื้นในบ้านอย่าปล่อยให้มีน้ำขังทำให้ห้องนั้นมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อลดโอกาสการเกิดเชื้อราค่ะนอกจากนี้ก็แนะนำพวกการหลีกเลี่ยงสารก่อระคายเคืองอย่างอื่นอย่างเช่นพวกบุหรี่ทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมหลีกเลี่ยงสารแก๊สก๊าซหุงต้มหรือว่าควันไฟจากการเผาไหม้พวกเตาถ่านนี่นะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงเพราะว่ามันก็กระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ได้เหมือนกันค่ะ
1: อ๋อไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามันมีตัวกระตุ้นหลายอย่างที่บางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงนะคะทำให้เกิดเป็นการกระตุ้นทำให้ร่างกายเราที่แล้วอย่างเรื่องของทั่วๆไปการทำร่างกายให้แข็งแรงนี่สามารถที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการของภูมิแพ้จากจมูกอักเสบได้บ้างไหมคะคุณหมอ
0: ว่าการป้องกันเนี่ยมันมีการศึกษาค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่พยายามจะหาว่าอะไรที่เป็นตัวมาป้องกันการเกิดภูมิแพ้ได้ซึ่งเราไม่ค่อยได้เจออะไรที่ชัดเจนเท่าไหร่ค่ะส่วนมากก็จะแนะนำให้คนไข้เนี่ยรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ในเด็กเนี่ยก็แนะนำให้ทานนมแม่อย่างน้อย4เดือนขึ้นไปแล้วก็ให้เริ่มทานอาหารในช่วง4เดือนถึง6เดือนนะคะคืออย่าไปหลีกเลี่ยงมากอย่าไปกลัวมากเพราะว่าการเลี่ยงไปเลยหรือว่าการที่กลัวแพ้อาหารหรือว่าเป็นกลัวเป็นภูมิแพ้เราเลี่ยงไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะทำให้อาการภูมิแพ้เป็นมากขึ้นค
1: ่ะนะคะก็ต้องเรียกว่าดูแลกันให้ครบทุกเรื่องเลยนะคะสำหรับเรื่องของจมูกอักเสบภูมิแพ้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะนี่ก็เป็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจมูกอักเสบภูมิแพ้นะคะที่เรามักจะได้ยินกันว่าเป็นภูมิแพ้ทำไมเด็กๆถึงเป็นนะคะก็จากทั้งหมดที่คุณหมอได้อธิบายให้เราฟังกันนะคะรวมทั้งวิธีการรักษาวิธีการดูแลอุปกรณ์อะไรต่างๆด้วยที่เกี่ยวกับเรื่องของการนอนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นทำให้เกิดโรคนี้นะคะส่วนในสัปดาห์หน้านะคะเราก็มาติดตามรายการหมออาสากับจสร้อยกันนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์นี้ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครเพราะว่า

0: ปัญหาว่าการตอบสนอง 100% เลยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
2: ่อคุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ตวแพทย์อาสาจสร้อย
1: ค่ะก็วันนี้นะคะพูดคุยกับนายสัตวแพทย์เพิ่มศิลบุญน้อมนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษกลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: สวัสดีครับคุณยนุชคร
1: ับ ค่ะคุณหมอฝุ่น PM 2.5 คือมันไม่ใช่แค่ผลกระทบกับตัวของคนแต่ยังมีผลกระทบกับในเรื่องของสัตว์เลี้ยงด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: อ
1: ๋
2: อใช่ครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงก็มีอวัยวะคล้ายๆคน
1: ค่ะ
2: นะครับมีปอดเหมือนกันเหมือนคนฉะนั้นฝุ่นที่ช่างมีผลกระทบกับคนยังไงสัตว์เลี้ยงก็มีผลกระทบเหมือนกันครับ
1: เขาน่าจะหนักกว่าคนด้วยไหมคะคุณหมอคะ
2: ครับ
1: ผล
2: หมายถึง
1: ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์ใช่ค่ะ
2: ครับก็คล้ายๆกับคนนะครับก็คือว่าก็มีการสูดดมเข้าไปนะครับเป็นหลักครับก็หลักๆเลยก็ผมขออธิบายเรื่องฝุ่น PM คร่าวๆก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะ
1: ค่ะ
2: ฮะฝุ่น PM เนี่ยมันก็ย่อมาจากภาษาอังกฤษเรียกว่า particulate matter นะครับนะฮะก็คือเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กปกติแล้วอ่ะคำว่าฝุ่นในนิยามของฝุ่นเนี่ยมันจะมีอยู่สองขนาดหลักนะครับโดยหลักๆที่เราเจอกันฝุ่นทั่วไปเนี่ยจะเป็น PM 10นะครับซึ่งนี้ก็ถือว่าเล็กระดับหนึ่งแล้วมองไม่เห็นละแต่ว่าร่างกายเนี่ยยังพอป้องกันได้นะครับด้วยภูมิคุ้มกันของร่างกายเองแต่พอมายุคหลังๆเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยฝุ่นมันพัฒนาขึ้นมันเล็กลงกว่าเดิมอีกนะครับจาก PM 10กลายเป็น PM 2.5 นะครับ
1: เล็ก
2: ลงกว่าฝุ่นปกติ4เท่านะครับซึ่ง PM 2.5 เนี่ยมันเล็กกว่าที่บางทีร่างกายเราจะต้านทานไหว
1: อ
2: ันนี้อธิบายแบบภาษาชาวบ้านนะครับคำว่า 2.5 นี่ก็คือย่อมาจากไมครอนนะครับ PM นี่มาจาก particulate matter นะครับ2.5 ไมครอนหรือไมโครเมตรก็คือเล็กมากนะครับพูดง่ายๆเลยก็คือว่าเป็นอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยน้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตรแล้วก็มีการแฝงลอยอยู่ในอากาศรวมกับไอ้น้ำควันและก๊าซต่างๆได้
1: ค่ะ
2: นะฮะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแน่นอน
1: คร
2: ับแล้วก็มีขนาดผิวมากจะกินพื้นที่ในอากาศอย่างมหาศาลเนื่องจากมีน้ำหนักเบานะครับมาต้องลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศได้ปริมาณสูงด้วยมากกว่าฝุ่นทั่วไปนะครับแล้วก็จะเป็นหมอกควันอย่างที่เราเห็นกันในกรุงเทพตามข่าวอะไร
1: แบบแยกไม่ออกระหว่างหมอกกับควันค่ะ
2: ครับหมอกหรือควัน
1: ค่ะใช่ค่ะค่ะ
2: ซึ่งถามว่ามีผลกับสุขภาพเราไหมนะครับก็คือว่าสุขภาพมนุษย์เนี่ยตอนนี้องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญแล้วนะฮะแล้วก็ออกมาแจ้งเตือนจริงๆก็ให้ความสำคัญมาตั้งแต่ปี2020
1: ค
2: ่ะอันนี้ก็ผ่านมา4-5 ปีแล้วนะครับฝุ่นก็ยังไม่ลดลงเลยมีแต่จะมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ถามว่ามันมาจากไหนที่มาที่ไปก่อนง่ายๆเราก็คงหาต้นตอของมัน 100% ไม่ได้ว่าต้นตอจริงๆมาจากไหนเพราะอยู่ๆเนี่ยฝุ่นมันก็โผล่ขึ้นมาโดยที่เราไม่คาดฝันแต่เท่าที่ทั่วโลกประเมินกันเนี่ยหลักๆเลยก็จะน่าจะมาจากไอ้พวกที่มันมีควันนะครับเริ่มจากการสร้างควันก่อนการเผาไหม้ต่าง
1: ๆ
2: นะโดยเฉพาะโรงงานผลิตไฟฟ้าเองก็ตามนะฮะควันเกิดจากรถยนต
1: ์
2: การเผาไหม้ทำลายป่าเผาขยะรวมถึงควันบุหรี่ด้วยก็เป็นจำเลยกับเขาด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่ทำให้เกิดฝุ่นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอยู่ละนะฮะเพิ่มขึ้นตามเรียกว่าเป็นการพัฒนาของโลกด้วยทำให้การเผาไหม้เชื้อเพลิงบางจุดมันไม่สมบูรณ์แล้วก็ทำให้มันมีฝุ่นในอากาศขึ้นมานะฮะโดยเฉพาะในเมืองที่มีปัญหาถามว่าทำไมในหน้าฝุ่นมันจะมาในหน้าหนาวโดยเฉพาะเมืองไทยสังเกตนะฮ
1: ะ
2: ถ้าเป็นฤดูอื่นเนี่ยประเด็นเรื่องฝุ่นเนี่ยจะไม่ค่อยพูดถึงกัน
1: อากาศติด
2: ใช่ถ้าวันไหนอากาศนิ่งๆอากาศติดไม่ค่อยมีลมพัดเนี่ยโดยเฉพาะในหน้าหนาวของเมืองไทยเนี่ยหรือว่าปลายหนาวต้นร้อนอะไรก็ว่าไปฝุ่นละอองไม่ฟุ้งกระจายอะครับส่งผลให้ความร้อนความเข้มข้นในพื้นที่นั้นสูง สูงมากๆจนกลายเป็นระดับที่เป็นอันตรายครับ
1: เหมือนกับในช่วงของเดือน2เดือนที่ผ่านมาของประเทศไทยกรุงเทพเราที่เจอแบบหนักมากปีนี้เพราะของเราหนาวนานนะคะเจออากาศหนาวอย่างแท้จริงฤดูหนาวกลับคืนมาในขณะเดียวกันฝุ่นก็หนักเพราะว่าอากาศปิดไม่สามารถที่จะระบายออกไปได้เลยคือถ้าอย่างนี้นะคะคุณหมอเพราะฉะนั้นถ้าฟังที่บอกมาผลกระทบกับคนเกิดขึ้นแน่นอนแต่มันมีผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์และรวมไปถึงพันธุ์พืชด้วยเหรอคะ
2: ใช่ครับมันก็เป็นองค์ความรู้ที่มนุษย์เรารุ่นใหม่ต้องเอาแวร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุ์พืชว่าวันนี้ประเด็นของเราวันนี้เป็นสัตว์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายเรื่องพืชไปสั้นๆนิดนึงด้วยกันนะครับผลกระทบกับสัตว์กับพืชเนี่ยได้รับผลกระทบยังไงก็จะมีงานวิจัยของต่างประเทศหลายฉบับนะครับที่พูดถึงเรื่องผลกระทบกับสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการเกิดรอยโรคในทางเดินหายใจยกตัวอย่างเป็นสุนัขกับแมวก่อนนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะเป็นสัตว์ชนิดแรกที่อยู่ใกล้มนุษย์แล้วก็ได้รับผลกระทบพร้อมกับมนุษย
1: ์
2: ส่วนสัตว์ชนิดอื่นยังไม่มีงานวิจัยอะไรมากพอที่จะเราจะไปพูดถึงเรื่องนี้กันมากเท่าไหร่ผมจะเน้นไปที่สัตว์เลี้ยงก่อนก็คือหมาแมวนะครับตั้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยเนี่ยเรื่องมลพิษในอากาศเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงฝุ่น PM นะครับตั้งแต่ปี2001ละก็มีผลกระทบกับทางเดินหายใจและหัวใจของสุนัขละ
1: อ
2: ันนี้ยังไม่ใช่ฝุ่น PM นะครับ
1: นี่คือทั่วไปเลย PM 10อะไรอย่างนี้เลยใช่ไหม
2: ใช่แต่แล้วเนี่ยก็มีบางเปเปอร์ที่เริ่มมีการค้นพบว่ามี PM 2.5 เกิดขึ้นในช่วงปี2001ถึงปี2017นะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วปรากฏว่าไอ้ PM 2.5 เนี่ยก็ทำให้เกิดรอยโรคในปอดและก็มีหัวใจของสุนัขนะฮะโดยเฉพาะในเส้นเลือดฝอยขนาดเล็ก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ในเนื้อเยื่อปอดและก็มีหัวใจด้วยนะครับต่อมาปี2017เนี่ยทีมวิจัยชุดเดิมเนี่ยก็วิจัยต่อแล้วก็มีทีมในบริษัทวารสารEnvironmental Research คือส่วนของของ PM 2.5 และโอโซนต่อการทำงานของใต้สมองอันนี้จากหัวใจไปสมองแล้วนะครับโดยเฉพาะระดับของ PM 2.5 และโอโซนในอากาศที่สูงกว่าระดับมาตรฐานของ US EPA นะครับที่มีมาตรฐานของทางโดยรอบเขา
1: ของสหรัฐอเมริกา
2: ปรากฏว่าทำให้เกิดผลกระทบในการเกิดขึ้นไฟฟ้าในระบบประสาททำให้เนื้อเยื่อของใต้สมองผิดปกติไปแล้วก็ทำให้การฟังของสุนัขมีปัญหาต่อมาก็คือรัดนั้นก็เปลี่ยนฝั่งไปฝั่งเอเชียมั่งเราก็เริ่มมีงานวิจัยเหมือนกันนะฮะก็คือมาที่ไต้หวันนะฮะปี2018ก็มีทีมวิจัยของไต้หวันเนี่ยก็พบว่าระบบทางเดินหายใจของสัตว์เลี้ยงมีปัญหาเหมือนกันคล้ายกับฝั่งตะวันตกนะแต่ว่าเขาก็จะเริ่มมีการพบว่าระดับฝุ่น PM 2.5 เนี่ยปริมาณเท่าไหร่ถึงจะมีผลกระทบกับสัตว
1: ์
2: ปรากฏว่าถ้าสูงกว่า35ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะมีปัญหากับทางเดินหายใจแล้วครับถ้า35ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนี้ถ้าเทียบกับในภาวะอากาศก็น่าจะขั้นขึ้นแดงนะครับต
1: ้
2: มถึงแดงอะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีการพยากรณ์อากาศหรือว่ามีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภาวะฝุ่น PM 35ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนี่อันตรายครับ
1: มีผลแล้วกับสุขภาพ
2: มีผลแล้วทั้งคนทั้งสัตว์ครับ
1: ค่ะ
2: ครับครับก็อธิบายกันประมาณนี้ก่อน
1: แล้วมันเคยมีงานวิจัยออกมาด้วยไหมคะคุณหมอว่าผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์นี่คือมันรุนแรงได้ถึงขนาดไหนคะ
2: ถามว่ารุนแรงไหมคือมันไม่ได้รุนแรงแบบชัดเจนเอาเปรียบมากแบบว่าสูดไปแล้วจะตายทันทียังไม่มีแต่ว่าถ้าสูดไปแล้วเนี่ยมีประเด็นกับร่างกายขึ้นมาแล้วจะก่อให้เกิดผลกระทบอื่นๆในระยะยาวในอนาคตอันนี้เริ่มมีนะครับตอนนี้อย่างที่แน่ๆเลยก็คือเรื่องปอดนะครับ
1: ค่ะคือเรียกว่าไม่ต่างกับคน
2: ระบบประสาท
1: ค่ะ
2: แล้วก็หลังๆนี่เริ่มมีเรื่องของภูมิคุ้มกันปกป้องละภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง
1: มีการทำร้ายตัวเองด้วยทำไมอะคะคุณหมอค่ะ
2: คุณจะเคยได้ยินโรค SLE ใช่ไหมครับ
1: อ๋อของคนใช่ไหม
2: ของคนในสัตว์ก็มีนะฮะในส
1: ั
2: ตว์ก็มี
1: ครับ
2: ก็เป็นระดับภูมิคุ้มกันนี่แหละก็คิดง่ายๆคือร่างกายเราก็มีภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันเชื้อโรคใช่ไหมครับปรากฏว่าไอ้สุ่ม PM เนี่ยมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมนะ
1: ค่ะ
2: แล้วแต่เป็นสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กที่ร่างกายบางทีต้านทานไม่ไหว
1: ค่ะ
2: ร่างกายก็พยายามจะสู้ไงสู้ด้วยการใช้ภูมิคุ้มกันเข้ามาต่อสู้
1: ค่ะ
2: แต่ต่อสู้ไปต่อสู้มาร่างกายก็เริ่มจะตีรวนละตอนนี้ระบบโปรแกรมการจัดการในร่างกายก็เริ่มผิดปกติจากไอ้จุดเนี่ยในระยะยาวเนี่ยก็อาจจะมีภาวะอุบัติการของการเกิดโรคคล้ายๆ SLE เนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งในคนและในสัตว
1: ์มันน่ากลัวมากเลยคือฟังแล้วกำลังนึกถึงในส่วนของคนไปด้วยเลยค่ะคุณหมอคือมันมันโยงจริงค่ะ
2: ครับครับอยู่ดีๆเรานั่งดีๆอยู่บ้านดีๆไม่ได้เป็นอะไรอยู่ดีก็เป็นเอสเอลีเฉยเลย
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นที่จับตาดูนะครับในองค์การแพทย์ดูว่าเนี่ยเพราะว่าการเกิดเพราะว่าภูมิคุ้มกันไวเกินหรือว่าภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติในคนในผู้ป่วยเองก็ตามหรือว่าในสัตว์เองก็ตามสัตว์แพทย
1: ์
2: มีวัตการเริ่มเยอะขึ้นนะครับ
1: เข้าใจพอฟังที่คุณหมอพูดมานึกถึงเพื่อนบางคนเลยคือรู้เลยว่าบางทีเราไม่รู้ไม่เราก็ดูแลตัวเราเองแต่ว่าเราลืมนึกถึงไปว่าผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 มันมีโอกาสที่จะทำให้เราเกิดอะไรต่างๆภายในสุขภาพภายในตัวเราได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงจริง
2: ๆใช่ครับน่ากลัวมากครับและยิ่งการพัฒนาของโลกพัฒนาขึ้นการเรียกว่าอะไรการผลิตการทำงานมันจะสร้างอะไรที่เราคาดไม่ถึงเยอะนะครับมาถึงกลับมาดิ้นพืชนิดหน่อยแล้วกันนะครับ
1: พันพืชเองอันนี้ก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าเขาก็มีผลกระทบด้วยเหมือนกันใช่ไหมคุณหมอแล้วผลกระทบยังไงอะคะ
2: พันพืชนี้ง่ายๆเลยก็คือหนึ่งตัวฝุ่น PM เองเนี่ยจะทำให้ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงพืชน้อยลง
1: เอาไปก่อที่ใบ
2: ใช่ใช
1: ่
2: อันนี้คือเบสิกนะคร
1: ับ
2: แต่ถ้ามีเปเปอร์บางตัวเนี่ยก็อาจจะพูดถึงตัวแบบเอนไซม์บางอย่างในพืชจะเปลี่ยนไปจากฝุ่น PM ด้วยก็ได
1: ้
2: ที่ทำให้พืชมันเปลี่ยนเรียกว่าอะไรอย่างเปลี่ยนคุณสมบัติเปลี่ยนแทนที่จะออกมาเป็นพืชแบบที่เราต้องการมันกลายเป็นพืชแบบที่เราน
1: ี่ DNA เปลี่ยนไปได้เลยใช่ไหมคะเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมอย่างนั้นได้เลยขนาดนั้นเลยไหมคะคะ
2: ในระดับ DNA ยังไม่มีพูดถึงเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าในระดับฟิสิกอลเนี่ยเริ่มมีพูดถึงแล้วครับอย่างน้อยนี่เรื่องการสะท้อนแสงแน่นอน
1: ค่ะ
2: ครับแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันครับถ้ามันเป็นเล่นลูกพืชด้วยมันก็ลูกเกี่ยวกับอาหารของเราด้วยนะครับมีปัญหานอกจากเราจะเป็นโรคแล้วยังไม่มีอาหารกินด้วยในอนาคต
1: นี่ต่อไปเราต้องกางมุ้งหมายถึงว่าต้องทำที่คลุมแล้วก็โอ้มันก็ไม่ไหวนะบางพืชบางอย่างอะไรต่างๆมันไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะคุณหมอ
2: คือจะหาว่าผมนอกเรื่องเนี่ยน
1: ะ
2: ตอนผมโตมากับการ์ตูนเรื่องนึงเนี่ยอย่างโดเรมอนอะไรก็ตาม
1: รุ่นเดียวกันเราก็เห็น
2: รุ่นเดียวกันเนี่ยคุณปุญญนุชก็เราก็จะเห็นโลกอนาคตใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: โลกอนาคตที่มีอะไรนะมีอาคารสถานที่ที่มันดูแบบมินิมอลนั่นเอง
1: ค่ะ
2: หรือแม้แต่เสื้อผ้าเองก็ตามนะ
1: ใช่
2: แต่ว่าทำไมคนในโลกอนาคตต้องใส่ไอ้หัว
1: ป้องกัน
2: ป้องกันอะไรแล้วก็งงไหมจะเป็นจินตนาการของคนยุคก่อนเราด้วยนะที่เขา
1: ล้ำมากค่ะ
2: แต่จริงๆแล้วปรากฏว่าไอ้ล้ำเนี่ยมันไม่ได้ล้ำด้วยดีไซน์เลยน
1: ะ
2: มันกลายว่าเดี๋ยวนี้มันล้ำด้วยเหตุผล
1: มีเหตุผลแบบว่าจริงๆแล้วทุกอย่างเขาเบสออนมาจากเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของความเป็นจริงที่มองไปถึงอนาคต
2: ใช่แต่ว่าวิทยาศาสตร์บางทีนะตอนนั้นก็ยังอาจจะยังคิดไม่ถึงไม่ซ้ำอะว่าเรามันจะแย่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยดีไซน์ของมันเนี่ยณตอนนี้ผมมีโอกาสที่ได้ใช้จริงละอย่างคุณ PM เนี่ยแทอาจจะมีหมวกป้องกันฝุ่นหร
1: ือ
2: ว่าหน้ากากอะไรซัมติงต้องใส่กันไหมหร
1: ือ
2: ชุดเนี่ยแทนที่จะเป็นเสื้อปกติที่เราใส่กันทุกวันเนี่ย
1: ก็ไม่ได้แล้ว
2: ต้องใส่ชุดกันรังสี UV
1: ใช่ค่ะ
2: พืชอาหารก็ต้องเปลี่ยนวิธีการปลูกใหม่ไปอยู่ใน
1: ครอบ
2: อาคารสถาน
1: อยู่ในสถานที่ค่ะ
2: ต้องจำลองธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ
2: ก็น่าคิดครับ
1: คือมันเกิดขึ้นได้จริงทั้งหมดที่เราเห็นในโดเรมอนใช่ไหมคะหรือไม่แต่ว่าในหนังไซไฟต่างๆที่เราดูหรืออะไรต่างๆตอนนี้มันก็คือกำลังเกิดขึ้นอยู่ในยุคปัจจุบัน
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: กลับมาสู่ฝุ่นเราก่อน
1: เชิญค่ะค่ะ
2: ครับครับวิธีรับมือฮะเอาง่ายๆเราเริ่มจากฝนก่อนผมพูดสั้นๆนะครับ แน่ๆละพูดเหมือนมากับปอดก่อนอันนี้เราต้องพุ่งไปในที่ปอดก่อนแล้วกันนะครับเพราะปอดเป็นประการด่านแรกที่จะเจอฝุ่นชนิด
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็แน่นอนต้องสวมหน้ากากอนามัยถ้าให้ดีก็ต้องเป็นประเภท N95 นะครับแล้วก็ต้องใส่ใจคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้านถ้าเกิน35เมื่อไหร่นะขึ้นเลข35เมื่อไหร่เนี่ยเรามาระวังนะครับใส่เครื่องฟอกอากาศแล้วก็เครื่องฟอกอากาศก็ต้องมีเอสป้าที่ได้มาตรฐานด้วยไม่งั้นก็กรองไม่หมดนะครับเป็นไปได้ก็ปิดประตูหน้าต่างเมื่อค่าฝุ่นสูงแต่ปิดประตูหน้าต่างก็เป็นการป้องกันได้ระดับหนึ่งฝุ่นเนี่ยมันเล็กมากบางทีมันก็ลอดผ่านประตูหน้าต่างเข้ามาได้นะครับแล้วก็ต่อไปก็ต้องเพิ่มความชุ่มชื้นให้ร่างกายดูแลความสะอาดนิดนึงเพราะฝุ่นเนี่ยมันเล็กมากมันจะไปเกาะตามร่างกายเรา
1: ค่ะ
2: นะฮะตัวจะเหนียวเหนอะกว่าปกติอาจจะทำให้เกิดเชื้อโรคอะไรตามมาจากฝุ่นนี้ด้วยก็ได้
1: ค่ะ
2: และความชื้นเนี่ยมันช่วยบรรเทาการที่ฝุ่นจะไปมาเรียกว่าอะไรมาแปะกับตัวเรา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ก็คือป้องกันที่ต้นเหตุนะฮะที่พอและที่มาที่ไปเนี่ยก็ดูตัวเราเองด้วยก็ต้องหมั่นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้น
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ทำได้เท่านี้นะครับยังไม่ต้องพูดถึง SLE นะครับ ทำได้เท่านี้ก่อนเนี่ย
1: พื้นฐานคือคนนะสามารถป้องกันตัวเองได้ในระดับหนึ่งเลยล่ะเพราะว่าทุกคนก็จะเข้าใจแต่สัตว์เลี้ยงล่ะคะคุณหมอเราจะต้องดูเขายังไงช่วยเขายังไงก็จะใส่หน้ากากก็คงไม่ไหวมั้งคะ
2: นั่นแหละครับผมต้องยึดดิ้วคนก่อนเพราะว่าพอคนเราป้องกันได้คนก็จะมีคำถามแล้วเอาแล้วสัตว์เลี้ยงทำยังไง
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมฮะมันเป็นไปได้ยากครับที่จะเอาสัตว์เลี้ยงมาใส่หน้ากากอนามัย
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมฮะ N95 อะไรก็ตามแต่ผมก็ไม่ได้ว่าเลยนะและถ้าประเทศบางประเทศก็จะผลิตมาให้สัตว์ใช้ก็ไม่ว่ากัน
1: ค่ะ
2: ก็ใส่ได้ก็ดีนะครับประเด็นก็คือว่าเริ่มจากอาการของสัตว์ก่อนนะที่จะรับผลกระทบจากฝุ่น PM แล้วกัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: คุณนิรุธคิดว่าเคยสังเกตเห็นสัตว์มีผลกระทบจากฝุ่น PM ไหมครับ
1: ไม่ได้เลี้ยงสัตว
2: ์เอาตรงๆเลยนะ
1: ค่ะคุณจะมีอาการยังไงคะ
2: ไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่าสัตว์เรามีผลกระทบฝุ่น PM ด้วยแม้แต่หมอนะครับหมอบางทีก็ไม่รู
1: ้ค่ะ
2: นะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยสิ่งที่สัตว์จะต้องเจอเมื่อเจอฝุ่น PM มีผลกระทบก็คือหนึ่งนะถ้ามีอาการไอจามน้ำมูกไหลหรือถ้าน้องหมาน้องแมวไอบ่อยๆนะฮะหรือจามติดกันหลายครั้งแบบผิดปกติ
1: ผิดปกติแล้วค
2: ่
1: ะ
2: ผิดปกติคือจากที่อยู่ดีๆไม่ค่อยไอไม่ไอถี่ขึ้นทุกวันนะครับมีน้ำมูกใสหรือขุ่นแสดงว่าเริ่มมีปัญหาแล้วครับ
1: ค่ะ
2: และวิธีการเช็คก็คือว่าถ้าค่าฝุ่น PM มันสูงในวันนั้นแล้วสัตว์เกิดอาการแสดงว่าใช่แต่ถ้าค่ามันต่ำแล้วสัตว์ไม่แสดงอาการก็เป็นตัวชี้วัดว่าน่ะโทษฝุ่นได้แหละนะครับ
1: อ
2: ันที่สองเนี่ยก็คือหายใจลำบากหอบเหนื่อยง่ายปกติสุนัขที่หายใจถ้าปากเวลาร้อนๆเนี่ยถ้าอยู่เฉยๆแล้วอ่ะเขายังหายใจอยู่นึกออกใช่ไหมถ้ากรณีถ้าร้อนเนี่ย
1: มันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะการหายใจแต่ละอย่างค่ะ
2: แต่ถ้าอยู่ในที่คุณปกติเย็นพักอยู่ในระยะพักเรียวอย่างนั้นดีกว่าไม่ได้ไปออกกำลังที่ไหนมายังหายใจไม่โอเคอยู
1: ่ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะครับส่วนแมวเนี่ยก็จะมีการหายใจเสียงดังคล้ายมีเสียง
1: ค่ะ
2: ผมถ้าผมทำเสียงออกอากาศได้ผมจะทำให้
1: ได้นะคะคุณหมอค่ะ
2: ที่พบบ่อยๆนะครับแมวจะมีอาการคล้ายๆขัดเสลี่ยคือมันจะแค่เสียงก็ไม่ใช่นะครับแล้วก
1: ็
2: อารมณ์นี้แหละครับ
1: คือถ้าเป็นคนที่เลี้ยงอ่ะเขาต้องรู้แล้วล่ะว่ามันมีความต่างจากการหายใจปกติทั่วไป
2: ใช่ใช่แต่บางทีเนี่ยพอไปหาหมอเนี่ยแมวตัวนี้ไม่ได้ป่วยได้ซ้ำนะตรวจไม่เจอเลยว่าป่วยอะไรทำไมไออันนี้แหละครับ
1: ฝุ่น
2: จุดที่น่าสงสัยปกติแล้วสัตว์ต้องสัตว์เลี้ยงมักจะป่วยใช่ไหมที่ไปหาหมอแล้วก็จะเจอสาเหตุปอดบวมปอดชื้นมีไข้อะไรก็ว่าไปปรากฏว่าตรวจร่างกายทุกอย่างปกติครับแต่ไ
1: อ
2: แล้วมันจะไอในไอที่ผมทำเสียงให้ดูเมื่อกี้คือคล้ายๆหายใจสะโตกฮึบฮึบฮึบแล้วก็คล้า คล้ายๆสเลดนะ
1: งั้นให้เราตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ก่อนได้เลยว่านี่คือได้รับผลกระทบมาจากฝุ่น PM 2.5 แล้ว
2: ใช่ก็เป็นข้อหนึ่งเลยฮะสันนิษฐานเป็นข้อต้นๆไว้ก่อนเลยว่าน่าสงสัยลองหาวิธีการกันฝุ่นดูจะดีขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
2: อันที่3เนี่ยก็คือตาแดงน้ำตาไหลทำให้ดวงตาระคายเคืองถ้าน้องๆมีอาการตาแดงตาขุ่นเนี่ยมีขี้ตาเยอะเกินเนี่ยก็เป็นไปได้อันนี้นี่เบื้องต้นถ้าเราไปพบแพทย์แล้วแพทย์ไม่ได้พบความผิดปกติของดวงตาใดๆก็ตามเนี่ยก็อาจจะลองใช้น้ำตาเทียมช่วยลดขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
2: น้ำตาเทียมคนนี่แหละครับหยอดตาไปเลยเพื่อให้การสัมผัสระหว่างขุ่นกับตาเนี่ยถูกน้ำตาลกันไว้
1: ค่ะ
2: อาจจะดีขึ้นนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันต่อไปอันที่4ก็คือมีผื่นขึ้นที่หนังอักเสบนะครับคือนอกจากปัญหาทางเดินหายใจแล้วคุณยังเป็นตัวกระตุ้นให้สัตว์เลี้ยงก็มีผื่นแดงด้วยหรือหนังอักเสบด้วยโดยเฉพาะที่มีขนหนาก็คือฝุ่นเนี่ยมันอนุภาคมันเล็กใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
2: มันจะเข้าไปแทรกซึมตามขน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วมันก็ไปหมักงมทำให้เกิดความไม่สบายตัวขึ้นมาหนึ่งก็อาจจะเกานะฮะเกาจนเป็นผื่นอันนี้คือเบสิกเลย
1: อ
2: ันที่สองเนี่ยก็คือว่าไปสะสมแล้วทำให้เกิดการแพ้เลยคือแพ้จากภูมิคุ้มกันสัตว์เลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ผมเดี๋ยวมันจะวิ่งไป SLE อีก
1: นี่สุดท้ายมันจะลงมาที่อาการของโรคนี้เลยใช่ไหมคะคุณหมออ
2: ่าโรคนี้เป็นโรคที่ในอนาคตอันใกล้นี้จะต้องไปที่จับตาด
1: ูแล้วทุกคนจะกังวลมากนะแม้แต่ตัวคนเองค่ะ
2: ใช่ใช่จริงๆก็อย่าเพิ่งไปพูดถึงมันตอนนี้ดีกว่าจะรอให้
1: เดี๋ยวจะทำให้เกิดอาการวิตกกังวลกันมากขึ้น
2: ใช
1: ่
2: ใช่แต่เดี๋ยวรอแพทย์เขาแถลงดีกว่าครับถ้าเจอนะครับถ้ามีประเด็นนี้ขึ้น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันสุดท้ายนะครับในสัตว์นะก็คือมีการเบื่ออาหารซึมไม่ล่าเริงครับ
1: ค่ะ
2: ถ้ามีการซึมไม่เล่นเหมือนเดิมเบื่ออาหารนะครับเป็นสัญญาณว่าสุขภาพแย่ลงจากมลพิษในอากาศ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับโดยเฉพาะสัตว์ที่มีกลุ่มเสี่ยงอะเช่นพวกที่มีโรคหัวใจ
1: ค่ะ
2: นะฮะโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดเป็นหลักก่อนพวกนี้จะได้รับผลกระทบเป็นระดับแรก
1: ค่ะ
2: เหมือนคนเลยครับใช่ครับส่วนอาการทางประสาทที่เกิดขึ้นยังไม่มีเปเปอร์มากพอที่จะคอมเมนต์ได้แต่ว่าถ้าในคนมีเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทด้วยในสัตว์ก็น่าสงสัยเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: ครับมาจากฝุ่นนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
1: โอ้นี่พอยิ่งฟังแล้วยิ่งแบบมีความรู้สึกเลยว่าพอนึกตามที่ทางคุณหมอพูดไงคะแล้วก็เลยเข้าใจเลยแม้แต่วิถีชีวิตของคนปัจจุบันหรือว่าพวกโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันฝุ่นนี่คือตัวที่มันมีความยงใหญ่เกี่ยวโยงกันในอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ
2: ครับก็เป็นเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติวงเล็บไทยแล้วไง
1: มันมาจากความเจริญ
2: ผมมันมาจากไหน
1: ค่ะ
2: อันนี้ผมก็ตอบยาก
1: มันมีความเจริญแต่ไม่ได้มีการเตรียมการตั้งรับเอาไว้
2: ใช่ใช่ใช่ใช่คือมนุษย์เราตอนนี้เราเจริญไปจุดๆเนาะ
1: ค่ะ
2: อย่างในอนาคตเนี่ยถ้าให้ประเมินเช่นตอนนี้มีฝุ่นใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
2: เราก็จะหันมาใช้พลังงานสะอาดแทนอย่างรถไฟฟ้า
1: อะไรต่างๆ
2: แต่เราก็ยังลืมไม่ถึงว่า EV มันมีลิเธียมอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: ใช่ผลกระทบ
2: ในอนาคตลดผลกระทบในอนาคตสมมติว่าฝุ่นมันลดลงอาจจะมีคนไทยผลกระทบใหม่ขึ้นมาก็ได้จากลิเธียมเกินความจำเป็นอะไรเงี้ยก็ยังตอบยากอันนี้ต้องว่าต่อไปนะครับ
1: ค่ะคือเหมือนกับแก้ปัญหาจุดนี้เดี๋ยวเขาจะไปเจอปัญหาจุดใหม่
2: คิดว่าครับ
1: คนบางคนบอกว่าอุตส่าห์พยายามดูแลตัวเองแล้วนะคะคุณหมอพอถึงที่สุดแล้วก็แพ้ฝุ่นนะคะ
2: ก็เราต้องพูดในเชิงเวิร์ดเชสซีนาริโอไว้ก่อนเนาะเพราะว่าอย่างน้อยเมื่อเวิร์ดเชสปุ๊บเราก็พยายามทำที่ดีที่สุดนะครับ
1: ค่ะ
2: อาจจะไม่เกิดกับเราก็ได้ครับถ้าเราปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง
1: แต่บางคนมันไม่สามารถจะใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นได้ตลอดเวลาหรือไปไหนมาไหนบางทีเราก็แบบอ่ะคือแค่นี้ไงคะไม่ได้นึกว่ามันจะมาสะสมอะไรแบบยาวนานแต่นั่นคือความคิดแบบในอดีตแต่ตอนนี้ปัจจุบันทุกคนรู้แล้วล่ะเข้าใจแต่บางทีมันไม่ทันแล้วไงคะคุณหมอมันรับเข้าไปเต็มที่แล้วในร่างกายเนี่ยค่ะ
2: ก็พูดตรงๆนะครับไม่ใช่เฉพาะโควิดอย่างเดียวแต่ไอ้ฝุ่น PM เนี่ยผมมันถือเป็นเคาน์เตอร์ช็อคระดับโลกนะคือเราปรับตัวกันไม่ทันแล้วฮะ
1: จริงค่ะ
2: ครับ
1: มองไม่เห็นด้วยตาด้วย
2: ก็ค่อยปรับกันไปว่าถ้าเราใส่ใจที่ตัวเราก่อนเราก็ใส่
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ค้นหาหน้ากากสำหรับสุนัขมีจริงๆนะคะมีค่ะ
2: แต่ต้องเป็น N95 นะครับ
1: ถ้าไม่ใช่นี่ไม่ได้ไม่มีผลนะคะ
2: ไม่ได้
1: ก็มี
2: ผลระดับหนึ่งแต่ว่าไม่กันไปร้อยเปอร์เซ็นต
1: ์
2: ค่ะต่อไปก็เดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องวิธีการป้องกันในตัวสัตว์แล้วกันนะครับ
1: เช่นค่ะ
2: อย่างรวดเร็วนะฮะแรกเลยถ้ามีฝุ่น PM ในพื้นที่ที่เสี่ยงเนี่ยสูงนะครับถ้าสัตว์เราอยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยก็ต้องลดการสัมผัสด้วยการลดการออกพาไปเล่นข้างนอกนะครับหรือถ้าเป็นนกเนี่ยเราย้ายกรงเข้าบ้านเป็นการชั่วคราวจนกว่าฝุ่นจะอยู่ในระดับปกตินะครับแล้วก็ปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยอย่าให้ฝุ่นเข้าบ้านในบ้านก็ใช้เครื่องฟอกอากาศนะครับก็คล้ายๆกับของการป้องกันในคนเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำความสะอาดขนและอุ้งเท้าบ่อย
1: ๆ
2: หลังจากที่พาสัตว์ออกไปข้างนอกเพราะว่าพวกนี้มันติดมาตามขนได
1: ้ค่ะ
2: สามารถเพิ่มความชื้นในอากาศได้ถ้าทำได้นะครับในบ้านเราจะเพิ่มยังไงก็แค่วางชามน้ำใกล้ทั้งหมาทั้งแมวที่อยู่นะครับอันนี้คือง่ายสุดเลยหรือถ้ามีเครื่องปรับอากาศที่สามารถเพิ่มความชื้นในอากาศได้เราก็เปิดฟังก์ชันนั้นนะครับเพราะว่าอากาศแห้งเนี่ยทำให้ฝุ่นเนี่ยมันกระจายได้ง่ายขึ้น
1: นะครับทำให้เกิดความชุ่มชื้นค่ะ
2: น้องหมาน้องแมวจะอยู่สบายขึ้นและมีผลต่อการกรองฝุ่นในจมูกของสัตว์ด้วย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ครับต่อไปก็มันให้มีการอาบน้ำบ้างนะครับเพราะฝุ่น PM2.5 หรือควันต่างๆกระจายอยู่ในอากาศดังนั้นไอ้ควันเหล่านี้มันจะตามตัวสัตว์ถ้าจับแล้วรู้สึกสาบๆสกปรกควรพาทำความสะอาดนะครับง่ายๆเลยก็เหมือนเราไม่สระผมหลายๆวันจับหัวดูมันแผล
1: ไม่ได้ต้องสระทุกวันเลยค่ะ
2: จับปั๊บมันเหม็นเนี่ยแต่ว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นสูงเนี่ยมันจะเหม็นเร็วกว่า80ปกติอย่างปกติอาบน้ำปั๊บอาทิตย์นึงยังหอมอยู่เลย
1: ค่ะ
2: เอ๊ะทีนี้ทำไม 2-3 วันดูสกปรกจังอันนั้นแหละครับจะมีผลต่อฝุ่น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับข้อต่อไปก็แก้ปัญหาที่ปลายเหตุกันนะครับก็กินอาหารบำรุงปอดภูมิคุ้มกันไปนะฮะในสัตว์ก็มีเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะในคนก็ลองหาได้ตามลำร้านขายนะครับที่มีพวกวิตามินซีวิตามินอีโอเมก้า3บำรุงปอด
1: ค่ะ
2: ช่วยบำรุงปอดลดการอักเสบกับฝุ่นได้
1: ค่ะ
2: พวกทูน่าแซลมอนนะครับฟักทองแครอทอะไรกินได้หมดครับ
1: ค่ะ
2: โยเกิร์ตก็ด้วยนะครับ
1: ทาง
2: เดินหายใจค่ะและที่สำคัญก็คือหมั่นสังเกตอาการอย่ามองค่าพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงที่บอกเราเป็นนายว่าเขาไม่สบายเช่นเบื่ออาหารซึมไอหอบเหนื่อยอาการเหล่านี้เนี่ยเจอขึ้นมาก็พาไปพบสัตวแพทย์ก่อนอย่างน้อยก็ประเมินเบื้องต้นก่อนว่าอาการหนักหรือไม่หนักนะครับ
1: อันนี้ก็เรียกว่าครบถ้วนเรื่องของการที่จะดูแลป้องกันเตรียมตัวรับมือกับฝุ่น PM 2.5 คือไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแล้วค่ะอันนี้ได้เรียนรู้ในเรื่องของตัวของพวกเราเองด้วยทุกคนด้วยเหมือนกันค่ะคุณหมอ
2: คร
1: ับค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค
2: ่
1: ะคุณหมอวิชาญอันนี้ไม่ใช่ข้างนอกนี้แบบหน้าจอขึ้นมานี่เป็นคนละประเด็นกันตะกี้นะคะนายสัตวแพทย์เพิ่มศิลป์บุญน้อมค่ะนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษกลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการที่มาพูดคุยกันในวันนี้เห็นเลยนะว่าPM 2.5 เนี่ยมันน่ากลัวมากกว่าที่เราคาดคิดไว้เลยค่ะ
0: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
3: นะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับนายสัตวแพทย์เพิ่มศิลป์บุญน้อมค่ะนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษกลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์นะคะกองสวัสดิภาพสัตว์แล้วก็สัตวแพทย์บริการนะคะตอนนี้คุณหมออยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณมุทิตาครับ
3: ค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของกรณีสุนัขดุนะคะแล้วสุนัขดุเนี่ยจะมีรูปแบบไหนแล้วความต่างระหว่างสุนัขดุกับสุนัขอันตรายจะเหมือนหรือจะต่างกันยังไงนะคะวันนี้คุณหมอก็จะมาอธิบายแล้วก็มาให้ความรู้เราเพิ่มเติมกันในประเด็นนี้นะคะคุณหมอนะคะขออนุญาตเป็นเรียนถามคุณหมอเรื่องคำถามแรกก่อนละกันสุนัขดุคือสุนัขแบบไหนคะคุณหม
2: อประเด็นที่หนึ่งเลยนะครับเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะตอนนี้นะฮะ ว่าปัญหาสุนัขดุร้ายก้าวร้าวเนี่ยเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะ
3: ค่ะ
2: เราก็มักได้ยินข่าวเกี่ยวกับสุนัขกัดหรือทำร้ายผู้คนอย่างต่อเนื่องนะล่าสุดก็เพิ่งมีข่าวที่สุนัขตัวนึงไปกัดเด็ก
3: ค่ะ
2: เด็กที่นอนอยู่ในบ้านเลยนะครับ
3: ค่ะค่ะ
2: แล้วก็บาดเจ็บสาหัสจากความประมาทของเจ้าของสุนัขเองหรือว่าเพราะเหตุใดก็ไม่ทราบให้สุนัขหลุดออกไปแต่ว่ามันทำให้คนบาดเจ็บนะ
3: ค่ะ
2: เราก็จะมาคุยเรื่องปัจจัยความดุร้ายในสุนัขเนี่ยเพื่อคลายข้อสงสัยเรื่องนี้กันนะครับจากคำถามเนี่ยสุนัขดุคือสุนัขแบบใดครับมันมีการแยกระหว่างดุอันตรายแน่นอน
3: ค่ะ
2: เนาะดังนั้นเนี่ยสุนัขดุกับสุนัขอันตรายเนี่ยถามว่าเป็นอันเดียวกันไหมอาจจะเป็นอันเดียวกันก็ได้หรือไม่ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมมาขึ้นในหัวข้อสุนัขดุก่อนนะครับสุนัขดุเนี่ยส่วนใหญ่อะคนก็จะมักจะพุ่งเป้าไปที่สุนัขที่มีสายพันธุ์ที่ดุร้ายนะฮ
3: ะ
2: ตามความรู้สึกพื้นฐานของคนเนี่ย
3: ใช่ค่ะค่ะ
2: เช่นล็อตยกตัวอย่าง
3: ไวเลอร์ใช่ไหมคะ
2: ตับไวเลอร์อเมริกันพิทบูอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือบูลลี่เองก็อาจจะตกเป็นจำเลยได้ด้วย
3: ใช่ใช่
2: แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสายพันธุ์ของสุนัขเนี่ยก็เป็นเพียงหนึ่งในหลายปัจจัยเท่านั้นนะครับที่ส่งผลให้เกิดความก้าวร้าวแต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่สามารถกระตุ้นให้สุนัขดุร้ายแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมาโดยปัจจัยที่แบ่งแต่ที่มีผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของสุนัขเนี่ยมันจะมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆครับคุณนิติกา
3: ค่ะ
2: อันที่1เลยก็คือปัจจัยทางชีววิทยาของสุนัขเองต้องรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากตัวสุนัขก็คือมาจากตัวสุนัขเลยครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพันธุกรรมสายพันธุ์พฤติอารมณ
3: ์ค่ะ
2: บุคลิกภาพและระดับสารเคมีในสมองตลอดจนการทำงานของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายอันนี้ก็เป็นเรื่องกายภาพเลยนะครับที่ทำให้สุนัขมันดุโดยธรรมชาติก็ได้
3: ค่ะ
2: อันที่สองเนี่ยคือปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวสัตว์เนี่ยณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งจะส่งผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมนะเช่นสิ่งแวดล้อมที่มีสิ่งเล้าที่สุนัขไม่ชอบอันนี้สำคัญเลยครับถ้าไม่ชอบเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดความเครียดเนาะแล้วความเครียดเนี่ยเมื่อสั่งสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของเชิงลบไปฮะมันจะทำให้สุนัขออกพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมาโดยเฉพาะความก้าวร้าว
3: ค
2: ่ะความก้าวร้าวเนี่ยเราจะไม่แสดงให้เราเห็นด้วยนะครับคือมันเหมือนกับเก็บกดอ่ะ
3: โอ้อันนี้เราทำให้เจ้าของอาจจะไม่ทราบเนาะเพราะว่า
2: ใช่เจ้าของไม่ทราบเพราะหมาก็ไม่บอกเรา
3: บางทีถ้าสมมติว่าถ้าเขาเครียดเนี่ยเขาอาจจะแสดงออกด้วยการยังไงคะไม่กินข้าวหรือเห่าขึ้นมากขึ้นไหมอะไรอย่าง
2: น
3: ี้
2: อาจจะมีทรายอย่างนั้นมานิดนึงก็ได้ครับแต่ว่าเจ้าของอาจจะไม่ได้สังเกต
3: ใช่ไหมคะ
2: ต่อไปนะครับปัจจัยสุดท้ายคือปัจจัยประสบการณ์และการเรียนรู้ของสุนัขเนี่ยก็คือหากสุนัขเรียนรู้มาก่อนว่าก่อนนั้นเนี้ยการใช้ความก้าวร้าวจะทำได้ในสิ่งที่ต้องการเหมือนคนเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ค่ะพอคุณหมอพูดนี่เหมือนคนเลยค่ะ
2: หรือทำให้รอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ต้องการด้วยนะครับ
3: ค่ะ
2: คือทั้งแต่มีความต้องการและความเอาตัวรอดแล้วกันแต่ว่าสามารถใช้ความก้าวร้าวเนี่ยตอบสนองอ่ะสุนัขพวกนี้ก็จะมีแนวโน้มที่ใช้พฤติกรรมตัวเนี้ยในการเหมือนเป็นการต่อรองเพื่อให้ได้สิ่งที่ได้มาก ับการพฤติกรรมที่มีความก้าวร้าวเช่นดุทิ้งดุซะเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นรู้เลยว่าดุไปแล้วปุ๊บเนี่ยคนกลัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
3: ค่ะ
2: หรือเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ใช้คืนกันเป็นต้นจากปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมนะครับโดยพฤติกรรมความก้าวร้าวเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่มีความซับซ้อนแล้วมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยการใช้การวิจัยสุนัขด้วยสายพันธุ์เพียงเดียวเนี่ยในการตัดสินพฤติกรรมสุนัขก็อาจจะยังไม่เหมาะสมนักนะครับ
3: ค่ะ
2: และมีแนวโน้มจะเกิดความผิดพลาดได้อย่างคุณผู้ชมสังเกตนะครับบางทีเราจะเคยเห็นหมาพิทบูใช่ไหมที่เราคิดว่ามันเป็นหมาพันธุ์ดุอ่ะ
3: ค่ะ
2: พันธุ์ดุก็น่ารักนะใจดี
3: โอ้แต่จะจากความรู้สึกคือไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เลยอันนี้เราเริ่มจะมองเขาในแง่ไม่ดีละอันนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะเราต้องปรับความทัศนคติเราใหม่ละ
2: ใช่ใช่ใช่คือไม่ได้ที่สายพันธุ์อย่างเดียวแล้วปัจจัยอื่นรวมด้วย
3: ค่ะ
2: มันก็จะมีเกณฑ์ในการวัดนะครับสมมติว่าเรากำหนดระดับความก้าวร้าวเนี่ยเป็นคะแนนสมมติมีคะแนนเต็มร้อย
3: ค่ะ
2: นะฮะโดยสุนัขตัวใดได้คะแนนมากเนี่ยหมายถึงตัวเนี้ยก้าวร้าวมาก
3: มี
2: ความเป็นไปได้ว่าจะมีความดุนะครับ
3: ค่ะ
2: โดยพูดตรงๆเลยว่าอย่างพิทบูเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่โชคร้าย ป็นสายพันธุ์ที่มีแนวโน้มจะก้าวร้าวแล้วกันนะครับโดยธรรมชาติข้อหนึ่งที่พูดไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคะแนนความก้าวร้าวของพิทูเนี่ยจะถูกตาหน้าไว้ก่อนเลยว่าอยู่ที่70คะแนนเกือบร้อย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับแต่พอเรากลับเอาหมาพิทูคะแนน70คะแนนเนี่ยมาเลี้ยงในสภาวะที่เหมาะสม
3: ม
2: ีความต้องการต่างๆได้อย่างครบถ้วนนะฮะสุนัขมีความเครียดน้อยมีอารมณ์เชิงลบเกิดขึ้นระดับต่ำจะมีประสบการณ์ชีวิตที่ดีมาตลอดเลยเจ้าของรักนะครับไม่เคยแสดงความก้าวร้าวเพื่อสิ่งที่ต้องการนะครับสิ่งของเราที่เหมาะสมไม่เกิดความกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้จักง่ายๆปัจจัยพวกนี้มันจะทำให้ส่งผลไปถึงความก้าวร้าวที่บริเวณสายพันธุ์เนี่ยเริ่มลดลงแทนที่จะเป็น70ที่อาจจะเหลือ30เป็นต้นนะครับแต่ในขณะนั้นในทางกลับกันนะครับบรรยากาศที่สุนัขอีกตัวนี่ไปสายพันธุ์ที่มีแนวโน้มก้าวร้าวต่ำ
3: ค่ะ
2: มีพันธุ์อะไรบ้างเอ่ยก้าวร้าวต่ำเนี่ย
3: พันธุ์น่ารัก
2: พันธุ์
3: แบบว่าพันธุ์ตัวเล็กๆใช่ไหมคะ
2: เอาว่าวินวินแล้วกันเอาไปพันธุ์ไทยแล้วกัน
3: พันธุ์ไทยก็ได้
2: พ
3: ัน
2: ธุ์ตัวไปแล้วกัน
3: ค่ะค่ะ
2: ความก้าวร้าวอาจจะอยู่ที่50คะแนน
3: ค่ะ
2: นะครับแต่สุนัขดังกล่าวถูกเลี้ยงดูในสภาวะที่ไม่เหมาะสมไม่มีการตอบสนองขั้นพื้นฐานให้เพียงพอครับโดยเฉพาะความเครียดนะครับจากคะแนน50เนี่ยมันก็จะไม่ใช่ละมันก็จะพุ่งไปเป็น70แทนละ
3: ค่ะ
2: ครับกลายเป็นว่าปัจจัยมันไม่มีแค่สายพันธุ์อย่างเดียวที่ทำให้สุนัขเกิดเป็นสุนัขดุขึ้นมานะครับต่อไปเนี่ยพอเราพูดถึงนักดุแล้วปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้มีคำถามว่าแล้วสุนัขอันตรายล่ะ
3: ใช่ค่ะเหมือนกันหรือต่างก
2: ัน อันตรายหรือไงใช่ไหมฮะ
3: ค่ะ
2: ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเพราะสุนัขอันตรายนะครับสุนัขดุนะครับทำให้คนหลายคนเลยคิดว่าทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ไม่ใช่นะครับสุนัขอันตรายเนี่ยตรงๆเลยเป็นสุนัขที่มีลักษณะกายภาพที่สามารถทำร้ายคนหรือสัตว์อื่นที่บาดเจ็บได
3: ้ค่ะ
2: ไม่ใช่เป็นเพียงอย่างเดียวคิดการหรือเสียชีวิตได้เลยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสุนัขที่มีลักษณะหรือสายพันธุ์ที่มีกายภาพเป็นอันตรายนอกจากนี้อาจรวมถึงสุนัขที่มีนิสัยหรือพฤติกรรมดุกันคู่กันโชคด้วย
3: คือ
2: นอกจากกายภาพแล้วเนี่ยนิสัยยังไม่ดีด้วยนะครับก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นหรือมีประวัติการทำร้ายหรือพยายามทำร้ายคนหรือสัตว์เลี้ยงโดยปราศจากการเล้าด้วยนะครับคือ
3: คือไม่มีอะไรเลยก็ผู้หมายถึงไม่ได้อาจจะมีปัจจัยที่ทำให้เขาโกรธแต่ว่าเขาสามารถทำร้ายได้ทันที
2: คือณปัจจุบันนะครับแต่ว่าก
3: ่
2: อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้นกับเขาเราไม่ทราบ
3: อ๋อค่ะ
2: คือเขากลายเป็นอาวุธไปแล้วอ่ะทั้งกายภาพทั้งนิสัยนะครับแล้วก็อาจจะหมายรวมถึงสุนัขที่รับการฝึกสอนด้วยนะครับเช่นสุนัขที่ทางราชการทหารตำรวจฝึกสอนเพื่อไปปฏิบัติงานนะฮะหรือเกษตรกรบางท่านโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยฝึกสอนไม่เพื่อไปคุมปศุสัตว์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
3: อ๋อค่ะในไร่ในฟาร์ม
2: ใช่พวกนี้เขาจะมีเรียกว่าอะไรอ่ะมีดิสซิพลินในการตัดสินใจของเขาเลยว่าสิ่งไหนเขาควรทำไม่ควรทำทีคือนอกเหนือการสั่งของคนก็ได
3: ้หมายถึงเป็นระเบียบวินัยเลยฝึกแบบเป็นทหารเป็นแบบถ้าเทียบกับคนแล้วต้องมีระเบียบวินัยกินนอนต้องเป็นเวลาออกไปคุมฟาร์มก็ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ครับยกตัวอย่างเช่นโดเบอร์แมนเงี้ยครับ
3: ค่ะ
2: อาจจะไม่ใช่สุนัขที่ดุแต่เป็นสุนัขอันตรายเพราะว่าเมื่อถูกฝึกให้เฝ้ายามใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
2: ลาดตระเวนเนี้ยอาจจะไม่ต้องมีคนคุมก็ได้นะครับสุนัขคนนี้ก็จะเดินของเขาไปเองเลยแต่เมื่อมีผู้ร้ายหรือขโมยหรือโจรเข้ามาปั๊บสุนัขนี่ก็ถูกสั่งให้
3: เห่า
2: ทำร้ายได้เลย
3: ใช่แบบนั้น
2: อันนี้แหละเป็นตัวอย่างของดิสซิพลินนะครับ
3: ค่ะ
2: ในส่วนของกายภาพเนี่ยเราจะวัดจากอะไรว่าสุนัขดังกล่าวเป็นสุนัขอันตรายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสุนัขพวกนี้จะถูกวัดโดยประสิทธิภาพของแรงกัดนะครับหรือว่าใบปอดแรงกัดเนี่ยถูกวัดด้วยค่าที่เป็นปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับหรือว่าตัวย่อเป็นสารคิดว่า PSI ซึ่งเป็นแรงดันที่กระทำโดยขากรรไกรของสุนัขเนี่ยระหว่างการกัดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงกัดของสุนัขเนี่ยได้แก่ขนาดและรูปร่างของกระโหลกศีรษะนะครับมวลกล้ามเนื้อในขากรรไกรนะฮะถ้าตามการวิพากษ์เนี่ยเราจะเห็นว่าสุนัขเนี่ยมีเขี้ยวไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แตกมากนะครับเขี้ยวเนี่ยเกือบเท่ากันนะฮะในสายพันธุ์ที่ใหญ่แต่แรงกัดเนี่ยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับ การวิพากษ์แล้วก็วัตถุประสงค์ของประวัติศาสตร์ของการใช้สายพันธุ์นั้นๆนะฮะเช่นเป็นสุนัขในการล่าสัตว์หรือปศุสัตว์เป็นหลักเราต้องปกป้องปศุสัตว์นะครับจากสัตว์ป่าคือคนนี่แหละไปพัฒนาสายพันธุ์เขาขึ้นมาเพื่อใช้งานนะครับวอล์กอินด็อกเนี่ยเพื่อปกป้องปศุสัตว์จากสัตว์ป่าที่เป็นผู้ล่านะครับอย่างเมืองนอกจะเห็นได้ชัดเลยที่เป็นหมูแกะใช่ไหมฮ
3: ะ
2: ต้องมีหมาไปคอย
3: ดู
2: แลแกะแล้วก็อาจจะมีพวกหมาป่าเดี๋ยวเราฟังนิทานอะไรนะมีหมาป่ามากินแกะอะไร
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: ถ้าไม่มีการพัฒนาสายพันธุ์พวกนี้มาเนี่ยมันจะไปสู้กับพวกสัตว์ที่มันลุกลามปศุสัตว์ไม่ได้ตัวสุนัขที่ปกติจะมีแรงกัดเฉลี่ยอยู่ที่150ถึง250 psi อันนี้สุนัขทั่วไปนะครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แต่ในขณะที่สุนัขที่จัดว่าอันตรายเนี่ยจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่300ถึง 1,000 psi นี่ถือว่าเยอะมากนะครับ
3: ค่ะ
2: อย่างเสือโคร่งเนี่ยเสือโคร่งในแรงกัดประมาณ 1,000 psi มีสุนัขบางพันธุ์กัดเข้าเสือเลยนะครับ
3: ค่ะ
2: โดยค่าดังกล่าวเนี่ยสร้างความเสียหายต่อเนื้อสัตว์และเนื้อมนุษย์รุนแรงเท่าสัตว์ป่ายกตัวอย่างโดยสายพันธุ์นิยมเลี้ยงในบ้านเราเนี่ยที่มีค่าเฉลี่ย300ถึง400 psi นะฮะก็เช่นพิทบูลเนี่ยแจ็คสันชายบูทเทเรียร็อตไวเลอร์โดเบอร์แมนและที่น่าตกใจก็คือไซบีเรียนนะครับที่เห็นเลี้ยงกันเยอะๆเนี่ย
3: อ๋อไซบีเรียนด้วย
2: ไซบีเรียนแฮกกี้เนี่ยที่ดูหน้าตาแบบไม่น่าจะดูร้ายน
3: ะ
2: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนามาจากหมาป่าเห็นหน้าตาหล่อๆนะครับแรงกัด320 psi
3: โอ้ค่ะค่ะ
2: เรียกว่าหมาป่าดีๆเลยครับคุณยุติกาส่วนสุนัขที่มีแรงกัดได้มากกว่า250หรือ300เนี่ยอาจจะไม่เข้าข่ายสุดอันตรายก็ได้อย่างเช่นพวกโกลเด้นลาบราดอร
3: ์
2: บางแก้วเงี้ย
3: โอ้แต่เรามีความรู้สึกว่าอย่างโกลเด้นหรือลาบราดอร์หรือบางแก้วนี่เขาน่าจะมีอันตรายจากแรงกัดมากกว่า
2: ใช่ใช่ครับแต่จริงๆแล้วอะแรงกัดเขาน้อยกว่าแต่ต้องระวังด้วยพฤติกรรมเหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นมันอยู่ที่เขาไปกัดใครด้วยนะเขาไปกัดเด็กทารกอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
2: หรือว่า
3: บาง
2: แก
3: ้
2: วในเขาขายพฤติกรรมนะดูขึ้นมาเนี่ยก็กัดแหลกเหมือนกันนะครับซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายได้เหมือนกัน
3: ค่ะ
2: ทั้งที่แรงกัดอาจจะน้อยกว่าแต่จริงๆคือโอเคในโดยกายภาพความปลอดภัยกว่าพิทบูลแต่ถ้าพฤติกรรมไม่โอเคเนี่ยก็อันตรายได้เหมือนกันเห็นไหมฮะ
3: ค่ะ
2: อีกประการหนึ่งเนี่ยที่มักพบบ่อยเนี่ยในกรณีที่สุนัขกัดจนเสียชีวิตเนี่ยก็คือคนที่ถูกกัดหรือเหยื่อที่ถูกกัดกัดถูกตรงไหนเส้นบริเวณถูกกัดเป็นลำคอและเส้นเลือดใหญ่อันนี้จะทำให้เกิดอันตรายถึงเสียชีวิตได
3: ้ค่ะ
2: อันนั้นเนี่ยแรงกัดอาจจะไม่ใช่เป็นตัวปัจจัยที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าบริเวณที่ถูกกัดด้วยนะครับ
3: ค่ะ
2: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงกัดที่ผมสรุปคร่าวๆเลยประมาณ5ข้อสั้นๆนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือขนาดและพันนั่นแหละพันใหญ่มักจะมีแรงกัดที่แรงกว่าเนื่องจากขนาดและมวลกล้ามเนื้อมีมากกว่านะฮะโครงสร้างกรามนะฮะรูปร่างและขนาดของกรามสุนัขมีส่วนสำคัญนะครับมวลกล้ามเนื้อคือมวลกล้ามเนื้อสุนัขโดยบริเวณศีรษะและคอเนี่ยมีส่วนทำให้แรงกัดมันมากขึ้นอายุและสุขภาพก็เหมือนกันอายุของสุนัขและสุขภาพโดยส่วนใหญ่เนี่ยอายุน้อยสุขภาพดีก็จะกัดแรงกว่า
3: อ
2: ายุแก
3: ่อายุเยอะ
2: อันสุดท้ายก็คือการฝึกและอารมณ์ก็คืออารมณ์ระดับการฝึกเนี่ยถ้าพูดกันแต่ชาวบ้านก็อารมณ์ดีกัดเบา
3: ค่ะ
2: บางทีกัดหลอกหยอก
3: ใช่เหมือนกับ
2: อารมณ์ไม่ดีกัดเป็นเหนียว
3: เที่ยวขึ้นมาอย่างนี้เขาก็เหมือนกับกัดและขย้ำ
2: อะไรอย่างนั้นครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับก็ประเด็นของสุนัขดุและสุนัขอันตรายก็ประมาณเท่านี้ดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่เดี๋ยวเวลาไม่พอ
3: เพราะว่าถ้าฟังจากที่คุณหมอเล่าให้เราฟังแล้วเนี่ยคือที่สมัยก่อนเราจะเห็นว่าถ้าเราเดินผ่านบ้านสักบ้านนึงที่เขามีรั้วรอบขอบชิดก็จะเขียนว่าบ้านนี้สุนัขดุต้องเขียนเป็นบ้านนี้สุนัขอันตรายหร
2: ือ
3: เปล่า
2: จริงๆแล้วสุนัขอันตรายเนี่ยถ้าไม่ดุก็ไม่อันตราย
3: โอ้ถ้าเขียนมาทั้งดุและอันตรายนี่คือชัดเจนเลยใช่ไหมคะ
2: ถ้าใครกล้าทำก็ขอบคุณมากครับก็จะทำให้คนอื่นเขาไม่กล้าที่จะไปยุ่งกับบ้านคุณแล้วก็ผมมีความปลอดภัยกับบ้านคุณแน่นอน
3: จากที่คุณหมอเล่าว่าสุนัขดุเป็นแบบนี้สุนัขอันตรายแบบนี้แล้วในกรณีสมมติว่าถ้าเราเนี่ยเป็นเจ้าของนะคะเราต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบของเขาเราจะแบ่งแบบนี้ไหมคะว่าถ้าเป็นสุนัขดุเนี่ยขึ้นอยู่กับเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูเป็นสำคัญแต่สุนัขอันตรายเนี่ยมันก็จะต้องมีรูปแบบวิธีการดูแลที่จะเหมือนกันไหมหรือว่าจะต่างจากทางด้านของสุนัขดุยังไงบ้าง
2: มันต่างกันไหมต่างกันแน่นอนครับเพราะว
3: ่
2: าสุนัขที่มีประเด็นไม่ได้เกิดอันตรายได้อันนี้เราไม่ได้ห้ามเลี้ยงนะครับแต่เราต้องศึกษานะฮะศึกษาลักษณะของสายพันธุ์ธรรมชาติของเขาแล้วก็ต้องศึกษาวิธีการที่จะให้เขาเกิดปัจจัยที่ทำให้เขาดุเนี่ยน้อยนะซ
3: ึ
2: ่งแต่ละปัจจัยเนี่ยมันก็จะมีต่างๆกันไป
3: คือ
2: มีคำถามมากมายนะฮะในการรับมือกับสุนัขดุและอันตรายเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้เลี้ยงเนี่ยนะครับต้องมีคำถามเช่นเอ๊ะทำไมอะไรเป็นสาเหตุทำให้หมากัดเจ้าของ
3: ทั้ง
2: แม้แต่ในกรณีที่โอ้โหรักมากเหลืองแก้วตาดวงใจทำไมมันกัดเราอีกอ่ะ
3: อ
2: ันเนี้ยจะมีประเด็นมากเวลาเราดูข่าวเนี่ยสังเกตดิฮะว่าเจ้าของหมาจะบอกหรือว่าเพื่อนบ้านบางคนบางทีนะบางข่าวนะเพื่อนบ้านก็จะบอกว่าหมาตัวเนี้ยใจดีมากแต่ทำไมอยู่ดีมากัดแล้วก็ทำให้เกิดบาดเจ็บด้วยแต่ลองคิดง่ายๆนะครับคนในครอบครัวเราแต่ละคนเนี่ยก็มีนิสัยอารมณ์บุคลิกวิธีการรับมือกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันนี่อันนี้คนนะฮะ
3: ค่ะ
2: เพราะเราแต่ละคนเกิดหรือใช้ชีวิตเนี่ยแล้วพบเจอสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันแต่ทำให้เราเรียนรู้กันจากการที่แตกกันขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์นะฮะสุนัขก็เช่นกันนะครับและการเลี้ยงดูกรรมพันธุ์และการเลี้ยงดูนะส
3: ุ
2: นัขก็เช่นกันหากแต่สุนัขต่างกับคนในการใช้สัญชาตญาณของคนเนี่ยใช้สติใช้ปัญญาน
3: ะ
2: แต่ว่าสุนัขเนี่ยมันใช้สัญชาตญาณสุนัขก็มีปัญญาระดับหนึ่งแต่มันน้อยกว่าคนเกือบร้อยเท่าอ่ะร้อยเท่าพันเท่าละให้พันเท่าเลยแล้วกันแต่ว่าเขาใช้โหมดในการเรียกว่าสัญชาตญาณซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยสัญชาตญาณในการเป็นนักล่าและนักสู้เขาจะสูงนะประสาทการรับรู้ไวต่อสิ่งเร้าแรงกระตุ้นนะทั้งนี้ปัจจัยในสายพันธุ์ของสุนัขเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่บ่งชี้ได้ว่าสุนัขนั้นมีเรียกว่าอะไรมีคุณสมบัติดังกล่าวหรือเปล่าถ
3: ้
2: าตัวไหนที่ถูกสายพันธุ์เขาระบุให้เป็นนักล่าเขาก็จะมีพวกนี้สูงโดยเฉพาะสุนัขที่เอาไปล่าสัตว์เนี่ยสายพันธุ์ไหนเราต้องไปดูก่อนอย่างผมเป็นเจ้าของผมไปเลี้ยงพันธุ์บูลด็อกเงี้ยนะอิงลิชบูลด็อกหรือว่าพันธุ์พิทบูลเงี้ยเราก็ต้องมาศึกษาแล้วว่าหมาพันธุ์เนี้ยเขาใช้ทำอะไรมาเป็นประวัติศาสตร์ของเขาหมาพันเนี้ยอาจจะเป็นหมาที่ไว้ล่าสัตว์ก็ได้นะครับเอาไว้สู้กับสัตว์ป่าหรือเอาไว้เข้าป่าเอาไว้ทำสงครามหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้เขาก็จะมีโหมดเขาอยู่นะซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยปัจจัยที่สำคัญกว่าเรื่องสายพันธุ์เมื่อเรารู้สายพันธุ์เขาแล้วใช่ไหมครับว่าเขาเป็นโหมดไหนสิ่งที่การเลี้ยงดูละ
3: ค่ะ
2: จะเลี้ยงดูยังไงให้พฤติกรรมที่เจ้าของปฏิบัติกับสุนัขเองคือจุดที่สำคัญที่สุดนะฮะที่ทำให้เขาลดภาวะที่เรียกว่าสุนัขดุขึ้นมาบทนั้นสิ่งที่การเลี้ยงดูละจะเลี้ยงดูยังไงให้พฤติกรรมที่เจ้าของปฏิบัติกับสุนัขเองคือจุดที่สำคัญที่สุดนะฮะที่ทำให้เขาลดภาวะที่เรียกว่า

0: หลักๆเลย
1: ใช่เพราะว่า
0: เรียนแล้วกันไม่เข้าใจเลยสเปคเรียกว่างั้นดีกว่า
1: ไม่เข้าใจในสเปคของหมาใช่อย่างที่คุณหมอเน้นย้ำว่าจะที่แยกมาเป็นข้อเนี่ยคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือการอบรมเลี้ยงดูการเลี้ยงดูเขาการเข้าใจของเขา
0: ใช่ใช่ใช่ครับก็ถ้าสเปคหมาเนี่ยก็ขอแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันก็อย่างกลุ่มสายโหดนักรบนักรบบ้าสงครามกลุ่มพวกต้องใช้ในงานปศุสัตว์นะครับ
1: ค่ะ
0: พวกนี้เนี่ยตัวใหญ่แรงเยอะแน่นอนนะฮะมีบางตัวนี่วางอำนาจนะเจ้าของหลายคนมักคิดว่าสุนัขตัวเองไม่เหมาะกับการพาไปเข้าสังคมเพราะย้ายไปการควบคุมกลายเป็นว่าเลี้ยงมาไม่รู้จักสุนัขกลัวเอาสุนัขไปข้างนอกอีกกลัวจะเกิดอันตรายต่อผู้อื่นนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เลือกที่จะขังล่ามหรือกักตัวเลี้ยงไว้เอาไว้สำหรับเอาความปลอดภัยตัวเองไว้ก่อน
1: กลั
0: วปลอดภัยกับใช่ไม่ต้องเสี่ยงต่อการรับผิดชอบต่ออันตรายที่เกิดขึ้นแต่ไทยเงียบที่เขาลืมมองเนี่ยคือว่าความกดดันที่จะใช้ชีวิตตามสายพันธุ
1: ์
0: คือให้อยู่รอดจากการกักขังก็ตามเหมือนระเบิดเวลาครับนับถอยหลัง
1: น
0: ักที่มีดูเขามีพลังงานของผู้นำก็จะก้มหน้ายอมรับ
1: ค่ะ
0: แต่ตัวที่เป็นผู้นำเนี่ยเขาไม่เอานะ
1: โอ้ละเอียดจริงๆแล้วลึกซึ้งมากเลยจริงค่ะ
0: ของการเลี้ยงสุนัขเนี่ยส่งผลให้สุนัขพวกนี้มันดุนะครับสังสมนะประกอบการที่ไม่ได้พบปะผู้คนเนี่ยก็บวกกับถูกกักขังเนี่ยทำให้เกิดความระแวงถึงแวดล้อมรอบตัวเขาไม่รู้จักใครไงไม่เคยมีการปฏิสัมพันธ์เนี่ย
1: ค่ะ
0: คือ
1: ไม่เคยเห็นเหมือนกับว่าสุนัขไม่เคยเข้าสังคมแล้วออกไปเนี่ยถ้าเราเขาหลุดออกไปเนี่ยมันอาจจะสร้างความแตกตื่นให้กับตัวเขาทำให้เขาจากที่ดุหรืออันตรายอยู่แล้วเนี่ยยิ่งเพิ่มสิ่งเร้าให้เขามากขึ้นก็คือเรื่องที่เขาอาจจะเลี้ยงดูเขาไม่เหมาะสม
0: ใช่บางทีการกัดเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้กัดจากความ
1: ดุของเขา
0: เรียกว่าอารมณ์ไม่ดีเขากัดจากการเขาเรียกว่าอะไรมันมีฟอสจากข้างในสายพันธุ์เขา
1: คือเก็บกดนะคะคุณหมออ
0: ะไรประมาณนั้นแต่พูดภาษาง่ายๆก็เก็บกด
1: ค่ะโอ้โห
0: เพราะว่าสุนัขมันเขาไม่เจอใครเนี่ยเขาแยกไม่ได้เขาใครเป็นที่ใส่ประตูดังนั้นเนี่ยการเข้าสังคมเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสุนัขด้วยไม่ว่าสายพันธุ์ไหนก็ตาม
1: ค
0: ่ะหลังๆเนี่ยถ้าใครเลี้ยงพิทูเนี่ยพาไปเที่ยวพาไปเจอคนบ่อยๆเนี่ยโอกาสที่จะดุก็จะน้อยลง
1: นะฮะอ๋อเนาะค่ะเรามีทั้งวิธีการอบรมเลี้ยงดูในเรื่องที่ทำให้เขาไม่ดุได้ด้วยแล้วก็การอบรมเลี้ยงดูถ้าเราเข้าใจเขาก็จะทำให้เขาเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่ารักขึ้นมาทันทีเลย
0: ใช่ครับถือเป็นการจัดสวัสดิภาพสัตว์เลยนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ส่วนอีกสองแบบเนี่ยคือแบบที่เรียกว่าสายแข็งชอบล่าชอบกีฬานะพวกนี้จะเป็นพวกที่มี agility สูงอะอย่างพันเล็กๆอาจจะดัชเชสดัชชุน
1: ค่ะ
0: เป็นดูด็อกเนี่ยพวกนี้ชอบล่าชอบแข่งไวต่อสิ่งแล้วแต่กลับไม่มีเวลาถ้าเจ้าของไม่มีเวลาพาไปออกกำลังเนี่ยนะก็จะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เหมือนกันทั้งที่สุนัขนี่ไม่ใช่พันดุนะครับเขาก็เกิดความหงุดหงิดนะวิ่งไปทั้งบ้านแล้วก็สุดท้ายเขาก็จะระบายออกด้วยการกัดเจ้าของแต่ประเด็นคือสุนัขพันธุ์ดังกล่าวพวกนี้การกัดมันไม่รุนแรงไง
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็ไม่เป็น
1: อาจจะเป็นเหมือนกับขวนนิดหน่อยอะไรอย่าง
0: นี้อะไรอย่างนั้นไอ้สายที่สามเนี่ยสายมินิมอลใส่กระเป๋า
1: ใส่กระเป๋าอันนี้ไปนอกบ้านได้สะดวกเลย
0: คุณบุญธิดารู้ไหมครับว่าพันธุ์ที่บอกว่าเนี่ยเป็นพันธุ์ที่จัดว่าเป็นสุนัขดุดับต้น
1: ๆโอ้ไม่ทราบเลยค่ะไม่คิดเลยคุณหมอไม่คิดเลย
0: สู้จนตัวตายอันนี้เป็นประโยคของที่บอกว่าเลยนะครับสาเหตุที่มันสู้จนตัวตายเนี่ยคือมันสู้ตายไงมันดุตามสัญญาที่เขากลับมาแต่ที่เขาตายประจำเขาตัวเล็ก
1: สู้คนอื่นไม่ไหว
0: แต่ว่าไม่ยอมแพ้ง่ายตัวตายเนี่ยเป็นมอตโต้ของที่บอกว่านะครับดังที่ว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่จัดเป็นสุนัขดุนะครับโดยสายพันธุ์ด้วยนะครับแต่บังเอิญในการอนาโตมีเขาอะการวิภาคเขากัดคนตายไม่ได้แค่นั้นเอง
1: ค่ะแต่ตัวเขาไม่รอดนะถ้าเขาสู้ไม่ถอยแบบนี้ต้องรีบไปแยกทันทีเลย
0: แต่ว่าประเด็นของหมาพันธุ์เล็กเนี่ยเกี่ยวกับการเลี้ยงอะที่น่าสนใจก็คือว่าเจ้าของเนี่ยชอบเลี้ยงสุนัขกลุ่มเนี่ยเหมือนเด็กตัวเล็กๆเหมือนเจ้าหมี
1: ตั้งใจนั่ง
0: เ
1: ป็นลู
0: กเห็นน้องหมาพวกนี้นะบางทีนะจะโหองโผงเลยนะยืนตัวตั้ง

0: มตัวตั้งหน้าตั้งดูเย่อหยิ่งเนี่ย
1: ดูแบบว่ามันโอ้โหแบบดูเชิดเชิดหน่อยอย่างนั้น
0: ใช่กลุ่มเนี้ยจัดเป็นกลุ่มที่เจ้าของชอบสปอยอ่ะโอ้โหตามใจนะแบบเนี้ยพวกนี้ชอบเห่าเสียงดังสังเกตไหมโวยวายเหมือนคนนะออกจะก้าวไรด้วยการใช้เสียงเป็นหลักเลยแล้วบางทีเจอคนแปลกหน้าเขาก็ทำลายด้วยเพราะว่าเขาเรียกว่ามันไม่ใช่เซฟโซนของเขาอ่ะเขาถูกเจ้าของสปอยให้มันเกิดเซฟโซน
1: โอ้โหอันนี้นะแต่ละพันแต่ละรูปแบบนี่สวัสดิภาพสัตว์จริงๆต้อง
0: ใช่แต่ประเด็นคือเจ้าของกับมองเป็นเรื่องตลกไงดูสุนัขเนี่ยแสดงความเครียดออกมาแล้วนะ
1: ค่ะค่ะแต่เราไม่รู้
0: ดูคิดว่าเป็นพันเล็กอย่างเงี้ยผมไม่ทำอันตรายต่อใครได้เลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงคือตลกร้ายนะตลกร้าย
1: ถ้าใครเลี้ยงเป็นสุนัขพันธุ์เล็กนี่ถ้าเขาเห่านี่เราต้องเริ่มสังเกตแล้วว่าเอ้ยเขามีความเครียดหรือเขามีอะไรหรือเปล่าอันนี้เป
0: ็นตลกไร้
1: ข้อสังเกต
0: พวกนี้พอสปอยบ่อยเขาคิดว่าเขาเป็นนักเรียนกล้ามโตและคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลเหมือนคนเลยไม่เห็นหัวใครแม้แต่เจ้าของเองก็ปล่อยโดนหางเล่นไปด้วย
1: ค่ะ
0: นั่นนะฮะแล้วถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะพัฒนาเป็นความดุ
1: เหมือนกับเราฝึกนิสัยเราไม่ทราบว่าสุนัขของเราเนี่ยมีข้อเสียละเราก็ไม่ได้ดูแลเขาในสิ่งที่ถูกต้องก็เลยเหมือนกับเป็นการทำร้ายเขาไปในตัวเหมือนกันถ้าเจ้าของเนี่ยไม่เรียนรู้หรือว่าไม่ได้รักสุนัขลึกซึ้งอย่างที่คุณหมอเล่าให้เราฟังวันนี้โอ้สุนัขเจ้าของก็จะเหมือนทำร้ายเขาซ้ำสองไปด้วย
0: ใช่ครับลักษณะเนี้ยจะทำให้สุนัขเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่ดาวลงเรื่อย
1: ๆ
0: สุดท้ายจะเป็นสุนัขดุผมเป็นสัตวแพทย์ผมก็เคยเห็นนะสุนัขตัวเล็กๆแต่ว่าดุมากเลยเจ้าของเองจับไม่ได้เลยก็
1: ม
0: ีจะมาฉีดยาทีเนี่ยลำบากมาก
1: ค่ะ
0: นะฮะถ้าเป็นถ้าเปลี่ยนในตัวนี้สวิตช์เป็นสุนัขอันตรายเมื่อไหร่โอ้โหคุยกันไม่รู้เรื่องดังนั้นเนี่ยดูได้ทุกพันนะครับสุดท้ายเนี่ยผมขอปิดด้วยจิตวิทยาก่อนจะขึ้นเรื่องกฎหมายนะครับจิตวิทยาที่ช่วยแก้ปัญหาเมื่อสุนัขมีพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยก็คือง่ายๆเลยนะต้องฝึกอย่าให้สุนัขมีความเครียดสองผู้เลี้ยงต้องแสดงหน้าที่ของจ่าฝูงให้ได
1: ้
0: หรือภาษาอังกฤษเรียก primary owner นะครับคืออันเลี้ยงสุนัขตัวเดียวแต่ต้องวางโพสชั่นตัวเองให้อยู่ตำแหน่งสูงสุดนะฮะโดยการเป็นจ่าฝูงคือต้องคุมสุนัขให้ได
1: ้
0: เช่นอาจจะออกคำสั่งนะครับเช่นอย่าทำหยุดลูกให้อาหารคือออกคำสั่งปั๊บให้เขารู้สึกว่าสิ่งนี้เขาทำไม่ถูกต้องแต่ต้องตอบสนองด้วยการยิ้มเป็นเทคด้วยการจะให้อาหารที่เขาชอบเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ย
1: ถูกต้องแล้วได้รับรางวัลใช่ไหมคะ
0: เขาก็จะมองเราเป็นพ่อทุนหัวแม่ทุนหัวอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ยังเชื่อฟังเราหนึ่งคนก็ยังดีเขาเห็นเราเป็นจ่าฝูงแต่ถ้าคนในบ้านคนเป็นจ่าฝูงหมดเนี่ยก็จะโอเคเลยฮะทุกอย่างก็จะปกติเขาจะไม่กัดใครเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ยังเป็นคนแปลกหน้า นี่แหละครับนี่เป็นจิตวิทยาเบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกอย่างทางด้านร่างกายเนี่ยสุนัขบางทีก็อาจจะดุเนื่องจากภาวะช่วงฮอร์โมนของเขาด้วยเช่นช่วงติดสัตว์ช่วงตั้งท้องช่วงเลี้ยงลูกเนี่ยอันนี้เขาโดยธรรมชาติเขาดุเองกับไปยุ่งกับเขา
1: ค่ะ
0: นะหรือการเจ็บป่วยจะเช่นปวดฟันปวดท้องมีบาดแผลก็เขาเจ็บมากมีฝีโดยเฉพาะมีฝีเห็นชัดเลยเขากัดเหมือนกันนะครับคือจับแผลเขากัดแต่นี่คือเขากัดด้วยการป้องกันไม่ให้เราไปจับแผล
1: ไม่ให้เราไปจับแผล
0: อาจจะไม่ได้ดุโดยจิตวิทยาเท่าไหร
1: ่นะคะแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าจะขึ้นได้ข้อกฎหมายว่าเรามีข้อกฎหมายอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับการควบคุมสุนัขอันตราย
0: โอเคเดี๋ยวขอสั้นๆครับเวลาเหลือน้อยละ
1: ค่ะ
0: ก็คือข้อกฎหมายเนี่ยหลักๆเลยประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีมาตรการที่เข้มงวดในเรื่องการควบคุมสุนัขนะฮะเรียกว่ากฎหมายตอนนี้ในระดับที่ห้ามเลี้ยงสุนัขพันธุ์อันตรายเนี่ยยังไม่
1: ม
0: ีนะครับแต่อาจจะมีในระดับท้องถิ่นหรือมาตรการที่ไม่เข้มงวดนะ
1: ค่ะ
0: แต่กฎหมายที่เรามีทุกวันเนี่ยจะเน้นไปทางคุ้มครองสุขภาพและป้องกันโรคระบาดมากกว่านะเรายังมีกฎหมายที่ชัดเจนในเรื่องการกำหนดสายพันธ
1: ุ์
0: แต่ว่าก็มีกฎหมายที่คุ้มครองนะครับแต่มันจะเป็นคุ้มครองที่ปลายเหตุมากกว่าไม่ได้คุ้มครองที่ต้นเหตุนะโดยผมจะแบ่งเป็น2มิติของกฎหมายเป็นวัน บังคับใช้คืออันที่หนึ่งเนี่ยป้องกันบุคคลและทรัพย์สินที่เสียหายหลังจากที่สุนัขได้กระทำไปแล้วอ่
1: ะ
0: ไม่ได้ว่าป้องกันไม่ให้กระทำนะฮะก็จะมีประมวลกฎหมายอาญามาตรา37นะควบคุมสุนัขดุควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้ายปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปลำพังในประการที่ทำอันตรายแก่ผู้อื่นทั้งบุคคลและทรัพย์สินต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหร
1: ือ
0: ทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา433ถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์หรือเจ้าของเนี่ยสัตว์จะเป็นต้องชดใช้เจ้าของของสัตว์เนี่ยจะเป็นต้องชดใช้สินไหมทดแทนในความเสียหายนั้นในแก่ฝ่ายที่เสียหาย
1: ค่ะ
0: เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลสัตว์แล้ว
1: อ
0: ันนี้ถ้าขึ้นศาลก็ต้องชี้แจง
1: ใช่ว่าเราดูแลแล้วแต่ว่าสัตว์ไปทำร้ายคนอื่นเอง
0: ใช่ใช่ส่วนมีพรบป้องกันทารุณนะครับมาตรา21คือการฆ่าสัตว์ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายมนุษย์หรือสัตว์อื่นเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินไม่ถือเป็นการทารุณกรรมสัตว
1: ์
0: ประเด็นนี้ก็คือต้องระวังนะครับเพราะสุนัขเราเนี่ยอาจถูกฆ่าตายได้นะถ้าเราไม่ดูแลให้ดีปล่อยอยู่ในบ้านอื่นเขายิงตายได
1: ้
0: เขาไม่คิดนะครับหลุดไปแล้วเขาไปทำลายทรัพย์สินเขาเนี่ยกลายเป็นว่ามีพรบนี่แหละที่อาจจะเป็นต้นแก้ไขที่ต้นเหตุนิดนึงแล้วก็ตามมาตรา22เนี่ยต้องจัดสวัสดิภาพสุนัขดูแลอันตรายที่ดีไม่ให้พฤติกรรมที่อยู่ร้ายเพราะฉะนั้นมีความผิดปรับไม่เกิน 40,000 แต่นี่ค่อนข้างแอบแตกนิดนึงว่าการจัดสวัสดิภาพให้ไม่ดูได้ทำยังไงแต่ต้องมีกฎหมายดูแล้วครับส่วนมิติที่2เนี่ยคือมิติที่ป้องกันไม่ให้เกิดการลื้อสุนัขถ้าไม่ได้รับรองโดยท้องถิ่นนะครับก็จะมีตัวอย่างเป็นข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขปี2548โดยเบื้องต้นเนี่ยในบัญญัติเนี่ยในข้อบัญญัติเทศบัญญัติ
1: ค่ะ
0: สุนัขควบคุมพิเศษที่ต้องแก้กับทางกรุงเทพมหานครคือพิทบูลเทเรียบูเทเรียสตาร์ฟอร์ดเชียร์บูเทเรียล็อตไวเลอร์แล้วก็ซิล่าบาซิเลโร
1: ่
0: นะแล้วก็สุนัขที่มีประวัติทำร้ายคนทุกสายพันธุ์นักดุอันนี้ต้องไปขึ้นทะเบียนกับทางกทม.นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างกฎหมายส่วนข้อสุดท้ายก็คือว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะหมดไปได้หรือไม
1: ่ใช่แล้วมันจะรุนแรงขึ้นบ้างมันจะรุนแรงขึ้นอีกหรือเปล่า
0: ผมว่าหมดแน่นอนนะถ้ามีการขึ้นทะเบียนสุนัขเริ่มจากการขึ้นทะเบียนสุนัขก่อนเพื่อควบคุมสายพันธุ์ระดับแรกไม่ได้ห้ามแต่ควบคุมการเลี้ยงนะครับโดยถ้าคือโดยการขึ้นทะเบียนเนี่ยมันถือสุนัขดุหรือถือเป็นความเดือดร้อนของประชาชนเนาะ
1: อ
0: ันนี้ต้องดูแลโดยหน่วยงานมหาไทยนะครับเป็นหลัก
1: ค่ะ
0: นะเริ่มต้นด้วยการขึ้นทะเบียนสุนัขโดยองค์กรปศุสัตว์ของถิ่นทั้งประเทศเนี่ยหรือออกเทศบัญญัติเพื่อควบคุมการเลี้ยงก็จะช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ผู้เลี้ยงเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนเลี้ยงซึ่งขั้นตอนการขออนุญาตต้องมีความต้องศึกษาธรรมชาติของสัตว์ก่อนของสุนัขก่อนว่าพันธุ์นี้เป็นยังไงก่อนจะถึงไปเลี้ยงประเมินความเสี่ยงให้เรียบร้อยก่อนเลี้ยงได้ไม่ได
1: ้
0: ถ้าเราพร้อมก็ขออนุญาตเลี้ยงนะฮะแล้วก็ประมวลกฎหมายอาญาที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยรับแพ่งเนี่ยรวมถึงการสุขภาพสัตว์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็จะทำให้สัตว์ที่เราเลี้ยงไปแล้วมีพฤติกรรมที่อันตรายน้อยลงซึ่งผู้ตั้งใจจะเลี้ยงนะต้องศึกษาหาความรู้ในการเลี้ยงก่อนความพร้อมในการเลี้ยงทั้งนี้เนี่ยทำให้ผู้เลี้ยงมีความรับผิดชอบมากขึ้นเหมือนมีอาวุธปืนในครอบครองนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้ารู้จักใช้รู้กฎหมายในการใช้ปืนจะลั่นยากแน่นอนครับ
1: โอ้ค่ะนะคะวันนี้ก็เรียกว่าครบถ้วนแล้วก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของการเลี้ยงนะคะวิธีการดูแลในเรื่องของสุนัขดุแล้วก็สุนัขอันตรายด้วยนะคะค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณหมอคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราอาจจะได้รบกวนคุณหมออีกนะคะ
0: ครับยินดีครับผม
1: ค่ะขอบพระคุณค
0: ่
1: ะสว
0: ั
1: สดีค่ะค่ะขอบพระคุณนายสัตวแพทย์เพิ่มศิลป์บุญน้อมนะคะนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษกลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์กองสวัสดิภาพสัตว์แล้วก็สัตวแพทย์บริการนะคะก็เป็นทุกวันอาทิตย์ที่เราจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็ให้คำปรึกษาทางสัตวแพทย์ที่น่าสนใจนะคะในช่วงตอนสักประมาณ8นาฬิกาเศษของทุกวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของนายสัตวแพทย์เพิ่มศิลป์ด้วยค่ะ
2: สุ ัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
3: สถานีวิทยุจอสอร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: การทำความดีอาจเป็นเรื่องที่เริ่มต้นได้ไม่ยากแต่สิ่งที่ยากกว่าการเริ่มต้นคือการรักษาความดีนั้นเอาไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในทุกๆวันเพราะความซื่อสัตย์ความมีน้ำใจและการไม่ละเลยความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากการยึดมั่นและทำอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับสองเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เรื่องแรกเริ่มจากซองเอกสารเพียงหนึ่งซองที่คุณสุจิตราลืมไว้บนรถแท็กซี่ภายในมีสมุดบัญชีธนาคารเอกสารสำคัญและเงินทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาทเมื่อรู้ตัวจึงรีบประสานมายังจอสอร้อยเพื่อช่วยติดตามจากข้อมูลเพียงชื่อคนขับทีมงานได้ประสานเครือข่ายต่างๆจนสามารถติดต่อคุณวนิดาบัวดอกคนขับรถแท็กซี่ได้สำเร็จเมื่อได้รับการติดต่อคุณวนิดายืนยันในทันทีว่าซองเอกสารยังอยู่ครบพร้อมนัดส่งคืนเจ้าของสิ่งที่น่าประทับใจไม่ใช่เพียงการได้ของคืนแต่คือคำพูดสั้นๆที่สะท้อนตัวตนของเธอขับแท็กซี่มา26ปีก็ฟังจอสอร้อยมา26ปีตลอดเวลาที่ทำอาชีพนี้ความซื่อสัตย์ไม่เคยเปลี่ยนไปและซองเอกสารในวันนั้นก็เป็นอีกครั้งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการทำความดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่เธอยึดถือมาตลอด
7: เช่นเดียวกับอีกหนึ่งเรื่องราวของเชอแตมสุนัขที่พลัดหลงระหว่างการย้ายบ้านและหายไปหลายวันจนกระทั่งคุณวันดีหานจันทึกไรเดอร์พลเมืองดีซึ่งเห็นประกาศตามหาจากจอสอร้อยสังเกตเห็นสุนัขที่มีลักษณะตรงกันบริเวณถนนเพชรเกษมแม้คุณวันดีจะใส่ขาเทียมและเดินไม่สะดวกแต่ก็ยังเข้าไปดูแลเชอแตมให้อาหารคอยอยู่เป็นเพื่อนและรีบติดต่อเจ้าของให้มารับกลับบ้านเมื่อเจ้าของเดินทางมาถึงพร้อมมอบสินน้ำใจเล็กๆเพื่อแสดงความขอบคุณคุณวันดีกลับปฏิเสธพร้อมบอกเพียงว่ารักและเลี้ยงสุนัขเหมือนกันคำพูดธรรมดาแต่เต็มไปด้วยความหมายเพราะสำหรับคนที่ทำความดีเป็นนิสัยสิ่งตอบแทนที่มีค่าที่สุดอาจเป็นเพียงการได้เห็นอีกหนึ่งชีวิตกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างปลอดภัยทั้งสองเรื่องราวนี้อาจแตกต่างกันในรายละเอียดแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความดีที่เกิดจากการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเสมอต้นเสมอปลายคนหนึ่งรักษาความซื่อสัตย์มาตลอด26ปีของการขับแท็กซี่อีกคนไม่ปล่อยผ่านหนึ่งชีวิตที่กำลังต้องการความช่วยเหลือแม้ตัวเองจะมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตก็ตามและตลอดเวลากว่า34ปีจอสอร้อยก็ยังคงทำหน้าที่เช่นเดิมเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงและเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้รับการส่งต่อออกไปสู่สังคมเพราะความดียิ่งถูกบอกเล่าก็ยิ่งมีคุณค่าและเมื่อทุกคนช่วยกันรักษาความดีเล็กๆของตัวเองเอาไว้สังคมของเราก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจและอบอุ่นหัวใจต่อไป
6: ลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งต่อไปนะคะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนนี่มีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละหุ่นตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสิน

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: สวัสดีครั้งกันในช่วงของ JS Roy Talk นะคะซึ่งวันนี้อย่างที่เกริ่นไปนะเราจะพูดคุยถึงเรื่องของนวัตกรรมการปรับเปลี่ยนรถให้เป็นรถไฟฟ้านะคะในหลายๆส่วนนะคะแล้วก็รวมทั้งการทำงานของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานที่เรายังไม่ค่อยรู้จักกันเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกันว่าเขามีบทบาทหน้าที่อะไรยังไงกันนะคะวันนี้ขอต้อนรับดร.ธนาคารวงดีไทยค่ะซึ่งท่านเป็นคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคตค่ะสวัสดีค่ะดร.ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอัชลา
0: ครับ
1: ค่ะวันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติมาร่วมในการครับ
0: ขอบพระคุณมากๆค่ะที่ได้ให้เกียรติกับรายการมาเล่าให้ฟังเราเริ่มต้นในเรื่องของบทบาทหน้าที่การทำงานของหน่วยงานหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศชื่อยาวมากทำงานอะไรยังไงบ้างคะ
1: ครับหน่วยบริหารจัดการทุนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ในการที่จะสนับสนุนการให้ทุนวิจัยนะครับถ้าดูตามสไลด์เนี่ยก็จะมีช่วงในการให้ทุนวิจัยอยู่ที่ไม่ใช่ต้นน้ำจนเกินไปแล้วก็ไม่ใช่การโรงงานการผลิตในช่วงปลายมากจนเกินไปนะครับเราจะเชื่อมระหว่างการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยกับทางภาคเอกชนที่ทำ mass production นะครับซึ่งมันจะมีช่องว่างตรงภูเขาสองลูกเนี่ยครับจะมีเรียกภูมิคุ้มกันนะที่ทั้งมหาลัยเองก็ทำไปไม่ถึงแล้วก็ผู้ประกอบการเองก็ไม่สามารถลงมาทำวิจัยเชิงลึกได้นะครับเราเลยฟิลเดอะแกปตรงนี้ครับ
0: พอเห็นภาพอันนี้จะเห็นภาพชัดเจนว่าเป็นการเชื่อมระหว่างสองภูเขาเข้าด้วยกัน
1: ครับเป็นสะพานครับเราก็จะเชื่อมระหว่างการทำวิจัยเชิงลึกนะครับไปสู่ industrialization หรือ commercialization นะครับถ้าเป็นระดับงานวิจัยเนี่ยจะเรียก TRL นะครับตัวเลขด้านบนเนี่ย1ถึงมันจะมี1ถึง7 1-9นะครับแต่เราเนี่ยทำอยู่ช่วงประมาณ4ถึง8นะครับที่เราให้ทุนสนับสนุนนะครับส่วน1 2 3เนี่ยจะเป็น basic research ซึ่งจะเป็นหน่วยงานวิจัยอื่นที่ให้ทุนอย่างเข้มข้นอยู่นะครับเราจะทำในช่วงกลางครับผม
0: ค่ะ
1: ส่วนช่วงปลาย
0: หมายถึงว่ามีผลงานวิจัยในหัวข้อในระดับ1 2 3มาแล้วและต้องการขยายผลไปถึงระดับที่9เราคือขั้นตอนระหว่างกลางในการพัฒนาซึ่งตรงนี้เราขาดแคลนเราไม่มีจุดเชื่อมโยงเราเพิ่งจะสร้างหน่วยงานเพื่อมาเชื่อมโยงตรงระหว่างนี้นั่นเอง

0: เองใช่ไหมคะ
1: เมื่อก่อนอาจจะมีแต่เป็นกระท่อนกระแท่นนะครับตอนนี้เรามีงบวิจัยที่ทำมาโดยเฉพาะนะครับแล้วก็สามารถเซิร์ฟอุตสาหกรรมได้ถึง7เซกเตอร์นะครับก็มีทั้งเกษตรอาหารนะครับพลังงานวัสดุชีวภาพท่องเที่ยวแล้วก็ดิจิทัลเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับสุขภาพการแพทย์ตัวเซอร์คูลาร์อีโคโนมีนะครับหรือเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ BCG นะครับที่เราทราบกันไบโอเซอร์คูลาร์แล้วก็กรีนอีโคโนมีนะครับดิจิทัลและส่วนที่เราคุยกันวันนี้ก็คือระบบคมนาคมแห่งอนาคตนะครับหรือฟิวเจอร์โมบิลิตี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้การสนับสนุนในการทำยานยนต์สมัยใหม่ครับส่วนคนการขับเคลื่อนเนี่ยเราก็มีเรื่องความร่วมมือระหว่างต่างประเทศนะครับ NQI คือ National ตัวส่งเสริม infrastructure นะครับ quality infrastructure ของประเทศนะครับแล้วก็มีพวก deep science tech acceleration นะครับแล้วก็มี public privatepartnership ของ industrial ตัว IDE ก็คือตัวที่ทำวิจัยใหม่ของอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ตัว global partnership ที่จะ linkage ระหว่างต่างประเทศนะครับ
0: ประเทศกับโลกกับโลกใช่ไหมคะ
1: ใช่กับทั้งภาคเอกชนเราแล้วก็ภาคมหาวิทยาลัยเราครับ
0: ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเจาะลึกในระบบอุตสาหกรรมในระบบคมนาคมแห่งอนาคตอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติซึ่งวันนี้เราจะเจาะเฉพาะคมนาคมแห่งอนาคตก่อนนะคะใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนำผลงานนะครับล่าสุดเนี่ยเราได้มีโอกาสนำไปแสดงที่งานบางกอกมอเตอร์โชว์ครั้งที่43นะครับก็ถึงวันที่3เมษายังมีเวลาที่ท่านผู้ที่สนใจเนี่ยเข้าไปดูผลงานวิจัยของทางภาคเอกชนร่วมกับสถาบันวิจัยของรัฐนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยครับก็จะมีตัวต้นแบบของรถไฟรางเบานะครับซึ่งที่เราเอามาโชว์เนี่ยเนื่องจากพื้นที่มีขนาดจำกัดเราจะน
0: ำเราไม่ได้เอารถรางมาโชว์แต่ว่าเราเอารางเฉพาะรางมาโชว์ดิฉันไปเห็นแล้วว่าเอ๊ะนี่มันอะไรอ๋อมันคือแค่ราง
1: คนภายนอกอาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นเหล็กเป็นชิ้นเหมือน
0: ดูไม่รู้เรื่อง
1: เหมือนของเล่นแต่ไม่ใช่นะครับอันนั้นคือใช้งานจริงนะครับแล้วก็จะเอาไปใส่ในรถที่ขอนแก่นครับซึ่งจะวิ่งได้เนี่ยประมาณเดือนมิถุนาของปีนี้นะครับซึ่งก็จะเปิดตัวแกรนด์โอเพนนิ่งเร็วๆนี้ส่วนบอดี้เนี่ยก็ทำเสร็จแล้วนะครับเหลือพาร์ทอินทิเกรชันอื่นๆครับ
0: อันนี้ตามที่เราเห็นในรูปใช่ไหมคะมันเป็นลักษณะการใช้ยังไงคะเป็นรถไฟฟ้ารางเบาเนี่ยค่ะมันต้องมีสร้างขึ้นมาเป็นรองรับรางแบบโมโนเรลอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคะอธิบายให้
1: ก็เป็นรางที่ฝังลงไปบนถนนนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเท่าที่ทราบเนี่ยในเฟสถัดไปเนี่ยนะครับก็จะมีการทำรางยกระดับลอยฟ้าด้วยนะครับแต่ส่วนในโครงการวิจัยเนี่ยจะเป็นเฟสแรกที่ให้ทดลองอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับมีระยะทางประมาณ500เมตรเฟสที่2รู้สึกจะประมาณ 2-3 กิโลเมตรแล้วก็เฟสที่3เนี่ยประมาณ26กิโลเมตรที่จะเป็นการลงทุนของภาคเอกชนไทยกับสถาบันการเงินจากต่างประเทศนะครับ
0: โอ้ค่ะมันมีความลักษณะอะไรที่มันพิเศษที่มันเป็นอะไรที่มัน
1: ความพิเศษก็คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยการที่เราจะพัฒนารถไฟขึ้นมาเนี่ยนะครับเรายังไม่แน่ใจว่าทำเสร็จแล้วตลาดจะซื้อเราหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่ามันยังไม่เคยทำได้มาก่อนแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเราก็ต้องซื้อมาจากต่างประเทศมาประกอบใช่ไหมครับแต่ในโครงการวิจัยเนี่ยทางนักวิจัยเนี่ยมีความตั้งใจมากนะครับที่จะ localize ก็คือทำในประเทศให้ได้มากที่สุดชิ้นส่วนนะครับซึ่งเขาก็เสนอข้อเสนอมาว่าจะทำถึง9ชิ้นส่วนนะครับมีทั้งตัวระบบขับเคลื่อนด้านล่างที่เป็นระบบล้อนะครับพลังงานต่างระบบแปลงไฟอินเวอร์เตอร์นะครับระบบสายไฟเหนือหัวนะครับตัวเกาะสายไฟด้านบนนะครับตัวระบบบอดี้นี่ก็เป็นอันที่ออกแบบทุกชิ้นนะครับแล้วก็ตัวระบบขับเคลื่อนต่างๆนะครับมีหลายชิ้นมากๆเลยที่หาซัพพลายเออร์ในประเทศนะครับบางอันเนี่ยเขาไม่ได้ทำได้โดยตรงแล้วก็ไปคุยให้เขาโมดิฟายให้นะครับในการพัฒนาพวกมอเตอร์อะไรนี้ก็จะทำมอเตอร์เองด้วยนะครับในอนาคต
0: โอ้โหค่ะ
1: ซึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมที่จะเชื่อมโยงไปกับรถยนต์ไฟฟ้าได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่เพียงรถไฟนะครับเพราะว่ามอเตอร์ถ้าเราทำไซส์ใหญ่ได้ไซส์เล็กก็สามารถทำได้ด้วยครับ
0: หมายถึงว่าเมื่อมีการพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าที่มาใช้กับรถรางอันนี้เราก็สามารถพัฒนาเอาเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าได้ด้วยอีกในอนาคต
1: ครับก็คือย่อลงมาแล้วก็เพิ่มความละเอียดมากขึ้นครับก็เป็นการลงทุนของภาคเอกชนซึ่งเวลามีตลาดแล้วเนี่ยเขาก็จะกล้าในการลงทุนครับ
0: อืมค่ะ
1: แต่เราเนี่ยถ้าเราไม่จะมีแบบก็จะ
0: ไม่ใช
1: ้ทุนในการพัฒนาเองทั้งหมดเนี่ยเอกชนก็อาจจะไม่ไหวแล้วก็เรื่องความน่าเชื่อถือนะครับเวลาได้รับงบประมาณจากเงินสนับสนุนจากภาครัฐ
0: หมายถึงว่าเวลาไปติดต่อกับหน่วยงานเอกชนที่จะมาลงทุนเพิ่มเติมต้องมีหน่วยงานรองรับที่ยืนยันว่าอันนี้ใช้งานได
1: ้คือจะเทคเลคไลซ์จากต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะครับถ้าเอกชนไทยเนี่ยไปติดต่อกับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจจะคุยได้ยากนิดนึงนะครับแต่พอผู้รับเทคโนโลยีฝั่งเราเป็นมหาลัยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการทำ MOU แล้วก็มีทุนสนับสนุนจากภาครัฐอย่างบพค.เนี่ยครับทางญี่ปุ่นเองก็เปิดใจมากขึ้นแล้วก็ก็คือให้ความรู้มากับมหาลัยเนี่ยเขาก็จะไม่ห่วงเลยครับก็ได้เทคโนโลยีมาที่ครับ
0: ก็อันนี้คือตัวบอดี้ที่เห็นของจริงแล้วใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ครับการทำกับภาครัฐก็จะมีข้อดีแบบนี้นะครับคือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับโครงการแล้วก็ความร่วมมือในอนาคตกับในระดับนานาชาติครับ
0: ค่ะ
1: นี่ก็คือตอนนี้บอดี้ที่ทำเสร็จแล้วนะครับเหลือรายละเอียดภายในที่จะประกอบล้อเข้าไปแล้วก็เทสรันนะครับ
0: ค่ะตัวโรงที่ก่อสร้างตรงนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่กรุงเทพไหมคะหรือว่าที่ขอนแก
1: ่
0: น
1: ในจังหวัดขอนแก่นนะครับบริษัทชอทวีครับส่วนมหาวิทยาลัยที่ร่วมวิจัยเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับวิทยาเขตขอนแก่นครับนักวิจัยเนี่ยผมทราบมาว่าเขามีการเก็บสะสมองค์ความรู้ตั้งแต่ปี2558แล้วนะครับที่ได้มีการไปเขาเรียกไปเรียนรู้เวิร์กช็อปหรือว่าถ่ายทอดองค์ความรู้จากทั้งญี่ปุ่นนะครับมีเยอรมันนะครับมีจีนนะครับที่ทราบมีหลายประเทศแล้วก็ไปกันครั้งหนึ่งเนี่ยหลายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเทคที่ได้มาเนี่ยมันไม่ใช่มาจากคนไทยคิดเองตั้งแต่ต้นนะครับแต่ว่ามันจะมีบลูพริ้นท
0: ์ก็เรียกว่าไปเอาข้อมูลความรู้มาแล้วมาต่อยอดที่ยืนยันท่านนี้ใช่คนคิดไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับเป็นดร.ไพวันเกิดตรวจนะครับเป็นหัวหน้าโครงการครับ
0: โอ้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับตัวดร.แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันสูงมันมีความสูงมากเหมือนกันค่ะ
1: ม
0: ัน
1: สูงมากครับมันใหญ่มากมากมากเลยครับ
0: ค่ะอ๋อ
1: แล้วก็ไซส์เท่าที่ผมทราบเนี่ยไซส์เท่ากับรถไฟรางเบาในประเทศเยอรมันนะครับของบริษัทซีเมนต์วัสดุก็เป็นวัสดุแบบเดียวกันที่เอามาทำนะครับแล้วก็ตัวเทคโนโลยีก็เทียบมาตรฐานเดียวของเยอรมันนะครับก็คือเราไม่ได้อิงมาตรฐานที่บ้านเรายังไม่มีก็เราก็จะอิงกับทั้งต่างประเทศเลยนะ
0: ก็คือเอาใช้ของมาตรฐานโลกว่างั้นเถอะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับซึ่งก็ยากนะครับในการที่จะขับพายได้นะครับ
0: โอ้ต้องน่าชื่นชมมาก
1: ในมหาวิทยาลัยตัวทดสอบสุดจะลาง500เมตรนะครับในมหาลัยก็มีการได้ทุนทำเดพอตนะครับก็คือตัวสถานีซ่อมบำรุงนะครับข
0: ้
1: างในไปด้วยเป็นได้รับทุนมาจากหลายแหล่งนะครับมาประกอบร่วมกันเพราะว่าทาง
0: เพื่อให้มันสำเร็จ
1: มีงบประมาณจำกัดเหมือนกันก็ต้องขอจากแหล่งอื่นมารวมกันครับ
0: ค่ะกำลังจะถามเลยค่ะว่าอย่างโครงการแบบนี้งบประมาณสักเท่าไหร่คะที่บพค.จะ
1: มา
0: อ
1: ุดหนุนถ้าจะทำวิจัยจากต่างประเทศเนี่ยผมว่าแพงกว่านี้น่าจะถึง 3-4 เท่านะครับแต่เมืองไทยก็เนื่องจากนักวิจัยเป็นนักวิจัยไทยนะครับค่าใช้จ่ายเราก็ไม่ใช่บริษัทเอกชนที่รับทำวิจัยมันจะถูกลงมาก็หลักหลายสิบล้านนะครับหลายสิบล้านถ
0: ้
1: ารวมกันก็หลายชิ้นส่วน2ปีก็แต่ว่าภาคเอกชนเนี่ยก็จะมีการร่วมลงทุนด้วยนะครับคือเราไม่ได้ให้เปล่าคือถ้าเอกชนไม่ลงทุนมาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมีความเสี่ยงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เอกชนเนี่ยลงเงินมาด้วยเนี่ยคือเขาก็จะไม่ปล่อยให้เงินของเขากลายเป็นศูนย์นะครับเขาก็จะพยายามดันจนสำเร็จแน่นอนครับ
0: ก็คือหมายถึงว่าเพื่อความยั่งยืนในการที่เอาของไปขายด้วยในการที่เราจะสนับสนุนเงินทุนที่จะไปวิจัยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าถ้าสมมติว่ามีความสำเร็จเราเป็นไปได้ไหมที่เราจะต่อยอดไอ้ตัวบอดี้ของเนี้ยมาใช้สำหรับโครงการรถไฟฟ้าในอื่นๆในสายอื่นของไทยในอนาคตนะคะ
1: ครับผมเชื่อว่านะครับเมื่อถ้าเราทำได้มาตรฐานเท่าต่างประเทศแล้วเราวิ่งเทสแล้วคุณภาพเนี่ยผ่านนะครับก็คือมันจะมีขั้นระดับของมันว่าได้เพอร์ฟอร์แมนซ์กับสเตตเซฟตี้ต่างๆครบไหมนะครับ ถ้าได้ครบเนี่ยแล้วถ้าราคาของเราทำได้ถ

0: ว่าถ้าผมเป็นผู้ซื้อเนี่ยผมก็อาจจะลองดูสักชุดหนึ่งสองชุดก่อนถ้าทำได้ดีเนี่ยในอนาคตผมอาจจะสั่งทั้งสายก็ได้นะครับซึ่งเทคโนโลยีของรถไฟรางเบาเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกับทางแมสทรานซิตนะครับแต่ว่ายังไปไม่ถึงไฮสปีดนะครับไฮสปีดจะเป็นเทคโนโลยีเลเวลหนึ่งสูงมากๆครับใช้เวลาเดเวลอปอีกหลายปีถึงจะไปถึงนะครับส่วนแมสทรานซิตอย่าง BTS MRT เนี่ยถ้าเราอัปเกรดตัวรถไฟรางเบาขึ้นไปเนี่ยสามารถไปถึงได้นะครับทางนักวิจัยเชื่อมั่นว่าถ้าทำตัวรถไฟรางเบาได้เนี่ยส่วนพวกที่เหลืออย่างแมสทรานซิตในเมืองเนี่ยนะครับก
1: ็
0: เพิ่มออปชันเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปนะครับให้มันสามารถแบกน้ำหนักหรือว่าลากจูงได้มากขึ้นแล้วก็มี
1: ก็เรียกว่าเพิ่มสมรรถนะใช่ไหม
0: ครับใช่ใช่ทำได้ครับทำได้แต่ต้องผ่านเฟสที่หนึ่งทดสอบให
1: ้ซึ่งจะเริ่มในช่วงเดือนมิถุนายนนี้แล้วช่วงมีฮะเร็วๆนี้แล้วนะคะไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้เลยนะคะ
0: ครับก็ตามสเกดูลนะครับผมก
1: ็
0: ได้ข่าวว่าเขาก็คีปตารางเวลาได้อยู่ครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นภาพใหญ่ที่อาจจะไม่ได้แตะกับคนชาวบ้านอย่างเราแต่คราวนี้เราจะลงมาแตะชาวบ้านเรารถดัดแปลงต่างๆที่เราสามารถทำได้เห็นบอกว่ามีทั้งรถบรรทุกรถตู้รถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะ
0: อีกโครงการหนึ่งนะครับที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ก็จะเป็นโครงการรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกเนี่ยจะมีทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อแล้วก็หัวลากน
1: ะ
0: ที่เราให้ทุนนะครับหน้านี้จะเป็นรถ
1: กระบะครับ
0: ถ้าเรามีรูปที่เป็นหัวลากเนี่ยจะทำให้เราเห็นว่างานวิจัยขนาดใหญ่เนี่ยเราสามารถไปถึงได้แล้วนะครับซึ่งในต่างประเทศเองเนี่ยไซส์ขนาด10ล้อที่มีการดัดแปลงเนี่ยยังมีน้อยอยู่นะครับแล้วก็ไทยเราเนี่ยถือว่าเทียบเท่ากับต่างประเทศนะครับหรือว่าอาจจะเป็นผู้นำด้วยซ้ำนะครับ
1: เพราะอะไรคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าที่โชว์ในงานใช่ไหมที่เป็นรถใหญ่ๆตัวแบบเป็นรถบรรทุกเทเลอร์เลย
0: ครับเป็นตัวจริงเลยครับที่เอาไว้ขนบรรทุกหนักใส่พวกของโลจิสติกพวกแวร์เฮาส์ขนส่งหรือว่าขนส่งสินค้าทั้งหนักทั้งหลายนะครับบรรทุกทั้งหลายใช้ได้หมดจะข้างหลังจะไปเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับจะเป็นตู้จะเป็นรถปูนหรืออะไรเงี้ยครับก็สามารถปรับแอปพลิเคชันได้นะครับซึ่งตัวเทคตรงเนี้ยนักวิจัยก็เหมือนกันกับโครงการเมื่อกี้นะครับคือไม่ได้เริ่มจากศูนย์เท่าที่ผมทราบเนี่ยเขาก็เริ่มมา 5-7 ปีแล้วนะครับที่ทำตัวรถขนาดใหญ่ที่เป็นไฟฟ้านะครับโดยบริษัททางพนัส Assembly เนี่ยก็ร่วมกับวิทยาลัยลาดกระบังก็ทางแบงค์ไทยญี่ปุ่นนะครับรวมถึงมหาลัยตัวสุรนารีด้วยนะครับก็ร่วมกันทำขึ้นมานะครับแล้วก็นักวิจัยเนี่ยก็มีองค์ความรู้จากประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับคือไม่ใช่ทำจากใคร 100% นะครับแต่เป็นองค์ความรู้ที่สะสมมาหลายปีจากการทำวิจัยเชิงพาณิชย์จากต่างประเทศทำให้เขาเนี่ยสามารถรู้พวก requirement พวก safety พวกสเปคต่างๆที่จะประกอบเข้าด้วยกันแล้วมันสมูทนะครับส่วนที่สำคัญอีกหนึ่งคือพวกซอฟต์แวร์ที่ถ้าเราซื้อรถแบบนี้นะครับมาจากต่างประเทศแม้ว่ามันจะถูกกว่ารถไทยนะครับแต่ถึงเวลาซ่อมบำรุงเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปเขาเรียกปรับปรุงแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนส่วนได้แบบอิสระนะครับเพราะว่ามันล็อกเอาไว้ด้วยตัวโปรโตคอลตัวสื่อสารตัวเช็คเซนเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยครับการเปลี่ยนถ้าซื้อจากต่างประเทศราคาจะสูงมากครับเวลาอะไรต่าง
1: คือตัวรถไม่สูงแต่ว่าตัวอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยมันจะสูงมากยังไง
0: ในอนาคตใช่ครับแต่ถ้าเป็นทำในไทยตอนแรกอาจจะราคาสูงกว่าแต่ว่าในระยะยาวน่าจะถูกกว่าครับอันนี้ก็ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็จะคอนเซิร์นเรื่องservice and maintenance
1: after ดูแลรักษาด้วย
0: ใช่เพราะว่ารถพวกนี้จะต้องทุกปีหรือว่าทุก6เดือนหรืออะไรจะต้องมีการเช็คระยะแล้วก็ดู
1: มันใช้งานหนักใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ซึ่งรถพวกนี้สองฟ้า
0: ก็คืนทุนแล้วนะครับก็คือลงทุนไปเนี่ยถ้าเขาวิ่งหนักๆวันหนึ่งหลายร้อยกิโลเมตรเนี่ยนะครับเพราะแบตเตอรี่เนี่ยมันจะถูกกว่าน้ำมันอยู่บางรุ่นเนี่ยถึง1ใน5นะครับก็คือค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันจ่ายเคเพียงแค่หนึ่ง
1: หมายถึงว่า5บาทหรือบาทเดียวประมาณน
0: ั้
1: น
0: ใช่แต่เป็นรถใหญ่ก็จะประหยัดน้อยลงเพราะว่ามันใช้ energy เยอะนะครับแต่จะเป็นรถพลิกอัพรถ4ล้ออะไรพวกนี้นะครับจะประหยัดน้ำมัน ซึ่งเป็นทางออกของยุคน้ำมันแพงในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งผู้ขนส่งเนี่ยต้องการให้รัฐบาลช่วยนะครับถ้าเราช่วยเป็นซับซิดี้ค่าน้ำมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะจ่ายแต่ถ้าเราช่วยทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยเราจ่ายครั้งเดียวแล้วก็ต่อไปมันจะถูกไประยะยาวนะครับก็คือเราช่วยแค่ครั้งแรกนะครับก็เป็นทางเลือก
1: ในลักษณะของการที่ทางพนัสไดรฟ์ทำนี่คือหมายถึงว่าเขาจะสามารถรับในการแปลงดัดแปลงรถบรรทุกใหญ่ให้เป็นรถไฟฟ้าอย่างนี้เหรอคะ
0: ครับก็ทำได้หลายบริษัทนะครับพนัสเป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้ามาได้รับทุนในช่วงแรกๆแล้วก็โชว์ผลงานนะในภาพเนี้ยจะเห็นว่ามีอีก5มหาลัยที่เข้าร่วมโครงการนะครับที่เป็นรถพิกอัพเนี่ยก็อยู่ระหว่างการทำต้นแบบออกมานะครับแล้วก็เราก็จะมีหน่วยงานกลางเนี่ยคือทางกล่องทางซ้ายมือนะครับที่เป็นสวทช.เนี่ยนะครับช่วยในการรวบรวมข้อมูลนะครับประสิทธิภาพการใช้งานเซฟตี้แล้วก็ให้สรุปว่าแต่ละแบบเนี่ยมันมีแบบไหนเหรอที่cost efficient สุดนะครับประสิทธิภาพดีสุดปลอดภัยได้มากสุดแล้วก็จะออกมาเป็นคู่มือไกด์ไลน์ที่จะเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดนะครับคือปูต่างๆเนี่ยถ้ามีคู่มือพวกนี้เขาก็ไม่ต้องไปคิดเองว่าไอ้พาร์ทอะไรรวมกับพาร์ทอะไรแล้วมันจะได้ผลลัพธ์ยังไงนะครับแล้วไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วถ้าเกิดลองผิดเนี่ยอาจจะเสียหายเยอะนะครับแต่พวกโครงการวิจัยเราเนี่ยเราเสียหายให้ก่อนนะครับก็คือหา
1: เป็นตัวอยู่ทดลองก่อนใช่ไหมคะ
0: หาต้นแบบ best practice ให้เลยครับแล้วก็เผยแพร่ตัวนี้ออกสู
1: ่ก็คือไม่ได้แบบสงวนลิขสิทธิ์ในความรู้ใดๆสามารถนำไปปรับใช้ได้
0: เป็นแผนยุทธศาสตร์ครับว่าการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเกิดว่าแต่ละเจ้าทำกันเองทำมันจะช้าแล้วก็ไม่ทันการแล้วก็ภาคเอกชนหลายเจ้าไม่มี capability ความสามารถในการพัฒนาได้เองครับพวกนี้ต้องใช้องค์ความรู้นักวิจัยมากพอสมควรนะครับคือไปทำเลยไม่ใช่6เดือนปีนึงแล้วออกมาแล้วใช้ได้แล้วจะใช้ได้ดีมันอาจจะใช้ได้ในช่วงต้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าใช้ระยะยาวจะดีแค่ไหน
1: จะเป็นยังไง
0: ใช่แต่เราก็จะเลยมีหน่วยงานกลางเนี่ยนะครับที่คอย analyze แล้วก็เพิ่มองค์ความรู้ที่เขาทำมาอย่างยาวนานเนี่ยครับเมื่อก่อนเคยมีโครงการรถบัสดัดแปลงไฟฟ้า4คันเนี่ยครับแล้วก
1: ็
0: คอยเก็บข้อมูลรถบัสแต่แปลงเหล่านั้นนะครับมาเป
1: ็
0: น data แล้วก็ให้ recommendation คำแนะนำนะครับในการทำต่อไปซึ่งหน่วยงานนั้นเนี่ยก็มาทำรถ pick up ด้วยนะครับองค์ความรู้มันจะต่อยอดมาแล้วก็พร้อมที่จะเผยแพร่ในอนาคตอันใกล้นี้ครับเชื่อว่าในปีนี้ครับน่าจะได้เห็นคู่มือนี้ออกมานะครับสู่วงกว้างครับภาพเนี้ยเป็นภาพของว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการประกาศว่าปี2030เนี่ยเราจะมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าzero emission นะครับหรือ ZEV จำนวน 10% นะครับแล้วก็จะทำให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเรามียังไม่ถึง 1% เลยนะครับในปี2022เนี่ยนะครับเราจะถึง 30% เนี่ยมันจะต้องใช้อะไรเยอะมากนะครับในอีกเพียงแค่ประมาณ8ปีเท่านั้นเองนะครับเร็วนะครับแล้วก็ถ้าผู้ประกอบการเนี่ยยังไม่ตื่นตัวนะครับก็จะทำให้การพัฒนาของเขาเนี่ยล่าช้านะครับแล้วก็ไม่ทันกระบวนเพราะว่าปัจจุบันก็เริ่มมีผู้ที่ลงทุนจากญี่ปุ่นก็สนใจนะครับจีนเนี่ยนะครับที่ได้รับสิทธิประโยชน์เนี่ยก็ต้องมาตั้งลายการผลิตนะครับหรือจากทางยุโรปเองก็ตามนะครับต่อไปซัพพลายเออร์เราเนี่ยไม่เข้ามาในเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้นะครับได้เร็วพอเนี่ยอาจจะไม่ทันเพราะเวลาต่างชาติเขาซอร์ซิ่งหาซัพพลายเออร์เนี่ยเขาก็ต้องการคนที่มีความรู้แล้วก็ทำ
1: งานด้วย
0: ใช่ถ้าเราแคชอัพไม่ทันเราก็ตกขบวนนะครับไอ้ตัวอีคอนเวอร์ชันเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าสิ่งที่เราจะมาพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการนะครับที่จะทำให้เขาเนี่ยกล้าที่จะลงทุนมากขึ้นในการทำลายการผลิตในพาร์ทคอมโพเนนต์ที่จะทำในประเทศต่อไปครับส่วนภาพเนี้ยมันมีอยู่3 4เรื่องที่ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็น product champion ได้นะครับคือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นี่ก็มี2ส่วนทั้งเซลแล้วก็แบตเตอรี่แพ็คนะครับแล้วก็สีเขียวเนี่ยก็คือ EV conversion ที่ทางกระทรวงเนี่ยกำลังผลักดันเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็ EV new design สีเหลืองเนี่ยก็เป็นพวกภาคเอกชนพวกนี้ก็มาขอทุนที่ทางบปคทำได้ด้วยนะครับส่วนก้อนสุดท้ายเนี่ยเป็น development ล่าสุดที่ทางบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับมีความร่วมมือกับต่างประเทศในการทำแพลตฟอร์มซึ่งจะให้ OEM กับบริษัทใดๆก็ตามที่ทำแบรนดิ้งขึ้นมากลุ่มเทคโนโลยีเหล่านี้ครับเป็นกลุ่มที่จะเข้ามาแทนนะครับหรือเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีน้ำมันนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าอย่างเราเนี่ยตอนนี้การดัดแปลงรถปกติรถน้ำมันเนี่ยให้มันเป็นรถไฟฟ้าในทุกแพลตฟอร์มเห็นบอกว่าทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อมีความเป็นไปได้แล้วแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเสียดายไอ้ความที่รถของเราเดิมๆที่ทําในอนาคตมันจะทําให้การเปลี่ยนจากเครื่องยนต์มาเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าในประเทศเราเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอะคะ
0: เปลี่ยน
1: หมายถึงว่ารถที่เป็นรถตลาดใช่แล้วก็แบบเหมือนกับมีอุตสาหกรรมในเรื่องการเปลี่ยนเครื่องยนต์ธรรมดาน้ำมันให้มันเป็นรถ EV อย่างเงี้ยค่ะ
0: มีความพยายามตรงนี้อยู่นานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ถูกทำให้เป็นอุตสาหกรรมแล้วก็ราคายังสูงอยู
1: ่
0: ส
1: ิ่
0: งที่โครงการเราทำก็คือเผยแพร่องค์ความรู้แล้วก็ทำให้ผู้อู่ต่างๆเนี่ยนะครับมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สามารถประกอบรถพวกนี้ได้นะครับทั้งมอเตอร์ไซค์ก็มีโครงการที่เราให้ทำทุนวิจัยไปนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเดือนวันที่1ถึง3เมษายนก็จะมีการจัดการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดัดแปลงจำนวนเกือบ100คันนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตร
1: ศรีราชา
0: ครับซึ่งตรงนี้จะทำให้เราเห็นว่าทั้งมหาวิทยาลัยหรือว่าอาชีวศึกษาหรือภาค SME นะครับรายย่อยเนี่ยลงทุนเองนะครับอันนี้เราก็ไม่ได้ให้เงินไปทุกโครงการเราให้แค่รางวัล นะครับว่าใครชนะก็มาเอาไปแต่ว่าพวกนี้เขาทำกันเองแล้วเขามีความตื่นตัวมากที่จะปรับตัวครับแล้วก็ถ้าเขาทำรถเล็กเป็นรถใหญ่เขาก็ไต่เต้าขึ้นมาทำได้มากขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะให้ต่อไป
1: ถ้ามีการทำแบบนี้เยอะๆมันก็อาจจะทำให้คอสของการเปลี่ยนดัดแปลงเนี่ยมันลดน้อยลงใช่ไหมคะ
0: ครับตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรเชิงเทคนิค
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นการที่เราทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยหรือว่ามหาวิทยาลัยมีhands on คือการได้ทำจริงเนี่ยแล้วก็เรียนรู้จริงนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาก็จะตื่นตัวแล้วก็บางคนก็ออกมาเปิดธุรกิจเองอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องภายใต้เขาเรียกอะไรคุณภาพมาตรฐานที่เราจะให้คำแนะนำไว้นะครับถ้าต่างคนต่างทำก็มีความเสี่ยงนะครับคงจะมีคนที่เป็นต้นแบบแล้วก็ให้ลายใหม่ๆเนี่ยลองทำตามดูก่อนจนเขามีความเข้าใจถึงระบบเซฟตี้ต่างเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยถ้าประกอบแบบคิดกันเองทั้งหมดเนี่ยก็จะมีความเส
1: ี่ย
0: ง
1: อันตราย
0: แล้วก็ผู้ใช้ด้วยนะครับก็มีความเสี่ยงด้วยตอนนี้เราก็มีการขนส่งนะครับทางกรมการขนส่งทางบกทางสมอทางอะไรพวกนี้อยู่พอสมควรนะครับว่าจะเซตให้มันยังไงให้สังคมเนี่ยผู้ใช้แล้วก็ผู้ผลิตเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็มีเส้นตรงกลางว่าแบบนี้โอเคแบบนี้ไม่โอเคครับเพื่อผู้บริโภคไงครับ
1: ค่ะและทีนี้มาข้อสุดท้ายว่าคนที่สนใจอยากจะได้ร่วมรับทุนหรืออยากจะเข้าไปสนับสนุนในโครงการอะไรต่างๆเนี่ยจะได้เข้าไปยังไงจะไปรับรู้ได้ยังไงว่าเขามีอะไรกันยังไงในค่ะในเรื่องของการจะพัฒนาต่อยอด
0: ครับเนื่องจากว่าที่เราให้ทุนวิจัยเนี่ยนะครับเป็นระดับ4ถึง8นะครับเพราะนั้นถ้ายังไม่เคยมีประสบการณ์เลยเนี่ยจะต้องปรึกษากับทางบริษัทบางบริษัทที่เขามีศักยภาพนะครับหรือว่าpmuc นะครับ .or.th ครับเป็นการเปิดรับสมัครทุกปีนะครับประมาณช่วงเดือนเมษาเนี่ยครับประมาณกลางเดือนเมษาเราจะเปิดรับข้อเสนอประมาณ1เดือนแล้วก็จะปิดรับข้อเสนอนะครับ
1: ปีนึงเปิดแค่1เดือนใช่ไหมคะ
0: ถ้างบประมาณยังเหลือเราจะเปิดอีก6เดือนถัดไปครับเป็นรอบที่2ของในปีนี้นะครับแต่ถ้าสนใจหรือยังไม่มีข้อมูลมากนะก็สามารถประสานเข้ามาได้นะครับโทรมาสอบถามว่าทำยังไงหรือว่าขอคำแนะนำได้ว่าแบบที่คุณต้องการเนี่ยมันใช่ไหมมันตรงกับกรอบที่เราให้ทุนไหมนะครับหรือว่าต้องการหาบริษัทหรือว่าต้องการหามหาวิทยาลัยหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราก็พอจะแนะนำได้นะครับในส่วนที่ท่านขาด
1: สำหรับท่านที่มีทุนอยากจะหาตัวสินค้าไปก็มาดูได้หรือท่านที่อยากจะรับทุนก็ลองเข้าไปศึกษาดูถ้าหากว่ามีพื้นฐานมีข้อมูลเป็นนักวิจัยอยู่แล้วเนี่ยจะยิ่งได้โอกาสมากกว่า
0: ในเราเปิดให้ทุนครั้งแรกเมื่อปี2563นะครับแต่มันจะมีโครงการก่อนหน้านี้ครับซึ่งเป็นการให้ทุนโดยสเปียร์เฮดนะครับภายใต้สวช.ก็จะมีโครงการบางโครงการที่ผลลัพธ์กำลังออกมาแล้วนะครับแต่คาดว่าในอีกปี2ปีเนี่ยนะครับจะมีผลที่เราทำเนี่ยออกมาสู่สาธารณะมากขึ้นเรื่อยๆครับจะเห็นต้นแบบอะไรออกมาเยอะเลยครับทั้งเรือทั้งโดรนครับมีพวกพาร์ทคอมโพเนนต์ด้วยนะครับแล้วก็พวกเขาเรียกอะไรฮะแบ็คไอซอฟต์แวร์ต่างๆที่อยู่ด้านหลังแล้วก็ให้ทำด้วย
1: ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราต้องจะอยากขอติดตาม
0: คิดว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่าเราต้องเร่งทำเพราะว่าช่วงเวลาที่เราจะเข้าสู่ตลาดเนี่ยมันก็สั้นลงเรื่อยๆเพราะว่าพอภาคเอกชนต่างประเทศมาลงทุนเนี่ย
1: เขาไปเร็วเลยใช่ไหมคะ
0: เอาซัพพลายเชนของเขามาด้วยอย่างเงี้ยครับถ้าเราพัฒนาได้ถึงเร็วเราก็จะเข้าไปในซัพพลายเชนเขาได้ทันก่อนที่เขาจะหนีบของเขามาครับ
1: ก่อนที่เขาจะปรับตัวทำได้ทันเราต้องรีบแทรกเข้าไปให้ได้ก่อนอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ก็มีหลาย
1: ยังไง
0: รวมตัวมาเป็นคอนซอร์เทียมเนี่ยนะครับก
1: ็
0: เป็นกลุ่มที่เราสนใจเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าถ้ามีการมารวมกลุ่มกันเนี่ยเราให้ทุนไปก้อนเดียวก็เกิดการพัฒนาได้หลายปาร์ตี้นะครับแล้วก็ทำให้มันครบนะครับทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ผู้ใช้งานเนี่ยนะฮะถ้ารวมกันมาได้ก็เป็นประโยชน์มากครับเราอยากได้ภาพแบบนั้นครับ
1: ค่ะขอบพระคุณดร.เตอร์มากๆเลยเดี๋ยวยังไงถ้าหากว่ารถไฟที่ขอนแก่นนะคะได้เลิกเมื่อไหร่เดี๋ยวคงจะได้ขออนุญาตไปถ่ายทำคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะดร.ธนาคารวงดีไทยนะคะจากทางด้านของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศในหน่วยงานของสอวช.นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: แล้วก็ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจได้ใหม่ในช่วงของ JS Law Talk นะคะทุกวันพฤหัสบดี 10:00 น. 10 นาทีโดยประมาณสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้อย่างที่ทราบกันนะคะจสร.ก็ไปรับรางวัลนะ Prime Minister Road Safety Award นะคะและในงานนั้นค่ะก็มีเรียกว่าเป็นองค์กรหนึ่งนะคะที่ได้รับรางวัลด้วยเองก็มีความรู้สึกสนใจว่าเอ๊ะองค์กรนี้ทำอะไรยังไงบ้างนะคะนั่นก็คือองค์กรที่เรียกว่าไทยแรปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะศาสตราจารย์ดร.เกษมชูจารุกุลค่ะท่านเป็นรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ควบอีกตำแหน่งนึงก็คือเป็นผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศหรือว่าไทยแรปนะคะวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะคงต้องเรียนถามเลยค่ะอาจารย์คะว่าศูนย์ความเป็นเลิศวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนเนี่ยค่ะมันมีที่มาอะไรยังไงเป็นยังไงคะอาจารย์คะ
1: ขอบคุณครับต้องเรียนว่าเรื่องของ Thai RAP นะครับย่อมาจากคำว่า Thai Road Assessment Program นะครับจริงๆแล้วเราเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นหน่วยงานรูปของหน่วยงานที่ใหญ่กว่าในระดับนานาชาติชื่อว่า IRAP นะครับ IRAP เนี่ยย่อมาจากคำว่า International Road Assessment Program เป็นหน่วยงานการกุศลครับที่ทำหน้าที่ในการประเมินความปลอดภัยทางถนนเมื่อมองในเชิงของกายภาพเป็นหลักนะครับและเกณฑ์ต่างๆที่ทาง IRAP ได้มีการดำเนินการในอดีตที่ผ่านมาก็จะเป็นเกณฑ์ที่ทางองค์การสหประชาชาติและทางองค์การอนามัยโลกให้การรับรองครับว่ามันจะเป็นมาตรฐานที่เราจะใช้กันทุกๆประเภททุกๆประเทศนะครับในการที่จะประเมินว่าถนนในแต่ละประเทศมีความปลอดภัยอยู่ระดับใดนะครับเพราะฉะนั้น IRAPเราตั้งมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่ปี2001ครับก็ได้รับความร่วมมือจากทางองค์กรนานาชาติคือ IRAP ครับในเริ่มต้นก็จะเป็นพี่เลี้ยงก่อนนะครับหลังจากที่เราตั้งตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะทำหน้าที่ที่จะคอยให้คำแนะนำแล้วก็คอยช่วยในการประเมินความพอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่ปี2001ครับก็ได้รับความร่วมมือจากทางองค์กรนานาชาติคือ IRAP ครับในเริ่มต้นก็จะเป็นพี่เลี้ยงก่อนนะครับหลังจากที่เราตั้งตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะทำหน้าที่ที่จะคอยให้คำแนะนำแล้วก็คอยช่วยในการประเมินความปลอดภัยทาง

0: เป็นถนนที่อันตรายที่สุดในโลกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมอาจารย
1: ์มันคงไม่ขนาดอันตรายมากที่สุดในโลกนะครับแต่ก็เรียนว่าเมื่อเราเอาข้อมูลจริงเลยนะครับเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้มีการเก็บข้อมูลแล้วก็ประเมินตามมาตรฐานเดียวกันในทุกประเทศทั่วโลกมาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเราพบว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ในครึ่งบนนะครับต้องเรียนว่าอยู่ในครึ่งล่างในเรื่องของความปลอดภัยเพราะเมื่อเราพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยทางถนนนะครับหลายๆท่านอาจจะมองแค่ว่าการขับขี่มันปลอดภัยแค่ไหนแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองถนนเนี่ยเราไม่ได้ออกแบบถนนมาสำหรับรถเก๋งอย่างเดียวแต่เราสร้างถนนเนี่ยเพื่อให้มีความสอดรับกับกลุ่มผู้ใช้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถนนปลอดภัยที่แท้จริงจะต้องเป็นถนนที่มีความปลอดภัยสำหรับไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้รถยนต์คนที่ใช้รถจักรยานยนต์คนที่ขี่จักรยานนะครับหรือแม้กระทั่งคนเดินเท้านะครับคนที่ข้ามทางม้าลายต่างๆตรงนี้จะต้องมีความปลอดภัยครบถ้วนทั้งสิ้นนะครับสำหรับประเทศไทยตรงนี้ก็ได้มีการประเมินมาครับก็เรียนว่าณปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งดีครับที่ได้มีการประเมินเพราะหากไม่มีการประเมินเราก็ไม่ทราบถึงสถานะปัจจุบันว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าเราประมาณไหนเนี่ยมันมีช่องทางที่จะปรับปรุงมีช่องทางที่จะแก้ไขพัฒนาต่อไปครับเพื่อถนนที่มีความปลอดภัยขึ้น
0: ค่ะเห็นบอกว่ามีการจัดระดับของถนนใช่ไหมคะอาจารย์อันนี
1: ้
0: มันมีมาตรฐานมายังไงแล้วเป็นอะไรยังไงบ้างอาจารย
1: ์การประเมินมาตรฐานถนนตามมาตรฐานนานาชาติตรงนี้นะครับเราจะให้คะแนนเป็นแบบดาวนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า star rating 5ดาวคือถนนความปลอดภัยสูงที่สุด1ดาวคือถนนที่มีความเสี่ยงในการเกิดการชนสูงที่ต่ำสูงที่สุดนะครับก็คือเป็น
0: ก็คือ1ถึง5ดาวอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
1: ์ต้องครับที่สาเหตุที่ใช้1ถึง5ดาวเนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งที่พวกเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเวลาเราไปพักโรงแรมครับโรงแรม5ดาวคือจุดที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับร้านอาหารต่างๆภัตตาคารต่างๆ5ดาวก็คือสิ่งที่ดีที่สุดทำนองเดียวกันครับ5ดาวสำหรับถนนเนี่ยเมื่อเราสื่อสารตรงนี้ไปยังกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆเนี่ยก็จะเป็นที่เข้าใจได้ง่ายครับว่าสิ่งต่างๆตรงเนี้ย5ดาวคือถนนที่เราอยากจะเห็นเราอยากจะเป็นครับและข้อดีตรงนี้ครับเนื่องจากทุกๆประเทศมีการใช้เกณฑ์ในการประเมินเดียวกันใช้ไม้บรรทัดเดียวกันครับเพราะฉะนั้นถนน3ดาวของสหรัฐอเมริกาต้องมีคุณภาพที่เทียบเท่ากับถนน3ดาวของประเทศไทยหรือของประเทศจีนหรือไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนก็ตามครับ
0: ค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยเรามีการวัดระดับดาวของในถนนในเมืองไทยทั้งหมดแล้วเลยไหมคะหรือว่ามีแค่บางจุดเท่านั้นอาจารย์คะ
1: ในการวัดเรื่องของความปลอดภัยทางถนนด้วยการใช้มาตรฐานเกณฑ์ระดับดาวตรงนี้ต้องเรียนว่าไม่ใช่ว่าใครๆจะไปทำมันไปประเมินได้เลยนะครับเพราะว่าโดยแท้จริงเนี่ยเราประเมินทุกๆ100เมตรของช่วงถนนเลยนะครับแล้วในทุกๆ100เมตรของช่วงถนนตรงนี้เราจะต้องมีการประเมินระดับดาวสำหรับทุกๆกลุ่มผู้ใช้ด้วยก็พูดง่ายๆจะมี4เวอร์ชันนะครับดาวสำหรับรถยนต์ดาวสำหรับคนที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ดาวสำหรับคนเดินทางแล้วก็ดาวสำหรับคนที่ใช้จักรยานด้วยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นแบ่งประเภทไปอีกต่างหาก
1: มันจะมีเรื่องของสมการเรื่องของโมเดลที่อยู่ข้างในด้วยนะครับแล้วก็ตัวแปรต่างๆที่เราจะต้องใช้ในการสำรวจข้อมูลครับต้องเรียนว่าในการจะได้ค่าออกมา1ค่าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมององค์ประกอบในเชิงกายภาพของถนนเนี่ยไม่น้อยกว่า50ตัวแปรเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับถนน1เส้นที่เรามองเนี่ยความกว้างมันพอเพียงไหมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อหรือไม่2ข้างทางอันตรายหรือเปล่าความเร็วมีความเหมาะสมหรือเปล่านะครับคนเดินเท้าสามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับมันจะเป็นองค์ประกอบที่สะท้อนออกมาให้เกิดว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากหรือมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุน้อยเราวิเคราะห์เราเข้าสมการครับแล้วสุดท้ายเนี่ยออกมาเป็นค่าคะแนนก่อนเป็นคะแนนความเสี่ยงสมมติค่าคะแนนตรงนี้มันได้คะแนนต่ำความเสี่ยงต่ำก็คือมีความปลอดภัยสูงค่าดาวก็จะเพิ่มขึ้นและตรงนี้จะเป็นเกณฑ์ที่ทุกประเทศครับใช้กันเหมือนกันครับ
0: ค่ะค่ะเอาแล้วอย่างนี้เวลานี้ในการที่จะลงประเมินแต่ละครั้งก็ต้องใช้งบประมาณเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันต้องทุกร้อยเมตรเลยและอย่างนี้มีในเมืองไทยมีบ้างหรือยังคะถนนที่ได้รับการประเมินแล้ว
1: ในเมืองไทยเรามีการประเมินถนนนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,300 กิโลเมตรในช่วงเวลาที่ทำการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับโดยหลักๆก็จะครอบคลุมถนนที่อยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานครนะฮะส่วนหนึ่งส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีถนนของกรมทางหลวงชนบทถนนของกรมทางหลวงเพิ่มเติมเข้ามาด้วยครับแต่ก็เรียนว่าเป็นส่วนน้อยนะครับที่เราทราบค่าตรงนี้เพราะว่าถนนประเทศไทยนะครับถ้ามองในภาพรวมกรมทางหลวงเนี่ยมีถนนอยู่ที่ประมาณ 50,000 กิโลเมตรครับกรมทางหลวงชนบทอยู่ที่ประมาณอีก 50,000 กิโลเมตรและถนนท้องถิ่นประมาณ 600,000 กิโลเมตรรวมหมดเนี่ยประมาณ 700,000 กิโลเมตรแต่เราประเมินได้เพียงแค่น้อยนิดนะครับแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับที่เราจะทราบสถานะที่แท้จริงว่าถนนไทยมันมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนครับ
0: อาจารย์คะถ้าอย่างนี้เราเหมือนกับว่า จะบอกเกณฑ์ประเมินไปแล้วใ

0: แต่ละที่แต่ละจังหวัดเนี่ยสามารถไปดำเนินการเองได้ไหมอาจารย์เพื่อจะได้ทำให้เรามีระยะของการประเมินได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: จะต้องมีกระบวนการของการเทรนนิ่งก่อนนะครับอย่างที่เรียนก็คือว่าในการประเมินตรงนี้สิ่งสำคัญเลยก็คือเราต้องการค่าที่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ในระดับของข้ามหน่วยงานหรือข้ามประเทศด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีคู่มือมีมาตรฐานอยู่ครับการประเมินตรงนี้หากผู้ที่เข้าทำการประเมินเนี่ยได้รับการเทรนนิ่งนะครับก็จะเห็นไปทิศทางเดียวกันพูดง่ายๆครับถนนหนึ่งเส้นเนี่ยไม่ว่าให้ใครก็ตามมาประเมินด้วยมาตรฐานตรงนี้จะต้องได้ความเสี่ยงที่เท่ากันต้องเท่ากันครับไม่งั้นจะเหมือนที่ผ่านมาในอดีตนะครับถ้าเกิดแต่ละหน่วยงานเนี่ยประเมินกันเองสุดท้ายก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบใครได้ครับเพราะต่างคนต่างมีเกณฑ์ของตัวเองครับ
0: ค่ะอาจารย์คะแล้ว 1,300 กิโลเมตรที่ประเมินไปแล้วเนี่ยเราได้กี่ดาวอาจารย
1: ์อันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยครับคุณชมพู่ต้องเรียนว่าเราประเมิน4เวอร์ชันอย่างที่ได้นำเรียนนะครับเอามุมมองของมิติผู้ใช้รถยนต์ก่อนส่วนใหญ่เนี่ยเรามักสร้างถนนบอกว่าใช้ผู้ใช้รถยนต์เป็นหลักนะครับแต่จากผลการประเมินที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าณปัจจุบัน 60% ครับของคนที่ใช้รถยนต์เนี่ยยังใช้อยู่บนถนนที่มีความเสี่ยงสูงอยู่นะครับความเสี่ยงสูงตามนิยามตรงนี้เนี่ยเราจะให้เป็นถนนที่มีค่าระดับดาวอยู่ที่ 1-2 ดาวนะครับ3ดาวเนี่ยถือว่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจากการประเมินเนี่ย 60% ของครับสำหรับผู้ที่ใช้รถเก่งนะฮะยังอยู่บนถนนที่มีแค่ระดับดาวเพียงแค่ 1-2 ดาวเท่านั้นอันนี้เป็นมุมมองของรถเก่งนะครับสำหรับมุมมองของอื่นๆผู้ใช้อื่นๆเนี่ยก็เรียนว่าก็จะแย่ไปกว่านั้นอีกนะครับ
0: นั่นน่ะสิที่กำลังมองว่าเราเนี่ยถนัดถ้าเป็นคนเดินนี่น่าจะต่ำกว่า1ดาวไหมอาจารย์ในบางพื้นที
1: ่อยู่ที่ประมาณ 75% จะตกอยู่แค่ 1-2 ดาวเท่านั้นนะครับก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับสิ่งที่เราเห็นกันในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับอย่างบริบทเวลาเราเดินเท้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟุตบาทมันมีความกว้างพอเพียงไหมมันมีสิ่งกีดขวางในการเดินหรือเปล่ามีความเป็นหลุมเป็นบ่อไหมนะครับทางข้ามมันมีความเหมาะสมแค่ไหนแล้วก็มันมีการโอกาสเกิดการชนกับรถหรือเปล่านะฮะสิ่งต่างเหล่านี้แหละมันสะท้อนออกมาให้เห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยประมาณ 75% ของถนนนะครับยังมีความเสี่ยงที่จะไม่ปลอดภัยสำหรับคนเดินเท้าในประเทศไทยอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วจากการที่เราศึกษาเนี่ยค่ะมันมีหัวข้ออะไรไหมคะที่จะทำให้ถนนเมืองไทยเนี่ยมันเกิดความปลอดภัยมากขึ้น
1: มีมากเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทราบแล้วว่าสถานะของเราเป็นอย่างไรเนี่ยสิ่งที่จะตามมานะครับทางไทยแล็บเนี่ยก็สามารถที่จะเสนอได้ครับว่ามาตรการที่เหมาะสมที่จะช่วยในการยกระดับดาวสมมติว่าปัจจุบันเป็น1ดาวหรือ2ดาวมันไม่ดีครับถ้ากับจะอัปเกรดเป็น3ดาวควรจะทำอะไรมาตรการต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องเป็นมาตรการที่ทำแล้วมันมีความคุ้มค่าคุ้มค่าในที่นี้ก็คือว่าเรามีงบประมาณลงไปครับทำไปแล้วเนี่ยมันช่วยเซฟชีวิตคนลดการบาดเจ็บลดการตายได้จริงหรือเปล่านะครับตรงนี้ต้องอาศัยประโยชน์จากทาง IRAP ใหญ่เลยนะครับเพราะว่า IRAP เนี่ยเขามีงานวิจัยจากทั่วประเทศทุกประเทศทั่วโลกนะครับที่มีงานวิจัยผลลัพธ์เชิงประจักษ์แล้วว่าทำอะไรแก้ไขอะไรใช้มาตรการไหนถึงจะมีความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะฉะนั้นเป็นข้อดีครับหากเรานำแนวคิดนี้มาใช้เพราะว่าเราสามารถเลือกมาตรการได้เลยครับมาตรการที่มีความคุ้มค่าคุ้มทุนมากที่สุดในการเอามาแก้ไขยกระดับครับมีอีกประการหนึ่งนะจากทฤษฎีที่เขามีการวิจัยมาเนี่ยเขาพบว่าทุกๆ5ระดับดาวครับที่เราสามารถยกขึ้นมาได้เช่นจาก1ดาวมา2ดาวจาก2ดาวมา3ดาวตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยลดความสูญเสียของอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยได้ประมาณ 50% เลยนะครับอันนี้เป็นความมากนะครับอัปเกรดจาก1ดาวเป็น2ดาวเนี่ยเรื่องของเซฟวิ่งที่เกิดจากเรื่องของอักซิเดนต์เนี่ยมันลดไป 50% 2ดาวไป3ดาวก็ลดอีก 50% 3ดาวไป4ดาวก็ลดอีก 50% ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับทุกๆประเทศจึงมีการยอมรับแล้วก็มองว่าการลงทุนตรงนี้เป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าอย่างยิ่งในเชิงเศรษฐศาสตร์ครับ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าในและอย่างนี้เราจะเอามาใช้เราจะต้องมาดูทุกสิ่งอย่างก่อนเรายังไงดีอาจารย์ในการที่จะนำมาปรับใช้ในประเทศเราอะค่ะ
1: มีอยู่2ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1ที่ทางไทยแล็บได้มีการดำเนินการมาแล้วในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาก็คือการพยายามทราบว่าสถานะปัจจุบันของถนนไทยเป็นอย่างไรก่อนนะครับเหมือนกับถ้าเป็นเราเป็นคุณหมอเนี่ยเราไปรักษาโรคเราต้องรู้ก่อนครับว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคอะไรก่อน
0: ไปวินิจฉัยโรคก่อนใช่มั้ย
1: ป่วยหรือเปล่าป่วยจริงหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเราจะต้องให้ยาซึ่งเป็นขั้นที่2ครับยาเนี่ยก็จะต้องถูกต้องกับโรคด้วยนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นบนถนนแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับ โซลูชันหรือทางในการแก้ไขมาตรการก็ย่อมที่จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวยาที่จะใส่เข้าไปเนี่ยยาตัวไหนมีประสิทธิภาพสูงสุดเรารู้อยู่แล้วครับเรามีวัคซีนอยู่แล้วด้วยซ้ำนะครับภาษาอังกฤษมันใช้คำว่าเป็นวัคซีน for load นะครับเวลาเราของโรคระบาดต่างๆเนี่ยเรามีวัคซีนนะครับถนนจริงๆแล้วก็มีวัคซีนขึ้นอยู่กับว่าเราจะฉีดมันหรือเปล่าเราจะใช้มันหรือเปล่าเพราะว่ามันมีองค์ความรู้อยู่นะฮ
0: ะ
1: แค่เอามาใช้แค่นั้นเองก็สามารถที่จะลดการเจ็บการตายบนท้องถนนได้ครับ
0: ค่ะแต่อย่างที่เราเห็นภาพอย่างเงี้ยค่ะบางสิ่งบางอย่างมันขึ้นอยู่กับคนอันนี้เนี่ยมันจะสามารถเอาโครงสร้างของวิศวกรรมมาช่วยยังไงอาจารย์คะ
1: หลายๆอย่างเนี่ยเวลาเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเรามักจะไปเปรียบผู้ใช้เป็นหลักนะครับซึ่งจริงๆแล้วแนวคิดสมัยใหม่เนี่ยเราไม่โทษใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเรื่องของรถเรื่องของถนนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอยู่มันมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่ครับการออกแบบที่ดีถนนเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่เนี่ยได้รับทราบถึงบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายได้มันสามารถที่จะช่วยลดการเจ็บการตายจากอุบัติเหตุได้นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆครับป
0: ั
1: ญหาที่ประเทศไทยเราพบกันบ่อยๆเลยนะครับตามข่าวหนังสือพิมพ์ก็คือว่าเวลารถขับขี่ด้วยความเร็วปุ๊บแล้วรถเกิดแฉลบตกข้างทางหลังจากนั้นผู้ขับจะเสียชีวิตเนื่องจากไปชนสิ่งอันตรายที่อยู่สองข้างทางหลักๆในบ้านเราเนี่ยจะเป็นต้นไม้ชนต้นไม้ข้างทางหรือชนเสาไฟข้างทางทำให้เกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นโซลูชันง่ายๆเลยครับในเชิงวิศวกรรมนะครับนั่นก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะโปรเทคผู้ขับขี่ไม่ให้ตกไปถนนตกขอบถนนได
0: ้
1: มันมีโซลูชันอยู่แล้วครับวัคซีนตรงนี้ก็คือการเอาตัวแบเรียร์มาติดตั้งแค่นั้นเองถ้าเราว่าตำแหน่งไหนเนี่ยมันมีโอกาสเกิดคนที่จะตกข้างถนนได้เมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูงถ้าเราติดตั้งแบเรียร์หรือราวกันอันตรายหรือราวกันตกตรงนี้ครับได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานเนี่ยแทนที่คนจะตกไปข้างถนนแล้วก็ไปเสียชีวิตเนื่องจากชนกับต้นไม้ใหญ่ก็สามารถที่จะลดความบาดเจ็บลดความสูญเสียได้อาจจะเกิดแค่มีทรัพย์สินเสียหายเท่านั้นนะครับตัวผู้ขับขี่ก็จะปลอดภัยอยู่นะครับตรงนี้เป็นแนวคิดที่เราออกแบบถนนครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า forgiving road หรือถนนที่ให้อภัยครับคนทุกคนเออร์เรอร์ได้นะครับทุกคนผิดพลาดกันได้ครับแต่เราจะออกแบบถนนยังไงครับเมื่อเกิดความผิดพลาดแล้วให้อภัยไม่ใช่ว่าเกิดความผิดพลาดปุ๊บมันจะต้องเกิดผลแก่ชีวิตของคนทุกคนครับ
0: เป็น forgiving road นะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้งบประมาณในการที่จะในการที่จะจัดการค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ไหมอาจารย
1: ์ถูกต้องครับตรงนี้เป็นเรื่องในเชิงนโยบายละเพราะว่าถ้าเรามองหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการสร้างบำรุงรักษาแล้วก็ดูแลถนนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบทบาทความรับผิดชอบหลักจะอยู่ที่ภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของทางกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมจะดูแลหลักๆก็คือกรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทส่วนกระทรวงมหาดไทยก็จะดูแลถนนท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วทั้งประเทศนะครับถ้าสองหน่วยงานเนี่ยสามารถที่จะมีตั้งนโยบายที่ชัดเจนได้ครับว่าเราต้องการทำอะไรเพื่อให้ถนนของเรามีความปลอดภัยขึ้นได้มันเสมือนเป็นการเราตัดไฟแต่ต้นลมนะครับหรือเราต้องการทำตั้งแต่ต้นน้ำเลยก็คือทำถนนให้มีความปลอดภัยก่อนเพราะฉะนั้นผู้ขับขี่จะมีเออร์เรอร์หรือรถเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสื่อมสภาพไม่ได้มาตรฐานก็ตามเนี่ยเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกิดการชนขึ้นมาอย่างน้อยความสูญเสียความรุนแรงเนี่ยจะสามารถลดลงได้ครับ
0: แสดงว่าเรียกว่าแนวคิดต่างๆเหล่านี้ก็ได้ถูกถ่ายทอดลงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในการทำถนนไม่ว่าจะเป็นทางกรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทใช่ไหมคะอาจารย์
1: ถูกต้องครับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาครับทางไทยแลบนะครับก็ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้นำเรียนในเบื้องต้นนะครับก็พยายามที่จะสื่อสารให้เห็นว่าเรื่องของการประเมินค่าคะแนนแบบดาวมันเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลแล้วในปัจจุบันร้อยกว่าประเทศทั่วโลกครับมีการใช้งานอยู่เพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยก็ควรจะต้องประเมินตรงนั้นด้วยเพราะว่าเราสามารถที่จะเปรียบเทียบได้เราสามารถที่จะทราบถึงสถานะระดับความปลอดภัยของถนนที่ได้ดูแลได้ผลที่ตามมาประการที่สองก็คือว่าเราจะสามารถทราบถึงมาตรการที่ได้เรียนนะครับมันมีโซลูชันอะไรมียาอะไรที่มันจะไปแก้ถูกจุดถูกประเด็นได้เพื่อให้ถนนตรงนี้มันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานต่างๆมีการตระหนักถึงในจุดนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องดำเนินต่อไปก็คือการดำเนินลงมือทำแล้วก็การขยายผลเพื่อให้เราสามารถที่จะทราบแล้วก็แก้ปัญหาได้ถูกจุดสำหรับทุกๆถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานครับ
0: คือหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการเรียกว่ากระจายความทักษะในการดูการประเมินของที่สักครู่นี้เห็นภาพที่อาจารย์ไปอบรม นั่นก็คือหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของถนนเขาก็จะมีความรู้ในเรื่องของการประเมินใช่ไหมอาจารย์ในการออกแบบก่อสร้างในเส้นที่กำลังจะทำอยู่ก็จะได้มาตรฐานซึ่งตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่มีถนน5ดาวในประเทศเราถูกไหมอาจารย
1: ์มีอยู่บ้างครับมีอยู่บ้าง
0: ไม่ใช่ว่ามีเหรอคะ
1: มีบ้างครับถนน5ดาวครับก็มีอยู่บ้างครับ
0: จะสามารถยกตัวอย่างได้ไหมคะว่า5ดาวเนี่ยคือแถวไหนเราจะได้รู้สึกว่าอ๋อมีเหมือนกันเราจะได้รู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นตัวอย่างระดับ5ดาวเลยนะ
1: อย่างถนนในบริเวณกรุงเทพมหานครนะครับประเด็นที่เป็นปัญหาหลักเลยก็คือว่าณปัจจุบันด้วยข้อกฎหมายเนี่ยเราอนุญาตให้ผู้ขับขี่ในเขตกรุงเทพมหานครได้ด้วยความเร็วจำกัดถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ก็มีบทบาทเป็นอำนาจของทางกทม.ที่จะทำประกาศเพิ่มเติมเพื่อจะลดความเร็วจำกัดลงนะครับปัจจุบันมีการใช้บ้างนะครับอย่างเช่นบริเวณถนนพิษณุโลกเนี่ยความเร็วเหลือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้เป็นปัจจัยหนึ่งครับทำให้ถนนตรงนั้นเนี่ยได้5ดาวนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ทันทีเลยก็คือเรื่องของสปีดนะครับส่วนถนนเป็นถนนระหว่างเมืองเนี่ยถ้าจะเห็นภาพง่ายๆอย่างมอเตอร์เวย์ครับมอเตอร์เวย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถนนที่ได้มาตรฐานสูงมีการออกแบบมีการควบคุมทางเข้าออกนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ของมอเตอร์เวย์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นถนนที่มีดาวค่อนข้างสูงอยู่แล้วครับ
0: ก็จะเป็นลักษณะของเหมือนว่ามีรั้วรอบขอบชิดใช้ความเร็วได้ไปในทางเดียวกันนั่นก็คือส่วนที่ทำให้มีความปลอดภัย
1: แค่รถเก๋งรถบรรทุกอย่างเดียวครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นอันนี้ลำดับของผู้ที่ใช้ทางใช่ไหมคะที่ว่า
1: ประเด็นเรื่องลำดับนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างในรูปที่เห็นตรงนี้ครับhierarchy of road users ต้องเรียนว่าในปัจจุบันเนี่ยในบ้านเรายังค่อนข้างให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ค่อนข้างน้อยนะครับในประเทศอังกฤษเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรับทราบเลยว่าคนเดินเท้าเนี่ยจะต้องมีสิทธิ์ในการใช้ทางสูงที่สุดเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรปัญหาเรื่องของมลพิษเรื่องของการใช้
0: ในถนนในเมืองไทยนี่ไม่ได้คิดถึงไม่ได้คำนึงถึงผู้ใช้เดินเท้าหรือว่าคนที่อ่อนแอที่สุดเลยจริงๆก็เลยทำให้อาจจะมีปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะมากนั่นเอง
1: ถูกต้องครับเป็นแนวคิดที่เราจะต้องพยายามที่จะผลักดันให้ทุกคนได้ตระหนักครับว่าสิทธิ์ของคนเดินเท้าเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่สำคัญที่สุดทุกคนสามารถใช้ถนนได้ครับไม่ใช่เฉพาะเป็นถนนของรถเก๋งเท่านั้นครับ
0: ไม่งั้นเราคงไม่เกิดเคสคดีของคุณหมอที่ต้องสูญเสียชีวิตบนทางม้าลายนะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะแล้วเห็นบอกว่ามันมีความการออกแบบทางม้าลายที่ข้ามถนนเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นด้วยใช่ไหมอาจารย์
1: ครับทางม้าลายเนี่ยต้องเรียนว่าทางม้าลายที่ปลอดภัยไม่ใช่เป็นทางม้าลายที่แค่ขีดสีตีเส้นแล้วจบนะครับแต่มันจะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆที่ครบถ้วนด้วยนะครับอาทิเช่นเรื่องของสัญญาณปุ่มกดนะครับเรามีการออกแบบสัญญาณปุ่มกดได้ถูกต้องหรือเปล่าตำแหน่งก็มีความสำคัญครับตำแหน่งที่มีการสร้างทางม้าลายเนี่ยเรามีการออกแบบมีการวางได้ถูกตำแหน่งหรือเปล่ามันตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือเปล่าครับอยากให้ไปมองถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้นะครับไม่ใช่ว่าผู้ใช้อยากข้ามบริเวณนี้แต่เราไปสร้างทางม้าลายบริเวณทางแยกที่มันไกลขึ้นมาตรงนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสมก็อาจจะเกิดการฝ่าฝืนขึ้นมานะครับเรื่องของเกาะรอข้ามตรงนี้สำคัญครับในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่สังคมสูงวัยบางครั้งนะครับเราได้ยินเสียงร้องเรียนจริงๆครับว่าคนแก่เนี่ยข้ามทางม้าลายแบบปุ่มกดเนี่ยยังข้ามไม่ทันข้ามเลยปรากฏว่า
0: หมดแล้ว
1: ไปอยู่กลางถนน
0: ไม่ทัน
1: สัญญาณตรงเนี้ยระยะเวลารอระยะเวลาข้ามก็มีผลครับเราจะต้องมีการคำนวณว่าผู้ใช้ในบริเวณนั้นเป็นใครมีความต้องการมากแค่ไหนเกาะกลางถนนตรงเนี้ยออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถที่จะพักคอยได้ตรงนี้สำคัญครับ
0: ยิ่งต่อไปที่มีความรู้สึกว่าเกาะการถนนอาจจะหายไปเพราะว่าต้องการขยายพื้นที่อย่างตรงนี้ที่จะทำให้มีเลนมากขึ้นอันนี้ก็จะทำให้มันสวนทางกันไหมคะกับเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรอาจารย
1: ์ค่อนข้างสวนทางกันนะครับต้องเรียนว่าเกาะกลางถนนเนี่ยดีไซน์วัตถุประสงค์หลักอันนึงก็คือเรื่องของการให้คนข้ามเนี่ยสามารถหยุดรอได้อีกประการนึงที่สำคัญเลยนะครับเราสร้างเกาะกลางถนนเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการชนจากรถในทิศทางตรงกันข้ามนะครับลองสังเกตดูนะครับบางทีเราขับถนน1เลนหรือ2เลนถนนเล็กๆนะครับรถวิ่งด้วยความเร็วสูงบางทีมันมีรถอีกฝั่งนึงครับพุ่งเข้ามาชนแบบประสานงาได้ตรงนี้อันตรายถ้าเรามีเกาะกลางยิ่งเป็นเกาะคอนกรีตนะครับก็สามารถที่จะป้องกันการชนลักษณะแบบนี้ได้แทบ 100% เลยครับ
0: ค่ะก็อย่างที่บอกนะครับว่าจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการทำถนนแล้วก็ทำจุดที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยของคนเดินถนนเป็นหลักด้วย ถึงจะสามารถช่วยชีวิตของคนที่อยู่รอบข้างของถนนได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ถูกต้องเลยครับมันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันอย่างที่เรียนนะครับไม่ใช่ว่าผู้ออกแบบจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างผู้ใช้ก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบด้วยนะครับทุกคนมีบทบาทมีหน้าที่ของตนเองเรื่องของวินัยจราจรนะครับเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายสิ่งต่างๆเหล่านี้มันล้วนเกี่ยวข้องกันนะครับมันพันกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะไปโทษได้ว่าอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นความผิดของใครครับต้องเรียนว่ามันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันจริงๆครับ
0: ใช่ค่ะเหมือนอย่างที่ท่านนายกพูดถึงเมื่อวานนี้นะว่าเหมือนต้องทุกคนต้องช่วยกันทำไม่ใช่ว่าจะโยนมาให้ใครหรือว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะอาจารย์คะพูดถึงเรื่องของผลงานของกรมทางหลวงชนบทที่ได้รับรางวัลเมื่อปีที่แล้วกับทางกรมทางหลวงที่ได้รับรางวัลนี่มันเป็นอะไรยังไงอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงเป็นรางวัล Global Road Achievement Award ใช่ไหมคะที่ได้รับเมื่อปีที่แล้วของกรมทางหลวงชนบท
1: ใช่ครับทางกรมทางหลวงชนบทได้รับรางวัลของทาง International Road Federation หรือว่า IRF นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเชิดหน้าชูตาสำหรับประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนเลยนะครับสิ่งสำคัญที่ทางกรมทางหลวงชนบทหรือว่าทช.ได้รับในจุดนี้ก็คือเรื่องของการพัฒนาการปรับปรุงในเรื่องของกระบวนการในการที่จะบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่ผ่านมาทางทช.ก็ได้มีการนำแนวคิดเรื่องของถนน3ดาวเข้ามาใช้นะครับมีการเก็บมีการประเมินเลยครับว่าถนนทั้งโครงข่ายประมาณ 50,000 กิโลเมตรของทางทช.ครับปัจจุบันมีสถานะอะไรและถนนที่มีความไม่ปลอดภัย1ดาว2ดาวครับควรจะแก้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีการประเมินจริงเลยครับแล้วก็พบว่ามันสามารถที่จะลดความสูญเสียลดจำนวนอุบัติเหตุลดการเจ็บการตายได้จริงนะครับตรงนี้ก็เป็นผลงานจากที่ทำให้ทางกรมทางหลวงชนบทได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมาครับ
0: ค่ะแล้วในของกรมทางหลวงเองของกระทรวงคมนาคมก็ได้รับรางวัลเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์เป็น Field Monitoring of Road Pavement Response ใช่ไหมอาจารย์อันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะมันเป็นเรื่องอะไรยังไงคะ
1: จริงๆแล้วต้องเรียนว่าทางกรมทางหลวงเนี่ยก็มีนวัตกรรมหรือว่ามีกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเรื่องของความปลอดภัยทางถนนหลายๆอย่างเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของผิวทางนะครับก็มีกระบวนการที่จะบำรุงรักษาผิวทางการตรวจวัดเรื่องของความเสียหายของผิวทางด้วยอันนี้ประการหนึ่งนะครับอีกประการหนึ่งก็คือเป็นความคิดริเริ่มที่จะสร้างเขาเรียกว่าเป็นระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนนะครับตั้งแต่ต้นน้ำเลยก็คือการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุเลยนะครับกรมทางหลวงมีหน่วยงานกระจายทั่วประเทศครับมีเขตมีแขวงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของระบบการรายงานอุบัติเหตุเมื่อได้ข้อมูลเข้ามาแล้วข้อมูลต่างๆตรงนี้จะโชว์ยังไงจะแสดงผลยังไงจะวิเคราะห์ยังไงและสุดท้ายสำคัญเลยจะเอาไปใช้ในการวางแผนเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมยังไงบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นความริเริ่มที่เป็นสิ่งสำคัญเลยครับที่จะช่วยลดความสูญเสียของอุบัติเหตุทางถนนสำหรับกรมทางหลวงครับ
0: จ้ะแล้วจากที่อาจารย์ทำงานมาอาจารย์คิดว่าแนวโน้มของการที่เราจะลดอุบัติเหตุในประเทศไทยจากถนนที่มีมาตรฐานมากขึ้นเนี่ยมันจะมีให้เราเห็นภายในสักระยะเท่าไหร่อาจารย์คะ
1: ปัจจุบันเรามีเครือข่ายภาคีในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนมากขึ้นนะครับแล้วในเรื่องของความตระหนักในเชิงของเรื่องของวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนก็มีมากขึ้นในแทบจะทุกๆหน่วยงานเลยนะครับตรงนี้ถือว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับประเทศไทยครับสำหรับเรื่องของการประเมินถนนนะครับต้องเรียนว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีความตื่นตัวแล้วนะครับกรมทางหลวงชนบทมีแผนที่จะประเมินทั้งโครงข่ายเลยนะครับของทางกรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงเนี่ยทั้งทั่วประเทศเลยเรื่องของ Star Ratingนะครับทางกรมทางหลวงชนบทก็มีแนวคิดในลักษณะเดียวกันหรือแม้กระทั่งหน่วยงานท้องถิ่นนะครับอย่างกรุงเทพมหานครก็ได้มีการผนวกแนวคิดของทางiRAP หรือ iRAP ตรงนี้เข้ามาใช้นะครับเราจะทำยังไงให้ถนนเนี่ยมีความปลอดภัยอย่างน้อยตั้งแต่3ดาวขึ้นไปนะครับเพราะว่า3ดาวขึ้นไปตรงนี้เนี่ยมันเป็นค่าเป้าหมายครับที่ทางประเทศไทยก็ได้มีกึ่งๆเป็นข้อตกลงกับทางองค์การอนามัยโลกด้วยนะครับทุกๆประเทศมองเป้าเดียวกันครับว่าเราอยากจะเห็นครับภายในปี2573ถนนนะครับจะต้องมีความปลอดภัยตั้งแต่ระดับ3ดาวขึ้นไปครับก็เรียนว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นสิ่งที่ดีครับที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเนี่ยณปัจจุบันเริ่มมีความตระหนักในประเด็นนี้ครับ
0: ค่ะอาจารย์คะถ้าคนอยากรู้ว่ามาตรฐาน3ดาวมีอะไรบ้างเข้าไปดูได้ที่ไหนยังไงอาจารย์คะ
1: ถ้าเข้าไปดูได้2ที่เลยนะครับถ้าเกิดจะไปดูเป็นภาษาอังกฤษครับเข้าไปดู www.irap.org ได้เลยครับตรงนี้จะเป็นทาง ระดับ global นะครับที่จะมีข้อมูลทุกๆอย่างนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับก็จะมีทาง Facebook page นะครับของทาง Thailab นะครับ Thailab Official นะครับซึ่งก็จะมีการนำเสนอข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนแล้วก็จะมีเรื่องของแนวคิดในการประเมินต่างๆให้ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลทั่วไปสามารถที่จะทราบแล้วก็เข้าใจได้ครับ
0: ค่ะเข้าไปในเพจของทาง Thailab เนี่ยค่ะไปเห็นตัวเนื้ออาจารย์ขออนุญาตถามหน่อยว่าไอ้แอลกอฮอล์อินเตอร์ล็อกนี่มันคืออะไรคะเป็นเครื่องมือช่วยป้องกันคนเมาแล้วขับยังไงคะอาจารย์คะ
1: มันเป็นอาจจะไม่เกี่ยวกับถนนโดยตรงนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองความคิดแนวคิดนี้มาใช้เนี่ยก็เรียนว่ามันเป็นนวัตกรรมอย่างนึงนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยคนเมาไม่ขับมันเยอะมากนะครับเมาไม่ขับเยอะมากตรงนี้
0: ยังคงมีคนเมาแล้วขับอยู่
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เมาเนี่ยระบบตรงนี้เนี่ยมันจะมีการลิงก์หรือว่าประสานกับตัวเครื่องยนต์ในตัวยานพาหนะนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวยานพาหนะเป็นหลักเลยก็สามารถที่จะล็อกเนี่ยไม่สามารถที่จะขับได้นะครับก็จะเป็นการป้องกันนะครับเป็นแนวคิดในเชิงป้องกันว่าถ้าเกิดมันมีความสุ่มเสี่ยงในการที่จะเมาแล้วขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยสู้อย่าขับเลยจะดีกว่านะครับเป็นแนวคิดทาง
0: ต่างประเทศคือมันเหมือนกับว่าต้องเป็นตัวที่เราไปติดตั้งในรถต่างหากใช่ไหมอาจารย์
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็คือถ้าเป็นหน่วยงานที่มีการดูแลคนขับรถเยอะๆอาจจะใช้แต่ถ้าเป็นเจ้าของรถเองที่ฉันว่าคงไม่มีใครซื้อใช
1: ้ก็อาจจะค่อนข้างท้าทายนิดนึง
0: ใช่ครับใช่อาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะเพราะอันนั้นก็คือเหมือนกับว่าเป่าก่อนแล้วก็จะไปขับรถถ้าสมมติว่ามีแอลกอฮอล์มันก็ไม่สตาร์ทไม่ติด
1: ใช่ครับ
0: อันนี้อาจจะเหมาะสำหรับอย่างที่บอกเป็นเครือข่ายของคนที่ดูแลรถในระบบขนส่งที่มี
1: การหรือเป็นรถขนส่ง
0: เยอะๆเป็นองค์กรมากกว่าเป็นส่วนตัว
1: ถูกต้องครับหรือเป็นรถโดยสารอย่างเงี้ยครับน่าจะเหมาะ
0: เนี่ยพอดีเปิดเข้าไปเห็นก็เลยสงสัยเอ๊ะมันมีแบบนี้ด้วย
1: ครับอ
0: าจารย์ครับแล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติบริษัทขนส่งเขาสนใจมันแพงไหมอาจารย์แล้วมีขายในเมืองไทยยังคะ
1: ต้องเรียนว่าในประเทศไทยเข้าใจว่ายังไม่มีนะครับอันนี้เป็นแนวคิดของทางกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางยุโรปเป็นหลักนะครับแต่คิดว่าด้วยเครื่องมือณปัจจุบันนี้ราคาก็คงไม่ได้สูงมากนะครับสามารถที่จะเข้าถึงได้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นการป้องกันแบบหนึ่งนะครับเป็นการป้องกันแบบ preventive ไว้ก่อน
0: ค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้ในเรื่องของถนนในเมืองไทยรวมทั้งเรื่องของการให้ระดับดาวของถนนซึ่งก็ถือว่าจะเป็นมาตรฐานในการเรียกว่าจัดการกับถนนเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นนะเราจะได้ไม่ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่อันตรายที่สุดในโลกนะคะไม่งั้นคงจะไม่มีใครอยากจะมาอยู่ในเมืองไทยหรือมาเที่ยวเมืองไทยเพราะว่ามีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเยอะมากๆนะคะเราก็หวังว่าเราจะสามารถเซฟทั้งชีวิตคนไทยเองแล้วก็เซฟทั้งชีวิตของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะแล้ววันหลังเนี่ยจะขออนุญาตเพราะว่าเห็นว่าในไทยรัฐเองมีหลากหลายเรื่องเลยจะได้ให้อาจารย์มาทยอยเล่าให้ฟังนะคะ
1: ยินดีอย่างยิ่งครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: นะคะนั่นก็เป็นศาสตราจารย์ดร.เกษมชูจารุกุลค่ะซึ่งท่านเป็นผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศนะไทยแรปนะคะที่ประเทศไทยด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็อย่างที่บอกค่ะนะคะเราก็มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าเป็นเรื่องอื่นๆนะคะก็ติดตามได้ทาง Jess Roy Talk วันพฤหัสบดีนะคะในช่วงนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะส่งให้คุณวรยาเลยนะคะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายมั้ยจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อย
1: เดินมา
2: โอ้โหเก
0: ่
2: งจ
0: ัง
2: เลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
3: 5 โมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงรายการ Drive Through ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับพบกันทุกวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้เรื่องที่เตรียมมาเรายังคงอยู่ที่เรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ยานยนต์ไฟฟ้าที่ในวันนี้จะพูดถึงนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าอาจจะเป็นรูปแบบใหม่ที่เป็นอนาคตที่น่าสนใจนะฮะณวันนี้ที่เราใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราอาจจะมีโจทย์อยู่ในใจมากมายเต็มไปหมดนะครับว่าชาร์จครั้งหนึ่งมันวิ่งได้ไกลแค่ไหนการชาร์จแต่ละครั้งใช้เวลานานแค่ไหนนะครับมันเป็นโจทย์ที่ไม่ใช่แค่ในไทยนะแต่ทั่วโลกเขาก็กำลังพยายามแก้โจทย์นี้กันอยู่นะครับแต่ว่ามันมีแบรนด์อยู่แบรนด์หนึ่งนะฮะณวันนี้เขายังไม่ได้ทำตลาดในไทยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะครับแบรนด์นี้มีชื่อว่า NIO นะ NIO เป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจมากๆเขามุ่งเจาะตลาดไปที่ตลาดพรีเมียมเลยคือราคาของรถอาจจะสูงหน่อยนะครับแต่เทคโนโลยีที่สำคัญของเขาก็คือเขาสามารถที่จะสลับแบตเตอรี่หรือสวับแบตเตอรี่ได้เลยนะครับคุณขับไปพอแบตหมดปุ๊บเข้าไปที่ปั๊มเข้าไปที่สเตชันของเขานะกดปุ่มระบบก็จะทำการสลับแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้เลยนะไม่กี่นาทีคุณขับต่อได้ระยะทางเท่าไหร่ว่ากันไปนะขึ้นอยู่ว่าเหมือนรูปแบบเหมือนชาร์จอ่ะนะคือสลับไปเรื่อยๆนะสลับไปเรื่อยๆเราก็ไม่ต้องเสียเวลาชาร์จด้วยนะครับซึ่งโมเดลนี้น่าสนใจอย่างมากนะแล้วก็ทำให้เราอาจจะไม่ต้องมาเสียค่าแบตเตอรี่ในการซื้อแต่ละครั้งไม่ต้องกังวลว่าใช้ไปกี่ปีเสื่อมนะใช้วิธีการสลับแบตเตอรี่แบบนี้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจยังไม่นับพวกระบบอัจฉริยะนะฮะเมื่อกี้ผมบอกคุณขับเข้าไปสเตชันใช่ไหมอันนี้กดปุ่มมันสามารถขับไปได้แล้วนะครับยานยนต์แบบนี้ไม่ได้อยู่แค่คอนเซ็ปต์แล้วนะฮะมีใช้จริงแล้วซึ่งวันนี้เดี๋ยวในรายการนำมาเสนอทุกท่านเผื่อว่าจะได้เกิดไอเดียอะไรใหม่ๆนะครับกับเรื่องนี้ซึ่งวันนี้นะครับแขกรับเชิญที่ผมเชิญมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับเขาเป็นหลายคนอาจจะคุ้นเคยเพราะว่าเคยทำรายการไอไลท์ไอทีกับผมนะแต่ว่าณตอนนี้นะครับเขาก็ดูแลเพจที่ชื่อว่า NIO Club Thailand ด้วยคุณโอมอุดมวานิชอยู่กับเราด้วยนะฮะคุณโอมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับคุณโอมได้ยินไหมสวัสดีครับ
2: ครับได้ยินครับสวัสดีครับคุณสุขครับ
1: สวัสดีครับวันนี้คุยกับคุณโอมในมุมที่ว่าคุณโอมดูแลเพจ NIO Club Thailand ด้วยนะเป็น Facebook Group ถูกไหม
2: เป็นบุ๊กใช่ครับเป็นบุ๊กนะ
1: นะจริงๆถ้าย้อนไปนิดนึงปูพื้นนิดนะบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าคุ้นๆเหมือนเขาว่า3ปี5ปีที่แล้วเนี่ยคุณโอมก็ขับรถยนต์ที่เป็นแบบ BEV เป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% มาตั้งแต่ยุคที่ยังไม่บูมเท่านี้เลยนะวันนี้ก็ยังขับอยู่ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับวันนี้ก็ขับอยู่ใช่คร
1: ับ นะ
2: คือว่าเป็นเรียกรถแรกเลยดีกว่าที่เป็น BEVช่วงต้นเลยประมาณน
1: ี้
2: นะคร
1: ับ นะครับเอาล่ะก็จากประสบการณ์คุณโอมที่ใช้รถไฟฟ้ามาหลัก5ปีอัพอยู่แล้วนะแล้วว่าตอนนี้มาดูแลเจ้า NIO Club อ่ะเล่าให้ฟังหน่อยแบรนด์ที่ผมว่า NIO นี้เขาเป็นแบรนด์ไหนยังไงจุดเด่นก็คือยังไงให้ปูพื้นฐานกันหน่อยฮะ
2: คร
1: ับ
2: นะต้องบอกว่า NIO เนี่ยนะครับเป็นรถมาจากที่เป็นคู่ก่อตั้งเป็นคนจีนเลยชื่อเขาก็คือวิลเลียมหลีนะครับชื่อจีก็ถือว่าเรียกหลีมีบินนะครับ
1: ครับ
2: นะฮะซึ่งโดยปกติเนี่ยบริษัทเหล่านี้ต้องเรียกนะฮะคือไม่คือชัดตัดแบบเหมือนรถยนต์ที่เราเห็นกันดีกว่าเนาะเขาเรียกว่าเพิ่งก่อตั้งเลยดีกว่าเหล่านี้นะครับก่อตั้งมาประมาณแค่9ปีนี่เองซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับโดยแนวคิดของเขาเนี่ยก็จะประมาณในการที่ไม่ใช่ในจีนนะคือในทั่วโลก
1: ฮะคุณโอมนิดนึงสัญญาณมันไม่ค่อยดีเลยมันไม่ค่อยชัดเลยเอาใหม่คือรถตัวนี้คุณโอมบอกว่ามันเป็นแบรนด์พรีเมียม
2: ไหมครับ
1: อ่ะดีขึ้น
2: แบรนด์พรีเมียมใช่ครับโอเคครับได้ครับนะฮะเป็นแบรนด์พรีเมียมนะฮะซึ่งพรีเมียมถามว่าพรีเมียมระดับไหนนะ
1: ฮะ
2: ก็บอกว่าถ้าพรีเมียมเนี่ยก็จะเทียบกับเช่น Mercedes-Benz BMW Audi หรือ Lexus เลยนะฮะ Porsche เนี่ยก็คือได้เลยนะฮ
1: ะ
2: นะครับก็ทำให้หลายๆคนเห็นแล้วถ้าเกิดหลายคนตอนนี้เปิดเว็บอยู่หรือเปิดรูปอยู่เนี่ยนะฮะสังเกตดีไซน์เนี่ยของเขาค่อนข้างสวยมากเลย
1: ใช
2: ่นะฮะนะครับก็เ พอดีไซน์เกิดมาถามว่าแล้วเดี๋ยวนี้รถจีนถ้าเป็นอย่างแบรนด์นีโอเนี่ยออกแบบที่ไหนก็จะออกแบบในเยอรมันก็คือออกแบบในเมืองมิวนิก
1: อ๋อคือถึงแม้ว่าเขาจะมาจากสัญชาติจีนก็จริงแต่ว่าสมัยนี้เฮดควอเตอร์หรือว่าศูนย์กลางการออกแบบหรือสำนักงาน
2: มัน
1: อาจจะไม่ได้อยู่ที่จีนเสมอไปถูกไหมฮะ
2: ไม่ได้เสมอไปคือเขามีหลายแบบนะฮะบางบริษัทก็ใช้วิธีว่าเรียกว่าซื้อตัวนักออกแบบรถแบรนด์รถเยอรมันเนี่ยมาไว้ในจีนเลยแล้วออกแบบที่จีนเลย
1: ฮะ
2: แต่บางที่ก็แต่บางแบรนด์อย่างนีโอเขาใช้วิธีว่าโอเคไปตั้งเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับศูนย์การออกแบบตัวรถเลยเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ดีไซน์ต่างๆเนี่ยไปตั้งที่ที่ต่างประเทศเลยคือตั้งที่เยอรมันเลยนะตั้งที่เมืองมิวนิกเลยก็อาจจะส่งคนจีนไปด้วยแล้วก็ใช้คนในพื้นที่ด้วยนะคือต้องบอกว่าบางทีปัญหาคนยากที่จะให้คนมาอยู่จีนเลยโอเคงั้นเอาออฟฟิศไปตั้งที่นู่นเลยแล้วก็ให้ออกแบบทำทุกอย่างตรงนั้นเลยนะซึ่งหลายเนี่ยเขาทำแบบกัน
1: ครับเพราะนั้นก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นรถจีนเสมอไปเพราะมันกลายเป็น global brand ไปแล้วถูกไหมมันขายในยุโรปด้วย
2: ถูกครับต้องบอกว่าเป็น global brand แล้วเขามีการขายในยุโรปด้วยครับ
1: ครับครับเขาขายที่ไหนบ้างตอนนี้ที่ขายจริงนะไม่เอาแบบคอนเซ็ปต์นะเอาแบบมีวิ่งจริงแล้วเนี่ย
2: ครับขายที่ไหนบ้างใช่ไหม
1: ฮะ
2: นะครับก็คือจีนเนี่ยจะเป็นหลักๆเลยนะฮะและยุโรปเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของสวีเดนนะครับนอร์เวย์เนเธอร์แลนด
1: ์ยุ
2: คจะมีนะครับก็แล้วก็จะคร่าวๆแต่ประมาณก่อนแล้วก็อีเอลจะเหมือนกับผู้นำที่ไปแต่ได้ขึ้นโมไปอีกนะฮะก็จะเป็นสไตล์ประมาณนั้นมากกว่า
1: แล้วใกล้ๆเราล่ะเอชงเอเชียมีไหมถ้าไม่นับจีน
2: ก็บอกว่ามีคนนำเข้าไปในกัมพูชาไม่จับเป็นพวงมาลัยซ้ายเหมือนกันนะฮะเขาก็เลยนำเข้ารถทั้งคันเนี่ยเข้าไปแต่คิดว่าคงเหมือนกับผู้นำเข้าอิสระแบบเหมือนกับเกรย์มาร์เก็ตอย่างนั้นเลยคือไม่มีการแต่งตั้งใดๆคือถ้าอยากจะนำเข้าก็คือนำเข้าได้เลยนะฮะ
1: อี
2: ครับแค
1: ่กัมพูชาเหรอโอ้มีแล้วเหรอเนี่ย
2: มีกัมพูชามีครับมีลูกบางคนบอกว่าเนี่ยมีรถเข้าไปวิ่งแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นโมเดลแบบนั้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นการซื้อแบตเตอรี่ขาดก็คือไม่สามารถเช่าแบตเตอรี่ได
1: ้ครับครับ
2: ซึ่ง
1: ส่วนหนึ่งอันนี้ทำความเข้าใจพร้อมกันก่อนนะคือเนื่องจากว่าถ้าเอามาในประเทศที่เขาขับพวงมาลัยซ้ายมันอาจจะเร็วกว่าถ้าเทียบกับในไทยที่เป็นพวงมาลัยขวาเราจึงจะเห็นว่าบริษัทจากทางจีนเนี่ยเขาถึงได้เข้ามาตั้งโรงงานที่ไทยแล้วก็ตั้งไทยเป็นฐานการผลิตพวงมาลัยขวา
2: ใช
1: ่ในการส่งออกนะเพราะนั้นถ้าเกิดยังไม่ตั้งโรงงานนะก็ต้องดูว่าแบรนด์รถเหล่านี้เขามีฐานการผลิตพวงมาลัยขวาหรือไม่ถ้ามีมันเยอะพอที่จะส่งไปในประเทศไหนในตลาดไหนบ้างถูกไหมครับซึ่งอันเนี้ยเราก็เลยจะเห็นว่าเขาเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะ
2: ใช่ครับใช่ครับก็จะทำพวงมาลัยซ้ายก่อนนะครับเพราะต้องบอกว่าตลาดทั้งโลกเลยนะครับตลาดรถพวงมาลัยซ้ายอยู่ที่ 75%
1: ครับ
2: นะฮะทำให้เวลาเขาจะผลิตรถส่งและที่นี่คนยุโรปด้วยเนี่ยมีแค่ไม่กี่ประเทศเองที่ใช้พวงมาลัยขวาและเวลาเขาจะส่งในตลาดที่สามารถขายได้ก่อนนะครับที่อย่างนอร์เวย์อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะส่งเขาก็ผลิตพวงมาลัยซ้ายก่อนเลยนะครับส่งในประเทศที่ได้รับการสนับสนุนเรื่องรถยานยนต์ไฟฟ้าก่อนเลย
1: ครับครับแล้วอย่างนี้เขาขายได้เยอะไหมตอนที่น่าสนใจยังไงบ้างจำนวนรถเขาเยอะหรือยังครับมีกี่ซี
2: จำนวนรถตั้งแต่เปิดมา9ปีเนี่ยนะครับประมาณอยู่ประมาณ500,000 คัน
1: 500,000 คันกลมๆ
2: 9ปี500,000 คันประมาณนี้นะ
1: ฮะ
2: เดือนที่แล้วได้อยู่ประมาณสัก18,000 คันส่วนใหญ่จะเป็นในจีนนะครับยอดในจีนจะค่อนข้างเยอะมากในเยอรมันจะค่อนข้างน้
1: อ
2: ยแล้วเขาดูตัวเลขกันเนี่ยเขาจะดูตัวเลขการจดทะเบียนการจดทะเบียนประกันนะครับซึ่งอันนี้มันจะค่อนข้างน้
1: อ
2: ยนะครับโดยซึ่งถามว่าตอนนี้ต้องบอกว่าการบุกตลาดยุโรปเนี่ยมันอาจจะไม่แต่ว่าขายดีแบบเจ้าตลาดของประเทศนั้นๆนะครับแต่เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างล้ำยอดล้ำกว่าของค่ายในประเทศนั้นๆเลยด้วยซ้ำซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีค่อนข้างใหม
1: ่
2: นะครับแล้วเป็นเจ้าที่เขานั่งใหม่มากบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะบริษัทคือถ้าอยากเป็นรายใหม่นะฮะก็อาจจะมีเรื่องของความสงสัยว่าโอเคหรือเปล่าอะไรต่างๆประมาณนี้ครับทำให้ยอดขายยังไม่เฟื่องฟูนักประมาณนี้ครับ
1: ครับครับแต่ทีนี้จุดเด่นของเขาเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของการสลับแบตเตอรี่จริงๆแล้วมันมีแบบไหนบ้างมันซื้อแบบไหนได้บ้างนะที่คุณโอมบอก
3: ใช่ครับอยู่ที่การ
2: แบตเตอรี่ครับใช่ครับ
1: ครับหมายถึงว่ามันซื้อแบบไหนได้บ้างแบบสลับก็ได้ไม่สลับก็ได้หรือไงฮะ
2: โอเคครับคือต้องบอกว่านะฮะคืออย่างนี้
1: ฮะ
2: ในส่วนของการซื้อนะครับเขาจะแบ่งเป็นสองอย่างนะฮะ
1: คือ
2: หนึ่งซื้อรถพร้อมแบตเตอรี่เลยเราเลือกได้45กิโลวัตต์หรือ100กิโลวัตต์ดาวเราเลือกได้ทั้งสองแบบเลยนะฮะ
1: ฮะ
2: นะครับแล้วก็แบบที่สองก็คือแบบเช่าแบตเตอรี่นะครับนะฮะเช่าแบตเตอรี่หมายถึงว่าตัวรถเนี่ยจะถูกกว่าการซื้อพร้อมแบตเตอรี่เนี่ยไปหลายแสนบาทอยู
1: ่ประหยัดไปเป็นแสนว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ไปเป็นแสนเลยนะครับอาจจะ4-5 แสนแล้วแต่ขนาดแบตเตอรี่นะฮะ
1: ครับ
2: นะครับนะครับนั่นหมายความว่าทำให้หลายคนนะฮะบอกว่าโอเคนี้นิยมการสลับแบตเตอรี่เพราะอะไรครับหนึ่งราคารถถูกกว่า
1: ครับ

0: สองสลับแบตเตอรี่ได้เลยไม่ต้องรอชาร์จ
1: ครับ
0: นะครับจริงๆตัวรถเนี่ยชาร์จก็ได้นะฮะหรือจะสลับก็ได้ได้ทั้งสองอย่างเลย
1: ครับครับอันนี้ให้เห็นภาพมากขึ้นตัวยกตัวอย่างสักรุ่นหนึ่งแล้วกันเนาะตัว NIO ET7 นะอันเนี้ย
0: ครับใช่คร
1: ับ เขาใช้แบตเตอรี่ขนาด100กิโลวัตต์อาว
0: ครับ
1: ถือว่าลูกใหญ่เหมือนกันนะของบ้านเรานี่ที่ใส่ๆกันมาฉางอัน BYD อะไรก็อยู่ระดับ70 80กิโลวัตต์อาวอันนี้100กิโลวัตต์อาวนะเป็นแบตที่ลูกใหญ่เลยเขาขายถ้าเป็นเงินสกุลยูโรมัน 90,000 กว่ายูโรใช่มั้ยฮะถ้า
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะซึ่งอาจจะเทียบไม่ได้นะคือมันคูณซะทีเดียวก็ไม่ถูกต้องแต่ว่าเอาคร่าวๆแล้วกันมันก็อยู่ประมาณ3-4 ล้านนะต่อคันราคาต่อคันของเขานะแต่ถ้าเกิดเราซื้อแบบที่ไม่มีแบตเตอรี่ก็ได้เหมือนกันใช้วิธีเช่าถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับใช้วิธีเช่าเป็นรายเดือนนะฮะก็คือเราบอกว่าเราอยากทำสัญญาแบตเตอรี่ที่ร้อยกิโลวัตต์อาวเราขอเช่าเป็นรายเดือนไปเรื่อยๆนะฮะโดยอาจจะจ่ายอยู่ประมาณเดือนละประมาณ259ยูโรประมาณเนี้ยนะครับ
1: ครับ
0: ครับใช่ครับ
1: ซึ่งก็ประหยัดไปแบบหลักแสนบาทแล้วเราก็ไม่ต้องแบกหมายถึงว่าไม่ตัวแบตเตอรี่จะไม่ใช่ทรัพย์สินเราหนูไหมเราจะได้แค่รถที
0: ่
1: เหมือนรถไม่มีฐานนะอย่างนั้นเรียกงั้นถูกไหม
0: ใช่ถูกต้องใช่ครับเรียกว่าอย่างนั้นได้เลยนะฮะ
1: แล้วพอจะเปลี่ยนฐานทีเปลี่ยนแบตทีเราก็ต้องไปเสียค่าเช่าอย่างเงี้ยเหรอฮะ
0: เวลาเปลี่ยนแบต1ทีนะครับเราเสียค่าสลับแบตถ้ากรณีเขาไม่มีโปรโมชั่นแถมสลับแบตฟรีนะฮะครั้งละประมาณ150บาท
1: แค่นั้นเองเหรอ
0: แค่นั้นเองครับแต่และส่วนต่างของหน่วยไฟฟ้าระหว่างแบตก้อนใหม่ที่อยู่ 90% กับแบตก้อนเก่าที่เราจะไปสลับประมาณหน่วยละ7บาท50นะฮะ
1: อ๋อคือมีไอ้ร้อยเอาอันนี้กลมๆนะเพราะว่านี่ยังไม่ได้ขายในไทยนะคือค่าสลับเนี่ย150บาท150บาทนี่คือยังไม่รวมค่าแบตเตอรี่ถูกไหม
0: หน่วยไฟฟ้ายังไม่รวมค่าหน่วยไฟฟ้า
1: อ๋อยังไม่รวมค่าหน่วยไฟฟ้าที่เขาชาร์จมาให้ถูกไหมฮะ
0: ที่เขาชาร์จมาให้ถูกต้องใช่
1: ก็เท่ากับว่าเป็นค่าหน่วยไฟฟ้าบวกกับค่าสลับอีก150บาท
0: ใช่ครับเป็นค่าหน่วยไฟฟ้าส่วนต่างและบวกค่าสลับอีกประมาณ150บาท
1: สมมติ
0: ถ้าเกิดในที่ที่ไว้ที่30หยวน
1: สมมติว่าอย่างทุกวันนี้เราใช้รถไฟฟ้าแล้วเราไปชาร์จทีหนึ่งสัก300-400บาทเราก็อาจจะบวกอีกสัก150ประมาณนี้เอากลมๆถูกไหม
0: คร
1: ับ เข้าใจถูกไหม
0: ถูกต้องครับใช่ครับถูกต้องครับ
1: ครับมันก็ประหยัดไปได้เยอะนะ
0: ครับถูกต้องครับเพราะว่า150บาทเนี่ยถ้าเราไปจอดชาร์จนะครับแล้วเป็นสถานีบริการที่มีร้านค้าต่าง
1: ๆ
0: ผมบอกเลยเราอาจจะเสียมากกว่า150บาทนะและยังไม่รวมเวลาที่เราต้องเสียไประหว่างรอชาร์จด้วยถูกไหม
1: ฮะ
0: นะครับ
1: แล้ว
0: ซึ่งถ้าเราขับเชิญครับเชิญผู้อยู่
1: คืออยากกำลังอยากรู้ว่าแล้วมันหาที่สลับง่ายอย่างนั้นเลยเหรอเพราะว่าอย่างอันนี้ โจทย์อย่างในบ้านเราเนี่ยขนาดที่ชาร์จเนี่ยบางทีก็ยังเถียงกันว่ามันจะไปชาร์จที่ไหนชาร์จพอไหมแย่งกันชาร์จไหมอันนี้ยิ่งสลับเลยมันเป็นโจทย์ใหม่เหมือนกันนะฮะ
0: โอเคครับต้องบอกว่าในจีนนะครับมีสถานีสลับแบตทั้งหมด 2,360 สถานีสลับแบตทั้งเวอร์ชัน1 2 3นะฮะรวมกันเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งเขาจะออกแบบให้ครอบคลุมบนทางหลวงทางด่วนแล้วก็ตามเมืองใหญ่ๆอย่างเซี่ยงไฮ้เนี่ยเห็นว่าที่เป็นเมืองบ้านเกิดนีโอเนี่ยนะครับมีวัน150สถานีสลับแบตใช่ครับ
1: เป็นอย่างนั้นเลย
0: ก็ใช่ครับซึ่งเขาก็ต้องออกแบบไว้เผื่อสำหรับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นเพราะเขาเช็คได้อยู่แล้วเขาว่าลูกค้าซื้อแล้วจะไปใช้ที่ไหนเขาก็ไปเปิดสถานีสลับตรงนั้นเขาก็มีข้อมูลเรียกว่าเรียลไทม์ตลอดเวลาเลย
1: ครับ
0: นะฮะ
1: อย่างเซี่ยงไฮ้ก็จะเป็นที่หลักนี้แหละครับ
0: เซี่ยงไฮ้จะเป็นเหมือนกับว่าอะไรนะเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองบ้านเกิดของนีโอดีกว่าเนาะ
1: ฮะ
0: นะครับพอเป็นเมืองบ้านเกิดปุ๊บแล้วเป็นเมืองรถค่อนข้างเยอะเขาก็เลยมีสถานีสลับแบบค่อนข้างเยอะนะครับใช่ครับนะครับประมาณนี้ครับ
1: ผมเพิ่งไปเมืองฉงชิ่งมาเพื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเสียดายมากคือเห็นตัวสถานีเขาแหละ เห็นตัวสถานีเขาคือให้เห็นภาพมากขึ้นมันเหมือนเป็นที่ล้างรถล่ะเหมือนเป็นการาชเล็กๆแบบนั้นน่ะ
0: ใช่ครับ
1: ตอนแรกก็แบบเอ๊ะ แล้วคันนี้คุ้นๆนะแล้วก็พอนึกไปนึกมาอ๋อมันคือสถานีสลับแบตของ NIO แต่พอจังหวะนั้นเนี่ยมันไม่มีรถวิ่งเข้ามาแล้วงั้นได้เห็นภาพกันสดๆนะ
0: ครับ
1: รูปแบบการสลับเขายังไงใช้เวลาอะไรยังไงได้บ้างครับ
0: ครับใช้เวลานะฮะก็คือว่าโดยปกตินะครับถ้าเราขับรถไปจอดหน้าสถานีนะฮะจอดเสร็จปุ๊บนะฮะกดปุ่ม1ทีนะฮะแล้วรถเนี่ยจะทำการโดยเราต้องจองมาก่อนนะฮะหรือโดยเราต้องจองมาก่อนล่วงหน้านิดนึงนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับจอดเสร็จปุ๊บเนี่ยเรากดปุ่ม1ทีรถจะทำการถอยเข้าสถานีสลับแบตให้เราโดยอัตโนมัติเลย
1: ครับ
0: นะฮะโดยโปรเซสทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนตั้งแต่จอดถอยสลับเสร็จแล้วออกมาเนี่ยไม่เกิน 3-5 นาที
1: โอ้แค่นั้นเองเหรอ 3-5 นาที
0: แค่นั้นเองครับ3-5 นาทีนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างสั้นมากเมื่อเทียบกับการชาร์จนะครับ
1: อืม 3-5 นาทีนี่กับตัดกลับมาบ้านเรานี่บางทียังยืนสแกนอยู่หน้าตู้อยู่เลยนะสแกนได้ยังไงไฟมายัง
0: ไงใช่ใช่ครับใช่ยังต้องคุยกับตู้อยู่เลย
1: แต่อันนี้แค่กดปุ่มปุ๊บรถมันก็จะรถมันมีระบบแบบขับอัจฉริยะยังไงบ้างเห็นบอกว่ามันสามารถสมมติเราไปกินข้าวเนี่ยเรากดให้มันไปสลับเองก็ได้เหรอ
0: ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆที่เป็นซอฟต์แวร์ใหม่ๆนะฮ
1: ะ
0: เราสามารถลงจากรถนะครับและสั่งว่าเนี่ยเราอยู่ในบริเวณแถวเนี้ยนะครับเราสั่งว่าไปสลับแบตในลานจอดรถเนี่ยให้เราหน่อยเราก็ลงจากรถปิดประตูและรถจะเริ่มทำการขยับเคลื่อนตัวไปเองนะฮะหลบหลีกรถที่สวนมาในลานจอดรถให้เองและไปสลับให้เราเองและกลับมาจุดเดิมที่เราสั่งว่าให้ไปสลับไว
1: อ
0: ันนี้เขาเรียกว่า NOP plus ก็คือมันนะครับมันจะเป็นเหมือนกับ power swap pilot นะครับคุณจะวิ่งไปสลับแบตให้เองได้เลย
1: ครับ
0: นะครับใช่ครับ
1: เหมือนสมมติเราจะไปกินข้าวถ้าบ้านเราก็เหมือนที่สยามอย่างเงี้ยก็ขับไปสยามแล้วก็ลงไปกินข้าวแล้วเราก็กดปุ่มให้เขาวิ่งรถก็จะวิ่งไปแบบไม่มีคนขับเลยนะใช่ไหม
0: ไม่มีคนขับเลยใช่ครับ
1: นี่ใช้จริงยังฮะมีใช้จริงยัง
0: อันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีเริ่มที่จะปล่อยซอฟต์แวร์ตัวนี้ออกไปติดตั้งกับรถ NIO รุ่นใหม่ๆบ้างแล้ว
1: ฮะ
0: แต่ก็มีการทดสอบแล้วนะครับว่าเนี่ยหลบหลีกทุกอย่างเนี่ยทำได้เหมือนคนเลยเลยวันเนี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อมันก็หลบเลยเจอลูกระนาดเจอคนมันรู้เรื่องเลยไหมกล้องมันอ่านได้เลยใช่ไหม
0: เจอลูกระนาดเห็นเจอรถที่สวนมามีรถสวนมาเป็นคนขับมามันก็พยายามหลบให้หลบเหมือนคนหลบเลยฮะก็โยกหลบอะไรอย่างเงี้ยได้เลยครับ
1: เออก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะตอบโจทย์เหมือนกันนะคือไม่ต้องมาเสียเวลาชาร์จอะไรเงี้ยนะฮะ
0: เวลาชาร์จใช่ครับ
1: ฮะสถานี
0: รถเองก็สามารถชาร์จได้นะฮะ
1: ฮะหมายถึงอะไรนะฮะ
0: สามารถชาร์จได้ตามปกตัวรถเองถ้าเราไม่ต้องการสลับแบตแล้วก็สามารถชาร์จที่บ้านได้
1: อืมครับ
0: โดยที่ไม่ต้องสลับเลยก็ได้จะบอกว่าเราจะชาร์จทุกวันไม่สลับเลยก็ได้แล้วก็เสียค่าเช่าแบตเตอรี่ไปเรื่อย
1: ๆแบบปกติใช่ไหมคือก็เท่ากับว่า
0: ปกติ
1: ที่เราจะชาร์จรถไฟฟ้าก็เหมือนกัน
0: ใช่ครับใช่ครับแต่รถในจีนทั้งหมดที่เป็น NIO นะครับจะไม่มี AC on board นะ
1: ฮะ
0: ตู้ที่เขาแถมให้จะเป็น DC หมดเลย
1: ผมก็ทำได้ดิเพราะว่าเขาขายรถราคาแพงอ่ะ
0: ใช่ครับคือเหมือนว่าเขาขายรถราคาแพงด้วยแล้วเขาไม่ใส่ออนบอร์ดชาร์จเจอร์ที่เป็น AC เข้าไปด้วยแต่รถที่ส่งยุโรปเนี่ยชาร์จ AC ได้คือตู้ก็จะถูกหน่อยแต่เขาบอกว่าอุ้ยสลับได้แล้วตู้ก็แถมให้เป็น DC จะเอา AC ใส่เป็นต้นทุนไปทำไมเขาก็ให้เป็น DC หมดเลยครับตู
1: ้
0: เพราะว่าอย่างนี้ครับช่องชาร์จเนี่ยเขาปกติเวลาถ้าเป็น CCS Type 2มันจะเป็นช่องเดียวๆถูกไหมฮะบนล่างบนคือ AC ถ้าเกิดครอบทั้งหมดคือเป็น DC ด้วย
1: ใช
0: ่แต่ของฝั่งจีนเนี่ยมันจะเป็นDC ช่องหนึ่ง AC ช่องหนึ่ง
1: มันแยกพอร์ต
0: มันจะเปลืองพื้นที่มันแยกพอร์ตกันซึ่งมันเปลืองพื้นที่เขาบอกเขาใส่ตรงฝาชาร์จเนี่ยมันไม่พอฮะก็เลยว่างั้นตัดทิ้งเลยมีแต่ DC อย่างเดียวแล้วก็แถมตู้ DC ไปเลยแต่กิโลวัตต์7กิโลวัตต์10กิโลวัตต์ก็โอเคละนะครับก็เลยทำให้เขาก็ต้องเลือกว่าตลาดจีนก็ต้องเป็นแบบนี้สลับไม่สลับก็ชาร์จ DC อย่างเดียวจะชาร์จเร็วก็แล้วแต่ละนะครับ
1: ครับ ครับทีนี้ถ้าเกิดผู้กำลังคิดตามว่าถ้าสมมติมาแถมที่ชาร์จ DC ในบ้านเราเนี่ยแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องการขอไฟไหมการจ่ายไฟให้เครื่องชาร์จ DC ไหมฮะ
0: โอเคครับก็บอกว่าการกระแสหรือกำลังไฟที่เขาชาร์จ DC เนี่ยนะครับเป็นกระแสที่ชาร์จค่อนข้างน้อย
1: ครับ
0: หมายถึงว่าตัวรถก็ชาร์จเร็วได้ปกติตามสถานีเป็น170กิโลวัตต์อะไรนี่ก็ได้หมดเลยนะฮะ100กว่ากิโลวัตต์ได้แต่ถ้าเกิดเป็นการชาร์จ DC ตามบ้านเนี่ยเขาก็ลิมิตนะฮะเหลือแค่ประมาณ7กิโลวัตต์ถึง10กิโลวัตต์ซึ่งก็เท่ากับ AC เท่านั้นเองครับครับใช่ครับ
1: จากการที่เขาทำตลาดตอนนี้ขายมา 500,000 คันในโมเดลแบบนี้มันเป็นยังไงฮะผู้บริโภคในต่างประเทศเขาว่าไงบ้าง
0: บริโภคในต่างประเทศเนี่ยนะครับนอกเหนือจากจีนเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่ 90% จะซื้อรถที่สามารถสลับแบตได
1: ้ครับ
0: นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ต้องไปเสียเงินซื้อแบตไปก่อนนะครับก็เช่าแบตไปเรื่อยๆและข้อดีของการเช่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสมมตินะฮะเราบอกว่าเราไม่ต้องห่วงเรื่องแบตเตอรี่จะเสื่
1: อม
0: เพราะเราสามารถสลับแบตเมื่อไหร่ก็ได
1: ้ครับ
0: นะครับทำใหเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็โอเคดีนะถ้าเกิดเราไม่ต้องเป็นเจ้าของแบตเตอรี่เองเราก็ใช้วิธีเช่าเอา
1: ครับคือไม่จำเป็นว่าเราก็ไม่ต้องมากังวลว่าไอ้วารันตีแบตเตอรี่7ปี8ปีที่ทุกวันนี้ค่ายรถในไทยขาย
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช
1: ่
0: คร
1: ับ ตอนนี้ก็เลยใช้วิธีว่าเป็นการสลับไปเลยเวลาซื้อรถก็ไม่ต้องจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ก็ใช้เป็น
0: ถูกครับ
1: ใช้เป็นการเช่ารายครั้งไปมันก็ดีนะ
0: ใช่ครับคือมันเช่ารายเดือนและสลับเป็นรายครั้ง
1: เช่ารายเดือน
0: เราชาร์จทุกวันเช่ารายเดือนแล้วถ้าเกิดเราบอกเราชาร์จทุกวันเราก็ไม่ต้องเสียค่าสลับก็ได้แต่ก็จะมีคนที่อยู่คอนโดหรืออยู่อพาร์ตเมนต์เขาก็ต้องการที่จะสลับเพราะเขาไม่มีตู้ชาร์จ
1: ครับ
0: นะครับใช่ครับ
1: อันนี้อาจจะมาตอบโจทย์ที่บ้านเราเหมือนกันนะตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องค่ากรมธรรม์รถไฟฟ้าแล้วในฝั่งของประกันบ้านเราก็มองว่าแบตเตอรี่มันแพงแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นเจ้าของแบตเตอรี่เลยมันอาจก็จะเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งไปเลยมัน
0: ใช่ครับ
1: มีความเป็นไปได้แค่ไหนในบ้านในไทยมันจะมีข่าวบ้างไหมคุณนม
0: อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าสำหรับประเทศสำหรับไทยเนี่ยนะครับอาจจะต้องรออีกสักพักนึงเลยนะฮะเพราะว่าในส่วนของพวงมาลัยขวายังไม่ถูกผลิตออกมาเลย
1: ครับยังไม่เคยมีพวงมาลัยขวาเลยใช่ไหมยี่ห้อนี
0: ้ยังไม่เคยมีอะไรตอนนี้พวงมาลัยขวาเลยครับซึ่งผมก็ในอังกฤษเนี่ยหรือนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียน่าจะมีการขายก่อนถ้ามีการผลิตพวงมาลัยขวาออกมา
1: ฮะ
0: นะครับใช่ครับ
1: อันนั้นน่าจะเป็นกลุ่มประเทศแรกๆถ้ามีการผลิตนะแล้วก็ยังไม่มีข่าวว่าจะมาตั้งโรงงานอะไรในบ้านเรานะ
0: ยังไม่มีข่าวในช่วงนี้เลยครับว่าจะมีการตั้งโรงงานลายพวงมาลัยขวาในไทย
1: ครับคือกำลังคิดตามว่าเราจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีสถานีที่เอาไว้เปลี่ยนแบตอย่างเงี้ยเยอะๆแล้วก็เพียงพอมันต้องเป็นถนนเส้นไหนบ้างอะไรเงี้ยนะ
0: ก็อาจจะส่วนใหญ่นะครับเป็นในส่วนของถนนหลักมากกว่า
1: ฮะ
0: ถ้าตอนนี้ในไทยนะเป็นถนนที่ใช้ความเร็วเป็นมอเตอร์เวย์เป็นทางหลวงหมายเลขตัวเดียวอย่างเงี้ยนะครับในช่วงแรกๆก่อน
1: ครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณโอมนะครับสำหรับข้อมูลนี่มีคุณธนิตบอกว่าฟังคุณโอมแล้วคิดถึงรายการ IT
0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวชวนมาคุยใหม่สวัสดีครับ
0: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คุณโอมอุดมวณิชนะครับจาก Neo Club Thailand นะฮะก็เป็นFacebook กลุ่มที่คือคุณองค์เขาดูแลหลายกรุ๊ปนะแล้วก็กรุ๊ปนี้ก็เป็นหนึ่งในกรุ๊ปที่คนไทยจำนวนหนึ่งที่มีความสนใจในยานยนต์ไฟฟ้าใน EV นะฮะเขาก็จับตาอยู่เหมือนกันเพราะว่ารูปแบบอย่างปัจจุบันที่เราใช้ก็อย่างที่บอกชาร์จนะชาร์จครั้งหนึ่งวิ่งในใกล้เท่าไหร่ชาร์จครั้งหนึ่งใช้เวลาชาร์จเท่าไหร่อย่างไรมันเสียเวลาไหมเติมน้ำมันไปก่อนยังดีก่อนหรือเปล่านะครับแต่ว่าในหลายๆประเทศโดยเฉพาะที่จีนที่เขามุ่งในการพัฒนาตัว NEV นะครับ New Energy Vehicle นะคือรถยนต์พลังงานใหม่ไปเลยเนี่ยเขาก็จะมีโมเดลหลายๆแบบนะครับในขณะที่บ้านเรา BEV Battery Electric Vehicle ที่เราต้องมานั่งชาร์จกันแบบเนี้ยนะฮะแบบปัจจุบันที่เราใช้กันเนี่ยในหลายๆแบรนด์เนี่ย นะครับเรากำลังนิยมก็จริงนะครับแต่ว่าที่จีนเนี่ยเขาบอกถ้าดูส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มนี้ก็ยังน้อยกว่ารถที่เป็นแบบ PHEV ที่รู้จักอีกนะคือไม่ใช่ PHEV เป็น HEV นะก็คือเป็นแบบเติมน้ำมันแล้วน้ำมันก็เอาไปปั่นไฟฟ้าเติมเข้าแบตเตอรี่นะที่พูดกันสัปดาห์ที่แล้วนี่เป็น EREV นะแล้วก็เป็นแบบ PHEV ที่รู้จักอีกนะคือไม่ใช่ PHEV เป็น HEV นะก็คือเป็นแบบเติมน้ำมันแล้วน้ำมันก็เอาไปปั่นไฟฟ้าเติมเข้าแบตเตอรี่นะที่พูดกัน

0: ยังไม่เคยมีพวงมาลัยขวามาก่อนนะครับแต่ก็เอาล่ะมีเทคโนโลยีแบบนี้นะเราก็จะได้อัพไว้อัปเดตกันนะอย่างที่กัมพูชาเมื่อกี้เราได้ยินแล้วว่าเนื่องจากเขาขับชิดขวาเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับเขาก็เลยมีอันเนี้ยมาวิ่งในกัมพูชาแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะของเกรย์มาร์เก็ตก็คือผู้นำเข้าอิสระนะเขาก็นำเข้ามาแต่ว่าเนื่องจากเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ของเขาโครงสร้างพื้นฐานของเขาอาจจะยังไม่ได้เหมาะที่จะตั้งสถานีได้เยอะๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะนำเข้าเฉพาะรถที่มีแบตเตอรี่แล้วก็ให้ชาร์จกันได้เลยนะครับซึ่งแบตเตอรี่ของเขาใช้ขนาดใหญ่นะอย่างเมื่อกี้เราที่พูดถึงตัวเลข100กิโลวัตต์อาวเนี่ยนะครับมันก็สามารถวิ่งได้ในระดับ1,000กิโลเมตรเลยนะต่อการชาร์จนะระดับ1,000กิโลเมตรต่อการชาร์จก็ทำให้ปลดล็อกข้อจำกัดไปได้เยอะเลยนะครับนะวันนี้บ้านเราก็มีระดับ650วิ่งจริงหรือสัก500กว่านี่ก็ไปต่างจังหวัดไกลๆชาร์จสัก2ทีก็โอเคแล้วนะอันนี้ถ้าไประดับ1,000กิโลนะแล้ววิ่งจริงเหลือสัก800เนี่ยมันก็โอเคแล้วนะแต่ว่าข้อจำกัดมันก็ยังเป็นเรื่องของน้ำหนักของตัวแบตเตอรี่นะยิ่งใส่กิโลวัตต์มาเยอะๆน้ำหนักมันก็เยอะก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบอื่นๆนะครับเป็นแบบSolid State ที่มันเบาลงนะเปลี่ยนชนิดแบตซึ่งตอนนี้ก็เป็นยุคที่กำลังพัฒนาอยู่ละทั่วโลกนะครับอันนี้เอาเทรนด์นี้หยิบมาฝากกันเผื่อในประเทศไทยมีโอกาสหรือว่าใครเดินทางไปจีนเดินทางไปยุโรปนะครับก็ลองไปดูแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับก็หมดเวลาในเบรกแรกนะครับเดี๋ยวพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งครับ
1: วันนี้ทุกขีดจำกัดและทุกความเชื่อจะถูกปฏิวัติ All New Mitsubishi Triton ปฏิวัติดีไซน์ใหม่หมดหัวจรดท้ายพร้อมปฏิวัติความแรงแรงสุดเครื่องยนต์ใหม่ไฮเปอร์พาวเวอร์ 2.4 ลิตร184แรงม้าเมกะเฟรชแชสซีใหม่ใหญ่ขึ้นแกร่งขึ้น All New Mitsubishi Triton ปฏิวัติความเชื่อที่โชว์รูมทั่วประเทศ

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
5: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
4: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
5: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
4: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
5: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
4: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิด

0: เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงรายการ Drive True ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้เป็นตอนที่17นะครับของรายการโอ้โหก็จัดรายการมาอย่างต่อเนื่องเรื่องราวเกี่ยวกับรถวันนี้เรื่องที่จะมานำเสนอนะผมว่าถ้าพูดถึงระบบขับขี่อัจฉริยะนะออโต้ไพลอตนะของทางเทสลาเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในระบบที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับคนไทยตอนนี้ก็ได้ขับเทสลากันหลายคันแล้วผมว่าได้ลองระบบนี้เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีระดับโลกนะที่มาทำตลาดในบ้านเรานะแล้วก็ได้ขับกันไปพอสมควรนะครับแต่ก็เชื่อว่ามีอีกหลายคนรวมถึงตัวผมด้วยนะที่ยังไม่เคยทดลองเขาอย่างจริงๆจังๆก็มีโอกาสได้ลองหลายๆค่ายนะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปในหลายๆครั้งว่าระบบขับขี่อัจฉริยะเนี่ยมันมีหลายเลเวลนะมีเลเวล0จนถึงเลเวล5นะครับที่ส่วนใหญ่ใช้กันณวันนี้ก็ยังอยู่ในเลเวล1เลเวล2กันอยู่เลยนะครับถ้าในต่างประเทศนะที่สหรัฐที่จีนเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่สูงขึ้นมาจากบ้านเราอาจจะด้วยข้อได้เปรียบในเรื่องของป้ายจราจรสัญลักษณ์อะไรต่างๆเราได้เห็นผ่านทางอะไรสื่อสังคมออนไลน์มันทำให้เราใกล้มากขึ้นเนาะทำให้เราเห็นมากขึ้นแต่ว่าเอาล่ะนะพูดกันถึงเรื่องนี้หลายต่อหลายครั้งวันนี้ผมก็เลยชวนสื่อมวลชนอีกท่านหนึ่งนะที่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่บ่อยๆนะครับและแถมคนที่เลือกมาวันนี้คือคนที่เขาขับเทสลาอยู่แล้วนะฮะก็ตอนนี้คุณต้อมไอมดนะหรือคุณอัตพลท่าพะแพงอยู่ในสายด้วยสวัสดีครับคุณต้อม
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: สวัสดีครับคุณต้อมนี่คิวทองมากเลยนะผมบอกคุณผู้ฟังทุกท่านคุณผู้ชมก่อนเลยวันนี้ขอกวนเวลาสักประมาณ20นาทีนะอยากชวนมาแชร์ประสบการณ์ในฐานะคนหนึ่งที่เป็นสื่อมวลชนด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของรถเทสลาจริงๆเลยคุณต้อมขับเทสลารุ่นไหนอยู่ฮะ
2: ครับก็ขับเทสลาโมเดล Y ลองเลนส์อยู่ครับ
1: นี่นะเพราะนั้นน่าจะแชร์ระบบออโต้ไพลอตให้แฟนๆรายการได้ทราบกันนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเกริ่นแบบนี้ก่อนเนื่องจากตอนนี้ไอมดของคุณต้อมเนี่ยก็เข้ามาสู่แวดวงของยานยนต์แบบเรียกว่าเต็มตัวได้ยังเต็มตัวแล้วนะคุณต้อมใช่ไหม
2: ก็น่าจะเต็มตัวแล้วครับจริงก็2ปีแล้วเราอยู่ในเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้านะครับ
1: นะ
2: ก็ถือว่าได้ข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะแล้วก
1: ็
2: ได้ลองอะไรหลายๆอย่างครับก็เรียนรู้ต่างๆจากหลายแบรนด์ทั้งทางฝั่งของเทสลาเองแล้วก็แบรนด์จากประเทศจีนเองนะครับก็จะเห็นความแตกต่างแล้วก็จุดดีจุดแข็งของแต่ละเจ้าครับก็ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟัง
1: นะครับอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเล่าแบบนี้ก่อนคือคนทั่วๆไปที่ยังไม่เคยได้ขับเทสลาเนี่ยเขาอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าเอ้ยเทสลาเนี่ยเขาขับอัจฉริยะเขามีออโต้ไพลอตให้คุณต้องปูพื้นให้ฟังหน่อยคำว่าออโต้ไพลอตหรือว่าระบบของเทสลาจริงเขาชื่อว่าอะไรมันมีกี่ระดับมันควรจะต้องทำความเข้าใจยังไงอ่ะเริ่มเลย
2: ได้ครับได้เลยครับโอเ
1: ค
2: ถ้าพูดถึงคำว่าออโต้ไพลอตทุกคนจะนึกถึงนักบินที่ขับเครื่องบินใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่กดปุ๊บไปเลย
2: เป็นคำนั้นเลยแต่เพราะว่ามันคือเป็นการบินอัตโนมัติกดปุ่มนี้ทุกอย่างคำนวณให้เองหมดนะครับอันนี้มันก็เลยเป็นชื่อเรียกที่ทางเทสลาเหมือนเอามาโยงนะฮะจริงๆระบบออโต้ไพลอตเขาเป็นระบบช่วยขับของเทสลาแหละเขาตั้งชื่อไว้ว่าเป็นออโต้ไพลอตแต่มันจะแบ่งเป็นอยู่3ระดับด้วยกันนะครับออโต้ไพลอตระดับแรกคือเขาเรียกว่าระดับพื้นฐานนะฮะระดับที่2จะเรียกว่าระบบแบบยกระดับเขาเรียกว่า enhanced auto pilot คือทำให้ฟังก์ชันพื้นฐานนั้นทำได้สูงมากขึ้นนะครับดังนั้นคำว่า enhanced auto pilot มันจะเลยมีชื่อเรียกสั้นๆว่า EAP
1: enhanced
2: ใช่ enhanced auto pilot ครับน
1: ั่
2: นคือระดับที่2ส่วนระดับที่3เขาจะเรียกว่าการขับอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบที่เรียกกันว่าFull Self Drive หรือ FSD ครับ
1: FSD
2: Full Self Drive ใช่ FSD ครับ Full Self Driving นี่ครับที่เราจะเรียกกันต
1: ั
2: วนั้นคือจะเป็นที่สุดเลยของ Tesla นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าระบบออโต้ไพลอตที่ใช้ในไทยได้จะมีแค่2ระดับคือพื้นฐานกับตัวที่2นะครับคือตัวยกระดับขึ้นมา
1: ครับอันนี้คือปูพื้นสำหรับ Tesla อย่างเดียวนะยังไม่นับแบรนด์อื่นเลยนะมีพื้นฐาน มี EAP แล้วก็ FSD
2: FSD ใช่
1: ครับถ้าในไทยตอนนี้คือ1กับ2ก่อนคือพื้นฐานกับ EAP นะฮะ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: สามารถใช้งานได้ 2,000 แต่ว่าที่ไทยเนี่ยหลังจากที่ Tesla เข้ามาขายอย่างเป็นทางการเนาะก็ประมาณปีนิดๆแล้วครับเขามีให้เราซื้อ Full Self Driving ได้ด้วยนะ
1: อ๋อฮะ
2: เป็นแพ็คเกจ Full Self Drive คือซื้อไว้ได้แต่จะใช้ยังไม่ได้ทั้งหมดเป็นรูปแบบเดี๋ยวผมเกริ่นให้ได้ฟังว่าในระบบเลเวลขั้นที่1แบบพื้นฐานยกระดับกับ3กับตัวที่3คือ Full Self Drive นี่มันแตกต่างกันยังไงต้องบอกว่าทุกคันของ Tesla ที่ออกจากโรงงานจะมีระบบออโต้ไพลอตแบบพื้นฐานมาให้ทุกคันเท่ากันหมดเลยพื้นฐานที่เราเข้าใจกันคืออะไรบ้างก็จะรู้จักกับพวกเลนคีปให้อยู่ในเลนครับเวลาที่เราง่วงเหงาหานอนแล้วจะไหลออกจากเลนมันก็จะดึงกลับมาให้อันนั้นมันมีพื้นฐานให้อยู่แล้วพวกระบบ Adaptive Cruise Control ขับไปตามคันข้างหน้าคันข้างหน้าเบรกเราก็เบรกคันข้างหน้าไปเราก็ไปแล้วก็จะรอเวลาเบรกมันก็จะไปต่อได้นะครับแล้วก็จะมีอันนึงที่ชื่อว่าระบบ Steering หรือการบังคับพวงมาลัยให้กับเราโดยอัตโนมัติบังคับพวงมาลัยในที่นี้หมายถึงบังคับให้อยู่ในเลนนะครับให้อยู่ในเลนแล้วก็เข้าโค้งได
1: ้ครับ
2: แต่จะไม่ได้เลี้ยวไปตามซอกซอยนะถ้าเลี้ยวไปตามซอกซอยที่เราเห็นในคลิปน่ะ
1: อ
2: ันนั้นมันจะอยู่ในอันดับที่3คือ Full Self Driving
1: ครับ
2: ที่แบบเอ้ยเข้าซอยนี้เบรกหลบหยุดคนเจอไฟแดงอะไรแล้วไปต่ออันนั้นเป็น Full Self Drive ครับยังไม่เจอในประเทศไทยอย่างแน่นอน
1: อย่างแน่นอนไม่มีนะ
2: ใช่ครับยังไม่มีครับ
1: ระ
2: บบพื้นฐานก็ถือว่าทุกคันที่มันมีให้เนี่ยมันเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับนอกจากนี้ Adaptive Cruise Control มีบังคับพวงมาลัยให้แล้วมันยังมีระบบต่างๆที่เสริมความปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นพวกกล้อง Tesla Vision ที่อยู่รอบคันเนี่ยมันจะมาช่วยในการคำนวณช่วยเราด้วยเหมือนเป็นตาอีกตาหนึ่งครับช่วยเราในการขับขี
1: ่
2: สมมุติว่ารถข้างหน้าเราขับไปอยู่แล้วรถข้างหน้าเผลอความเร็วลดลงแต่ความเร็วลดของเรายังสูงอยู่เขาจะแจ้งเตือนเราทันทีว่าเอ้ยคุณจะชนแล้วอะไรเงี้ยก็จะมี
1: มันเป็นเสียงว่าไงตืดตืดตืดตืดเงี้ย
2: ตืดตืดตืดตืดตืดตืดตืดเลยครับดังๆไว้เลยครับเพื่อให้เราแบบตกใจตื่นเลยแล้วเราก็จะถอนคันเร่งทันทีประมาณครับ
1: อันนี้คือพื้นฐานของรถเทสลาคุณซื้อเนี่ยมีระบบไอ้เหล่านี้ที่กล่าวมาทั้งหมดเลย
2: ครับ
1: นะซึ่งตัวเลนคีปตัว Adaptive Cruise Control ตัว Auto Steering เนี่ยมันก็คือทำงานร่วมกับกล้องก็คือ Tesla Vision
2: กล้องคร
1: ับ พอมันมีกล้องมันคำนวณเส้นถนนมันคำนวณรถข้างหน้ามันก็เลยสามารถมีระบบเหล่านี้มาได้นี่คือตัวพื้นฐานที่มาใน Tesla ทุกคัน
2: ใช่พื้นฐานถูกต้องคร
1: ับ ขยับไปสเต็ปที่2
2: ขยับไปสเต็ปที่2ครับที่เรียกว่า Enhanced Auto Pilot หรือว่าตัว EAP ตัวกลางตัวนี้มันจะเพิ่มความสามารถอย่างเช่นระบบเขาเรียกว่าออโต้สเตียริ่งที่บังคับพวงมาลัยนะผมใช้งานหลักๆคืออะไรเวลาผมเดินทางจากต่างจังหวัดเข้าไปในกรุงเทพมันจะเป็นเส้นทางตรงเรารู้อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเราจะสามารถตั้งไว้แล้วพวงมาลัยเขาก็จะพยายามจัดให้มันนิ่งอยู่ตรงกลางเสมอนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนเลนนะครับสมมติเราอยู่เลนซ้ายสุดแล้วมีรถคันหน้าครับเราขับมาเจอช้าแล้วแล้วรถเราก็จะไม่ไปต่อเพราะว่ารถเขายังไม่ไปไหนใช่ไหมแต่เราอยากจะเปลี่ยนเลนครับถ้าเราตีไฟเลี้ยวเพื่อที่จะเปลี่ยนเลนระบบบังคับพวงมาลัยให้กับเรามันจะหลุดครับก็คือมันจะไม่ทำงานต
1: ่
2: อนะครับแต่ว่าถ้าเป็น EAP เนี่ยก็คือเราแค่ตีไฟเลี้ยวครับสมมติข้างหน้ามีรถข้างหน้าขวางทางอยู่เราตีไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวขวาเราตีไฟเลี้ยวขวาเพื่อที่จะขึ้นไปแซงที่เลนขวานะครับต
1: ี
2: ไฟเลี้ยวเสร็จปุ๊บมันก็จะบังคับพวงมาลัยให้เราด้วยแซงคันนั้นให้ด้วย
1: ครับ
2: แต่มันก็จะมองด้วยนะว่ารถข้างหลังมีไหมจะมีอะไรชนหรือเปล่าถ้ามีมันก็จะไม่ไปแต่ถ้าไม่มีทางสะดวกมันก็จะตีไฟเลี้ยวแล้วก็เปลี่ยนเลนให้เราอัตโนมัติแล้วเราก็จะแซงคันนั้นไปได้
1: อ
2: ัน
1: นี้คือจะที่เขาบอกว่าเวลาเปลี่ยนเลนแค่เคาะไฟเลี้ยวมันก็จะกล้องก็จะคำนวณให้หมด
2: ใช่ครับใช่กล้องจะคำนวณแล้วก
1: ็
2: ปลอดภัยแล้วก็ไปต่อครับนอกจากนี้ยังมีระบบที่ชื่อว่าNavigate on Auto Pilot ด้วยครับอันนี้ก็จะอยู่ในตัว EAP นี่แหละหลักการก็คือสมมุติเราตั้งขับไปเรื่อยๆในตามทางด่วนแล้วเราก็ทำให้มันบังคับพวงมาลัยเนา
1: ะ
2: คราวนี้มันจะถามเลยนะว่าเอ้ยตรงเนี้ยเลนที่เราอยู่มันช้าแล้วเราอยากจะเลี้ยวไหมเขาเรียกว่ามีการ Suggestion คือแนะนำก่อนว่า คุณจะเปลี่ยนเลนไปตรงนี้ไหมผมเจอว่าเลนขวามันไปได้นะถ้าคุณจะคอนเฟิร์มคุณก็แค่ตีไฟเลี้ยวอันนี้ก็คือจะมีความฉลาดเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงสำหรับ EAP
1: เพราะว่ากล้องเขาก็จะสแกนเห็นทั้งถนนว่ามันมีกี่เลนตรงนี้มันเปลี่ยนเลนได้นะถ้าคุณจะไปก็เป็นแบบซักเจสว่าให้เรากระพริบไฟเลี้ยวใช่ไหมฮะ
2: ใช่พอตีไฟเลี้ยวแล้วเขาก็จะเปลี่ยนให
1: ้
2: พอไปเจออันนี้จะเบียดกันมาอีกก็จะวนๆอยู่เนี่ยครับอันนี้ก็ค่อนข้างถือว่ามีความสบายมากขึ้นในอีกระดับหนึ่ง
1: ครับ
2: ครับแต่ว่ามันจะทำงานทั้งร่วมกับกล้องแล้วก็กับทั้งเรดาร์ของเขาที่มีอยู่ในรถด้วยครับ
1: อ๋อครับแต่ทีนี้อยากรู้ว่าแล้วไอ้ปล่อยมือจากพวงมาลัยเนี่ยนะจริงๆเราเห็นรถในฝั่งของจีนหรือแม้แต่รถยุโรปหลายๆค่ายเขาก็มีเหมือนกันแต
2: ่
1: เขาว่ากันว่าเทสลามันเสถียรกว่าเออมันเสถียรกว่าไงฮะอันนี้คุณต้อมต้องเล่าแล้ว
2: เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับหลายๆคันมีระบบนี้เหมือนกันหมดเลยอย่างที่คุณอูเล่านะแต่ว่าบางคันเนี่ยปล่อยมือได้แค่10วินาทีร้องเตือนละจะต้องมาเขย่าจะต้องมาอะไร20วินาทีร้องเตือนหรือแม้กระทั่งบางคันเนี่ยแม้ว่าเราจะปล่อยมือจากพวงมาลัยก็มันจะไม่นิ่งครับเขาเรียกว่ามันคือเลนถนนมันเป็นเลนขนานเนา
1: ะ
2: บางทีมันก็จะเบี่ยงซ้ายนิดเบี่ยงขวาหน่อยเหมือนงูเลื้อยอ่
1: ะ
2: เขาเรียกว่ามันไม่นิ่งแต่เทสลาเนี่ยแต่นิ่งจะพยายามบังคับให้อยู่ในเลนที่อยู่ตรงกลางมากที่สุดมันดีตรงที่แบบว่าเราจะไม่หลุดออกจากเลนแต่มันก็จะมีความเสียวหน่อยบางเพราะบางทีเราไปเจอรถใหญ่ๆที่เขาอาจจะเบนมาหาเลนของเราหน่อยแล้วมันก็บี่ใกล้ชิดกันเกินอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างครับซึ่งก็อาจจะเป็นจุดที่ยังต้องพิจารณาอยู่ต้องระวังเราก็เลยต้องใช้ฟังก์ชันนี้โดยความที่ระมัดระวังตลอดเวลาต้องดูกับเขาเสมอไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยให้เขาแบบทำงานเองโดยที่ไม่ดูเลยบางคนแบบไปรับไปอะไรเนี่ยมันไม่ใช่
1: ไม่ได้อ๋อ
2: เป็นคอนเทนต์
1: ที่แบบกำลังจะบอกไอ้ที่เขาทำเป็นในTikTokเนี้ยแบบแกล้งหลับไปเลยหรือว่าไม่ได้นั่งที่คนขับไปเลยมันมีจริงไหมใน
2: ทำได้ครับแต่เป็นคอนเทนต์ครับคือสามารถทำได้ครับแต่ก็อย่าเสี่ยงเลยครับคือถ้าตามหลักการ
1: อ
2: ่ะมันได้เพราะว่าเราสามารถลุกออกจากที่นั่งได้แต่มันก็ไม่ควรที่จะทำนะครับประมาณนั้นแล้วก็ไม่แนะนำให้ทำด้วยเพราะผิดกฎหมายครับเพราะว่าระบบนี้ทางเทสลาก็บอกเองว่าแม้ว่าจะเป็นฟูลเซลฟ์ได้วิ่งหรือว่า EAP ขึ้นมาก็ตามคุณจะต้องนั่งอยู่หลังพวงมาลัยเสมอเพราะว่ามันคือความรับผิดชอบของคุณประมาณนี้ครับ
1: ครับแล้วอย่างอันนี้ผมกำลังเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นรถคันอื่นที่ผมเคยลองมาเวลามันเปลี่ยนเลนมันก็จะมีความแบบอย่างที่คุณต้อมบอกมันมีความเป็นงูอ่ะคือเลื้อยไปเลื้อยมาหรือเป็นปิงปองอ่ะเด้งไปเส้นถนนซ้ายเด้งมาเส้นถนนขวาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เทสลาที่ว่าเสถียรมันมีไหมมันเป็นเหมือนกันไหม
2: ไม่ค่อยครับคือเทสลาค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็ค่อนข้างตรงในถ้าอยู่มีเลนชัดเจนให้เขาน
1: ะ
2: ถือว่าเป็นการที่จะไว้ใจได
1: ้
2: ผมเล่าให้ฟังก่อนหลายๆคนถามว่าขับรถทำไมคุณจะต้องปล่อยมือด้วย
1: อ
2: ันนี้บอกก่อนหลายๆคนจะสงสัยเลยทำไมขับรถคุณก็ไม่จับสองมือไปเลยอะไรประมาณน
1: ี้ใช
2: ่มันก็จะมีในช่วงนึงที่สมมติว่าเราอยากจะยกน้ำขึ้นมาทานบ้างผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมียกน้ำขึ้นมาทานบ้างมือนึงอาจจะจับพวงมาลัยมือนึงอาจจะจับตัวขวดน้ำอยู่มีหกมีอะไรบ้างเผลอฝาหล่นมือก้มลงไปเก็บด้วยซ้ำอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มั่นใจในระดับนึงว่าเราสามารถแบบคอนโทรลได้แต่เอาจริงคือช่วงนั้นเที่ยววินาทีเนี่ยตาเราไม่อยู่แล้วแต่เราเปิดฟังก์ชันตัวนี้เอาไว้ครับมันมีตาที่ช่วยเราขับไว้อยู
1: ่
2: มีมืออีกมือนึงที่ช่วยประคองเอาไว
1: ้
2: ดังนั้นครับยกตัวอย่างเลยเราสามารถยกขวดน้ำมาจับสองมือแล้วดื่มทานได้ดื่มเสร็จปุ๊บระวางไว้แล้วก็มาขับต่
1: อ
2: นี่คือความมั่นใจที่เราสามารถให้ได้กับทางเทสลา
1: ผมเสริมอีกนิดนึงนะผมเห็นคนที่เขาใช้ฟังก์ชันเหล่านี้คือใช้เวลาแบบสมมติสูงวัยหน่อยขับช่วงกลางคืนเนี่ยเรามองไม่ค่อยชัด
2: ช่วยได้ครับ
1: ใช่ไหม
2: ใช่ช่วยได้ครับเพราะว่าเราเองบางทีเป็นคนสายตาสั้นบ้างตาพร่าบ้างอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งรถของผู้ร่วมถนนบางคนอ่ะไฟท้ายเสียตาเราไม่เห็นนะแต
1: ่
2: ระบบช่วยขับขี่กล้องเห็นระบบเรดาร์เห็นเขาจะช่วยเราเบรกนะอันนี้มันจะเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาแทนที่เราจะแบบชนท้ายเขาแบบปั้งโดยที่ไม่เบรกเลยแต่เนี้ยก็คือจะมีการเบรกการชะลอหรือว่าการหลบเลี้ยวให้ด้วย
1: อ
2: ันนี้คือข้อดีครับ
1: ครับครับมันก็เป็นตัวช่วยเราอย่างเวลาผมใช้เนี่ยนะผมอาจจะไม่ถึงกับปล่อยมือ 100% น่ะแต่รู้สึกว่าพอให้ระบบมันทำงานแล้วมือเราจับไปด้วยเราก็ไม่ต้องออกแรงมากไง ท้าก็ไม่ต้องอยู่กับเบรกหรือคันเร่งตลอดเวลาแล้วก็เหมือนก็ประคองไปรถเขาก็ขับของเขาไปมันก็แฮปปี้ดีนะถ้าเกิดใช้นะฮะ
2: แล้วก็ผมแชร์เหตุการณ์อันนึงตอนนั้นผมไปขับอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็มีระบบตัวช่วยขับนี่แหละช่วยต้องบอกงี้ว่าที่อเมริกาถนนทางด่วนของเขาอ่
1: ะ
2: มันเป็นทางเส้นตรงโดยจะไม่มีไฟแดงเลยแล้วถนนอเมริกาคือยาวมากมันหลับง่ายต้องบอกงี้มันหลับง่ายมันหลับง่ายแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่เปิดน
1: ะ
2: เราจะแบบบางคนอาจจะง่วงเหงาหาวนอนเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาบ้างข้อตรงนี้มันจะทำให้เพื่อนร่วมทางครับเขาจะเห็นว่ารถคันนี้ขับผิดปกติละ
1: ครับ
2: ขับผิดปกติเสร็จปุ๊บเขาจะโทรไปหานายวันๆพวก191อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ตำรวจจะมาชาร์จเราทันทีนะครับแต่ว่าพอเปิดไอ้ตัวนี้มันก็จะช่วยได้มันทำให้เราขับรถได้ตรงมากขึ้นเหมือนเรามีแบบสติสัมปชัญญะในการขับรถที่ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยครับที่ค่อนข้างได้ประโยชน์มากๆเหมือนกัน
1: ครับทีนี้เรากลับไปตัวเบสิกแล้วก็มาสู่ตัวเลเวล2นะที่ว่าเป็น EAP เนี่ยมันต้องเพิ่มตังค์ใช่ไหมฮะไอการขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งเนี่ย
2: ถูกต้องครับอันนี้เป็นฟังก์ชันเสริมขึ้นมาที่จะต้องจ่ายเพิ่มที่ไทยนะครับอยู่ที่ 122,000 บาทครับ
1: โอ้เพิ่มอีก 120,000
2: อันนี้คือถึงจะได้ใช่ซึ่งเพิ่ม 120,000 จะได้สิ่งที่ผมบอกไม่ให้นะคร
1: ับ ครับครับแล้ว
2: จะมีพวกแล้วก็จะมีนอกจากการบังคับพวงมาลัยเปลี่ยนเลนให้อัตโนมัติแล้วก็จะมีพวกช่วยในการถอยจอแล้วก็ระบบซัมมอนครับที่มันจะทำให้รถของเรามันมีความเป็นอนาคตมากยิ่งขึ้นมันเป็นเหมือนรถบังคับหลายๆคนอาจจะคิดทำไมไม่มีคนอยู่ในรถแต่รถสามารถเคลื่อนที่ได้น
1: ะ
2: เคลื่อนที่เดินหน้าเดินหลังได้เดินหน้าถอยหลังได้ในระยะ12เมตรสมมุติว่าเราไปกินตอนนั้นผมไปกินข้าวไปจอดอยู่ร้านข้าวร้านหนึ่งก่อนที่ฝนจะตกแล้วอยู่ดีฝนตกมาแล้วน้ำแฉะเราเดินเข้าไปไม่ได
1: ้
2: เราสามารถเปิดโหมดซัมมอนนี้ครับแล้วให้รถมันเคลื่อนออกมาหาเราเราสามารถยืนอยู่ใกล้ๆมันได
1: ้
2: เราก็จะไม่ต้องลุยน้ำเพื่อไปขึ้นรถประมาณนี้ครับ
1: เทสลาเรียกอันนี้ว่าซัมมอนนะ
2: ระบบซัมมอนครับ
1: ครับอันนี้อยู่ในตัวเบสิกหรือว่า EAP ฮะ
2: อยู่ระดับกลางครับ
1: อยู่ใน EAP
2: ถ้าอยากได้ใช่จะต้องจ่ายตังค์เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าซัมมอนนี่มันก็จะมีประเภทหนึ่งคือสามารถแบบให้มันวิ่งมาหาเราได้เลยเขาเรียกว่าสมาร์ทซัมมอนที่ประเทศไทยใช้งานได้กึ่งนึงยังไม่ได้เต็มรูปแบ
1: บ
2: แต่ว่าเราจะต้องใช้ในพื้นที่ที่รองรับไม่ใช่ถนนอาจจะเป็นแบบที่จอดรถในเป็นที่จอดรถอะไรประมาณนี้ครับที่พอจะทำได
1: ้
2: ครับแต่ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
1: ครับเมื่อกี้พูดถึงตัวจอดอัตโนมัติของเทสลานี่ตัวจอดอัตโนมัตินี่คืออยู่ในพื้นฐานหรือ EAP หรือมันต่างกันยังไง
2: อยู่ในระดับกลางครับอยู่ในระดับ EAP จะต้องซื้อถึงจะมีให
1: ้
2: ซึ่งระบบจอดอัตโนมัติของเทสลาผมยอมรับว่าอยู่ในระดับพอใช้เท่านั้นยังไม่ได้เจ๋งเท่ากับของรถจีนที่เป็นรุ่นสูงๆนะครับอย่างที่พวกเราเห็นของอย่างเช่นลีออโต้บ้างของอาวัตท่าบ้างหรือพวกสูงๆครับที่เขาจะแบบว่าลงจากรถแล้วก็กดในแอปแล้วก็ให้วิ่งเข้าไปหาช่องจอดได้เลยแต่อันนั้นเจ๋งกว่าเทสลาตรงนี้ก็แค่แบบว่าขับไปแล้วก็สแกนช่องพอเจอแล้วก็สั่งให้ถอยจอดแค่นั้นครับก็ถือว่ายังเป็นระดับเบสิกพื้นฐานเฉย
1: ๆครับซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกับกลุ่มของโอล่ากลุ่มของเกรดวอลที่ขับผ่านไปแล้วก็มันสแกนพอสแกนเจอปุ๊บเราก็กดให้เขาจอด
2: ถูกต้องครับถูกต้อง
1: ของ Tesla ยังเป็นรูปแบบนี้อยู่นะฮะ
2: ใช่ยังเป็นรูปแบบนี้อยู่ยังคิดว่ายังไม่ได้แอดวานซ์แต่มันมีข่าวรายงานอยู่มาว่าเออมันไม่ใช่แบบออโต้ปาร์คที่แบบสมาร์ทจริงๆแต่เขาคิดว่าอนาคตเนี่ยก็จะมีความสมาร์ทได
1: ้
2: เพราะอย่างที่บอกคือเขาใช้ AI ในการช่วยคำนวณอะไรอยู่แล้วที่มันจะเอาไปพ่วงกับ FSD ในระบบ3ที่เราพูดถึงกันก่อนหน้านี
1: ้
2: ซึ่งเขาจะทำได้มากขึ้นถ้าวันนั้นมาถึงเขาก็แค่ปล่อยซอฟต์แวร์อัปเดตออกมาเทสลาทุกคันก็จะสามารถทุกคันที่อัปเกรด EAP ฟูลไดรฟ์วิ่งก็อาจจะมีฟังก์ชันนั้นทำให้มันสมาร์ทมากขึ้นได
1: ้
2: นี่คือข้อดีของรถไฟฟ้า
1: ครับแวะมาถามตัวซัมมอนหน่อยนะฮะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยคิดแหละว่าสมมุติว่าเราไปกินข้าวใช่ไหมเมื่อกี้คุณต้อมยกตัวอย่างว่าเข้าที่จอดไปแล้วเราไปกินข้าวแล้วปรากฏว่าพอกลับมาปุ๊บปรากฏตรงนั้นมันน้ำมันเป็นแอ่งเราก็ใช้ฟังก์ชันซัมมอนเนี่ยอันนี้สั่งจากมือถือถูกไหมฮะ
2: สั่งจากมือถือครับ
1: พอกดออกมากดปุ๊บรถเขาก็จะเลื่อนออกมาในระยะ12เมตรสุดท้ายที่เราเข้าไปจอดสมมุติว่าไอ้ตอนเข้ากับตอนออกคุณต้อมรถมันอาจจะสภาพแวดล้อมตรงนั้นมันอาจจะเปลี่ยนไปเช่นตอนแรกมันไม่มีมอเตอร์ไซค์ตอนหลังมอเตอร์ไซค์มันอาจจะมาขวางเงี้ยรถมันฉลาดพอไหมที่จะรู้ว่าเอ้ยมีมอเตอร์ไซค์นะออกลายเดิมไม่ได้นะต้องขยับใหม่หรือว่ามันจะหยุดหรือมันน่าจะเป็น
2: รู้ครับเขาจะคำนวณระบบเขาจะใช้เรดาร์ข้างๆกับพวกเซ็นเซอร์ก็จะดูว่าอันไหนมีขวางอยู่มันก็จะไปได้เท่าที่จะไปได้อย่างนี้ดีกว่าคร
1: ับ
2: มันไม่ใช่แบบว่าจะหาทางออกได้ทุกอันจริงๆ
1: คือถ้าเจอว่ามีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่มันก็ถอยมาแล้วก็หยุดแค่ตรงนั้นถูกไหมครับ
2: ใช่ครับจะคำนวณเท่าที่แบบเหมือนคนปกติอ่ะคนออกได้แค่ไหนมันก็จะออกเองก็ได้แค่นั้น
1: อันนี้อันนี้ซัมมอนนะครบแล้วนะเบสิกแล้วก็ตัว EAP นะที่ว่าต้องซื้อเพิ่มอีกประมาณ 120,000 บาท
2: 120,000 บาทใช่ครับ
1: แล้วที่ว่าซื้อแผนที่เอ้าขึ้นมาเป็น FSD ยังฮะอันนี้เป็นเลเวลเป็นอีกเป็นสเต็ปที่3แล้วนะ
2: สเต็ปที่3คือฟูลเซลเดี๋ยวค่อยไปตรงนั้น
1: ยังไม่ถึง
2: เรื่องแผนที
1: ่
2: แต่เรื่องแผนที่ต้องบอกก่อนว่าทุกคันที่เป็น Tesla ออกมามีแผนที่นำทางมาให้เราอยู่แล
1: ้
2: วเราสามารถใช้ระบบนำทางได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์เลย
1: ครับ
2: ปกติก็เหมือนที่เราใช้บนมือถืออ่ะตั้งจุดหมายปลายทางว่าจะไปที่ตรงนี้ก็จะนำทางไปได้อะไรได
1: ้
2: ข้อดีอย่างนึงของแผนที่เทสลาคือมันจะบอกได้ด้วยว่าเราจะไปถึงที่จุดหมายปลายทางตรงนั้นและแบตเตอรี่เราจะเหลือเท่าไหร
1: ่
2: ซึ่งค่อนข้างที่จะแม่นถ้าบอกว่าจะไปถึงแล้วเหลือแบตเตอรี่ 2% ยังไงก็ต้องถึงเพราะคำนวณให้เรียบร้อยตามการขับขี่ถ้าเราขับช้ามันก็จะเด้งขึ้นมาหน่
1: อ
2: ยถ้าเราขับเร็วก็อาจจะลดลงไปอีกแต่สามารถมั่นใจได้ในแผนที่อีกอย่างนึงครับแผนที่ตรงนี้ผมชอบตรงที่เขาสามารถแชร์จุดโลเคชันจากแอปพลิเคชัน Google Map ในมือถือของเรามาได้เลยสมมุติเราหาในตัวรถหายากยากรถบางคันเนี่ยแบบแทบจะหาจุดไม่เจอจุดที่เราจะไปไม่เจอถ้าโดยเฉพาะแบบจุดแปลกๆแต่เราหาใน Google เจอพอเจอใน Google เสร็จปุ๊บเราแชร์มาเข้าแอปพลิเคชันของ Tesla แล้วตัวรถอ่ะมันจะรู้เรื่องนะว่าเราจะไปที่ไหนแล้วมันก็จะแสดงที่ตัวรถได้เลยอันนี้คือความฉลาดของเขา
1: ผมถามเชิงเทคนิคนิดนึงว่าเนื่องจากผมไม่เคยดูแผนที่ของ Tesla อันนี้ Map เนี่ยเขาใช้เป็น Tesla Map เลยหรือว่าเขาใช้เป็น Google Map หรือใช้ของใคร
2: based on ของ Google Map ครับ
1: อ๋อ
2: เพราะว่าพวกจุดอะไรต่างๆเนี่ยคล้ายคลึงกับ Google Map มากครับแล้วก็อัปเดตค่อนข้างไวแต่ว่าการเนวิเกตจะการนำทางอะไรของเขาเนี่ยจะเป็น Tesla ทำครอบอีกทีนึง
1: อ๋อครับพอเป็น Google Map มันก็เลยเหมือนใช้เป็นนะ API เดียวกันหมดมันก็เลยใช้ได้คำนวณระยะทางแบตเตอรี่ของตัวรถได้
2: ใช่ค่อนข้างที่จะแม่นครับผมแล้วก็พอเป็นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาแตกต่างกันกับ EAP นะครับกับ Full Self Driving นั่นแหละ EAP ก็คือ Map มันใช้ได้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณจะใช้ให้มันแบบเปลี่ยนเลนเปลี่ยนอะไรได้หรือว่ามี enhanced auto pilot ได้คุณจะต้องใช้แผนที่ให้มันได้ด้วยก่อนหน้านี้รถผมไม่มีแผนที่แต่ตอนนี้อัปเดตได้แล้วมีแผนที่ก็สามารถใช้งานได้ปกติคราวนี้พอมา full self driving เนี่ย full self driving ผมบอกเลยอย่างณปัจจุบันยังเป็นเวอร์ชันทดสอบเขาเรียกว่า FSD beta
1: ครับอันนี้ในไทยใช่ไหมเฉพาะในไทยนะใช
2: ่
1: ไหม
2: ไม่ครับอันนี้อยู่ที่อเมริกาที่เดียวนะตอน
1: ครับครับเชิญครับ
2: ที่เราเห็นแบบหลายๆข่าวที่แบบว่าใช้ระบบ auto pilotตั้งไปที่บ้านแล้วก็ปล่อยให้มันรถขับเองถามว่ามันทำได้ไหมณปัจจุบันทำได้แล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมมากนะฮะหลักการก็คือ
1: คร
2: เราตั้งจุด A ไปปุ๊บไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนนะฮะมันจะพยายามขับไปเหมือนคนขับเลยเหมือนคนขับเลยฮะอันนี้ค่อยจะเป็น full self driving ที่ณปัจจุบันมีแค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้น
1: เฉพาะที่สหรัฐเท่านั้น
2: ใช
1: ่แล้วในไทยถามกลับมาอีกนิดนึงยังซื้อ FSD ได้ไหมฟูซื้อฟูเซลเนี่ยซื้อได้เหมือนกัน
2: ซื้อได้แต่ยังใช้ไม่ได้ครับ
1: อ๋อ
2: ซื้อได้แต่ยังใช้ไม่ได้
1: ขอ
2: ถามว่า
1: เราซื้อทำไม
2: ครับจะถามว่าเราซื้อทำไมโอเคถ้าเราซื้อ FSD เราจะได้ EAP เข้ามาด้วย
1: อ๋อฮะ
2: คือ FSD คือง่ายๆว่าเป็นแพ็กเกจใหญ่สุด
1: ครับ
2: แล้วเราก็จะได้ทุกอย่างที่เขามีแล้วที่เขาเสนอขายมาตอนนี้อยู่ที่2,400,000
1: 2,400,000
2: ใช่ครับก็คือ2เท่าของ Enhanced Autopilot ซึ่งราคาเนี่ยจะถูกกว่า ที่ต่างประเทศ
1: อ๋อเหรอฮะ
2: ใช่เพราะว่าอันนี้ครับผมมองว่าถ้าใครอยากได้ซื้อไว้ก่อนแต่ยังไม่รู้ว่าจะใช้ได้เมื่อไหร่แต่ถ้าสมมติว่ามันถึงวันที่จะใช้ได้จริงๆราคามันอาจจะเพิ่มเป็น400,000-500,000ก็ได
1: ้
2: ประมาณนี
1: ้บาทจะขึ้นราคา
2: ต่างประเทศใช่เพราะอยู่ต่างประเทศมันเคยมีตั้งแต่ถูกๆเพราะว่าตอนนั้นคือเขายังไม่รู้ว่ามันจะไปรูปแบบไหนแต่พอนานๆมาฟังก์ชันมันเริ่มถูกมีการพัฒนาขึ้นเขาก็ค่อยอัปเกรดราคาขึ้นอัปเกรดราคาขึ้นนะ
1: ครับ
2: ประมาณนี้ครับ
1: ตัวถ้าพูดถึงตัวแผนที่เนี่ยในพื้นฐานมีมาอยู่แล้วถูกไหมฮะที่เมื่อกี้ว่า
2: ถูกต้องครับ
1: แต่ถ้าซื้อ EAP ตัวแผนที่มันจะอัปเกรดอะไรขึ้นให้หรือเปล่านะเมื่อกี้ผมฟังไม่ทัน
2: แผนที่ไม่อัปเกรดครับแต่เป็นระบบที่ช่วยขับไอ้บังคับพวงมาลัยแล้วก็เปลี่ยนเลนนะครับที่เป็นแบบว่าระบบการเปลี่ยนช่องจราจรอัตโนมัติการนำทางเมื่อใช้ออโต้ไพลอตมันจะสามารถใช้ได
1: ้
2: แต่ถ้าไม่ซื้อ AP เปลี่ยนช่องอัตโนมัติใช้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนแบบอัตโนมือแทนครับ
1: ต้องมือเอาขับ
2: ได้ครับ
1: อ่ะทีนี้ก็เป็นถ้าในไทยหลักๆ ก็จะมีเนี่ยตัวพื้นฐานกับตัว EAP ที่ใช้อยู่หรือบางคนก็ซื้อ FSD คุณต้อมซื้อไหม FSD Beta
2: FSD ยังไม่ได้ซื้อครับ ใช้ได้แค่ EAP ครับตอนน
1: ี้ไม่งั้นมันต้องเพิ่มอีกต้อง 240,000 นะ
2: มันอยู่แล้วแต่คนครับบางคนมองว่าเอ้ยซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็มาอะไรเงี้ยหรือบางคนแบบอ่ะถ้ามันมาแล้วค่อยซื้อก็ได
1: ้
2: ประมาณนั้น
1: ครับครับ
2: แต่ถ้ามีคนมาถามผมว่าจะซื้ออะไรดีผมก็แนะนำว่าให้เอา EAP ไว้ก่อนจะได้ประหยัดตังค์ด้วยเพราะว่าตอนนี้ FSD ในบ้านเรามันยังใช้ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งซื้อก็ได้ครับ
1: มีคำถามจากคุณอนุชิตถามว่าถ้าขับอยู่แล้วเวลารถติดเนี่ยคนขับอาจจะดูมือถือไปด้วยรถมันจะถ้ารถมันแบบไหลๆๆไปอย่างเงี้ยมันจะไปชนท้ายคันหน้าไหมหรือว่ามันเบรกให้เองฮะ
2: ถ้าเราเปิดระบบออโต้สเตียริงแล้วก็เปิดระบบ
1: คร
2: ูซคอนโทรลครับไม่ชนครับเขาจะดูตามคันหน้าสต็อปแอนด์โกซึ่งเป็นพื้นฐานเหมือนกับรถยนต์ทั่วๆไป
1: ถ้าเราเปิดระบบนี้อยู่เรายังรถมัน
2: ควบ
1: คุมให้อยู
2: ่ใช่ครับ
1: แต่ถ้าไม่ได้เปิดมันก็ไหลไปชน
2: แต่ถ้าไม่ได้เปิดไหลไปชนครับต้องบอกว่าไหลไปชนคือการแจ้งเตือนการชนมันก็มีหรือเบรกอัตโนมัติมันก็มีแต่มันจะไม่สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ
1: ์
2: การเบรกอัตโนมัติผมว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์อย่างเช่นขับมาดีๆแล้วอยู่ดีมีคนโผล่ออกมาแล้วตัดหน้าอะไรเงี้ยก็จะเบรกช่วยในระดับนึงแทนที่จะแบบชนที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจจะชนแค่80หรือต่ำกว่า80เพราะมันมีเบรกเข้ามาช่วยประมาณนี
1: ้ครับครับเอาละโดยสรุปแล้วจากที่คุณต้อมซึ่งเป็นนักรีวิวรถด้วยแล้วก็ใช้รถคันนี้จริงๆเรียกว่ามีเวลาอยู่กับรถตอนนี้ใช้มากี่ปีแล้วฮะ
2: 2ปีแล้วครับ
1: 2ปีแล้วนะรู้จักรถตัวเองทุกซอกทุกมุมแน่นอนนักรีวิวด้วยอันนี้เลยถามโดยสรุปว่าแฮปปี้กับระบบนำทางเหมือนตอนที่แฮปปี้กับระบบออโต้ไพลอตเหมือนกับตอนที่เราแบบเห็นข่าวในต่างประเทศเขาใช้กันณวันนี้ในไทยเราแฮปปี้ระดับไหนแล้วก็ในอนาคตคาดหวังยังไงบ้างครับ
2: ในส่วนของผมคิดว่าถ้าเทสลาคันไหนไม่สามารถใช้ระบบบังคับพวงมาลัยออโต้สเตียริ่งได้อะแดปตีฟคูลคอนโทรลได
1: ้
2: มันจะเป็นเหมือนมันไม่ใช่เทสลาแล้วเพราะมันมีช่วงนึงครับผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่ามันมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Tesla ออกมาและมันทำให้ฟังก์ชันเนี้ยอยู่ดีๆก็ใช้ไม่ได้ซึ่งมันเป็นปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์แล้วผมต้องขับรถต่างจังหวัดแบบนี้แหละลงไปกรุงเทพแหละเชียงใหม่กรุงเทพแล้วผมต้องบังคับตลอดเวลามันรู้สึกว่าเอ้ยมันทำให้การขับรถของเรามันยุ่งยากมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราติดการใช้งานของมันไปแล้วไงเพราะเราจะเสมือนว่าเราอ่ะเรามีคนช่วยเราขับรถอย่างน้อยอ่ะมันไม่ใช่คนอ่ะแต่มันคือ AI อย่างนั้นมันช่วยได้แล้วมันช่วยได้ค่อนข้างเยอะด้วยนี่แหละผมก็เลยว่ามีความจำเป็นมากแล้วก็ผมว่าคนซื้อ Tesla เยอะหมายถึงว่าคนที่ซื้อ Tesla เพราะหวังอยากจะใช้ระบบนี้มาก
1: ครับ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตัวไม่มีตัว EAP ก็คือหมายถึงว่าอาจจะใช้ในมุมมอง
2: ของ EAP ไม่มีก็ได้ครับ EAP ไม่มีก็ได้ครับคือถ้าไม่มีระบบที่มันบังคับพวงมาลัยให้แล้วพวก Adaptive Cruise Control เนี่ยผมว่าอันนั้นอะลำบากสำหรับเราเมื่อเวลาเดินทางไกลนะเพราะว่าเราชินไปแล้ว
1: ครับ
2: มันเปรียบเสมือนมีคนมาช่วยเราขับรถมีหูมีตาอีกแบบ อีกหลายอันนะที่มาคอยช่วยเราทำให้เราขับรถได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
1: ค
2: นรอบข้างเราก็ปลอดภัยมากขึ้น
1: ครับครับวันนี้ขอบคุณคุณต้อมจากไอมดนะให้คุณต้อมบอกช่องทางตัวเองหน่อยหลายๆคนถ้าจำกันได้นะหลายเดือนก่อนผมเคยสัมภาษณ์คุณต้อมตอนนั้นยังเป็นเรื่องของ iOS อยู่แต่ว่าตอนน
2: ี
1: ้แต่ว่าตอนนี้คุณต้อมมาอยู่ในวงการของการรีวิวรถเช่นเดียวกันในพาร์ทของ iMod ก็ติดตามได้กับการรีวิวรถนะครับ
2: ได้ครับฝากช่องทางครับก็ทั้ง Facebook YouTube นะครับค้นใน Google ได้เลยครับ IMOD ครับ iMod ครับแล้วก็เดี๋ยวจะเจอช่องทางติดต่อของพวกเราครับก็จะดูทั้งเรื่องของรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับพวกสมาร์ทโฟนก็ยังคงดูเหมือนเดิมครับ Apple ด้วย Android ด้วยนะครับ iPhone iPad Mac สามารถมาพูดคุยแล้วก็ติดตามผลงานพวกเราได้ครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณต้อมครับ
2: ครับขอบคุณครับพี่
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณคุณต้อมอรรถพลท่าพระแพงนะครับจากiMod นะก็ไปติดตามผลงานได้เป็นอีกชาแนลหนึ่งที่เวลารีวิวแล้วให้รายละเอียดให้เราได้เห็นมุมมองต่างๆนะครับขอบคุณอีกหนึ่งคลิปคุณภาพนะจากทาง iMod นะครับช่วงนี้หมดเวลาในเบรกแรกนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงครับ
3: วันนี้ทุกขีดจำกัดและทุกความเชื่อจะถูกปฏิวัติ All New Mitsubishi Triton ปฏิวัติดีไซน์ใหม่หมดหัวจรดท้ายพร้อมปฏิวัติความแรงแรงสุดเครื่องยนต์ใหม่ไฮเปอร์พาวเวอร์ 2.4 ลิตร184แรงม้าเมกะเฟรชแชสซีใหม่ใหญ่ขึ้นแกร่งขึ้น All New Mitsubishi Triton ปฏิวัติความเชื่อที่โชว์รูมทั่วประเทศ

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: จริงๆการปลดปล่อยการเรือนกระจกนี้ก็จะมีหลายภาคกลุ่มส่วนเนาะทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคเกษตรกรรมสำหรับภาคเกษตรกรรมเนี่ยเขาจะมองว่าข้าวเนี่ยเป็นจำเลยที่ปลดปล่อย 50% ของภาคเกษตรกรรมอันนี้คือข้าว

0: สวัสดีค่ะดิฉันศัสยามนเทพกุญชรนะคะและนี่คือรายการ JS Roy Next ค่ะวันนี้นะคะอยากจะมาชวนคุยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเรานะคะเป็นอันดับที่20เลยในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดทั่วโลกนะคะซึ่งถ้าลองมาดูสัดส่วนจริงๆแล้วเนี่ยนะคะภาคเกษตรกรเนี่ยคือรองอันดับ2เลยซึ่งในภาคเกษตรกรนั้นก็ต้องพูดถึงเรื่องของการปลูกข้าวนี่แหละค่ะที่ถือว่าเป็นตัวหลักเลยนะคะในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ทีนี้เนี่ยตามกระแสทั่วโลกเลยที่ต้องการผลผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงว่าจะมีอะไรไหมที่จะมาเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยเราในฐานะผู้ส่งออกข้าวได้มากขึ้นนะคะต้องไปดูกันเลยกับเอพิโซดในวันนี้ค่ะเพราะอย่างนั้นในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะกับดร.ศรีสวัสดิ์ขันทองค่ะผู้ช่วยวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไบโอเทคสำนักงานสวทช.กันค่ะสวัสดีค่ะคุณศรีสวัสดิ์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next นะคะวันนี้ฝนตื่นเต้นมากที่จะได้พูดคุยกันในเรื่องของวันนี้เพราะคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อหลายภาคส่วนแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้เชิญทางคุณศรีสวัสดิ์นะคะแนะนำตัวสักนิดนึงก็ได้ค่ะ
1: ครับผมก็สวัสดีครั้งครับผมชื่อศรีสวัสดิ์ขันทองครับผมเป็นผู้ช่วยวิจัยสังกัดไบโอเทคครับผมสวทช.ครับผม
0: อาจจะงงผู้ชมอาจจะแบบมีนักวิจัยจากไบโอเทคมารายการ JS Roynick วันนี้จะมาพูดคุยเรื่องอะไรกันใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเราอยากจะมาทำความรู้จักแล้วก็อยากจะมาติดตามความคืบหน้าด้วยว่าตอนนี้โปรเจกต์ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงแล้วก็อยู่ในลำดับขั้นตอนไหนด้วยนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของนวัตกรรมพันธุ์ข้าวที่จะช่วยลดโลกร้อนนั่นเองแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงว่ามีกี่สายพันธุ์หรือว่ารายละเอียดอะค่ะอยากจะเปิดด้วยคำถามที่ให้ทุกคนนะเข้าใจตรงกันก่อนว่าจริงๆแล้วการทำนาปลูกข้าวเนี่ยมันเป็นปัญหาที่สร้างก๊าซเรือนกระจกหรือว่าทำให้เกิดโลกร้อนในขั้นตอนไหนยังไงบ้างอะคะ
1: จริงๆการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี้ก็จะมีหลายภาคกลุ่มส่วนนะทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคเกษตรกรรมสำหรับภาคเกษตรกรรมเนี่ยเขาจะมองว่าข้าวเนี่ยเป็นจำเลยที่ปลดปล่อย 50% ของภาคเกษตรกรรมอันนี้คือข้าวว่าข้าวปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตรงไหนบ้างจริงๆก็ตลอดทั้งห่วงโซ่นะถ้าเราดูเรื่องของตัวคาร์บอนฟุตพริ้นท์ก็จะมีตั้งแต่กระบวนการผลิตข้าวโรงสีขนส่งไปจนถึงตลาดสำหรับของผมคือจะเกี่ยวข้องจะพูดได้แค่ในส่วนของต้นน้ำนะก็คือส่วนของกระบวนการผลิตข้าวครับผมซึ่งในกระบวนการผลิตข้าวเนี้ยก็มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในหลายส่วนเนาะตั้งแต่เรื่องของการเตรียมดินการเตรียมดินเราใช้รถใช้เครื่องจักรใช่ไหมครับก็จะมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลังจากนั้นก็มาสู่การปลูกการปลูกเนี้ยก็จะมีการปลดปล่อยเรื่องของการปลูกก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์เนาะจากเครื่องจักรตอนที่ปลูกแล้วก็จากนั้นในช่วงที่ข้าวเจริญเติบโตครับผมก็จะมีการปลดปล่อยก๊าซสำคัญก็คือก๊าซมีเทนอันนี้เป็นก๊าซที่ทุกคนมองว่าแล้วก็เป็นก๊าซที่เป็นก๊าซเรือนกระจกที่ในกระบวนการผลิตข้าวปลดปล่อยมากที่สุดก็คือการมีเทนจากต
0: ั
1: วข้าวตรงนี้แหละครับผมและอะไรก็คือกระบวนการใส่ปุ๋ยปุ๋ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ปลดปล่อยก๊าซตัวไนตรัสออกไซด์แล้วก็สุดท้ายก็คือการเก็บเกี่ยวอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปลดปล่อยคาร์บอนจากเครื่องจักรที่เราใช้ครับผม
0: ค่ะแล้วพอมาดูในสภาพความเป็นจริงก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอาชีพเกษตรกรเยอะมากจริงๆด้วยใช่ไหมคะมันก็เลยเหมือนกับส่งผลกระทบค่อนข้างมากเลยอันนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับสารตั้งต้นแรงบันดาลใจเลยไหมคะในการที่ทางไบโอเทคก็เลยมีความคิดริเริ่มที่อยากจะพัฒนาหรือว่าปรับปรุงพันธุ์ข้าวมาเรื่อยๆให้ลดปัญหาในจุดนี้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ครับผมตัวเรื่องของการลดการปลดปล่อยการเรื่องกระจกในกระบวนการผลิตข้าวเนี้ยต้องมองด้วยกันอยู่2ส่วนเนาะส่วนแรกคือเป็นส่วนของพันธุ์ข้าวอีกส่วนหนึ่งคือเป็นส่วนของการเกษตรกรรมซึ่ง2ส่วนนี้ต้องทำงานร่วมกันถึงจะปลดปล่อยถึงจะลดการปล่อยการเรือนกระจกได้มากครับผมอย่างเรื่องของพันธุ์ข้าวเนี่ยหัวใจสำคัญของพันธุ์ข้าวที่ปลดปล่อยคาร์บอนต่ำก็คือเกี่ยวข้องกับ1พันธุ์ข้าวต้องอายุ สั้นปัจจุบันเราก็มีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้อายุเก็บเกี่ยวสั้นก็คือประมาณ90วันเนี้ยเพ
0: ื
1: ่อที่จะคือถ้าข้าวอยู่ในนานๆการปลดปล่อยก๊าซมีเทนก็จะสูงครับผม
0: อันนี้
1: เราต้องลดอายุเรื่องของข้าวลงให้เหลืออายุสั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วผลผลิตก็ต้องสูงตามฉะนั้นเราก็จะลดอายุข้าวให้เหลืออยู่90วันจากปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวครับผมต่อมาก็คือกระบวนการเกษตรกรรมบนการเกษตรกรรมเนี้ยเกษตรกรต้องมีการทำแบบเปียกสลับแห้งอย่างน้อยหนึ่งครั้งอันนี้เราก็มีการทำงานวิจัยแล้วก็ทำเป็นโปรโตคอลขึ้นมาเป็น SOP ของพันธุ์ข้าวของสวทชเองว่าถ้าปลูกข้าวพันธุ์ไบโอเทคหนึ่งเนี้ยซึ่งเป็นข้าวเป็นพันธุ์ข้าวคาร์บอนต่ำเนี้ยจะต้องมีการทำเปียกสลับแห้งที่ข้าวอายุประมาณสัก30ถึง60วันต้องทำเปียกสลับแห้งอย่างน้อยหนึ่งครั้งครับผมอันนี้จะช่วยลดการปลดปล่อยการเรืองกระจกได้ครับผม
0: ก็คือต้องทำควบคู่กันไปแต่ทีนี้วันนี้เราขอคุยในเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ข้าวได้ไหมคะเมื่อกี้แอบได้ยินมาแล้ว1ชื่อ Biotech 1ใช่ไหมคะจริงๆแล้วที่ทาง Biotech มีการพัฒนากันมาเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้มีกี่สายพันธุ์แล้วอะคะ
1: ครับก็คือถ้าในมุมมองของนักเพาะปลูกพันธุ์เนาะก็คือจะมองว่าข้าวที่จะลดการปลดปล่อยการเลี้ยงกระจกได้เนี่ย1คืออายุสั้น2ผลผลิตต้องสูงครับผม
0: ค่ะ
1: ซึ่งระบบนิเวศการปลูกข้าวของเราเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่2แบบก็คือข้าวในเขตชลประทานกับข้าวนาน้ำฝนอันนี้เราก็มองข้าวทั้ง2แบบเลยครับคือทั้งนิเวศนาชลประทานแล้วก็นิเวศนาน้ำฝนถ้านิเวศนาชลประทานเนี่ยเราก็จะมีข้าวแนะนำอยู่2ตัวตัวแรกคือพันธุ์ไบโอเทค1ครับผม
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้จะเป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งอายุเก็บเกี่ยวสั้นผลผลิตสูงซึ่งผลผลิตของไบโอเทค1เนี่ยก็ได้ตั้งแต่ 1,000 กิโลถึง 1,500 เนาะขึ้นอยู่กับการปลูกของเกษตรกรการดูแลของเกษตรกรครับผม
0: ค่ะ
1: อันนี้คือต่อไร่เนาะส่วนอีกพันก็คือเป็นข้าวเจ้าหอมนุ่มอันนี้จะชื่อว่าหอมชลสิทธิ์2ครับผมอันนี้จะเป็นข้าวที่เก็บเกี่ยว110วันประมาณ110วันครับผม
0: อ
1: ันนี้ก็ผลผลิตสูงเหมือนกัน
0: แล้ว
1: ก็
0: ค่ะ
1: พันธุ์นี้จะเป็นพันธุ์ที่ดีอย่างหนึ่งคือถ้าทำเปียกสลับแห้งผลผลิตจะเพิ่มขึ้นจากการปลูกแบบน้ำขังโดยปกติเกษตรกรจะปลูกแบบน้ำขังใช่ไหมครับแต่ถ้าอันนี้ถ้าทำเปียกสลับแห้งผลผลิตจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 25-30% ครับผม
0: ค่ะ
1: ครับส่วนที่เหลือเป็นอีก 2,000 คือเป็นข้าวสลับนาน้ำฝน
0: ค่ะ
1: ซึ่งข้าวสลับนาน้ำฝนอันนี้ซึ่งโดยปกติก็คือถ้าข้าวส่วนใหญ่ของนาน้ำฝนก็คือจะเป็นข้าวหอมมะลิเนาะเป็นพันธุ์ที่เรารู้จักหรือถ้าข้าวเหนียวอาจจะเป็นกข.6ครับผมซึ่งข้าวพวกนี้ปกติตัวคาร์บอนเครดิตเขาก็จะคิดเป็นคาร์บอนกิโลคาร์บอนเครดิตต่อข้าวข้าวสารหรือข้าวเปลือก1กิโลครับผมถ้าอย่างข้าวที่เขาทำการศึกษาในภาคอีสานในเรื่องของคาร์บอนเครดิตข้าวตัวหอมมะลิข้าวหอมมะลิเนี่ยจะมีการปลดปล่อยคาร์บอนเครดิตอยู่ที่ประมาณ 3.7 กิโลกรัมคาร์บอนต่อข้าวเปลือก1กิโลกรัมครับผม
0: ค่ะ
1: ข้าวพันธุ์ใหม่ที่เราปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาก็คือปรับปรุงพันธุ์มาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งจะมี2พันธุ์ก็คือพันธุ์หอมครับพันธุ์หอมสยามแล้วก็หอมสีทองซึ่งข้าวหอมสยามเนี่ยจะเป็นข้าวที่ต้นเตี้ยผลผลิตเนี้ย2เท่าของข้าวข้าวดอกมะลิครับผม
0: โอ้ค่ะ
1: ซึ่งถ้าปลูกวิธีการเดียวกันกับวิธีทุกอย่างเหมือนกันฉะนั้นตัวข้าวหอมสยามเนี้ยจะปลดปล่อยคาร์บอนต่ำกว่าหอมมะลิ1เท่าเนาะก็คือครึ่งหนึ่งของหอมมะลิ
0: ค่ะแต่ว่าได้ผลผลิตที่เยอะกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมก็คืออันนี้คิดเป็นกิโลกรัมคาร์บอนต่อข้าว1กิโลกรัมครับผมก็คือจะปลดปล่อยน้อยกว่าข้าวหอมมะลิครึ่งหนึ่งครับผม
0: ค่ะได้
1: ค่ะครับผมส่วนอีกพันก็คือหอมสยาม2เนาะอันนี้จะปลดปล่อยก็คือจะผลผลิตจะ 1.5 เท่าของหอมมะลิครับผมอันจะลดได้ประมาณสัก 30% ของหอมมะลิครับผม
0: หนึ่งเท่าอีกอันหนึ่ง 30% โอ้ที่นี้แล้วคุณสมบัติ เฉพาะตัวของข้าวแต่ละพันธุ์นั้นเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมที่น่าสนใจไหมคะนอกเหนือจากในเรื่องของผลผลิตหรือว่าการปล่อยคาร์บอนเองอะค่ะ
1: ครับถ้าเรื่องการกินเนาะตัวหอมสยามเนี่ยกับหอมสยามซองจะเป็นข้าวหอมนุ่มถ้ารสชาติการกินเนี่ยข้าวหอมสยามซองเนี่ยจะใกล้เคียงหอมมะลิมากแต่ข้าวหอมสยามเนี่ยจะใกล้เคียงระดับหนึ่งครับผมก็คือใกล้เคียงประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ครับตัวหอมสยามนะครับ
0: ค่ะตัวหอมสยามสองใช่ไหมคะที่จะคล้ายๆกับตัวของหอมมะลิเลย
1: ใช่ครับผม
0: คือมันจะมีซิกเนเจอร์ในเรื่องของตามชื่อนะหอมมะลิคือจะมีในเรื่องของกลิ่นอันนี้ก็มาหมดเลยใช่ไหมคะ
1: มีกลิ่นหอมเหมือนกันใช่ครับเป็นกลิ่นของจากสาร 2AP สารเดียวกันครับผม
0: โอเคก็คือเรียกง่ายว่าจริงๆสามารถมาทดแทนกันได้ในระดับหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าผู้บริโภคทานเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างหรือว่าสัมผัสได้ถึงความแตกต่างขนาดนั้นไหมคะหรือว่ายังพอจับความแตกต่างได้สมมติถ้าในมุมคนที่ไปซื้อข้าวมาทานต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: จากการทดสอบชิมนะครับโดยให้คนทั่วไปชิมครับก็คือพบว่าจริงๆตัวหอมสยามซองกับตัวหอมมะลิเนี่ยคะแนนจะใกล้เคียงกันแต่หอมสยามต้นเตี้ยเนี่ยตัวหอมสยามเฉยๆหอมสยามหนึ่งเนี่ยก็คืออ
0: ันแรก
1: เนี่ยจะแยกความแตกต่างอยู่คะแนนจะไม่เท่าหอมสยามสองกับตัวหอมมะลิครับผม
0: โอเคได้ค่ะแล้วอย่างหอมอย่างขออภัยอย่างไบโอเทคหนึ่งกับหอมชลสิทธิ์สองอันนี้เป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ครับตัวไบโอเทคหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวข้าวขึ้นแข็งเนาะจะอยู่ในกลุ่มของข้าวขาวที่ขายทั่วไปในตลาดครับอันนี้ก็จะหอมส่วนหอมชลสิทธิ์สองเนี่ยจะเป็นข้าวหอมนุ่มสำหรับภาคกลางอันนี้จะหอมนุ่มแต่ยังสู้หอมมะลิไม่ได้นะครับแต่ว่าก็คุณภาพหอมนุ่มกินอร่อยครับผม
0: อันนี้ทางคุณศรีสวัสดิ์เคยลองชิมทุกพันมาแล้วหรือยังคะ
1: ครับผมอันนี้ก็ชิมมาทุกพันครับผมชิมตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่กระบวนการปรับปรุงพันครับผม
0: ก็คือจะเห็นความแตกต่างการพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆเน
1: า
0: ะโอเ
1: ค
0: ได้ได้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าในแง่สมมติว่าทางเกษตรกรหรือบ้านไหนที่มีความสนใจเนี่ยฟังหรือดูอยู่เขาอยากจะทราบว่าถ้าเปรียบเทียบกันในเรื่องของผลผลิตของข้าวลดโลกร้อนกับข้าวแบบเดิมๆที่ปลูกกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีการเปรียบเทียบยังไงบ้างแตกต่างกันยังไงบ้างหรือว่าดีกว่ากันในด้านไหนบ้างที่ควรจะหันมาให้ความสนใจในเรื่องนี้อะค่ะ
1: ครับสำหรับเรื่องของผลผลิตนะครับคือในเป็นมาตรฐานเลยครับว่าในกระบวนการปลูกข้าวแบบรักโลกก็คือปลูกข้าวที่ทำยังไงก็ได้ให้มีการปลดปล่อยคาร์บอนที่ต่ำเนา
0: ะ
1: มาตรฐานเลยก็คือผลผลิตต้องไม่ลดลงจากเดิมอันนี้คือเป็นมาตรฐานครับผมซึ่งจากที่เราทำมาคือข้าวส่วนใหญ่ที่เราทำก็คือผลผลิตจะเพิ่มขึ้นจากเดิมครับผมครับที่ทำมาเนี่ยผลผลิตจะไม่ลดลงผลผลิตจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตัวหอมชลสิทธิ์สองเนี่ยผลผลิตถ้าทำแบบเปียกสลับแห้งเนี่ยผลผลิตจะเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ครับผม
0: ค่ะโอเคอันนี้คือในด้านผลผลิตแล้วในด้านของการทำเกษตรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ผมจะถามในเรื่องของว่าบางทีเนี่ยอย่างในยุคสมัยเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาพอากาศฝนแล้งฝนท่วมหรือว่าปัจจัยต่างๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแล้วมันอาจจะกระทบในเรื่องของการปลูกข้าวโดยตรงซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อทางภาคเกษตรกรด้วยอันเนี้ยตัวข้าวพันธุ์ใหม่ๆนวัตกรรมพันธุ์ข้าวลดโลกร้อนในจุดเนี้ยเป็นอะไรที่มีจุดแข็งที่สามารถมาเสริมในเรื่องราวเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: อ๋อครับผมสำหรับข้าวปรับปรุงพันธุ์เหล่านี้ก็เราก็พัฒนาพันธุ์มาเพื่อรองรับต่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงด้วยอยู่แล้วครับผมซึ่งถ้าพันธุ์ไบโอเทคหนึ่งเนี่ยจะมีความดีเด่นก็คือต้านทานต่อเพี้ยกระโดดสีน้ำตาล
0: ต้านทานต่ออะไรนะคะ
1: แมลงเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลครับผมอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ของภาคกลางก็คือถึงฤดูเนี้ยบางฤดูเนี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อย่างฤดูนาปีที่ผ่านมาเนี้ยก็เจอมีการระบาดของเพี้ยกระโดดด้วยเหมือนกันซึ่งปัจจุบันเนี้ยจะพบว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมครับทำให
0: ้
1: ความรุนแรงของการระบาดของพวกโรคแมลงเนี้ยมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นครับผม ฉะนั้นพันธุ์ข้าวใหม่ๆต้องมีการปรับตัวที่ต้านทานต่อการเข้าทำลายของเพี้ยแมลงเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ครับผ
0: ม
1: ถ้าอีกพันธุ์ก็คือหอมชล12เนี่ยจะเป็นพันธุ์ที่รวมความดีเด่นหลายๆอย่างไว้ด้วยกันอันดับแรกคือรวมความต้านทานต่อโรคไหม้ซึ่งโรคไหม้เนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราอันนี้ก็จะเข้าทำลายข้าวได้ในทุกระยะการเจริญโตครับผมแล้วก็ทำให้ผลผลิตลดลงได้ถึง 80% โรคที่2ที่เขาต้านทานก็คือต้านทานต่อโรคของใบแห้งอันนี้เป็นโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียครับผมแล้วก็อันที่3คือต้านทานต่อพิษกระโดดสีน้ำตาลอ
0: ัน
1: ที่4คือทนต่อน้ำท่วมฉับพลันคือถ้าอยู่ดีน้ำท่วมแต่น้ำต้องใส่หน่อยนะครับแต่ถ้าน้ำท่วมมาพร้อมกับโคลนอันนี้ก็สู้ไม่ไหวเนาะแต่ถ้าน้ำท่วมที่เป็นน้ำเฉยๆครับผมที่มีโคลนน้อยๆหน่อยอันนี้จะอยู่ใต้น้ำได้ประมาณ2อาทิตย์คือน้ำท่วมมิดอยู่ได้2อาทิตย์เมื่อน้ำลงข้าวก็จะฟื้นแล้วก็ให้ผลผลิตได้ครับผมส่วนอีกพันธุ์คือข้าวหอมสยาม
0: ค
1: ่ะหอมสยามนี่จะเป็นข้าวที่ปรับปรุงพันธุ์มาเพื่อทนแล้งจากปีที่ผ่านมาเนี้ยเราปลูกทดสอบในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพราะว่าข้าวเจอแล้ง2เดือนกว่าเมื่อเจอฝนช่วงปลายเดือนสิงหาครับผมข
0: ้
1: าวก็จะสามารถมีการฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็สามารถให้ผลิตกลับมาใกล้เคียงปกติครับผม
0: ค่ะอันนี้คือมีการไปลงพื้นที่จริงที่จังหวัดพิจิตรด้วยใช่ไหมคะเมื่อไม่นานมานี้เลยตอนนี้ไปถึงเลเวลระดับเนี่ยไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วคะในเรื่องของการในแง่ของการใช้งานจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เกษตรกรได้ลองจริงๆค่ะ
1: ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในการปลูกทดสอบในพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในเขตพิจิตรครับผมเขตพิจิตรก็จะมีทั้ง4สายพันธุ์มีการปลูกทดสอบในเขตพิจิตรเพราะว่าจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดที่มีระบบนิเวศทั้ง2แบบคือมีทั้งนาปังแล้วก็มีทั้งนาน้ำฝนครับผมซึ่งพันธุ์ข้าวที่เหมาะกับนาน้ำฝนเราก็จะปลูกในนิเวศของนาน้ำฝนครับผมแล้วก็พันธุ์ข้าวที่เหมาะกับนาชมพูทานแล้วก็ปลูกที่นิเวศนาชมพูทานซึ่งจากการปลูกทดสอบก็คือมีเสียงตอบรับดีจากเกษตรกรแล้วก็มีเสียงตอบรับดีจากร้านข้าวครับผมก็คือข้าวตัวเนี้ยอย่างหอมสยามเนี้ยสามารถเกษตรกรสามารถปลูกแล้วก็มีตลาดคือร้านทาข้าวรับซื้อครับผมส่วนตัวพันธุ์ข้าวเจ้านาปังทั้งไบโอเทค1กับหอมชลิด2ก็จะมีสหกรณ์การเกษตรภูทะเลที่เป็นคนผลิตเม็ดพันธุ์แล้วก็ให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกครับผมแล้วก
0: ็
1: ส่งต่อให้กับตลาดส่งต่อให้กับโรงสีครับผม
0: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่นำร่องอะไรแบบนี้เลยไหมคะตัวของจังหวัดพิจิตรเอง
1: ใช่ๆครับเป็นตัวนำร่องแล้วก็เป็นตัวไพลอตเนาะเป็นตัวเริ่มต้นของเราใช่ครับผม
0: แล้วในอนาคตจะมีแผนขยับขยายไปในพื้นที่อื่นๆด้วยอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับผมแต่ว่ายังมีอีกหลายขั้นตอนในการดำเนินงานครับผม
0: อ๋อโอเคได้เลยค่ะงั้นก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนาะอยากจะดูในภาพรวมภาพกว้างเลยละกันว่าตอนนี้แนวโน้มในการโอกาสของตัวของนวัตกรรมจุดนี้ค่ะที่จะได้รับการยอมรับในระดับโลกระดับตลาดโลกเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะหรือว่ามันจะถ้าทำได้จริงๆเราจะมีข้อดีหรือว่าข้อได้เปรียบในฐานะประเทศไทยที่ส่งออกข้าวได้ยังไงบ้างค่ะ
1: ครับก็ในส่วนของจังหวัดพิจิตรแล้วก็นอกจากทดสอบพันธุ์เนาะเราก็ทดสอบกระบวนการผลิตที่เป็นข้าวคาร์บอนต่ำครับผมก็คือตอนนี้เราก็มีการทดสอบในพื้นที่ที่เป็นแปลงสาธิตก็คือสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 48% ครับผมสำหรับแปลงที่ปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งครับผมแล้วก็ถ้าหอมชลสิทธิ์2ก็จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอันนี้คือก็จะเป็นข้าวที่คาร์บอนต่ำเนาะครับผมซึ่งถ้ามองว่าในตลาดโลกเป็นยังไงอนาคตตัวการปลดปล่อยคาร์บอนอันนี้ก็จะมาเป็นกำแพงภาษีที่จะใช้ในการกีดกันทางการค้าครับผมซึ่งถ้าเราปัจจุบันเราน่าจะได้ยินเรื่องของ CBAM เนาะ CBAM เป็นกระบวนการกีดกันเขาเรียกอะไรครับ CBAM ก็ย่อมาจากตัว Carbon Border Adjustment Mechanism เนาะคือเป็นกลไกที่กีดกันก็คือเป็นกลไกที่การปลดปล่อยคาร์บอนเนี่ยถ้าเราปลดกิจกรรมไหนปลดหรือโปรดักต์ไหนปล่อยคาร์บอนมากก็ต้องจ่ายภาษีมากแล้วก็โปรดักต์ไหน ปล่อยคาร์บอนน้อยก็จ่ายภาษีน้อยครับผมอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาเอามาคิดกันซึ่งถ้าปกติถ้าจากข้อมูลก็คือข้าวการผลิตข้าวของประเทศไทยเนี่ยก็จะปลดปล่อยคาร์บอนมากเป็นอันดับต้นๆของโลกฉะนั้นการปลูกข้าวเราต้องมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนวิธีการเนาะเพื่อที่จะลดการปลดปล่อยคาร์บอนให้ลงมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะว่าถ้าเราลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้มากโอกาสการแข่งขันของเราก็จะสูงขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่ากำแพงภาษีก็จะลดลง
0: ลดลงด้วย
1: ใช่คร
0: ับ โอเคงั้นเป็นกำลังใจให้ไปถึงจุดนั้นไวๆแล้วกันนะคะในการพัฒนาต่อไปได้เลยค่ะโอเคค่ะสรุปแล้วนะคะเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วคำถามนี้ฝนถามแขกรับเชิญทุกท่านเลยว่ามีอะไรนะคะเป็น key message ที่อยากจะฝากให้กับคุณผู้ชมของรายการ JS Rynix อยู่ไหมคะตอนนี
1: ้ครับผมก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเนาะก็เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างเพื่อลูกหลานของเราในวันหน้านะครับผมซึ่งสิ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เป็นทรัพยากรที่มีจำกัดเราต้องมีการรักษาไว้เพื่อลูกหลานครับผมฉะนั้นการปรับตัวมาผลิตข้าวที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนที่ต่ำก็จะเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อที่จะส่งโลกดีๆนี้ต่อให้กับลูกหลานของเราครับผม
0: ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่สละเวลามาพูดคุยกับรายการของเรานะคะเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อยากจะติดตามด้วยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาต่อไปยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวรอมาถึงผู้บริโภคเราเป็นคนทานเองเลยนะคะสละเวลามาพูดคุยกับรายการของเรานะคะเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อยากจะติดตามด้วยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาต่อไปยังไงบ้างนะคะเดี๋ยว

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนว

ก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: นหนึ่งครับเพราะว่ามีวันหนึ่งที่ผมขับรถกับแฟนนะครับไปตลาดพอไปตลาดเสร็จแล้วก็นั่งคิดเล่นๆน่ะทุกคนที่มาตลาดน้องคิดว่าต้องมีอะไรครับที่เหมือนกัน
1: ไปตลาดใช่ไหมคะ
0: ทุกคนที่มาตลาดในต้องมีอะไร
1: ต้องมีเงิน
0: ต้องมีเงินใช
1: ่ของค่ะ
0: แต่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งที่น้องไม่มีเงินน่ะน้องจะแก้ชีวิตเราได้ยังไง

0: สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับฝนศัชยามนเทพกุญชรและนี่คือรายการ JS Roy Next ค่ะวันนี้นะคะ EP นี้ของเราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับชุมชนนึงนะคะที่มีความน่าสนใจมากเพราะว่าเขาเนี่ยใช้ขยะใช้จ่ายแทนเงินสดนะคะคิดดูแล้วกันเนาะใช้ขยะมาซื้อของได้ใช้จ่ายได้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูเส้นทางแนวคิดความเป็นมานะคะว่าคอนเซ็ปต์คืออะไรโมเดลนี้ทำได้จริงแล้วทำมาได้เนี่ยนานกว่า15ปีแล้วด้วยนะคะวันนี้นะคะไปพบกับคุณพีระธรเสนีวงกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะ JS Roy Next มาคุยกันเรื่องสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมกันนะคะเดี๋ยวเราให้คุณธรแนะนำตัวกับทางคุณผู้ชมนิดนึงก่อนเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมชื่อพีระธรเสนีวงศ์นะครับเป็นที่ปรึกษาของร้านสวนบาบชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับ
0: ค่ะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อชุมชนนี้มาบ้างแล้วบอกเลยว่าโอ้โหฮอตฮิตมีชื่อเสียงสุดๆไปเลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาทำความรู้จักกับในเรื่องของโมเดลที่เกิดขึ้นภายในชุมชนอย่างเช่นที่เมื่อกี้คุณธรพูดชื่อไปแล้วเนาะก็คือร้านศูนย์บาทใช่ไหมคะร้านขยะศูนย์บาทขยะศูนย์บาทแล้วร้านเนี่ยคือคอนเซ็ปต์มันคือยังไงคะ
1: ก็คิดง่ายๆครับที่นี่เราไม่ต้องใช้เงินเราใช้ขยะแทนเงินสดนะครับวิธีการก็คือทุกคนเอาขยะที่บ้านมาขยะรีไซเคิลมานะเด็กเล็กเด็กแดงก็เอามาชั่งกิโลครับพอชั่งกิโลเสร็จนะครับก็ตีเป็นเงินก็ประมาณสมมติว่าเป็นเงิน100บาทนะครับเราก็สามารถที่เดินเข้ามาในร้านเลยครับไม่ต้องเดินเข้ามาในร้านจากเว็บสบู่ยาสีฟันไก่ๆตามมูลค่าที่เรามี100บาทนะครับแล้วก็พอหยิบไปแต่ว่ามีข้อแม้นะครับว่าถ้าเรามี100บาทถ้าเราหยิบไป80บาทเราก็คืนเงินสดให้20บาทแต่ถ้าหยิบไป120ต้องเพิ่มเงิน20บาทนะครับ
0: ค่ะก็คือแฟร์ตามจำนวนตามราคาจริงๆเลยสมมติขาดเท่าไหร่จะจ่ายเพิ่มหรือถ้าเกิดว่าใช้ของไม่ครบก็จะให้เงินคืนกลับมาด้วยแบบนั้น
1: ใช่ครับใช่ครับโดยใช้ขยะแทนเงินสดครับผม
0: คือใช้ขยะเอาไปใช้จ่ายซื้อของนี่เองฟังดูแบบว่าเป็นอะไรที่น่าทำน่าอยู่เหมือนกันนะถ้าสมมติเราลองโรลเพลย์กันนิดนึงแล้วกันค่ะคุณธรสมมติฝนเองก็เป็นคนในชุมชนด้วยวิธีการที่ฝนจะใช้ชีวิตดำเนินชีวิตในแต่ละวันนี่คือจะต้องยังไงคะคือฝนต้องเก็บขยะจากในชุมชนไหมหรือว่าหาขยะจากไหนหรืออะไรยังไงบ้างอะคะ
1: จริงๆผมว่าเงินเนี่ยมันหายากนะขยะมันหาง่ายกว่าเงินนะแต่สิ่งที่สำคัญหลายคนก็หาเงินแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่ามันมีวันหนึ่งอะครับเพราะว่ามีวันหนึ่งที่ผมขับรถกับแฟนอะนะครับไปตลาดพอไปตลาดเสร็จแล้วก็นั่งคิดเล่นๆอะทุกคนที่มาตลาดน้องคิดว่าต้องมีอะไรครับที่เหมือนกัน
0: ไปตลาดใช่ไหมคะ
1: ทุกคนที่มาตลาดนี่ต้องมีอะไร
0: ต้องม
1: ี
0: เง
1: ิน ใช่
0: ของค่ะ
1: แต่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งที่น้องไม่มีเงินน่ะน้องจะแก้ชีวิตเราได้ยังไงนั่นคือที่มาของร้านศูนย์บาทโดยที่ใช้ขยะแทนเงินสดนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเราก็คือคิดพอทำไปสักพักมันก็ทำได้อ่ะนะครับหลายคนก็เริ่มที่จะเข้าใจในคอนเซ็ปต์ว่าร้านศูนย์บาทโดยใช้ขยะแทนเงินสดครับ
0: ค่ะผมอยากถามนิดนึงว่าแล้วทำไมในโมเมนต์นั้นน่ะที่เรานั่งรถก็อยู่กับแฟนแล้วก็คิดถึงเรื่องว่าตลาดแล้วต้องมีเงินสดทำไมถึงมานึกถึงโมเดลขยะได้คะมันเชื่อมโยงกันมายังไงอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าอะไรทำให้เราคิดได้เป็นโมเดลนี้ออกมาค่ะ
1: ก็คิดเล่นๆนะครับว่าช่วงนั้นเราหาขยะก็ไปขายหาขยะก็ไปได้วันหนึ่ง 200-300 บาทนะครับแล้วก็พอแปลว่าเงินก็หายากมากขึ้นแต่ว่าเราไปกลับเราจะแก้ปัญหาชีวิตเราได้ยังไงก็เลยกลับมาที่ชุมชนนะครับเราก็รวมเพื่อนๆเด็กดีกรมพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเขาให้เงินมาตอนนั้นผมอยู่ใต้สะพานนะครับแต่ย้ายไปอยู่ที่ใหม่เนี่ยกรมพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์น่ะเขาให้คนละ2,000บาทนะครับพอให้2,000บาทผมก็เอาเงินหกรวมก็ได้ประมาณสัก6,000บาทผมก็ไปซื้อของแมคโครโลตัสไอของที่มันถูกๆนะมาไว้ที่ร้านแล้วก็ให้ชาวบ้านทุกคนนะครับให้ทุกคนเนี่ยทุกคนไม่ต้องเอาเงินมาซื้อนะครับก็ใช้ขยะแทนเงินสดก็จะมีขยะก็จะมีพวกพลาสติกขวดแก้วนะครับแล้วก็เหล็กพวกนี้นะครับของที่ไม่ได้ใช้แล้ว ก็นำมาที่ร้านสบาทแต่ต้องมีวิธีการคือเราชั่งกิโลนะครับ
0: ค่ะชั่งกิโลเพื่อตีออกมาว่าเป็นเงินเท่าไหร่แล้วตอนที่เราไปเดินเข้าไปซื้อของเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้เงินสดที่คุณหอนว่าแล้วใช้ขยะที่เรานำมาแลกแทนเนี่ยมีระบบยังไงบ้างอะคะตอนนี้ผมพยายามจะนึกภาพตามอยู่คือจะต้องมีระบบยังไงบ้างคะ
1: ก็คือทุกคนนะครับเอาน้องเอาขยะมาที่บ้านนะครับเอาขยะมาที่ร้านศูนย์บาทนะครับน้องต้องแยกมานะครับถ้าน้องไม่แยกมาเนี่ยเรารับซื้อโลละ2บาททุกคนก็ไม่อยากจะขายนะครับตอนเราที่ร้านเราจะมีป้ายราคาบอกนะครับว่าขวดโลละเท่าไหร่ขวดน้ำโลละเท่าไหร่กระป๋องโลละเท่าไหร่นะครับเรามีบอกหมดนะครับบอกหมดเลยแล้วก็น้องก็แยกตามประเภทนะครับพอแยกเสร็จเรียบร้อยก็ชั่งกิโลพอชั่งกิโลเสร็จก็ได้บิน1ใบบินก็จะมีมูลค่าสมมุติว่า100บาทน้องไปร้านไหนก็ได้อะภายในชุมชนนะครับก็จะมีร้านศูนย์บาทนะครับแล้วก็มีร้านตัดผมมีร้านน้ำพริกมีร้านอาหารตามสั่งมีหลายร้านคล้ายๆกับร้านฟู้ดคอร์ทนะครับมีคล้ายๆฟู้ดคอร์ทที่เราไปห้างนะครับ
0: ค่ะ
1: ใช่อารมณ์นั้นเลยนะครับเพราะว่าอารมณ์นั้นเลยนะครับแล้วก็ไปร้านไหนก็ได้ไปในชุมชนที่ไม่ต้องใช้เงินเราใช้ขยะเป็นเงินสดนะครับ
0: คือมีร้านให้เลือกได้เลยว่าวันนี้จะซื้ออะไรจะเข้าร้านไหน
1: จะเข้าร้านไหนแต่ว่าร้านที่เราร้านข้างนอกไม่ใช่ร้านคุณบาทเนี่ยเราใช้ชื่อว่ากินใช้ไร้เงินนะครับ
0: ค่ะกินใช้ไร้เงิน
1: ไร้เงินใช่ใช่พอโครงการแบบนี้แต่หารู้ไหมว่าพอโครงการแบบนี้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ทำกันที่สุดเนี่ยมันไปสร้างเศรษฐกิจในชุมชนได้อะนะครับบอกว่าเหมือนแม่ตอนที่ผมไปตอนที่ผมไปเลยนะตอนนั้นผมไปอบรมที่คลองเตยอะครับไปบรรยายเสร็จแล้วพอบรรยายเสร็จแล้วกลับมาเสร็จอาจารย์พาผมอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์พาผมไปที่ฟู้ดคอร์ตนะครับฟู้ดคอร์ตนะครับแล้วก็เขาให้อาจารย์ให้มา100บาทพอให้เงินเสร็จแล้วผมก็เอาเงินนั้นแหละไปซื้อพ่อปลาเขาบอกว่าเขาไม่รับเงินในห้างอะฟู้ดคอร์ตเขาบอกแล้วผมถามว่ารับอะไรล่ะเขาบอกว่าเขารับคูปองเป็นคูปองนะครับใช่ใช่ผมก็กลับมาเลยครับมันกลับไปที่บ้านผมก็ทำได้สิเพราะเราทำได้สิเลยไปบอกป้าเวลามีคูปองมาเนี่ยป้าช่วยรับหน่อยนะป้าบอกไม่เอาว่าฉันต้องการแต่เงินสดนะครับอ้าวป้าผมก็ถามป้าเวลาเขามาติดร้านป้าเนี่ยติดป้าเนี่ยติดสัก200-300เนี่ยแล้วก็เดินหายไปป้าได้เงินเปล่าป้าก็ไม่ได้เงินนะครับแต่ว่าผมบอกว่าคูปองเนี่ยเป็นคูปองเงินสดนะเดี๋ยวป้ารับไว้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยผมก็เอาเงินมาคืนนะครับพอทำไปสักพักทำได้ป้าโอ้ยทำได้นะโอ้ยป้าก็รับทั้งเงินสดป้ารับทั้งคูปองอ่ะมันไปสร้างเศรษฐกิจในชุมชนได้อ่ะเพราะว่าไปสร้างเศรษฐกิจชุมชนคือคนมีเงินอ่ะผมไม่ห่วงอ่ะเขาไปที่ไหนก็ได้แต่คนยากคนจนอ่ะเขาไม่มีเงินเขาทำไงอ่ะแต่สิ่งรอบข้างเขาว่ามันเป็นขยะที่สามารถมาแลกแป๊บสบู่ยาสีฟันได้อ่ะอันเนี้ยไปสร้างเศรษฐกิจชุมชนได้นะครับ
0: ค่ะคือแปลว่าตอนแรกๆอ่ะก็เจอเหมือนกับอุปสรรคเหมือนกันใช่ไหมคะในการที่เหมือนกับจะพยายามเรียกคนมาเปิดร้านแล้วก็รับระบบแบบนี้คือเหมือนกับว่าต้องใช้การโน้มน้าวประมาณหนึ่งเนาะ
1: ช่วงผมไปอยู่ชุมชนในช่วงปี2544อ่ะผมเริ่มทำร้านศูนย์บาทเนี่ยอยู่ประมาณ3ปีตอนแรก3ปีแรกเนี่ยผมได้มาเริ่มกัน3ครอบคนนะ3คนนะครับพออยู่ปีที่2ได้อีก2ครอบครัวพอปีที่3ได้มาอีก4เป็น7ครอบครัว8ก็ค่อยขยับมาตอนนี้25ปีอ่ะเราได้ประมาณเพิ่มมา78ครอบครัวนะครับ
0: เท่าไหร่นะคะ
1: 78ครอบครัวจาก90ครอบครัวใช่ใช่คนเริ่มเข้าใจในคิดว่าไม่ต้องใช้เงินใช้ขยะแทนเงินสดนะครับ
0: ซึ่งพอเป็นโมเดลแบบเนี้ยตอนนี้คำถามที่คุณผู้ฟังผู้ชมอาจจะมีก็คือแล้วโอเคละพอจะเข้าใจแล้วแล้วทีนี้มันต่างกันยังไงถ้าเกิดว่าเราขายขยะเองได้เงินมาเองแล้วก็เอาเงินเนี้ยไปซื้อของนู่นนี่นั่นได้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความต่าง
1: อะไร
0: บ้าง
1: คือจริงต้องเข้าใจนิดหนึ่งละเมื่อก่อนเนี่ยผมขับรถซาเล้งเนี่ยเวลาผมเอาขยะไปขายเนี่ยนะครับมันเป็นเราเป็นพ่อค้าคนกลางไงนะครับเราไม่ได้ผ่านเราไม่ได้ขายขยะโดยตรงกับผู้รับซื้อนะครับ แต่พอเปิดร้านซูมบาทปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าขยะมันมาเยอะมากขึ้นซึ่งเราก็ไปส่งเราไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเราส่งโดยตรงร้านที่รายใหญ่เลยอะครับแล้วก็มันมีอำนาจการต่อรองสมมติตอนนี้เราซื้อปลาติกโลละ8บาทใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: โล8บาทแต่ว่าเราไปส่งเนี่ยตอนนี้อยู่จุดประมาณสัก12บาท
0: ค่ะ
1: อุ้
0: ยเยอะขึ้นเยอะนะคะถ้าเอาจริงๆถ้าเทียบดู
1: ใช่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราคือกำไรจากร้านซื้อบาทมาประมาณสัก3ส่วนนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนแรกก็คือกำไรจากขยะที่เราไปส่งโดยตรงเราไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยมาม่าปกติแล้วต้นทุนอยู่ประมาณ5บาทนะครับแต่ว่าพอทุกคนเอาขยะมาแลกปุ๊บเนี่ยเราได้กำไรอีก2บาทจากสินค้านะครับส่วนกำไรตัวที่3ก็มันไปสร้างเศรษฐกิจชนๆใครมาทำกับข้าวใครมาดูงานต่างๆนะครับเขาก็สามารถที่มาทำกับข้าวได้มาเป็นพิธีกรได้มาเป็นมักคุเทศได้เหล่านี้นะครับนี่กำไรมาจาก3ส่วนให้เห็นว่าขยะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าทุกคนก็มาเป๊บสบู่ยาสีฟันโดยไม่ต้องใช้เงินนะเงินเอาเก็บไปใช้อย่างเดียวนะครับ
0: อันนี้มันเป็นของใช้ในชีวิตทั่วไปเนาะแล้วก็คือเอาขยะมาจ่ายแทนได้แล้ว
1: ใช
0: ่ค่ะพอเราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงฝนว่าสิ่งหนึ่งที่คุณธรที่เป็นคนเหมือนแทบที่จะแบบคิดโมเดลนี้ขึ้นมาตั้งแต่แรกอะน่าจะรู้สึกอย่างหนึ่งคือตอนที่เราเห็นภาพว่าคนที่เขาไม่ได้มีเงินแต่เขาสามารถที่จะมีของใช้ของจำเป็นเหล่านี้ได้เรารู้สึกยังไงบ้างคะกับสิ่งที่เราทำแล้วมันสร้างผลกระทบเชิงบวกแบบนี้ค่ะ
1: จริงๆผมก็ทำไปเพื่อปากเพื่อท้องนะตอนแรกอะเราไม่ได้คิดว่าดูโลกสวยนะแต่ว่ามันกลายว่ามันไปแก้ปัญหาเรื่องของเรื่องของจัดการขยะ
0: ส
1: ิ่
0: งแวดล้อมด้วยเน
1: า
0: ะ
1: สิ่งแวดล้อมด้วยแต่สิ่งสำคัญเราไม่ได้มีแค่โครงการขยะในบ้านคุณมาเลขที่ร้านสุนบาทนะเรามีโครงการขยะในบ้านคุณสามารถมาทำประกันชีวิตได้ด้วยนะ
0: ยังไงคะ
1: ก็วิธีการง่ายๆเดือนก็เราอาจจะมีสัก30วันถูกไหมครับเราขอวันละ1บาทนะครับขอวันละ1บาททุกคนก็เฮ้ยหลายคนก็ถามให้ถ้าท่านทำประกันชีวิตด้วยขยะนะแล้วท่านได้อะไรบ้างก็ง่ายๆนะครับ1ไปนอนโรงพยาบาลเราให้คืน1,200บาท
0: ค่ะ
1: 2ผู้สูงอายุไม่มีคนดูแลเราให้ข้าวสารเดือน5โลเด็กนักเรียนเรียนดีเราให้เทอม1,500บาทนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ให้ค่ารถไปหาหมอครั้งละ200บาทนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราเห็นเลยว่ากรณีผู้เสียชีวิตนะครับเราก็บอกเราให้ลง1ใบเป็นเจ้าภาพ1คืนมีพวงหรีดมีของจำนวนก่อนตายอยากกินอะไรไม่เกิน200บาทนะครับก็ไม่ใช่ใช่ก็ใครทำประกันปุ๊บเนี่ยเขาทำประกันปั๊บเนี่ยเขาอยากกินอะไรเขาจะเขียนเลยเอ้ยนั้นก่อนฉันขอข้าวสาร5โลนะอะไรเงี้ยฉันก็ทำให้ได้กินไม่ได้กินก็ไม่รู้อ่ะถือว่าเราทำให้ตามพิธีกรรมที่แกพูดแล้วอ่ะนี่กลายว่ามันไปดูเรื่องของร้องวิเรื่องของปัจจัย4นะเช่นจากคันบรรดาสู่เชิงตะกอนเราใช้ขยะเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งหมดนะนี่โครงการหนึ่งนะครับแล้วก็โครงการที่2ก็คือเรามีสวนผักนะครับทุกคนก็อยากกินผักกินผักปลอดสารพิษทุกคนก็มาช่วยกันปลูกแต่มีเงื่อนไขว่าทุกคนต้องเอาขยะมาแลกเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะนึกอยากเห็นภาพค่ะต้องสมมุติถ้าฝนอยากได้ผักแบบอันนี้มีผักอะไรบ้างคะผัก
1: ก็มีผักคะน้ามีวางผักสวนครัวมีคะน้ามีพริกมีกวางตุ้งมีผักชีนะทุกคนก็มีประมาณก็มาช่วยกันปลูกพอปลูกเสร็จแล้วทุกคนก็สามารถที่เอาไปกินได้แต่มีข้อแม้ทุกคนเอาขยะมา
0: แล้ว
1: เพื่อเราเอาขยะนั้นเราไปซื้อเม็ดพันธุ์นะครับ
0: ค่ะคะน้า1อันเนี่ยใน1ต้นเนี่ยนะคะต้องใช้ขยะประมาณเท่าไหร
1: ่ไม่ฮะสมมติว่าเอาขยะมาชั่งกิโลได้10บาทเราก็ไปตัด
0: น
1: ะเราไปตัดเลยเตรียมดีเงินก่อนคล้ายอารมณ์เดียวกับร้านซูบาที่ไปแลกสินค้านะครับ
0: ค่ะ
1: ใช่ครับผมใช่ครับ
0: ใช้โมเดลเดียวกันก็คือชั่งปุ๊บแลกเป็นเงินแล้วก็ดูว่าเงินเนี้ยมันไปซื้ออะไรได้บ้างเทียบเท่ากับมูลค่าของสิ่งนั้นๆเข้าใจแล้วโอเคเลยทุกวันนี้มีคนอยู่ในชุมชนแล้วก็ทำในเรื่องนี้ด้วยกันเนี่ยเยอะแค่ไหนอะคะ
1: ทั้งหมดมีกรรมการอยู่9คนนะครับแล้วก็มีสมาชิกอยู่75ครอบครัวนะครับ
0: ว้าว
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ใหญ่ด้วยเนาะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับเพราะว่ามันโดนก็เราอยู่ที่เนี่ยเป็นที่เช่าที่การเคหะครับแล้วก็ทุกคนยังมองว่าทุกคนมีเงินทุกคนไม่มีเงินหรอกเงินก็หายาก นะครับแต่ว่าพอเราใช้โครงการโมเดลนี้เข้ามาช่วยแล้วก็ทุกคนก็มาชั่งกิโลพอชั่งกิโลเสร็จแล้วก็ไปละไหนก็ได้ไปในชุมชนแยะๆหมดเด็กเล็กเด็กแดงพ่อแม่ไม่มีเงินให้เขาก็เด็กๆก็ไปหาขยะมาม
0: า
1: ช
0: ั่
1: งกิโลสมมติ10บาทใช่
0: ได้1แท่ง
1: ได้1แท่งหรือว่าแม้แต่ล่าสุดเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มาดูงานที่นี่นะ
0: เราบอกเห็นว่า
1: ใช่ญี่ปุ่นมาเยอะโอ้เขาจองมาทัวร์เลยนะนักเรียนมาอะไรต่างๆเขาจองเลยก็ผมก็ถามเขาแล้วครับว่าเอ๊ะญี่ปุ่นนี่การจัดการขยะนี่ถือว่าดีที่สุดนะ
0: ใช่ใช่
1: ดีที่สุดสะอาดที่สุดรัฐบาลแบบจัดการหมดเลยนะแต่ผมถามว่าทำไมมาดูที่ร้าน0บาทเขาบอกมาดูที่นี่เป็นงานที่ท้าทายก็บอกขาขยะเนี่ยมันสามารถไปแลกเฟฟแลกสบู่ยาสีฟันมันแลกได้หมดทุกอย่างเลยอ่ะเขาชอบมากเขาชอบมากที่นี่เขาชอบมากและเด็กมันเป็นงานท้าทายของที่มหาลัยเขาด้วยอะครับ
0: ค่ะแต่พูดถึงพอเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการปลูกฝังเด็กๆด้วยเนาะเหมือนกับถ้าเกิดเราอยากได้อะไรเราก็ต้องเหมือนกับไปหามาเหมือนได้พึ่งตัวเองนิดนึงด้วยที่เมื่อกี้คุณถอนเล่าให้ฟังว่าน้องๆแบบอยากได้อะไรก็แบบไปหาขยะเองได้เลย
1: ไปหาขยะเองเลยขยะในที่สาธารณะต้องเป็นของเด็กๆหมดนะ
0: เยอะแยะ
1: เยอะแยะครับผม
0: อ๋อเหรอคะ
1: ใช่ใช่
0: อืม
1: ก็หลังจากนั้นเราก็เห็นภาพพอเราทำไปเรื่อยเนี่ยหลายคนก็มาดูงานเยอะแยะทั้งหลายโครงการที่ทำขึ้นมาแล้วผมคิดว่ามันไม่ก็มาก็ไม่นึกว่าคนจะมาดูเยอะขนาดนี้ครับ
0: ภูมิใจไหมคะ
1: ก็จริงๆว่าผมก็ภูมิใจนะแต่ว่าไม่เคยนับถึงสิบสักทีชอบแบบนี้อย่าไปนับถึงสิบเลยอยู่แบบเนี้ยครับหาคาเล้งหาขยะไปหาก็สนุกนะจริงๆผมอยากเห็นนะผมก็มีความใฝ่ฝันนะว่าฝันผมคือผมอยากเห็นร้าน0บาทเนี่ยกระจายไปทั่วประเทศ
0: ชุมชน
1: ชุมชนเราไปทำกันอย่างน้อยๆเนี่ยมันไปแก้ปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้นะเพราะทุกบ้านยังไงก็ต้องมีขยะแน่นอนนะครับแล้วก็แล้วถ้ามีร้าน0บาททั่วประเทศเนี่ยผมว่ามันสามารถไปแข่งระหว่างร้านเซเว่นกับร้าน0บาทดูที่คุณจะเข้าร้านไหนมากที่สุด
0: ในทุนยักษ์ใหญ่เลยเพราะว่าจริงๆคือต่อให้มันไม่ได้เริ่มมาจากการที่เราแบบโอ๊ยฉันจะรักโลกรักสิ่งแวดล้อมแต่สุดท้ายอ่ะมันก็คือเป็นผลกระทบทางอ้อมเหมือนกันที่เราช่วยเรื่องนั้นไปได้ในตัวด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่มันเป็น
0: สะอาดขึ้นเยอะขยะน้อยลง
1: น้อยลงแล้วเราก็สามารถไปลดค่าของชีพของพี่น้องคนในชุมชนได
0: ้ด้วย
1: ได้ด้วย
0: แล้วก็
1: แล้วก็ไปลดเรื่องของเรื่องภาวะโลกร้อนได้ด้วย
0: ค่ะ
1: มันแล้วก็สอนให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องไปสอนให้เขาแยกขยะหรอกใช่ไหมเขาระหว่างกับเงินกับขยะเนี่ยเขารู้แล้วว่าขยะหาง่ายกว่าเงินครับ
0: คือมีแรงจูงใจอยู่แล้วชั้นดีเลยค่ะ
1: ชั้นดีแล้วตอนนี้ก็ตัวของร้านซุมบาไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับเราก็มีที่คอนโดจังหวัดสตูลก็มีนี่มีอยุธยาก็มีอุดรก็มีทุกคนมาดูงานก็เอากลับไปทำกันที่ชุมชนนะตามแต่ละพื้นที่อาจจะต้องไปพื้นที่มีอุดรมีที่เชียงรายของท่านพระอาจารย์รอวัชระเมธีก็มีอะไรเงี้ยไปทำกันมีพี่เลยก็มีพี่เลยก็มีหลายๆพื้นที่ก็เอาไปทำกันนะครับเพื่
0: อ
1: เป็นตัวอย่างหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนนะครับแนวคิดของร้านสุมาไม่ต้องจ่ายเงินครับ
0: ค่ะกำลังจะถามอยู่เลยว่าถ้าอย่างนั้นแล้วอยากถ้ามีชุมชนอื่นหรือหมู่คณะอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากมาศึกษาดูงานมาดูโมเดลนี่คือแปลว่ายินดีมากๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมาดูงานโอ้สุดยอดมากนักศึกษานี่มากับทุกที่แล้วมาดูงานดูอะไรมาแล้วก็มาดูงานแต่ว่าผมบอกตรงๆที่นี่นะครับเราบอกว่าเราใครมาดูงานที่นี่เราไม่ใช่มานั่งโม้คนเดียวนะทุกคนมาถึงปั๊บเล่าไม่กี่นาทีแหละครับมาเล่าไม่กี่นาทีให้เขาได้ฟังที่มาที่ไปยังไงแล้วสุดท้ายทุกคนลงมือหมดเลยครับ
0: เก็บขยะด้วยไหมคะ
1: เก็บนั่งรถซาเล้งไปเก็บขยะเรียนรู้ด้วยตัวเองทุกอย่างเลยครับ
0: ค่ะ
1: ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองทุกอย่างเลยแล้วเมื่อเขาได้ลงมือทำอะไรเองทำเองในสุดท้ายเนี่ยเขาก็กลับไปคิดต่อว่าเอ๊ฉันจะทำยังไงต่อจัดการที่บ้านต่อนะครับใช่ใช่และสุดท้ายก็สิ่งที่เราได้ก็คือเราได้ขยะลดลงมากขึ้นนะครับลดลงในชุมชนก็สะอาดมากขึ้นนะครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะคุณทอนคะถ้าตอนนี้คนที่ฟังอยู่เริ่มรู้สึกแบบอุ๊ยได้รับแรงบันดาลใจแล้วคุณทอนมีอะไรอยากจะฝากบอกคนเหล่านี้ไหมคะ
1: ก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะครับเราอย่าไปแพ้ขยะนะครับอย ่าลืมว่าขยะนี้ขยะเศษอาหารเนี่ยมันก็สามารถไปทำน้ำหมักได้นะนะครับแล้วก็ขยะขยะรีไซเคิลมันก็สามารถมาที่ร้าน0บาทได้สามารถขายได้นะครับหรือว่าขยะกำพร้าที่หลายคนทิ้งขว้างเนี่ยมันก็สามารถเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงอะไรได้นะครับขยะยังมีคุณค่าครับผมเชื่อว่าอยากให้กำลังใจทุกคนมีกำลังใจนะครับอย่าไปแพ้ขยะ
0: คำนี้เลย
1: อย่าไปแพ้ขยะนะครับ
0: ได้เลยค่ะคุณทองยังวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากจริงคือได้คุยอ่ะคุยสนุกด้วยแล้วฝนชื่นชมมากที่รู้สึกว่าคุณทองเป็นคนคิดเก่งนะหมายถึงว่าคิดนอกกรอบเก่งแล้วก็ใช้อะไรแบบรอบตัวแล้วนำมาประยุกต์แล้วมาลองใช้ได้จริงถึงเป็นแบบโมเดลทุกวันนี้ได้จริงๆชื่นชมจริงๆนะคะ
1: วัน
0: น
1: ี้ต้องขอบคุณมากเลย
0: ค่ะเชื่อว่าหลายคนได้รับแรงบันดาลใจแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวเอาไปลองปรับดูให้เข้ากับชุมชนของตัวเองด้วยนะคะ
1: แล้วก็สิ่งที่การลดรายจ่ายในบ้าน
0: ถูกต้องนะคะโมเดลนี้ใช้ขยะไปซื้อของได้โหสุดยอด Amazing มากเลยได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณธรค่ะ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คงจะประทับใจไม่น้อยเลยนะคะในเรื่องของความสามารถในการที่จะคิดนอกกรอบแล้วก็หยิบจับไอเดียต่างๆในชีวิตประจำวันเนี่ยมาสานต่อยอดโมเดลแบบนี้วันนี้จากที่ฝนคุยกันเนี่ยคุณทอนทำให้เราเห็นแล้วว่าขยะ1ชิ้นไม่ได้มีค่าแค่ราคาขายเท่านั้นนะคะแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของสวัสดิการที่สามารถกินใช้ได้จริงแล้วก็เป็นความมั่นคงอย่างยั่งยืนของคนในชุมชนด้วยนั่นเองค่ะถือว่าเป็น EPที่พิเศษมากๆเลยนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะมีเรื่องราวน่าสนใจเรื่องไหนมานำเสนออีกติดตามกันได้นะคะวันเสาร์ทางรายการ JS Roy Next แล้วก็ที่ทาง YouTube ได้เลยค่ะวันนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยพันธบัตรออมทรัพย์ 2,000 ล้านบาทหมดใน120วินาทีเตรียมเปิดจองรอบใหม่ 3-5 สิงหาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: เสียวฟันอ่ะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยพันธบัตรออมทรัพย์ 2,000 ล้านบาทหมดใน120วินาทีเตรียมเปิดจองรอบใหม่ 3-5 สิงหาคมนี้เน้นรายย่อยเล็งเปิดขายทุกต้นเดือนสะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยที่แข็งแกร่งคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความสำเร็จในการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลวงเงินกว่า 2,000 ล้านบาทรุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ย 1.8% ต่อปีและรุ่น10ปีซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากพี่น้องประชาชนและจำหน่ายหมดได้ภายในเวลา120วินาทีโดยเน้นย้ำว่าจุดแข็งของประเทศไทยขณะนี้คือการเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังมองหาประกอบกับการที่รัฐบาลยึดหลักวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่พลาดโอกาสในรอบแรกกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรอบใหม่ระหว่างวันที่3-5สิงหาคม2569นี้ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายโดยจะให้สิทธิ์แก่ผู้ลงทุนรายย่อยเป็นลำดับแรกเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีหลักทรัพย์ที่มั่นคงและได้ผลตอบแทนที่ดีนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังมีนโยบายที่จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรในช่วงต้นเดือนของทุกเดือนเพื่อเป็นช่องทางให้คนไทยสามารถเข้าถึงการออมที่มั่นคงได้อย่างต่อเนื่องวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการตั้งโต๊ะจีนกินเลี้ยงในห้อง ICU เด็กของโรงพยาบาลอ่างทองว่าได้พูดคุยกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองและผู้ตรวจราชการว่าเบื้องต้นได้มีการสอบข้อเท็จจริง2ส่วนได้แก่ส่วนของมาตรฐานการรักษาและส่วนของการจัดงานเลี้ยงในพื้นที่ควบคุมซึ่งทั้ง2กรณีพบว่ามีความผิดจริงซึ่งจะได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อไปโดยในส่วนของการจัดงานเลี้ยงพบว่ามีความไม่เหมาะสมแต่จะเป็นการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงหรือไม่ต้องขอดูข้อสรุปจากผลการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนส่วนตัวเห็นว่าเรื่องนี้คงเป็นการสอบวินัยไม่ร้ายแรงแต่ต้องดูคณะกรรมการก่อนด้วยโดยตนให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและเร่งรัดให้ได้ข้อสรุปในสัปดาห์นี้ปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
4: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากัน
9: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
10: อัมพลฟู้ด
11: ช
6: วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
10: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
11: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนาโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และรุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ากันหลายไหมจ๊ะ
1: หลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรืออะไร
1: ไหม
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ
0: ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
2: เอามา
3: แต่ข้าวเหนียวเหรอ

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
2: สวัสดีทุกๆคนซึ่งกำลังติดตามจสร้อยกันค่ะในช่วงเช้าวันนี้นะคะเช้าวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนะคะในเดือนที่8แล้วนะคะเวลาผ่านไปแบบเร็วมากเลยปั๊บนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุญญนุชยั่งยืนค่ะก็อยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะก็สามารถที่จะทักทายกันได้ในทุกช่องทางทางวิทยุแล้วก็รวมไปถึงทางโซเชียลทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่า YouTube ค่ะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @jsroyradio นะคะนี่ก็สามารถที่จะทักทายกันได้เลยนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันอาทิตย์นะคะข้างนอกดูฟ้าหลัวๆเหมือนกันนะคะเรื่องช่วงนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันนะคะในเรื่องของสภาพอากาศนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าอย่างของเมื่อคืนในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะคะคือจริงๆก็บอกว่าตั้งแต่ช่วงเย็นๆแล้วที่จะมีเรื่องของภาพนะคะที่ออกมาในโซเชียลที่เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแต่เขาย้ำนะว่าน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ของแม่สายเมื่อคืนนี้ไม่ใช่มาจากน้ำแม่สายล้นตลิ่งแต่ว่าเป็นน้ำฝนน้ำฝนซึ่งรอการระบายนะคะเนื่องจากว่าฝนซึ่งตกหนักต่อเนื่องแล้วก็เลยส่งผลให้ในบางพื้นที่เกิดน้ำรอระบายค่ะโดยเฉพาะจุดลุ่มต่ำแล้วก็บริเวณที่ระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันก็เลยทำให้มีน้ำท่วมขังชั่วคราวนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็บอกว่ายังไม่มีรายงานว่าแม่น้ำสายล้นเข้าท่วมพื้นที่แต่ว่ายังไงก็ตามก็ขอให้ประชาชนยังคงต้องติดตามข่าวสารทางด้านของหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่ายังคงมีฝนตกในหลายพื้นที่แล้วก็สถานการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วก็อย่าหลงเชื่อหรือว่าแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันความสับสนแล้วก็ความตื่นตระหนกนะคะจริงๆถ้าหากว่าดูจากในพื้นที่เนี่ยนะคะอย่างอำเภอแม่สายนะคะซึ่งก็จะเห็นภาพของน้ำท่วมนะคะ เป็นน้ำท่วมลานจอดรถของทางสภ.แม่สายนะคะแต่ประมาณสัก5ทุ่มกว่านี่น้ำทั้งหมดก็ระบายเรียบร้อยนะน้ำลดลงหมดแล้วค่ะ

0: ก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจริงๆถ้าสังเกตจากสีของน้ำนะคะถ้าสังเกตจากสีของน้ำนี่มันก็ลักษณะของน้ำฝนโดยมันไม่ใช่น้ำแบบน้ำที่เป็นสีขุ่นหรือว่าอะไรอะค่ะนะคะเออแต่ก็ท่วมเยอะเหมือนกันนะคะแต่นี่คือเรียกว่าเป็นน้ำท่วมจากน้ำฝนซึ่งรอการระบายนะคะแต่ว่าในส่วนของทางปภ.เนี่ยเขาก็มีการส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนเรื่องของแม่สายฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ให้เฝ้าระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะแล้วก็ให้มีการเร่งย้ายของขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็จะมีบอกว่าในส่วนของพื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ริมคลองแล้วก็ลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะแล้วก็บริเวณที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะที่ตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างตำบลเวียงพังคำแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ข้างเคียงนะคะซึ่งในส่วนของทางป้องกันและบรรเทาสาภัยก็ให้ประชาชนเนี่ยติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ยกของเอาไว้บนที่สูงก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของในพื้นที่ของแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะแต่ว่าอย่างนี้ก็ตามเนี่ยอย่างกรณีของน้ำท่วมเมื่อคืนนะคะก็บอกว่าเป็นผลมาจากในส่วนของน้ำฝนนะคะน้ำฝนซึ่งรอการระบายนะคะอันนี้ก็เอามาอัปเดตให้ทราบกันแต่ว่าใครที่อยู่ทางด้านของภาคเหนือในช่วงนี้นะคะก็คงจะต้องมีการติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันนะเพราะว่าฝนยังตกหนักต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในส่วนของคลื่นลมในทะเลอย่างเมื่อวานนี้ที่มีโอกาสได้คุยกับทางด้านของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็บอกว่าโดยภาพรวมเนี่ยถึงแม้ว่าฝนจะลดลงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวของคลื่นลมในทะเลนะคะคลื่นลมในทะเลเนี่ยก็จะลดความรุนแรงลงนะคะแต่ก็ยังคงต้องติดตามกันนะคะในเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้แล้วอย่างหนึ่งที่ต้องจับตามองก็คือในเรื่องของพายุดอลฟินค่ะซึ่งมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าดูในเรื่องของเส้นทางนะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะก็เดี๋ยวดูใน windy.com แป๊บหนึ่งนะคะในส่วนของตัวของพายุตัวนี้เนี่ยค่ะนะคะก็เคลื่อนนะคะคือเคลื่อนตัวเข้ามานะคะเข้าใกล้แถบแถวทางด้านของญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ทิศทางเนี่ยมันกับพุ่งตรงไปทางด้านของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ในส่วนของความแรงของระดับของลมแรงขึ้นเมื่อวานเนี่ยนะคะที่ฉันดูจะอยู่ประมาณ40กว่าแต่ตอนนี้53 kt ก็แปลว่าความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะในส่วนของตัวของพายุตัวนี้ก็ต้องจับตาแล้วก็ถ้าว่าใครต้องเดินทางนะคะต้องมีการเช็คกันนะคะในเรื่องของสภาพอากาศนะคะในพื้นที่ที่จะเดินทางไปนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของ UN ก็มีการเตือนนะคะบอกว่าในช่วงเข้ามาเดือนนี้เนี่ยเอลนีโญทวีความรุนแรงขึ้นนะคะและโรคของเราเนี่ยจะเผชิญกับอากาศที่มันสุดขั้วหนักมากๆเดี๋ยวมาเล่าต่อแต่ว่าช่วงนี้ไปที่คุณปันธนีนงนุชกันก่อนนะคะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสวัสดีค่ะคุณปันธนีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะตอนนี้เป็นไงในเรื่องของสภาพอากาศมีกลุ่มฝนที่ไหนยังไงไหมคะ
1: ตอนนี้ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีเลยใช่ไหมก็แปลว่าตรงช่วงนี้คือฝนลดลง
1: ก็ไม่ได้ลดนะคะมีฝนโดยทั่วไปแต่ว่าเช้าเนี้ยเท่าที่ดูยังไม่มีค่ะ
0: พื้นที่ไหนคะที่เราต้องติดตามกันเป็นพิเศษไหมคะมีไหม
1: วันนี้ก็ทางประเทศไต้หวันบนค่ะแล้วก็ทางด้านของฝั่งอันดามันค่ะ
0: ทั้งทุกภาคหมายถึงว่าทุกจังหวัดทางด้านของตอนบนเลยไหมคะหรือว่ายังไง
1: ค่ะก็โดยรวมก็ทุกภาคค่ะยกเว้นทางด้านของภาคใต้ฝั่งตอนออกที่มีเปอร์เซ็นต์ของฝนค่อนข้างน้อยแล้วก็ไม่ได้มีลักษณะของฝนตกหนักส่วนภาคอื่นก็เป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะ
0: แล้วอย่างคลื่น
1: แต่ว่ากรุงเทพวันนี้ก็เป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองฝนเล็กน้อยปานกลาง
0: ไม่หนักเหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
1: ก็ไม่วันสำหรับวันนี้ไม่ได้หนักค่ะแต่โดยภาพรวมก็ยังมีฝนเยอะอยู่สำหรับสัปดาห์นี้
0: ในสัปดาห์นี้นะคะค่ะ
1: ค่ะ
0: อย่างตะกี้บอกว่าทางฝั่งอันดามันใช่ไหมที่จะมีฝนเยอะแล้วเรื่องของคลื่นลมในทะเลล่ะคะในช่วงนี้มันลดลงไหม
1: คลื่นลมในช่วงนี้ยังไม่ได้แรงค่ะก็จะขึ้นมาช่วงวันที่3ต้นไปค่ะ
0: ค่ะ โอเคแล้วอย่างตัวของพายุดอนฟินล่ะคะตอนนี้เนี่ยมันยังไงบ้างดูทิศทางแนวโน้มของมัน
1: ดอนฟินก็ไม่ได้มีแนวโน้มเข้ามาทางประเทศไทยค่ะก็การลาติจูดลองจีจูดก็อยู่ค่อนข้างสูงไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยอ
0: ันนี้เข้าใจแต่ว่ามันแนวโน้มของมันเส้นทางของมันเนี่ยจะไปในทิศทางไหนคะ
1: เส้นทางก็มาทางด้านของตะวันทิศตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือค่ะ
0: ของทางญี่ปุ่นไหมหรือว่ายังไง
1: ตอนนี้น่าจะเข้าทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นค่ะถ้าดูจากเส้นทางตอนน
0: ี้
1: ค
0: ่ะมันไม่คงไม่เปลี่ยนเส้นทางอีกแล้วไหมคะถ้าดู
1: ก็น่าจะไม่ค่ะ
0: ใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้มันจะดูเหมือนเบี่ยงค่ะก็เดี๋ยวใครที่ต้องเดินทางไปญี่ปุ่นเนี่ยก็คงต้องมีการตรวจสอบกันในเรื่องของสภาพอากาศแต่ถ้าดูมันมีความแรงมากขึ้นจากเดิมใช่ไหมคุณปันธลี
1: ก็แรงขึ้นโดยตามปกติที่พายุอยู่ในทะเลค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็อันนี้ถือว่าเป็นตัวลูกใหญ่ไหมหรือว่าก็ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตัวที่แล้วก็ไม่ได้ต่างกัน
1: ตอนนี้ก็เป็นถ้าสำหรับตอนนี้ที่มันอยู่ในทะเลก็ถือว่าเขาใหญ่ค่ะแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยมันตอนนี้มันไม่ได้มีผลก็ยังบอกไม่ได้ค่ะ
0: มัน
1: ผลอะไรกับทางชายฝั่ง
0: อันนี้ไม่ได้พูดถึงภายใต้ประเทศไทยละเพราะเดี๋ยวนี้คนไทยเราเดินทางกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูในเรื่องของแนวโน้มหรือว่าเรื่องของทิศทางถ้าเป็นอย่างญี่ปุ่นไทยเราก็จะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเยอะมากเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นว่าในเรื่องของการเดินทางก็เช็คกันหน่อยแล้วกันในเรื่องของสภาพอากาศแต่มันจะไม่มีโอกาสในการที่จะมาดึงพวกลมหรือว่ามรสุมในพื้นที่ของเราให้มันแรงขึ้นใช่ไหมคะ
1: ถ้าตอนนี้ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีแล้วถ้าตอนไหนถ้าต้องมาดูคือต้องมันช่วงเข้าใกล้ชายฝั่งอย่างนั้นหรือเปล่า
1: อันนี้ไม่น่าโดยรวมไม่น่าจะมีผลอะไรค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: เพราะว่าไม่ได้เข้าใกล้ประเทศไทยเลย
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นว่าใครที่จะเดินทางกันนะคะไปแถวทางด้านของญี่ปุ่นทางด้านนั้นก็เช็คกันในเรื่องของสภาพอากาศนะคะเพราะว่าตัวพายุตัวนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าในส่วนของทางกรมอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยเขาก็จับตามองเพราะมันเป็นตัวที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ถ้าว่าดูถ้าติดตามเนี่ยนะคะก็จะเห็นถึงความรุนแรงซึ่งมันมีการปรับระดับของการรุนแรงที่มันขึ้นมันเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าว่ามันเข้าใกล้ชายฝั่งนะคะเมื่อมันขึ้นฝั่งปุ๊บเนี่ยนะคะในระดับของความรุนแรงเนี่ยมันก็จะลดลงนะคะอย่างเมื่อตอนช่วงของเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่เราก็ติดตามในเรื่องของพายุไต้ฝุ่นตัวหนึ่งใช่ไหมคะที่เข้าไปทางด้านของคือเฉียดฮ่องกงนะคะแต่ว่ามีโอกาสได้คุยกับคนไทยที่อยู่ในฮ่องกงนะได้ยินเสียงลมซึ่งแบบแรงมากนะคะแล้วก็มีการปรับระดับในเรื่องของการเตือนแรงลมนะอันนี้ในฮ่องกงนะอาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนช่วงกลางคืนเนี่ยเป็น9แล้วก็ลงมาระดับ8คือขนาดแค่ระดับ8ได้ยินเสียงแบบลมซึ่งแบบแรงนะคะแล้วเขาก็ต้องมีการในเรื่องของการงดการให้บริการหรือว่าการเดินทางหรือว่ายกเลิกไฟบินกันเนี่ยจำนวนหลายไฟมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาในช่วงของอาทิตย์นี้ก็ยังต้องมีการจับตามองกันในส่วนของตัวของดอลฟินนะคะเพราะว่าตัวนี้ถ้าว่าเปรียบเทียบกับตัวที่ผ่านมาเนี่ยดูแนวโน้มเป็นตัวค่อนข้างที่จะมีความแรงซึ่งแรงกว่าในช่วงของที่ผ่านมานะคะแต่ก็จะเข้าไปในพื้นที่ซึ่งณเวลานี้ถ้าดูหรือว่าถ้าฟังที่ทางคุณปันธลีบอกนะคะมันก็คือมันไม่ได้มีการเบี่ยงเส้นทางแล้วล่ะนะคะมันเส้นทางของมันก็จะชัดเจนมากขึ้นอันนี้ต้องบอกว่านี่คือผลกระทบในเรื่องของสภาพอากาศนะคะณเวลานี้ตอนนี้ที่เราเห็นแล้วจะมีเรื่องของฝนซึ่งเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ก่อนหน้านี้ทาง UNนะคะทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะคะองค์กรด้านสภาพอากาศของสหประชาชาตินะคะก็มีการเตือนค่ะในเรื่องของปรากฏการณ์เอลนิโญที่มีความรุนแรงอยู่แล้วในขณะนี้แล้วก็คาดว่าจะมีการทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะทำให้อุณหภูมิโลกเนี่ยสูงกว่าปกติแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบของปริมาณฝนอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีการระบุนะคะว่าเอลนิโญซึ่งอยู่ในระดับรุนแรงมากมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมนี้นะคะแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในซีกโลกเหนือในขณะที่เกษตรกรในหลายพื้นที่ค่ะกำลังเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็จะทำให้สภาพอากาศสุดขั้วรุนแรงขึ้นไปอีกนะคะ ะโดยทางด้านขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยระบุนะคะว่าเอลนีโญเนี่ยเป็นภาวะที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกอุ่นกว่าปกติค่ะแล้วก็ยังคงทวีความรุนแรงอย่างขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยระบุนะคะว่าเอลนีโญเนี่ยเป็นภาวะที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกอุ่นกว่าปกติค่ะแล้วก็ยังคงทวี

0: ูมิของผิวน้ำทะเลทางตะวันตกของมหาสมุทรอินเดียอุ่นกว่าค่าเฉลี่ยในขณะที่ฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรอินเดียมีอุณหภูมิต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งเมื่อปรากฏการณ์ทั้ง2เนี่ยนะคะเกิดขึ้นพร้อมกันก็จะยิ่งเพิ่มผลกระทบให้กับสภาพภูมิอากาศในหลายภูมิภาคเนี่ยรุนแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภัยแล้งน้ำท่วมแล้วก็ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่านะคะโดยเฉพาะประเทศที่อยู่รอบมหาสมุทรอินเดียนะคะแล้วเขาก็มีการคาดการณ์ด้วยว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะจะสูงกว่าค่าปกติมากกว่า 2.9 องศาเซลเซียสในภาวะที่ในขณะเดียวกันนะคะภาวะที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลอุ่นขึ้นผิดปกติดังกล่าวก็จะส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศทั่วโลกแล้วก็ผลักดันให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นพื้นที่บนบกเกือบทั้งหมดของโลกจะมีอุณหภูมิซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะคะโดยพื้นที่ที่คาดว่าจะเผชิญกับความร้อนรุนแรงค่ะก็คือแอฟริกายุโรปตอนใต้อนุทวีปอินเดียเอเชียตะวันออกแล้วก็อเมริกาใต้นะคะแล้วก็ยังระบุด้วยว่าในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็ต้องมีการกำลังเร่งระดมข้อมูลนะคะทางด้านของ WMO เนี่ยนะคะก็บอกว่ากำลังเร่งระดมข้อมูลแล้วก็บริการสนับสนุนอื่นๆเพื่อช่วยให้ประเทศต่างๆสามารถที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าแล้วก็ลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งทางด้านของเลขาธิการสหประชาชาตินะคะนายอันโตนิโอกูเตเรสนะคะก็บอกว่าเอลนีโญเนี่ยนะคะกำลังทวีความรุนแรงขึ้นก็เป็นการเติมเชื้อเพลิงให้กับโลกซึ่งกำลังลุกเป็นไฟอยู่แล้วจากคลื่นความร้อนรุนแรงไฟป่าที่ร้ายแรงราวกับวันสิ้นโลกและอุณหภูมิน้ำทะเลที่ทำสถิติสูงในขณะที่เชื้อเพลิงฟอสซิลกำลังนะคะกำลังที่จะทำให้มันมีความรุนแรงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในส่วนของทางเลขาธิการสหประชาชาติก็บอกว่าคือเอลนีโญเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่กำลังจะมาถึงหน้าประตูบ้านเราแต่ว่าตอนนี้คือมันอยู่ในบ้านของเราแล้วแล้วก็กำลังเร่งให้โลกเนี่ยร้อนยิ่งขึ้นนะคะเราก็บอกว่านี่ที่ตอนนี้ณเวลานี้ที่เราผ่านมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การอุ่นเครื่องเท่านั้นนะคะเอลนีโญเนี่ยกำลังทวีความรุนแรงขึ้นแล้วก็กำลังเติมเชื้อไฟให้โลกซึ่งมันร้อนอยู่แล้วเนี่ยมันจะยิ่งร้อนมากขึ้นเราก็ได้มีการเรียกร้องให้ประเทศต่างๆดำเนินมาตรการในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งทางด้านของเลขาธิการสหประชาชาติก็บอกว่าคือผลกระทบของเอลนีโญกำลังจะมาบรรจบกับภาวะโลกร้อนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์อันนี้มาเล่าให้ฟังจริงๆแล้วก็รับรู้ด้วยตัวของเราอยู่แล้วนะคะเพราะอย่างในช่วงที่ผ่านมานะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ฝนไม่ตกอากาศข้างนอกก็อ้าวมากๆอ้าวจนเรารู้สึกเลยว่าเออเราจะอยู่ไหวไหมนะคะเราจะรู้สึกได้เลยถึงอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นมากจริงๆนะคะวันนั้นดูแลกันในเรื่องของสุขภาพคือบอกว่ามาช่วยกันปลูกต้นไม้วันนี้คนละต้นก็ยังดีค่ะค่อยๆนะคะถ้ามีพื้นที่นะก็ช่วยกันนะคะถึงแม้จะบอกว่าเออมันคงไม่ทันแต่เอาเป็นว่าถ้าเราช่วยกันมันก็คงจะดีขึ้นนะคะหรือว่าจะต้องลดการใช้พลังงานมันก็ยากเหมือนกันใช่ไหมในยุคปัจจุบันณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงของสภาพของโลกเราการเป็นอยู่ของเราต่างๆนี่มันดูมันก็ยากไปหมดเหมือนกันนี่ก็เข้าใจนะคะก็เอาเป็นว่าดูแลตัวเองค่ะแล้วโดยเฉพาะคนที่ทำในเรื่องของเกษตรกรอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทำทางด้านของการเกษตรคราวนี้ต้องมีการวางแผนเนี่ยหนักมากขึ้นกว่าเดิมแล้วล่ะนะคะคือจะมาใช้เรื่องของฤดูกาลแบบเดิมๆนะคะอันนี้ก็คงจะไม่ใช่แล้วล่ะแต่ต้องใช้พวกเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประเมินหรือว่าวิเคราะห์กันมากขึ้นนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
1: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2566

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
8: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
9: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailandและขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

คืนนี้เนี่ยนะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเชื่อว่าคนที่อยู่ในโซนคูบอร์เนี่ยคงจะมีความกังวลกันนะคะเพราะอย่างเมื่อคืนเนี่ยนะคะในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขามีการแจ้งเตือนประชาชนภายในซอยคูบอร์27แล้วก็ขอความร่วมมืองดออกจากบ้านปิดประตูลงกลอนให้หนาแน่นแล้วก็ห้ามไลฟ์สดห้ามถ่ายภาพห้ามโพสต์ภาพของทางเจ้าหน้าที่ในขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่นะคะเนื่องจากว่าคนร้ายอาจจะรู้ความเคลื่อนไหวให้รออยู่เงียบๆแล้วก็รอสัญญาณจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นนะคะเมื่อตอนช่วงตีหนึ่งนะ1 นาฬิกาของวันนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าณเวลานี้ตอนนี้ทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะเพราะว่าก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ค่ะนะคะเมื่อวานนี้ที่มีเหตุการณ์กรณีของนายนพรัตน์หรือว่าซันนะคะที่เขาไปยิงนะคะใช้อาวุธปืนนะคะยิงนายโพไข่เสียชีวิตนะคะภายในวัดเลยนะคะในวัดบึงทองหลางนะคะในขณะที่ผู้ที่เสียชีวิตกำลังร่วมพิธีนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนก็มีการลงพื้นที่แล้วก็แกะรอยนะคะติดตามกระทั่งพบเบาะแสแล้วก็เข้ากระชับพื้นที่บริเวณบ้านเอื้อทอนนะคะซึ่งอยู่ภายในซอยคูบอน27นะคะแต่ปรากฏว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่มันทำให้มันมีความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นเมื่อคนร้ายค่ะซึ่งก็คือนายนพรัตน์เนี่ยเขามีการเปิดฉากใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนีนะคะแล้วก็กระทั่งมีการปะทะกันนะคะเราคือได้ยินเสียงปืนสนั่นกันต่อเนื่องอย่างหลาย10 นัดเลยนะคะแล้วก็เมื่อตอนช่วงตีหนึ่งนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการแจ้งเตือนประชาชนนะคะแล้วก็ประเด็นนี้นะในส่วนของตัวของนายนพรัตน์หรือว่าสันคนนี้เนี่ยเขาก็มีการไลฟ์ด้วยนะคะไลฟ์บรรยากาศในส่วนของตัวเขากับแฟนนะคะเพราะเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยตะกี้นั้นก็ดูไลฟ์ย้อนหลังเพราะมีคนเซฟบันทึกเอาไว้เนี่ยนะคะก็เห็นนะคะที่เขาอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกให้ใจเย็นๆนะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะล่าสุดเมื่อตอนช่วงประมาณสักตีสองกว่านะคะมันก็มีเสียงปืนซึ่งดังขึ้นนะคะจากทางด้านในของอาคารที่พักนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ในส่วนของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็น่าจะเรียกว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะในส่วนของคนที่อยู่ในพื้นที่เองนะคะก็คงจะใช้คำว่าคลายความกังวลลงได้แล้วล่ะนะคะจากกรณีที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่มีการแจ้งนะคะในเรื่องของการที่ต้องให้อยู่ภายในที่พักหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะถ้าดูสถานการณ์อัปเดตล่าสุดทุกอย่างสามารถที่จะคลี่คลายได้นะคะตอนช่วงประมาณสักตี 2 กว่านะคะในช่วงเวลาประมาณสักตี 2 กว่าเราก็จะเห็นว่าในโซเชียลเองถึงแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่าขอความร่วมมือนะคะในการที่จะห้ามไลฟ์หรือว่าการถ่ายภาพหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแต่ก็มีการแชร์นะเหมือนกับเป็นการแชร์ให้ข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องเลยก็ว่าได้นะคะสอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะและบอกว่าก็คือหลังจากที่ได้มีเสียงปืนดังขึ้นภายในห้องพักแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแฟนของคนที่ชื่อคนที่เขาเป็นคนไปก่อเหตุยิงคนที่ในวัดเนี่ยนะคะก็วิ่งออกมานะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ติดตามผ่านทางในโซเชียลที่เขาก็จะมีการอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็เหตุการณ์ต่างๆก็น่าจะใช้คำว่าจบลงนะตอนช่วงประมาณสักตี 2 กว่าเนี่ยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะ6:45 นมีแจ้งในเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุไหมไม่มีเช้าวันนี้อย่างที่บอกค่ะถ้าเราดูภาพรวมนะในเรื่องของการจราจรเนี่ยนะคะดูจากในกล้อง CCTV ของ

ทางด้านกทม.นะคะก็ไม่มีปัญหาค่ะในแต่ละจุดไปได้นะคะในแต่ละจุดไปได้แต่ว่าตรงช่วงของเส้นพหลโยธินนะคะตรงกลางแยกราชโยธินนะคะในช่วงก่อนหน้านี้จะมีเจ้าหน้าที่กำลังทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรนะคะในช่องทางกลางนะคะก็จะมีรถของทางเจ้าหน้าที่ที่เขาแบบใช้การฉีดน้ำทำความสะอาดแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นคนที่ทำการกวาดถนนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีการกวาดถนนตามด้วยนะคะเพราะนั้นณเวลานี้ตอนนี้ใครที่อยู่ทางด้านแถวรัชโยธินนะคะก็ระมัดระวังกันหรือว่าใครอาจจะมีเพิ่มเติมนะคะตรงจุดนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแต่ถ้าดูเรื่องของการจราจรเนี่ยไม่มีปัญหานะคะรถน้อยมากๆค่ะดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทม.เนี่ยอย่างรถที่จอดรอสัญญาณไฟจราจรนะฝั่งที่มาจากพหลโยธินนะที่ติดอยู่ตรงแยกราชโยธินมีอยู่4คันนะคะน้อยมากๆนะคะสำหรับในช่วง6:47นะคะแล้วก็ถ้าฝั่งของเส้นพหลโยธินที่เลยมานะคะเลยจากตรงช่วงแยกมาแล้วนี้ก็เรียกว่าใช้ได้ยาวๆยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับปศขยายผลคดีหญิงไทยถูกใช้หิ้วไอซ์ซุกซองกาแฟเข้าญี่ปุ่นพบมีการทำเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบขณะที่หญิงไทยรายดังกล่าวเดินทางกลับไทยแล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: 5 6 7 8 up and up and up นี่แต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปลดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณปลดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสิทธิ์เช็คกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันได